0: จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหากผ่านการคัดเลือกจะทำสัญญา2ปี
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลย้ำขณะนี้ปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าช่วยลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40โดยให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นและได้ปิดลงทะเบียนแล้วหากพบข้อความที่ให้กดลิงก์ให้เพื่อนๆไลน์ส่วนตัวขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพทั้งนี้หากถูกหลอกหรือพบเหตุผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th โทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาจะประชุมพิจารณาและตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อให้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายมีเวลาในการหาทางยุติสงครามอย่างเป็นการถาวรอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาทำเนียบขาวของสหรัฐแจ้งว่าการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าอิหร่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญ2ข้อได้แก่การที่อิหร่านต้องยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยทันทีและไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆส่วนอีกข้อคือการที่อิหร่านต้องให้คำมั่นว่าจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามเงื่อนไขดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องที่รัฐบาลอิหร่านยังไม่ยอมรับและกล่าวหาว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นความพยายามสร้างภาพว่าสหรัฐจะได้รับชัยชนะ
5: นายมาร์ครูทเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้โดยประณามเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียตกใส่อาคารที่พักอาศัยสูง10ชั้นในเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียจนทำให้เกิดเพลิงไหม้และมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย2รายพร้อมระบุว่าพฤติกรรมประมาทของรัสเซียเป็นอันตรายต่อทุกคนและนาโต้พร้อมที่จะปกป้องดินแดนพันธมิตรทุกตารางนิ้วซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของบรรดาผู้นำยุโรปที่ต่างออกมาประนามการกระทำดังกล่าวของรัสเซียพร้อมให้คำมั่นจะยืนหยัดเคียงข้างพันธมิตรในยุโรปอย่างไรก็ตามนางมาเรียซาคารูวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาโต้ว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่โดรนรัสเซียลุกล้ำน่านฟ้ายุโรปล้วนไม่มีมูลความจริงขณะที่นายดมิทรีเมเรเวฟรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียเตือนบรรดาผู้นำยุโรปว่าจะมีโดรนบินหลงเข้าไปในประเทศของพวกเขาอีกและประชาชนในยุโรปอาจจะไม่ข่มตาหลับได้
0: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกแล้วอย่างน้อย900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน125รายขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้ว17รายและพบผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกกว่า220รายWHO ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการตรวจพบเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวแต่เนิ่นๆแต่การระดมและการระดมความร่วมมือของคนในชุมชนนั้นยังคงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตขณะที่กระบวนการรักษาเฉพาะและวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่มีประสิทธิภาพยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมิน
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์700

0: 150สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 19-21 20-22หยุดเส้นทางรายการนี้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้กับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีน1-2เกม11-21 21-9 13-21ตกรอบไปเช่นกันและคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ38ของโลกแพ้กับยูอิชิชิโมกามิกับสยากะโฮบาระจากญี่ปุ่น1-2เกม19-21 23-21 และ16-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวลโดมหัวหมากในวันแรกของการแข่งขันอภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมพราม19โชว์ความแข็งแกร่งคว้าแชมป์ไปครองถึง4รายการประกอบด้วย Elimination รุ่นประชาชนหญิง Elimination รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิง Scratch รุ่นประชาชนหญิงและ Scratch รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงขณะที่คิรินรุ่นประชาชนชายแชมป์เป็นของจายอังสุธาสาวิทจากทีม Fisherman Friend พระราม3ส่วนคิรินรุ่นเยาวชนชายแชมป์เป็นของจิรวิทย์แสนใสจากทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนรู้ใจและจะแครดรุ่นเยาวชนหญิงแชมป์เป็นของศิรพัฒน์สอนศรีสวัยทีมฟิตแมนเฟรนวัดดงน้อยโรงเรียนถาวรานุกูลจังหวัดสมุทรสงครามติดตามผลการแข่งขันทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ด้านพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเฟ้นหานักปั่นฝีมือดีเสริมทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกใหญ่ประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพพร้อมวางโปรแกรมเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติอย่างเข้มข้นลุยศึกเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบระดับโลกรายการพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเรเดนตัน2026ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกานักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยได้อีก2เหรียญรางวัลจากประเภทดาบเอเป้ชายคลาส B ซึ่งได้เหรียญเงินจากชิติพัฒน์เจริญตาและเหรียญทองแดงจากวิสิตกิ่งมะนาวเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะอิมจีโฮมือวางอันดับ1ของรายการ 6-2 และ 6-4 คว้าแชมป์สนามแรกของปีนี้ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสม200คะแนนด้านหญิงเดี่ยวสรุดาสุดตาเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันเอาชนะอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการ 6-2 และ6-0 คว้าแชมป์พร้อมคะแนนสะสม200คะแนนพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่น อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 20:29 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 13:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
2: 1นาทีกับกปท.หากผู้ขับรถเจอของหล่นกลางถนนอย่าเพิ่งตกใจมาดูวิธีรับมือให้ปลอดภัยทั้งคนและรถกันค่ะอย่าเบรกจนล้อล็อกรถที่มี ABS กดเบรกต่อเนื่องและค้างไว้เพื่อควบคุมทิศทางรถที่ไม่มี ABS ให้แตะเบรกซ้ำๆเพื่อชะลอความเร็วเลี่ยงการขับคร่อมวัตถุควรหลีกเลี่ยงการขับคร่อมสิ่งของเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับช่วงล่างของรถยนต์เบี่ยงรถหลบสิ่งกีดขวางอย่างถูกวิธีเปิดไฟเลี้ยวเช็คกระจกข้างให้ชัวร์แล้วค่อยๆเบี่ยงออกเลนข้างๆอย่างระมัดระวังเช็คสภาพรถทันทีหลังขับผ่านหาที่ปลอดภัยจอดรถเพื่อตรวจสอบจุดต่างๆเช่นคราบน้ำมันความผิดปกติของช่วงล่างยางรถหรือฟังเสียงผิดปกติขณะขับและที่สำคัญหากพบความเสียหายควรนำรถเข้าศูนย์บริการทันทีกรมการขนส่งทางบกชวนผู้ขับรถมาช่วยการเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่อย่างปลอดภัยรับมือสิ่งของขวางทางเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าย่างกรายย่างกรายประกอบด้วยคำว่าย่างกับกรายย่างหมายถึงยกเท้าก้าวไปหรือเดินเช่นกว่าเธอจะย่างเท้าออกจากบ้านเราก็ต้องรอเป็นเวลานานคำว่ากรายเป็นคำกริยาหมายถึงเดินอย่างมีท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างช้าๆเช่นนางละครค่อยๆกรายออกมาจากหลังม่านหรือหมายถึงเดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆเช่นนึกสงสัยว่าเขามุงอะไรกันพอกรายเข้าไปดูถึงรู้ว่ามีคนมาขายของลดราคาเมื่อรวมคำว่าย่างกับคำว่ากลายเป็นย่างกลายจะหมายถึงเข้าไปที่หรือเหยียบย่างไปที่เช่นตั้งแต่มาทำงานที่นี่ฉันไม่มีเวลาย่างกลายไปไหนเลย
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่3ขอบที่ราบสูงโคราชทางทิศใต้ประกอบด้วยทิวเขาสันกำแพงและพนมดงรักซึ่งเอียงเทไปทางทิศเหนือขอบแอ่งทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นทิวเขาในประเทศลาวส่วนขอบที่ราบสูงทางทิศใต้มีเนินเขาหินภูเขาไฟชนิดบาซอลกระจายในพื้นที่ที่ราบสูงโคราชถูกแบ่งด้วยทิวเขาภูพานและเนื่องจากการยกตัวของที่ราบสูงโคราชทำให้เกิดแอ่งย่อยทางด้านเหนือคือแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากภูเขาภูพานไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศค่ะ
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
10: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: พีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอินานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังมิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมัสการังคโรมะเส

หันนับยังสนะมันนาปาทังพนามาเสง

0: มยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยขันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดานัตติเมสนังอัญญังธัมโมเมสนังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

งฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริภูเรนติสาคะรังเจวะเววะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมามีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนของเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเว้เพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการข้านกันนั่นแหละพี่น้องหลายจำไว้
0: วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะ
2: นาวเอกพันลบสุภาพงศ์ราชนาวีนะครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมการแพทย์ทหารเรือกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับขอกราบเรียนเชิญครับครับเชิญพี่น้องที่รู้ทุกท่านประดมมือครับในขณะนี้ท่านประธานในพิธีกำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ

ต่อไปเชิญทุกท่านหันหน้าไปทางพระประธานกราบพระประธานพร้อมกันครับกราบครับกล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัยพร้อมกันครับ

ครับหันหน้ามาทางอาสงฆ์ครับกราบพ่อแม่ครูอาจารย์พร้อมกันครับกราบกล่าวคำสมาทานศีลพร้อมกันครับ

ต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจสมาทานศีลโดยว่าตามบทบาลีไปโดยลำดับเราตั้งเจตนาว่าเราจงงดเว้นไปตามองค์ศีลนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ยันติสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังเวโสทะเย
1: ครับต่อไปกล่าวคำถวายพัฒหารแล้วก็มหาสังฆทานนะครับเรียนเชิญทุกท่านได้ตั้งนะโม3จบพร้อมกันครับ

0: พันเต
1: มาต
0: ากาพัตตานิ
1: สัปปาริวาราน
0: ิ
1: ภิกขุ
0: ส
1: ัง
0: ฆัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุ
0: สังโฆ
1: อ
0: ิมานิ
1: มาต
0: ากา
1: พัตตาน
0: ิสัปปาริวารานิ
1: ป
0: ฏิกันหาตุ
1: อัมหาก
0: ัน
1: เจว
0: ะมาตาปิตุ
1: อ
0: าทีนันจา

0: ขอน้อมถวายมาตกาปะ
1: กาลตัง
0: หิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย

0: เดี๋ยวมาไง
1: ว่าไปว่าไป
0: เทวดาเทวดาบอก
2: ครับเริ่มใหม่นะครับครับเมื่อกี้กัดข้องทางเทคนิคเฉยๆครับ
1: อัศจรรย์อัศจรรย
2: ์ครับขออนุญาตเริ่มต้นใหม่ครับตั้งนโม3
3: ก็หัวหน้าอย่าอยู่ใกล้ลำโพงครับขยับไปใกล้ๆลำโพงหน่อยครับไมค์นะครับ
0: ลำโพงอ๋อลำโพงตรงนั้นเนี่ยไมค์เราเนี่ยเออๆๆใช่ๆเออหันมาแบบนี้หันเข้าหาลำโพง
2: ตั้งนโมไปนะครับ

สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังปันเตมัตตกะภัตตานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุอัมมากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะยาตกานังกาลกตานังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ได้โปรดรับมัตตกะภัตตาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายและขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับผู้มีอุปการะคุณต่อวัดเกศรศิลคุณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบรรดาบิดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงได้รับบุญกุศลที่อุทิศไปให้นี้

0: ถ้าท่านทั้งหลายตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านทั้งหลายถึงสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสิ้นกาลนานเทอญ
1: สาธุ
2: ไม่ก็ไม่ดัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเขภันเตสังโฆชานตุอะยังปทมะภาโกเทรัสสะปาปุณาติอาวะเซซาภากาอัมหากังปาปุนันตุผีคู่จะสมเนราจะข้าหาท่าจะยะท่าสุข้างไปดิพุนชัน

0: ครับด้วยศีลครับ
1: เอาละ

0: สาธุไม่ดังเลยอ่ะ
1: นี่ไปตั้งริมนู้นก่อนนี่
0: เอาไม้ไม้ญาติโยมอยู่ในความสงบหลับตาพุทโธพุทโธพุทโธไป

0: ไว้นี่เลยนี่นี่
1: ครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของการถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูอาจารย์พระภิกษุสงฆ์นะครับพี่น้องก็อยู่ประจำที่นั่งนะครับขออนุญาตได้เรียนประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้นะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์กรมการแพทย์ทหารเรือนะครับกองทัพเรือแล้วก็โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์นะครับฐานทัพเรือสัตหีบนะครับมาออกบริการหน่วยบริการเคลื่อนที่นะครับที่บริเวณโรงรัวกลางนะครับท่านสามารถไปรับบริการได้นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับท่านสามารถจะไปรับการตรวจรักษาโรคทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถรับยาแล้วก็บริการฝังเข็มด้วยนะครับแล้วก็ด้านในศาลาในของเรานะครับมีหน่วยบริการนวดแผนไทยนะครับมาให้บริการนะครับสามารถไปรับบริการได้นะครับแล้วก็การตัดผมนะครับของวิไลสารพัดช่างนะครับมาให้บริการที่ด้านในศาลาในนะครับท่านสามารถไปรับบริการได้ครับขอบพระคุณครับหน่วยบริการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมการแพทย์ทหารเรือกองทัพเรือกับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบนะครับตอนนี้เริ่มบริการแล้วนะครับกับท่านใดมีความประสงค์จะไปรับบริการเรียนเชิญเลยนะครับครับขอบคุณมากครับครับทั้งสองโรงพยาบาลก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวชิรธรรมาจารย์หลวงพ่อสุตามสุธรรมโมนะครับแล้วก็ในขณะนี้นะครับโครงการก้าวแรกพระบรมศาสดานะครับโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชชาวนาวชิรากรหลวงพ่ออินทวายตัสสุตโกและก็หลวงพ่อสุตามสุธรรมโมพระเดชพระคุณพระราชวชิรธรรมาจารย์นะครับร่วมกับศิริราชพยาบาลนะครับได้ให้บริการนะครับปีนี้เป็นปีที่4นะครับปีแรกก็อยู่ที่ประเทศเนปาล นะครับปีที่2นะครับประเทศภูฏานปีที่3ประเทศศรีลังกานะครับปีนี้ปีที่4นะครับที่ประเทศสปป.ลาวนะครับเพิ่งจะสิ้นโครงการไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่4 5 6 7นะครับที่ประเทศสปป.ลาวโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวชิรธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมพร้อมด้วยคณะสงฆ์ของจังหวัดอุดรธานีก็ไปร่วมนะครับในการให้บริการกับพี่น้องนะครับที่สปป.ลาวด้วยนะครับก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ธรรมไมตรีระหว่างประเทศโดยนำหลักธรรมในทางพุทธศาสนานะครับเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวชิรธรรมาจารย์และก็คณะสงฆ์ประเทศไทยนะครับไปให้บริการนะครับไปให้ความเมตตากับพี่น้องชาวลาวนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมนะครับทำบุญกับพระเดชพระคุณและก็ทางโรงพยาบาลศิริราชพยาบาลครับ

0: มาเป็นแฟมเป็นแพ็คเกจ
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
2: นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาปยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยทโรยถาพลังยถาสติไทยยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญไทยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอักโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหารบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขทั่วหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสารพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสา

ผู้เห็นโทษว่าไม่เป็นโทษพระพุทธภาษิตอวัชเชวัชชะมะติโนวัชเชอวัชชะดัสสิโนมิชฌาทิฏฐิสมาดานาสัตตากัจฉันติทุกขติงวัชชัญจะวัชชโตยัตตวาอวัชชัญจะอวัชชโตสมาทิฏฐิสมาดานาสัตตากัจฉันติสุขติงแปลความว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีมติว่ามีโทษในธรรมอันไม่มีโทษเห็นว่ามันมีโทษในธรรมอันมีโทษสมาทานมิจฉาทิฏฐิย่อมไปสู่ทุกขติส่วนสัตว์ผู้รู้ธรรมที่มีโทษว่ามีโทษธรรมอันไม่มีโทษว่าไม่มีโทษสมาทานสัมมาทิฏฐิย่อมไปสู่สุขติอธิบายความสุจริตทั้งปวงชื่อว่าธรรมอันไม่มีโทษทุจริตทั้งปวงชื่อว่าธรรมอันมีโทษผู้เห็นสุจริตว่ามีโทษเห็นทุจริตว่าไม่มีโทษชื่อว่าสมาทานมิจฉาทิฏฐิย่อมไปสู่ทุกขติบาปทั้งปวงชื่อว่าเป็นสิ่งมีโทษกุศลทั้งปวงเป็นสิ่งไม่มีโทษผู้เห็นบาปเป็นสิ่งไม่มีโทษเห็นกุศลเป็นสิ่งมีโทษชื่อว่ามีความเห็นผิดเป็นทางดำเนินย่อมไปสู่ทุกขติส่วนบุคคลผู้เห็นสุจริตเป็นสิ่งไม่มีโทษเห็นทุจริตเป็นสิ่งมีโทษชื่อว่าเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นผู้สมาทานสัมมาทิฏฐิย่อมไปสู่สุขติข้อความอื่นนอกจากนี้พึงทราบโดยในที่กล่าวแล้วในเรื่องที่8แห่งวรรคนี้โทษนั้นเป็นโทษในทางโลกบ้างโทษในทางธรรมบ้างโทษในโลกนี้บ้างโทษในโลกหน้าบ้างโทษในทางโลกเช่นการถูกจองจำการถูกถอดยศลดตำแหน่งความยากจนลงเพราะความประพฤติผิดของตนเองและการถูกประหารชีวิตเป็นต้นโทษในทางธรรมนั้นเช่นทำให้ใจเศร้าหมองฟุ้งซ่านกระวนกระวายไม่สงบสุขลงได้โทษในโลกนี้เช่นการถูกติเตียนการที่สังคมรังเกียจโทษในโลกหน้าเช่นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วเว้นสิ่งอันเป็นโทษเสียทำแต่สิ่งอันเป็นคุณย่อมมีความสุขใจในโลกนี้และสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าย่อมบันเทิงยิ่งขึ้นเพราะความสุขของสวรรค์นั้นมีคุณภาพสูงและปริมาณมากกว่าสุขในโลกมนุษย์ยิ่งนักเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพวกเดรัจฉีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสาวกเดรัจฉีสาวกของพวกเดรัจฉีเห็นพวกลูกๆของตนเล่นอยู่กับพวกลูกๆของอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อพวกลูกๆกลับมาจึงให้ลูกปฏิญญาณว่าพวกเจ้าจะไม่ไหว้พวกสมณะสักยบุตรพวกเจ้าต้องไม่เข้าไปในวิหารของสมณะเหล่านั้นวันหนึ่งลูกของพวกอัญญะเดรัจฉีเล่นอยู่หน้าวัดเชตวันกับเด็กๆลูกของอุบาสกชาวพุทธเกิดกระหายน้ำขึ้นจึงขอร้องให้เด็กชาวพุทธเข้าไปในวัดเชตวันไปดื่มน้ำและขอน้ำมาเผื่อพวกตนเด็กลูกชาวพุทธไปขอน้ำพระศาสดาและขอเผื่อพวกเพื่อนๆด้วยพระพุทธองค์ทรงประทานน้ำแก่เด็กพวกนั้นแต่ตรัสว่าไม่ต้องเอาไปเผื่อใครเด็กที่อยู่ภายนอกให้เข้ามารับด้วยตนเองพวกเด็กลูกของเดรัจฉีเข้ามาพระศาสดาทรงประทานน้ำให้แล้วทรงสั่งสอนด้วยพระธรรมอันเหมาะแก่วัยของเด็กจนเด็กได้เข้าใจพระธรรมอย่างซาบซึ้งปฏิญญาณตนถึงพระรัตนตรัยและรับศีล5แล้วกลับไปบ้านเล่าเรื่องนี้ให้มารดาบิดาฟังมารดาบิดาของพวกเขาฟังแล้วปริเทวนาว่าลูกของพวกเรามีความเห็นผิดเสียแล้วพวกญาติพากันมาปลอบให้เขาหายโศกพวกเขาคิดว่าควรพาเด็กพวกนี้ไปมอบถวายพระสัมมาโคดมเสียเลยจึงนำเด็กพวกนั้นไปสู่เชตวันวิหารพร้อมด้วยหมู่ญาติพระศาสดาทรงตรวจดูอาสยะนุ่งเล็บอุปนิสัยของชนเหล่านั้นตรัสพระคาถาว่าอวัชเชวัชมะติโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาคนทั้งหมดนั้นได้ความเริ่มสายในพระรัตนตรัยทั้งอยู่ในสามสรณะแล้วฟังธรรมอื่นอีกได้บรรลุโสดาปัตติผลเหมือนช้างศึกสู่สงครามพระพุทธภาษิตอหังนาโควะสังกาเมจาปาโตปฏิตังสรังอธิวาคยังติติคิสังดุสีโลหิบหุชโนดันตังนะยันติสมิตินดันตังราชาพิรูหติ
ันโตเสโทมนุเสสุโยติวากยังติติคติวรมัสสะตะราทัดดันตาอาชานิยาจะสิ้นทวากุญชราจะมหานากาอัตดันโตตะโตวรังแปลความว่าเราจะอดกลั้นคำล่วงเกินของผู้อื่นเหมือนช้างศึกเข้าสู่สงครามทนต่อลูกศรที่ตกจากแง่งเพราะคนส่วนมากเป็นคนทุศีลชนทั้งหลายย่อมนำสัตว์พาหนะตัวที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมทรงพาหนะตัวที่ฝึกแล้วบุคคลฝึกตนให้เป็นผู้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์มาอัสดรมาสินทบชาติอาชาในช้างมหานาคที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐแต่บุคคลที่ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่านั้นอธิบายความการอยู่ร่วมกับคนมากๆย่อมจะมีคนดีบ้างคนชั่วบ้างปะปนอยู่มีคนพูดจาดีบ้างไม่ดีบ้างบางคนหาความสุขความสนุกด้วยการพูดจาเหน็บแนมผู้อื่นให้เจ็บอายบางคนถือเอาคำพูดของตนเป็นมีดคมสำหรับไว้เชือดเฉือนผู้อื่นที่ตนไม่ชอบแต่พระพุทธเจ้าเคยแสดงว่าคนเกิดมาพร้อมทั้งมีขวานติดปากมาด้วยสำหรับให้คนพาลผู้ชอบผู้ชั่วไว้เชือดเฉือนตนเองตามในนี้วาจาที่คนส่วนมากเข้าใจว่ามีไว้เพื่อเชื่อเฉือนผู้อื่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าถ้าพูดชั่วก็เป็นการเชื่อเฉือนตนเองเพราะทำตนให้เดือดร้อนในบ้านปลายเนื่องจากมีคนชั่วอยู่มากในสังคมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าดูซี่โลหิบาหุชโนเพราะฉะนั้นคนดีจึงต้องอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นอยู่เนืองๆเพราะคนชั่วพวกนั้นชอบพูดล่วงเกินผู้อื่นด้วยความขนองบ้างด้วยความริษยาบ้างการหัดอดทนต่อคำล่วงเกินด่าว่าของผู้อื่นเป็นการฝึกตนอย่างหนึ่งมนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วย่อมประเสริฐกว่าสัตว์ที่ฝึกแล้วทุกชนิดคนบางพวกอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ที่สูงกว่าได้เพราะความกลัวบางพวกอดทนต่อคำล่วงเกินของคนเสมอกันเพราะเกรงจะทะเลาะกันบางพวกอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ที่ต่ำกว่าเพราะเห็นคุณานิสงส์ของความอดทนความอดทนของพวกหลังนี่แหละท่านยกย่องว่าเป็นความอดทนอันสูงสุดมีคำสรรเสริญคุณของขันติไว้เป็นอันมากเป็นต้นว่าความอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นอดทนต่ออารมณ์อันมายั่วยวนให้โลภโกรธหลงรักชังอดทนต่อโลกธรรม8เป็นตบะอันสูงเยี่ยมขันตีประมังทโปติติฆาความอดทนเป็นเครื่องห้ามความผลุนผันขันติสาหะสวารณาความอดทนนำมาซึ่งความดีและความสุขขันติหีตะสุขาวะหะความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติธีรสะลังกาโรความอดทนเป็นตบะของผู้บำเพ็ญตบะขันติตะโปตะปสิโนความอดทนเป็นกำลังของนักรบขันติบลังวะยะตีนังผู้อดทนย่อมเป็นที่พอใจของคนทั้งหลายมนาโปโหติขันติโกปยานใหญ่ข้าพเจ้าเชื่อว่าความอดทนสามารถชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางด้านการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมคนไทยที่มั่งมีได้น้อยกว่าคนจีนก็เพราะมีความอดทนน้อยกว่าคนจีนมีความอดทนมากในเรื่องการหาทรัพย์การทำงานการกินอยู่หลับนอนเขารวยแล้วจึงค่อยหาความสบายแต่คนไทยเราส่วนมากหาความสบายความสนุกไปเรื่อยๆเรื่องความอดทนในการทำงานและการประหยัดอดออมแล้วเราคนไทยแพ้คนจีนมากเราเอาชนะใจตนเองไม่ได้เราตกเป็นทาสของความฟุ่มเฟือยสะดวกสบายเรามีทัศนคติกันเป็นส่วนมากว่าคนฟุ่มเฟือยสะดวกสบายเป็นคนมีบุญโดยที่ไม่ต้องคำนึงว่าเขาเอาที่ไหนมาฟุ่มเฟือยสะดวกสบายเบียดเบียนพ่อแม่หรือเบียดเบียนสังคมอย่างไรคนที่ไม่อดทนต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆจะต้องไปอดทนสิ่งใหญ่หรือครั้งใหญ่ตัวอย่างเช่นคนที่ไม่อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นอันเป็นเรื่องเล็กน้อยทะเลาะวิวาทกันจนถึงกับต้องฆ่าฟันกันเมื่อต้องเจ็บตัวอวัยวะแขนขาขาดหรือต้องติดตราง10ปีบ้าง20ปีบ้างอย่างนี้เรียกว่าต้องใช้ความอดทนครั้งใหญ่มีความจำเป็นต้องอดทนคนผู้นั้นจึงทนได้ถ้าเราหัดอดทนต่อเรื่องเล็กๆน้อยๆเสียก่อนก็ไม่ต้องไปอดทนต่อความอดทนครั้งใหญ่การอดทนเป็นการฝึกตนอย่างเยี่ยมประการหนึ่งคนที่ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ด้วยกัน
ไม่ต้องกล่าวถึงในหมู่สัตว์เดรัจฉานคือท่านว่าสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นว่าช้างม้าโคสุนัขเป็นต้นที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐแต่มนุษย์ที่ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่านั้นและยังประเสริฐกว่ามนุษย์ด้วยกันอีกด้วยสัตว์ที่ฝึกอย่างดีแล้วจึงควรนำไปสู่ที่ชุมนุมชนคนก็เหมือนกันต้องเป็นคนที่ฝึกแล้วจึงควรจะเข้าสังคมได้มิฉะนั้นจะทำให้สังคมเดือดร้อนสังคมที่เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้มาจากคนที่ไม่ได้ฝึกตนทั้งสิ้นวิธีฝึกตนให้อดทนก็คือการทนอดนั่นเองกล่าวคือไม่ตามใจตัวเองในเหตุอันไม่ควรตามใจเช่นการกินอยู่อย่างหรูหราฟุ่มเฟือยความเกียจคร้านในการงานการหาความสุขจากอบายมุขต่างๆมีสุราและการพนันเป็นต้นพิจารณาอยู่เสมอทุกครั้งในการทำว่าควรหรือไม่ควรจำเป็นอย่างไรที่จะต้องทำเช่นนั้นเมื่ออดทนในสิ่งอันควรอดแล้วก็เพิ่มวิริยะอุตสาหะในสิ่งอันควรทำทำให้เสมอต้นเสมอปลายอาการอยู่ตัวในความอดทนก็จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นจะไม่มีความลำบากอันใดในความอดทนอีกเลยเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่กรุงโกสัมพีแคว้นวังสะทรงปรารภพระองค์เองกับชาวเมืองโกสัมพีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องของพระองค์เรื่องนี้มีพิสดารแล้วในอัปปมาทวรรควรรณนาเรื่องแรกวงเล็บเปิดรวมอยู่ในเรื่องของพระนางสามาวดีวงเล็บปิดเรื่องย่อในที่นี้ว่านางมาคันธยาเมื่อไม่สามารถเบียดเบียนพระนางสามาวดีและพระพุทธเจ้าได้โดยวิธีอื่นแล้วก็จ้างคนที่ไม่เลื่อมใสพระรัตนตรัยให้เที่ยวตามด่าพระพุทธเจ้าคนเหล่านั้นเห็นแก่ค่าจ้างจึงเที่ยวตามด่าพระพุทธองค์ด้วยอโกรธวัตถุ10คือท่านเป็นโจรเป็นพาลเป็นคนหลงเป็นอูฐเป็นโคเป็นลาเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานสุคติไม่มีแก่ท่านทุคติเท่านั้นจะมีแก่ท่านหลายวันเข้าพระอานนท์ทนไม่ไหวจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ออกจากกรุงโกสัมพีไปอยู่นครอื่นพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าท่านในที่นั้นเขาด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ทูลว่าก็ไปที่อื่นต่อไปพระตถาคตเจ้าตรัสว่าอานนท์การทำอย่างนั้นหาควรไม่เรื่องเกิดขึ้นที่ใดให้สงบในที่นั้นเสียก่อนแล้วจึงควรไปอานนท์เราเป็นเสมือนช้างที่ก้าวลงสู่สงครามอดทนต่อลูกศรที่มาจากทิศทั้ง4เราต้องอดทนต่อคำร่วงเกินของผู้อื่นเพราะคนทุศีลหนึ่งเล็บคนไม่ดีในโลกนี้มีมากการอดทนต่อถ้อยคำของคนทุศีลเหล่านั้นเป็นหน้าที่ของเราดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอหังนาโกวะสังกาเมเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาคนผู้ด่าเป็นต้นได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปพระพุทธภาษิตนหิเอเตหิยาเนหิกัจเชยะอะกะตังดิสังจะถาตนาสุดันเตนะดันโตดันเตนะคัจจติแปลความว่าบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปหนึ่งเล็บพระนิพพานด้วยตนที่ฝึกดีแล้วฉันใดบุคคลพึงไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปนั้นด้วยญาณธรรมดาหาได้ไม่อธิบายความทิศที่ไม่เคยไปนั้นท่านหมายเอาพระนิพพานทิศคือพระนิพพานนี้บุคคลไปได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือเมื่อถึงแล้วไม่ต้องกลับมาเพื่อจะไปอีกไม่เหมือนทิศหรือสถานที่ธรรมดาอันบุคคลไปมาได้แห่งละหลายครั้งทิศคือพระนิพพานนี้ไปได้โดยญาณคือการฝึกตนในที่นี้ท่านหมายเอาการสำรวมอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจฝึกให้เชื่องด้วยเครื่องฝึกคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจนเป็นนายของตาหูจมูกลิ้นกายใจทิศคือพระนิพพานนี้ใครๆจะไปด้วยญาณธรรมดามีช้างมารถเป็นต้นหาได้ไหมต้องไปด้วยญาณคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาผู้ไปด้วยญาณนี้ท่านเรียกว่าสมถยานิกะและวิปัสสนายานิกะเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวันทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งผู้เคยเป็นคนฝึกช้างหรือกวานช้างมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นกวานช้างวันหนึ่งภิกษุผู้เคยเป็นนายกวานช้างนั้นเห็นคนฝึกช้างผู้ตั้งใจจะฝึกช้างเชือกหนึ่งแต่ไม่สามารถฝึกได้ดังปรารถนาอยู่ที่ริมฝั่งน้ำอจิรวดี
เธอนุเล็บภิกษุจึงกล่าวกับเพื่อนภิกษุผู้ยืนอยู่ใกล้ว่าหากในควานช้างคนนี้พึงแทงช้างเชือกนี้อย่างนั้นอย่างนั้นในที่โน้นแล้วเขาจะต้องฝึกช้างนี้ได้โดยเร็วควานช้างฟังคำของภิกษุนั้นแล้วปฏิบัติตามจึงฝึกช้างเชือกนั้นให้เรียบร้อยได้ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาพระศาสดาให้เรียกภิกษุนั้นมาตรัสถามเมื่อเธอรับว่าเป็นความจริงแล้วทรงติเตียนเป็นอันมากว่าไม่ใช่กิจของภิกษุที่จะต้องสนใจเรื่องการฝึกช้างฝึกม้าเพราะบุคคลย่อมไม่สามารถไปยังที่ที่ไม่เคยไปด้วยยานคือช้างเป็นต้นนั้นไม่ได้เลยแต่สามารถไปได้โดยตนที่ฝึกดีแล้วเท่านั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วว่านหิเอเทหิยาเนหิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นแม้ช้างยังเลี้ยงมารดาพระพุทธภาษิตธนะปาละโกนามะกุญชโรกตุกับปะเพดโนดุนิวาระโยพุทโธกะบาลังพุญชติสุมรตินาคะวะนสะกุญชโรแปลความว่าช้างชื่อธนะปาละกะตกมันห้ามได้ยากถูกตกปลอกไปแล้วไม่ยอมกินอาหารระลึกถึงแต่ป่าอันเป็นที่อยู่ของช้างหนูเล็บนาควันอธิบายความพระคาถานี้ไม่มีเนื้อธรรมที่จะอธิบายเพราะเป็นข้อความในชาดกคือมาตุโปสกะนาคชาดกวงเล็บเปิดชาดกเรื่องช้างผู้เลี้ยงมารดาวงเล็บปิดข้อความกล่าวถึงเรื่องช้างธนปาลกะผู้ห่างจากมารดาและไม่ยอมกินอาหารระลึกถึงแต่นาควันเพราะฉะนั้นจะขอนำเรื่องในมาตุโปสกะนาคชาดกนั้นมาเล่าแทนการอธิบายเนื้อธรรมมาตุโปสกะนาคชาดกในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นพญาช้างเผือกปลอดเลี้ยงมารดาอยู่ในป่าหิมพานต์ต่อมาได้ทิ้งโขลงพามารดาไปอยู่ที่เชิงเขาจันโทรณะให้มารดาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้สระบัวคราวนั้นมีพรานชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งหลงทางอยู่7วันร้องไห้คร่ำครวญมาถึงพระโพธิสัตว์พญาช้างมีความเอ็นดูจึงให้นั่งบนหลังแล้วพาไปส่งถึงถิ่นของมนุษย์พรานนั้นใจชั่วเมื่อถึงกรุงพาราณสีก็กราบทูลพระราชาด้วยหวังสินจ้างรางวัลพอดีช้างมงคลของพระราชาล้มลงในระยะนั้นพระราชาจึงสั่งควานช้างไปกับพรานให้ไปนำพระโพธิสัตว์มาและนำมาพักไว้ในโรงช้างทรงถือของกินมีรสเลิศต่างๆไปให้แต่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมบริโภคเลยเพราะใจจดจ่ออยู่ที่มารดาเมื่อพระราชาตรัสถามจึงทูลความจริงว่าตนเลี้ยงมารดาผู้ตาบอดอยู่เมื่อไม่มีตนแล้วมารดาจักลำบากวันนั้นเป็นวันที่7แล้วที่มารดาไม่ได้อาหารตนเองไม่ต้องการอิสริยยศหรืออะไรทั้งหมดต้องการเลี้ยงมารดาเท่านั้นพระราชาทรงทราบแล้วรับสั่งให้ปล่อยพญาช้างไปทรงพอพระทัยในคุณธรรมของช้างจึงรับสั่งให้สร้างหมู่บ้านใกล้ที่อยู่พระโพธิสัตว์แล้วให้คนนำอาหารไปบำรุงพญาช้างและมารดาเสมอต่อมาเมื่อพระโพธิสัตว์ล้มลงรับสั่งให้สร้างอนุสาวรีย์ทำด้วยศิลาเท่าตัวพระโพธิสัตว์ชาวเมืองได้ประชุมกันฉลองช้างทุกปีบุคคลผู้มีปัญญาปรารถนาความพ้นทุกข์มองเห็นประโยชน์อยู่พึงเลี้ยงพรหมคือมานาบิดาอันถือว่าเป็นกิจสูงสุดในการทุกเมื่อเหมือนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมาตุโปสกะนาคชาดกนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะปรารภบุตรของพราหมณ์เฒ่าคนหนึ่งขณะประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องบุตรของพราหมณ์เฒ่าพราหมณ์คนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีสมบัติประมาณ 800,000 มีบุตร4คนเมื่อบุตรแต่งงานได้แบ่งทรัพย์ให้คนละ 100,000ต่อมาเมื่อพราหมณีผู้เป็นมารดาของบุตรเหล่านั้นสิ้นชีพลงพวกเขาปรึกษากันว่าหากบิดาของเรามีปัญญาน้อยเมื่อปัญญาน้อยของบิดามีลูกทรัพย์สมบัติของเราจะแตกแยกออกเป็นหลายส่วนพวกเราควรสงเคราะห์ปฏิบัติบำรุงท่านให้มีความสุขเมื่อปรึกษากันอย่างนี้แล้วพวกเราได้ปฏิบัติบำรุงบิดาด้วยปัจจัยมีอาหารเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นอันประณีตวันหนึ่งเมื่อบิดาตื่นขึ้นจากการนอนหลับกลางวันพวกเขาได้ชวนกันนวดฟันมือและเท้าพรรณนาโทษของการครองทรัพย์สมบัติของคนชรานานาประการและวิงวอนว่าพวกผมจะปฏิบัติบำรุงคุณพ่ออย่างนี้ไปตลอดชีพ
ไม่ให้คุณพ่อต้องลำบากขอคุณพ่อได้โปรดมอบทรัพย์ที่เหลืออยู่ให้พวกผมเถิดพราหมณ์ใจอ่อนเชื่อลูกจึงได้มอบทรัพย์ให้อีกคนละแสนแบ่งเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆออกเป็น4ส่วนแบ่งให้ลูกไปเหลือไว้แต่เพียงเครื่องหนุนคุ้มของตนบุตรคนแรกบำรุงพราหมณ์บิดาอยู่ได้เพียง 2-3 วันวันหนึ่งลูกสะพายของพราหมณ์ยืนอยู่ที่ซุ้มประตูพูดกับพราหมณ์ผู้นั้นผู้อาบน้ำเสร็จแล้วเดินมาว่าพ่อได้ให้ซักแก่บุตรคนหัวปีมากกว่าบุตรคนอื่นเป็นร้อยเป็นพันหรือพ่อให้ซักแก่ลูกทุกคนคนละ 200,000 เท่ากันไม่ใช่หรือทำไมจึงไม่รู้จักทางไปบ้านลูกคนอื่นบ้างพราหมณ์นั้นโกรธลูกสะพายมากบริพาทว่าอีหญิงถอยมึงจงฉิบหายเถิดดังนี้แล้วไปยังเรือนของบุตรคนอื่นๆแต่ก็ได้รับสิ่งที่ได้รับมาแล้วในเรือนของบุตรคนแรกเขาตัดสินใจบวชเป็นชีพะขาวเที่ยวภิกษาจารย์นงเล็บขออาหารจากคนอื่นการเวลาล่วงไปเขาทรุดโทรมลงเพราะชรามีสรีระเศร้าหมองเพราะอาหารไม่พอและคุณภาพอาหารไม่ดีกินอยู่ลำบากวันหนึ่งภิกษาจารย์กลับมาแล้วทอดกายลงนอนณที่แห่งหนึ่งก้าวลงสู่ความหลับตื่นขึ้นแล้วนั่งมองดูตนผู้มีความกระวนกระวายอันระงับลงแล้วเพราะได้พักผ่อนคำนึงถึงที่พึ่งของตนมองไม่เห็นบุตรคนใดอันจะเป็นที่พึ่งได้เขาคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าได้ยินว่าพระสมณะโคดมมีพระพักเบิกบานตรัสถ้อยคำไพเราะฉลาดในการต้อนรับถ้าเราเข้าไปหาพระสมณะโคดมคงจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเป็นแน่เขาจัดแจงนุ่งห่มให้เรียบร้อยขึ้นหยิบภาชนะภิกษาถือไม้เท้าไปยังสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาทรงปฏิสันถานกับพราหมณ์ว่าเหตุไรจึงดูเศร้าหมองไปเมื่อพราหมณ์ทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบแล้วพระศาสดาจึงทรงประทานคาถาให้พราหมณ์ทรงกำชับว่าให้นำคาถานี้ไปกล่าวในที่ชุมนุมชนพราหมณ์เรียนคาถานั้นจากพระผู้มีพระภาคเมื่อบุตรและสะใภ้ของเขาประดับประดาแล้วด้วยสรรพาลังการย่างเข้าสู่สภาโรงแรมที่ประชุมนั่งบนอาสนะอันมีค่ามากท่ามกลางพวกพราหมณ์ในวันประชุมพราหมณ์เขาตกลงใจว่าบัดนี้เป็นการของเราแล้วเข้าไปท่ามกลางสภาชูมือขึ้นแล้วขอโอกาสว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอกล่าวอะไรสักอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายจะฟังไหมว่ามาเถิดพราหมณ์พวกเราต้องการฟังที่ประชุมพราหมณ์กล่าวพราหมณ์ชราจึงกล่าวคาถาที่เรียนมาจากพระศาสดาว่าข้าพเจ้าเพลิดเพลินด้วยบุตรเหล่าใดปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นถูกพัญญายุยงแล้วลุกรานข้าพเจ้าเหมือนสุนัขลุกรานสุกรฉะนั้นบุตรเหล่านั้นเป็นอสัตตบุรุษเลวทรามเรียกข้าพเจ้าว่าพ่อความจริงพวกเขาคือรากสดหนูและผีเสื้อยักษ์มาในร่างของบุตรพ่อทิ้งข้าพเจ้าผู้แก่แล้วพ่อของบุตรพานเหล่านั้นแก่แล้วเที่ยวขอทานเหมือนม้าแก่ใช้การไม่ได้ถูกเขาพรากจากอาหารไม้เท้าของข้าพเจ้ายังประเสริฐกว่าบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะประเสริฐอะไรไม้เท้ากันโคดุก็ได้กันสุนัข ก็ได้เมื่อพลาดล้มลงคนแก่อย่างข้าพเจ้าขออาศัยไม้เท้ายันลุกขึ้นได้ไม้เท้าจึงดีกว่าบุตรพานเช่นนั้นสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีวัดโรงเล็บธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งว่าบุตรที่ใช้สอยทรัพย์ของมารดาบิดาจะต้องถูกฆ่าบุตรของพราหมณ์นั้นเกรงประชาทันจึงหมอบลงแทบเท้าของบิดาวิงวอนว่าขอคุณพ่อกรุณาให้ชีวิตแก่พวกผมเถิดโดยธรรมดาใจของพ่อย่อมมีความอ่อนโยนต่อบุตรพราหมณ์นั้นเกรงบุตรจะถูกประชาทันจึงขอร้องไว้ว่าท่านทั้งหลายอย่าให้บุตรของข้าพเจ้าต้องฉิบหายเสียเลยพวกเขาจักเลี้ยงดูข้าพเจ้าท่านใดนั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงกล่าวกับบุตรของพราหมณ์นั้นว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากพวกท่านไม่ประคับประคองบิดาของท่านให้ดีแล้วไซพวกเราจะฆ่าพวกท่านเสียบุตรเหล่านั้นกลัวแต่มรณะภัยเชิญบิดาให้นั่งบนตังยกไปยังเรือนของพวกตนทาสรีระด้วยน้ำมันและเปิดคนอินเดียนิยมทาตัวด้วยน้ำมันแม้มาบัดนี้ก็ยังนิยมทำกันอยู่วงเล็บปิดขัดสีให้สะอาดใช้ของหอมโฉลมแล้วเรียกหญิงผู้เป็นภรรยาของผู้ตนมาสั่งว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข
ขอให้พวกเธอจงปฏิบัติบำรุงบิดาของเราถ้าพวกเธอประมาทบกพร่องพวกเราจะลงโทษพวกเธอพรามเท่านั้นได้อาหารดีนอนหลับสบายมีความสุขขึ้นล่วงไปสองสามวันมีกำลังวังชาดีอินทรีย์เปล่งปลั่งขึ้นมองดูอัตภาพของตนแล้วคิดว่าสมบัตินี้เราได้เพราะอาศัยสมณะโคดมเขาถือเอาผ้าเนื้อดีคู่หนึ่งเพื่อเป็นบรรณาการแด่พระผู้มีพระภาคไปเฝ้าถวายผ้าคู่นั้นด้วยคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพราหมณ์ย่อมแสวงหาทรัพย์ส่วนหนึ่งเพื่ออาจารย์พระองค์เป็นอาจารย์ของข้าพระองค์ขอพระองค์จงรับทรัพย์ส่วนของอาจารย์ไว้เถิดพระผู้มีพระภาครับผ้าคู่นั้นไว้แล้วเพื่ออนุเคราะห์เขาและทรงแสดงธรรมเมื่อจบเทศนาพราหมณ์นั้นปฏิญาณตนนับถือพระรัตนตรัยทูลถวายทัวพัดว่าทัวพัดหมายถึงอาหารประจำวันบุตรให้ทัวพัดแก่ข้าพระองค์สี่ที่ข้าพระองค์ขอถวายแก่พระองค์สองที่พระศาสดาตรัสอนุโมทนาในกุศลเจตนาของเขาแต่ตรัสว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ประจำที่จะต้องเสด็จไปโน้นบ้างนี้บ้างตามปรารถนาและตามความจำเป็นพราหมณ์ไปถึงเรือนสั่งบุตรทุกคนว่าเมื่อพระศาสดาเสด็จมาที่บ้านให้ถวายทัวพัดสองที่แก่พระองค์เพราะพระองค์เป็นเพื่อนของเขาและได้กล่าวถวายพระองค์ไว้แล้ววันรุ่งขึ้นพระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาตยังประตูเรือนแห่งบุตรหัวปีของพราหมณ์ทรงได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าของเรือนขาถวายโภชนะอันประณีตแด่พระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคได้เสด็จไปยังเรือนของบุตรพราหมณ์ทุกคนเรือนละวันพวกเขาได้ต้อนรับอย่างดีและถวายขาธัญญะโภชนียาหารอันประณีตวันหนึ่งบุตรหัวปีของพราหมณ์ปรารภจะมีงานมงคลอย่างหนึ่งเขาถามบิดาว่าควรจะให้มงคลแก่ใครพราหมณ์ตอบว่าพระสมณะโคดมเป็นสหายของพ่อมิใช่หรือบุตรคนหัวปีจึงขอให้บิดานิมนต์พระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์จำนวน500เพื่อเสวยและฉันที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังบ้านของเขาเขานิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งในเรือนซึ่งฉาบด้วยโคไม้สดวงเล็บเปิดโคไม้สดหมายถึงขี้วัวใหม่ๆคนอินเดียไม่รังเกียจขี้วัวในงานมงคลเขาจะเอาขี้วัวมาฉาบทาบ้านเรือนด้วยขี้วัวบางบักในงานมงคลสมรสเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเดินผ่านทางที่เขาขาดที่เขาฉาบที่ขี้วัวไว้บางๆเป็นเกียรติยศเรื่องนี้คนอินเดียสมัยใหม่ได้เลิกไปนานแล้ววงเล็บปิดประกอบด้วยสันพาลังการแล้วอังคาดด้วยมัทุปายาตแค้นและขาธนิยะอันประณีตบุตรพราหมณ์ทั้งสี่คนได้กราบทูลพระศาสดาในขณะเสวยอยู่ว่าพวกเขาได้ประคับประคองบำรุงบิดาด้วยดีตลอดมาโปรดทอดพระเนตรร่างกายของท่านบิดาเถิดพระศาสดาตรัสว่าท่านทั้งหลายทำชอบแล้วอันการเลี้ยงมารดาบิดานั้นโบราณกบัณฑิตทั้งหลายเคยประพฤติมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสมาตุโปสกะนาคชาดกดังเล็บในเอกนิบาตโดยในว่าเพราะช้างนั้นจากไปต้นอ้อยช้างและไม้โมกมันจึงงอกขึ้นสวยเป็นต้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถาว่าธนปาลโกนามกุญชโรเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพราหมณ์พร้อมทั้งบุตรและสะใภ้ได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเป็นต้นผู้ซึ่งต้องเข้าห้องบ่อยๆพระพุทธภาษิตมิธียดาโหติมหคะโซจักนิดายิตาสัมปริวัตตะสายีมหาวราโหวะนิวาปะปุทโธปุณปุนังคัพพะเมติมันโดแปลความว่าในการใดบุคคลเป็นผู้กินมากมักง่วงนอนกลิ้งเกลือกไปมาด้วยความกระสับกระส่ายประหนึ่งหมูที่เขาปรนปรือแล้วด้วยอาหารในการนั้นเขาเป็นคนมึนซึมโง่เขาย่อมเข้าห้องบ่อยๆอธิบายความในพระพุทธศาสนาท่านสอนให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารคือไม่ให้อิ่มเกินไปจนอึดอัดไม่ให้หิวเกินไปจนอ่อนเพลียทำอะไรไม่ได้ความพอประมาณนี้ท่านเรียกว่าโภชเนมตัญญุตาเป็นข้อหนึ่งในอัปปนกะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิด3อย่างได้แก่อินทรียสังวรโภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยคปฏิบัติอยู่ใน3ข้อนี้แล้วรับรองว่าไม่ผิดท่านสอนว่า
เมื่อเหลืออีกประมาณ 4-5 คำจะอิ่มให้หยุดบริโภคอาหารแล้วดื่มน้ำแทนจะได้ส่วนที่พอดีคือน้ำจะเข้าไปแทนที่อาหารที่ยังว่างอยู่ถ้าบริโภคเสียจนเต็มที่ไม่มีช่องว่างที่กระเพาะเลยลำพังอาหารอย่างเดียวก็อึดอัดอยู่แล้วเมื่อจำเป็นต้องดื่มน้ำเข้าไปอีกจะอึดอัดสักเพียงใดบางคนไม่ต้องการกินอาหารมากนักแต่เมื่อกินอาหารถูกปากรสอร่อยก็ติดในรสอาหารนั้นจึงบริโภคมากกว่าที่ตั้งใจถึงเท่าตัวหรือ2เท่าตัวเช่นตั้งใจว่าจะบริโภคเพียงจานเดียวแต่เมื่ออาหารอร่อยก็บริโภคเสีย2หรือ3จานแล้วก็อึดอัดทำอะไรไม่ได้ต้องนอนอาหารที่มากเกินไปนั้นเป็นโทษแก่ร่างกายมากกว่าเป็นคุณในบทพิจารณาของพระท่านสอนให้พิจารณาว่าเราบริโภคอาหารนี้มิใช่เพื่อเล่นเพื่อเมาหรือเพื่อความเปล่งปลั่งแห่งผิวพรรณแต่เพื่อบรรเทาเวทนาเก่ายงเล็บความหิวและไม่ให้เวทนาใหม่ยงเล็บความอึดอัดเกิดขึ้นบริโภคเพียงเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์การบริโภคอาหารเพียงเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้นั้นไม่สู้ยุ่งยากมากนักเพราะสำหรับบุคคลเช่นนั้นอะไรก็ได้ที่สามารถบรรเทาความหิวได้สบายกายกระปี้กระเพราไม่หนักเนื้อหนักตัวคนอย่างนั้นย่อมไม่แสวงหาความสุขจากการกินการนอนแต่แสวงหาความสุขจากการศึกษาเล่าเรียนการหาความรู้ให้เพิ่มพูนขึ้นทุกวันและการทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ความจริงอาหารทั้งปวงย่อมลงท้ายด้วยอุจจาระปัสสาวะทำนองเดียวกับความรักทั้งปวงย่อมลงท้ายด้วยความร่ำไรรำพันจริงอยู่ร่างกายย่อมต้องการอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายมันขาดอย่างใดย่อมเรียกร้องหาอาหารประเภทนั้นเช่นคนขาดวิตามินซีย่อมต้องการบริโภคอาหารเปรี้ยวเป็นต้นคนขาดอาหารนั้นคือคนไม่ได้อาหารประเภทที่ร่างกายต้องการไม่เพียงพอแก่ความเจริญเติบโตของอวัยวะนั้นๆการมีอาหารเพียงพอทั้งคุณภาพและปริมาณเท่าที่ร่างกายต้องการทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงเท่าที่มันจะเป็นได้ส่วนการบริโภคแต่พอประมาณนั้นทำให้สุขภาพดีท่านจึงกล่าวว่าเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บด้วยความพอประมาณในอาหารและในทุกๆอย่างเช่นการนอนการทำงานเป็นต้นเอาชนะความง่วงด้วยความพอประมาณในอาหารรวมความว่าให้บริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายแต่ให้พอประมาณในการบริโภคนั้นงดเว้นสิ่งอันเป็นพิษเป็นภัยแก่ร่างกายเช่นสุรายาเสพติดให้โทษบุหรี่และของมึนเมาสำหรับสุรานั้นถ้าดื่มเป็นประจำก็จะทำให้ร่างกายสุดโทรมเร็วอาจเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังซึ่งเป็นภัยมากบุหรี่ไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนสุขภาพไม่ดีอาจเป็นอันตรายแก่ปอดหลอดลมกล่องเสียงและอวัยวะอื่นๆอีกอาหารเป็นสิ่งจำเป็นแก่ร่างกายขาดไม่ได้ตั้งแต่เกิดจนตายและต้องรับประทานทุกวันขอให้รับประทานแต่พอดีเท่านั้นการรับประทานมากเกินไปและไม่เป็นเวลานั้นทำให้อาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดหรือทำให้อ้วนเกินไปประการหลังนี้อาจนำไปสู่โรคหัวใจโรคข้ออักเสบหนองเล็บโรคเกาต์โรคเบาหวานและอีกหลายโรคแต่ถ้ารับประทานน้อยเกินไปคือน้อยไปกว่าที่ร่างกายต้องการร่างกายจะไม่เจริญและอ่อนแอลงทำให้ต้านทานโรคต่างๆไม่ได้สำหรับการปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารและการบริโภคอาหารนั้นนายแพทย์เสนออินทรสุขศรีได้ให้คำแนะนำไว้ดังนี้ 1. รับประทานอาหารช้าๆเคี้ยวให้ละเอียด 2. หลังอาหารใหม่ๆไม่ควรอาบน้ำทันที 3. หลังอาหารใหม่ๆเดินเล่นสักเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ออกกำลังกายหรือทำงานหนัก 4. หลังอาหารใหม่ๆอย่าใช้ความคิดมากหรืออ่านหนังสือคร่ำเคร่งนัก 5. รับประทานอาหารพอดีและได้อาหารครบทุกอย่างวงเล็บเปิดเช่นมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแร่ธาตุวิตามินและน้ำวงเล็บปิด 6. รับประทานอาหารเป็นเวลา 7. ในระหว่างรับประทานอาหารดื่มน้ำแต่พอควรแต่วันหนึ่งควรดื่มน้ำวันละมากๆอย่างน้อย 6-8 แก้ว 8. ขณะรับประทานอาหารไม่ควรคุยกันจนลืมตัว 9. อาหารที่ตกลงกับพื้นแล้วควรทิ้งเสียไม่ควรหยิบขึ้นมารับประทาน 10. รับประทานแต่อาหารที่สุกและสะอาด 11. ฝึกนิสัยให้ถ่ายอุจจาระทุกวันเป็นเวลาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงพระนิพนธ์ไว้ในหนังสือมนุษยวิทยาเล่ม1 หน้า 6ว่าอาหารนั้นก่อนแต่จะกลืนต้องเคี้ยวให้แหลก
ึ่งเล็บละเอียดข้อนี้ทำให้ละลายง่ายขึ้นมากและช่วยแบ่งภาระของกระเพาะให้เบาลงความไม่สบายท้องคือความวิการในกระเพาะบางอย่างที่รู้กันว่าโทษอาหารไม่ย่อยเป็นโทษของอาหารที่โดนกลืนลงไปในขณะที่เคี้ยวยังไม่แหลกดีถึงอาหารที่อ่อนซึ่งไม่ต้องเคี้ยวมากเช่นขนมปังสดข้าวแป้งก็ควรอมไว้ในปากสักครู่รอให้ชุ่มเขละพอยางของมันกลายเป็นน้ำตาลเสียก่อนหนูเล็บเปิดเมื่อฟันเคี้ยวอาหารให้ละเอียดลงน้ำลายหนูเล็บเขละที่ออกมาจะช่วยกลั้วอาหารกับช่วยย่อยอาหารพวกแป้งบางส่วนให้เป็นน้ำตาลหนูเล็บปิดจะเบาธุระของกระเพาะลงมากกินอาหารวันละ3ครั้งเป็นพอตามธรรมดาซ้ำกลับสำคัญมากกว่ากินจุบกินจิบในระหว่างในเล่มเดียวกันหน้า27ทรงพระนิพนธ์เกี่ยวกับการอาบน้ำหลังอาหารไว้ว่ามีกฎให้คลาดแคล้วจากพยันตรายอย่างหนึ่งคืออย่าเพ้ออาบน้ำก่อนอย่างเร็วที่สุดภายหลังจากกินอาหารแล้วปลาย2ชั่วโมงจึงค่อยอาบเมื่อใดบุคคลบริโภคอาหารมากเมื่อนั้นเขาย่อมง่วงงุนนอนกริ่งเกลือกเหมือนสุกรเข้าห้องนอนบ่อยๆอาหารที่มากเกินไปนั้นเป็นโทษแก่ร่างกายหาเป็นคุณแต่ประการใดไม่เพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคแต่พอประมาณและถือคติกินเพื่ออยู่นั่นแหละดีเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภพระเจ้าประเสนที่โกศลมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลเรื่องนี้ได้กล่าวไว้แล้วในสุขวัควรรณนาที่15เพื่อท่านผู้อ่านไม่ต้องกลับไปค้นดูในที่นั้นจึงขอนำมากล่าวไว้อีกแม้ในที่นี้กว่าว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเสวยอาหารมากจนทรงอ้วนมากเกินวันหนึ่งเสวยเช้าแล้วยังไม่ทันได้พักผ่อนเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทรงลำบากพระกายขณะเฝ้าทรงพลิกกลับไปกลับมาอยู่บ่อยๆและทรงห่วงด้วยพระศาสดาตรัสทักว่ามหาบพิตรเสวยแล้วยังไม่ได้พักผ่อนเลยเสด็จมากระมังพระเจ้าข้าหลังเสวยผมฉันมีความทุกข์มากเหลือเกินมหาบพิตรคนบริโภคมากเกินไปย่อมลำบากมากอย่างนี้แหละจึงไม่ควรบริโภคมากพระทศพลตรัสต่อไปว่าเมื่อใดคนบริโภคมากเมื่อนั้นเขาย่อมง่วงชอบนอนกระสับกระส่ายเหมือนสุกรที่กินจนอิ่มเต็มที่เขามึนซึมเข้าห้องหนุ่มเล็บนอนบ่อยๆเพื่ออนุเคราะห์พระราชาพระพุทธองค์ทรงให้อุตรมานพเรียนพระพุทธพจน์ไปกล่าวขณะที่พระราชาสวยพระพุทธพจน์นั้นข้อความว่าคนผู้มีสติทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้แล้วย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยแก่ช้าอายุยืนพระราชาทรงสดับพระพุทธพจน์นี้ทุกวันในขณะเสวยทรงลดพระกยาหารลงทุกวันทุกวันละน้อยต่อมาพระราชาทรงกระปี้กระเป๋าทรงมีพระสรีระเบาทรงมีความสำราญทรงคุ้นเคยกับพระศาสดายิ่งขึ้นได้ถวายอาสะทิ

0: ันนี้เราจะข่มมันด้วยโยนิโสมนสิการประหนึ่งบุรุษผู้กุมขอข่มช้างที่ซับมันฉะนั้นอธิบายความการฝึกจิตการข่มใจเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์จิตที่ปล่อยไปตามปรารถนาตามต้องการตามสบายนั้นมีแต่จะก้าวลงต่ำเป็นจิตที่ต่ำทรามไม่ควรแก่ความเป็นมนุษย์หนุ่มเล็บผู้มีใจสูงมนุษย์เราจะดีหรือชั่วก็อยู่ที่จิตนี้เองคนดีคือคนที่บังคับจิตของตนไว้ในอำนาจได้อะไรเป็นเครื่องบังคับจิตคำตอบคือสติและปัญญาในพระบาลีพุทธภาษิตนี้ตรัสว่าข่มจิตด้วยโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็คือปัญญานั่นเองปัญญาที่รู้ถึงต้นตอของสิ่งต่างๆไม่ใช่ปัญญาธรรมดาเช่นเกิดความใคร่ขึ้นสืบไปถึงต้นตอว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความใคร่นั้นเสียความเกียจคร้านเกิดขึ้นสืบไปหาต้นตอว่าอะไรเป็นต้นเหตุแห่งความเกียจคร้านพบแล้วละเหตุแห่งความเกียจคร้านนั้นเสียนี่คือโยนิโสมนสิการหรือปัญญาส่วนสตินั้นคอยกีดกันจิตจากความชั่วอุดหนุนในทางดีประคับประคองในการที่ควรประคับประคองช้างนั้นจะตกมันก็นานๆจะตกสักครั้งหนึ่งกล่าวคือปีละครั้งครั้งละประมาณ 3-4 เดือนแต่จิตนี้ตกมันอยู่เนืองนิดทุกวันทุกเดือนทุกปีต้องคอยเอาสติและปัญญาเป็นขอคอยสับคอยเหนียวอยู่ตลอดเวลามิฉะนั้นก็จะตกไปในที่ต่ำคืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภโกรธหลงรักชังอยู่เรื่อยไปจิตนี้มักดิ้นรนกวาดแกว่งรักษายากห้ามยากแต่ผู้มีปัญญาพยายามฝึกจิตให้ตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกศรการฝึกจิตเป็นความดีอย่างยิ่งเพราะจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้จิตนี้เห็นได้ยากละเอียดอย่างยิ่งผู้มีปัญญาย่อมรักษาจิตเพราะจิตที่คุ้มครองแล้วย่อมนำสุขมาให้ผู้ใดสำรวมจิตผู้นั้นย่อมพ้นจากบ่วงแห่งมารเรื่องการข่มจิตนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณวิหารเชตวันทรงปรารภสานุสามเณรมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสานุสามเณรสามเณรเป็นบุตรคนเดียวของอุบาสิกาคนหนึ่งนางให้ลูกบวชตั้งแต่อายุอย่างน้อยเมื่อบวชแล้วก็เป็นผู้มีศีลดีมีวัดงามไม่บกพร่องในอุปชายวัดอาจารยวัดและอาคันตุกะวัดเป็นต้นในวัดในวันธรรมสวนะ8วันต่อเดือนสามเณรลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ตั้งน้ำไว้ในโรงน้ำปัดกวาดโรงธรรมตามประทีปประกาศวันธรรมสวนะด้วยเสียงอันไพเราะภิกษุทั้งหลายทราบความสามารถของเธอแล้วให้เธอแสดงธรรมในบางโอกาสเธอมิได้อิดเอื้อนหรือแก้ตัวว่าปวดท้องปวดหัวหรือเจ็บคอแต่ประการใดเลยขึ้นธรรมะแสดงธรรมพระหนึ่งหลั่งน้ำลงจากอากาศเมื่อจะลงจากธรรมะได้กล่าวทุกครั้งว่าข้าพเจ้าให้ส่วนบุญแก่มารดาสามเณรหมายถึงมารดาในภพอดีตซึ่งเวลานั้นเป็นยักษินีอยู่นางมากับเทวดาทั้งหลายฟังธรรมของสามเณรและอนโมทนาบุญที่สามเณรให้ท่านกล่าวว่าธรรมดาภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเทวดาที่มีความละอายนงเล็บมีหิริมีความเคารพในสามเณรมีความรู้สึกในสามเณรประหนึ่งมหาพรหมและกองเพลิงนงเล็บทั้งเคารพและยำเกรงยักษินีพลอยได้รับความเคารพไปด้วยเพราะเทพเหล่านั้นมีความเคารพในสามเณรในสมัยที่มีการฟังธรรมและสมัยที่ยักษ์ประชุมกันพวกเขาย่อมให้อาสนะที่ดีน้ำที่ดีอาหารที่ดีแก่ยักษินีด้วยสักว่านางเป็นมารดาของสานุสามเณรแม้ผู้มีศักดิ์ใหญ่เมื่อเจอยักษินีก็หลีกทางให้หรือลุกจากอาสนะเป็นการต้อนรับให้เกียรติต่อมาสามเณรโตเป็นหนุ่มขึ้นปรารถนาจะสึกไปครองคราวาส
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: โอ้วันนี้เนี่ยแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่คณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมีต่อองค์หลวงตาแล้วก็มีความเชื่อมั่นในองค์หลวงตา

ว่าสิ่งที่หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาก็คือการทำมหาบังสกุลมหาสังฆทานในการอุทิศบุญกุศลไปให้แก่เปตชนของเราแต่ละท่านแต่ละคนเรียกว่าเปิดสามแดนโลกธาตุเป็นการอุทิศบุญกุศลไปไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสามหลวงตาได้นำพาคณะศิษยานุศิษย์บำเพ็ญมาทำมาตั้งแต่ปี2525หลังจากที่องค์หลวงตาท่านได้ละขันธ์แล้วคณะศิษยานุศิษย์ด้วยความเชื่อมั่นในองค์หลวงตาว่าสิ่งใดก็ตามที่องค์หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติมานั้นหลวงตาถ้ามีความเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องในหลักธรรมหลักวินัยแล้วก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กระทำตามไม่ให้เป็นโทษไม่เป็นภัยต่อผู้ใดทั้งปัจจุบันและอนาคตหลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาและด้วยความเชื่อมั่นในองค์หลวงตาที่มีอยู่ในคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านทุกคนจึงได้สานต่อบำเพ็ญมายาวนานต่อเนื่องมาถึงปีนี้ก็เป็นปีที่44ปีแล้วที่เรามีวันสามเปิดสามแดนโลกธาตุในการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้มีพระคุณของเราพวกเราทุกท่านทุกคนเกิดมาบนโลกนี้เราก็ล้วนแต่มีผู้มีพระคุณเรียกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณของท่านทั้งหลายเหล่านั้นมากมายนับตั้งแต่เบื้องต้นก็คือผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราหลังจากนั้นก็มีปู่ย่าตาทวดในวงตระกูลของพวกเราตลอดจนมาถึงญาติพี่น้องมิตรสหายเพราะนั้นบุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นอาจจะได้ล่วงลับดับขันไปแล้วจะมากน้อยอย่างไรก็ตามเราจะจดจำได้หรือจดจำไม่ได้ก็ตามด้วยความกตัญญูกตเวทีที่เรามีต่อผู้มีพระคุณต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเราก็มาร่วมงานกับทางวัดป่าบ้านตาดวันนี้เราจึงเห็นคณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาญาติโยมตั้งแต่เช้ามาใส่บาตรมากมายรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเราจนแน่นแล้วก็มาอยู่ในศาลาอยู่ตามโรงทานต่างๆทั้งหลายก็ล้วนแต่มีจิตเจตนาอันเดียวกันว่าเราจะมาร่วมบุญสามแดนโลกธาตุอันนี้เพราะนั้นสิ่งที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญในขณะนี้นั้นให้พวกเราทุกท่านทุกคนตั้งความเชื่อมั่นลงไปในสิ่งที่องค์หลวงตาได้นำพากระทำมานี้ว่าจะเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อเราเองแล้วก็จะเป็นบุญเป็นกุศลสืบต่อไปถึงผู้มีพระคุณของเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดตลอดจนมิตรสหายต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นอย่างแน่นอนแล้วการกระทำของเรานี้ก็เป็นการสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นต่อตัวของเราเองเรียกว่าสร้างมงคลขึ้นมาไว้ในชีวิตของพวกเราเพราะชีวิตของพวกเราในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นถ้าพวกเราปรารถนาจะมีความสุขมีความเจริญในการดำเนินชีวิตจนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติก็เป็นภพที่ดีคติที่งามเราก็ต้องยกเอาบุญเข้ามาเป็นหลักยึดของจิตบุญนั้นเกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญเกิดขึ้นมาจากการกระทำของเราว่าเรากระทำคุณงามความดีสิ่งใดที่ทำไปแล้วไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยทั้งตัวเราเองและบุคคลผู้อื่นทั้งปัจจุบันและอนาคตแต่จะมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งปัจจุบันและอนาคตอันนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นความดีก็จะสะสมเข้าไปเป็นบุญจิตใจของเราจะเป็นภาชนะรองรับบุญแล้วเมื่อจิตใจเราเป็นภาชนะรองรับบุญมีบุญบรรจุอยู่แล้วบุญนี้แหละเป็นอริยทรัพย์ที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสุขความเจริญนำพาจิตของเราไปสู่ภพภูมิที่ดีคติที่งามจนกระทั่งเข้าสู่มรรคผลนิพพาน
เมื่อเราได้บำเพ็ญบารมีเพื่อปฏิบัติชำระจิตใจของเราจนถึงสมความบริสุทธิ์แล้วประตูมรรคผลนิพพานเขาเปิดต้อนรับเราโดยทันทีนี่แหละพุทธศาสนาของเรามีจุดหมายปลายทางอยู่ที่มรรคผลนิพพานแต่ก่อนที่เราจะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานเราก็มีเส้นทางดำเนินนับตั้งแต่ทานศีลภาวนาเป็นเส้นทางดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานที่องค์หลวงตาได้พยายามพร่ำสอนแนะนำบอกกล่าวชี้แจงจะดุบ้างจะขู่บ้างก็เพื่อให้พวกเราในนามคณะศิษย์และลูกศิษย์ทั้งหลายเดินอยู่บนเส้นทางแห่งทานศีลภาวนาเพื่อไปสู่จุดหมายไปทางเป็นที่สุดก็คือมรรคผลนิพพานแม้เรายังไม่สามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานในปัจจุบันได้แต่สิ่งที่เรากระทำบำเพ็ญแล้วไม่มีคำว่าศูนย์เปล่าไปไหนก็ล้วนแต่สะสมเข้าไปภายในจิตในใจของเราเพิ่มพูนมากขึ้นแม้สิ่งที่เรากระทำบำเพ็ญแล้วเราสละทุนทรัพย์เราสละกำลังกายต่างๆทั้งหลายทุ่มเทลงไปเพื่อให้เป็นกองบุญทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นที่เราสละออกไปจะหมดไปก็ตามแต่ไม่ได้หมดแบบสาบสูญไปไหนหาไปรวมอยู่ภายในจิตในใจของเราเป็นบุญเปรียบประดุจเหมือนเราไปใส่ปุ๋ยใส่น้ำลงไปโคนต้นไม้เราจะใส่ปุ๋ยไปมากน้อยขนาดไหนก็ตามเราจะรดน้ำไปมากน้อยขนาดไหนก็ตามปุ๋ยและน้ำนั้นมันหมดไปแต่ไม่ได้หมดสาบสูญไปไหนหากไปรวมอยู่ในต้นไม้นั้นพอถึงวันดีคืนดีควรต่อการแตกดอกแตกผลมันก็แตกดอกแตกผลมาให้เราได้ชื่นอกชื่นใจเหมือนกับบุญที่เราได้กระทำบำเพ็ญแล้วสิ่งที่เราสละออกไปหมดไปแต่บุญนั้นไม่ได้หมดไปด้วยบุญนั้นก็เพิ่มพูนขึ้นมาภายในจิตในใจของเราพอถึงวันดีคืนดีควรต่อการแตกดอกแตกผลมากก็แตกดอกแตกผลมาเป็นผลให้พวกเราได้ชื่นอกชื่นใจได้ความสุขความเจริญกับผลนั้นเพราะนั้นที่ผลที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของพวกเราเป็นสิ่งที่อันพึงปรารถนาเป็นที่สิ่งที่สมปรารถนาไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญในธรรมของพวกเรานั้นไม่มีคำว่าบังเอิญสิ่งที่เกิดขึ้นมาต่อชีวิตของพวกเรานั้นก็ล้วนแต่มีเหตุที่พวกเราได้สร้างไว้แล้วได้สะสมไว้แล้วผลนั้นจึงเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่พวกคณะเราคณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาญาติโยมต่างก็ได้หลั่งไหลมาสู่วัดป่าบ้านตาดด้วยจุดเจตนาอันเดียวกันเจตนานั้นก็คือเรามาบำเพ็ญบุญเปิดสามแดนโลกธาตุเพื่อจะอุทิศบุญกุศลไปให้แก่เปตชนของพวกเราคือผู้มีพระคุณของเราด้วยความกตัญญูกตเวทีนับตั้งแต่พ่อแม่ของเราเป็นต้นไปเชื่อเถอะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ทราบด้วยญาณวิถีใดในการได้เสวยผลบุญจากการอุทิศของพวกเราไปแล้วนั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็รู้แต่จะต้องมีความสุขความเจริญมีความปลื้มปิติภูมิใจที่มีพวกเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นมิตรเพราะแม้ท่านทั้งหลายจะเหล่านั้นจากเรามายาวนานแล้วแต่เราอยู่ข้างหลังเราก็ยังระลึกถึงท่านทั้งหลายเหล่านั้นเรายังพร้อมกันบำเพ็ญบุญเพื่ออุทิศบุญไปสู่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นย่องส่งกระแสจิตหรือพลังจิตมาอํานวยอวยชัยให้พรแก่พวกเราให้ประสบแต่ความสุขความเจริญการดำเนินชีวิตก็มีแต่ความสำเร็จในกิจที่ทำการปฏิบัติธรรมก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าในธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นหนึ่งนิดจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์โดยเร็วพันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่พวกเรามาพร้อมกันก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งก็ขออนุโมทนาแล้วก็ต่อคณะศิษยานุศิษย์ต่อคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนแล้วก็เชื่อเถอะว่าบารมีธรรมขององค์หลวงตาที่มีความเมตตาต่อคณะศิษยานุศิษย์ต่อศรัทธาญาติโยมไปอย่างไม่มีประมาณนั้นจะมาคุ้มครองปกปักรักษาพวกเรา
ให้แค้วคาดปลอดภัยจากพยานตรายทั้งหลายทั้งปวงแล้วประสบแต่ความสุขความเจริญสำเร็จในกิจที่ทำทุกสิ่งทุกประการแล้วในวันนี้เป็นวันเปิดสามเดือนโลกธาตุในปีนี้ก็เป็นปีที่มีความต่อเนื่องไปถึงวันวิสาขบูชาในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้วัดป่าบ้านตาดเราก็จะนำพาคณะศรัทธาญาติโยมร่วมใส่บาตรบิณฑบาตเหมือนกันในวันนี้คือรอบพิพันธ์ธรรมจีดีของเราอีกวันหนึ่งในวันวิสาขบูชาแล้วก็ในภาคค่ำในวันพรุ่งนี้เราก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยหลังจากนั้นเราก็จะมีการเวียนเทียนรอบวิหารเจดีย์ของเราสืบต่อไปก็ขอเชิญชวนคณะศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์ด้วยกันทุกท่านทุกคนว่ามาร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชาในวันพรุ่งนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะรับพรรับพรจะอนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวอิโตทินังเพตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะธามนิโชติรโส

0: ้าวจัดอาหารทานกันเด้อแต่ก็ไม่ทราบแล้วพวกศรัทธาญาติโยมอิ่มกันหมดแล้วมั้งฮะเห็นโรงทานก็เปิดจะไม่ทันสว่างเต็มหมดแล้วเพราะฉะนั้นคงจะอิ่มกันหมดแล้วนี่แทบไม่จะต้องเอาแยกย้ายกันไปจัดอาหารทานกันเด้อไปจัดอาหารทานกันแยกย้ายไปจัดอาหารทานกันสบาย
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนชั้นเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดช่วงนี้ขณะที่รอสัญญาณการถ่ายทอดสดหลังจากชั้นเช้าขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: เพราะเทพเหล่านั้นมีความเคารพในสามเณรในสมัยที่มีการฟังธรรมและสมัยที่ยักประชุมกันพวกเขาย่อมให้อาสนะที่ดีน้ำที่ดีอาหารที่ดีแก่ยักษินีด้วยสักว่านางเป็นมารดาของสานุสามเณรแม้ผู้มีศักดิ์ใหญ่เมื่อเจอยักษินีก็หลีกทางให้หรือลุกจากอาสนะเป็นการต้อนรับให้เกียรติต่อมาสามเณรโตเป็นหนุ่มขึ้นปรารถนาจะศึกไปครองคราวาสไม่อาจบรรเทาความปรารถนานี้ได้มีความไม่ยินดียิ่งในศาสนาปล่อยผมและเล็บและไว้เล็บยาวสบงและจีวรมอมแมมไม่แจ้งให้ใครทราบถือบาทและจีวรไปยังเรือนของมารดาเพียงลำพังคนเดียวมารดาต้อนรับเธอด้วยใจปิติโสมนัสและถามว่าครั้งก่อนๆที่เคยมาสามเณรเคยมาพร้อมกับอาจารย์และอุปัชฌายะหรือมิฉะนั้นก็พร้อมกับภิกษุหนุ่มหรือสามเณรอื่นฉะนั้นวันนี้จึงมาคนเดียวสามเณรบอกความที่ตนปรารถนาจะศึกมารดาของเธอเป็นผู้มีศรัทธาในศาสนาไม่ปรารถนาให้สามเณรศึกจึงแสดงโทษแห่งความเป็นคฤหัสถ์นานาประการแต่ก็หาสามารถหยุดยั้งความคิดที่จะศึกของสามเณรได้ไม่นางคิดว่าสามเณรเป็นผู้ฉลาดวันหนึ่งคงจะคิดได้เองกล่าวว่าขอให้สามเณรนั่งอยู่ก่อนจะจัดอาหารถวายเมื่อฉันเสร็จแล้วจะนำผ้าสำหรับคฤหัสถ์มาให้ในขณะที่อุบาสิกาผู้เป็นมารดาของสามเณรกำลังนั่งสาวข้าวอยู่นั่นเองนางยักษินีผู้เคยเป็นมารดาของสามเณรในอัตภพอดีตพิจารณาอยู่ว่าสามเณรอยู่ที่ไหนหนอเธอได้อาหารแล้วหรือไม่ทราบความที่สามเณรปรารถนาจะศึกนางจึงคิดต่อไปว่าสามเณรไม่พึงให้เราละอายพวกเทวดาทั้งหลายเราจะทำอันตรายในการศึกของเธอดังนี้แล้วจึงมาสิงในกายของสามเณรบิดคอให้ล้มลงบนแผ่นดินตาทั้งสองเหลือกน้ำลายไหลดิ้นอยู่บนแผ่นดินนั่นเองอุบาสิกาเห็นอาการของบุตรดังนั้นจึงช้อนให้นอนบนตักชวนชาวบ้านพากันมารุมร้อมบวงสรวงทำพลีกรรมเป็นต้นเพื่อให้สามเณรพ้นจากอันตรายอุบาสิกาคร่ำครวญอยู่กล่าวว่ายักษ์ทั้งหลายย่อมไม่เล่นด้วยกับคนที่รักษาอุโบสถศีลทุกวัน8ค่ำ14และ15ค่ำและในปาฏิหาริยปักประพฤติพรหมจรรย์อยู่ข้าพเจ้าได้สดับคำของพระอรหันต์ทั้งหลายมาดังนี้แต่มาวันนี้ข้าพเจ้าเห็นประจักษ์ด้วยตนเองว่ายักษ์เล่นกับสานุสามเณรยักษินีฟังคำของอุบาสิกาแล้วกล่าวว่าการที่ท่านฟังมาจากพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นเป็นการดีแล้วท่านจงบอกคำของยักษ์ทั้งหลายกับสานุสามเณรว่าท่านอย่าได้ทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งหากทำบาปแล้วก็ตามกำลังทำอยู่ก็ตามแม้ท่านจะห่อหนีไปก็ไม่พ้นจากทุกข์ยักษินีกล่าวดังนี้แล้วก็ปล่อยสามเณรแล้วจากไปสามเณรลืมตาขึ้นเห็นมารดาสยายผมร้องไห้เสียงสะอื้นเห็นชาวบ้านมารวมกันอยู่มากไม่ทราบว่าตนถูกยักษ์สิงจึงถามมารดาว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นตนจึงมานอนอยู่กับพื้นดินและถามว่าโยมคนทั้งหลายร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้วบ้างยังมีชีวิตอยู่แต่จากไปบ้างโยมเห็นฉันอยู่เหตุไรจึงร้องไห้มารดาของสามเณรต้องการแสดงโทษของการอยู่ครองเรือนแก่เธอจึงกล่าวว่าจริงอยู่ชนทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่แต่จากไปก็ผู้ใดละกามทั้งหลายได้แล้วยังจะเวียนมาในกามนี้อีกชนทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงผู้นั้นบ้างเพราะเขาแม้เป็นอยู่ก็เหมือนตายแล้วพ่อเณรถูกยกขึ้นจากเท่าเรืองแล้วยังปรารถนาจะลงไปสู่เท่าเรืองอีกท ถูกยกขึ้นจากเหวแล้วยังปรารถนาจะตกลงไปยังเหวอีกพ่อเนนเป็นเหมือนของที่ถูกนำออกจากเรือนที่ไฟไหม้แล้วยังปรารถนาจะมาอยู่ในเรือนเช่นนั้นอีกโยมจะปรับทุกข์กับใครเล่าก็การบวชในพุทธศาสนานั้นประหนึ่งของที่ถูกนำออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้แล้วเมื่อมารดากล่าวอยู่อย่างนี้สามเณรรู้สึกตนกลับใจได้บอกมารดาว่าจะไม่สึกแล้วมารดาก็อนุโมทนาเมื่อทราบว่าสามเณรมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์จึงได้จัดแจงไตรจีวรเพื่อการอุปสมบทของสามเณรต่อมาพระศาสดามีพระประสงค์จะให้พระสานุมีอุตสาหะในการข่มจิตเมื่อเธอบวชแล้วไม่นานจึงตรัสว่าธรรมดาจิตเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆตลอดกาลความสวัสดีย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่สามารถข่มจิตลงได้เพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรทำความเพียรในการข่มจิตเหมือนในหัตถาจารย์พยายามในการข่มช้างตกมันฉะนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอิดังปุเรเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาเทวดาเป็นอันมากได้บรรลุมรรคผลท่านสานุนั้นเรียนพระพุทธวจนะจนเป็นพระธรรมกถึกที่เชี่ยวชาญดำรงชีวิตอยู่ถึง120ปียังชมพูทวีปให้กระชอนถอนตนขึ้นจากลมพระพุทธภาษิตอัปปมาดรตาโหทะสจิตตะมนุรักขทะดุกขาอุทธะพระถัตตานังปังเกสโนวะกุญชโรแปลความว่าท่านทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาทจงตามรักษาจิตของตนจงถอนตนจากลมเหมือนช้างตกลงในลมแล้วถอนตนขึ้นได้ฉะนั้นอธิบายความจะอธิบายพอได้ใจความโดยลำดับยินดีในความไม่ประมาทความประมาทคือความปราศจากสติความมัวเมาความวางใจในเหตุการณ์ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรความไม่ประมาทคืออาการที่ตรงกันข้ามกับความประมาทนั้นกล่าวคือความเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อความไม่มัวเมาความไม่วางใจในเหตุการณ์ความมีสติอยู่ทุกเมื่อคือกำหนดรู้อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นธรรมอันเป็นข้าศึกหรือเป็นธรรมอันเป็นสัปปายะกีดกันอารมณ์อันเป็นข้าศึกต้อนรับแต่ธรรมอันเป็นสัปปายะเหมือนยามประตูห้ามคนที่ไม่ควรให้เข้าอนุญาตให้คนที่ควรเข้าไปตัวอย่างเช่นการเห็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกคืออารมณ์ที่เห็นแล้วให้เกิดความกำหนัดเพิ่มกามราคะให้เกิดความขัดเคืองคือเพิ่มโทสะและพยาบาทส่วนอารมณ์ที่เป็นสัปปายะนั้นคืออารมณ์อันให้เกิดความสังเวชสลดใจมีอุตสาหะในการละความชั่วประพฤติความดีมีใจมั่นคงในการปฏิบัติธรรมการฟังก็เหมือนกันฟังสิ่งใดแล้วก็ให้เกิดความกำหนัดเกิดความละโมบความเกลียดคร้านความเลี้ยงยากไม่ควรฟังสิ่งนั้นส่วนฟังสิ่งใดแล้วก็ให้เกิดความสังเวชสลดใจเป็นต้นควรฟังสิ่งนั้นสติอันเป็นไปในการกำจัดอารมณ์อันเป็นข้าศึกอุปการะอารมณ์อันเป็นสัปปายะนี่แลเรียกว่าความไม่ประมาทสติสัปปัตถปัตติยาสติจำต้องปรารถนาในทิศทั้งปวงคือต้องใช้สติอยู่ตลอดเวลาสติเป็นอุปการะธรรมอันสำคัญยิ่งในกิจทั้งปวงส่วนความไม่เมานั้นคือไม่เมาตนเมากายเมารักและเมาเหล้าเมาตนคือความหลงไหลในตนสำคัญตนว่าเลิศกว่าผู้อื่นเห็นคนอื่นไม่มีความดีความสามารถเท่าตนเป็นทางยกตนข่มผู้อื่นหาความสุขจากการกดขี่ดูหมิ่นผู้อื่นลืมนึกแม้ถึงความตายลืมไปว่าตนก็ต้องตายเหมือนผู้อื่นความเมากายคือมาว่ากายนี้สวยงามน่ารักน่าปรารถนามองไม่เห็นความปฏิกูลของกายอันหลั่งออกมาให้เห็นอยู่ทุกวันลืมนึกถึงความแก่อันค่อยๆแผ่อำนาจครอบงำกายของตนอยู่ทุกส่วนเมารักคือเมาคนที่รักหรือสิ่งที่รักหลงไหลติดอยู่ในสิ่งนั้นมองไม่เห็นความบกพร่องของคนที่รักหรือสิ่งที่รักเช่นบุตรภรรยาบางท่านมัวเมาบุตรภรรยาจนลืมท่านผู้มีอุปการคุณเช่นมารดาบิดาเป็นต้นเมาเหล้าคนเมาเหล้าลืมหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตอาจทำความชั่วได้หลายอย่างอาจพูดได้ในสิ่งที่เมื่อไม่เมาไม่กล้าพูดหรือพูดไม่ได้ทำให้ใจกล้าแม้ในสิ่งอันไม่ควรกล้าเปิดทางให้ความประมาทต่างๆเดินเข้ามาครอบครองความรู้สึกผิดชอบแต่ระยะเวลามันสั้นกว่าความเมาตนเมากายและเมารักเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนอันหนึ่งท่านกล่าวสรุปความเมาทั้ง4อย่างนี้ไว้ว่าเมาตนลืมตายเมากายลืมแก่เมาเมียลืมแม่เมาเหล้าลืมธรรมความวางใจในเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุให้พลาดพลั้งและต้องเสียใจในภายหลังได้ ถ้าเราช่างสังเกตชีวิตของเราจะเห็นว่าความทุกข์ความผิดพลาดส่วนใหญ่นั้นมาจากความประมาทในเหตุการณ์บางทีความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวใช้เวลาในการทำความผิดเพียง5นาทีหรือ10นาทีเท่านั้นแต่ต้องเสียใจไปนานนับ10ปี20ปีบางอย่างต้องแก้ไขไปทั้งชีวิตก็ไม่อาจให้เบาใจได้หรือให้คืนสู่สภาพเดิมได้เพราะฉะนั้นท่านผู้เห็นภายในความประมาทจึงควรระมัดระวังการกระทำคำพูดหรือแม้ความคิดของตนให้อยู่ในร่องรอยอันดีงามให้ดำเนินอยู่ในธรรมธรรมจริยาสมจริยาอยู่เสมอเห็นการทำความผิดแม้เพียงเล็กน้อยเป็นสิ่งน่ากลัวเพราะมันตามแผ่เผาในภายหลังไม่ควรวางใจว่าเล็กน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรของมากมาจากของน้อยเสมอน้ำพึ่งหยดเดียวตกลงกลางเมืองทำให้คนตีกันทั้งเมืองได้ความยินดีพอใจในความไม่ประมาทจึงเป็นคุณอันชีวิตจึงเป็นคุณอันสำคัญยิ่งในชีวิตในการดำเนินในการหลบหลีกอันตรายและนำชีวิตไปสู่ความสวัสดีการรักษาจิตให้มันคงในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นไม่ให้หวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นๆเหมือนภูเขาศิลาล้วนแท่งทึบไม่หวั่นไหวเพราะแรงลมอันมาจากจิตทั้ง4ถอนตนขึ้นจากลมในที่นี้ท่านหมายเอาถึงกิเลสต่างมีการเป็นต้นอันเป็นลมลึกเมื่อบุคคลตกลงไปแล้วยากที่จะถอนได้ต้องกระเสือกกระสนไปจนตายและติดตามไปอีกหลายภพหลายชาติจนกว่าจะประหารมันได้โดยสิ้นเชิงสมดังที่ท่านกล่าวเป็นกลอนไว้ว่าก้นเหวลึกอย่าไปนึกว่าเหวตื้นก้นเหวลื่นอย่าขนองลองไปผลักตกเหวหินปีนป่ายไม่ยากนักตกเหวรักต้องกระเสือกกระสนไปจนตายลมคือกามทิฏฐิและอวิชชาสัตว์ทั้งหลายในภพ3ตกอยู่ในลมทั้ง3นี้ยากที่จะถอนได้ใครถอนได้ก็ดำรงตนอยู่บนบกบนพื้นที่อันสบายคือนิพพานพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ถอนตนขึ้นจากลมแล้วดำรงอยู่บนพื้นที่อันสบายคือนิพพานนั้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารภช้างชื่อปาเวรกะขณะที่พระองค์ประทับอยู่ณเชตวันวิหารมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องช้างปาเวรกะช้างนั้นเป็นช้างศึกของพระเจ้าประเสนที่โกศลเมื่อยังหนุ่มมันมีกำลังมากต่อเมื่อแก่ลงกำลังก็ลดก็ถดถอยวันหนึ่งมันก้าวลงไปสู่สระใหญ่ติดลมขึ้นไม่ได้ประชาชนเห็นแล้วพูดกันต่อไปว่าช้างไม่เห็นป่านนี้ก็ยังทุพพลภาพได้พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงสลับดังนั้นจึงรับสั่งให้นายหัตถาจารย์นำเล็บคนฝึกช้างไปทำให้ช้างขึ้นจากลมให้จนได้นายหัตถาจารย์แสดงการรบขึ้นในที่ไกลให้ตีกลองรบกลัวขึ้นช้างเชือกนั้นเคยศึกได้ยินเสียงกลองรบจึงรวบรวมกำลังทั้งหมดของตนที่มียกตนขึ้นจากลมได้เพราะมานะอันแรงของตนดำรงตนอยู่บนบกได้ภิกษุทั้งหลายได้เห็นเหตุการณ์นั้นนำไปกราบพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายช้างนั้นถอนตนขึ้นจากลมคือเปลือกตมธรรมดาส่วนเธอทั้งหลายแล่นลงไปแล้วในลมคือกิเลสเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงเริ่มตั้งความเพียรถอนตนขึ้นจากลมคือกิเลสเถิดดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอัปมาดะระตาโหทะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าพระพุทธภาษิตสเจละเพทะนิปกังสหายังสัตทิงจรังสาธุวิหาริทีรังอภิพุยะสับบานิปริสาสยามิเจริยะเตนัตตะมโนสติมาโนเจละเพทะนิปกังสหายังสัทธิงจรังสาธุวีหาริทีรังรายาวะรัทังวิชิตังฟหายะเอโกเจเรมาตังขรันเยวะนาโกเอกสะจริตังเซโยนัติบาเลสหายตาเอโกเจเรณจักปาปานิกยิราอัปโปสุโกมมาตังครันเยวนาโกแปลความว่าถ้าบุคคลถึงได้สหายที่มีปัญญารักษาตนมีธรรมเครื่องอยู่อันดีเป็นปราดไว้เป็นผู้ที่ออกไปด้วยกันไซเขาพึงยินดีพอใจครอบงำอันตรายทั้งปวงมีสติที่ออกไปกับสหายเช่นนั้นถ้าไม่ได้บุคคลเช่นนั้นเป็นสหายก็พึงที่ออกไปผู้เดียวเหมือนพระราชาผู้ทรงละแว่นแคว้นที่ชนะเด็ดขาดแล้วไปดงเล็บหรือเหมือนช้างมาตังคะละโขลงแล้วเที่ยวไปในป่าแต่เดียวดายการเที่ยวไปคนเดียวนั้นประเสริฐกว่าเพราะคุณธรรมเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนผ่านเพราะฉะนั้นจึงควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนช้างมาตังคะ ตัวมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปในป่าฉะนั้นอธิบายความการได้มิตรดีเป็นลาภอันประเสริฐอย่างหนึ่งของมนุษย์บางคนเกิดมาชาติหนึ่งหาเพื่อนที่ดีไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวแม้ในหมู่พี่น้องของตนก็ไม่เป็นมิตรที่ดีของกันและกันคอยแต่จะอิจฉาริษยากันกีดกันความก้าวหน้าของกันและกันไม่อยากให้พี่น้องคนใดมีเกียรติยศหรือมีทรัพย์มั่นคงเกินหน้าตนไปไม่มีการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันตัวใครตัวมันเพราะเหตุนี้คนที่ได้มิตรดีมิตรที่มีปัญญามีธรรมในใจไม่ประทุษร้ายมิตรเป็นปราชญ์จึงเป็นลาภอันประเสริฐอย่างหนึ่งในชีวิตเพราะน้อยคนจะมีได้ถ้าไม่ได้มิตรอย่างนี้ท่านว่าเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าและไม่ควรทำบาปที่ให้เที่ยวไปคนเดียวดีกว่านั้นเพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนพาลคุณธรรมเครื่องเป็นสหายนั้นท่านอธิบายว่าได้แก่ธรรมเหล่านี้คือศีลกถาวัตถุ10วงเล็บเปิดพูดเรื่องที่ควรพูด10อย่างวงเล็บปิดธุดงค์คุณ13วิปัสสนาญาณมรรค4ผล4วิชา3อภิญญา6และนิพพานที่กล่าวนี้กำหนดเอาคุณอย่างสูงส่วนคุณอย่างธรรมดาก็คือคุณธรรมของมิตรเช่นมีอุปการะร่วมสุขร่วมทุกข์แนะประโยชน์มีความรักใคร่เมื่อไม่ได้มิตรดังใจก็พึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนช้างมาตังคะและพระราชาพระองค์หนึ่งที่ทรงสละราชสมบัติออกผนวดได้ยินว่าในอดีตการมีช้างเชือกหนึ่งชื่อมาตังคะพิจารณาความเป็นอยู่ของตนอยู่เนืองๆเห็นว่าเราแลอยู่โนเนียด้วยพวกช้างพลายช้างพังช้างสะเทินและลูกช้างทั้งหลายเราต้องกินหญ้าที่มีปลายอันขาดแล้วเพราะช้างอื่นเล็มพวกช้างทั้งหลายแย่งกินกิ่งไม้ที่เราหักลงแล้วเราต้องดื่มน้ำขุ่นเมื่อเราลงสู่ท่าน้ำและก้าวขึ้นจากท่าน้ำเหล่าช้างพังเดินเสียสีกายของเราไปด้วยประการฉะนี้เราอึดอัดรำคาญอยู่ด้วยการคลุกคลีด้วยหมู่คณะสมควรแท้ที่เราจะหลีกออกจากโขลงอยู่แต่ผู้เดียวดังนี้แล้วหลีกออกจากโขลงเที่ยวไปตัวเดียวในอิริยาบถทั้งปวงฉันใดบุคคลที่ไม่ได้คนดีเป็นมิตรก็พึงเที่ยวไปผู้เดียวฉะนั้นอันหนึ่งได้ยินว่าในอดีตการพระราชาองค์หนึ่งทรงดำริว่าความเป็นพระราชานี้เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนักประโยชน์อะไรของเราด้วยราชสมบัติดังนี้แล้วทรงสละราชสมบัติเสด็จเข้าไปสู่ป่าใหญ่ผนวดเป็นดาบสประทับพระองค์เดียวในอิริยาบถทั้ง4ท่านพรรณนาไว้ว่าถ้าหากว่าพื้นแผ่นดินนี้จะพึงว่างจากคนที่ดีแล้วซ้ายก็พึงอยู่คนเดียวไม่พึงสมาคมกับคนผ่านการสมาคมด้วยสัตบุรุษเพียงครั้งเดียวช่วยคลุ้มครองรักษาผู้สมาคมได้อำนวยประโยชน์แก่ผู้สมาคมอย่างสูงส่วนการสมาคมด้วยอสัตบุรุษแม้มากครั้งก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยรักษาคุ้มครองตนไม่ได้ดังนั้นบุคคลพึงคบสัตบุรุษหนุ่มเล็บคนดีพึงสนิทสนมกับสัตบุรุษเมื่อรู้ธรรมของสัตบุรุษดีแล้วมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมเลยสัตบุรุษกับสัตบุรุษปราศัยกันเข้าใจกันดีฟ้าและแผ่นดินว่าห่างไกลกันฝั่งแห่งสมุทรทั้งสองห่างไกลกันแต่ธรรมของสัตบุรุษและอสัตบุรุษยังห่างไกลกันยิ่งกว่านั้นคนที่เราไม่ควรทำลายไมตรีนั้นมีอยู่สองพวกคือบุคคลผู้สอนธรรมแก่เรา1และบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษบรรเทาความสงสัยของเราได้เมื่อมีสิ่งติดขัด1ทั้งสองประการอาจอยู่ในคนคนเดียวกันก็ได้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณป่าชื่อปาลิไลยกะทรงปรารภภิกษุเป็นอันมากมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุมากรูปเรื่องประกอบแห่งพระคาถานี้ได้กล่าวไว้แล้วในยมกวักวรรณนาความย่อในที่นี้ว่าเมื่อพระศาสดาเสด็จไปประทับอยู่ณป่าชื่อปาลิไลยกะเพราะการแตกแยกกันแห่งภิกษุชาวโกสัมพีแล้วภิกษุ500รูปจากที่ต่างๆออกพรรษาแล้วเดินทางมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคขอร้องให้พระอานนท์พาไปเฝ้าเพื่อฟังธรรมกถาจากสำนักพระองค์พระอานนท์จึงพาภิกษุเหล่านั้นไปเฝ้าณป่าปาลิไลยกะภิกษุเหล่านั้นทูลว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระพุทธเจ้าผู้สุขุมารลงเล็บละเอียดอ่อนยิ่งนักเป็นกษัตริย์สุขุมาร พระองค์ผู้เดียวประทับยืนและประทับนั่งตลอดพรรษา3เดือนทรงกระทำสิ่งที่ทำได้ยากผู้ปฏิบัติบำรุงพระองค์ผู้ถวายของมีน้ำบ้วนพระโอษฐ์เป็นต้นเห็นจะไม่มีพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกิจทุกอย่างช้างปาลิไลยกะทำแล้วแก่เราอันที่จริงการได้สหายเห็นป่านี้เป็นการดีสมควรอยู่ร่วมโดยแท้แต่ถ้าไม่ได้สหายที่ดีการเที่ยวไปผู้เดียวประเสริฐกว่าดังนี้แล้วได้ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเรานั้นโดยในว่าถ้าบุคคลได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้ง500รูปดำรงอยู่ในพระอรหัตผลเมื่อความต้องการเกิดขึ้นพระพุทธภาษิตอัตถัมหิชาตัมหิสุขาสหายาตุทธิสุขายาอิตรีตะเรนะปุญญังสุขังชีวิตะสังขยัมหิสัพพะสะดุขสะสุขังสุขังปะหานังสุขาเมตเตยตาโลเกอโทเปตเตยตาสุขาสุขาสามัญญตาโลเกอโทบรามัญญตาสุขาสุขังยาวะชราสีลังสุขาสัทธาปฏิทิตาสุโคปัญญาปฏิลาโภปาปานังอาการนองสุขังแปลความว่าเมื่อความต้องการเกิดขึ้นสหายทั้งหลายช่วยเหลือให้เกิดความสุขความพอใจตามมีตามได้เป็นสุขบุญนำสุขมาให้เมื่อคราวสิ้นชีวิตการละความทุกข์ทั้งปวงเสียได้เป็นสุขการเกื้อกูลแก่มารดาบิดาสมณะพรหมวงเล็บเปิดคือท่านผู้สูงส่งด้วยคุณธรรมวงเล็บปิดเป็นสุขในโลกศีลนำความสุขมาให้จนชราศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วนำสุขมาให้การได้ปัญญาเป็นความสุขการไม่ทำบาปเป็นความสุขอธิบายความ 1. ทุกคนมีความต้องการและมีความจำเป็นเกิดขึ้นในชีวิตบางอย่างพอทำได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่บางอย่างทำไม่ได้โดยลำพังต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นบ้างในสมัยใดมีความจำเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นสหายผู้สามารถช่วยเหลือให้กิจการลุล่วงไปได้โดยดีย่อมนำความสุขมาให้ในสังคมชนบทสมัยโบราณหรือแม้สมัยเมื่อประมาณ50ปีมานี้การปลูกเรือนไม่ต้องเสียค่าจ้างใครจะปลูกเรือนเพื่อนบ้านก็มาช่วยปลูกการทำนาถ้าเก็บเกี่ยวไม่ทันก็ใช้วิธีลงแขกคือบอกเพื่อนบ้านขอให้ช่วยกันเก็บเกี่ยวไปกันทั้งหมู่บ้านสองสวรรค์เสร็จนำความสุขความชื่นใจมาให้เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความเห็นใจกันสำหรับบรรพชิตเมื่อมีกิจเช่นการทำจีวรการสร้างกุฏิวิหารเป็นต้นเพื่อนพรหมจารีมาช่วยกันทำสำเร็จลุล่วงไปได้โดยเร็วนำความสุขมาให้การช่วยเหลือกันนอกจากการงานจะสำเร็จเร็วตามต้องการแล้วยังเป็นคุณธรรมเครื่องผูกใจกันอีกด้วยเข้าในสังคหวัตถุข้ออัตถจริยาคือประพฤติประโยชน์ต่อกัน 2. ความสันโดษนำความสุขมาให้สันโดษคือความพอใจของอันเป็นของตน 1. พอใจตามมีตามได้ 1. พอใจในสิ่งอันได้มาโดยชอบธรรม 1. บรรพชิตผู้ไม่สันโดษย่อมกระทำอเนสนากรรมวงเล็บเปิดการแสวงหาปัจจัย 4 โดยทางอันไม่ควรแก่สมณะวงเล็บปิดหลอกลวงประชาชนให้หลงผิดมีประการต่างๆคฤหัสถ์ผู้ไม่สันโดษย่อมประกอบกรรมทุจริตมีการปล้นทรัพย์ยักยอกหลอกลวงสมบัติของผู้อื่นทำชู้สู่สาวสู่ชายเป็นต้นผลของทุจริตเช่นนั้นคือความทุกข์อันยาวนานผู้สันโดษย่อมทำแต่กรรมอันสุจริตผลของสุจริตเช่นนั้นอำนวยสุขให้ทั้งปัจจุบันและอนาคตความสันโดษจึงนำความสุขมาให้ 3. สมัยสิ้นชีวิตบุญนำความสุขมาให้บุญนั้นเป็นชื่อของความสุขมูลเปิดสุขัสเซตังอธิวัจนังยะดีดังปุญยังมูลเปิดความสุขชนิดนี้หล่อเลี้ยงใจอยู่เสมอเป็นสุขทุกครั้งเมื่อระลึกถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยเมื่อใกล้จะสิ้นชีวิตใจต้องการที่พึ่งที่พึ่งของใจในขณะนั้นไม่มีอะไรนอกจากบุญคนทำบุญไว้เท่านั้นใจจึงจะมีที่พึ่งไม่ว้าเวมีความสุขไม่กลัวตายมองเห็นคติอันดีงามของตน บุญจึงชื่อว่านำความสุขมาให้ในสมัยสิ้นชีวิต 4. การละความทุกข์ทั้งปวงเสียได้เป็นความสุขหมายถึงการละทุกข์ในวัฏฏะทั้งปวงกล่าวคืออรหัตผล 5. การเกื้อกูลมารดาบิดามารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากต่อบุตรธิดาผู้เป็นบุตรธิดาจึงควรปฏิบัติชอบต่อท่านโดยประการทั้งปวงการปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดานั้นเป็นบุญมากมารดาบิดาย่อมพอใจยกทรัพย์มรดกให้แก่บุตรธิดาที่ปฏิบัติชอบต่อท่านอันหนึ่งคนทั้งหลายย่อมสรรเสริญเมื่อร่างกายแตกทำลายย่อมบันเทิงในสวรรค์การเกื้อกูลมารดาบิดาจึงชื่อว่านำความสุขมาให้ 6. การเกื้อกูลแก่สมณะและพรหมการปฏิบัติชอบในบรรพชิตหรือในนักพรตทั้งหลายชื่อว่าการเกื้อกูลแก่สมณะการปฏิบัติชอบในพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ลอยบาปได้แล้วชื่อว่าเกื้อกูลแก่พรหมในวงเล็บพรหมัญญตาวงเล็บปิดเพราะอรรถว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีคุณธรรมสูงย่อมนำความสุขมาให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทั้งเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นความสุขอย่างยิ่ง 7. ศีลนำความสุขมาให้จนชราความสุขบางอย่างมีเฉพาะการคือในเวลาที่ยังหนุ่มสาวอยู่เท่านั้นแต่ความสุขอันเกิดจากศีลนั้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขอันหนึ่งความสุขอันเกิดจากเครื่องประดับเช่นเสื้อผ้าแพรพันแก้วแหวนเครื่องอลังการก็ให้ความสุขในบางวัยบางอย่างเหมาะแก่คนบางวัยแต่ศีลเหมาะแก่คนทุกวัยก็ให้เกิดความสุขใจตลอดเวลาที่รักษา 8. ศรัทธาตั้งมั่นแล้วนำความสุขมาให้ศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งอันควรเชื่อกรรมผลของกรรมมรดกแห่งกรรมและเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อเชื่อแล้วย่อมไม่หวั่นไหวในสิ่งใดอะไรเกิดขึ้นแก่ชีวิตก็ปลงตกว่านี่คือกรรมนี่คือผลแห่งกรรมนี่คือมรดกแห่งกรรมที่เราจะต้องยอมรับหลีกเลี่ยงไม่ได้มีใจแช่มชื่นอยู่เสมอปลงใจเชื่อเรื่องกรรมเสียอย่างเดียวมีความสุขในชีวิตขึ้นอีกมากมายและเป็นทางให้ไม่กล้าทำความชั่วด้วยเพราะกลัวผลกรรมศรัทธาจึงชื่อว่านำความสุขมาให้ 9. สุโขปัญญาปฏิราโภการได้ปัญญาให้เกิดความสุขปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งใน2 อย่างคือโลกิยะปัญญาหรือโลกุตระปัญญาผู้ได้โลกิยะปัญญาย่อมสามารถอยู่เป็นสุขในโลกเพราะใช้โลกิยะปัญญานั้นหาทรัพย์ตั้งหลักฐานเว้นสิ่งชั่วทำสิ่งดีสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุให้เกิดสุขทั้งสิ้นผู้ได้โลกุตระปัญญาใจอยู่ในธรรมเอิบอิ่มอยู่ในธรรมไม่มีกิเลสภาระรบกวนให้หนักใจย่อมมีความสุขความเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเป็นความสุขอย่างยิ่งการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นสุขคือเว้นบาปโดยเด็ดขาดด้วยเสทุขาตวิรัตคือละบาปด้วยอริยมรรคไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเมื่อบาปอันเหตุแห่งทุกข์ไม่เกิดขึ้นความไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความสุขการไม่ทำบาปนำความสุขมาให้ด้วยประการฉะนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่นาคุดีในป่าใกล้หิมพานต์ทรงปรารภมารมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้เรื่องมารได้ยินว่าในการนั้นพระราชาทั้งครองราชโดยไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมเบียดเบียนราษฎรให้เดือดร้อนพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นมนุษย์ทั้งหลายถูกเบียดเบียนอยู่เช่นนั้นทรงดำริด้วยพระมหากรุณาว่าเราอาจหรือไม่หนอเพื่อครองราชโดยธรรมไม่เบียดเบียนเองไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ชนะเองไม่ให้ผู้อื่นชนะไม่เศร้าโศกเองไม่ให้ผู้อื่นเศร้าโศกมารผู้มีบาปทราบปริวิตกอันนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วดำริว่าพระสมณะโคดมดำริว่าอาจหรือไม่หนอเพื่อครองราชพระสมณะโคดมใคร่จะครองราชสมบัติก็ธรรมดาว่าราชสมบัติเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อพระสมณะโคดมครองราชอยู่เราจะได้โอกาสเอาเถอะเราควรไปหาพระสมณะโคดมทำให้พระองค์มีอุตสาหะในการครองราชดังนี้แล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่า ข้าแต่พระสุคตเจ้าขอพระองค์ทรงครองราชโดยธรรมเถิดไม่เบียดเบียนเองไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนมารท่านเห็นอย่างไรจึงกล่าวกับเราเช่นนี้พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงมีอิทธิบาทอุเลเปิดคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์อุเลปิด4ครบบริบูรณ์ทรงอบรมมาดีแล้วหากทรงหวังเพียงแต่น้อมนึกเท่านั้นว่าขอภูเขาหลวงนี้จงเป็นทองภูเขานั้นจะเป็นทองทันทีแม้ข้าพระองค์จะช่วยเหลือพระองค์ทางทรัพย์สมบัติบ้างเพื่อการครองราชของพระองค์พระศาสดาทรงให้มารสังเวชสลดใจด้วยพระวาจาว่าภูเขาทองคำแม้สักสองภูเขาก็ยังไม่พอแก่ความต้องการของคนคนเดียวบุคคลทราบดังนี้แล้วพึงประพฤติอยู่ในสุจริตวงเล็บเปิดไม่พึงทุจริตในการหาทรัพย์วงเล็บปิดบุคคลรู้แล้วเห็นแล้วว่าความทุกข์มีมาจากกามทำไมจึงน้อมไปในกามอีกเล่าเขารู้จักอุปธิหนุ่งและกิเลสว่าเป็นธรรมเครื่องข้องอยู่ในโลกแล้วพึงศึกษาปฏิบัติเพื่อนำอุปธินั้นออกเสียพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่ามารผู้หลามกคำของท่านอย่างหนึ่งของเราอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นการปรึกษากับท่านย่อมไม่มีดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอัตถัมหิชาตัมหิสุขาสหายาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นตัณหาวรรควรรณนาว่าโดยตัณหาตัณหามนเถาวัลย์พระพุทธภาษิตมนุชัสสะปมัตตจาริโนตัณหาวัฏฐติมารุวาวิยะปยานใหญ่มาโรโวลังวะโซโตวะมาโรพัญญติปุณปุนังแปลความว่าตัณหาอันเป็นประดุจเถาวัลย์ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ประพฤติประมาทเขาย่อมเร่ร่อนไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ดังวานรปรารถนาผลไม้โลดไปในป่าฉะนั้นตัณหาอันลามกนั้นแผ่ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกย่อมครอบงำบุคคลใดความโศกทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นดุจหญ้าคมบางได้ฝนแต่ผู้ใดย่ำยีตัณหาซึ่งเป็นของเลวทรามยากที่ใครในโลกนี้จะล่วงไปได้ความโศกทั้งหลายย่อมตกไปจากผู้นั้นเหมือนหยาดน้ำตกจากใบบัวเพราะฉะนั้นเราขอบอกท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่มาประชุมกันณที่นี้ว่าขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายจงขุดรากแห่งตัณหาเสียประหนึ่งผู้ต้องการหญ้าแฝกขุดหญ้าคมบางเสียมารอย่าระรานท่านทั้งหลายบ่อยๆดูดกระแสน้ำระรานไม้อ้อฉะนั้นอธิบายความตัณหาที่ท่านว่าดุจเถาวัลย์นั้นเพราะเกิดขึ้นเกี่ยวพันรึงรัดบุคคลให้ไม่สามารถเจริญได้ตัณหาเจริญมากขึ้นเพียงใดในบุคคลใดบุคคลก็ต่ำซามลงเพียงนั้นเหมือนเถาวัลย์เจริญมากขึ้นรวบรัดต้นไม้ให้ไม่เจริญเติบโตและอาจทำให้ต้นไม้ตายไปในที่สุดตัณหาเช่นนี้ย่อมเจริญขึ้นแก่บุคคลผู้ประมาทตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นเพราะอาศัยทวารทั้ง6และปิยรูปสาตรูปบุคคลผู้มีตัณหาเป็นคติหนุ่งเล็บคติคือทางดำเนินย่อมเร่ร่อนไปในภพน้อยภพใหญ่เพราะเป็นตัวนำเหมือนวานรปรารถนาผลไม้โลดไปในป่าวางกิ่งนั้นจากกิ่งนี้วางกิ่งนี้จากกิ่งโน้นไม่หยุดหย่อนตัณหาก็เหมือนกันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกตัณหาที่ซ่านออกไปรับอารมณ์นี้ท่านเรียกว่าวิสัตติกาได้แก่ตัณหาอันซ่านไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจส่วนตัณหาอันเป็นมูลแห่งวัตตะเรียกวัตตะมูลกะตัณหาท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัณหานุสัยตัณหาทั้งสองประการนี้ครอบงำผู้ใดอยู่ความโศกย่อมติดตามผู้นั้นตลอดไปตัณหานั้นย่ำยีผู้ใดไม่ได้ความโศกย่อมตกไปจากผู้นั้นเหมือนน้ำตกจากใบบัวไม่ติดใบบัวเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสสอนให้ละตัณหาเสียให้ขุดรากแห่งตัณหาเสียวิธีขุดรากแห่งตัณหาคือการตัดอารมณ์ที่มากระทบไปเพียงผัสสะไม่ใช่ไม่ให้อภิชาหรือโทมนัสเกิดขึ้นครอบงำใจได้เมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็น ฟังก็สักแต่ว่าฟังไม่ให้เกิดตัณหาอุปาทานเพราะการได้เห็นได้ฟังนั้นอย่างนี้เรียกว่าตัดรากแห่งตัณหาได้มารกล่าวคือกิเลสย่อมไม่อาจระรานบุคคลเช่นนั้นได้ส่วนบุคคลผู้ไม่เป็นเช่นนั้นมารย่อมระรานได้เหมือนกระแสน้ำระรานหนุ่งเล็บพัดอยู่เสมอซึ่งไม้อ้อที่อยู่กลางกระแสน้ำเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภปลาชื่อกปิละมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องปลาชื่อกปิละเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามวกัสสปปรินิพพานแล้วมีพี่น้องสองคนออกบวชในสำนักแห่งพระสาวกของพระกัสสปทศพลคนพี่ชื่อโสธนะคนน้องชื่อกปิละมารดาของท่านทั้งสองนั้นชื่อสาธนีน้องสาวชื่อตาปนาภิกษุสองพี่น้องนั้นพี่ชายเรียนวิปัสสนาธุระคนน้องเรียนคันธธุระนงเล็บการศึกษาเล่าเรียนพี่ได้บรรลุอรหัตผลในเวลาไม่นานนักน้องเจนจบในพระไตรปิฎกมีภิกษุและคฤหัสถ์เป็นบริวารมากมีลาภสักการะมากเพราะอาศัยบริวารนั้นเป็นผู้มัวเมาในลาภและชื่อเสียงลืมตัวไปคิดว่าความเห็นของตนถูกต้องทุกอย่างจึงแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษสิ่งไม่มีโทษว่ามีโทษสิ่งที่เป็นกัปปิยะคือสมควรว่าไม่สมควรสิ่งที่เป็นอกัปปิยะคือไม่สมควรว่าสมควรเมื่อภิกษุผู้หวังดีทักท้วงก็ด่าว่าภิกษุเหล่านั้นว่าเป็นคนโง่เขลาไม่รู้อะไรภิกษุทั้งหลายจึงบอกให้พี่ชายคือพระโสธนะทราบพระโสธนะตักเตือนว่าคุณกปิละการปฏิบัติชอบของภิกษุเช่นคุณเป็นการต่ออายุพระศาสนาเพราะฉะนั้นเธอจะได้ละกัน
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมบทไว้เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปารภธรรมตามอัธยาศัยของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมในช่วงหลังฉันยังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
0: มาลีสุจามาลีสเลปตเทวหังมาลีสามีนัตถิเมตาสร้างสโยแล้วเอาดีดีเอาอนุโมทนาด้วยเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนเด้อโอ้ว่าไงกันมาจากเพชรบูรณ์ดูนะเอายกขึ้นมายกขึ้นมา
3: อันนี้ยังไม่ได้นับนะคะ
0: เหรอยังไม่นับไปเขาไปนับไปเลยเอารับไปเลยเอาไปนับเลย
3: ว่างานอาหารทะเล
0: เออมาเป็นเงินหรือเปล่าปัจจัยหรือเปล่า
3: โอเคขอบใจมาก
0: โรงทานอาหารทะเลวิจิตาอินผงนายนวพลบัวอินนายไพโรจน์วัชระนานนันรวมญาติพิธรรมนสวิจิตาอินผงรวมญาติจำนวน 10,000 บาทติดต้นกฐินผ้าป่าทำบุญ3เดือนโลกธาตุรวม 21,000 บาทเด้อ2อนุโมทนาด้วยเด้อได้บุญหลายๆจุ๋มพร้อมครอบครัวบริษัทธนพรปัดตะแพกขอนแก่นร่วมบุญพัตตาหารพระสงฆ์ 10,000 บาทร่วมบุญเปิด3เดือนโลกธาตุ 10,000 บาทรวมเงิน 20,000 บาทจุไลพรแฟนกลัว1แฟนพร้อมครอบครัวร่วมบุญเปิด3แดนโลกธาตุ 10,000 บาทร่วมบุญ3แดนโลกธาตุนสทิติการเชื้อสัตบงกฎพร้อมครอบครัวมหาสังฆทาน2ชุด 1,200 คุณแม่ทิพวรรณมีนาราชดานุวัฒน์กราบน้อมถวาย 1,350 บาทผ้าขาว1พับ

0: ขอเจ้าที่เปิดไมค์ไมค์แรกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยครับครับเปิดไมค์ด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: เรียบร้อยได้ยินแล้วนะคะน้อมกราบพ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้กองบุญพกทรัพย์นะคะมูลทิฐิพุทธภูมิธรรมคณะศิษย์หลวงตาพระมหาบัวคณะศิษย์อาจารย์ชัชวาลเพ่งวัฒนะเจ้าค่ะน้อมถวายน้อมร่วมงานบุญมหาสังฆทานแผ่เมตตาสามแดนโลกธาตุนะเจ้าค่ะนำโดยหลวงปู่คลาดคารุธรรมโมเจ้าค่ะวันนี้มีข้าวสารอาหารแห้งนะคะมาร่วมสมทบ9กล่องใหญ่เจ้าค่ะหมวดสังฆทานทั่วไป9กล่องหมวดใช้ภาชนะใส่ภาชนะ1ชุดค่ะหมวดยา1ชุดจัดทำโรงทาน2โรงทานเจ้าค่ะถวายปัจจัยในวันนี้สมทบค่าน้ำค่าไฟและใช้ในงานสามแดนโลกธาตุ 16,959 บาทร่วมถวายสมทบเข้ามูลนิธิวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 10,000 บาทและน้อมถวายหลวงพ่อสุธรรมโมจำนวน 2,000 บาทเจ้าค่ะรวมน้อมถวายในวันนี้ 28,959 บาทสาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
2: อนุโมทนาด้วยค่ะ
1: ขอเมตตาหลวงพ่อได้บางสกุลเจ้าค่ะ
2: วางลงวัตสังฆาลานตุปาทวยะธรรมิโนตุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโคนสะเบสัตตามรันติจักมาลิสุจามาลิสเลกะเทวหังมาลิสามินัตถิเมเอกาสังสโย
1: พ่อเจ้าค่ะนี่ปัจจัยเจ้าค่ะที
2: ่
1: เหล
2: ือ
1: ล
2: ู
1: กถวายเป็นเงินสดจากที
2: ่
1: เจ
2: ริ
1: ญเจ้าค่ะ
2: ได้ได
1: ้ที่ขอบคุณมาก
2: กองบุญโภคทรัพย์มูลนิธิพุทธภูมิธรรมสมทบปัจจัยงานแผ่เมตตาสามแดนโลกธาตุ 16,959 บาทมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน 10,000 บาทได้วางลงหวัดดีเว้ยหวัดดีเว้ย
3: ไหนได้ยินว่าเพชรอยู่โรงพยาบาลยังไง
2: เฮ้ย
3: ติดยังไงแยกอาหารเหรอ
2: เช่นกันเลยนะเช่นกัน
1: เขียนชื่อเพื่อนก่อนแล้วก็ส่งไลน์ไปให
2: ้ว่าไงมาเลยเข้ามาได้
1: ส่งไปใน
2: ไลน์เดี๋ยวหลงทางไม่ได้เนี่ยรีบมาบ่อยๆเลยว่าไงไลน์นี้จะมีอะไรบ้าง
4: วันนี้เป็นวันมหามงคลที่เราชาวพุทธทุกท่านทั้งผู้อยู่ใกล้และอยู่ไกลรวมถึงผู้มีจิตพอยินดีทั้งปวงตั้งจิตถวายผ้ามหาสังฆทานพร้อมปัจจัยทั้งหมด 56,000 บาทและออกโรงทานให้ทานแก่ผู้มาในที่ทั้ง4เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์หลวงตาพระมหาบุญสัมมโนผู้เป็นแบบอย่างแก่ชาวโลกทั้งหลายให้ตั้งใจทำคุณงามความดีเพื่อบูชาแผ่นดินเกิดของพวกเราคือชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจทำคุณงามความดีทำโนกบำรุงส่งเสริมดูแลพระศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปยังความผาสุกเย็นใจกันทั่วแผ่นดินแผ่นฟ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหา

0: สังฆบูชามหาโพคาวโหเป็นบุญเป็นกุศลที่เราทั้งหลายเอาบุญนี้บูชาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเป็นมหามงคลอย่างยิ่งเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นพระพรชัยมงคลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆราชการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สมเด็จพระพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอพระองค์ทรงแข็งแรงมีกำลังขอพระองค์ทรงแข็งแรงมีกำลังขอพระองค์ทรงแข็งแรงมีกำลังอยู่เป็นร่มโพทองของปวงประสงค์นิกรชาวไทยสืบไปยังความผาสุกเย็นใจกันทั่วแผ่นดินแผ่นฟ้าด้วยเถินนิพพานะปัจจโยตุเจ้าค่ะทั้งหมดปัจจัยทั้งหมด 56,000 บาทของคุณบังออนหนองชลาวรพร้อมครอบครัว 50,000 บาทและกองทุนพระสิริทุกท่านรวมถึงผู้มีจิตพอดี 6,000 บาท 56,000 บาทเจ้าค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวสาธุจ้
2: า
1: อ่าเสร็จกันเลยนี่อุทิศถวายหม่อมหลวงบัวกิติยากรหม่อมหลวงทวีสันตะวันและราชกุลกิติยากรทุกท่านโดยท่านผู้หญิงบุษบากิติยากรท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยและครอบครัวเอาอนุโมทนาด้วยนะเอาดีมากเลยดีมากเลยเอาดีดี
3: กราบขอโอกาส
1: ท่
3: านอาจารย์สุธรรมค่ะ
1: เอาว่าไงมาเลย
3: วันที่30พฤษภาพุทธศักราช2569คณะศิษย์หลวงปู่เชอรี่อภิเจโตคณะโรงพยาบาลอุดรธานีคณะอสมและอนามัยบ้านตาดเราได้รวบรวมปัจจัยเป็นเงินสดทั้งสิ้น 150,016 บาทเพื่อสงเคราะห์โลกพร้อมกันนี้ก็ยังมีทองคำแท่งน้ำหนัก1บาทจำนวน3แท่งรวมเป็น3บาทพร้อมกับแหวนทองคำอีก1วงและเม็ดเงินแท้1บาทน้ำหนัก 15.2 กรัมเพื่อตั้งต้นทองคำเข้าคลังหลวงสำหรับปีพุทธศักราช2570เจ้าค่ะ
1: อ
3: ้
1: าวนโมทนาด้วยนะดีมากเลยวันที่30พฤษภาคมคณะศิษย์หลวงปู่เชอรี่1ทำบุญปัจจัยเงินสด 150,016 บาท2ทองคำแท่งน้ำหนัก1บาทจำนวน3แท่งรวม3บาทเพื่อตั้งต้นทองคำเข้าคลังหลวงปี2570โอ้ยปี2570เนี่ยมันได้เลย100กิโลแน่นอนเลยแบบนี้มีมาเริ่มต้นแบบนี้แล้วอ่ะทองคำอ้าวมาวางเร็วมาโอ้ยเอาวางลงเก็บไปเอาวางลงยกไปยกไปอ้าวคุณหมอว่าไงมาเออดีมากเลยอ้าวนี่แต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยเป็นหมอเองห้ามป่วยเนี่ยถ้าป่วยแล้วคนไข้จะไว้ใจหมอได้ยังไงอ่ะแล้วนั่นเองคือบอกเป็นหมอแล้วต้องห้ามป่วยถ้าป่วยเดี๋ยวคนไข้ก็ไม่ไว้ใจหมอเลยก็หมอยังป่วยแล้วจะมาดูแลท่านได้ยังไงเช่นกันเลยนะเช่นกันคณะอสมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสตบ้านตาดถวายปัจจัย 17,490 บาทลงทานก๋วยเตี๋ยว500ถ้วยพร้อมอาหารและน้ำดื่มเอาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามามาเลยเข้ามาเข้ามา
4: เลยเอาเออหน่อยที่ฐานรถไฟด้วยค่ะ
1: ว่าไงเออก ก็บอกไปบอกคุณหมึกสั่งคุณหมึกไว้แล้วไปบอกคุณหมึกสถานธรรมแม่ชีสุวรรณแก้วสถิตบ้านนาดีตำบลนาดีอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนอนถวายปัจจัยจำนวน 72,410 บาทครูหมึกครูหมึกดูของดูข้าวสารดูสิ่งของให้สำนักแม่ชีสำนักธรรมแม่ชีสุวรรณด้วยเถอะที่บอกเมื่อเช้าเนี่ยจัดแบ่งไปให้สำนักแม่ชีซะหน่อยนึงเอาวางลงพออ้อวดดีมากเลยเอาเหลือคณะครูโรงเรียนอุดรธรรมานุสอน 3,380 บาทเด้อเอามาหลานเข้ามาเอาเข้ามาลูกหลานเข้ามาปัจจัยไว้บนถาดนะเข้ามาลูกหลานเข้ามาเข้ามาเอาขยับเข้ามาเลยขยับเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยทยอยเข้ามาทำบุญอุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่หนึ่งคุณพ่อซัมซุงแท้เตียวคุณพ่อบุตรศรีแทนศรีกฐาคุณแม่ดีปัญญาวันแม่คุณแม่คำดีแทนศรีทาคุณลุงนฤทธิ์สมบูรณ์พร้อมคุณป้าสมดีแพงศรีทาคุณป้าจรูนศรีสมบูรณ์พร้อมคุณแม่พิกุลจีระกิติอดุลมาอันนี้30พฤษภาคมร่วมทำบุญเปิด3แดนโลกธาตุขอน้อมถวายสังฆทานผ้าขาวและปัจจัยจำนวน 4,000 บาทเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับบิดามารดาญาติพี่น้องทุกคนเจ้ากรรมนายเวรเทพเทวดารักษาอายุเจ้าที่เจ้าทางสรรพสัตว์ทั้ง3แดนโลกธาตุผู้ถวายลูกหลานคุณพ่ออนุตคุณแม่ทิติธรรมนันทโพธิเดชอามาวารุดีไตวิวัฒนาอ้าวอนุโมทนาด้วยเด้ออืมเอามาเอาปัจจัยวางนี่ใช่โอ้ยอยู่อินโดด้วยอ่ะ
2: อ
1: ิน
2: โดน
1: ี
2: เซ
1: ีย ดีแล้วดีแล้วเอาบุญกลับไปอินโดเลยนะรู้ไหมโอ้ยอินโดมาเอาบุญกลับไปอินโดประจันอินโดนีเซียเอาบุญกลับไปอินโดนีเซียเลยนะเอาบุญกลับไปฝากลูกฝากหลานเนี่ยเข้าใจไหมล่ะฝากลูกฝากหลานบอกเลยบอกขอบบุญกลับไปแจกลูกแจกหลานที่อินโดนะขอน้อมกราบถวายมหาสังฆทานเปิด3แดนโลกธาตุ30พฤษภาคม5269คณะทำงานคุณหลวงคุณอ่อนพร้อมทีมงานทุกท่านถวายปัจจัย1ลำเรือ พระนิพพานน้ำดื่ม100โหลผ้าขาว2พับสังฆทาน12ชุดขออุทิศบุญให้พ่อแม่พี่น้องญาติมิตรทุกดวงจิตพร้อมบุญหลวงและเทวดารักษาเหล่าเปตชนทั้งหลายจงมาอนุโมทนาสาธุการในบุญที่ยิ่งใหญ่นี้ด้วยเทอญอนุโมทนาด้วยนะเด็กบุญหลายๆเอาวางลงเลยเอาดีมากเอ้ยหนูน้อยเดี๋ยวมาอยู่หลวงปู่แล้วเนาะเอามาอยู่หลวงปู่เลยเอามาอยู่หลวงปู่เลยเอาดีมากเลยเอาอยู่ดีมีแห้งตลอดไปเด้อยังไปอยู่กับท่านน้อยอยู่บ่โยกหาภาวนาเด้อตั้งใจหาภาวนาดูแลลูกหลานมาพอแห้งแล้วลูกหลานก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีหน้าที่การงานมีความก้าวหน้ามั่นคงแล้วเดี๋ยวนี้เฮาก็หาให้แต่จดตัวเจ้าของได้แล้วโอ้ยแต่นั้นคนเล็กยังโตเป็นสาวปานนี้แล้วเหลือเอาดีดีมาแล้วก็ตั้งใจภาวนาแล้วดูแลยายให้ดีได้เกเรไม่ได้นี่ดูแลยายให้ดีเอาดีแล้วเราก็เรียนเสือให้มีความตั้งใจมีความสำเร็จในการศึกษาเราเรียนเนอะลูกหลานเนอะเอาดีมากเลยมาลูกหลานเข้ามาดีมากเลยดีมากเลยมากลับเลยบ่อ๋อเอารถมาสิ
2: ไปใหม่แล้ว
1: เพื่อนและลูกหลานเท่าตาฟางจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญงานเปิดสามแดนโลกธาตุ 1. ถวายหลวงพ่อสุธรรม 1,000 บาท 2. ทำบุญมหาสังฆทาน 1,000 บาท 3. กองทุนวิทยุเสียงธรรม 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 3,000 บาทดูมากเลยเอาดีสมปรารถนาเลยนะสามแดนและสองแดนยังคอยอยู่เด้อเอาโชคดีนะอยู่ดีมีสุขกันลูกหลานเอาเอาเข้ามาที่ย้อนเข้ามาเลยไอ้ตัวน้อยว่าไงจ๊ะนี่วันนี้เร็วมาวันนี้เร็วเร็วมาโดนเอานี่ก่อนเร็วนี่เร็วหยิบไปเลยไปมาถามน้อยเร็วหยิบไปเลย โรงทานข้าวมันไก่อุดรชุมแพร่ร่วมบริจาค 6,540 บาทเด้อโรงทานข้าวมันไก่อุดรชุมแพร่ 6,540 บาทโอ้ดูตัวหนังสือเยอะตาลายเลยเอ้าวางลงวางลงเอามามีอะไรมาเอามาโลดอะนิกาวาสสังฆาลานอุปาทวยะหัมมิโนอุปชิตวานุโรชันติเตสังภูปสโมสุโคสะเบสะตามรันติจามะริสุจามะริสะเลสะเทวะหังมะริสามินัตติเมเอตสังสยองมาเว้ยมาขำเว้ยว่าไงครับเหรอแล้ววันนี้ทำไมไม่ไปเรียนเหรอวันหยุดเหรอวันนี้แล้วเปิดไปไหนตั้งใจเรียนดีนะครับขยันเรียนสูงจะได้เรียนสูงเก่ง
2: อ้าวไปได
1: ้เออเอาเข้ามาเลยเออเอาเออวันดีเอ้ยว่าไงเนี่ยเอาจะกลับยังไง มาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อคืนเมื่อวานมาบ่ายเมื่อวานเนี่ยเออเอาโชคดีนะให้อยู่ดีมีสุขนะเอามาเลยเอาอยู่ที่มีสุขกันได้เอามาเข้ามาเลยโอ้ไปอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ตอนนี้เหรอเอ้าเหรอนึกว่าไปอยู่นู่นอยู่ศิลาชานู่นไม่ใช่นู่นอันนั้นลูกชายเอาดีอยู่ดีมีสุขนะเออเอามาเลยเออเอาดีมีสุขทุกคนเอามาเรือบุญโอ้เรือบุญนี่ได้กองทัพเรือหนุนหลังเลยเนี่ยโอ้แต่นี่มันก็ไม่มีคว่ำกลางทะเลเลยเว้ยมีไปถึงฝั่งนิพพานผลนิพพานแน่นอนเลยตอนนี้เอาไอ้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าในธรรมของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์โดยเร็วพันทุกคนนะมาตัวน้อยมาแล้วมาเลยเดี๋ยวหลวงปู่จะเอาอยู่วัดหลวงปู่นะรู้ไหมล่ะคนเก่งๆมาอยู่กับหลวงปู่เก่งมากเลยนั่นไปรับรางวัลเลยเห็นไหมคนเก่งได้รางวัลแล้วเอามาเอาวางนี่มาเอามาแล้วว่าไงเรือบุญเนี่ย
5: 30พฤษภาเวียนมาบรรจบเป็นวันครบ44ปีล่วงแล้วหนาวันทิ้งขันโยมมารดาองค์หลวงตารวมศรัทธามาพร้อมใจร่วมบุญกันอุทิศให้สัมภเวสีมีญาติไม่มีญาติโปรดรับบุญเปิดโลกธาตุจากพวกฉันนาคอินพรหมยมยักษ์สาธุการป ไปสวรรค์ไปนิพพานทุกท่านเถ
1: อดีมากเลย
5: คณะเรือบุญปากน้ำเจ้าค่ะ กราบน้อมถวาย
1: เดี๋ยวงานบุญสิริกิติ์เนี่ยเอากองทัพกองเรือบุญนี่ไปแล้วให้กองทัพเรือหนุนหลัง
2: วันที่เท่าไหร่เจ
1: ้
2: าคะ
1: วันที่เท่าไหร่นะ
6: 12
1: ไปเลย
2: เจ้าค่ะ
1: ยกกองเรือไปเลยนะ
2: เจ้าค่ะระยอง
1: เข้ามา
2: สัตหีบ
1: เอ้าไม่รู้จักสิริเกตโรมันสิริเกตไม่รู้จักเหรอ
2: เจ้าค่ะยังไม่เคยไปเลยเจ้าค่ะดีเจ้าค่ะลูกจะได้เผื่อไปดูหลังคอจะต้อง
1: ดีแล้วดีแล้วดีแล้ว
2: หลวงพ่อเจ้าค่ะมีทองมาถวาย
1: เกือ
2: บทองคำเข้าคลังหลวงเจ้าค่ะ
1: เออดีแล้วดีแล้ว
2: หลวงพ่อเจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวปีนี้จะให้ได้ร้อยกิโล
2: โอ
1: ้
2: ยสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะพวงมาลัยนี้ลูกฝันวันพระก่อนวันฉัตรมงคลว่าพระหลวงตามหาบัวท่านเดินบิณฑบาตมาลูกเลยนำพวงมาลัยขึ้นถวายท่านหงายบาตรรับลูกเลยตกแต่งวันนี้ลูกแต่งพวงมาลัยเข้ามาถวายองค์พระหลวงตามหาบัวเจ้าค่ะ
1: ได้เลยไปวางรูปหน้ารูปหล่อท่านที่ตรงหน้าประตูเนี่ยนะไปบูชาองค์ท่านอยู่นั่นเลย
2: เจ้าค่ะ
1: นะรูปหล่อหลวงตา
2: เจ้าค่ะแล้วก็วันนี้กราบถวายผ้าขาว30ผืนในวันที่30พฤษภา
1: เอ้าดีมาก
2: แล้วก็เครื่องปัจจัยทยทานผ้าป่าเปิดไตรโลกธาตุ 100,000 บาทผ้าป่าสวนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเกินกว่า 50,000 เจ้าค่ะแล้วก็กราบถวายส่วนองค์ท่านอาจารย์ 5,000 เจ้าค่ะกราบถวายท่านอาจารย์เชอรี่ 4,000 เจ้าค่ะ
1: อ้าวอนุโมทนาด้วยนะ
2: สาธุขอมรรคผลนิพพานเป็นของทุกท
1: ่
2: าน
1: ถือพวงมาลัยไปเลยเจ้าค่ะดีแล้ว
2: ทองคำ
1: อ้าววางนี่เหรอทางนู้น
2: เอาม
1: า
2: ขบวนพระหลวงตารับพวงมาลัยหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ
1: ฮะ
2: พระหลวงตารับพวงมาลัย
1: หมายเป็นบอกท่านเลยนี่แหละวันนี้เอาพวงมาลัยมาถวายหลวงตาเลยหลวงตารับด้วยบอกท่านเลยเดี๋ยวท่านจะยื่นมือมาไป
2: ยื่นมือมารับลูกทุกคนไปมรรคผลนิพพานหมดเลยนะเจ้าค่ะ
1: ไปเอาเข้ามาเรือบุญเรือบุญวันนี้มีกองทัพเรือหนุนหลังเลยไม่มีคว่ำกลางทะเลแน่นอนเลยโอ้ยดีมากเลยเอาน้ำมนต์นะด้วยนะผมอะไรสวยแค่วางลงยกส่งไปนู่นนี่โอ้ยเอานุโมทนาด้วยนะโอ้ยดีมากเลยเนี่ยของก้นบาทสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แน่นอนเลยมาคุณยายมาเอาบุญรักษาเนี่ยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยยายเนี่ยมาเอาส่งวางตรงนี้เลยเอามาวางเอาได้ทางนู้นรับออกไปกองการเงินคณับเลยเอามาเอาโอ้ยอันนี้ล่มนี้มีคุณค่ามหาศาลเลยเนี่ยยกไปเอามาโอ้ยล่มวิเศษท่านใดจะร่วมบุญเป็นปัจจัยก็เข้ามาได้เลยนะร่วมบุญเป็นปัจจัยเพื่อบุญสามแดนโลกธาตุของเราจะเป็นปัจจัยก็นำมาทางนี้ได้เลย จะเป็นวัตถุสิ่งของออกไปทางกองมหาสังฆทานนั้นเพื่อเราจะได้แบ่งปันเงินไปตามวัดต่างๆทั้งหลายมายกมาเอามาโอ้ดีมากเอามาน่าดีเอาวางลงโอ้มาเลยมาเลยนั่นโอ้ยเรือบุญออกค่อยๆเลยปลายไม้พิจิตรจิ้มตากันไม่ได้เลยพันนุปัจจัยวางทานโอ้ยยกไปโอ้ยอันนี้ไม่เอาเรือจักรีมาล่ะฮะต้องยกเรือจักรีมาไหมเอาไปเอามาเลยลูกนี่เอามาเอายกตั้งลงโอ้ที่เรือหลวงปู่ฟันเนี่ยเอายกไปมาวางลงมา
6: อะไรมันพุ่งเรือไว้เต็มเลยนะเดี๋ยวจะไปตะกี้ท่านอาจารย์ครับสิริกิจร่วมกันมาทำข้าวตากันที่ 30,000
1: ดีอนุโมทนาด้วยนะอ้าวนุโมทนาด้วยแล้วลูกหลานเนี่ยเป็นบุญหนุนนำหนุนส่งชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญนี่เรือท่านพลีอ้าวดีมากเลยยกไปนี่โอ้ยเรือหลวงตาเอายกไปเอาเข้ามาวางลงได้เลยมาดูพวงมาลัยของงานเท่าเนาะเอาเข้ามาบูชาคุณบูชาธรรมองค์พระหลวงตามหาบัว30พฤษภาคม2569วันเปิด3แดนโลกธาตุกลุ่มพลังบุญอำเภอโนนสะอาดนำโดย1แม่ชีประภาสีประภาสิริ2แม่กันศรีสวัสดิ์น้อมถวายปัจจัยดังรายการต่อไปนี้1ค่าน้ำค่าไฟจำนวน 5,000 บาท2ค่าใช้จ่ายทั่วไปภายในวัด 5,000 บาท3ถวายส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรมธรรมโมจำนวน 10,000 บาทรวมทั้งสิ้น 20,000 บาทเฮ้ยมาถามเมื่อว่าไงหมอนี่เอามาบวชเนี่ยวันนี้ไม่ให้กลับบ้านเนอะเอาบุญเองกับหลวงปู่เลยโน่นโน่นไปเอาบุญแล้วไปเอาบุญแล้วไปเลยไปเอาบุญเลยแล้วเอาไอ้ตัวน้อยเอาวางนี่แล้วโอ้เก่งมากเลยไปเอาบุญเลยไปเอาบุญเลยไปเอาบุญเลย
7: เ
1: ออ
7: ไม่ได
1: ้
7: เออ
1: แ
7: ล้ว
1: เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเ ไอ้บุญรักษาเขาเด้อบุญหนุนส่งแล้วไอ้แค้วคลาดปลอดภัยหายเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเร็วนะกราบน้อมถวายผ้าขาวเพื่อร่วมงานเปิด3แดนโลกธาตุ30พฤษภาคมอุทิศให้ดวงวิญญาณของนางสาวอรจิตลีลาศักดิ์สิรินางออนพินอรพินลีลาศักดิ์สิริและอุทิศบุญให้บิดามารดาเทวดาคุ้มครองเจ้ากรรมนายเวรบรรพบุรุษผู้มีพระคุณทั้งหลายผู้น้อมถวาย1พระสุรนาถสุรเตโช2แพทย์หญิงกิมาพรขมนรงค์3ด็อกเตอร์เภสัชกรยานดินขมนรงค์4แพทย์หญิงณพรขมนรงค์5เด็กชายวรนนท์สุพิญโยสโมสรอ้าวบุญรักษาหายโรคภัยหายภัยหายเจ็บหายป่วยมีแต่ความปลอดภัยมีแต่ความแค็งแกร่งตลอดไปก็เหลืออ๋อเป็นมากเลยอ่ะตอนนี้อยู่ศรีนครินทร์ฝากบุญไปหาบอกว่าให้บุญรักษาหายเจ็บหายป่วยโดยเร็วนะแผ่เมตตาไปถึงตลอดเลยนะข้าพเจ้าทนายมานิตลีลาศักดิ์สิรินายจักรพงศ์ลีลาศักดิ์สิรินายณัฐพงศ์ลีลาศักดิ์สิรินางสาวพิทยาภาลีลาศักดิ์สิริขอน้อมถวายทำบุญจำนวน 3,000 บาทเพื่อร่วมงานเปิด3แดนโลกธาตุ30พฤษภาคม2569และข้าพเจ้าและครอบครัวขออุทิศให้ดวงวิญญาณของนางอรจิตลีลาศักดิ์สิรินายอรพินนางอรพินลีลาศักดิ์สิริและอุทิศบุญให้บิดามารดาและนางสุพิชลีลาศักดิ์สิริภรรยาและเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตลอดบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณทั้งหลายขอจงได้รับผลบุญที่ข้าพเจ้าและครอบครัวได้ตั้งโรงทานและทำบุญถวายพระภิกษุสงฆ์ในวันนี้สาธุเด้ออ้าวสมปรารถนาเลยนะเอาเข้ามาเข้ามาลูกหลานเข้ามาเอาเข้ามามามาเอามาเยอะแยะเลยเลยนั่นดีนั่นดีแล้วเป็นไงนั่นโอ้ไม่ได้ไปนานแล้วเดี๋ยวเหรอ
7: ตอนนั้นไปไอ้เจ้าอูด
1: แฟนแอลเนี่ยฮะต้องเขยน่ะตายก็ไปจัดงานจนเสร็จเลยแล้วจะกลับมาก็คิดว่าคงจะตามภาษานี่อาจจะได้ไปเพราะจะได้ขึ้นไปเชียงใหม่ไปเทศอบรมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็จะไปงานของหลวงปู่บัวเกศด้วยแล้วจะเข้าไปน่านด้วยเอาแล้วเป็นไงกิจการงานของเราเหรอ
7: ตั้งแต่วันที่23พาขนมไปวัดป่านาคนิมิตกิจกรรมหน้าที่นี้มีอยู่ในราย
1: ดีละดีละเอาเดี๋ยวโชคดีแล้วโชคดีให้อยู่ดีมีสุขนะเช่นกันเลยเช่นกันเลยโชคดีต่อไปได้โชคดีมีสุขเอาไว้บักคำไว้โอ้ยเก่งมากเลยเว้ยเรียนซื้อเก่งนะครับรู้ไหมแต่ห้ามขี้เกียจนี่ขยันเรียนซื้อแล้วจะได้เรียนซื้อเก่งเอาของเยอะๆเลยยกขึ้นมาก
8: ราบขออนุญาตเจ้าค่ะวันที่30พฤษภาคม2569เนื่องในวันเปิด3แดนโลกธาตุวัดป่าบ้านตาด คณะผู้ร่วมบุญอาจารย์นิดกราบน้อมถวายสังฆทานและปัจจัยทำบุญดังต่อไปนี้1ผ้าขาวมัสลินและซันฟอไรส์4พับจำนวนเงิน 8,080 บาท2สังฆทานของใช้พระ2กล่องเป็นเงิน 12,000 บาท3ปัจจัยโอนเข้าบัญชีวัดป่าบ้านตาดตามสลิปที่แนบมา 30,000 บาท4ปัจจัยต่อยอดเป็นเงินสด 4,260 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,340 บาทขอให้ผู้ร่วมบุญทุกท่านได้รับบุญตามแรงอธิษฐานด้วยเทอญ
1: สาธุเอาเลื่อนไปเลยเลื่อนไปเลยเอาเยอะเลื่อนมานี้ก็ได้ยกขึ้นมาถ้ายกไหวยกขึ้นมาเลื่อนไปเอามา
9: วันนี้ขอให้หลวงพ่อท่านแข็งแรงแข็งแรงนะเจ้าค่ะ
1: เอาให้พวกเราทุกคนแข็งแรงด้วยนะ
9: สาธุ
1: โอ้ย
9: ใส่อย่าพ่อจะหาหวยทานได้เลยเจ
1: ้าค่ะหวยทานอะไรโอ้ก็มัดข้อมือ
10: ส่งมาทางนี้ก็แล้ว
9: ให
10: ้
9: หลวงพ่อเองให้หลวงพ่อเจ็ดก่อน
1: เอาเสกไปแล้วเด้อของขังจะดีเลยใครได้ไปเนี่ยชีวิตมีแต่กำไรอย่างเดียวไม่เจอขาดทุนเลยไปรับได้เลยนะนั่นแหละชีวิตจะมีแต่กำไรตลอดไปเลยไม่พบเจอขาดทุนเลยนะมีแต่กำไรได้ทำบุญสามเดือนโลกกับท่าจำนวน500มาลูกหลานมาเรื่องในวันงานเปิดสามเดือนโลกกับท่าวัดป่าบ้านตายคณะผู้ร่วมบุญอาจารย์นิดกราบน้อมถวายสังฆทานและปัจจัยทำบุญดังต่อไปนี้หนึ่งผ้าขาวมัสลินและซันฟอไลสี่พับจำนวนเงิน 8,080 บาทสองสังฆทานของไทยพระสองกล่องใหญ่เป็นเงิน 12,000 บาท 3. ปัจจัยโอนเข้าบัญชีวัดป่าบ้านตาตามสลิปสำเนาที่แนบมา 30,000 บาท 4. ปัจจัยต่อยอดเป็นเงินสด 4,260 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,340 บาทแล้วโอ้ยเฮ้ย
11: ไปเลยตั้งใจเรียนทำหน้าที่ตัวเองให้ดีมีกับความที่เป็นตัวมานำความภูมิใจตื่นจิตพระสูตรพ่อแม่ด้วยเ
1: ด้อดีมากเลยมาเลยมาเลยเข้ามาหลังเข้ามาโอ้ยดีมากเลยเอาก็อยู่ดีมีสุขเด้อเช่นกันเลยเอาอยู่ดีมีสุขทุกคนเหรอมารถหรือมาเครื่อง
12: มารถ
1: ขับกันมาเองเลยเหรอ
12: ไปหาหลวงพ่อแต่หน้าไม่มีแล
1: ้
12: วค
1: ่
12: ะ
1: เออเอาโชคดีทุกคนนะอยู่ดีมีสุขกันเอาเข้ามาเอาโอ้ยดีมากเลยอ้าวคุณรักษาทุกคนนะกองปัจจัยก็ไปทั้งหมด
12: ปัจจัย
1: หมดอ๋อค่ะฮะพักเหรอมา น้อมกราบถวายส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรมเพื่อเนื่องในงานวันเปิดสามแดนโลกธาตุมีดังนี้หนึ่งกองทุนวิทยุเสียงธรรม 5,000 สองพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ 5,000 สามทั่วไปภายในวัด 5,000 สี่กองมหาสังฆทานและรถเข็น2คัน 12,000 บาท5ส่วนองค์พระหลวงพ่อสุธรรม 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาทกลุ่มพลังบุญโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยผู้ถวายอ้าวอนุโมทนาด้วยเด็กบุญหลายๆทุกคนโชคดีโชคดีอ้าวค่อยๆไปมาเอาปัจจัยทางนี้เอาเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยลูกหลานเข้ามาถวายปัจจัยทำบุญวันสามแดนโลกธาตุเพิ่มเติมอีก 1,000 บาทคุณแม่เข็มแม่สุจินดาสวามิพร้อมลูกหลานเจ้าข้าขอน้อมและน้อมถวายอะไรส่วนองค์อีก500บาทเอา ตาลายไอ้ตัวน้อยไอ้ว่าไงจ๊ะว่าไงเออเก่งดิเก่งแล้วเนาะเดี๋ยวมาอยู่หลวงปู่วะ
13: เดี๋ยว
1: มาอยู่หลวงปู่เนาะเนาะโอ้ยเก่งมากเลยไปนู่นไปเอาบุญนู่นเร็วเอาบุญก่อนเร็วนี่เห็นไหมเนี่ยเอาบุญแล้วเร็วเก็บแล้วเร็วอย่าตัวเร็วเอาอีกเลยเร็วเอาได้สุขภาพดีอยู่นะดูแลสุขภาพด้วยตอนนี้นะดีมากเลยน่าดีมากเลยดีมากเอาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปเลยโอ้ดีมากโอ้ย่ามอย่างดีเลยเนี่ยดีมากเอาอนุโมทนาด้วยนะทุกคนอยู่ดีมีสุขแล้วทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ดีมีสุขต่อไปอันนี้ครับว่าแล้วสีใหม่แบบนี
14: ้เป็นเทคนิคการกินของแบบใหม่ทำภาพนี้ทำมาทำภาพในประเทศไทยตอนน
1: ี้วางลงโอ้ดีมากเลยสวยงามมากดิดีมาก ไอ้ที่ดูนี่มันเป็นสีหรือไงเป็นฮะไก่สวยอ่ะดีมากเลยอยู่ดีมีโซเดอร์พันเอกวิทยาคุณศศิชาสาลิยาผู้บังคับการกรมฐานพานที่45และภริยาถวายปัจจัยเนื่องในวันเปิด3แดนโลกธาตุและวันครบรอบวันเกิด 1,000 บาทเด้อเอาให้อยู่ดีมีสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะหน้าที่การงานมีแต่ความเจริญก้าวหน้าตลอดไปอยู่ระยองอยู่แถวไหนกันเนี่ยโอ้อยู่เพด้วยนะเกิดเพเลยเปล่า
15: เกิดเพเ
1: ลยจ้ะโอ้ยเกิดเพไอ้พวกนี้มันเกิดรุ่นหลังเนี่ยแหละเราออกมาตั้ง50กว่าปีแล้วโอ้ย
15: ฉันเลยอ่ะจับ
1: บ้านเพนี่หลังคาเรือนหลังไหนไม่เคยเข้าไปไม่ดี
15: เลยร้านขวางอ่ะจ้ะร้านทองอ่ะร้านทองมีร้านเดียวเก่าแก่เลย
1: ใหญ่เตี้ยวแต่ตังกวยอะไรพวกนี้คุ้นเคยตอนนั้นแหละ
15: แล้ว
1: อ
15: ่ะจ้ะ
16: ตังกวยรัฐบาลตา
15: ไหนวันแล้วล่ะจ้ะ
1: นั่นดิรุ่นนั่นแหละไอ้รุ่นนี้มันรุ่นหลังหรือออกมาเอาโชคดีโชคดีเว้ยแล้วมากันหลายคนไหม
16: ครอบครัวครับ
1: เหรอ
16: ต้นปีมารอบนึงแล้วคร
1: ับ แล้วกลับเมื่อไร
16: อีก3วัน
1: อีก3วันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเวียนเทียนที่ดีก็ได้ดีนะเอาโชคดีอยู่ดีมีสุขกันด้วยเอาได้ได้เพเดี๋ยวนี้มันมีแต่คนต่างถิ่นเข้าไปอยู่แต่ก่อนนี้นี่ก่อนนี้อาจารย์ตรงยังอยู่
15: ฉันน่ะหลานอาจ
1: าร
15: ย์โต
1: กค่ะตอนนี้มันคนพื้นทินเนี่ยรู้จักทุกหลังคาเรือนเนี่ยบัตรเทียนเอาไปเอาเข้ามาเนอะลุงหลานเข้ามาเนอะเอ้านี่แล้วท่านชินน่ะไปบินตะมากินอยู่บ้านเพชรแล้วว
16: ัฒนธรรม
1: เออเ
16: ลยยอมเลยยอมเลยยอม
1: ไปบินตะมาหากินอยู่ที่บ้านเพชรแต่ไม่ใช่ชาวระยองไม่ใช่ชาวบ้านเพชรเอามามามาลูกหลานมาโอ้มันจะเข้าวันใหม่แล้วมันจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวเอามาเว้ยมาขำเว้ยเฮ้ยมาบวชได้แล้วเว้ยว่าไงครับฮะ
17: มาบวชดีกว่าว่ะ
1: เรียนสื่อชั้นไหนแล้วเนี่ยป.ป.4โอ้โหตัวยังไม่ยักษ์เลยเว้ยเอาเดี๋ยวเรียนจบแล้วมาบวชมาบวชเองก่อนนะไปได้เลยเดี๋ยวมาบวชเองแล้วเอามามามามาเออนี่ขอแขนลายดีนะเว้ยเฮ้ยเห็นพวกลายนี่ชอบเลยเอาไปก็ดีอยู่ดีๆเปิดได้มาโอ้ยอยู่ดีมีสุขกันนะแล้วก็น่าท่านรองบอจะกลับเมื่อไหร่เนี่ยเออ
16: ขอ
1: โอ้ดีมากเลยดีมากเลย แล้วโอ้ยแล้วโอ้ดีมากเลย
16: บางเขตก็ตามผู้ป่วยแล้วก็มีแจกบัตรคร
1: ับ
16: มีคนไข้มาพอสมควร
1: แล้ว
16: พวก
1: เราทุกคนเนี่ยนะต้องห้ามป่วยเด็ดขาดเลยนะถ้าไปป่วยแล้วคนไข้ที่ไหนก็จะมาไว้ใจเราโอ้ยหมอยังป่วยแล้วเรื่องอะไรจะไปให้หมอดูแลรักษาถ้าตัวหมอเองยังป่วยเลยเพราะนั้นพวกเราต้องห้ามป่วยคนไข้ก็จะไว้ใจพวกเราได้เอากับทุกคนในมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ผ่านพ้นโรคภัยไข้เจ็บไปทุกสิ่งทุกประการเลยนะดีมากเลยได้เอามามาแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะไปพบกันแล้วเอารถอะไรมากันอ่ะ
17: รถบ้านสุทาง
1: โอ้ดีมากเอาไปรถบัสรถเราเองแบบไปแวะไปเรื่อยเที่ยวไประหว่างทางเรื่อยได้ท่านอูอยู่ไหนเนาะท่านอูอ่ะท่านอูอูอยู่หรือเปล่าท่านอู๋เหรอเว้ย
17: เด
1: ี๋
17: ยว
1: แ
17: ล้วครับ
1: ฮะ
17: ท่านก็ต้องมีคนอย่างที่ได้รับจากผม
1: ครับใช่ครับแล้วบอกแล้วไปบอกกับคุณหมึกเลยเออใช่เออก็นั่นแหละก็ไปจ่ายไปทางนู้นแหละไปบอกเลย
17: ก็ผมซื้อโอกาสกราบลาเลย
1: เออได้ลูกศิษย์หลวงปู่ฟักมาทำโรงทานทุเรียน500ลูก500ลูกยังไงหลวงปู่ไม่เห็นสักลูกนึงนะเดี๋ยวจะไปฟ้องหลวงปู่ฟักด้วยนี่เออฮะลูกศิษย์หลวงปู่ฟักบอกลูกศิษย์หลวงปู่ฟักมาทำโรงทานทุเรียน500ลูกนางบุษยานุชเขตฐาเจริญสุขขอถวายทุเรียนหลวงพ่อสุธรรมโบ30ลูกยังไม่ได้เจอสักลูกนึงท่านอู๋อยู่หลังเหรอ
17: ไม่อยู่ครับไอ้คนติด
1: ตามไม่เดี๋ยวบอกพวกกลุ่มฐานเรือโรงพยาบาลศิริกิติ์อ่ะจะเข้าไปกราบที่กุฏิหลวงตาบอกท่านอู๋ช่วยดูแลด้วย

0: ที่1,000 บาทอ้าวโอ้ยเป็นวันใหม่แล้วเนี่ยเที่ยงแล้วนะนี่โทษๆๆๆๆๆเมื่อเช้าเมื่อเช้าบินสบายก็เหมือนไหลจะหักร้อนฮะว่าไงกัน
1: รวมเงินปัจจัยโอนมาเยอะปู่ที่ที่ไม่ได้รวมเยอะแค่เลยเอาแค่นี้พอแล
0: ้
1: ว
0: เอามากี่ล้านวะ
1: โอ้เด็กเข้าไปรู้สึกแต่ว่าสายผมนี่ไม่น่าจะจับไว้
0: เออเอามาเห็นเปล่าเห็นตัวเสือเปล่าเอาดีก๊อกบีแล้วอะไรเนี่ย
1: ของคณะญาติธรรม
0: คณะพี่น้องญาติธรรมถวายเครื่องไทยธรรมอุปโภคบริโภค16,200ผ้าขาว10 พับ20,000ปัจจัยโอน30,000รวม212,400 บาทเด้อจัดก่อนกลับไปไหนล่ะอุ้ยจะไปทำไมเพชรบูรณ์บ้านตายก็กว้างกว้างเอาเดินทางปลอดภัยเด้อเดินทางปลอดภัยกันแม่ชีทิพวรรณวัดถ้ำผาแดงนิมิต200อ้าวอนุโมทนาด้วยเมื่อวานอยู่ที่กุฏิก็ได้หลายบาทอยู่เนี่ยเม็ดพลอยฮะเงินไว้หล่อพระเงินไว้หล่อพระเอารับพรรับพรจะอนุโมทนาให้พรเนอะวันใหม่ขึ้นวันใหม่แล้วเนี่ยยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทเป็นรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติยอวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตพัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสุริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสถาโสทีมพระวันตุเต

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่ 1 บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านจะมารับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4Bคลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

เมื่อสมัยข้าพเจ้ายังเป็นเด็กอยู่จำได้ว่าเคยชอบเขียนหนังสือเหมือนกันแต่ถ้านำมาอ่านในเวลานี้แล้วคงจะน่าขันมากถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าได้ลองพยายามเขียนขึ้นอีกตามเหตุการณ์และความทรงจำเมื่อคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนประเทศต่างๆเป็นทางราชการคงจะให้ความเพลิดเพลินและเป็นประโยชน์บ้างในด้านที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติต่างๆที่ได้ผ่านพบมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงบอกเล่าถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถด้านวรรณศิลป์ได้ทรงใช้ภาษาที่เรียบง่ายบรรยายให้เห็นภาพรวมถึงความรู้สึกในพระราชฤทัยซึ่งแฝงด้วยพระอารมณ์ขันครั้งแรกที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้นักหนังสือพิมพ์เฝ้าข้าพเจ้ายังจำได้ไม่มีวันลืมว่าข้าพเจ้านั่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกอยู่ข้างที่ประทับมือเย็นเฉียบด้วยความกลัวเครื่องขยายเสียงเครื่องอัดเสียงเต็มไปหมดไฟฉายตั้งส่องมาสว่างจ้าจนตาพร่าทั้งมีแสงวับแวบวับแวบอยู่ไม่ขาดระยะผู้คนช่างมากันมากมายเหลือเกินยิ่งกว่านั้นเนื้อหาของพระราชนิพนธ์นี้ยังถ่ายทอดให้เห็นถึงพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นบุญเหลือเกินที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งได้คล่องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสทำให้ทรงปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนสำคัญสำคัญของแคนาดาอย่างดีทรงบอกเล่าถึงบทเรียนที่ทรงเรียนรู้จากพระราชดำรัสอันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ดีใจที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีโอกาสเล่าให้ชาวต่างประเทศรู้ว่าความเป็นผู้เจริญแล้วความสว่างในด้านจิตใจของคนไทยเรานั้นมีมาช้านานแล้วข้าพเจ้าจึงได้นำแนวพระราชดำรัสนี้มาใช้บ้างเมื่อคราวไปแจกอนุปริญญาบัตรที่โรงพยาบาลสิริราชโดยหวังที่จะกระตุ้นเตือนให้คนไทยในปัจจุบันนี้มีเวลานึกถึงความเจริญทางจิตใจกันบ้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นแบบอย่างจากพระราชจริยวัตรอันสงบนิ่งสง่างามและการทรงปฏิบัติพระราชกิจด้วยความเข้มแข็งอดทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ในระหว่างทรงพระประชวรเห็นพระพักพระเจ้าอยู่หัวซีเซียวพระเนตรปรือพระพิษไข้ข้าพเจ้าก็ยิ่งกลุ้มใจแต่ก็สุดปัญญาไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรข้าพเจ้าทราบดีว่าท่านจะทรงอดทนจนถึงที่สุดทีเดียวไม่มีวันทรงยอมแพ้เป็นอันขาดที่สำคัญพระประสบการณ์และบทเรียนที่ทรงได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้หล่อหลอมเป็นหลักการทรงงานของพระองค์

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

0: อนิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกรณีนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้เป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยเราทุกท่านเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครที่อุตส่าห์พยายามมาบริจาคทานด้วยความรักชาติกับความเสียสละซึ่งเป็นของคู่เคียงกันได้มารวมน้ำใจแสดงออกให้เห็นในที่ชุมชนจำนวนมากนี้ก็เป็นที่มั่นใจว่าชาติไทยของเราเมื่อเห็นแก่ส่วนรวมด้วยความรักชาติแล้วความเสียสละก็ตามกันมาอย่างนี้จึงทำให้แน่ใจว่าชาติไทยของเราจะยีรังถาวรและแน่นหนามั่นคงสืบต่อไปด้วยน้ำใจของพี่น้องชาวไทยรักชาติและเป็นนักเสียสละด้วยกันสำหรับหลวงตาที่ได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายคราวนี้ ก็มาด้วยน้ำใจจริงๆหลวงตาไม่มีอะไรที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียแบ่งสรรปันส่วนกับสมบัติเงินทองเข้าของที่ได้นำพี่น้องทั้งหลายในการบริจาคทานแม้น้อยหนึ่งเลยมาด้วยน้ำใจที่เมตตาสงสารแก่พี่น้องทั้งหลายทั้งนั้นวันนี้ก็ได้มาแสดงธรรมเพื่อเป็นความระลึกชาติของเราศาสนาของเราซึ่งจำมีประจำประเทศไทยมาและเป็นแก่นอันสำคัญแห่งชาติไทยของเราคือพุทธศาสนาเราเป็นจนกลายเป็นลูกชาวพุทธเกือบทั่วประเทศไทยวันนี้ก็ได้มาฟังอัดฟังธรรมพร้อมกับการบริจาคยังได้แสดงธรรมแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายให้เป็นที่ระลึกและนำเป็นคติเครื่องเตือนใจและปฏิบัติตามต่อไปเราจะมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงทั้งทางด้านจิตใจที่มีศีลธรรมเป็นเครื่องรับรองว่าถูกต้องแล้วและการประกอบหน้าที่การงานที่มีศีลธรรมเป็นรั้วกั้นหรือเป็นขอบเขตเราก็ไม่ปฏิบัติตนแบบเตลิดเปิดเปิงที่หาที่ยุติข้องแวะไม่ได้อย่างนี้เราปฏิบัติไปด้วยความมีขอบเขตเหตุผลถือหลักธรรมเป็นที่ตั้งอันจึงเรียกว่าธรรมธรรมเป็นที่ตายใจได้ตลอดมาไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใด นี่พี่น้องทั้งหลายแสดงความรักชาติออกมาหลวงตาซึ่งมีจิตนาที่รักชาติรักศาสนาด้วยกันก็แสดงการต้อนรับกันได้เป็นเวลา3ปีร่วม3ปีมานี่แล้วโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าส่วนร่างกายนั้นอ่อนเพลียไปที่ไหนก็ลำบากลำบนแต่ก็ทนเอาด้วยอำนาจแห่งความเมตตาเพื่อจิตใจของพี่น้องทั้งหลายจะได้ซึมซาบกับธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมชาติที่ถูกต้องแม่นยำและตายใจได้แล้วจึงได้อุตส่าห์มาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังให้ยึดหลักใจเป็นหลักธรรมเป็นหลักใจใจไม่มีหลักใจรวนเร่ร่อน จไขว่คว้าใจหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ใจมีกี่ดวงก็ตามเมื่อหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้แล้วก็เหมือนกันกับสัตว์หรือคนตกน้ำในมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละตกลงไปแล้วต่างคนก็ต่างว่ายต่างลอยป๋อมแปมป๋อมแปมโดยหาที่ฝังหาฝาที่จะเกาะจะยึดไม่ได้ก็ต้องแบกว่ายกันอยู่เช่นนั้นไม่แบกว่ายก็จะตายการแบกว่ายพอบรรเทาทุกข์ก่อนตายจึงต้องตะเกียกตะกายแบกว่ายกันอยู่แต่หาที่ยึดที่เกาะฝังฝาที่ไหนไม่ได้เลยนี่คือจิตใจที่ขวายคว้าจิตใจที่ไม่มีฝั่งมีฝาฟังฝาได้แก่อัดแก่ธรรมเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์นี้รวมกันแล้วเรียกว่าธรรมนี่เป็นเกาะเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นที่ยึดที่เกาะฝากเป็นฝากตายของเราทั้งด้านชีวิตจิตใจและการดำเนินปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแถวตามแนวของธรรม นี่เรียกว่าเราว่ายไปเพื่อจะถึงฝั่งแห่งธรรมคือความแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วจึงเรียกว่ามีหลักมีเกณฑ์ไม่ขวายคว้าเฉยๆเหมือนเขาตกน้ำในมหาสมุทรซึ่งหาฝั่งฝาไม่ได้ ลายไหนตกไปก็ลอยป้อมแปมป้อมแปมแล้วก็ตายจมน้ำลงไปเป็นอาหารของปลาและเต่าไปหมดไปหมดหารายที่จะรอดขึ้นฝั่งแห่งความปลอดภัยไม่มีเนี่ยจิตใจที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีอัตมีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะแล้วย่อมเป็นเหมือนกับคนตกน้ำในมหาสมุทรมีแต่จะจมน้ำตายโดยถ่ายเดียวเท่านั้นหาความปลอดภัยไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอน ฝั่งฝาอันถูกต้องแม่นยำให้แก่พวกเราทั้งหลายซึ่งก็พอดีกับเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นหลักเป็นเกณฑ์อันถูกต้องแม่นยำปราศจากความสงสัยแข็งใจว่าจะเป็นอย่างอื่นนอกจากความปลอดภัยสำหรับสัตว์ผู้ที่มาเกี่ยวเกาะพึ่งพิงเท่านั้นนี่เราก็ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมซึ่งเป็นเกาะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วยึดไว้ภายในจิตใจของตนนี่เรียกว่าเป็นผู้มีที่พึ่งไม่ขวายคว้าไม่โลเลเกิดมาเรายังไม่ได้มีหลักมีเกณฑ์ที่เกาะที่ยึดใจเบื้องต้นก็ตามแต่เมื่อมาพบมาเห็นเกาะเห็นดอนเห็นที่ยึดที่เกาะคือธรรมนี่แล้วกรุณาพากันยึดกันเกาะด้วยพุทโธธรรมโมสังโฆนี่เรียกว่าเป็นที่พึ่งที่พึ่งแต่ละประเภทประเภทการให้ทานก็เป็นฝั่งเป็นฝาเป็นเกาะ ให้เรายึดพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมคือการให้ทานของเรา การให้ทานคือความเสียสละ แม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาอยู่ร่วมกันเขาก็มีการเสียสละต่อกันเช่นมดง่ามมดแดงเป็นต้นเขาอยู่ในรวงในรังหรืออยู่ในรูขนขวายหาอาหารมาได้มาเลี้ยงกันในรวงในรังตลอดมานี่เรียกว่าเขาเสียสละต่อกันเลี้ยงดูกันไม่เห็นแก่ตัวอย่างเดียวนี่มนุษย์เราที่อยู่ร่วมกันก็ต้องมีการเสียสละเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะใจเขากับใจเรานั้นหวังผู้พึ่งหวังพึ่งผู้อื่นด้วยกันไม่มีใครจะมีใจอ่อนโดดเดี่ยวเป็นอิสระเสรีไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งใดทั้งนั้นไม่มีแม้รายเดียวบรรดาสัตว์ตลอดถึงมนุษย์เราย่อมหวังพึ่งพิงคนอื่นเป็นธรรมดาคนหนึ่งได้พึ่งทางหนึ่งคนหนึ่งได้พึ่งทางหนึ่งแม้ที่สุดเศรษฐีจะมีเงินเป็นล้านล้านก็ตาม ขาดที่เกาะที่ยึดที่พึ่งกันคือพวกบอยคนใช้คนงานไปไม่ได้คนงานทั้งหลายที่เป็นบริษัทบริวารของเศรษฐีแต่ละคนละคนมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็อาศัยเศรษฐี เศรษฐีก็อาศัยคนงานถึงจะมีเครื่องหนุนให้เป็นเศรษฐีได้คนงานเขาต้องอาศัยเศรษฐีจะให้เป็นที่ยึดที่เกาะพยุงตัวได้เลี้ยงครอบครัวเรือนและอัตภาพของตนไปวันหนึ่งวันหนึ่งจึงต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่ออาศัยซึ่งกันและกันแล้วต่างคนก็ต่างมีความเสียสละเห็นอกเห็นใจกันต่างคนต่างพึ่งพิงกันให้อภัยกันไม่ถือศีลถือสากันอย่างง่ายดายนี่คือธรรมครองใจมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันจึงต้องมีความเมตตาความเสียสละความให้อภัยกันไม่ถือศีลถือสากันอย่างง่ายดายไม่ถือชั้นวรรณะเป็นประมาณยิ่งกว่าถือธรรมเหล่านี้เป็นประมาณซึ่งเป็นความแน่นอนตายใจและสนิทสนมกันได้อย่างง่ายดายเมื่อมีธรรมประเภทที่ว่ามีเห็นอกเห็นใจกันใจเขาใจเราหวังพึ่งพิงซึ่งกันและกันทั่วหน้ากันไปหมดนี่ให้อภัยกันมีความเมตตาสงสารกันเสียสละเฉลี่ยเผื่อแผ่เจือจานต่อกันและกันไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้เห็นอกเห็นใจกันมนุษย์เราก็อยู่ร่วมกันเป็นสุขไม่จำเป็นจะถือเอาชาติเอาชั้นวรรณะเข้ามาวัดมาเวียงจึงจะนับถือกันอย่างนี้ถึงไม่มีคนเราเกิดมาก็ต้องมีชาติวรรณะก็สีสันวรรณะชั้นนั้นชั้นนี้มันก็มีด้วยกันนั่นแหละแม้แต่ลูกที่เกิดในมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์มันก็ยังมีชั้นชั้นของเด็กก็คือเด็กนั่นชั้นของผู้ใหญ่ชั้นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นชั้นชั้นขึ้นไปจนขึ้นถึงเป็นพ่อคนแม่คนเกิดไปจากชั้นเท่านั้นแหละไม่ได้ปราศจากคำว่าชั้นที่เราทุกคนที่เกิดมาในครอบครัวยะเรือนแต่ละแห่งละหนตำบลหมู่บ้านก็ย่อมมีชาติคือชาติเป็นมนุษย์มีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดแล้วก็มีชั้นตั้งแต่ชั้นนรกชั้นทารกที่อยู่ในท้องของแม่มาโดยตกคลอดออกมาก็เป็นเด็กจากนั้นก็เป็นเด็กขึ้นมาโดยลำดับจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นชั้นขึ้นมานี่เรียกว่าชั้นเหล่านี้มีอยู่กับทุกคนแล้วไม่จำเป็นจะต้องหาชั้นใดมาวัดมาเสี่ยงมาเหวี่ยงมาเอาเปรียบเอารัดกันดูถูกเหยียดหยามกันด้วยชั้นด้วยภูมิเพราะชั้นภูมิมีอยู่กับด้วยกันทุกคนหรืออันสำคัญก็คือว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันจะเกิดที่ไหนก็เป็นมนุษย์เมื่อพ่อแม่เกิดพาเป็นมนุษย์เป็นลูกของพ่อแม่เกิดมาอยู่ในแห่งหนตำบลใดเราเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมไม่ได้เกิดมาด้วยอำนาจแห่งชาติพามาให้เกิดให้แห่งชั้นพาให้เกิดวรรณะพาให้เกิดแต่เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครตกแต่งการเกิดของตนได้เลยว่าเราตายจากที่นี่แล้วจะไปเกิดเป็นบุคคลชั้นนั้นชั้นนี้เป็นพระมหากษัตริย์จนกระทั่งไปเป็นเทวบุตรเทวดาอินทร์ถมเราตกแต่งไม่ได้ต้องอาศัยอำนาจแห่งกรรมที่เราทำมาแล้วดีชั่วประการใดถ้าเราทำชั่วอยากจะไปเกิดเป็นเทวดาอินทร์พรหมมันก็จำต้องตกนรกอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงต้องให้เชื่อบุญเชื่อกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างแม่นยำท่านแสดงว่ากรรมบางสัตเตวิพัชชติยดีดังหีนับปณีตังกรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้ประณีตเลวทรามสูงต่ำต่างกันเป็นไปอย่างนี้ตลอดไม่มีอะไรที่จะมาตกแต่งสัตว์ให้เป็นได้อย่างใจหมายเลยนอกจากบาปจากบุญเท่านั้นเป็นผู้ตกแต่งบาปบุญคือการทำชั่วทำดีจนถึงกลายมาเป็นบาปเป็นบุญแก่เราก็คือเราเป็นผู้ทำเองกรรมจึงเป็นสมบัติของเราท่านแสดงไว้อีกว่ากรรมสะโกมิกรรมดายาโทกรรมโยนิกรรมบันทุกกรรมปฏิสรณาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นแดนเกิดเนี่ยเกิดจากอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนจึงต้องมีสัตว์ดีสัตว์ชั่วคนดีคนชั่วสัพพลกันไปทุกแห่งทุกคนไม่เว้นเนี่ยเรียกว่ากรรมพาให้เกิดนะก รรมเป็นสมบัติของเราเราทำแล้วจะไปแยกแยะปาดกรรมที่ไม่พึงปรารถนาออกเสียเหลือตั้งแต่กรรมดีมาเป็นสมบัติของเราอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเราทำชั่วแล้วความชั่วก็เป็นสมบัติหรือเป็นข้าศึกศัตรูต่อเราถ้าเราทำดีแล้วความดีนั้นก็มาเป็นสมบัติอันพึงหวังของเราเพราะฉะนั้นจึงพากันเ ชื่อเรื่องกรรมเมื่อเชื่อคนเราเกิดมาด้วยกรรมแล้วใครจะเกิดแห่งหนตำบลใดก็คือคนด้วยกันมีกรรมเต็มเนื้อเต็มตัวเหมือนกันแล้วต่างคนต่างเห็นโทษแห่งกรรมชั่วของตนที่ทำตัวให้ลำบากลำบนโง่เง่าเต่าตุ่นไอ้แก้ไขดัดแปลงศึกษาแล้วเรียนให้เป็นความฉลาดแล้วแก้ไขสิ่งที่ชั่วช้าละโมบทั้งหลายซึ่งทำเราให้เป็นคนทุกคนตนคนโง่เป็นคนชั่วมากลับกลายเป็นคนดีเพราะอำนาจแห่งการสร้างความดีของเรานี่เราแก้กรรมเราต้องแก้ที่เหตุคือการกระทำกรรมชั่วเราเคยทำมาเราละได้เมื่อเราละกรรมชั่วแล้วผลแห่งความชั่วจะไม่ติดตัวเราได้เลยเราปัดมันออกแล้วสร้างแต่กรรมดีผลดีก็เป็นสมบัติของเราทุกคนทุกคนเนี่ยกรรมพระกรรมเป็นสมบัติของเราเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พาให้มาเกิดด้วยกรรมด้วยกรรมมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอันใดไว้ก็ตามกรรมดีก็เป็นสมบัติของเรากรรมชั่วก็ต้องเป็นข้าศึกของเราอยู่จนได้นั่นแหละจึงพาให้พากันเลือกกรรมคือการกระทำของเราอย่าทำสุ่ม4สุ่ม5อย่าทำตามความอยากความทะเยอทะยานซึ่งด่วนมากมีตั้งแต่กิเลสพาให้ทำจึงมักทำคนให้ซาตามความชั่วเสมอผลที่เป็นมามีตั้งแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนโดยไม่คำนึงถึงกรรมที่ตนทำมาว่าผิดถูกชั่วดีประการใดแล้วก็มาตำหนิความทุกข์นั้นว่าไม่ดีไม่ดีเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาคือความชั่วเราไม่คำนึงจึงต้องสาวหาเหตุอยู่เสมอถ้าทำดีแล้วต้องเป็นผลดีทำชั่วต้องเป็นผลชั่ววันยังคำ นี่แหละหลักพุทธศาสนาท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วยังได้เคารพนับถือปฏิบัติบูชาอยู่ตลอดมาอย่างนี้นับว่าเรามีวาสนาคนทั้งโลกนี้มีจำนวนสักกี่ล้านคนที่เขาไม่เคยพบพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่เลิศเลอดังทั้งหลายได้ดังพวกเราทั้งหลายชาวพุทธได้เคารพเลื่อมใสอยู่เวลานี้เขามีจำนวนมากขนาดไหนจำนวนน้อยนั่นมาเป็นสมบัติของเราที่นับถือพระพุทธศาสนาเรียกว่าเรามีบุญญาลาภอันประเสริฐที่ได้เกิดมาพบพุทธศาสนาด้วยได้มีความเคารพเลื่อมใสปฏิบัติตามโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนี่แลเรียกว่าเรายึดหลักเกณฑ์คือธรรมอันประเสริฐได้จากศาสนาประเสริฐอยู่แล้วมาเป็นสมบัติของใจ นับว่าเรามีบุญวาสนาพอประมาณอยู่แล้วอย่าได้ปล่อยวางวาสนาของตนที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพุทธศาสนานี้ให้หลุดลอยไปให้ยึดรักศาสนานี้ไว้เป็นที่พึ่งของใจการทำบุญให้ทานเรามีมากมีน้อยอย่าตนีทีเหนียวความตนีทีเหนียวเป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวตัดทางอนาคตของเราให้อุดให้ตันเข้ามาเรียกว่าติดตันอั้นตู้เกิดในชาตินี้เราเขาเป็นคนตนีทั้งที่เขาเป็นคนกว้างขวางบริจาคทำบุญให้ทานสงเคราะห์โลกได้ทั่วๆไปแต่เรากลับกลายเป็นคนติดตันอั้นตู้ด้วยความตนีทีเหนียวเห็นจะได้เห็นจะเอาเห็นจะคดแก่โกงแก่ดีแต่ไถซึ่งเป็นการสร้างฝืนสร้างไฟเผาเราทั้งปัจจุบันอนาคตก็ติดตันอั้นตู้ตายแล้วบรรดาท่านผู้สร้างความดีทั้งหลายไปสวรรค์นิพพานจำนวนมากขนาดไหนเช่นสวรรค์ชั้นหนึ่งหนึ่งนี้มีเทวดามากขนาดไหนสวรรค์หกชั้นรวมแล้วจะมีเทวดามากเท่าไหร่พรหมโลกสิบหกชั้นเท้ามหาพรหมมีจำนวนมากขนาดไหนแทนที่เราจะเป็นหนึ่ง ในจำนวนมากเหล่านั้นได้ไปสวรรค์บ้างหรือว่าไปพรหมโลกบ้างกลับแหวกแนวลงไปนรกอเวจีซึ่งไม่มีใครปรารถนาอย่างนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งกับเราที่เป็นมนุษย์เกิดมาที่พึ่งก็ไม่มีขั้นเกิดมาแล้วก็มาสร้างความพินาศจิ้มหายแก่ตนเองซ้ำเขาไปอีกก็ยิ่งลงจมลงในนรกอเวจีตลอดไปหาฝังหาฝาหาที่จุดหมายปลายทางไม่ได้เรียกว่าขาดที่พึ่งมีตั้งแต่ความหมดหวังไม่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนามาเป็นของเรามาเป็นของเราเสียทั้งสิ้นนี่คือการทำชั่วผลจึงมีแต่สิ่งไม่พึงหวังเข้ามาให้เราได้เสวยผลกรรมโลกทั้งหลายจึงเป็นทุกข์เพราะความเสียหายที่ตนไม่สังรวมระวังแล้วทำสุ่มสี่สุ่มห้านั่นแหละ นี่เราให้ฟังเสียงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วมาทรงรู้เห็นสิ่งต่างๆคือความจริงทั้งหลายมีทั่วโลกธาตุนี้แล้วสิ่งความจริงทั้งหลายที่มีเต็มโลกธาตุนี้ไม่มีใครรู้ใครเห็นพวกเรากับเพียงสายตาของเราเห็นเท่าที่สายตาอยู่ในวิสัยของสายตาได้ยินก็อยู่ในวิสัยของหูส่วนที่ลึกลับมากกว่านั้นที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นนั้นพวกเราทั้งหลายไม่เห็นนี่ท่านนำสิ่งทั้งหลายที่พวกเราไม่รู้ไม่เห็นนั่นแหละมาสั่งสอนพวกเราเช่นบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเทวบุตรเทวดาอินพรหมจนกระทั่งถึงเปรตผีประเภทต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่มีเต็มอยู่ในโลกธาตุนี้แต่พวกเราไม่เห็นซึ่งมักจะลบล้างกันตลอดมาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีทั้งที่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นโลกวิถูรู้แจ้งแทงทะลุเห็นหลักความจริงเหล่านี้ทุกประเภททุกแง่ทุกมุมมาสอนอย่างประกาศเปิดเผยใจของเราที่เป็นใจกิเลสกลายเป็นใจหูหนวกตาบอดไปหมดไม่ยอมฟังเสียงแล้วก็บึกบืนไปตามความชั่วช้าละโมกที่กิเลสจูดลากไปตายแล้วก็จมนรกอีกโน้นอีกทั้งที่ว่านรกก็ว่าไม่มีแต่ผู้ไปตกนรกก็คือเราเสียคนเดียวนี่เรียกว่าไม่สมควรอย่างยิ่งขอให้พากันเชื่อผู้หูดีตาดีพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้รู้แจ้งแทงทะลุเป็นเจ้าของศาสนาด้วยใจที่บริสุทธิ์ทุกอย่างไม่ได้เป็นเจ้าของศาสนาทั้งที่มีกิเลสเต็มหัวใจดังที่ศาสนาทั้งหลายเขามีกันศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาชั้นเอกผู้เป็นศาสดาเป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธสว่างกระจ่างแจ้งท่านเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงนำสิ่งเหล่านั้นมาสอนพวกเราพวกเราทั้งหลายที่เท่ากับว่าหูหนวกตาบอดได้ขอให้เชื่อฟังท่านผู้หูดีตาดีเช่นเดียวกับคนตาบอดเดินตามหลังคนตาดีย่อมปลอดภัยถ้าตาบอดยิ่งอวดดีปวดดีด้วยแล้วไม่ยอมฟังเสียงใครคนตาบอดนั้นแหละเป็นโดนตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานโดนขวางโดนหมามโดนหัวไม้หัวต่อคือคนตาบอดที่อวดดีนั่นแหละคนตาดีไม่โดนจะโดนเฉพาะคนตาบอดเพราะคนตาดีมองเห็นอยู่แล้วไปโดนหาไหลก็รู้ว่ามันเป็นภัยนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนยังไงให้ผู้ฤทธิ์ปฏิบัติตามนั้นแล้วเราจะมีสง่าราศีภายในจิตใจของเราเราจะมีที่ยึดที่เกาะไม่ปล่อยคว้าตลอดมาตั้งแต่วันเกิดหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ส่วนมากจะไปยึดเกาะกับรูปต่างๆวัตถุต่างๆว่าอันนั้นดีอันนี้ดีสมบัติเงินทองเข้าของตึกรามบ้านช่องถนนหนทางรถจนเครื่องยนต์กลไกบริษัทบริวารว่าดีไปเสียหมดยึดอันนั้นเป็นที่พึ่งก็มีแต่เรื่องพังไปพังไปเวลาตายแล้วสิ่งอันนั้นหมดความหมายทันทีใจเราก็หมดที่พึ่งทันทีเพราะสิ่งภายนอกกับร่างกายของเรานี้เป็นคู่เคียงกันเมื่อสิ่งภายนอกคือสมบัติเกินทองเป็นต้นขาดสะบั้นไปเพราะใจเราขาดสะบั้นไปแล้วจากการหายใจเรียกว่าคนตายหมดที่พึ่งลงทันทีทันใด ใครจะมีเงินทองเขากองกองเท่าภูเขาก็หมดความหมายในขณะที่ตายจากไปนั้นเราอย่าพูดถึงสมบัติอื่นใดที่มากมายกว่านี้เลยเพียงเท่านี้ก็ขาดกรรมสิทธิ์กันแล้วมาประจงกระทั่งย้อนเข้ามาหาลูกเต้าหลานเหลนครอบครัวเจ้าเรือนก็ขาดสะบั้นจากกันไปขาดจากความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานที่จะหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกันอีกไม่ได้แล้วนั่นทีนี้สิ่งที่สังจะหวังพึ่งคืออะไรใจเป็นของไม่ตายร่างกายตายก็หมดความหมายเฉพาะร่างกายแต่ใจนี่เป็นของไม่ตายตลอดมาใจไม่เคยมีป่าช้าออกจากร่างนี้ที่เรียกว่าตายแล้วไปเกิดร่างนั้นท่านเรียกว่าเกิดตายเกิดตายนั้นได้แก่จิตจะเข้าสู่ปฏิสนธิวิญญาณในท้องสัตว์ท้องบุคคลเปรตผีประเภทต่างๆก็เรียกว่าสัตว์เปรตสัตว์ประเภทนั้นเกิดแล้วเกิดแล้วเมื่อหมดสภาพแล้วก็เรียกว่าสัตว์ประเภทนั้นตายนั้นตายนั้นตายนั่นส่วนใจนี้ไม่มีคำว่าตายออกจากร่างนี้ไปสู่ล้างตลอดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนถ้ามีแต่กรรมชั่วไปเกิดในภพใดแดนใดมีแต่กำเนิดที่ไม่พึงปรารถนากำเนิดที่ได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกอเวจีซึ่งเต็มไปด้วยความทรมานบีบบี้สีไฟตลอดเวลาเนี่ยถ้าเมื่อใจมันหมดที่พึ่งมันไปสร้างความชั่วมันก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่ากรรมชั่วเพราะกรรมเหล่านั้นกับใจไม่ตายติดแนบกันไปผู้ที่สร้างกรรมดีเวลามีหมดชีวิตไปแล้วกรรมดีนั้นก็ติดแนบกับใจซึ่งเป็นของไม่ตายก็ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมคนนั้นก็มีที่ยึดที่เกาะต่อไป นี่เราถึงจะมายังไม่ได้ที่พึ่งอันเหมาะสมมาแต่ก่อนก็ตามบัดนี้เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วเรียกว่าเราได้ที่พึ่งแล้วอย่าปล่อยวางให้พากันระลึกอยู่ในที่พึ่งพุทโธธัมโมสังโฆแต่ละบทละบาทนี้เป็นธรรมที่เลิศเลยคำว่าพุทโธแล้วกล่าวคำว่าพุทโธคำเดียวสะเทือนพระพุทธเจ้าทั่วแดนโลกธาตุเลยธัมโมคือธรรมธาตุสะเทือนทั่วโลกธาตุสังโฆก็คือท่านผู้บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นจิตกลายเป็นธรรมธาตุด้วยกันเราลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ละรัตนะนี้เราเรียกว่าไปเป็นความระลึกอันเลิศเลยของเราอย่าพากันปล่อยวางนี่คือที่พึ่งของใจนี่คือที่ฝากเป็นฝากตายของใจเรานอกนั้นฝากไม่ได้นะฝากในบ้านก็ฝากได้เวลามีชีวิตอยู่ฝากกับสิ่งใดก็ฝากกันได้ในเวลามีชีวิตอยู่พอชีวิตหามาแล้วหมดความหมายทันทีแต่ฝากเป็นฝากตายกับอัตกับธรรมกับบุญกับกุศลที่เราสร้างไว้แล้วนี้มีความสมหวังสมหวังตลอดไปจึงพากันระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การทำบุญให้ทานอย่าปล่อยอย่าวางมีมากมีน้อยอย่าให้กิเลสมาหาเรื่องหาราวว่าเรามีน้อยไม่สมควรให้ทานมีมากกว่านี้ถึงจะให้ทานมีมากขนาดไหนมันก็หาเรื่องหาราวกีดกันไว้ไม่ให้เราทำบุญให้ทานแต่กิเลสก็ไปถลุงมากน้อยถึงไหนถึงกันหมดแล้วยังไปเที่ยวหากู้ยืมเข้ามาอีกมากมายติดนี่ติดสินเขาพลุลพลังเพราะกิเลสมาลากมาถูเอาไปให้ติดนี่ติดสินจนเป็นทุกข์ทรมานมากมายนี้เราไม่ได้คิดที่เรื่องของกิเลสเอาไปใช้มันใช้ได้อย่างง่ายดายไม่มีข้อแก้ตัวถ้าเราไปทำบุญให้ทานกิเลสจะมาหาข้อแก้ตัวว่ามีไม่มีมากพอจะทำบุญให้ทานได้แต่กิเลสเอาไปใช้ไม่ได้คำหนึ่งนี่เราเสียเปรียบกิเลสตรงนี้เรามีมากมีน้อยก็เป็นสมบัติของเราเราไปทำบุญให้ทานนั้นเป็นสมบัติของจิตใจเราใช้สอยใน มีเวลามีชีวิตอยู่นี่เป็นเครื่องอาศัยของร่างกายส่วนภายในคือจิตใจต้องอาศัยการให้ทานบุญเกิดขึ้นจากให้ทานเป็นสมบัติอันล้นค่าของเราฝากเป็นฝากตายกับการให้ทานนี้เวลาตายแล้วอำนาจแห่งทานนี้แหละจะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราได้เพราะงั้นจงอย่าได้พากันตะหนีทีเดียวมีมากมีน้อยให้บริจาคตามกำลังความสามารถของตนอย่าปล่อยให้กิเลส เอาไปถลุงเสียหมดเลยไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวทั้งที่เงินมีจำนวนเป็นล้านล้านหรือกองเท่าภูเขาก็ตามเป็นสมบัติเรือที่กิเลสเอาไปถลุงเสียหมดเรามีแต่ชื่อแต่นามว่าเรามีเท่านั้นเท่านี้แต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดจากสมบัติเหล่านั้นไม่มีเลยเพราะเราไม่มีการให้ทานพอจะเป็นสมบัติเรียกว่าอัตตสมบัติเป็นสมบัติของตนแท้ภายในจิตใจไม่มีมีแต่กิเลสไปสลุงส่วนไปตกทุกข์ได้ยากเศรษฐีนั้นมันไม่ได้ไปด้วยนะมีแต่ชื่อเราเป็นเศรษฐีเรามีเงินมีทองเงินทองเหล่านั้นก็ไม่ตกนรกด้วยเราผู้เป็นเจ้าของที่ลืมเนื้อลืมตัวมีแต่ความตนี่ที่เหนียวเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนนี่แลเป็นผู้จะไปตกนรกนะเราต้องแยกต้องแยกมีมากมีน้อยแบ่งสรรปันส่วนเพื่อธาตุเพื่อขันธ์เพื่อจิตใจเวลาเป็นตายไปจะได้อาศัยนี่เรียกว่าผู้ไม่ประมาท เมื่อไม่ประมาทแล้วเราก็ได้หลักได้เกณฑ์เป็นลำดับลำดาไปถึงเรายังไม่เคยได้มาเราสร้างในเวลาเรารู้สึกตัวเช่นนี้สมบัติเหล่านี้ก็จะเริ่มมีขึ้นภายในจิตใจของเราทุกคนทุกคนไป นี่เรียกว่าการให้ทาน เป็นสมบัติอันล้นค่าสำหรับผู้บำเพ็ญตลอดมาแล้วสั่งสมตัวอยู่ในหัวใจนั่นแหละสมบัติเหล่านี้ไม่ไปไหนติดอยู่แนบกับใจการรักษาศีลที่ควรจะรักษาได้ในข้อใดก็ควรรักษาศีล ก็คือการรักษาตัวให้เป็นคนดีนั่นเองการภาวนานี่เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวนะ โลกทั้งหลายไม่ได้มองดูใจเลยใจนี้เป็นสำคัญมากในร่างหนึ่งๆของสัตว์และบุคคลมีใจครองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงห้ามให้ทำลายสัตว์แม้จะอยู่ในครรภ์ก็ยังไม่ทำลายท่านห้ามไว้หมด เพราะในครรภ์นั้นเด็กอยู่ในครรภ์ก็มีจิตวิญญาณสิงอยู่ในนั้นแล้วมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็มีจิตตามออกมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลมีจิตครองร่างอยู่ด้วยกัน เนี่ยจิตดวงนี้ไม่ตายอย่างนี้เองจึงต้องได้บำรุงรักษาจิตให้เหลียวแลจิตอย่าให้ฟุ้งเฟ้อเหิมเกาะนั่นเกาะนี้เกาะไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรเลย ขอให้มีธรรมเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดของจิตเป็นที่พักผ่อนหย่อนตัวบ้างบางการบางเวลาของเราในวันหนึ่งคืนหนึ่ง คือตั้งแต่มืดตั้งแต่สว่างมาเราตื่นนอนแล้ววิ่งเต้นขวนขวาย หาตั้งแต่สิ่งภายนอกแทบล้มแทบตายขั้นได้มาก็มีแต่ความหมดหวังได้มาแล้วไม่ทราบเอาไปใช้อะไรมากพอจะให้เกิดความสุขจากผลใดได้ที่มาไม่ค่อยมีตั้งแต่ความเดือดร้อนวุ่นวาย บางรายนอนไม่หลับเพราะความทุกข์ความทรมานด้วยการขวนขวายเพื่อหาความสุขแต่เวลาได้มามีตั้งแต่ความทุกข์เต็มหัวใจอย่างนี้มีอยู่มากเพราะงั้นเราจึงต้องเสาะแสวงหาด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัตด้วยธรรม ได้มาแล้วให้แบ่งสรรปันส่วนกำบุญให้ทานแล้วก็จากนั้นมาก็สังรวมจิตใจภาวนาเพราะจิตใจนี่ขวายคว้าไม่มีที่ยึดที่เกาะเลยเราต้องภาวนาจิตใจของเราให้สงบ

ไหว้พระตามกำลังของเราอรหังสัมมาสัวคัตโตสุปฏิปันโนเสร็จแล้ว เราจะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้สงบอารมณ์ของเราที่ว่าวุ่นขุ่นมัวคิดมาตั้งแต่ขณะตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่มีเวลาดับสงบได้เลยเรียกว่าติดเครื่องติดได้แต่ดับเครื่องดับไม่เป็นความคิดปรุงนี้ปรุงตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนมันเปิดเครื่องของมันเองแต่เราจะดับเครื่องเพื่อความสงบร่มเย็นแจ่มใจไม่มีทางไม่รู้จักวิธีที่จะดับเครื่องจึงสอนวิธีที่จะดับเครื่องให้พี่น้องทั้งหลายได้สงบใจด้วยบทภาวนานี่เรียกว่าสงบเครื่องดับเครื่องพรเครื่องให้เบาลงอย่าให้มันคิดวุ่นวายไปไหนมากให้น้อมความคิดความปรุงทั้งหลายนั้นเข้ามาสู่อัตสู่ธรรมเช่นนั่งภาวนาพุทโธพุทโธใครชอบอารมณ์ใดนำอารมณ์นั้นมาแบบบริกรรมมีสติสตังจดจ่อต่อเนื่องกันกับคำบริกรรมนั้นๆให้จิตสงบรู้อยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธก็ประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่คำบริกรรมพุทโธกับสติติดแนบกันอยู่นั้นซึ่งเป็นการรวมหรือประมวลกระแสของจิตที่เคยคิดใส่แสบวุ่นวายเข้ามาสู่จุดเดียวคือคำบริกรรมเมื่อเราภาวนาอย่างนี้แล้วจิตของเราจะค่อยสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาเลยกลายเป็นจิตที่สงบและเย็นขึ้นมาภายในจิตใจแล้วบางรายอาจสะดุดใจหรือตื่นเต้นขึ้นมาก็ได้ในขณะที่เรานั่งภาวนาเพราะจิตใจของเราไม่เคยสงบร่มเย็นบ้างเลยแต่เวลาภาวนาเข้าไปด้วยการรักษาใจให้ดีด้วยสติระลึกรู้เสมอว่าเราภาวนาจากพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรือเรากำหนดอานาปานสติระลึกลมหายใจเข้าออกให้มีสติอยู่กับลมเข้าออกนั้นใจของเราจะค่อยสงบตัวเข้ามาเพราะเอาคำบริกรรมผูกมัดใจเอาไว้หรือเอาลมหายใจมัดใจไว้มีสติจดจ่อนั้นกระแสความรู้ที่เคยคิดสายแสบไปสิ่งต่างจะรวมตัวเข้ามาสู่จุดแห่งความรู้ด้วยความบริกรรมนั้นแล้วใจของเราจะค่อยสงบเย็นสงบเย็นลงมาจากสงบนี้แล้วจะแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาที่ใจแล้วเราจะสะดุดใจขึ้นมาทันทีเลยในตัวเองของเรานั่นแหละว่าตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นความสุขความแปลกประหลาดอัศจรรย์ทั้งที่เราหาความสุขมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ได้เจอแล้วซึ่งความสุขความเย็นรู้ไม่เห็นได้ยังไงนี่ละการยอมรับด้วยความรู้ด้วยเห็นด้วยตนเองนี่สันทิฏฐิโก เมื่อเราประจักษ์ในหัวใจเราแล้วเรายอมรับความรู้ความเห็นของเรานี่แล้วเราจะปฏิเสธที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทั้งที่พระองค์ก็สอนมาก่อนแล้วไว้ได้ยังไงมันก็ต้องยอมรับนี่เรายอมรับความจริงไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ตามความจริงมีอยู่พุทธเจ้าสอนไว้ตามหลักความจริงมันก็เท่ากับเห็นพระพุทธเจ้านั่นเองนี่ละ ใจเวลาได้สร้างที่พึ่งให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วไม่มีที่สะทกสะท้านหวั่นไหวในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่หวังพึ่งอะไรทั้งนั้นนี่คือใจพอตัวแล้วนี่ได้สร้างมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาสอนพี่น้องทั้งหลายเราไม่ได้สอนแบบงูปลาปลารูปคำๆนะเราสอนมาด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุเต็มภูมิของเราเราจึงไม่จะสกท่านในการสอนว่าจะผิดไปสิ่งใดที่นำมาสอนขึ้นเวทีได้เลยว่าเป็นความจริงโดยแท้ไม่ว่าผิดหรือถูกดีชั่วประการใดสอนถอดออกมาจากหัวใจที่รู้แล้วเห็นแล้วจึงมาสอนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นกรรมของสัตว์เท่านั้นเองการสอนด้วยความเมตตาสงสารเป็นวิสัยของเราเราก็สอนเต็มอัตเต็มธรรมเต็มภูมิจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายแนะนำธรรมเหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะได้รู้ได้เห็นจะเป็นความสุขความเย็นใจการสอนนี้เราสอนมาด้วยความแน่ใจของเราทั้งภาคปฏิบัติว่าไม่ผิดพลาดประการใดจะครอบถึงผลจนเป็นที่พอใจหายสงสัยในโลกธาตุนี้ไม่มีที่ไหนจิตดวงนี้จะไปคล้องไปแวะว่าขาดตกบกพร่องถึงไหนหาสิ่งนี้มาเพิ่มเติมเราไม่มีเราพอทุกสิ่งทุกอย่างสอนโลกเราก็สอนด้วยความเมตตาสอนด้วยความพอแล้วทุกอย่างแม้ที่สุดอย่างสมบัติเงินทองเข้าของที่พี่น้องทั้งหลายนำมาบริจาคทานเพื่อนำเข้าสู่ชาติไทยหรือครั้งหลงเหล่านี้เราก็เก็บหอมรอมริบมาได้ทุกบาททุกตางไม่เคยรั่วไหลแตกสูญไปไหนด้วยความเมตตาของเราเราจึง

0: เป็นที่ภูมิใจในการดำเนินของเราว่าไม่มีลี้ลับแม้แต่ไม่ถึงไม่ทรายนี่แหละเพราะจิตใจมันเปิดเผยแล้วพอทุกอย่างแล้วไปหวังอะไรนอกจากความเมตตาต่อโลกก็ได้สั่งสอนโลกทั้งหลายให้ได้ พากันปฏิบัติตามเวลานี้เรากำลังช่วยชาติไทยของเราให้ต่างคนต่างมีความรักชาติมีความเสียสละสิ่งใดที่จะเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองเราให้รีบพากันต้านทานปัดป้องอย่าให้เขามาสะเทือนชาติไทยของเรานะชาติไทยเป็นชาติที่รักของเราเราเกิดเป็นคนไทยแล้วไม่เป็นบ่อยของใครเราเป็นใหญ่เป็นโตในคนทั้งชาติ62 ล้านคนเป็นชาติไทยทั้งชาติเต็มเม็ดเต็มหน่วย 100% จงขอให้ทางคนต่างมีความรักชาติสงวนชาติของตนเก็บรักษาและป้องกันสิ่งใดที่มาเป็นภัยต่อชาติของเราให้เอาอย่างเต็มเหนี่ยวสมกับความรักชาติของเราเอาตายก็ตายไปเลย ชาติไทยเป็นของเราใครจะมาลุกล้ำไม่ได้เราต้องสู้อย่างเต็มเหนี่ยวนี่แหละเป็นเรื่องของชาติไทยแล้วชาติไรพร้อมกับเสียสละชีวิตก็เสียสละได้เพื่อชาติของตนเพื่อสมบัติในชาติของตนนี่เรียกว่าเป็นผู้รักชาติและการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่กำลังวังชาเทศนาว่าการมากไปกว่านี้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าจึงขออภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลาย ในการเทศนาว่าการไม่เป็นไปตามกำลังวังไม่เป็นไปตามเวลาเพราะกำลังวังชาไม่อำนวยและขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายมีท่านผู้เป็นประธานในงานนี้เป็นต้นวันนี้ไม่ได้กล่าวถึงหน้าผู้เป็นประธานแต่อย่างใดเลยเพราะพี่น้องทั้งหลายก็ทราบตัวหน้ากันแล้วจึงนำธรรมมาแสดงเพื่อเป็นที่เข้าใจทั่วถึงกันก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาและกำลังวังชาจึงขอความสวัสดีจะมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถอะโอ้เหนื่อยแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

นับแต่แดนสัตว์นรกอเวจีมาจนถึงภูมิภาคปฐพีขึ้นไปที่แดนสวรรค์จนถึงชั้นพวัคพรหมต่างแลเห็นกันตลอดโล่งเป็นลานเดียวกันน่าอัศจรรย์ยิ่งนักครั้นพระพุทธองค์เสด็จลงมาใกล้ปฐพีพื้นก็ทรงประทับยืนณเชิงบันไดขณะนั้นทั่วทั้งพระวรกายของพระพุทธองค์ก็ทรงไว้ซึ่งพระพุทธสิริราศีสัพพโสภาคยากที่จะหาใดใดมาอุปมาเป็นอจินเตยานุสรพิราชล้ำแม้ในโลกธาตุทั้งสามก็ไม่อาจนำสิ่งใดมาเปรียบปานเหล่าปวงเทพเทวาและมนุษย์ที่สุดจนสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดแม้มดแดงมดดำเมื่อได้เห็นความสง่างามล้ำเลิศของพระบรมศาสดาต่างก็ตั้งจิตปรารถนาซึ่งพุทธภูมิโพธิญาณด้วยกันทั้งสิ้น

0: อันใดทั้งสามอันอยู่ใกล้เมืองสังกัดสนครนั้นก็มีนามว่าอัจจละเจดีฝ่ายพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็เข้ามาน้อมถวายอัญชลีองค์พระชินสีห์บรมโลกนาถพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่เหล่าเทวาและมนุษย์พุทธบริษัทเมื่อจบพระสัทธรรมเทศนาอันว่าบรรษัททั้งหลายต่างได้บรรลุมรรคผลนับคำนวณได้30โกฏิส่วนภิกษุ500รูปซึ่งเป็นสิทธิ์ของสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนั้นได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเลิศยิ่งด้วยปัญญาท่านสามารถนับหยาดฝนที่ตกในจักรวาลได้และถ้าจะนับเม็ดทรายในมหาสมุทรและดินในมหาปฐพีจนสิ้นไปแล้วก็ดีแต่ปัญญาของท่านจะสิ้นสุดแค่นั้นหามีไม่เว้นไว้แต่องค์พระบรมศาสดาแล้วบุคคลอื่นจะมีปัญญาเสมอพระสารีบุตรเจ้านั้นย่อมไม่มีเป็นแน่แท้นับแต่พระพุทธองค์ทรงได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญุตญาณแล้วพระองค์ทรงมีพระหทัยอันล้นเปี่ยมไปด้วยพระมหาเมตตากรุณาเที่ยวเสด็จแสวงหาแต่ประโยชน์โปรดปวงมนุษย์นาคยักษ์ครุฑเทวามาตลอดอยู่เป็นนิจพระองค์ไม่ได้ทรงสถิตประทับอยู่แต่เฉพาะที่หนึ่งที่ใดก็หาไม่ทั้งนี้ก็เพื่อบำเพ็ญปรหิตประโยชน์แก่เวนยสัตว์ทั่วไปโดยไม่มีประมาณนับแต่พรรษาที่หนึ่งซึ่งได้เสด็จจำพรรษาณป่าอิสิปตนมฤคทายวันและเปลี่ยนผันเสด็จไปจำพรรษาตามสถานที่ต่างๆเป็นลำดับจนถึงพรรษาที่45อันเป็นพรรษาสุดท้ายซึ่งในพรรษาสุดท้ายนั้นทรงจำพรรษาอยู่ที่หมู่บ้านเวลุวคามเมืองเวสาลีสิริรวมพระชนมายุได้80พรรษาและภายในพรรษาสุดท้ายนั้นพระองค์ทรงอาพาธอย่างหนักครั้งหนึ่งแต่ทรงเยียวยาพระโรคาของพระองค์ให้ระงับดับลงด้วยโอสถคือสมาบัติครั้นออกพรรษาทรงกระทำปวารณาแล้วได้ตรัสกับพระสารีบุตรว่า
1: ดูก่อนสารีบุตรนับแต่นี้ไปอีกในไม่ช้าเราผู้ตถาคตก็จักปรินิพพานมาเถิดสารีบุตรเราจะไปสู่เมืองสาวัตถี
0: พระสารีบุตรน้อมรับพระพุทธบัญชาและออกมาบอกกล่าวแก่พระสาวกทั้งหลายให้เตรียมการไว้เพื่อตามเสด็จพระบรมศาสดาครั้นได้เวลาพระพุทธองค์ก็ทรงเสด็จนำหมู่สงฆ์สาวกทั้งหลายจนถึงเมืองสาวัตถีโดยเสด็จเข้าประทับที่เชตวันมหาวิหาร

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากเลยต้องคิดด้วยละไม่คิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเนี่ยไปทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

0: ผู้ที่รู้ว่าเรายังมีความดีน้อยกลัวความตายให้สร้างความดีให้มากความตายนั้นเลยเป็นหินลับปัญญาระลึกถึงความตายเท่าไหร่เช่นมรณสติสติยิ่งเป็นการรับสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราให้แก่กล้าสามารถขึ้นไปสุดท้ายความตายกับเราเป็นเพื่อนกันเลยไม่ได้กลัวตายคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ปัญหาธรรมะของหลวงตาครับคนแรกนี่มาจากประเทศลาวนะครับก็ถามว่าทำไมเมื่อเราทำดีคนจึงไม่เห็นความดีของเราผมรู้สึกว่าทำดีมันเห็นผลช้าแต่ผมก็ยังทำบางครั้งผมก็ท้อเหมือนกันผมขอกราบให้หลวงตาช่วยอธิบายแก่กับผมด้วยครับ
3: จากดาวจันทร์เราจะเป็นคนเลวไปตามเขาที่เลวๆและหลายคนทำโดยที่ว่าทำความดีคนไม่ชอบว่างั้นใช่ไหมหรือว่าไงว่าอาดีต
2: ทำไมเมื่อเราทำดีคนจึงไม่เห็นความดีของเรา
3: เอาละหยุดซะก่อนคนไม่เห็นความดีขอให้เราเห็นความดีของเราก็แล้วกันเราทำความดีเพื่อเราไม่ได้ทำความดีเพื่อผู้อื่นใดเอา
2: ผมรู้ว่าทำดีมันเห็นผลช้าแต่ผมก็ยังทำบางครั้งผมก็ท้อเหมือนกัน
3: เราทำลงไปอย่าท้อ
2: ครับ
3: ทำลงไปอย่าท้อเอาตอบเท่านั้นแหละที่จะตอบมาก
2: หลวงตาตอบหมดแล้วเขาขอให้หลวงตาเมตตาอธิบายเขาฟัง
3: เมตตาแล้วอธิบายแล้ว
2: ครับ
3: เอาว่าไป
2: จบคนที่หนึ่งครับมาคนที่สองครับคนที่สองเมื่อก่อนผมยังไม่รู้จักการภาวนาใจทุกข์มากเดี๋ยวนี้พอมีสิ่งมากระทบไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่มันคล่องข้างแต่เฉยๆวิธีที่ปฏิบัติภาวนาของผมคือหายใจเข้าพุทธและหายใจออกโทและทำนิมิตภาพพระทรงไว้ตลอดวันถึงปัจจุบันสามารถภาวนาได้ตลอดเกือบทั้งวันที่ระลึกรู้ได้ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนพูดคุยหรือว่าขับรถแต่ขณะที่ระลึกรู้มันจะไม่มีคำภาวนาพุทโธครับจะมีแต่เพียงรู้ว่าลมมันเข้าลมมันออกไปเรื่อยๆครับพอรู้ตัวอีกทีถึงรู้ว่าเราไม่มีคำภาวนาพุทโธกับนิมิตภาพพระมีแต่การพิจารณาลมหายใจที่ผมเผลอลืมพุทโธและนิมิตภาพพระบ่อยขอหลวงตาโปรดเมตตาแนะนำการปฏิบัติธรรมด้วยครับ
3: ธรรมนี้ถูกต้องแล้วเอาไปเนี่ยเลยทำให้มากๆนะถ
2: ู
3: กต้องแล้วถูกต้องแล้วเราย้ำให้สองหนเอาละยายถึงสามหนเลยเอาว่าไปถูกต้องแล้วนี่สามหนเอาไป
2: ครับก็คนที่สองจบครับมาคนที่สามครับ
3: นี่แหละธรรมรักษาเป็นอย่างนั้นล่ะพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาเราปฏิบัติธรรมธรรมย่อมรักษาเราอย่างนี้นี่ปล่อยเบาลงโดยระดับทุกเพราะธรรมรักษาทุกเข้ามาชุ่มย่ามไม่ได้เอาว่าไป
2: คนที่สามครับปัจจุบันผมกำลังพิจารณากายโดยพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เป็นปฏิกูลมันมีความรู้สึกยิบๆในจิตครับเช่นพอนึกถึงผมหรือหนังว่าปฏิกรปั๊บมันก็แสดงอาการปฏิกูลทันทีบ้างก็หลุดออกมาให้เห็นทำไมมันถึงรู้สึกยิบยับยับเวลาทำงานก็ทำปกติไปแต่เหมือนอีกจิตหนึ่งก็อยากจะพิจารณาให้ต่อเนื่องแต่มันก็ต้องทำงานต้องนอนแล้วก็ไม่ค่อยหลับเพราะมันพอใจจะพิจารณาแบบนี้แต่ไม่ค่อยชัดเพราะมันเบาสบายถูกไหมครับ
3: ถูกต้องพิจารณาอย่างนั้นแหละเนี่ยกล้องทุกอยู่กับอันนี้แหละกับผู้เราผู้เขาไม่ติดมาติดผู้เราเนี่ยให้แก้ผู้เราด้วยพิจารณาตามพระพุทธเจ้าสอนจะพังทลายผู้เราออกแล้วพังหมดโลกธาตุนี้ไม่มีเหลือเนี่ยว่าแต่ผู้เขาที่อยู่ในโลกธาตุนี้เลยพังหมดถ้าลงในอันนี้จะเข้าถึงไหนถูกต้องแล้ว
2: ข้อที่สองครับนอกเหนือจากอสุภะแล้วควรกำหนดให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่เอาว่าไป
2: บางครั้งพิจารณาอยู่จิตมันก็มายึดตรงอกตัวเองแล้วพิจารณาทุกขังว่าอะไรเป็นทุกข์อกเป็นทุกข์เหรอลองลอกหนังออกจนถึงกระดูกแล้วทุกข์จากการยึดอกมันก็ดับหรือบางครั้งก็เป็นแบบทุกข์ก็อยู่ส่วนทุกข์เนี่ยครับบอกมาอย่างนี้ครับข้อที่สองเขาบอกว่าข้อที่สองนะฮะเขาบอกว่านอกเหนือจากอสุภะแล้วควรกำหนดให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยใช่ไหมครับบางครั้งพิจารณา
3: ใช่มันเกี่ยวโยงกันนั่นแหละมันเกี่ยวโยงกัน
2: จิตก็มายึดปงอกตัวเอง
3: ฮะ
2: บางครั้งพิจารณาอยู่มันก็มายึดอกตัวเองแล้วก็พิจารณาทุกขัง
3: อกตัวเองมันเป็นอะไรมันถึงมายึด
2: พิจารณาแล้วว่า
3: ไงมันอกอะไรนั่น
2: ว่าเป็นทุกขัง
3: ฮะ
2: ว่ามันเป็นทุกขังแล้วว่าเป็นทุกอกเป็นทุกเหรอลองลอกหนังออกจนถึงกระดูกแล้วทุกจากการยึดอกมันก็ดับเนี่ยครับเขาเขียนมาอย่างนี้ครับ
3: เนี่ยมันก็มีเท่านั้นจะให้ว่าอะไรอีกล่ะ
2: งั้นก็ไปข้อ3ครับข้อ3ทำไมเวลาพิจารณาแล้วจิตมันมาเด่นอยู่ที่กลางอกเหมือนมันหดตัวแต่ก็ไม่ถาวรบางครั้งมันก็ยืดกายอีกบางครั้งมันก็ยึดกายอีกแต่ไม่หนักเหมือนยังไม่เคยพิจารณาพอรู้เท่าทันหรือพิจารณาจิตมันก็มาเด่นอยู่กลางอกอีกต้องทำยังไงต่อไปครับ
3: อย่างนี้นะถูกต้องเข้าใจแล้วถูกต้องแล้วเราให้พิจารณาอย่างนั้นต่อไป
2: ครับ
3: เวลาชำนาญแล้วมันจะคล่องแคล่วว่องไวและเข้าใจตัวเองไปโดยลำดับเข
2: ้
3: าใจเหรอ
2: ครับ
3: เอาว่าไป
2: ข้อ4ครับบางครั้งจิตมันบอกว่าพิจารณาพอแล้วจะพิจารณาอีกเหมือนมันไม่สนใจต่อมา
3: ไม่สนใจก็ให้เขาอยู่ในความสงบเข้าใจเหรอ
2: ครับ
3: ถ้าไม่สนใจก็การพิจารณาแล้วก็ให้เขาไปอยู่ในความสงบคือรู้อยู่โดยเฉพาะเข้าใจเหรอ
2: ครับ
3: ต่อไป
2: ต่อมาเหมือนกิเลสมันค่อยๆแทรกตรงความนอนใจต่อมาเหมือนกิเลสมันค่อยๆแทรกตรงความนอนใจบอกว่าพิจารณาพอแล้วตรงนี้จะแก้อย่างไรให้รู้เท่าทันหรือเปล่าครับ
3: เวลาพอก็พอคือเวลาเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าก็พักงานเรียกว่าพอก่อนวันนี้วันหลังซ้ำใหม่ตรงนี้เข้าใจเหรอ
2: ครับ
3: มันพอเป็นระยะระยะหิวเป็นระยะอิ่มเป็นระยะเข้าใจไหมล่ะเอาต่อไป
2: คนที่4ครับการทำสมาธิของสำนักหนึ่งเขาสอนว่าไม่ต้องยึดลมหายใจให้นึกนิมิตเป็นแก้วกลมใสแทนกับผมปฏิบัติแล้วมันขัดในจิตครับผมสงสัยว่าทางนี้เป็นทางที่ทำให้คนทุกข์เกิดปัญญาตามที่สำนักนี้สอนมาเผยแพร่แน่หรือเหมือนกับเป็นการสะกดจิตตัวให้ยึดในภาพนิมิตนั้นแต่พอผมได้มาลองภาวนาพุทโธตามที่ได้อ่านเทศของหลวงตากับสงบเย็นจิตแน่นดีครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าทางไหนแน่ที่ถูกกราบหลวงตาช่วยชี้แนะด้วยครับ
3: ทางของเราที่ทำแล้วเป็นความสะดวกสบายโล่งใจนั่นแหละเป็นทางถูกที่สุดสำหรับเราคนอื่นลางเนื้อชอบลางยาแล้วแต่ใครจะพิจารณาไปยามีหลายประเภทโรคก็มีหลายประเภทเหมือนกันแล้วแต่ใครจะถูกกับโรคชนิดใดด้วยยาขนาดใดก็นำไปปฏิบัติต่อตัวเองเข้าใจเหรอ
2: ครับ
3: เอาว่าไป
2: กับผมเคยสงสัยเรื่องนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาตามที่ทางสำนักนี้สอนเผยแพร่แต่ได้มาฟังหลวงตาสอนแล้วเข้าใจแน่ชัดทั้งที่กับผมก็ไม่ได้ไปถึงพระนิพพานแต่แปลตรงที่ฟังหลวงตาแล้วเข้าใจ
3: ไหนว่าไง
2: ต้นเลยครับกับผมสงสัยเรื่องนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาตามที่ทางสำนักนี้สอนเผยแพร่แต่ได้มาฟังหลวงตาสอนแล้วแน่ชัดแน่ใจทั้งที่กับผมก็ไม่ได้ไปถึงพระนิพพานแต่แปลกตรงที่ฟังหลวงตาแล้วเข้าใจเหมือนกับเป็นของจริงของแท้ครับผมขอเมตตาหลวงตาอธิบายเพื่อทางที่ถูกของการภาวนาเพื่อไม่ให้ไปในทางที่ผิดสำหรับหลักของพุทธศาสนาด้วยครับ
3: ที่พูดแล้วนั่นก็ถูกต้องแล้วไม่สงสัยในพานนั่นก็ถูกต้องแล้วจะให้อธิบายไปอะไรอีกเอาละพอเท่านั้นแหละ
2: พอก็จบคร
3: ับ อธิบายไม่มีเนี่ยอธิบายหาอะไรเอาละพอ
2: ครับ
3: ว่า เฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆนะเราดูที่ดูท่านั่งไปเลยคนจะตายมันก็อย่างนี้เห็นไหมสายท่านั่นสายท่านี่เข้าใจนะเอามีอะไรมาเอาอันนี้อะไรให้เนี่ยเอานี่เอานี่เปิดแล้วนะเนี่ยเปิดแล้วเดี๋ยวมันหกเอาเปิดแล้วมันจะหกได้มาอย่างนี้แหละค่อยแทรกซึมด้วยกับส่วนใหญ่ไม่ควรจะให้ขาดทีเดียวปึ๋งไปเลยไม่เหมาะควรให้มันไหลซึมหนุนกันเข้าไปนั่นเรื่องเอาหมดไปนี่เลยเอาละไปนี่เลิกแล้วนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมมโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ไปที่ไหนอย่าลืมที่พึ่งของใจคือธรรมเป็นของสำคัญมากนะให้เป็นคู่เคียงกันกับวัตถุสิ่งของที่เราอาศัยอยู่อันนั้นเป็นเครื่องอาศัยของกายเท่านั้นส่วนใจต้องมีธรรมเป็นเครื่องอาศัยไม่มีธรรมใจว้าเวใจตกทุกข์ได้ยากลำบากเรียกว่าทุกขตะเข็นใจคำว่าทุกขตะเข็นใจคือคนทุกข์คนยากคนลำบากพวกเรานี้พวกทุกขตะเข็นใจบกพร่องในความสุขทางด้านจิตใจมากทีเดียวแม้ความสุขอย่างอื่นจะปรนเปรอกันขนาดไหนก็ตามแต่ความสุขของใจนี้ไม่มีแห้งผากแห้งผากเข้ากันไม่ได้เลยจึงให้ยึดหลักธรรมเข้าเป็นเครื่องประดับใจให้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจะมีความผาสุกเย็นใจคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน1มกราคม2538ณสวนแสงธรรม
1: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนัดจากดีปายขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: รถวิ่งจากนี้ไปถึงที่นั่นตรงชั่วโมง7นาทีเวลาขากลับมาก็เท่าๆกันเพราะรถมีตำรวจทางหลวงนำหน้าเราไม่สบายใจนะให้ตำรวจทางหลวงนำหน้าแล้วเราไปเพื่อความสะดวกเราคนเดียวคนอื่นยุ่งไปหมดแตกกระจายออกของภาคทางให้เราไปคนเดียวพุ่งไปสบายสบายเราไม่ได้สบายใจเลยนะมันเป็นอยู่ในหัวใจนี่เพราะเราดูอยู่ทุกระยะนี่พอไปถึงรถคันไหนผ่านสวนคันไหนหรือว่าจะแซงคันไหนดูเขาแตกกระจายออกแล้วเพื่อความสะดวกสำหรับเรานี่มันไม่สบายใจประการหนึ่งเมื่อเราพิจารณาแล้วความปลอดภัยก็ดีไม่ดีที่มีรถนำหน้ารถตำรวจทางหลวงนำหน้านี้ยังจะเป็นภัยกว่าไปโดยปกติที่เราพอหลบก็หลบพอหลีกก็หลีกพอแซงก็แซงนะพอรอก็รอนี่มันปลอดภัยดีอันนี้เราไปพุ่งไปแล้วขอทางเขาที่นี่บางรายเขาสะดุ้งเลยเนาะเขาตื่นเพราะรถทางหลวงตำรวจทางหลวงผ่านกันเขาก็หลบอย่างรวดเร็วบางทีอาจจะผิดพลาดไปได้แล้วก็ชนกับรถเราได้นะเราดูเมื่อวานนี้ดูชัดเมื่อวานมีความปลอดภัยก็ดูจะไม่ปลอดภัยยิ่งกว่าไปธรรมดาคือไปธรรมดานี่เรากำหนดพอดีพอจะรอเราก็รอพอจะแซงเราก็แซงพอจะหลีกจะหลบอะไรเราก็หลีกหลบตามความถนัดใจที่คิดแล้วมันไม่เกี่ยวกับผู้ใดนี่เกี่ยวกับเราโดยเฉพาะเราคิดเองหลีกเองหลบเองรอเองแซงเองด้วยความถนัดใจว่าเหมาะสมที่จะแซงเหมาะสมที่จะรอเหมาะสมที่จะหลีกอะไรอันนี้มันถ้าคิดแล้วเราว่าการไปโดยธรรมดาเราเนี่ยปลอดภัยมากกว่าเมื่อวานได้เอามาเทียบกันเวลาเราไปเขาไม่มีเจตนาแหละไอ้เรื่องที่เขาหลบเขาหลีกเราเนี่ยที่จะให้ชนเราเนี่ยเขาไม่มีเจตนาแต่มันเป็นไปได้นะแบบปุบปับเลยบางทีรถมันโอ้มันเหมือนกับมันหักพวงมาลัยโปกปับเลยพอมองเห็นรถตำรวจนี่นั่นมันก็เสียหลักได้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวรถคันนี้หลบปั๊บแล้วคันนั้นหลบปุ๊บแล้วบอดี้รถเราไปก็ชนกันได้เราดูแล้วเมื่อวานเนี่ยตอนไปก็ดูตอนมาก็ดูมันพวกนั้นพวกปุบปับเขาตกตะลึงบ้างอะไรบ้างเขาก็กลัวกฎหมายบ้านเมืองนั่นแหละไม่ใช่อะไรนี่เราก็ว่าแต่เราจะปลอดภัยไปเรื่อยๆไปเลยอันนี้มันไม่ปลอดภัยดูเมื่อวานนี่ยิงขามาเห็นชัดหลายแห่งเมื่อวานแล้วประการหนึ่งที่เป็นพื้นอยู่ในใจก็คือว่าเราไม่อยากให้ยิ่งกว่าผู้ใดเช ช่นเป็นความสุขเราเป็นความสะดวกเขาไม่สะดวกนี่เราทำไม่ได้ในหัวใจเรานี่มันยิ่งทำให้คิดมากนะเพราะเราไม่ได้ไปแบบอะไรแบบเบ่งแบบอะไรนั่นเราไม่มีอย่างนั้นแล้วผู้จริงๆเราไม่มีมีแต่ความเมตตาเป็นพื้นฐานอยู่ในใจเลยตลอดเราไม่มีอย่างนั้นเพราะงั้นเวลาจะมีลักษณะเอารัดเอาเปรียบผู้ใดโดยไม่มีเจตนาก็ตามเราก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันวันนึงมีอยู่หลายรายที่ทำให้เราเป็นข้อคิดขาไปก็ไม่เท่าไหร่ขากลับมามีเวลารถมันหลีกอย่างกระทันหันปุ๊บปั๊บแล้วก็ไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเนี่ยมันพลาดได้ทั้งนู้นก็สวนมาทั้งนี้ก็หลีกปุ๊บทั้งนู้นก็หลีกไปนั่นบางทีก็อาจจะทนกันได้ไปก็ไปเปิดอะไรเปิดเรือนพยาบาล

ว่าเป็นธรรมด้วยกันนั่นแหละแล้วก็คิดไปเนี่ยนะคือเราไม่ต้องการสำหรับเราเองนะไม่ต้องการให้มีชื่อมีเสียงติดอยู่ที่นั่นที่นี่เราทำประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เสร็จแล้วผ่านไปทำไปอันนั้นเป็นสิ่งที่เรามุ่งหมายอย่างนี้ทำชื่อเสียงเสียงอะไรอยากให้เขารู้หรือปรากฏชื่อหรือนามอยากให้เขาทราบเขาเรื่องของเราเราไม่มีเราจึงให้เป็นเหมือนหลวงตาลนั่นแหละเหมาะที่สุดเลยเพราะงั้นจึงเรียกเจ้าของหลวงตาบัวเข้าใจไหมล่ะอันนี้มหาไม่ค่อยมีนะนอกจากเซ็นเกี่ยวกับเรื่องราชการงานเมืองเราจะเซ็นชื่อว่ามหานะถ้าธรรมดาแล้วบางทีก็ตาคำเดียวคือหลวงตาเขาจะบางทีก็หลวงคำเดียวนะเขียนไม่ได้ทุกแบบแล้วเราเขียนเราเองเรื่องเราบางทีก็หลวงบางทีก็ตาบางทีก็ครัวเสร็จแล้วบางทีก็บัวส่วนมากมักจะบัวบัวถ้าธรรมดาก็มักจะบัวบัวนอกจากมีเรื่องมีราวอะไรที่ตอบรับกับในจดหมายควรจะลงชื่ออะไรให้มันเข้ากันได้กับเนื้อหาของจดหมายนั้นก็ลงได้เช่นขัวตาเลือดขึ้นหน้าอย่างนี้นะก็มีอยู่นี่ที่เขาถามปัญหามาเรื่องอะไรศาสนาอื่นเขาดูถูกหรือเขาเหยียดหยามเขาแอนตี้เขาอะไรพุทธศาสนาแล้วจะทำยังไงก็ไอ้เราก็ทำท่าคึกคักขึ้นเป็นตัวโมโหขึ้นเลยนะตัวโมโหตัวโสโอ้ยแต่ถ้าเป็นขึ้นว่าถ้าเป็นหลวงตาบัวนี่เป็นนายบัวขึ้นแล้วนะมาเธอใครอยากตายให้เขามาพ่อใครๆก็รักแม่ใครๆก็รักไม่ได้คำนึงว่าฐานะสูงต่ำโง่ฉลาดไร้ดีมีจนไรเลยแล้วแม่ของใครใครรักเท่านั้นพ่อของใครใครรักเท่านั้นเหรอใครอยากตายให้เข้ามาเนี่ยตอนที่พูดแล้วเลือดขึ้นหน้าหน่อยตอนตั้งจริงไม่ขึ้นมันก็ขึ้นเลยมันขึ้นตามเหตุการณ์ต่างๆนี่นะพอเสร็จแล้วหลวงตาเลือดขึ้นหน้านั่นนั่นแหละถ้าอย่างนั้นก็เซ็นเสียโอ้หลวงตาเลือดขึ้นหน้าไปอย่างนั้นเสียแต่ว่าไปตามโลกเป็นไรไปเราก็เป็นเราอยู่นะวานไปก็เห็นก็ที่บ้านปันน้ำใจก็รู้สึกว่าชุ่มเย็นดีถ้าธบดีนะว่าท่านทำประโยชน์ให้ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการสงเคราะห์นี่มากเด่นเราก็จะพูดชมเชยตามความจริงนั่นแหละมีอำนาจเอามาใช้ในทางเนี่ยทางที่ถูกที่ดีนี่มันร่มเย็นแต่ทางกดขี่บังคับผมเหงรีดไถอย่างนั้นน่ะมันเป็นโจรเป็นมารในลักษณะนั้นน่ะเป็นลักษณะนั้นว่าไปวันถ้ามันผิดอำนาจเอาไปใช้ในทางที่ผิดมันก็ผิดเกิดความเดือดร้อนสุดท้ายกับเจ้านายกับราษฎรก็เข้ากันไม่ได้แล้วแค่ราคาอิดน้ำละอาใจเอื้อมละอาถ้าเจ้านายมีอำนาจวาสนาตามกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็มีไปตามศีลธรรมอยู่ด้วยแล้วนั่นแหละเย็นภายในเย็นไปหมดเลยเพราะศีลธรรมนี่เย็นทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่กับเด็กอยู่กับผู้ใหญ่อยู่กับคนชั้นไหนวัยใดหน้าดีทั้งนั้นกรรมจึงเป็นของเป็นธรรมชาติที่สำคัญมากทีเดียวในความสัมผัสสัมพันธ์ต่อกันมองตามมองดูคนมีธรรมกิริยาก็ไม่แสดงตาและนิ่มนวลพูดออกมาก็มีเหตุมีผลถึงจะหนักเบามากน้อยเป็นไรเหตุผลหรือความถูกต้องดีงามจะเป็นไปตามนั้นตามนั้นเท่านั้นจะพูดแบบไหนก็ตามกิริยาที่แสดงออกมันเป็นอัตเป็นธรรมย่อมเป็นความเย็นใจในตัวของเราเองหน่อยเราได้ปฏิบัติเช่นอย่างเราเป็นพระอย่างนี้นะวันหนึ่งพอตื่นขึ้นมานี่เรารู้สึกแล้วว่าเราเป็นพระการปฏิบัติตามเรื่องของพระมันเป็นเนื้อหนังเป็นเลือดเนื้อเป็นชีวิตจิตใจอันเดียวกันกับการปฏิบัติตัวของเราในความเป็นพระมันกลมกลืนเดียวเดียวกันนั่นมันจนเป็นนิสัยแล้วที่นี่ตรวจดูตัวเองตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่ถึงเวลานี้เป็นยังไงมีความบกพร่องในศีลในธรรมข้อไหนเพราะเมื่อเราไม่มีความบกพร่องเพราะการระมัดระวังรักษาแล้วเราก็อบอุ่นนะทางด้านจิตภาวนาถึงจิตจะดิ้นจะดีดจะโลดจะโผนไปตามกระแสของโลกของสารเพราะกำลังของเรายังไม่เพียงพอที่จะต่อต้านกันได้นี่มันก็ไม่เดือดร้อนว่าตนไม่มีความผิดพลาดในใจแต่การต่อสู้กับกิเลสฝ่ายต่ำนั้นสู้ได้ทั้งได้ทั้งเสียเจือปนกันไปมีแพ้มีชนะมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะความด่างพร้อยของศีลธรรมของตนนั่นการต่อสู้มันก็ถือว่าเป็นความดีอันหนึ่งถึงจะแพ้ก็ไม่ได้แพ้ด้วยความเสียหายแพ้เพียงแต่ว่ากำลังสู้ไม่ได้แล้วแพ้เราก็สร้างในตัวของเรา

0: แล้วเสริมกำลังเขาแพ้ตรงไหนก็เสริมเข้าชนะตรงไหนก็จับเอาไว้คือจับเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์แพ้ตรงไหนก็จับเอาไว้เพื่อจะเสริมอันนี้ให้มีกำลังขึ้นแล้วแก้กันถ้าชนะแล้วครั้งนี้ชนะแล้วเสริมกำลังขึ้นอีกให้รวดเร็วแล้วให้ชนะอย่างอื่นที่ยังไม่ชนะเข้าไปเรื่อยๆแล้วจิตใจก็เย็นนั่นแหละคนมีธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้สนใจกับธรรมนะเราก็จะเย็นคนผู้เกี่ยวข้องมากน้อยในครอบครัวหรือสังคมหน้าที่การงานประสานกันก็จะต่างคนต่างเป็นธรรมแล้วยอมรับกันง่ายๆได้ที่สุดมนุษย์เราไม่มีใครที่จะยอมรับกันได้เร็วยิ่งกว่ามนุษย์เพราะมนุษย์ฉลาดด้วยความเป็นธรรมยอมรับกันได้ง่ายได้ที่สุดไม่ได้ถือว่าเป็นชาติชั้นวรรณะหรือสูงต่ำหรือความโง่ความแย่อะไรแล้วถือเอาความถูกต้องใครพูดออกมาถูกต้องแล้วยึดเอาคำถูกต้องนั้นมาเป็นหลักใจหลักความประพฤติปฏิบัติแล้วยอมรับกันทันทีอันนี้ก็เย็นไปทำงานนี่ก็ไม่ขัดไม่แย้งกันไม่ถือหมู่ถือคณะถือก๊กถือเหล่าแล้วก็ความถือหมู่ถือคณะถือก๊กถือเหล่านั่นแหละถือพวกถือพ้องนั่นแหละมันเป็นข้าศึกต่อแต่ละฝ่ายละฝ่ายแล้วสุดท้ายก็ยกทัพเข้าทุ่มกันแบบไหนก็แล้วแต่มันจะเป็นไปละนั่นเรื่องของกิเลสแล้วไม่ยอมเสียเปรียบแต่ทั้งที่เสียเปรียบตลอดเวลานะคุณชื่อว่ากิเลสแล้วมันได้ครองหัวใจได้แล้วคิดออกมาในแง่ใดแล้วมันจะต้องเสียเปรียบเจ้าของเสียเปรียบก่อนคนอื่นแต่กิเลสมันปิดเอาไว้ไม่ให้รู้นี่นะถ้าเราได้เปรียบกันแล้วถือว่าเราดีผิดเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินก็ถือว่าเราดีกิเลสต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นธรรมแล้วจะต้องรู้ตัวก่อนพร้อมคิดออกมาไม่ดีอย่างนี้เพียงคิดออกมานี่รู้แล้วว่าจะของไม่ดีไหนจะไปตำหนิคนอื่นเจ้าของไม่ดีไปตำหนิเขาอีกทำไมยังเป็นอย่างนั้นนั่นมันก็ระงับทันทีแก้คงจุดที่มันไม่ดีเช่นโกรธให้ใครไม่พอใจในใครความไม่พอใจมันเป็นไฟแล้วนะมันเผาเจ้าของก่อนอื่นแล้วยังไม่แสดงออกไปถึงเขาก็ตามมันแสดงแล้วนี่ผู้มีสติย่อมจะทราบทันทีแล้วแก้ไขกันทันทีนะนั่นแหละธรรมะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราก็เรื่องก็ไม่ลุกลามออกไปเจ้าของก็เย็นสบายนี่ท่านเรียกว่าธรรมอยู่ที่ไหนก็สบายสบายธรรมจึงเป็นคู่ของโลกมาโดยลำดับเพื่อระงับดับไฟที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้เราเคยพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเสมอแล้วคำพูดที่เราพูดส่วนมากจะไม่ค่อยได้ยินเพราะทำคำพูดเราไม่ค่อยจะเป็นคำพูดในคำพีนักนะเป็นคำพูดปากเถื่อนๆลกๆลุงลักไปอย่างนั้นแหละไม่ค่อยจะมีในคำพีทั้งๆที่เราก็เรียนในคำพีก็เห็นนี่เองจึงทราบว่าอันไหนมีในคำพีไหนไม่มีเพราะเรียนนั่นเองมันถึงรู้ว่านั่นคำพีนี่ไม่คำพีแต่เรื่องความจริงจริงเท่ากันจะมีในคำพีไม่มีในคำพีก็ตามได้เห็นอะไรก็เรียกว่าได้ก็บอกว่าได้เห็นนั่นก็เป็นความจริงแล้วไม่มีในคำพีก็ตามอันนี้เราเห็นอันนี้เรารู้เหตุเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เหตุนี้มีในคำพีไม่มีก็ตามเหตุมันมีนี่นั่นคือความจริงเห็นกันอยู่รู้กันอยู่เพราะฉะนั้นแก้ตามเหตุตามผลสิ่งที่ผิดที่ถูกประการใดก็แก้กันไปตามเรื่องตามความจริงนั่นไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปหาคัมภีร์คัมภีร์ถ้าอย่างนั้นไม่ทันกิเลสไปกินหมดกิเลสมันไม่เห็นไปคว้าหาคัมภีร์ใดสมมติว่านะเราจะโกรธจะเครียดให้ใครก็ตามไม่พอใจใครก็ตามอันนี้มันมีในคัมภีร์ไหนเราไม่เห็นยังคิดใช่ไหมล่ะนั่นมันเป็นไปได้อย่างสบายสบายไม่คำนึงเลยในคัมภีร์มันก็ยังเป็นกิเลสได้ทั้งไม่ได้คำนึงในคัมภีร์ถ้ามันมาในคัมภีร์ไหนนี่เช่นนายกเนี่ยมีไหมในคัมภีร์นายขอโกรธให้นายกเนี่ยมีไหมในคัมภีร์ในคัมภีร์ไม่มีแต่นายกกับนายขอโกรธกันจริงไหมล่ะโกรธกันจริงแล้วก็แก้กงที่มันโกรธนี่สิเพราะนายกนายขอก็มีในคัมภีร์การแก้นายกนายขอที่ผิดกันไม่ให้ผิดกันก็จำเป็นเราจะต้องไปวิ่งหาคัมภีร์นะเข้าใจไหมล่ะที่พูดนั่นมันถึงทันกันเพราะความจริงมันมีอยู่ทั่วไปเนี่ยเราเห็นไม่เห็นก็ตามเราเห็นในคัมภีร์ไม่มีคัมภีร์ท่านจดไว้ไม่จดไว้ก็ตามก็เมื่อมันมีอยู่มันก็ต้องได้แก้กันตามเหตุตามผลของมันมีอยู่เห็นอยู่ชัดๆปฏิเสธได้ยังไงถึงไม่มีในคัมภีร์มันก็เห็นกันอยู่นี่น่ะนี่เช่นอย่างนี้นี่กระโถนนี่ท่านเขียนไว้ในคัมภีร์นี่แต่เราได้ปฏิเสธได้ไหมว่ากระโถนไม่มีเพราะไม่มีในคัมภีร์นี่นะมันเห็นอยู่นี่จะว่านั่นแหละความจริงท่านเรียกว่าความจริงเพราะงั้นการแก้เราจึงต้องให้เล็งดูความผิดถูกชั่วดีของตัวเองและพยายามแก้ไข ให้จิตใจได้เย็นพอจิตใจของเราเย็นแล้วเรื่องความเมตตาความสงสารนั่นน่ะเรามีพอเป็นพอไปในตัวของเราแล้วมันก็กระจายไปข้างนอกได้ให้คนอื่นได้รับความรู้เห็นจากเราได้ถ้ามีแต่ฟืนแต่ไฟนี่อยู่ธรรมดาก็เผาตัวเองอยู่แล้วแล้วเมื่อมันเผาตัวเองพอมันไม่มีทางออกมันก็ทะลักออกไปเผาคนอื่นอีกคนที่มีอารมณ์โกรธอารมณ์เครียดแค้นนี่เหมือนกับว่ามันขังไว้ภายในมันคอยแต่จะหาทางออกทางออกก็คือไฟลามทุ่งนี่มันคอยแต่จะทะเลาะวิวาทเขาพูดอะไรเขาถูกใครก็ตามมันไม่พอใจในเราเพราะตัวไม่พอใจมันอยู่กับเรามันแสดงความไม่พอใจเนี่ยเพื่อระบายออกให้เป็นสุขมันก็ไม่สุขนี้ไม่ได้ทำคนอื่นให้ทุกข์แล้วเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาอยู่ในตัวเองอยู่ด้วยท่านจึงให้ระงับด้วยธรรมท่านระงับด้วยธรรมแล้วเย็นให้พยายามฝึกหัดเจ้าของอย่างนั้นนะเราเป็นนักธรรมะอย่าปล่อยให้มันออกตามอารมณ์อารมณ์นั่นแหละเราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันเป็นอารมณ์ของสิ่งที่มีอำนาจและเป็นฝ่ายต่ำด้วยนั่นแหละมันมักถูกลากไปได้อย่างง่ายดายที่สุดโดยไม่เราไม่ได้คิดอ่านว่าอันนี้ผิดหรือถูกอะไรนะมันไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วอันนี้เวลาเราพยายามฝึกฝนอารมณ์ตัวของเราไปเรื่อยๆมันก็ค่อยทันกันไปเรื่อยค่อยตามมันไปแล้วทันกันไปเรื่อยต่อไปมันพอมันแยบออกรู้แล้วนะพอแยบเนี่ยรู้แล้วพอรู้แล้วดับกันแล้วเรื่องมันก็ไม่เกิดออกไปข้างนอกเพราะตัวนี้ไม่ได้ออกไปนี่ถูกบังคับถูกทำลายที่จุดนี้เสียมันก็กระจายมันไปกระจายมันไปเหมือนอะไรก็เรียกเหมือนคลื่นกระทบฝั่งพอกระทบปั๊บเรากระจายมันออกไปเสียอันนี้ก็เหมือนกันนี่เราพูดถึงว่าสิ่งที่มันเป็นภัยมันมีอยู่แต่เราก็พยายามแก้ไขดัดแปลงไปอยู่นี่เวลามันแสดงขึ้นมามันก็ทันกันถ้ามีการระมัดระวังตัวอยู่ด้วยอาจได้ทำแล้วเราจะต้องเป็นอย่างนี้แหละค่อยทันกันไปทันกันไปคือเวลาเข้าถึงขั้นละเอียดเข้าไปพอมันแยบขึ้นภายในจิตนี่เท่านั้นไม่ดีนะเช่นอย่างความโกรธนี่พอแยบขึ้นมาหรือความรักความชังทั้งสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามมันแสดงความผิดปกติขึ้นมาปกติไม่รักไม่ชังสงบเย็นผิดพอเกิดความรักภาพนี่กระเพื่อมแล้วนั่นมันรู้แล้วพอเกิดความชังกระเพื่อมแล้วนี่ผิดปกติพอกระเพื่อมแล้วกระเพื่อมนั่นก็แสดงว่าจะก่อทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าฉากรักฉากไม่ว่ารักหรือชังมันจะมีฉากทุกข์ขึ้นมาด้วยกันแฝงมาตามหลังทีนี้พอรู้ตัวก่อเหตุคือความรักมันปรากฏขึ้นภาพความชังปรากฏขึ้นภาพแล้วมันดับภาพทุกข์มันก็ไม่เกิดมันเกิดไม่ทันเพราะอันนี้ดับก่อนแล้วนะนี่เราพูดถึงขั้นธรรมแล้วความละเอียดของธรรมที่เราได้ปฏิบัติที่เราได้ฝึกฝนอบรมตนจะเป็นไปได้อย่างนั้นไม่สงสัยศาสดาสอนอย่างนั้นเพราะศาสดาเคยเป็นมาแล้วได้ผลมาแล้วนี่พอถึงขั้นอย่างที่ว่าเป็นสาวกอันสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้าแล้วคือสาวกอรหันต์นะอันนั้นท่านปราบหมดเลยไม่มีอะไรภายในจิตใจจึงไม่มีอะไรแสดงที่ไหนเมื่อไม่มีอะไรแสดงแล้วจึงไม่มีทุกข์ใจท่านไม่มีทุกข์ขันธ์ของท่านมีเรื่องความเก็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนเพราะดินฟ้าอากาศก็ดีเพราะวิกลวิการในร่างกายส่วนใดก็ดีมันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องก่อทุกข์ขึ้นมาในขันธ์นี้เท่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะก่อทุกข์ขึ้นภายในจิตใจเพราะใจไม่มีสาเหตุที่จะก่อทุกข์ให้เกิดทุกข์ขึ้นมาได้เนื่องจากว่าดับแล้วสาเหตุนั้นน่ะต่างกันนะเอาจิตตรงนี้แหละแต่ก่อนไม่มีอะไรหนาไม่มีอะไรดำยิ่งกว่าเอาหลังหมีมาสู้ไม่ได้เข้าใจไหมล่ะหลังหมีก็ว่ามันหมีก็ว่ามันดำใช่ไหมดำก็จริงแต่ท้องมันยังขาวนะหมีน่ะอันนี้มันดำหมดเลยช่วงไงนั่นเอาหมีมาสู้หมีโอ้ยหมีเพ่นเข้าปานราบไปหมดเลยปากสู้ใจของเราไม่ได้มันดำคือหาช่องหาทางที่พอจะขาวจะสว่างกระจ่างแจ้งให้เกิดความสงบเลยไม่สงบบ้างเลยไม่มีอย่างนี้ทีนี้เวลาเราพยายามฝึกพอใจนี่ก็มีสมบัติเป็นสมบัติของคนเราของเราของสติของปัญญาสติปัญญาเป็นผู้ควบคุมผู้ดูแลสารประโยชน์อะไรจะเกิดขึ้นก็ดีหรือความชีพหายอะไรจะเกิดขึ้นไปใจก็ดีสติปัญญาจะรับทราบถ้าเรานำมาใช้ให้เป็นเจ้าของใจดวงนี้นะนอกจากจะปล่อยไว้เหมือนอย่างสัตว์ปล่อยออกไปนี่เขาก็สักเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเขาอย่างนี้เคยได้ยินไหมล่ะเขาลาบคือเจ้าของไม่สนใจปล่อยไปตามบุญตามกรรมไม่นานก็ขึ้นเสียงก็ได้ยินเสียงก็จิตก็เหมือนกัน จ้าของไม่รักษาไม่สนใจอันนี้ก็มีแต่กิเลสเอาไปก๊อบก๊อบก๊อบก๊อบก๊อบก๊อบจำไว้นะถ้าเจ้าของยังรักษาอยู่พวกโจรผู้ร้ายมันก็ยังเกรงขามอยู่นะเพราะเจ้าของติดตามอยู่นี่ไม่สุดวิสัยจริงจะไม่กล้าเข้ามาทะลึ่งแหละนะแต่ถ้ามีเจ้าของแล้วใครก็เอาได้ทั้งนั้นแหละไม่กลัวนี่จิตก็เหมือนกันไม่มีเจ้าของคือสติปัญญารักษาได้เลยว่ากิเลสตัวไหนซึ่งเป็นเหมือนกับโจรกามามันเข้าได้ทั้งนั้นหยิบบี้สีไฟได้หมดทำให้เกิดความทุกข์ได้ทั้งนั้นไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยมันเป็นได้ทั้งหมดเพราะไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานกันถ้ามีสติปัญญาความระมัดระวังสิ่งนั้นก็ไม่ค่อยจะเข้ามายุ่งกวนอะไรมากนะถึงมันมีอยู่ถึงไม่มันมีอยู่และยุ่งอะไรเนี้ยมันก็มีสิ่งคัดค้านต้านทานกันมันก็สงบลงไปได้นี่เนี่ยการรักษาใจเมื่อเราพยายามรักษาที่นี่มันก็ชินค่อยชินไปชินไปพอชินเข้าไปมันคล่องตัวเข้าไปนะการรักษานี่คล่องตัวเรื่อยไอ้อานี่ความรักษาความสะดุดใจที่จะสังเกตตัวเองเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นผิดหรือถูกมันจะรู้ทันทีแล้วก็แก้ไขมันไปตามเรื่องเราจะเห็นว่าใครดีกว่าเราในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าใครชั่วกว่าเราจนลืมมองดูเราให้เรามองดูเราก่อนหนึ่งตัวชั่วคือตัวนี้แหละว่างั้นเลยตัวดีคือตัวนี้แหละตัวนักโทษคือตัวนี้แหละมันยุ่งตลอดเวลานี่ก่อกวนตลอดเวลาตัวนี้แหละให้ดูตัวนี้ถ้าดูตัวนี้ต่างคนต่างดูตัวนี้แล้วต่างคนก็ปรับตัวให้ถูกต้องเหมาะสมเมื่อต่างคนต่างปรับตัวให้ถูกต้องเหมาะสมเวลามาค้าข้าวกันจะเป็นหน้าที่การงานประสานกันด้วยเรื่องใดๆก็ตามจะเป็นเรื่องอัดเรื่องทำทั้งนั้นชุ่มเย็นได้หมดนะนี่แหละทำเข้าที่ไหนชุ่มเย็นถ้าเรื่องโลกเรื่องกิเลสเข้าที่ไหนแล้วโอ้โหไม่ได้นะแตกนะมองดูกันไม่ได้มองดูในแง่ดีไม่ได้มองดูในแง่เหตุผลเพราะกิเลสไม่มีเหตุผลกิเลสไม่มีคำว่าธรรมกิเลสคือกิเลสหลังหนีสู้ไม่ได้ว่ากันเถอะนะมันดำปึดอยู่อย่างนั้นแล้วจะเอาอะไรพอให้สว่างมันรู้เรื่องของมันว่ามันผิดกิเลสไม่ยอมผิดไม่ยอมรับผิดเนี่ยถ้ามันเข้าตรงไหนมันก็เป็นแหละมันเข้าในใจของเรามันจะทำใจของเราให้ผิดปกติทันทีแล้วเข้าจากนั้นก็เข้าจากนี้ก็เข้าแล้วสุดท้ายมันก็มีแต่ฆ่าสิเข้าหากันก็ยิงเขี้ยวยิงฟันด้วยกันน่ะฟังดิมันมองกันแต่แง่ร้ายมองกันตั้งแต่แง่ที่จะจับพิษจับไหวจับโทษจับกรรมกันสุดท้ายก็ระบาดออกมาจนได้ทะเลาะกันใครก็ว่าใครดีใครก็ว่าใครดีที่นี่เราลองดูสิไอ้หมามันกัดกันนั่นอ่ะตัวนี้ก็ว่าดีตัวนั้นก็ว่าดีโอ้ยทำท่าจะกันถ้าเวลากัดแล้วก็ไม่ใช่ขาใครละขาหมาสองตัวนั่นละมันเจ็บใช่ไหมล่ะขาตัวเขาไม่กัดไม่เจ็บหรอเข้าใจไหมตัวว่าเก่งๆมันเจ็บขาเมื่อกัดกันเลือดสาดกับตัวยังเก่งตัวมันบ้ามันยังเก่งนั่นแหละการทะเลาะกันคือความทุกข์เท่ากับเลือดขาหมานั่นเองพูดง่ายๆมันทุกข์ที่เราที่ว่าตัวดีตัวดีสุดท้ายมันมีแต่ชั่วนั่นไม่มีอะไรเกินพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องความรู้ความฉลาดนั้นเอามายึดเป็นหลักนะตั้งใจปฏิบัติรักษาตัวเองแล้วการจับจ่ายใช้สอยความฟุ้งเฟ้อเหิมอันนี้ก็เป็นอบายมุขอบายภูมิทางความเสื่อมแห่งคุณภาพคุณสมบัติของมนุษย์ทางความเสื่อมแห่งทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งอาศัยทั้งหลายเสื่อมลงไปหมดลงไปด้อยลงไปเพราะการจับจ่ายใช้สอยไม่รู้จักประมาณมีสำหรับความฟุ้งเฟ้อเหิมนี่มันเป็นยักษ์ตัวหนึ่งอย่าว่าแต่ผีธรรมดามันเลยผีเป็นผียักษ์มันไม่กินใครละกินเจ้าของมันนั่นแหละเงินหามาได้มากน้อยเท่าไรมันเอาไปกินเรียบกินเรียบขโมยเขามาปล้นมาสะดมหรือมาขโมยของในบ้านนั้นบ้านนี้โอ้ยลั่นกันหนังสือพิมพ์ทั่วโลกบอกขโมยไปขึ้นบ้านนั้นขึ้นบ้านนี้ขโมยเจ้าของขึ้นเจ้าของเข้าเจ้าของเอาไปฝากในธนาคารก็ไม่มีเหลือเลยไม่พูดนี่นะเอาฝากไว้ที่ไหนตามไปเอาหมดไม่มีเหลือเลยแปลอย่างเลือดเย็นเลยนะขโมยตัวนี้นะพากันจำมานะมันมีไหมในเมืองดอนมันเป็นอย่างนั้นนะนี่ขโมยตัวนี้ตัวลึกลับมากนี่ตัวฟุ้งเฟ้อเหิมตัวใช้อะไรไม่พอกินไม่พออยู่ไม่พออะไรอะไรไม่พอความไม่พอนี่คือความบกพร่องแล้วจะไหลมาความคิดหายไปพวงสุดท้ายเป็นนิสัยไม่ได้จ่ายอยู่ไม่ได้ทั้งที่ไม่มีก็อยากจ่ายตลอดเวลามีมาแล้วยิ่งเสร็จเลยไม่มีเหลือเลยฟังเลยนี่คือนิสัยใจรั่วคนเราถ้าใจรั่วแล้วเก็บอะไรไม่อยู่ละใจรั่วเหมือนตะกร้ามันรั่วภาชนะมันรั่วเอาอะไรไปใส่ไว้ที่น้ำเอาดาวว่าน้ำธรรมดาในหนองในบึงในบ่ออะไรไปเอาน้ำมหาสมุทรมาเทใส่มันก็ไม่อยู่ถ้าลง ไม่ภาชนะมันรั่วแล้วนี่ใจรั่วก็เหมือนกันเราจะว่าเพียงเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนให้เป็นร้อยร้อยล้านพันพันล้านเถอะไม่อยู่หมดไม่มีอะไรที่จะไม่อย่างชิบหายแบบปวงได้ยิ่งกว่ากิเลสกิเลสคือความโลภความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมนี่เป็นตัวไฟมรรคการสำคัญมีเท่าไรมันไหม้หมดอย่าเข้าใจว่าไฟตัวนี้มันจะยอมแล้วยอมแล้วมีมากแล้วข้าสู้ไม่ไหวข้าไม่จ่ายยัดนี้ต่อไปข้าสู้ไม่ไหวข้ายอมแล้วข้ายกมือแล้วมีแต่ยกมือขอเลยจะยกมืออะไรใช่ไหมล่ะยกมือยอมอย่าเข้าใจว่ามันจะยกมือยอมมีแต่ยกมือขออีกขออีกขออีกเอาจนกระเป๋าฉีกเข้าใจไหมไปฝากไว้ที่ไหนเอาไปเถอะในธนาคารก็เราไปฝากเองนี่ถ้ายังไม่รู้ว่าธนาคารมีเท่าไหร่เปิดสมุดบัญชีมาดูโอ้นี่มันยังมีเท่านั้นเรียบวุฒินั่นมันเอามานั่นแหละนี่ความมูเฟอร์ให้พากันจำเอานะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของดีคือสิ่งทำลายสังหารตนและตลอดบ้านเมืองบ้านเมืองถ้ามีแต่สุรุ่ยสุร่ายนี่ใช่ไหมไหนต้องมีประหยัดต่างคนต่างอำนาจต่างคนต่างรักษาระวังทุกอย่างชาติเป็นสมบัติของเราแต่ละคนละคนเราแต่ละคนละคนเป็นกิ่งก้านสาขาของชาติชาติเหมือนกับลำต้นเหมือนรากแก้วถ้าต่างคนก็ต่างทำลายสมบัติของชาติของชาติโดยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแล้วก็เสร็จไม่มีอะไรเหลือเมื่อชาติไม่มีแล้วเราอยู่ได้ไงเช่นต้นไม้เนี่ยต้นมันเสียไปแล้วรากแก้วมันเสียไปแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบมันอยู่ได้ยังไงมันอยู่ไม่ได้นะนี่นั่นเราจึงต้องเห็นต้นไม้ทั้งหลายคือต้นมันสำคัญรากแก้วมันสำคัญยิ่งกว่ากิ่งก้านสาขาให้ความให้ดีนี่ก็ชาติเป็นของสำคัญที่เราจะต้องระมัดระวังรักษาเพื่อเราได้อยู่รอดเพราะอำนาจของชาติปกครองอยู่นี่ร่วมเย็นให้ระมัดระวังรักษานี่เป็นอันหนึ่งอันนี้ย่นเข้ามาหาครอบครัวของเราครอบครัวของเรามีแต่คนสู้ลู่สู้ไล่มีแต่คนจำแหนกแจกจ่ายไม่มีหยุดมีถอยไม่มีคำว่าเก็บมีแต่จ่ายไม่อั้นจ่ายไม่อั้นคนนั้นก็จ่ายนี่ก็จ่ายพ่อแม่พาลูกจ่ายลูกเห็นพ่อแม่จ่ายลูกก็จ่ายเอาแซงหน้ากันไปแซงหน้ากันไปสุดท้ายบ้านนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะนี่เท่ากับชาติอันนี้ต่างคนต่างทำลายเข้าไปครอบครัวนั้นก็ล้มนะแล้วย่นเข้ามาหาตัวของตัวเองก็เป็นคนเหลวไหลเหลวแหลกไม่มีหลักมีเกณฑ์เลยเพราะตัวเองก็เป็นนักจ่ายมีแต่ทำลายตัวเองด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้หาประมาณไม่ได้เพราะไม่มีอันมีธรรมนี่เสียไปได้เสียไปได้อย่างนี้เราความเสียหายของคนเราเราอย่าไปคิดว่านั่นจะมาทำให้เสียหายทำให้เสียหายตัวเรานั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้เสียหายที่มากกว่าอื่นใดถ้าคิดอย่างนี้แล้วต่างคนก็จะได้ระมัดระวังรักษาตัวเองแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองสมบัติเงินทองมีมากมาน้อยพอใช้ทำไมจะไม่พอใช้สมบัติมีมาเพื่อใช้แต่แท้ทำไมจะมีไม่ใช้เรารู้จักประมาณที่จะใช้นี่อันใดไม่จำเป็นอย่าไปทำให้เป็นจำเป็นขึ้นมาสิให้มันอยู่ตามสภาพของมันอันไหนไม่จำเป็นไม่ต้องจ่ายเฉพาะสิ่งจำเป็นต่างคนต่างมีขอบเขตเหตุผลมีเขตมีแดนแล้วสมบัติก็ค่อยเจริญขึ้นอันไหนจะควรจ่ายไปทางไหนมากเพราะเพียงไรมีเหตุผลติดแนบไปได้มาก็ได้มาด้วยความภูมิใจไม่เสียใจเพราะจ่ายด้วยความถูกต้องผลประโยชน์ได้มาก็มาเกิดคุณแก่เราเนี่ยมาเป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นให้พากันจำมันนะนี่แหละธรรมท่านว่าธรรมคือให้รู้จักประมาณถ้าพูดถึงเรื่องการจับจ่ายใช้สอยก็ให้รู้จักประมาณอย่าใช้ความมุ่งเฟ้อเหิมเป็นหัวหน้าแซงไปเรื่อยๆแล้วชิบหายได้คนเรามีเท่าไหร่ก็ตามแต่กองเท่าภูเขาเราเห็นไหมภูเขาทั้งลูกนั่นมันรถแท็กเตอร์เขาฟาดมันพังราบไปหมดเห็นไหมมันใหญ่ตัวขนาดไหนรถแท็กเตอร์มันเท่ากับปั้นเห็นไหมล่ะแล้วเอาให้เห็นชัดๆดีนี่ในเมืองไทยเราเนี่ยภูเขามันเล็กเมื่อไหร่มันใหญ่ตัวขนาดไหนแล้วรถแท็กเตอร์มันเท่านี้เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเงินจะกองเท่าภูเขาก็ตามไอ้มือเรานี่มันเท่ารถแท็กเตอร์แล้วมันคว้าเรียบมาหมดเลยไม่มีเหลือนะเข้าใจไหมล่ะที่พูดเนี่ยเท่านี้ละนี่แล้วมันคว้ามาหยุดว่าไปคว้ามาก็ภูเขาทั้งลูกหมดกองเงินกองภูเขาทั้งลูกเสร็จไม่มีเหลือแล้วมีอีกหมายยังถามอีกนู่นน่ะเห็นไหมนั่นแหละท่านจันทร์ดูว่าตัณหาความทะเยอทะยานไม่มีความอิ่มพอถ้าเสริมมันเท่าไรก็เข้าเท่ากันกับไฟได้เชื้อเสริมเหมือนกับเอาเชื้อใส่ไฟจะยอมเชื้อดับลงไปเพราะมีเชื้อมากเกินไปไม่มีแต่เผาไหม้แหลกเลยนี่อำนาจของตัณหาจะทำลายคนก็ทำลายอย่างนี้เหมือนกันพากันจำเอาปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเหมาะสมเราเป็นลูกชาวพุทธแล้วมีน้ำท่ำนี่เป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวซะด้วยนะรักขายทั้งครูทั้งอาจารย์หรือว่าไงไม่ขายแต่เจ้าของขายทั้งครูทั้งอาจารย์ด้วยเสียท่าเหมือนอาจารย์หลวงตาบัวนี่ไม่เป็นลูกศิษย์ลูกหาไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรเลยจึงทำให้ลูกศิษย์ลูกหาเหลวไหลหมดก็แสดงว่าหลวงตานี่เหลวไหลอาจารย์พาลูกศิษย์เหลวไหลเมื่อคนสมมติว่าคนเข้ามาตำหนิท่านหลายว่าอย่างนั้นท่านหลายจะว่าไงพวกท่านนี่เป็นพวกเหลวไหลนี่เป็นลูกศิษย์ลูกใคร ลูกศิษย์หลวงตาบัวก็หลวงตาบัวเป็นปวดตัวเหลวไหลหรอมันถึงลูกศิษย์นึงเป็นอย่างนี้ว่าจะเครียดให้เขาโกรธเขาเหรอก็มันเป็นอย่างนั้นจริงจะโกรธเขาทำไมเอาว่าอีกว่ากันสิมันถูกต้องนี่เอาละนะพ่ออาทิตย์จะให้พรนะทุกวันแค่ทุกวันทุกวันยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปูเรนตูสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปชายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอะไรสินะกลับได้เฮ้ยปั่นมีงานมาเร็วเต็มตัวล่างเลยกันมีวันที่เจ็ดก็จะได้ไปศาลนั่นไปวันที่เจ็ดตอนเช้านี่นะก็จะไปศาลที่นั่นแล้วก็แสดงธรรมนะเมื่อวานนี่ก็แสดงธรรมที่โน่นที่เขื่อนบนนัด
1: คุณก็ระหว่างนี้กับข้าวที่จะถวายหลวงพ่อที่ศาลก็ให้ทำเป็นถุงมัดใส่ถุงถวายนะหรือจะเป็นจานไปถวาย
0: วันนั่นเป็นวันที่อนุโลมให้ก็ธรรมดาก็ได้นะ
1: ใส่เป็นจานก็ได
0: ้ธรรมดาก็ได้เพราะอะไรวันนั้นเลยได้งดทุดงวันหนึ่งเข้าใจมั้ยนะถ้าธรรมดาแล้วก็ไม่ได้นี่เรางดเหมือนกับว่าพักดวงไว้วันนึงเป็นยังไงล่ะความแคบมันไม่เข้าใจบ้างล่ะ
1: พอดีค่ะตอนนี้รู้มันขั้นหนึ่งขั้นเริ่มตามทันได้หน่อย
0: ๆ
1: แล้ว
0: หน่อยๆแล้วดีกว่าไม่ตามนะ
1: พอดีเวลาหนูอยากจะกราบเรียนถามนิดหน่อยนะคือแก่มาหลังจากปวดเกษียณหนูอยากจะมาปฏิบัติธรรมอยู่แถวนี้แล้วหนูจะแอบดอดควันที่แถวนี้ไว้ควรซื้อไว้มั้ยหรือมันจะเป็นตัณหามาก
0: ไอ้เรื่องตัณหาไม่เป็นแหละแต่ดูความกังวลวุ่นวายหลายแง่หลายทางให้เราคิดบอกโรคคุณหารตัวเองนั่นแหละดีไอ้เรื่องเช่นเป็นตัณหาไม่เป็นแล้วความอยากทางบุญทางกุศลคุณงามความดีทั้งหลายนี่เป็นมากไม่ใช่เป็นตัณหาความอยากไปในฝ่ายต่ำท่านเรียกเป็นตัณหาความอยากไม่ใช่ว่าพออยากภาพนี้ก็จะเป็นตัณหาทางนั้นก็ต้องเอาคนตายมาปฏิบัติธรรมที่มันจะไม่ได้มีความอยากเข้าใจไหมล่ะคือคนเรานี่อยากความอยากมากเท่าไหร่นะถ้าเป็นทางต่ำมันจะทำความร้อนความเสียหายเราได้มากมายมีความอยากในทางดีมากเท่าไหร่ยิ่งจะสร้างความดีได้มากคนเราและมีกำลังใจมากที่สุดคนที่มีความอยากมากเนี่ยความหมาดความอยากอย่างถึงใจเป็นก็ตามนั่นเราพุ่งเลยสร้างความดีท่านมันต้องอาศัยความอยากเป็นอะไรเป็นแม่เหล็กสำคัญดึงดูดด้วยและเป็นความมุ่งมั่นสำคัญดึงให้ความภาคความเพียรของอุตสาหกรรมทุกด้านมันหมุนไปตามหมดหมุนไปตามเศรษฐกิจของเราหรือไอความมุ่งมั่นของเราที่จะให้สำเร็จตามนั้นตัดนั้นในทางดีเข้าใจไหมล่ะนี่ไม่เรียกว่าความอยากนี่ไม่เรียกว่าเป็นตัณหาจำเอาไว้นะอยากมากเท่าไรนี่เรียกว่ามากแก่กล้านั่น
1: ยังนี่หนูฝึกสติต่อได้เรื่อยๆนะคะ
0: เ
1: ออตอนนี้มันเริ่มมามี
0: แต่อย่างนั้นแล้วมาเริ่มรักษาก็เริ่มมาล่ะเริ่มปล่อยก็เริ่มไปถ้าเริ่มรักษาก็เริ่มมาถ้าเริ่มปล่อยก็เริ่มไปถ้าก็ได้ยินเสียงก็อย่างเดียวถ้าปล่อยมากๆแล้วมันจะเป็นอย่างว่าหลวงตานี่พูดแล้วต้องยกข้อเปรียบเทียบด้วยนะต้องนี่ดูด้วยอู้จะเอาหาหลวงตาที่ไหนมาเทศจะขนาดนี้
1: นะวันนี้หนูกลัวแต่ละประเทศเรื่องปล่อยจิตออกไปแล้วคนก็จับจิตเราไปทำนู่นทำนี่แม้แต่เทศใจมันจะมีแต่คอยระวังเป้าไว้ให้ด
0: ีเพราะฉะนั้นเจคือดีช่วงมันจะออกอย่างนี้ก่อนอื่นอ่ะคุณรักษาอยู่แล้วไม่ออกเอาละอ่าไปเออเราจะให้ไล่ยังไงวะบอกว่าไปยานได้ไล่ยังวะเราจะไล่จนได้ยังวะไปไปไหนก็มีประเทศเมื่อวานนี่ก็ประเทศเขื่อนอุบลราชประเทศทั้งกันเมื่อวานไปละไปละพี่นั่นสามโมงครึ่งแล้ว
2: มาที่ห้องสามว่าคือว่าไม่เกิดเหตุเลยยืมถาด
0: มาเนี่ยยืมก็ยืมมาไปที
2: ่
0: ถาดก็มีอดอยากอะไร
2: จะพูดจะการยังไงครับ
0: อืมเนี่ยไปละนี่เมื่อไรก็ไปละเมื่อไรนะไปละ
2: ให้ลูกแม่เว้ย
0: โอ้คนนี้
2: ยังมีขาให้ลูกเดี๋ยวยังหมดเดี๋ยวมันยืมอะไรต้องคนยืมได้ถึงยืมแล้วต้องมาเบิ้งมันตั้งยังยืมได้ที่เดิมที่เก่าได้
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: นรก
1: สวรรค์
0: พรหมโลกมีสดสดร้อนร้อนพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วทุกๆพระองค์เป็นแบบเดียวกันหมดไม่มีเคลื่อนคลาดไปไหนเลยบาปมีตามเดิมบุญมีตามเดิมนรกมีตามเดิมสวรรค์มีตามเดิมถ้าใครทำบุญทำบาปก็ไปตามสถานที่ที่ตนทำไว้ทั้งดีทั้งชั่วนั่นแลเพราะฉะนั้นจึงให้เลือกเฟ้นเสียตั้งแต่บัดนี้โอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน22มีนาคมพุทธศักราช2540ณวัดป่าบ้านตาก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักต่อจากดีไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: ยะยังวิติมะลังธรรมจักขุงภูดะปาริท่านพระอัญญาโกณฑัญญะผู้มีอายุท่านได้จักษุดวงตาปัญญาดวงใจอันปราศจากทุกวีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแต่ท่านว่ายังกินจิตสมุทยะธรรมังสับบันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้นี้แสดงว่าท่านเป็นผู้มีปรีชาปัญญาลึกล้ำยังรู้ยังเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้คือธรรมที่ดับทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ธรรมนี้ทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์และทุกข์ราวนี้ที่จะปรากฏขึ้นจะเกิดขึ้นก็เพราะตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยได้แก่ตัณหาคือความอยากนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์นี้ท่านยังรู้ยังเห็นจึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อมีเหตุมีปัจจัยเกิดอยู่มันก็มีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดานั่นเองถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยคือหมดตัวสมุทัยหมดตัวตัณหาแล้วก็ไม่มีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดาหมดเกิดหมดดับหมดทุกข์เพราะหมดเหตุให้เกิดทุกข์ในปัญญาของท่านพระโสดาบันท่านละท่านมีปีชาปัญญาอันลึกอันปราศจากทุรีปราศจากมนทินได้ยังรู้ยังเห็นสัจธรรมทั้งสี่ตามเป็นจริงว่าในทุกนี้เหตุที่เกิดทุกและก็รู้ว่านี่คือธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุก นี่ทุกท่านก็รู้ว่าทุกทั้งหลายคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะปรากฏขึ้นจะมีขึ้นเพราะอะไรท่านรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยทุกทั้งหลายที่จะปรากฏขึ้นในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่7ในสัตวาส9นั้นเที่ยวเกิดเที่ยวตายไม่รู้ไม่แล้วนั้นเพราะตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏที่เรียกว่าตัวเหตุตัวปัจจัยนี่ก็คือตัวสมุทัยตัณหาคือความอยากนี่เองซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกคือเป็นเหตุให้เกิดในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปหาต้นหาปลายไม่ได้เป็นวัฏวนเกิดมาในชาติไหนพบไหนในกติไหนก็มีแต่ความลุ่มหลงในพบนั้นในชาตินั้นนี่ท่านพระอริยโสดาบันท่านมีปรีชาญาณยังรู้ยังเห็นทุกข์ยังรู้ยังเห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากนี้ความไม่รู้ตัวความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุจะเกิดทุกข์ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลง หลงอยู่ในทุกข์หลงอยู่ในเหตุให้เกิดทุกข์ท่านยังรู้ยังเห็นทุกข์ยังรู้ยังเห็นเหตุที่เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากเมื่อท่านเห็น ทุกข์ก็เห็นเหตุที่เกิดทุกข์ทีนี้เมื่อเห็นทุกข์แล้วเห็นเหตุที่เกิดทุกข์แล้วท่านกลัวทุกข์ไม่อยากมาเกิดอีกคือไม่อยากเกิดในกำเนิดในภพใน ภพต่างๆให้เป็นทุกข์ท่านก็มาทำตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหานี่ทำตัวตัณหาคือความอยากนี้ให้สิ้นไปให้ดับไปโดยไม่ให้เหลือนั่นเดียวเมื่อทำตัวตัณหาให้หมดไปแล้วทุกข์ทั้งหลายก็ไม่ปรากฏขึ้นในกำเนิด4ในกติ5ในภพต่างๆในวิญญาณ4 7ในสัตวาส9ไม่ต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายไปในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปอีกเพราะดับตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาความอยากนี้ให้หมดสิ้นแล้วโดยไม่ให้เหลือเศษและท่านก็รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี่ก็คือตัวคือศีลคือสมาธิคือปัญญาเท่านั้นเพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องระงับดับกิเลสตัณหาให้หมดไปถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ไม่มีทางที่จะระงับดับกิเลสตัณหาได้ศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์คือเป็นเครื่องมือหรือเป็นเครื่องซักฟอกระงับดับกิเลสตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยที่ให้เกิดให้แก่ให้เก็บให้ตายในวัฏสงสารให้สิ้นไปให้ดับไปโดยไม่เหลือนั่นเดียวนี่ท่านรู้ได้เชิงว่าท่านพระโสดาบันท่านได้มีท่านได้มีปรีชาปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นอริยสัจธรรมทั้ง4ซึ่งเป็นของประเสริฐเป็นธรรมของพระอริยเจ้าท่านกำหนดรู้เห็นทุกข์รู้เห็นเหตุเกิดทุกข์รู้เห็นธรรมที่ดับทุกข์รู้เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ท่านจึงเป็นผู้ละสังโยชน์3ขาดสังโยชน์3ก็คือกิเลสนั่นเองคือความโลภความโกรธความหลงนี่เองอย่างหยาบๆที่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายตกอบายภูมิเบื้องต่ำคือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉาน ท่านเป็นผู้ข้ามสังโยชน์3ได้โดยเด็ดขาดทีเดียวไม่มีความสงสัยในเรื่องพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และไม่สงสัยในเรื่องศีลคือข้อปฏิบัติว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์เป็นเครื่องกำจัดเราตัวเหตุตัวปัจจัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นให้หมดไปให้สิ้นไปเชิงว่าท่านเป็นผู้ละสังโยชน์3ท่านพระโสดาบันสังโยชน์3ที่พระโสดาบันละได้นั้นคือสักยะทิฏฐิ1วิกิกิจฉา1สีลัพพัตตปรมาส1ถ้าหากว่าใครยังละสังโลดสังโยชน์3ไม่ได้ข้ามสังโยชน์3ไปไม่ได้ผู้นั้นยังมีคติเป็น2คือมีสุขคติและทุกขคติอยู่อาจจะไปสู่ทุกขคติและสุขคติตามยถากรรมส่วนท่านพระโสดาบันนั้นท่านละสังโยชน์3ได้แล้วมีคติเดียวคือมีแต่สุคติอย่างเดียวปิดอบายภูมิเสียไม่ไปสู่ทุคติคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีแต่สุคติอย่างเดียวมีมนุษย์สุขสวรรค์สุขและนิพพานสุข ยังชาติท่านมาท่องเที่ยวเกิดในมนุษย์นี่เพียงเกียรติชาติเท่านั้นชาติที่เกียรติท่านก็ได้สำเร็จพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานหมดเหตุหมดปัจจัยไม่มีการท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปท่านเป็นนิยโตสัตว์เป็นสัตว์ที่แน่นอนต่อสุคติมีหวังที่จะตรัสรู้เข้าสู่พระนิพพาน ถ้าสัตว์ผู้ใดหรือท่านผู้ใดยังละสังโยชน์3ข้ามสังโยชน์3ไม่ได้คติของท่านผู้นั้นก็มี2คติคือมีสุคติและทุคติอาจจะไปสู่ทุคติคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้ส่วนท่านผู้ข้ามสังโยชน์3นี่มีคติเดียวมีแต่สุคติอย่างเดียวพระพุทธเจ้าได้รับรองว่าเป็นสัตว์ที่เที่ยงต่อพระนิพพานไม่มีการเสื่อมและถอยหลังมีแต่เจริญก้าวหน้าจนถึงที่สุดสังโยชน์3นั้นคือสักยะทิฏฐิวิกิกิจฉาสีลัพพัตตประมาทสักยะทิฏฐินี้ท่านแสดงไว้20อย่างท่านก็แสดงในขันธ์5นี้เองเป็นสักยะทิฏฐิ สังโยชน์3สักยะทิฏฐิที่ท่านพระโสดาบันละได้นั้นท่านละได้อย่างไรในสักยะทิฏฐิท่านละได้อย่างนี้คือท่านไม่เห็นรูปคือกายนี้โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นรูปไม่เห็นรูปมีในตนไม่เห็นตนมีในรูปไม่เห็นเวทนาโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นเวทนาไม่เห็นเวทนามีในตนไม่เห็นตนมีในเวทนาไม่เห็นสัญญาโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นสัญญาไม่เห็นสัญญามีในตนไม่เห็นตนมีในสัญญาไม่เห็นสังขารโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นสังขารไม่เห็นสังขารมีในตนไม่เห็นตนมีในสังขารไม่เห็นวิญญาณโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นวิญญาณไม่เห็นวิญญาณมีในตนไม่เห็นตนมีในวิญญาณนี่เรียกว่าสักยะทิฏฐิ20เพิ่งเข้าใจเมื่อท่านพระโสดาบันละสักยะทิฏฐิ20นี้ได้แล้วคือไม่เห็นขันธ์นี้โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันธ์ไม่เห็นขันธ์มีในตนไม่เห็นตนมีในขันธ์ดังนี้เพราะสักยะทิฏฐิ20นี้ก็คือขันธ์5นี่เองเมื่อท่านไม่เห็นขันธ์โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันธ์ไม่เห็นขันธ์มีในตนไม่เห็นตนมีในขันธ์แล้วท่านพระโสดาบันเห็นอะไรยังเป็นตนอยู่ยังพัวพันติดเนื่องอยู่กับตนที่ตนยังละไม่ได้ปลดเปลื้องยังไม่หมดนี่พูดแสดง อย่างให้เข้าใจง่ายท่านยังเห็นกรรมเป็นตนเห็นตนเป็นกรรมเห็นกรรมมีในตนเห็นตนมีในกรรมอยู่ยังพัวพันอยู่กับตนที่ตนยังปลดเปลื้องไม่ได้ส่วนที่กลางและส่วนที่ละเอียดแต่กรรมส่วนที่หยาบอันเป็นเหตุให้ทำบาปหยาบช้าทางกายทางวาจานั้นหรือทางใจนั้นที่เป็นบาปอย่างหนักนั้นอันเป็นเหตุให้ตกอบายภูมิท่านพระโสดาบันท่านละได้โดยเด็ดขาดบาปทางกายบาปทางวาจาบาปทางใจส่วนหยาบนั้นท่านละได้ท่านไม่ทำบาปทางกายอย่างหยาบไม่ทำบาปทางวาจาอย่างหยาบไม่ทำบาปทางใจอย่างหยาบบาปทางกายอย่างหยาบคืออะไรคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉากรรมบาปทางวาจาอย่างหยาบคืออะไรพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเรื่อยไรบาปทางใจอย่างหยาบคืออะไรคือโลภความโลภโทโสความโกรธความประทุษร้ายความอิจฉาพยาบาทโมหะความลุ่มหลง ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์มานะการถือตนถือตัวทิฏฐิความเห็นผิดความรู้ผิดเห็นว่าบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ไม่มีดังนี้เนธานละบาปทางกายอย่างหยาบทางวาจาอย่างหยาบทางใจอย่างหยาบได้ท่านจึงเป็นผู้มีศีล5เป็นนิจศีลนี่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ท่านไม่ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจนั่นพูดง่ายๆก็คือท่านไม่ทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งไม่หิริและโอตตปะความละอายต่อบาปความสะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่เป็นบาปทางกายทางวาจาและทางใจเจิงว่าท่านไม่เห็นขันโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันไม่เห็นขันมีในตนไม่เห็นตนมีในขันท่านเห็นกรรมเป็นตนเห็นตนเป็นกรรมเห็นกรรมมีในตนเห็นตนมีในกรรมอยู่ยังแก้ไม่ตกยังปลดเปลื้องออกไม่หมดกรรมวัฏกิเลสวัฏซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายเสียวเกิดแก่เก็บตายนะส่วนท่านส่วนที่ท่านพระโสดาบันละยังไม่ได้ก็ยังแต่กิเลสอย่างกลางและอย่างละเอียดตัวนั้นนี่สักยะทิฏฐิท่านไม่เห็นกายโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นกายเป็นกายมีตนไม่เห็นตนมีในกายแม้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกันเพราะท่านพิจารณารู้ด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วตามหลักสัจธรรมแล้วว่าขันธ์ทั้ง5นี้ถ้าได้ยกขึ้นพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางดับทำลายและชิบหายไปในที่สุดมันเป็นทุกข์อยู่เป็นนิดมันเป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราขาวเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครๆเนี่ยท่านละได้ไม่ถือเป็นปริโภคกังวลในขันธ์5นี้ปล่อยให้เป็นไปตามสภาพของเขาเข้ามาเองเนสกยะทิฏฐิวิกิกิจฉาท่านไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในศีลคือข้อวัดปฏิบัติของตนวิกิกิจฉานี่ท่านย่อมข้ามทิฏฐิทั้งสองได้ทิฏฐิทั้งสองนั่นคืออะไรคืออุเฉทิฏฐิหนึ่งคือทิฏฐิอันนี้เห็นว่าตายแล้วสูญไม่มีอะไรไปเกิดอีกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันเมื่อถึงคราวก็แตกสลายกันไปเท่านั้นและก็ไม่มีอะไรจุติแปรผันให้ไปเกิดอีกต่อไปในภพต่างๆนี้เรียกว่าอุเฉทิฏฐิปฏิเสธการเกิดสัตตทิฏฐิความเห็นดิ่งลงไปว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดอีกเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอันนั้นเช่นมนุษย์เราตายจากความเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาก็ตายแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกและเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอันนั้นไม่ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเลยเกิดมาเคยเป็นคนทุกข์เช่นเราเช่นมนุษย์ผู้เกิดมาในชีวิตนี้เป็นคนทุกข์ยากลำบากแม้จะทำคุณงามความดีประเภทไหนๆก็ไม่เลื่อนฐานะของตนให้ดีได้แล้วตายไปในขณะที่ตนยังอยู่ในฐานะที่ทุกข์ยากลำบากเกิดในชาติหลังอีกชาติหน้าอีกก็มาเกิดอยู่ในฐานะอันเก่าไม่มีการเลื่อนฐานะเนี่ยสัตตทิฏฐิความเห็นว่าตายแล้วเกิดอีกเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงยักย้ายไปเป็นอย่างอื่นเลยทิฏฐิทั้งสองนี้สรุปแล้วเป็นทิฏฐิที่ปฏิเสธผลของกรรม ในทางพระพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธผลของกรรมและไม่ปฏิเสธการเกิดการดับของสัตว์ทั้งหลายทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าตายแล้วมีการเกิดอีกอยู่ถ้ามีเหตุและมีปัจจัยเว้นเสียแต่หมดเหตุหมดปัจจัยคือหมดตัวสมุทัยตัณหาความอยากนี้หมดแล้วจึงไม่มีการท่องเที่ยวเกิดอีกถ้ายังมีตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาตัวสมุทัยความอยากนี้อยู่จำเป็นสัตว์ทั้งหลายต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายอีกแต่สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายนั้นจะไปสู่สุคติหรือทุคตินั้นก็ย่อมเป็นไปตามอำนาจของกรรมคือตัวเหตุตัวปัจจัยที่ตนได้บำเพ็ญไว้เนี่ยทางพุทธศาสนาพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงอันสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายได้สุขได้ทุกข์อย่างไรย่อมเป็นไปตามผลของกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ยังกรรมังอิภัสสติกรรมนั้นย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆนานาให้เร็วให้ดีให้ชั่วให้ประเสริฐอันสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาจะเป็นผู้เร็วผู้ชั่วผู้ดีผู้ประเสริฐเพราะชาติเพราะตระกูลของตนก็หาไม่แต่จะเป็นผู้ดีผู้เร็วผู้ประเสริฐผู้ชั่วเพราะกรรมคือการกระทำของตนนั่นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำทางกายทำทางวาจาทำทางใจนั้นเองนี่จึงว่าวิกิกิจฉาท่านพระโสดาบันท่านไม่สงสัยในเรื่องของกรรมแล้วย่อมข้ามทิฏฐิทั้งสองคืออุเฉททิฏฐิที่เห็นว่าตายแล้วสูญไม่มีอะไรไปเกิดอีกสัตตทิฏฐิที่เห็นว่าตายแล้วเกิดอีกเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นนั้นทิฏฐิทั้งสองปฏิเสธผลของกรรมส่วนท่านพระโสดาบันนั้นท่านไม่ปฏิเสธผลของกรรมเลยเมื่อสัตว์นั้นยังมีกิจกรรมวัดกิเลสวัดอยู่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยอยู่จำเป็นก็ต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไปตามกำเนิด4และคติ5พบทั้ง3วิญญาณ4ติ7สัตวะ9อยู่อย่างนั้นแน่มันเป็นอย่างนี้ศีลัพพัตตะปรมาสท่านเป็นผู้ไม่รู้คำไม่เป็นคนมีนิสัยโวเวลังเลไม่รู้คำในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่รู้คำในศีลสมาธิและปัญญาท่านรู้ชัดว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์และท่านก็ไม่มีความรู้ความและสงสัยในตัวเหตุตัวปัจจัยตัวเหตุตัวปัจจัยนี่แหละเป็นตัวสมุทัยผัสสะทั้งหลายเป็นตัวกระแสเหมือนกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดสิ่งต่างๆลงไปสู่มหาสมุทรทะเลหลวงตัวสมุทัยคือตัณหานี่เป็นกระแสพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดแก่เก็บตายในกำเนิด4คติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถี่ที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุแห่งตัณหาซึ่งเป็นตัวกระแสความไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงผู้มืดเท่านั้นเ นี่ยท่านรู้ดีตัวกระแสภวังค์คือภพกระแสของภพคือตัวตัณหาความอยากนี้นี่เป็นตัวกระแสของภวังค์คือเป็นตัวกระแสของภพพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั่นเมื่อท่านรู้ตัวนี้ท่านจึงพยายามมาทำตัวนี้แหละตัวกระแสของภพของภวังค์คือตัณหาตัวสมุทัยเนี่ยให้สิ้นไปให้ดับไปนั่นเท่าที่ปัญญาของท่านจะมีกำลังจะสามารถดับได้แต่ส่วนที่หยาบๆท่านละได้ดับได้แล้วไม่กลับฟื้นขึ้นมาอีกอันส่วนที่หยาบอันเป็นเหตุให้ตกอบายภูมินั่นอันเป็นเหตุแต่ทำบาปทางกายทางวาจาและทางใจนั้นยังแต่ส่วนที่กลางและละเอียดเพราะปัญญาของท่านพระโสดาบันยังอ่อนอยู่แน่และท่านก็พยายามทำส่วนที่ยังเหลืออยู่อย่างกลางอย่างละเอียดนั้นให้อ่อนกำลังลงไปตามระดับท ทานบำเพ็ญเชื่อมั่นในศีลในสมาธิและปัญญาว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นธรรมเครื่องระงับดับตัวเหตุตัวปัจจัยให้สิ้นไปให้ดับไปนั่นท่านจึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์ใจท่านมั่นไม่หวั่นไหวปัญญาท่านก็รอบรู้อยู่อย่างนั้นนั่นมันเป็นอย่างนี้นี่ศีลปัตตปรมาสท่านเป็นผู้ไม่รู้คำมาท่านละสังโยชน์ทั้งสามได้คือสักกายทิฏฐิเวกีกิจฉาศีลปัตตปรมาสดังนี้เมื่อท่านละสังโยชน์สามได้แล้วนั่นแหละท่านเป็นผู้ได้อาจารย์ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในพระพุทธธรรมและพระสงฆ์และในศีลปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์เป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมและท่านก็ยังรู้ยังเห็นว่าแท้ที่จริงสัตว์ทั้งหลายที่จะท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไปในกำเนิด4กติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั้นก็ไม่มีอะไรท่องเที่ยวเกิดมีรูปกับนามคือขันธ์5นี้เท่านั้นรูปกับนามคือขันธ์5นี้ที่จะท่องเที่ยวไปเกิดในกำเนิดในภพต่างๆนั้นไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะอาศัยเหตุและปัจจัยคือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหาความอยากนี้เองนั่นท่านจึงชี้หน้าตาของตัณหานี้ว่ายายังตัณหาตัณหาคือความอยากนี้ใดนี่แหละโปโนภพยกาเป็นเหตุให้เกิดภพอีกเป็นกระแสพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดภพอีกต่อไปนั่นนี่คือความยินดีราคะความคือความกำหนัดตัตราพินันนีคือความเพลิดเพลินลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีของตนที่มีอยู่

0: ก็ไม่เป็นปัจจัยการไม่เป็นอาการสืบเนื่องแห่งทุกเท่านั้นเองนั่นมันเป็นอย่างนี้นี่ท่านรู้ได้ว่าตัวเหตุตัวปัจจัยนี่แหละคือตัวกิเลสตัณหาความอยากนี่แหละเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไม่มีที่สิ้นสุดอันรูปนามคือขันธ์5นี้ที่จะท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในอดีตที่ล่วงแล้วก็ดีในอนาคตข้างหน้าก็ดีและในปัจจุบันอยู่เดียวนี้ก็ดีไม่แล้วไม่เล่าเกิดแต่ตายแต่ตายเกิดก็เพราะเหตุแห่งกิเลสตัณหาคือตัวสมุทัยนี่เองนั่นมันเป็นอย่างนี้แม้สัตว์ทั้งหลายที่จะเกิดในอบายภูมิทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ดีเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาก็ดีเกิดเป็นพวกเทพเจ้าก็ดีเกิดเป็นพระอินทร์พระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวมหาพรหมก็ดีก็รูปนามคือขันธ์5นี่เองมิใช่อื่นนะพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวมหาพรหมก็คือรูปนามได้แก่ขันธ์5นี่เองมิใช่อื่นแต่รูปนามที่จะต้องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายนั้นก็เพราะอาศัยตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยตัณหาความอยากเนี่ยเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยนี่ท่านรู้ได้ท่านพระโสดาบันท่านยังพยายามละตัวนี้ให้หมดให้สิ้นนั่นมันเป็นอย่างนี้ท่านไม่สงสัยที่อื่นนะท่านพยายามละตัวนี้ท่านจับจุดได้แล้วจับจุดของต้นวัฏฏะนี่จับจุดของมุนตันไตคำว่ามุนตันไตคือเป็นมุนของไตวัฏท่านจับจุดได้มุนตันไตนี่คืออะไรคือตัวตัณหาความอยากเนี่ยท่านจับจุดได้จับถูกที่เห็นถูกที่และท่านก็พยายามที่จะละจะวางจะสลัดตามสติปัญญาของท่านจนกว่าจะหมดจะสิ้นไปนั่นเอง
1: ผู้เดินตามอริยมรรคปฏิปทาทางสายกลางคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี้ท่านจึงเห็นขันว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเห็นขันทั้ง5นี้มิใช่ตนมิใช่ของตนใช่ของแห่งตนเมื่อท่านเดินตามอริยมรรคปฏิปทาศีลสมาธิปัญญาของท่านเกิดมีขึ้นแล้วก็รู้เห็นในเบญจขันธ์ตามเป็นจริงเท่านั้นว่าขันธ์ไม่ใช่ตนตนไม่ใช่ขันธ์ขันธ์ไม่มีในตนตนไม่มีในขันธ์เสกอุปทานสัญญากิเลสอย่างหยาบๆออกได้ที่ถือว่าขันธ์เป็นตนตนเป็นขันธ์ขันธ์มีในตนตนมีในขันธ์เมื่อโสกอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ออกได้แล้วก็เห็นขันธ์ภายในคือขันธุปติได้แก่กิเลสขันธ์ที่เป็นเหตุให้ทำบาปทำอกุศลอย่างหยาบๆคือความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิด้วยสติปัญญาคือด้วยศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี้ท่านยังว่าชัตติกาตมันติเมเป็นของควรทำให้แจ้งคือให้เจริญให้มากนั่นเองที่จะแจ้งได้ถ้าทำให้แจ้งจะเริญให้มากพิจารณาให้มากอบรมให้มากศีลสมาธิปัญญานี้ก็รู้เรื่องกันเท่านั้นเรื่องทุกข์เหตุเกิดทุกข์ธรรมที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์รู้ว่าขันไม่ใช่ตนตนไม่ใช่ขันขันมีในตนตนมีในขันเท่านั้นรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกรรมมักกิเลสเมื่อท่านรู้ตัวกรรมมักกิเลสคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอันเป็นฝ่ายข้างอกุศลท่านก็ละกิเลสอย่างยากอันเป็นเหตุให้ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจฉะนั้นท่านพระอริยสาวก

0: านจึงเป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมอย่างนี้ไม่ปฏิเสธการเกิดของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังมีกรรมอยู่เมื่อท่านเป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมอย่างนั้นท่านก็เป็นผู้ประรบดีปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อพ้นไปจากกรรมกิเลสเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกท่านก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และอริยสาวกผู้เชื่อต่อกรรมและผลกรรมอย่างนี้ท่านย่อมเป็นผู้ละกรรมกิเลสเครื่องสมองสี่อย่างได้กรรมกิเลสเครื่องสมองสี่อย่างนั้นคือท่านเว้นขาดฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดวิชากรรมเว้นพูดปดเว้นพูดส่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำเพ้อเจ้อเลวไหลนี่กรรมกิเลสเครื่องสมองสี่อันเป็นของที่หยาบหยาบให้ทำบาปโดยกายโดยวาจา
1: ส่วนกรรมกิเลสที่เป็นบาปหยาบหยาบให้ทำบาปทางใจด้วยใจนั้นคือเป็นผู้มีใจประกอบไปด้วยอคติ4เพราะอคติทั้ง4นี้เป็นสิ่งที่เป็นบาปอคติแปลว่าความลำเอียงจึงจัดเป็นสิ่งที่เป็นบาปทางใจอคติคือกรรมที่เป็นบาปทั้ง4นี้ท่านพระโสดาบันท่านไม่รู้อำนาจแห่งอคติที่เป็นบาปทั้งสี่ประการคือท่านไม่รู้อำนาจด้วยความพอใจไม่รู้อำนาจด้วยความโกรธเคืองไม่รู้อำนาจด้วยความหลงไม่รู้อำนาจด้วยความกลัวดังนี้เพราะบาปทางใจก็คืออคติแต่แก่ฉันทาคติโทสาคติโมหคติปยาคตินี่นี่เองถ้าผู้ยังมีอคติทั้งสี่ประพฤติตามอคติทั้งสี่อยู่ผู้นั้นเป็นคนไม่ตรงต่อมัชฌิมาปฏิปทาเป็นคนคดในข้องอในกระดูกเดินทางไม่ตรงมีสักบ้างทั้งบ้างอยู่อย่างนั้น
0: ส่วนอริยสาวกท่านรู้ว่ากรรมกิเลสอันเป็นบาป4อย่างเหล่านี้คือฉันทะความพอใจไม่รู้นัดแห่งความพอใจไม่รู้นัดแห่งความโกรธเคืองไม่รู้นัดแห่งความหลงไม่รู้นัดแห่งความกลัวท่านย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเครื่องสังรวมระวังพยายามปรารภความเพียรชำระสิ่งที่เป็นบาปเหล่านี้คือฉันทะความพอใจโทสะความโกรธโมหะความหลงและความกลัวซึ่งมิให้ครอบงำใจของท่านท่านได้ตั้งความเพียรทั้ง4ประการไว้คือประหารประทานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดว่าเพียรประหารบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปหรือให้เสื่อมไปให้เบาบางไปจนกว่าจะหมดจะสิ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรกความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองไว้ที่ใจสังวรประทานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรกความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งไว้ที่ใจภาวนาประทานเพียรบำเพ็ญบุญกุศลคือศีลสมาธิซึ่งเป็นเครื่องสำระกรรมกิเลสเครื่องสมองออกจากใจของตนด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประกองไว้ที่ใจอนุรักษณาประทานเพียรรักษาบุญกุศลคือศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งศีลสมาธิปัญญานั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งไว้ที่ใจนี่กายท่านก็มีความเพียรปรบด้วยสติปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาวาจา ก็ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาใจก็ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ท่านจึง ไม่ทำบาปในที่ศีลสถานรู้สึกตัวอยู่ตื่นตัวอยู่คือไม่รู้อำนาจแห่งความพอใจตามกิเลสไม่รู้อำนาจแห่งความโกรธเคืองไม่รู้อำนาจแห่งความหลงไม่รู้อำนาจแห่งความกลัวกรรม4อย่างกรรมอันเป็นบาป4อย่างนี้พระอริยเจ้าผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมท่านละได้แล้วและท่านก็ไม่เสพเหตุเครื่องทิพย์แห่งโภคสมบัติที่6อย่างคือ1ท่านไม่ดื่มน้ำเมาคือเหล้าและน้ำดองอันเป็นตั้งแห่งความประมาทเนืองๆเป็นเหตุทิพย์แห่งโภคสมบัติ2ท่านไม่เที่ยวกลางคืนในตอกมืดให้ผิดเวลาดังเนืองเป็นเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่ง 3. ท่านไปเที่ยวดูการเล่นเป็นเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่ง 4. ท่านไม่ประกอบการเล่นพนันอันเป็นตั้งแห่งความประมาทอย่างเนืองเป็นเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่ง 5. ท่านไม่คบคนชั่วเป็นมิตรเป็นเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่ง 6. ท่านไม่ประกอบไว้ซึ่งความเป็นคนเกียจการทั้งเนืองเป็นเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่งเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติ6อย่างนี้อริยะท่านอริยะผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมท่านได้ละท่านละได้แล้วถึงแม้ท่านอยู่ในคลองคฤหัสถ์ท่านก็เคารพซึ่งกันและกันอีกเว้นจากการคบคนชั่วเป็นมิตรคบแต่บุคคลที่ดีเป็นมิตรเป็นเพื่อนท่านครอบครองคฤหัสถ์อยู่ผู้เป็นผู้หมั่นขยันในกิจการงานที่ปราศจากโทษประคองชีวิตของตนให้เป็นสมาชีพคือเรื่องชีวิตในทางที่ชอบประกอบตนในทางที่ดีที่งามไปตามศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะท่านเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์และในกรรมในศีลแล้วแม้ท่านจะมีชีวิตอาชีพอยู่กับคฤหัสถ์ท่านก็อยู่ด้วยสันติคือความสงบสุขไม่มีกิเลสเครื่องหยาบๆทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างท่านแสดงว่าพระอริยะนั้นท่านย่อมตั้งอยู่ในสังฆาวัตถุธรรม4ประการคือทานะการให้1ปิยวาจาวาจาอันทะเลาะ1ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่โลก1และความมีตนเสมอในบุคคลนั้นในธรรมนั้นไม่เป็นผู้ถือตัว1ดังที่ท่านแสดงไว้ในทิศ6นั่นเองอาจารย์กับศิษย์ก็เคารพบำรุงซึ่งกันและกันมารดาบิดากับบุตรก็เคารพบำรุงซึ่งกันและกันสามีภรรยาก็สงเคราะห์บำรุงซึ่งกันและกันเพื่อนกมิตรก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนายกับบ่าวก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสมณะพราหมณ์กับคุณบุตรคืออุบาสกบาติกาก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกันตามหลักธรรมของอริยะนั้นนั่นเองไม่มีการยื้อแย่งแข่งรีซีเด่นกันอะไรไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรท่านไม่ประพฤติตามอำนาจของกิเลสไม่ลุกหนักแห่งความพอใจตามกิเลสไม่ลุกหนักแห่งความขุ่นเคืองตามกิเลสไม่ลุกหนักแห่งความหลงของกิเลสไม่ลุกหนักแห่งความกลัวของกิเลสท่านอริยะยอมอยู่เป็นสุขเป็นสุขท่านมีคุณธรรมเป็นที่พึ่งยังลงแล้วเห็นกรรมดีกรรมชั่วแล้วนี่ท่านจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขความเจริญเบื้องหน้าจะตายก็กายแตกท่านก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่สำหรับท่านผู้ระสังโยชน์3ดัสักกายทิฏฐิไม่เห็นกายเป็นตนไม่เห็นตนเป็นกายไม่เห็นกายมีตนไม่เห็นตนมีกายเหล่านี้เป็นต้นในเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยวิญญาณก็เหมือนกันวิกิกิจฉาท ทานข้ามทิฏฐิทั้งสองได้แล้วเชื่อต่อกรรมและผลของกรรมสีรับพัตตะปรมาท่านไม่เป็นผู้ถอยหลังมีแต่เจริญก้าวหน้าไปจนถึงที่สุดเพราะท่านพิจารณาเห็นแล้วเห็นในสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วว่านี่ทุกข์นี่เหตุเกิดทุกข์นี่คือธรรมที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ว่านี่ทุกข์คือความเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์เหตุเกิดทุกข์คืออะไรตัวกรรมกิเลสเครื่องสมองคือตัวตัณหาคือตัวกิเลสตัณหานี่เองเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ามีตัวนี้แล้วก็เกิดทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกสามัคคีกันยิ่งแย่แย่งดีที่เด่นกันขึ้นเท่านั้นกิเลสนี่เป็นของไม่ควรไว้เนื้อเชื่อใจแม้จะตกอยู่ในสังคมไหนก็ทำให้สังคมนั้นแตกร้าวสามัคคีกันเลยเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันเลยถ้าผู้ไม่เห็นโทษของกิเลสแล้วมันก็ไม่ได้รับความสุขฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านผู้เห็นโทษของกิเลสท่านจึงละกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นกิเลสนี่ถ้ามันละไม่ได้เพราะกิเลสเป็นเครื่องสมองและเป็นของร้อนถ้ามีมากก็ร้อนมากเข้าหมองมากมีน้อยก็ร้อนหน่อยไม่มีซะเลยมันก็ไม่ร้อนและก็ไม่เศร้าหมองดังนั้นนี่แหละท่านอริยะท่านพิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านจึงมีความเห็นว่าขันธ์ไม่เป็นตนตนไม่เป็นขันธ์ขันธ์ไม่มีในตนตนไม่มีในขันธ์เมื่อเห็นว่าขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็เห็นกิเลสขันธ์ภายในนั่นเมื่อเห็นกิเลสขันธ์แล้วซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยท่านก็ละกิเลสขันธ์อย่างยาวอันเป็นเหตุในทำบาปโดยกายโดยวาจาและโดยใจและท่านก็เห็นชัดว่ากิเลสขันธ์ภายในนี่แหละเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายทำบาปทำกรรมและให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในภพต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่เห็นขันธ์ภายนอกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะไม่เห็นขันธ์ภายในฉะนั้นท่านจึงตรัสว่าผู้จะละกิเลสหรือผู้จะรู้หน้าตาของกิเลสว่าเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ให้พิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้ด้วยความมีสติปัญญาให้เห็นขันธ์5นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเห็นกิเลสวัฏเมื่อผู้ จะดับเสียซึ่งทุกข์ก็ให้ละเสียซึ่งตัณหาหรือดับเสียซึ่งตัณหาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่เห็นไม่พิจารณาเห็นขันธ์5นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจับไม่เห็นกิเลสซึ่งเป็นตัวอุปทานที่ยึดขันธ์5ว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนเพราะขันธ์5เบญจขันธ์นี้ทับกิเลสขันธ์อยู่เมื่อเบญจขันธ์ทับกิเลสขันธ์กิเลสขันธ์ก็ทับเบญจขันธ์อยู่อย่างนี้ต่างอันต่างทับกันสลับซับซ้อนกันอยู่แล้วจึงถือว่าขันธ์เป็นเราเราเป็นขันธ์ขันธ์เป็นตนของเรามันมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัติที่จะให้รู้ว่าขันธ์ทั้ง5นี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเดินตามอริยมรรคปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาจึงจะรู้ได้ยกปัญญาอริยมรรคก็คือตัวปัญญาศีลสมาธิก็คือตัวปัญญานั่นเองอริยมรรคคือปัญญามรรคแปลว่าปัญญาหนทางมาพิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยแจ้งชัดจึงจะเห็นขันธุปธิคือกิเลสขันธ์ภายในอันอยู่ที่ใจของเราขันธุปฏิคือกิเลสขันธ์นี่เองเป็นเครื่องโดยรัดใจของเราให้ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนเพราะขาดสติปัญญาเพราะตนไม่ดำเนินไปตามอริยมรรคปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญา จึงไม่เห็นชัดในขันธ์ทั้ง5นี้เมื่อไม่เห็นชัดในขันธ์ทั้ง5นี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็ข้ามสังโยชน์3ไม่ได้เมื่อข้ามสังโยชน์3ไม่ได้ก็ตกอยู่ในกติทั้ง2คือทุกขติและสุขติผลสุดก็แล้วแต่กรรมของตนนั้นนั่นเองผู้ที่จะรู้เห็นกิเลสอย่างหยาบได้ก็ต้องมาพิจารณาเบญจขันธ์นี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนจึงจะเห็นกิเลสอย่างหยาบให้ทำบาปทำกรรมอย่างให้ทำบาปทำกรรมอย่างหยาบได้ดังท่านว่าผู้จะละกิเลสให้พิจารณาขันธ์แต่ผู้จะดับทุกข์ให้ดับเสียซึ่งตัณหาดังนี้ถ้าไม่พิจารณาขันธ์ภายนอกรู้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นขันธ์ภายในคือกิเลสกันนั่นเองเพราะขันธ์ภายนอกปกปิดขันธ์ภายในและก็ขันธ์ภายในก็ปกปิดขันธ์ภายนอกจึงถือว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนดังนี้แล้วก็ไม่เห็นขันธ์ภายในเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นขันธ์ภายนอกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นขันในขันหรือกิเลสขันภายในเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันจึงว่าท่านพระโสดาบันนั้นท่านมีจักขุในตามีปัญญาในใจอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านรู้เห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีคนดับไปเป็นธรรมดาดังนี้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดานั่นเองก็คือขันภายนอกและขันภายในนี่เองที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันอยู่ให้เกิดและให้ดับอยู่เป็นธรรมดาท่านนายกขันภายนอกขันภายในนี่ขึ้นสู่ไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วคือให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ให้เห็นเป็นอนัตตาคือให้เห็นเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนแล้ว ท่านจึงว่าสิ่งเหล่านี้ย่อมมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาท่านไม่ปฏิเสธการเกิดการดับถ้าหากสัตว์ทั้งหลายยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ก็ต้องมีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดาในกำเนิด4ในกติ5ในภพ3ในวิญญาณ4 7ในสัตวาส9อยู่เป็นธรรมดาท่านไม่ปฏิเสธเลยทีเดียวเพราะว่าเหตุปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสืบเนื่องกันอยู่ตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏนี่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาสมุทัยความอยากนี่เองถ้าไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงความไม่รู้เป็นผู้หลงนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สืบเนื่องติดต่อกันไปเหมือนกายโซ่ดังที่ท่านแสดงไว้ในปฏิยาการว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้สืบต่อเป็นสังขารคืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณที่จะถือเอาในกำเนิดในภพนั่นเองวิญญาณเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปนามและรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะทั้งภายในและภายนอกอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะคือสิ่งที่มากระทบผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่านั้นเป็นเราเป็นนั่นเป็นนี่ว่านั้นเป็นตนของเราว่าขันเป็นเราเป็นขันเป็นตนของเราอย่างนี้เป็นต้นอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพคือความเจตนาที่หยั่งลงถือเอาในกำเนิดในภพสังขารภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเป็นปัจจัยให้เกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความเสียใจความขัดแย้งใจเป็นต้นความทุกข์ทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เป็นปัจจัยสืบเนื่องกันต่อหน่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุดดังแน่ ความไม่รู้เบญจขันธ์ตามเป็นจริงคือไม่รู้เบญจขันธ์ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดกรรมวัฏกิเลสวัฏความไม่รู้กิเลสวัฏอันนี้ว่าเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์กรรมไปก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปคือขันธ์5ต่อกันไปต่างก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันดังนี้แหละจึงว่าผู้ไม่ข้ามพ้นสังโยชน์3ได้ไม่ผ่านสังโยชน์3ไปได้ย่อมไม่พ้นจากคติทั้ง2คือสุคติและทุคติอยู่นั่นเองมีการเกิดการดับอยู่ในทุคติและสุคติอยู่นั่นเองแม้จะบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามากมายเท่าไหร่แต่ถ้าละสังโยชน์3ไม่ได้ก็ยังไม่พ้นคติทั้ง2อยู่นั่นเองข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าสีธรรมาสุกราชบอคิดพระเจ้าสีธรรมาสุกราชเป็นผู้มีศรัทธาแก่กล้าในทางพระพุทธศาสนาบำเพ็ญทานในทางพุทธศาสนาหมดทรัพย์96โกฏิและพระองค์ก็เป็นผู้รักษาโบสุดตามปัก และก็ได้ยกสังฆายนาในครั้งที่3อีกยวนจะสิ้นพระชนพระองค์คิดโศกเศร้าในเรื่องที่ตนไม่ได้บำเพ็ญทานต่อหน้าต่อตาก่อนสิ้นพระชนเกิดความขัดข้องหมองใจขึ้นโกรธเครียดเดือดดันให้อำมาตย์ด้วยอกุศลกรรมอันนั้นแหละเป็นอาสนกรรมมาตัดรอนท่านเมื่อท่านสิ้นชีวิตสิ้นพระชนม์ในขณะที่จิตเศร้าหมองแบบขัดข้องขุ่นมัวโกรธเคืองอยู่นั้นอาสนกรรมตัวนี้ให้ท่านนำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นงูเหลือมอยู่ฝั่งแม่น้ำอเจรวดีภายหลังพระมหินทเถระมาทรมานจึงได้พ้นจากชาติกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วไปยุติเกิดเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ภายหลังท่านได้พิจารณาเห็นว่าสมบัติของโลกีเป็นของไม่จีรังยั่งยืนอธิษฐานจิตมาเกิดในโลกมนุษย์ในลังกาทวีปสกุลมหาเศรษฐีอายุ7ขวบท่านก็ได้บวชเป็นสามเณรบำเพ็ญสมถะปัสสนาจนได้สำเร็จพระอรหันต์เป็นพระมหาเถระชื่อว่าผู้สุคุณคนมหาเถระท่านเข้าสู่นิพพานนี้ เป็นตัวอย่างที่จิตยังไม่เที่ยงตัดสังโยชน์3ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งผู้ท่านมีจิตเที่ยงตัดสังโยชน์3ละสังโยชน์3ได้คือพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารได้สำเร็จโสดาบันท่านไม่เห็นขันเป็นตนไม่เห็นตนเป็นขันไม่เห็นขันไม่ได้ตนเห็นตนไม่ได้ขันท่านเชื่อต่อกรรมท่านได้อาจารศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ในศีลในกรรม แม้พระเจ้าพิมพิสารจะถูกทรมานกักขังไว้ในเรือนจำทุกแสนสาหัสก็ตามแต่จิตใจของพระองค์นั้นหาทุกข์ไม่มีจิตใจอันผ่องแผ้วอยู่ในพระรัตนตรัยเขากักขังไว้จนที่สุดได้เอามีดโคนมาแล่ฝ่าพระบาทของพระองค์แล้วเอาเกลือทาความแสบจับท่านไปทั่วทั้งทางกายพระองค์ทนทุกข์ทรมานไม่ได้ก็สิ้นพระชนม์พระองค์ไม่ทำใจให้สมองเลยเพราะพระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่าม
1: ิใช่ตนมิใช่ของตนใช่ของแห่งตนแล้ว
0: และกิเลสขันธ์ภายในก็ไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนใช่ของตนยกทั้งขันธ์ภายนอกและขันธ์ภายในคือขันธ์ในขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ิตใจถ้าไม่สงบหาโลกอยู่ไม่ได้นะอยู่ไหนมันก็ร้อนไปหมดอะไรจะมีเท่าภูเขาเลากามันก็เป็นกองอันนั้นอันนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่อย่างนั้นมันไม่สามารถที่จะมาทำความสุขให้เราได้ถ้าจิตไม่ทำความสุขแก่ตนด้วยความเพียรเสียเองเพราะตัวที่ทำให้เกิดทุกข์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งต่างๆสมบัติเงินทองเป็นต้นมันไม่ได้อยู่ที่โน่นมันอยู่ที่นี่มันจึงทำลายได้ทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดตามโลกสมมตินิยมแต่ถ้าเป็นคนฉลาดโดยหลักธรรมแล้วกิเลสต้องลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งสิ้นซากไปหมดไม่มีเหลือคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน20พฤษภาคม2525ณวัดป่าบ้านตาด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำรับจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: เขาเอาให้มาแล้วไม่ทราบว่ามันเป็นขนมหรือเป็นอะไรมองดูเหมือนขนมเลยไม่กล้าเปิดนะมียังไงเอาเกณฑ์ก็มาเฮ้ยเกณฑ์มามันเป็นยังไงสายใหม่นี่มันเข้าท่าไหมต้องดูโอ้นี่สายใหม่นะแล้วนึกว่าเป็นขนมนะแล้วจึงไม่กล้าเปิดออกมาโง่จนกระทั่งกลัวจนกระทั่งสายใหม่มันโง่เออผมไม่เคยเห็นอยู่เกิดมาจากโคตรพ่อโคตรแม่เราไม่เคยเห็นอย่างนี้จะให้เราฉลาดยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่ไปได้ยังไงเราต้องโง่อยู่เลยดีมองดูเอ๊ะมันทำไมมันเหมือนขนมนางๆแล้วไม่กล้าเปิดอ่ะนั่งนานปวดแล้วนะปวดแล้วปวดเข่าแล้วนั่งนานไม่ได้ปวดเข่าแล้วที่ไหนแน่นดังนี้อยู่ข้างนอกมีเปล่านู่นน่ะฮะ
3: มีนั่งอยู่คร
2: ับ ข้างนอกก็มี
3: คร
2: ับ มีทั้งในแน่นตลอดเลยนู่นที่ถนนเขาเป็นมาหลายเดือนนะยังไม่หายนะเขาเราก็ไม่ได้กำหนดดูว่ามันเป็นมาได้สักกี่เดือนแล้วมันเป็นมานานแล้วนะมันน่าจะเป็นปีมาเนอะอย่างเงี้ยปวดครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรนะครั้งมือบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นอุปสรรคอันนี้เป็นการงานคู่เข้าไปหรือนั่งพับเทียบมันจะปวดพอเราเหยียดออกไปก็ค่อยเบาลงเป็นอย่างนั้นมันเป็นมานานแล้วยาแก้เข่าโอ้ยมีแต่ยาดีๆนะยาแก้เข่าใครมาก็ยาแก้เข่ามันดีนะมันดีมีแต่ยาดีๆขนมาให้เราก็ไม่ทราบจะว่าไงจะตอบรับความดีงามของท่านเหล่านั้นไม่ทราบจะตอบว่าไงไม่มีอะไรจะตอบอะไรจะดีงามยิ่งกว่านี้นะว่าเอาคำนี้เหมาะกันแล้วละกับความดีงามของผู้ยามาให้ว่าคนนั้นคนมาคนนี้คนงามงานนี้ดีนี้ดีนะดีนี้โอ้ยานดีมากนะครับปลาเขาป่าให้หมดบอกนะเลยบอกปลาเขาป่าให้หมดเลยว่างนะไม่เข่าเลยมันเหมือนเป็นเครื่องทดลอง ยาเขาเขาแล้วนะใครมันจะได้ดีอะไรประมาณมันเป็นเครื่องทดลองหมอเส้นกับมันกันมีแต่หมอดีๆนะมาเมื่อเส้นให้หมอดีๆยาก็ไม่จะยาดีเขาก็ไม่ทราบจะตอบแล้วว่าไงพอเสร็จแล้วก็บอกเอาป้าเขาป่าให้หมดเลยว่าที่เกิดยุ่งว่ามายุ่งหาอะไรว่าหรือว่าเราไม่ยุ่งกับอะไรจะรับเจ็บปวดเจ็บร้อนตรงไหนก็รักษาไปเพียงเท่านั้นไม่ต้องจองตังค์ทำไมสมมติมันคู่มันแย่เอาเบียดออกเสียนะงั้นรักษากันไปงั้นไม่เห็นจองตังค์ทำไมก็คนแก่แล้วจะให้มันเป็นยังไงแต่มันยืนก็มีแต่มันจะไปท่าเดียวท่าเดียวเรื่องของมันเป็นงั้นทีนี้ความรักความสงวนอุปทานความยืดมันเลยสร้างโรคหัวใจกังวลขึ้นมาสร้างความกังวลขึ้นในหัวใจนี่ก็หึงก็หวงอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นยุ่งไปเลยนะถ้ามีอย่างนี้มันก็ไม่เห็นรุนแรงอะไรมันธรรมดาธรรมดาแต่เรื่องความยึดมั่นถือมั่นอุปทานความหึงความหวงก็ไปเกี่ยวข้องแล้วอันนี้หนักกว่าโรคนะมีพูดจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีหรือว่าไม่ได้เป็นหนักกับมันมีเจ็บปวดมากน้อยก็รู้มันเป็นสภาพทุกขังกับอริยสัจจังมันก็เป็นไตรลักษณ์เกิดดับเหมือนกันเออจะไปตื่นปัญหาอะไรแต่นี่เนื่องใจไม่เป็นทุกข์แล้วสิ่งนั้นมันเป็นก็ดูมันอยู่ธรรมดาธรรมดามันก็ไม่ได้สร้างความกังวลให้เป็นทุกข์ภายในใจขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ขั้นหนึ่งอันนี้เป็นทุกข์อีกขั้นหนึ่งทุกข์ความกังวลวุ่นวายทุกข์มากกว่าอันนี้นะใจไม่เป็นทุกข์สักอย่างเดียวเป็นมากน้อยเห็นรู้อยู่งั้นพอพูดอย่างนี้เราก็ทำให้เราระลึกได้ที่เราไม่กลัวตายใน การบำเพ็ญตนนี้มันไม่มีคำว่ากลัวตายบุญเวลามันจะมีมันจะมีขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องมรรคเรื่องผลนั่นแหละนี่เคยเล่าให้บรรดาลูกศิษย์ฟังมาหลายครั้งแล้วมันที่พังที่บุตรกระหมบ้านกระหมมี9หลังคาเรือนแล้วบ้านใหญ่เขาอยู่ทั้งนู้นเรียกพลทองบ้านพลทองกระหมพลทองประชาเขามาใช้ร่วมกันกับบ้านกระหมเนี่ยนั่นเขาเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้นะท่านธรรมดาเขาจะต้องเป็นเหมือนว่าโรคอหิวาหรืออะไรโรคระบาด2วันตาย3วันตายขนเขามาไอ้เราก็อยู่ในป่าแล้วก็นิมนต์มากุศลาตั้งแต่เที่ยงไปแล้วส่วนมากเขานิยมเผาศพตอนบ่ายนะตอนเช้านี้เขาไม่นิยมกันตอนภาคอีสานเป็นอย่างนั้นตอนบ่ายเผาศพนั่นแหละตั้งแต่เที่ยงไปแล้วล่ะที่นี่เขามานิมนต์เราไปพระก็ไม่ค่อยมีแถวนั้นเขานิมนต์ไปสวดกุศลามาติกาให้เขาไอ้เราก็ตั้งใจไปหาภาวนานี่เมื่อโรคอันนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นมันก็ไปกวนพระจนได้แล้วเนี่ยไปนิมนต์มากุศลาแล้วก็มานี่มาพอกุศลานี้ยังไม่เสร็จอ้าวเอามาอีกแล้วอยู่งั้นนะเขาบอกว่าเป็นโรคขัดหัวอกเขาว่างั้นนะมันเป็นโรคอะไรมันถึงตายเลย2วันตาย3วันตายถ้าเลย3วันไปแล้วรอดส่วนมากจะอยู่ใน2วันกับ3วันมันเป็นวันมาก8ศพวันน้อยนี่ไม่ต่ำกว่า3ศพ4ศพแล้วไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เลยสร้างความกังวลขึ้นมาเอ๊ะนี่เรามาอยู่ภาวนาหาที่ภาวนายังไงเลยมากังวลกับสิ่งเหล่านี้มาสวนให้เขาไม่นานนะมันจะมาเป็นขึ้นกับเรา โรคที่ว่านี่นะนั่งสวดกุศลามาติกาอยู่นั้นนะเขามาเผาศพที่ป่าช้าป่าช้าของคนบ้านนอกเขาอยู่ในป่าไม่ได้อยู่ตามเมรุอย่างนี้นะ ในป่าเขาเป็นบริเวณป่าช้าสงวนไว้สำหรับป่าช้าที่แถวนั้นบริเวณนั้นเขาสงวนไว้สำหรับเผาศพเขาก็ไปกุศลาอยู่นั่นจนค่ำถึงได้กลับทุกวันทุกวันนี่ก็เป็นเรื่องไม่สะดวกใจการภาวนาแล้วตอนนั้นเป็นเวลาที่จิตหมุนติ้วเป็นธรรมจักรซะด้วยนะไม่มีวันว่างเลยเวลาว่างไม่มีตื่นนอนระหว่างกิเลสกับธรรมอยู่บนหัวใจเดียวฟัดกันเลยฟัดกันเลยเป็นเองเป็นเองเราก็หมุนของเราเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์เหมือนหนึ่งว่าอย่างรีบอย่างด่วนนิพพานเหมือนอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมธรรมะขั้นนี้ขั้นนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนะไอ้วันนิพพานมีหรือไม่มีมันไม่สนใจนะความพ้นทุกข์กับนิพพานมันติดกันอยู่นี่นิพพานก็อยู่ชั่วเอื้อมเองกับความพ้นจากกิเลสซึ่งสร้างกองทุกข์ให้สัตว์นี่มันก็อยู่กับจิตธรรมที่จะแก้กันก็อยู่กับจิตทีนี้มันก็หมุนกันนะนี่เขามานิมนต์ไว้กุศลาก็เลยสร้างความไม่สะดวกให้ไรจากนั้นมามันก็มาเป็นในเราเลยพอเป็นนั่งอยู่ในป่าช้านะเป็นขึ้นเวลานั้นนะแล้วก็สองวันตายสามวันตายพอมันเป็นขึ้นมาเริ่มรู้ตั้งแต่มันเริ่มเป็นพอมันยิบยับยิบยับขึ้นมาเอ๊ะชอบคนเพราะจิตมันไม่ห่างจากนี่นี่นะจิตสติมันอยู่กับนี้ตลอดอะไรผิดปกตินิดนึงมันจะทราบทันทีทันทีในจิตขั้นนี้นะจิตขั้นนี้ทำขั้นนี้อ้าวแปลกๆยังไงนะแล้วเป็นอย่างรวดเร็วด้วยเพราะฉะนั้นเขาตายสองวันตายสามวันตายจึงเชื่อได้เลยคือมันเป็นเหมือนว่าหมุนเข้าทันทีทันทีเลยยิบยับยิบยับขึ้นมาแล้วหนักเข้าหนักเข้าจนชัดเจนอ๋อเป็นอย่างนี้เองที่เขาตายแล้วมาเผากันเนี่ยเป็นอย่างที่เราเริ่มเป็นเวลานี้แล้วอะไม่นานนะมันหนักขึ้นหนักขึ้นนะอย่างรวดเร็วซะด้วยแน่นี่เรานี่ถ้าแก้ไม่ตกจะต้องคนหนึ่งอะตายอยู่ในป่าช้านี้แล้วอะเพราะมันรวดเร็วมันเหมือนห้องเหมือนเหลามันแทงประสานกันอยู่ในโอ้ลมหายใจแรงก็ไม่ได้แป๊บแป๊บแป๊บเลยหายใจแรงยิ่งจามนี่สลบไปเลยนั่นนะพอรู้ชัดเจนแล้วก็เลยบอกญาติโยมกงๆเลยนี่อาตมาเป็นอย่างที่ตายทั้งหลายตายมาเผากันอยู่เวลานี้แล้วนะเวลานี้นะเปรียบขัดพระโอษฐ์นี่ขึ้นอย่างรวดเร็วนี่นะให้อาตมาไปที่พักเถอะวะอย่าให้อยู่เลยเดี๋ยวจะตายด้วยกันนี่อีกนี่เป็นแล้วนะเวลานี้เป็นแล้วนะเขาก็ร้อนใจนะเขาไม่ลั่งไม่อะไรเราไว้แหละเพราะว่าโอ้ทางนั้นให้รีบให้ท่านรีบไปจะปล่อยท่านไปเที่ยวว่าเราก็ออกจากที่ไปทีนี้เขาวิตกกังวลกับเรากลัวเราจะตายแบบเดียวกันนี่เพราะเป็นโรคอย่างเดียวกันเขาก็ไม่สบายใจเพราะเราไปถึงตอนค่ำเนี่ยก็หลั่งไหลไปอีกแล้วที่นี่หนูไอ้คนเป็นร้อยมันไม่ใช่ธรรมดาไปหาเราเราอยู่ในป่าลึกๆจะมาอะไรแล้วเนี่ยก็ถ้าทราบว่าท่านไม่สบายมันเป็นโรคอย่างเดียวกันนี่ก็ทุกข์ร้อนภายในจิตใจเลยวิ่งมาหาท่านว่าไงเราก็พูดบอกท่านทีเลยไม่เป็นไรละเป็นเฉพาะละสมาว่าให้พากันรีบกลับเถอะบอกให้เขารีบกลับเขาอยู่เอายาน้ำท่าอะไรน้ำยานั่นแหละมาไม่เอาตอนนั้นบอกไม่เอาหมดเลยไล่เขากลับในขณะนั้นนะคนมาเอามากไม่เขาอยู่นานเลยนะเพราะเราก็เล่นของเราแล้วเนี่ยไล่เขากลับไปเ พราะนี่โรคอันนี้แก้ไม่ตกต้องตายแน่นอนเพราะเป็นโรคที่เสียดแทงรุนแรงมากทีเดียวเป็นลักษณะรีบด่วนรีบด่วนนี่แหละที่ว่า มันกล้าต่อความตายที่ตอนนั้นมันไม่กล้านะมันสร้างความกังวลขึ้นมาอ้าวแล้วทำไงเนี่ยแล้วก็ตั้งใจจะทำความภาคเพียรทำละกิเลสให้เสร็จสิ้นลงไปถึงความพ้นทุกข์แล้วโลกอันนี้มาเป็นอุปสรรคว่างั้นเวลานี้จิตของเรากิเลสยังไม่แม้จะละเอียดขนาดไหนก็ยอมรับว่ายังมีกิเลสยังไม่พ้นตายไปแล้วจะไปค้างภพใดไม่อยากค้างถ้าหากว่าสิ้นสุดในเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ห่วงไปได้เลยแต่นี่ยังไม่สิ้นสุดในจิตใจเรายังไม่อยากตายนี่แหละที่นี่ความไม่อยากตายสร้างความกังวลขึ้นนะโลกก็หนักเข้าจิตก็ยังไม่อยากตายเพราะตายแล้วนี้มันจะค้างชั้นใดก็ตามอย่าให้บอกแต่ไม่สงสัยที่มันจะไปค้างแล้วพูดให้ชัดเจนเลยในจิตดวงนี้มันทราบชัดเจนว่าถ้าตายเวลานี้จะไปชั้นไหนชั้นไหนมันรู้เลยชั้นไหนก็เป็นชั้นสุทาวาสพระอนาคามีตายแล้วตั้งแต่พอได้ขั้นอนาคามีเนี่ยตายแล้วจะไปเกิดชั้นสุทาวาส5 ชั้นคืออวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิสานี่เป็นชั้นสุทาวาส5 ชั้นสำหรับผู้บรรลุอนาคามีถ้ายังอ่อนก็ไปชั้นอวิหาแก่ไปกว่านั้นก็อัตปาสุทัสสาสุทัสสีแก่กว่านั้นก็อกนิสาพ้นจากนั้นก็นิพพานเลยอันนี้เรายังไม่พ้นเนี่ยจะต้องไปอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่งค้างวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่อยากค้างเพราะไม่ถึงที่สุดที่เรามุ่งหวังนี่อันนี้ที่มันไม่อยากตายคือมันอยากจะค้างเนี่ยตายนี่ปั๊บมันจะค้างมันไม่อยากตายก็เป็นการสร้างความกังวลขึ้นมาเหมือนกันนะระหว่างความตายไม่นานที่ว่ากลัวตายเหมือนโลกเขากลัวกลัวแต่ว่าอันนี้ยังไม่หลุดพ้นเรียกว่าให้รอซะก่อนให้หลุดพ้นก่อนแล้วก็ตายเมื่อไหร่ได้ว่างั้นนะมันนั่นกันให้สร้างความกังวลจะพิจารณาธรรมที่เลยเคยพิจารณามาแล้วมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยระหว่าง ความกังวลเรื่องความตายกับความเพียรมันต่อสู้กันความเพียรก็ไม่หนักแน่นเพราะความกลัวตายว่ามันจะไม่หลุดพ้นแต่ตายซะก่อนจะไปตกข้างอย่างเงี้ยมันสู้กันนี่อันนี้ก็เป็นธรรมภายในอีกเหมือนกันนะกำลังต่อสู้กันอยู่ระหว่างความกลัวตายกับความสิ้นกิเลสเวลานี้ยังไม่สิ้นมันรู้ชัดๆในตัวเองว่ายังไม่สิ้นหรือว่าจะให้หลุดพ้นหลุดไม่ได้ตายนี่ต้องค้างชั้นใดชั้นใดมันไม่สงสัยเลยไม่อยากค้างทั้งนั้นเช่นอนาคามี5 ชั้นนี้แน่นอนว่าจะไปจุดนั้นเพราะมันเป็นขั้นแน่นอนแล้วยิ่งไม่นานนะกำลังมันสร้างความกังวลอยู่ระหว่างความตายกับมรรคผลนิพพานสักเดียวก็ผางขึ้นมาเลยอ้าวไอ้เรื่องความเป็นความตายท่านก็เคยพิจารณาผ่านเวทีมาอยู่แล้วอย่างช่ำชองแล้วท่านมากลัวตายอะไรเวลานี้ว่างั้นก็ขึ้นอีกทันทีนะความเป็นความตายก็เป็นอริยสัจอยู่กับตัวของท่านท่านทำไมไม่พิจารณาเจ็บปวดเวลานี้ก็อริยสัจท่านพิจารณาอริยสัจให้รู้แจ้งอริยสัจเท่านั้นท่านก็หายสงสัยท่านไปกังวลอะไรเรื่องความเป็นอยู่และตายไปว่าอย่างนั้นขึ้นท่านขึ้นเวทีเคยต่อสู้กับความทุกข์ทั้งความเป็นความตายเหล่านี้มามากแล้วท่านมากังวลอะไรว่าอย่างนั้นนะจิตมันกลับปุ๊บเลยเอาธรรมที่โผล่ขึ้นมาเตือนเกิดเองนะเตือนขึ้นมาพอว่างั้นก็ไอ้เรื่องความห่วงใยไม่อยากเป็นอยากตายปล่อยเลยใช่ไหมที่นี่ก็หมุนเข้าสู่ ทุกข์เนี่ยมันจะพาให้ตายทุกขังอริยสัจตังมันจะพาให้ตายนี่ก็เป็นอริยสัจจิตก็หมุนติ้วเข้ามานี่เลยทีนี้เลยไม่คำนึงถึงว่าเป็นว่าตายหมุนก็ไปหากองทุกข์ตรงไหนมันทุกข์ทุกข์ที่ตรงไหนเราเคยพิจารณาแล้วมันไล่เบี้ยกันเข้าไปเลยที่นี่ซัดกันใหญ่เลยจ้ะไม่กังวลกับเรื่องความเป็นความตายจ่ออยู่กับความทุกขเวทนาที่มันเป็นอยู่ในร่างกายซึ่งเราเคยพิจารณาเข้าใจมาแล้วมาแล้วทั้งนั้นนะนี่ก็หมุนติ้วเข้าไปติ้วเข้าไปพิจารณาเข้าไปธรรมะกับกิเลสต่อสู้กันเป็นฟาดกันเลยธรรมะเมื่อโปร่งใจลงใจอย่างนั้นแล้วมันก็มีกำลังมากมันก็มีจะหมุนอะไรกันเนี่ยเอาอยู่ตั้งแต่สองทุ่มนู่นละมั้งถึงหกทุ่มนะหมุนกันอย่างหนักทีเดียวเรียกว่าไม่มีใครรอใครถ้าเป็นนักมวยก็ต้องไม่มีกรรมการแยกใครเก่งให้อยู่บนเวทีใครไม่เก่งให้ตกเวทีไประหว่างธรรมกับกิเลสฟัดกันบนเวทีคือหัวใจของเราฟัดกันใหญ่เลยเจ้ามันก็หมุนติ้วติ้วตามต้อนเวทนามันเกิดขึ้นจากไหนจากไหนอะไรจุดไหนที่เป็นทุกข์มากกว่าเพื่อนปิดจ่อเข้าไปสติปัญญาจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปไล่เข้าไปเผาเข้าไปถือเอาจุดเด่นทุกจุดไหนเด่นกว่าเพื่อนสติปัญญาจะจ่อเข้าไปจุดนั้นพังอันนั้นพังอันนั้นเรื่อยๆตั้งกันหัวค่ำบางนั้นเลยแล้วนะจนกระทั่งถึงหกทุ่มมันไล่กันเห็นประจักษ์ในจิตของเราอำนาจแห่งธรรมเพราะเวลานั้นธรรมเราก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาแก่กล้าสามารถอยู่แล้วเป็นแต่เพียงมาเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องความตายนี่เพียงเท่านั้นน่ะสติปัญญานี่ก็เหมือนว่าเบากำลังลงไปพอทำผุดขึ้นมาเรื่องทุกข์ก็เป็นอริยสัจท่านไปกังวลอะไรกับความเป็นความตายพอจับนี่ปุ๊บเห็นมันก็หมุนติ้วติ้วเลยเอาจะหกทุ่มน่ะทีนี้มันไล่กันนี่พูดไม่ถูกแหละแต่ผู้เป็นมันรู้ตัวเองทุกขเวทนากับสติปัญญาที่ตามต้อนกันตามต้อนกันในสกุลกายของเรานี่มันตามต้อนกันอยู่ภายในนี้ทุกมากทุกน้อยเพียงไร ไม่ถือเป็นกสิกถือเป็นของจริงทั้งนั้นทั้งนั้นนะธรรมก็เป็นของจริงทุกข์ก็เป็นของจริงแต่ละอย่างละอย่างพิจารณาให้มันจริงด้วยกันเมื่อต่างอันต่างจริงด้วยกันแล้วจะไม่มีความยึดถือกันเรื่องทุกข์ทั้งหลายมันจะตกไปเองมันก็หมุนนั่นแหละจนกระทั่งถึงหกทุ่มมันไล่กันจนแหลกนะเอาไอ้โรคที่หนักๆนั้นน่ะมันค่อยจางไปจางไปเพราะโรคหนักก็หนักเพราะทุกข์ที่ไล่ตามต้อนทุกข์มันเองไล่ตามต้อนทุกข์ก็ขาดไปขาดไปขาดเรื่อยๆเอาจนกระทั่งจิตสว่างจ้าขึ้นมาเลยทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นดับดับดับจนกระทั่งดับหมดเลยไม่มีเหลือมีแต่ความสว่างจ้าของจิตด้วยอำนาจของสติปัญญาตามต้อนทุกขเวทนาให้เห็นความจริงของมันนะจิตก็สว่างจ้าทางนี้มันก็ขึ้นภายในเอาละที่นี่ไม่ตายนั่นมันตัดสินเจ้าของแล้วไม่ตายวิจารณาจนกระทั่งโล่งหมดความทุกข์ทั้งหลายที่เสียดแทงอย่างหนักอย่างหนาจะเอาให้เป็นให้ตายในเวลานั้นขาดสะบั้นไปหมดเลยนี่เรียกว่าธรรมโอสถแก้ทุกข์สัตว์ได้เป็นอย่างดีดังที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้สักกะว่าพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังนี่แหละเป็นธรรมะนี่เป็นโอสถแก้ทุกข์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีมันก็แก้กันสดสดร้อนในวันนั้นแหละเห็นได้ชัดประจักษ์ใจบอกว่าที่นี้ไม่ตายก็คือทุกข์เหล่านี้ดับหมดร่างกายเรากลายเป็นปกติแล้วที่กำลังได้รับความทุกข์เวทนาที่มันเจียดแทงอยู่นั้นมันดับไปหมดเลยด้วยอำนาจของสติปัญญาตามต้อนกันจนกระทั่งนั้นขาดหมดจิตสว่างจ้าขึ้นมาแน่ใจไม่ตายกำหนดที่ไหนไม่มีเลยเรื่องทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นมามันจะเอาให้เป็นให้ตายอยู่เวลานั้นดับหมดเลย เที่ยงคืนผ่านไปแล้วหายหมดลงเดินจงกรมเลยจนกระทั่งตอนเช้ามาจ้าอย่างนั้นแล้วนะหายเลยนี่แหละนั่นแหละคำว่าเป็นห่วงไม่ยังไม่อยากตายก็มาเป็นตอนนั้นแต่ก่อนไม่ได้กลัวตายกลัวตายแต่เวลานั้นมันกลับกลัวตายคือยังไม่อยากตายเพราะมันยังไม่พ้นนั่นมีพอเวลามันเข้าถึงพลิกถึงชิงแล้วความกลัวตายนั้นมันก็หมดไปมีแต่อริยสัจฟาดกันกับมรรคสัจคือสติปัญญาเอาจนโรคภายในร่างกายขาดสะบั้นไปให้รู้ชัดเจนในปัจจุบันด้วยธรรมโอสถคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรซัดกันขาดสะบั้นลงไปนี่พูดถึงเรื่องว่าทุกเวลามันไม่อยากตายมันก็ไปเจอตอนนั้นนะแต่ก่อนก็ไม่มีอะไรปรากฏก็ไม่คิดว่าตัวนี้กลัวตายอยู่พอถึงขั้นนั้นแล้วกลัวตายเหมือนว่ากลัวตายคือยังไม่อยากตายตอนนี้ตายแล้วยังไงมันก็ไม่พ้นจะไปข้างอยู่นี่แหละพูดให้มันชัดๆอันนาคามีห้าชั้นนี้ชั้นใดชั้นหนึ่งข้างง่ายจากนี้มันก็ก้าวเข้าสู่นิพพานไม่ค้างจะก้าวทีเดียวจิตมันพุ่งเลยโน่นจะให้ถึงนิพพานตายเมื่อไหร่ได้ทั้งนั้นนะถ้าลงถึงนิพพานแล้วนะมันโลกหายไปแล้วทีนี้มันก็ค่อยก้าวของมันไปเองไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคนี่แก้โลกด้วยธรรมโอสถแก้เห็นประจักษ์บนเวทีแห่งจิตตภาวนาเราเองเป็นผู้เป็นเราจึงไม่สงสัยในการที่จะนำมาแสดงให้พี่น้องหลายฟังจริงๆได้บอกชัดๆเลยว่าในระยะนั้นตายแล้วจะให้เป็นอื่นเป็นไปไม่ได้ต้องไปสุทธาวาส ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งแน่แล้วในจิตแน่ตายแล้วมันจะไปชั้นนั้นชั้นนั้นมันแน่แล้วแต่ชั้นใดก็ยังไม่เอาในสุทธาวาส5ชั้นนี้ไม่ใช่นิพพานเราจะให้ถึงนิพพานตรงนั้นตายเมื่อไหร่ได้ทั้งนั้นแล้วนั่นนี่มันก็แก้กันตกก็บำเพ็ญไปเรื่อยนี่นู้นระหว่างมีนาเมษาแล้วมั้งปี2493พอปัญหานั้นตกไปหายสงสัยแล้วก็จิตนี่ก็เป็นมันก็ทำงานอัตโนมัติของมันอยู่แล้วมันรับเพียงลังเลเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายที่จะยังไม่ถึงที่จุดเดี๋ยวมันจะตายก่อนมันมากังวลกันเท่านั้นพอทำกระตุกขึ้นมาทั้งเท่านั้นมันก็ปล่อยปึ่งซัดกันเลยเจ้าหลังจากนั้นมาก็กลับมาอุดรเจ้าคุณธรรมเจดีท่านก็ให้ไปบวชหมอเจริญวัฒนสุชาติอ้าวมามัดเราอีกแล้วทีเดียวพอไปจะบวชนั้นแล้วก็ขึ้นวัดดอยธรรมเจดีเป็นเดือนพุทธภาละเมษาเสร็จสิ้นเดือนถึงพุทธภาที่ว่าวันที่15นั่นแหละญาตินั่นไปอยู่พักนะถึงไปม้วนเสือกันเรื่องความเป็นความตายชั้นไหนชั้นไหนขั้นแห่งธรรมทั้งหลายนี่มันไปม้วนเสือกันที่ตรงนั้นไม่มีอะไรเหลือภายในใจโดยสิ้นเชิงเป็นนี่แหละที่ออกมาจากกระหมผลทองแล้วก็ไปองค์เดียวองค์เดียวก็ตอนนั้นอยู่กับไกลไม่ได้แล้วเพราะธรรมนี่หมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาถึงขั้นธรรมฆ่ากิเลสแล้วฆ่าตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสทำลายหัวใจสัตว์โลกทำลายตลอดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสสัมผัสอะไรแปลงกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นเรียกว่ากิเลสทำงานโดยอัตโนมัติของมันบนหัวใจสัตว์ทีนี้เวลาทำมีกำลังจากการบำเพ็ญของเราหนักเข้าหนักเข้าทำก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติสังหารกิเลสโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับคำว่าเพิ่มเพียร

จว่ากิเลสทำงานเราบนหัวใจสัตว์โลกนี้เป็นอัตโนมัติแต่เวลามันเป็นขึ้นกับเราเนี่ยจากการบำเพ็ญธรรมนี้สติปัญญามีอำนาจแล้วมันฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติเองอยู่ที่ไหนฆ่าตลอดทำลายตลอดแม้ที่สุดครบฉันจังหันอยู่นี่นะมันไม่ได้มาอยู่กับอาหารการบริโภคนะไม่อยู่มันอยู่ลึกๆของมันสติปัญญากับกิเลสมันฟาดกันอยู่ในนั้นนะอันนี้ก็สักจะเคี้ยวไปกินไปอย่างนั้นนะมันไม่ได้มาเป็นอารมณ์มันจ่ออยู่นู้นซัดกันอยู่นู้นนั่นแหละเรียกว่าอัตโนมัติไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเว้นแต่หลับเป็นเวลาที่ทำสังหารกิเลสเป็นอัตโนมัติตลอดไปเลยนี่จึงได้ทราบว่าอย่างว่าแต่กิเลสมันทำงานบนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติของมันเลยแม้ทำก็สามารถทำงานบนหัวใจทำฆ่ากิเลสบนหัวใจผู้บำเพ็ญได้เช่นเดียวกันนี่มันคำนี้ความรู้นี้มันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ตนเองได้เป็นเองถ้ากิเลสโดยอัตโนมัติมันก็เป็นกิจของหัวใจมันจึงระลึกได้ว่ากิเลสทำลายสัตว์โลกเป็นอัตโนมัติเป็นมาอย่างนี้ทั่วหน้ากันนั่นแต่ผู้ไม่บำเพ็ญไม่มีธรรมที่จะไปสังหารกิเลสโดยอัตโนมัติเท่านั้นจึงทราบไม่ได้นั่นทีนี้พอมันเป็นกิจของหัวใจนี้มันสังหารกิเลสโดยอัตโนมัติมันก็ทราบได้ชัดเจนที่เพราะจิตสติปัญญาเข้าขั้นอัตโนมัติสังหารกิเลสโดยอัตโนมัติแล้วกิเลสจะเกิดไม่ได้เลยมันก็รู้ตั้งแต่ขั้นนี้ไปแล้วกิเลสเกิดไม่ได้มีเท่าไหร่ก็มีจะมุดมอดลงมุดมอดลงเพราะการสังหารของสติปัญญาอัตโนมัตินั่นแหละหมุนเชื่อมกันไปถึงมหาสติมหาปัญญาเชื่อมโยงกันซึมกันไปเลยมันเป็นอยู่ในหัวใจกิเลสนี้เกิดไม่ได้เวลาเกิดก็ฟาดกันฟาดกันเลยเต็มเหนียวเต็มเหนียวขาดสะบั้นนี่เวลามันระงับเงียบเหมือนไม่มีกิเลสก็มีโล่งไปหมดหากิเลสตัวไหนที่จะมาเสียดมาแทงเป็นข้าศึกต่อธรรมไม่มีบางทีมันยังเกิดความสำคัญแต่เกิดความคิดเฉยๆจะไม่สำคัญว่าสำเร็จนะมันว่างไปหมดหาค้นหากิเลสตัวใดก็ไม่เจอไม่มีทีนี้มันก็ขึ้นแล้วมันขึ้นไม่ได้ขึ้นด้วยความร่ำคาญว่าตนเป็นพระอรหันต์นะขึ้นเวลามันว่างเฉยๆว่างกิเลสหมอบนี่มันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาแล้วเหรอเนี่ยถ้าบามาเป็นพระอรหันต์น้อยกิเลสอยู่ไหนออกมาที่นานนี่ไม่เห็นมีกิเลสตัวไหนเลยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาเหรอว่าเฉยๆแต่รอจังหวะกิเลสจะขึ้นเท่านั้นจะฟาดกันส่วนที่สำคัญว่าสิ้นแล้วไม่มีเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาซัดอีกซัดอีกมูลนี่ละธรรมะฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติให้ท่านทั้งหลายทราบเสียอยู่ในธรรมของพระพุทธเจ้านี้ทั้งนั้นแต่ไม่มีใครมาพูดอย่างนี้ไม่มีเรามีเราเป็นเราก็พูดอย่างอาถานชาญชัยไม่สะดุ้งกลัวต่อใครจะตำหนิว่ายังไงเพราะเป็นความถูกต้องอย่างนั้นในการดำเนินของเราไม่สงสัยถึงขั้นมันฆ่ากิเลสแล้วฆ่าตลอดนี่แหละที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้นะต้องอยู่องค์เดียวอยู่กับใครไม่ได้มีหนึ่งเป็นหนึ่งมีสองเป็นสองเป็นความรับผิดชอบบางอย่างลึกลับอยู่ในจิตวิญญาณของคนสัญชาตญาณ นั่นแหละมันเป็นน้ำไหลบ่าหากมีความรับผิดชอบกันอยู่อย่างลึกลับถ้าไปคนเดียวที่นี่ป่าช้าอยู่กับเราคนเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายหายห่วงทุกอย่างเลยนี่เป็นความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยประกอบความภาคเพียรฆ่ากิเลสถ้าได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยที่นี่นั่นละมันถึงอยู่กับใครไม่ได้คือไม่ว่างงานแยบไปมองคนนั้นแยบไปฟังเสียงคนนี้นี่เป็นน้ำไหลบ่าแล้วนี่ไม่ต้องฟังเสียงใครไม่ต้องดูใครดูตั้งแต่กิเลสกับจิตฟัดกันฟัดกันฟัดกันเท่านั้นจึงอยู่คนเดียวคนเดียวถ้าตื่นนอนตลอดหลับไม่มีคำว่าเผลอไปไหนไม่มีนี่ถึงขั้นสติปัญญาทำงานอัตโนมัติจากจิตตภาวนาให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้เราเอามาเป็นสักขีพยานเองคำนี้ไม่มีละตามความพงคัมภีร์ท่านก็ไม่แสดงแต่นี่มันแสดงคัมภีร์นี้พระพุทธเจ้าเป็นมาก่อนแล้วพระสาวกทั้งหลายท่านเกิดจะเป็นจากคัมภีร์นี้ทำเกิดขึ้นจากคัมภีร์นี้แหละฆ่ากิเลสด้วยคัมภีร์นี่เองนั่นมันเป็นขึ้นในใจมันก็ยอมรับกัน

0: นี่เวลาหมุนเต็มที่แล้วนี่กิเลสเกิดไม่ได้เลยตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติเกิดขึ้นแล้วกิเลสเกิดไม่ได้มีจะคอยมุดมอดลงมุดมอดลงไปมอดไปที่จะเกิดใหม่ไม่มีจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสตัวใดตกค้างอยู่ภายในจิตใจด้วยฉันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดคือรู้ผลงานของตนถึงขั้นสุดยอดว่าสิ้นแล้วกิเลสทั้งปวงไม่มีเหลืออยู่แล้วนั่นฉันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดนั่นพอถึงขั้นนั้นแล้วสติปัญญาที่ว่าหมุนตัวเป็นธรรมจักรนี้ระงับลงเองไม่ต้องหยุดไม่ต้องไปบีบไปบังคับว่าให้หยุดได้ความภาคเพียรประเภทอัตโนมัติเป็นธรรมจักรนี้ให้อยู่ได้ไม่ต้องบอกก็ความเพียรอันนี้ที่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติมันก็เป็นมาเครื่องฆ่ากิเลสเมื่อฆ่ากิเลสสิ้นซากลงไปไม่มีอะไรเหลือแล้วจะไปฆ่าอะไรมันก็ปล่อยเองนั่นสมมตินั่งมวยต่อยกันคนหนึ่งไปนอนตายอยู่ต่อหน้าแล้วจะไปหาต่อยอะไรอีกนั่นหรือว่ายิงสัตว์ตายแล้วจะไปหายิงมันอะไรอีกปืนนี่ก็เพื่อยิงสัตว์นะสติปัญญานี่เพื่อฆ่ากิเลสเมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วจะไปฆ่าอะไรนั่นเป็นอัตโนมัติหยุดเองสติปัญญาที่เป็นธรรมจักรหมุนที่อยู่ที่ตลอดเวลาหยุดเองเพราะไม่มีอะไรจะต่อสู้กันอีกแล้วนั่นนี่แหละธรรมอันนี้เอาออกมาจากหัวใจมาสอนพี่น้องทั้งหลายสดสดร้อนๆธรรมพระพุทธเจ้านะอย่าพากันงมเงาเกาหมัดเกาหมานะเนี่ยมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรกิเลสมันมาอวดเก่งนั่นน่ะเออพระพุทธเจ้านิพพานเท่านั้นปีแล้วนิพพานนี่นานมาแล้วตั้ง 2,000 3,000 ปีนี้แล้วจะหานิพพานมาจากไหนอยู่ไปกินไปวันหนึ่งให้สบายสบายแล้วก็พอกันแหละมันก็ไปอย่างนั้นน่ะกิเลสกล่อมหัวใจสัตว์โลกรู้ไหมกิเลสมันอยู่บนหัวใจมากี่กับกี่กันมันไม่เห็นว่ามันอยู่นานแสนนานควรจะคือสาระสมัยไปแล้วให้ทำครองหัวใจแทนบ้างไม่เห็นว่าวะมันครองของมันไปตลอดเวลาทำมาพระพุทธเจ้านิพพานเพียง 2-3 วันเท่านั้นมันว่ามรรคผลนิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ก่อคู่เอามรรคผลนิพพานจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเลยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังคงเส้นคงวาหนาแน่นที่จะตักตวงมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจตนเช่นเดียวกับพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่นั่นนั้นน่ะมันเห็นจะชัดอย่างนั้นสิการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ปฏิบัติพูดออกมาปากอมขี้นี่ไม่ใช่ปากอมอัดอมธรรมขี้โลภขี้โกรธขี้หลงนั่นน่ะมันออกมาจากขี้สามกองนี่มาพูดออกมาเป็นปากอมขี้ทำพระพุทธเจ้าปากอมธรรมทำไม่มีโลภมีโกรธมีหลงปากอมธรรมสอนโลกกระจายไปทั่วเทวุฒิเทวดาอินพรหมสอนได้หมดภาษาวกทั้งหลายท่านก็สอนได้ทั่วๆไปเหมือนกันนั่นปากอมธรรมหัวใจอมธรรมออกมาทางปากปากก็อมธรรมเสียงก็เป็นเสียงธรรมไปหมดนั่นท่านสอนท่านสอนอย่างนั้นสดสดร้อนๆนะว่าคนนิพพานท่านหลายอย่าไปหลงกลกิเลสนะนี่ธรรมเป็นความจริงออกมาแก้กิเลสตัวจำปลอมให้พากันปฏิบัติกิเลสมันอยู่กับหัวใจเราเนี่ยแก้ลงไปแล้วไม่มีอะไรมาโกหกนี่ไม่เคยเห็นกิเลสมาโกหกว่ามรรคผลนิพพานสิ้นสุดลงไปแล้วตัวมันโกหกก็คือมันตายไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรโกหกแล้วสิสิ้นสุดลงไปแล้วมีอะไรนี่การปฏิบัติเริ่มต้นมาตั้งแต่ที่ว่ากลัวตายนั่นแหละกลัวตายยังไม่ถึงที่สุดวิมุตตินิพพานยังไม่อยากตายแต่พอทำกระตุกขึ้นมาเท่านั้นเป็นกับตายมันอยู่กับตัวของเราความเพียรเพื่อแก้กิเลสก็แก้ที่ใจของเรามันยุ่งอะไรกับเรื่องความเป็นความตายหมุนกันเข้าไปที่ตามหลักความจริงแล้วสิทุกขังเป็นอริยสัจจังเป็นความจริงนั่นใส่เข้าไปนั้นมันก็หมุนเข้าไปนั้นก็จ้าขึ้นมาเลยจากนั้นก็กลับไปวัดดอยธรรมเจดีย์ไปถึงวันที่15พฤษภานั่นแหละที่นี่2493บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครเวลา5ทุ่มเมธีระหว่างกิเลสกับธรรมได้ขาดสะบั้นลงไปประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มบนหลังเขาลูกนั้นมันถล่มที่หัวใจนี่นะกายนี่ไหวปึ๋งไปทันทีเลยเนี่ยถล่มที่ตรงนี้ฟ้าดินถล่ม ระหว่างกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นจากกันนี้กระเทือนเหมือนจะว่าสามแดนโลกธาตุก็ไม่ผิดมันรุนแรงมากจากนั้นมาแล้วมีกิเลสตัวใดมาหลอกไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ไม่สงสัยด้วยว่าจะมีอะไรมาอีกท่านนี่แหละการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าทำคงเส้นคงฟ้าหนาแน่นด้วยมรรคด้วยผลขอให้นำมาปฏิบัติมันไม่ได้หนาแน่นด้วยกิเลสตัณหานะมันหนาแน่นด้วยธรรมทรงมรรคทรงผลด้วยการปฏิบัติธรรมขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีนี่เรายิ่งแก่มาแล้วเท่าไรเป็นห่วงลูกเต้าล้านเหรียญทั้งหลายที่กำดำกำขาวคว้านุ่นคว้านี้ไม่ได้หลักได้เกณฑ์อยู่มากทีเดียวในเวลานี้เราเป็นห่วงมากตอนนี้แหละชวนจะตายเท่าไรแทนที่เราจะมาห่วงเราเราบอกของโกงเราไม่มีมีชีวิตอยู่เพียงไรที่ทำประโยชน์ให้โลกเราก็ทำเต็มกำลังของเราดังที่ทำอยู่เวลานี้ด้วยการสั่งสอนนั่นแหละเมื่อมันหมดสภาพของมันสิ้นลมหายใจปุ๊บไม่ต้องบอกใครมันก็ตายได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอยู่คำพ้าด้วยกันชีวิตนี้ไม่มีมันตายได้ด้วยกันเวลามีชีวิตอยู่นี้สังขารร่างกายคนจะเป็นประโยชน์แก่โลกก็นำมาแนะนำสั่งสอนที่อุบายต่างๆให้ทราบทั่วหน้ากันอย่างนี้แหละให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าไปหลงกลของกิเลสนะหลงกลของกิเลสแล้วจมแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นถ้าเป็นไปตามนโยบายของธรรมที่เป็นสวากัตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่ผิดเอาเลยไม่ว่ามากว่าน้อยผลจะเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติดีโดยชอบโดยลำดับลำดาไปนั่นแหละให้พากันจดกันจำมานะนี่เดี๋ยวนี้พูดจริงๆเราไม่ได้ดูถูกโลกแล้วเราเอาธรรมความจริงมาดูโลกธรรมความจริงอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจโลกเป็นบ้ากันทั้งสามแดนโลกธาตุใครรู้ว่าใครเป็นบ้าล่ะมันมีตั้งแต่ว่าคนนี้ก็ดีคนนั้นก็ดีชิงดีชิงเด่นมันได้ความดีแล้วมาชิงกันมีแต่ความชั่วชิงชั่วชิงเด่นแย่งกันทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งกว่าหมากัดกันแย่งอาหารกันซะอีกมนุษย์เรามันเลวขนาดนั้นนะเวลานี้อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอยากให้เขายกย่องสรรเสริญให้ปรากฏชื่อลือนามว่าเป็นคนมั่งมีสีสุขเป็นมียศถาบรรดาศาสักสูงดมแรงแรงหาความจริงไม่ได้จิตยึดไม่ได้นั่นว่ายศมีแต่ลมปากตายแล้วไปเกาะยศได้เหลือใครเกาะยศไปสวรรค์นิพพานได้ไม่มีแล้วใครเกาะสมบัติเงินทองเขาของมากน้อยนี่ไปสวรรค์นิพพานได้ไม่มีนั่นทางที่ถ้าว่ามันเป็นที่พึ่งเป็นเบื้องตายแล้วเกาะต้องติดไปได้เลยพ้นทุกข์ได้เลยแต่นี่เป็นสิ่งที่อาศัยตามหลักธรรมชาติของธาตุของขันธ์เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อาศัยเขาไปก็ให้รู้ว่าอาศัยเขาไม่ใช่เป็นตัวของเราแท้เหมือนบุญเหมือนกุศลที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยบาปก็เป็นตัวแท้หนึ่งนะเป็นมหาภัยต่อจิตใจให้พากันละแล้วสร้างความดีงามขึ้นมาสู่ตนเองมันเป็นที่แน่ใจมีหลักแล้วมองไปไหนมันเป็นหลักตลอดนะถ้าใจไม่มีหลักไปที่ไหนต้องพระมหาสมุทรดูไปกว้างขนาดไหนมันก็ปรับดูด้วยความลังเลสงสัยหาที่คือที่เหาะหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้นะหิดไม่มีหลักเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายมีทำเป็นหลักใจนะอย่าปล่อยวางอย่างน้อยพุทโธให้ติดหัวใจนี่แหละคือที่พึ่งของเราธรรมโมหรือสังโฆบททำอะไรก็ตามให้เป็นอารมณ์ของจิตจะได้เกาะนั่นตายและดีถึงเลยให้ลงนรกไม่มีนี่แหละได้แค่ไหนกันนั่นแหละส่งเราไปแค่นั้นแค่นั้นจะให้ส่งลงข้างล่างนรกอเวจีไม่มีมีแต่ส่งสูงขึ้นโดยลำดับให้เอานี่เป็นอารมณ์แล้วอาศัยภายนอกอย่างสมบัติเงินทองเข้าของเกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์ก็อาศัยเข้าไปธาตุขันธ์นี่มันมีความบกพร่องต้องการอยู่กินอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาก็หามาเยียวยามันส่วนจิตใจที่เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่เพราะขาดบุญขาดกุศลจิตใจแห้งผากก็ให้รีบเร่งขวนขวายสร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นอาหารอันโอชาอาหารอันเลิศเลอเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจก็จะมีความสงบร่มเย็นมีหลักมีฐานมีที่พึ่งที่เกาะที่ยึดตายแล้วทิ้งสมบัติอันนั้นบุญสมบัติอันคือบุญคือกุศลเหล่านี้ไม่ทิ้งเกาะติดไปเลยนี่ให้แยกกันเถอะมีอะไรก็ให้แยกสิยาวมาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวเป็นเราเป็นของเราตายแล้วจมด้วยกันทั้งนั้นแหละเศรษฐีก็เศรษฐีอย่ามาอวดความจําความจริงธรรมของพระพุทธเจ้าจมทั้งนั้นเนี่ยมันมีแต่คําว่าเศรษฐีที่ เสียสรรปั้นยอตัวเองว่าเรามีสมบัติเงินทองเท่านั้นเท่านั้นแล้วคนอื่นก็บ้าด้วยกันก็มายกยอกันว่าโอ้แกมั่งมีที่สูงเนี่ยตายแล้วจมด้วยกันเกิดประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายผู้เป็นธรรมสมบัติเต็มหัวใจแล้วท่านไม่ดีไม่ดิ้นท่านสบายท่านพอหมดเนี่ยพอในหัวใจนี่พอเราให้สร้างความดีงามมีมากมีน้อยจะเป็นที่เกาะที่ยืดเป็นไปด้วยความสุขโตอยู่ดีกินกินดีไปดีพบชาติต่างๆนี้เกิดไปสถานที่ดีงามทั้งนั้นนะเห็นพระกันจดจำมานะวันนี้พูดไปพูดมาก็เหนื่อยเอาแค่นี้ซะก่อนนะวะพ่อเฮ้ออาจจะไม่พูดมากมันชักโมโหไงไม่รู้นะมันเลยไปใหญ่แล้ววันนี้โทษเหยียดขาแล้วที่โมโหเหยียดขาแก้โมโหก่อนโทษพวกนี้ผู้ฟังโมโหไหมหรือโมโหจะพูดเท็จเนี่ยโทษปวดขาปวดเข่านี่เท็จแต่นี่ก็ออกทำไม่อยู่แล้วไม่เลยแล้วก็ออกทั่วประเทศเหร
1: อ
0: ขนาดเดียวกันนั่นนี่เท็จแต่นี่ออกทั่วประเทศขนาดเดียวกันก็อันนี้งานไปสักสี่นาที
1: 45 นาที
0: พ่อเป็นงานอยู่นะก็แบ่งแล้วก็ได้งานคือว่าเงินได้ถึงขั้นถึง5ถึงแล้วก็ได้งานเนี่ยมันก็ความมันคือกรรมการมันไม่ได้เหนื่อยวันนี้มันได้ถึงถึง5คือเวลาถ้าภาคปฏิบัตินี้เราไม่ทราบเลยว่ามันระลึกได้ตลอดระลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มันพ่อแม่ครูอาจารย์มันท่านเคยอบรมพระเพราะมันมีไพรวาสผมรวมพระเป็นธรรมะแกงมอเล็กมอจิ๋วมอเล็กมอจิ๋วล้วนๆเลยพุ่งเขาอัศจรรย์แวร์ทั้งเทพนะแต่การพูดจางท่านรู้สึกจะบรรจงธรรมญาไม่เรื่องใหญ่เรามีเร็วนะมีเร็วมีมันก็เป็นการนิสัยของท่านบรรจงคือเวลาธรรมะออกจากใจพุ่งมากนี่บรรจงก็เล่นแต่เหมือนกันนะท่านก็เล่นเหมือนกันแต่ผิดกันทีนี้ใส่ของเราของเราถ้าลงเล่นเหมือนกุ่นกลนเลยสูบลมหายใจคือเนื้อธรรมยังไม่หมดลมหายใจหมดกำลังเล่นธรรมเนื้อทำยังไม่หมดแล้วมันจะหมดยิ่งสูบลมใจติดเทปดังฟิวฟิวฟิวเลยเราฟังเองโถขนาดนี้จะเหลือนี่มันเรื่องกว่าท่านอีกนะท่านก็มีเรื่องเหมือนกันเพราะอำนาจของธรรมผลักดันมากๆพุ่งมันก็ไปตามนิสัยของท่านก็ยังอยู่จับอยู่ในขั้นบรรจงอยู่บรรจงในความเรื่องของท่านเรานี่มันเรื่องของเรามันผิดกันจนจะฟังไม่ทันจนมันคุ้งจริงเวลาออกนั่นแหละทำกับใจเป็นอย่างเดียวกันแล้วออกนี่จะทำเรื่องล้วนออกเลยเรื่องที่จะสังหารที่จะมาแทรกหัวใจสั้นพอจะเป็นกิริยาของจิตออกมาไม่หมดโดยสิ้นเชิงเพราะงั้นจึงมีจะทำออกมาล้วนพุ่งเลยเราไม่ลืมนะฟังแล้วจิตมันดับทั้งที่รู้อยู่นะมันดับไปถึง3วันเลยจ้ะฟังธรรมกันท่านเทศพุ่งท่านนี่ฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยพุ่งจิตมันดับของมันมันดับอะไรรู้มันก็รู้อยู่แต่มันดับสัญญาลมทั้งหลายเหมือนไม่มีอะไรเลยดับเงียบทั้งที่รู้อยู่นะดับหมดไปถึง3วันนี่เห็นได้ชัดนี่แหละที่ว่าพุทธเจ้าแสดงธรรมจบลงบรรดาบริษัททั้งหลายเลยละบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นหมื่นแสนก็เป็นเพราะเห็นนี่เองเรามันจึงย้อนมายอมรับไปหมดเลยขั้นเทศขั้นนี้ขยับคนนี้ฟังคราวนั้นขยับขึ้นมันมากต่อมากผู้ฟังก็ผ่านได้ทางธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นธรรมะสดๆร้อนๆลากขึ้นสดๆร้อนๆเลยเจ้าไม่ได้ไปหางมนุ่มงมนี่นี่นะมันอยู่ในของท่านหมดโดยสมบูรณ์แล้วพุ่งเลย ันพอดีนิสัยท่านเด็กแต่จะถูกนิสัยกันดีกับเรานะไม่มีใครเถียงท่านได้นะกับเรานี่ซัดกันเลยจะซัดก็ชอบขู่เราเรื่อยนะไอ้เราก็ชอบหรือไม่ชอบขู่มาตอนนี้ก็ขู่ไปซัดกันเลยเวลาฉันจะหาตอนเช้ามีงานงานฉลอง2500นะเราไม่ลืมนะคือท่านจะมาตอนนั้นล่ะเวลาพามานั่งฉันก็เป็นแถวนี่ท่านจะเอาบุหรี่สิงโตหมอบนะเขาเรียกบุหรี่อะไรสิงโตหมอบนะเขาเรียกอะไร
1: ลาล
0: ิ
1: ตคาลิต
0: ฮะ
1: ค
0: าลิตอย่างดีๆนั่นนะท่านมาท่านจะเอามาท่านหยิบมานี่ท่านกำลังฉันยังหันอยู่นะพระท่านหยิบยื่นให้องค์นั้นยื่นให้องค์นั้นพอมาถึงเรามาถึงเราพอหยิบยื่นให้เราใส่เลยเราก็มองดูท่านยิ้มนิดนึงท่านผ่านไปเราก็มองดูท่านอย่างนั้นน่ะท่านกับเรามีอะไรกันอยู่ตลอดนะแปลกอยู่นะแต่สนิทมากนะรู้สึกว่าไว้เนื้อวางใจมากกับเราอย่างงาน 2,500 นี่ขู่ด้วยถามว่าไปไหนไปไหนล่ะนะอย่างนั้นเราก็เฉยเถียงกันเก่งแต่ชอบเอากันเรื่อยนะเราหากเป็นความสนิทอยู่ลึกๆกันนะไปอย่างนั้นล่ะท่านบริใจท่านเด็กนิสัยเด็กพลังจิตของท่านมากพลังจิตของท่านจารีกับท่านจารฟันไปแถวเดียวกันพลังจิตเพ่งอะไรให้เป็นอะไรเป็นได้เลยนั่นจารีก็เหมือนกันคิดดูอย่างที่ว่ายกเด็กขึ้นยังขึ้นได้นั่นเห็นไหมที่เราเคยเล่าให้ฟังขึ้นจริงๆนะขึ้นจนพ้นไปนี่เลยนะแล้วพอท่านเบาจิตนั่นก็ค่อยลดลงท่านไม่ปล่อยแล้วถ้าปล่อยจริงก็ตกตูมเลยพอขึ้นแล้วท่านค่อยเบาภารกิจแล้วก็ลงเป็นยังไงเอาขึ้นได้รถวิ่งอย่างนี้กำหนดให้หยุดได้เลยนั่นแหละพลังของจิตกำหนดให้หยุดได้รถมันจะวิ่งขนาดไหนก็วิ่งเลยจิตเพ่งปั๊บเข้าไปหยุดไปไม่ได้นี่พลังของจิตสุดแรงพอพูดอย่างนี้ก็ลึกถึงท่านจันฟันปีเผาศพหลวงปู่มั่นเราเนี่ยท่านก็อยู่ในงานนั้น พอดีเขาสนามบินอยู่ที่วงราชการทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นสนามบินนะที่วงราชการอยู่ข้างวัดแต่ก่อนเป็นสนามบินกว้างขวางมากนะตอนนั้นตอนเผาศพยังเป็นสนามบินอยู่เขาถ้าเราจำไม่ผิดนะว่านาทีละ42บาทดูว่างั้นนะขึ้นนาทีละ42บาทคนไปจ้างขึ้นจ้างขึ้นนี่หมดแล้วท่านแล้วท่านก็มานิมนต์เขาก็มานิมนต์ท่านเองโดยที่ท่านไม่ไปต้องไปจ้างเขาแหละนะเขามานิมนต์ท่านให้ขึ้นเครื่องบินเองให้ไปขึ้นเที่ยวชมป่าสักหน่อยที่ว่าขึ้นอยู่คนละ2นาทีบ้าง3นาทีบ้างแล้วแต่กำลังเงินจ้างเขาแต่สำหรับท่านอาจารย์ฟ้านี่ก็มานิมนต์เขาก็มานิมนต์ท่านไปท่านก็ไปเวลาท่านไปนี่โถไม่ใช่น้อยเวลาไปเกือบร่วมชั่วโมงโดนาไปหมดท่านว่างั้นนะพอไปก็ออกจากสนามนี่ก็พุ่งไปทางกาฬสินธุ์ไปทางไหนอุบลโดนาไปหมดเลยตะเวนไปหมดเลยถึงพากลับมาท่านก็บอกว่าท่านก็เพลินดูเหมือนกันดูที่นั่นที่นี่ท่านว่าแต่ระวังจิตเนี่ยสำคัญอันนี้นะคือจิตเราจะต้องวางไปธรรมดาอย่าจ่อท่านว่างั้นนะแล้วก็ดูผ่านเครื่องก็ผ่านไปธรรมดาเครื่องก็วิก็เดินตามธรรมดาดูไปแต่ระวังจิตไม่ผ่านเครื่องท่านว่างี้นะท่านพูดเองนะถ้าพัดจ่อเข้าไปนี่พังทั้งเขาทั้งเราท่านว่างนะท่านบอกเองถ้าจ่อเข้าไปนี่พังทั้งเขาทั้งเราเพราะงั้นจึงต้องระวังผ่านธรรมดาท่านว่าเครื่องก็ทำงานไปธรรมดาท่านร้อยว่างนี่แหละพลังของจิตพอคิดพูดอย่างนี้แล้วก็มาระลึกได้ที่ผู้หญิงกำลังรุ่นสองคนเราเคยเล่ามันขบขันนี่นะ กำลังสารคัดแต่ที่จะเผาศพพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเนี่ยท่านก็เป็นหัวหน้างานอยู่นั่นดูแลอยู่ท่านก็นั่งอยู่นั่นน่ะพวกพระพวกเนนก็ช่วยพวกประชาชนก็สารคัดแต่อยู่ด้วยกันมีผู้หญิงรุ่น2คนขี่จักรยานมานี่ฉากมาใกล้ๆเนี่ยฉากมหาพระใกล้ๆพระเนี่ยฉากมาจนกระทั่งท่านเงยคอชะเง้อขึ้นดูนั่นว่าคือรู้สึกมันผิดปกติไอ้ผู้หญิง2คนนั่นน่ะมันผิดปกติมันมาอะไรอย่างนั้นคึกขนองก็เกินเหตุเกินผลไอ้นี่มาท่านชะเง้อขึ้นมาอ้าวมันยังไงไอ้เด็ก2คนไม่ดูหน้าดูหลังอะไรนี่น่ะมันว่างั้นนะพอนั่นไปนะเอาที่นี่พระเนรก็ฟังอยู่ที่เอาจะเอาให้มันล้มให้ดูนะท่านว่านะจะเอาให้มันล้มให้ดูแต่ไม่ให้มันเจ็บท่านว่านี้นะเอามันขายหน้ามันสักหน่อยความหมายว่างั้นพอเขาผ่านไปแล้วเอาจะเอาให้มันล้มให้ดูท่านว่าที่นี่พระเนรหยุดหมดฐานก็แต่คอยจ้องดูพอไปนั้นคอมข้ามฟันทั้งสองคนโอ้ยหน้าซีดไปจนป่านนี้มันไปสวีปไหนแล้วก็ไม่รู้ทีนี้ก็หัวเราะลั่นทับเขาอีกนี่นะโอ้ยอายใหญ่เลยเดียวนั่นเห็นไหมท่านว่าบาปมีบุญมีท่านว่าหาอะไรมันก็เจอนั่นละสินี่เวลาคำพูดท่านนะพอท่านโคมคามล้มลงไปแล้วคนพระเล่นเต็มนั้นหัวเราะกันลั่นหน้าซีดไปเลยอายมากนั่นเห็นไหมล่ะท่านว่าบาปมีบุญมีหาอะไรมันก็เจอนั่นละสิท่านว่านี่เราก็ไม่ลืมนะนี่แหละกำลังจิตอาจารย์ท่านกำลังจิตสำคัญท่านจะรีเหมือนกันอันนี้เป็นไปตามนิสัยวาสนาเพราะเป็นเครื่องใช้ไม่ได้เหมือนกันนะเป็นตามนิสัยส่วนความบริสุทธิ์จิตถึงขั้นบริสุทธิ์เหมือนกันหมดไม่มีคำว่ายิ่งหย่อนกว่ากันไม่มีแต่ส่วนนิสัยวาสนาอย่างนี้นั้นลึกตื้นหนาบางกว้างแคบต่างกันอย่างท่านจันทร์ฟ้านี่ที่เด่นก็คือกำลังจิตท่านจันทร์ลีก็เหมือนกันพลังจิตเด่นอย่างเครื่องบินเนี่ยมันจะไปไหนก็ตามสะแพ่งนี้ตกเลยท่านว่าจิตแพ่งไม่ได้ท่านบอกนี่แหละพลังจิตเอาเท่านั้นแหละนะมีอะไรหมดแล้วนะเสร็จแล้วเหรอเราเสร็จแล้วก็จะให้พรเอาเข้ามาเปิดทางให้เข้ามาเปิดทางให้เข้ามาเอาใครที่ยังไม่เข้ามาเออนั่นไปเรื่อยเอามาเปิดทางอย่าปิดทางนั่นน่ะนะนั่นไม่เยอะเลยเนี่ยเออเอามาเอานั่งมาเถอะเออพอใจเอาเข้ามาพอใจเสร็จแล้วเราจะให้พรแค่ได้ถึง40นาทีแล้ว
1: 45คร
0: ับ โอ้ได้ถึง45ครับวันนี้วันนานอยู่นะแค่ตัวนี้ได้ถึง45นาทีนับว่าได้นานอยู่เพราะมันจะลดลงเรื่อยๆเหนื่อยในชาติในขันหมดแล้วนะแต่ยังไม่หมดก็เข้ามาอยู่นะถนนเต็มไปหมดไอ้คนเอาให้พร
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มาอีกเรื่องมาอะไรอีก
2: อาจารย
1: ์ทำเรื่องไปไหน
2: ท่านอาจารย์นี่ใช้นี่ประเทศใช้นี่ประเทศ
1: เรายังไม่นั่นนะเนี่ยเรายังไม่ได้รับอะไรเลยทั้งนั้นนะไม่เอาเราพูดเป็นเรื่องว่าปลาโรไปเฉยเรายังไม่ได้ลงอะไรนี่นะยังปลาโรเฉยต่อไปนี้เรามีโอกาสเราจะได้พบกับผู้ใหญ่ทั้งในกรุงเทพหรือว่างั้นแล้วจะปรึกษาหรือกันเรื่องนี้แล้วจะพาให้มันแตกตายไปว่างั้นนะผมไม่ได้บอกว่าจะรับบริจาครับบริจาครับไม่ได้นะแล้วรับไม่ได้เด็ดขาดเลยเด้อเอาขึ้นนะขึ้นขึ้นแม่ให้เจ้าของขึ้นเด้อทำมันเครื่องกดถั่วเลยอ๋อขึ้นดีกว่าไม่ได้ละขึ้นดีกว่าโตโตโตยังไม่รับเป็นยังปลารับไม่เฉยนะหมดเวลาเมื่อละว่าไม่ได้มีโอกาสเมื่อไรอย่างที่พูดนั่นนะนั่นนะตอนนั่นนะตอนรับมีอะไรเอามาเอาหมดเลยนั่นแล้วเราตายเราคิดเหรอถวายละเอกที่นี่ก็ถวายก็ถวายแล้วนี่นี่อ้าวนะโลภนักไม่ดีไม่เอาอ้าวจริงๆนะสอนเขาไม่ให้โลภเรายิ่งโลภมากไม่ดีเอาไปเอาขึ้นไม่เอาโลภมากไม่ดีเพราะในทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางความโลภร่มเย็นทางครอบครองทุกข์ที่เราปรารภเรื่องนี้เมื่อมีโอกาสเมื่อพบกับผู้ใหญ่เออปรึกษาปลาเราเป็นเรื่องนี้เรื่องประเทศติดนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคนไทยทั่วประเทศทุกคนติดด้วยกันหมดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแม้แต่เด็กอยู่ในคันก็ติดนี่จะมาว่าอะไรออกมาเป็นคนเป็นตัวแล้วนี่อยู่ในต้องมานั่งติดนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนั่นจึงคิดว่าช่วยกันประเทศเราเป็นประเทศที่มีคุณค่ามากคนไทยเรามีคุณค่าด้วยกันทุกคนแม้แต่อยู่ในท้องเราจะปล่อยให้คุณค่านี้หลุดลอยไปเหลือแต่ความไม่คุณค่าเต็มเมืองไทยโอ้ใช่ไหมเออทำไมเราจะมาได้วะเมืองไทยเราแค่เมืองโอ่งเมืองอย่างเนี้ยเมืองสมบูรณ์ภูมิผลอยู่ติดนี่ก็ติดเราก็ใช้เกี่ยวข้องกับประเทศอื่นก็ไปติดเฉยๆติดเขาเฉยที่เราไม่ได้ใช้เกี่ยวข้องกับประเทศอื่นก็ไม่เก๋เนี้ยปลาโรคมาพบผู้ใหญ่แล้วเราภาษาปลาโรคนี้ว่างั้นเรารู้สึกคล่องใจมากคล่องใจจริงๆอย่างที่พูดเราแผ่เมตตาไปก็มาถึงนี่ติดตึ๊กเลยนี่ทำไงนี่วะติดใจด้วยมันจะติดเยอะไม่น้อยติดตึ๊กเลยจนถึงกับได้ระบายออกมาถ้าว่าขย้าพวกเอกโซยจะพาขย้ามาตอนเช้าก็ไม่เห็นก็ยังว่ามาตอนใส่บาตรก็ไม่เห็นตอนนี้ก็ไม่เห็นเมื่อว่ามาเผาศพสอสอที่เขาจัดอยู่ที่ไหนเขาจัดที่ไหนมาข้ามที่คนแต่งงานของไทยเรามีความพร้อมอย่างตอนนี้ไทยเราก็คิดว่าไทยก็ยินดีเห็นดีด้วยความตำหนิหรือความปราโรคของเราเนี่ยไทยก็เห็นดีด้วยเพราะไม่มีอะไรเสียหายจากเมืองกว่าเมืองไทยเรานี่นะไม่มีวิญญาณแล้วนอกจากความเป็นที่อยู่มงคลแก่มังกรโดยสายเดียวเท่านั้นท่านรู้ว่าเกิดปลาโรคขึ้นมาควรจะออกช่องนี้ตัวเป็นที่อยู่มงคลแก่มังกรเราให้เห็นน้ำใจของคนไทยเราบ้างสิเมื่อเกิดกอกเมื่อจำเป็นมันก็ไม่เห็นน้ำใจกันคนเราจะเห็นน้ำใจกันเวลาจำเป็นจำกอกนี่ที่มังกรเรากำลังเกิดกอกก็ไม่ผิดนี่เราก็แสดง น้ำใจให้โลกเขาได้เห็นบ้างดีกว่าถ้าอะไรลงกระบวนนี่ยังจะให้เป็นล้านหนึ่งถึงมาว่าอะไรเป็นบาทสองบาทเนาะเรื่องแล้วกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนาะคนละบาทละบาทคน60ล้านก็60ล้านหลวงตาบัวป้าคนเดียว1ล้านเลยจ้ะเมื่อมันผลมันตกออกมาแล้วเอาเนี่ยนี่จึงรอโอกาสเนาะให้เราได้มีโอกาสนั่นก่อนอุตส่าห์มาลูกกับผู้ใหญ่มันน่าพิจารณาจริงๆนี่นะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะนิ่งนอนใจติดหนี้เขาทั้งคนทั้งประเทศไปติดหนี้เขาเป็นบ่อยเขาให้เขาร่ำสู้ก็มีอย่างเมืองไทยเราเป็นเมืองที่มีศักดิ์ศรีดีงามตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันจะดึงกำบันมาแล้วเขาร่ำสู้จากความติดหนี้เขามันไม่สมควรต่างคนต่างช่วยกันมีเท่าไรเขาช่วยกันทุบเยอะแปลว่าทุบเยอะเรียบเลยเมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลทางที่สมเด็จพระนางเจ้าท่านเจ้าเด็จเข้าไปที่ไหนเห็นโต๊ะพงเห็นอะไรเครื่องประดับประดาเข้าไปถามเขาเขาบอกว่าท่านเจ้าเด็จมานี่เมื่อวานด้วยเข้าไปส่งดาวแล้วก็ไปเจอสิงนี่ก็ชวนท่านเสด็จกลับแล้วทางธรรมดาท่านรับจะเสด็จกลับวันที่2 3 4 5วันที่5เดือนนั้นเฉลิมพระชนท่านต้องเสด็จกลับก่อนหน้าเราก็ช่วยตามนี้เราช่วยตามกำลังของเราก่อนคืออะไรนี่กำลังช่วยตามโรงพยาบาลช่วยโรงไหนติดนี่ถึงมากน้อยอย่างไรเนี่ยไปค่อยไปสอบไปถามแล้วคัดเลือกออกมาแล้วก็ช่วยลงนั่นลงนี่ไปถึงนี่กำลังเพราะปีนี้เป็นปีจะปีอย่างนั้นไม่เคยมีที่โรงพยาบาลต่างๆนี่นักขอท่านนี่ให้ไม่เคยมีปีนี้เด่นมากเพราะฉะนั้นเราลงไหนที่ไม่ถามก็จำเราไปถามเองถามแล้วรายการมาเท่าไหร่ก็จ่ายให้วันนี้ก็จ่ายกะว่าจะจ่ายวันนี้ทั้งเครื่องมือแพทย์ทั้งจ่ายนี่จ่ายอะไรหลายอย่างวันนี้อาทิตย์นี้เข้าธนาคารสองหนนะธรรมดาเข้าอาทิตย์ละหนนะแต่มาอาทิตย์นี้มันจำเป็นเลยต้องเข้าสองต้นอาทิตย์อะไรไปวันอาทิตย์ต้นไปวันอาทิตย์ที่ข่าวนี้ขึ้นไปสองวันนี้ก็ไปเนี่ยความสงสารเนี่ยมันสงสารจริงๆไม่ได้มาเสียแซงนะเราเป็นจริงๆเราพอบึกพอบืนเราบึกเราบืนจริงๆเราเห็นเรื่องของโลกเห็นประจักษ์ในหัวใจเราแล้วทุกอย่างเราไม่แซ่มาสงสารเฉยๆถึงได้กราบพระพุทธเจ้าที่ศาสนาพระเจ้าเป็นศาสนาทางแห่งความเมตตามหาสมุทรทะเลหลวงสู้ไม่ได้สู้ความเมตตาของพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนๆเลยไม่มีโลกามิตรอะไรเจือปนพระพุทธเจ้าคุณต้องเห็นความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนของสัตว์โลกและหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงการเกิดแก่เจ็บตายสูงต่ำมันรุ่มร้อนไม่สม่ำเสมอนี่เต็มพระทัยนั่นแล้วยังจะเป็นไปอีกเท่าไรอีกคำนวณมาตั้งแต่ต้นนู้นมาเรื่อยมานี่มาปัจจุบันแล้วทรงคำนวณต้องทรงเรียนยานดูอีกว่าจะเป็นไปนี้เท่าไรไม่มีสิ้นสุดเหมือนมดไต่ขอบร่องวนไปวนมาอยู่ขอบเขานี่เรียกว่าวัฏจักรคือมันหมุนของมันกิเลสอวิชชามันฝังยาพิษไว้ในหัวใจ ตัวนี้ตัวเป็นต้นตอให้เกิดแล้วก็แตกเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นข้างแหนงเป็นเถาวัลย์ยาวเหยียดไปทั่วแดนโลกธาตุเวลาจับอันนี้ถอนพวดขึ้นมาแล้วก็หมดจิตแต่ละดวงนี่ถอนพวดอริชาออกจากใจนี่ดีดขึงเลยจ้ะนั่นแหละท่านเห็นด้วยความดีดขึงท่านก็เห็น ทางร่วมจนมาจะเท่าไรใครจะเกิดพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตกลงบอกว่าท่านเคยตกเหมือนกันกับพวกเราเวลาเป็นชนสามัญชนธรรมดาเราทั่วไปนี่ก็เหมือนจัตุทั่วไปเคยติดเคยตกมาพอแล้วท่านเห็นหมดเอามาประมวลก็คิดอยู่ว่าเพนิวาสารียาทรงลึกชาติพระองค์สภาพพระองค์ถอยหลังนั่นพระองค์ลึกเลิกพระองค์ก่อนแล้วถึงลึกถึงโลกนี่ทำไมเรื่องการตกนรกหมกไหมผู้เพนิวาสารียาจะรู้ไม่ได้มีเหรอฮะจะทรงลึกชาติย้อนหลังไปไม่มีประมาณมากต่อมากแล้วก็มาดูจิตุปัจจยานความเกิดความตายความหมุนเวียนของสัตว์ทั้งหลายอยู่ยั่วรู้ยั่วเยียอยู่กันได้พอพูดถึงนี้ก็ระลึกถึงพระกัสสปะพระกัสสปะท่านก็เก่งทางนี้เหมือนกันท่านเรื่องยานดูโลกท่านเกิดความอิจฉาอาใจพระเจ้าเลยมาเตือนด้วยยานนะทางนี้ก็เข้าอยู่ในยานกำลังพิจารณาสัตว์พระพุทธเจ้าก็เรียนญาณมาแล้วมาเห็นพระกัสสปะกำลังนั่งอยู่กัสสปะผู้เป็นบุตรของเราเธออย่ายุ่งเรื่องเหล่านี้ยุ่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเธออย่ายุ่งอย่านับเรามาเป็นภาระให้ปล่อยวางไว้ตามความเป็นจริงของสัตว์โลกนะอันนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าต่างหากคือของเราตถาคตพระองค์สามารถหมดยิ่งกว่าพระกัสสปะเป็นไหนว่างั้นเถอะเพราะงั้นจึงอย่าให้กับพระกัสสปะเป็นกังวลกับความเกิดความตายความหมุนเวียนของสัตว์ทั้งหลายที่ยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยอยู่นี่อันนี้ยังไม่ถึงนั่นไม่ใช่วิสัยของนี่เป็นวิสัยของเราตถาคตคือเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าที่จะเรียนญาณให้ครอบมากกว่านี้ไปอีกลึกยิ่งกว่านี้ไปอีกเนี่ยพระกัสสปะท่านเรียนญาณเป็นงั้นแล้วจะไม่พระองค์มีความเมตตาสงสารสัตว์โลกยังไงต้องสงสารเห็นทั้งสุขเห็นทั้งทุกข์ประจักษ์กันแล้วมันก็เข้ามาโดนในหัวใจนี่สิหัวใจไม่หยิกไม่ดิ้นไม่เคลื่อนไหวได้หรือต้องเคลื่อนไหวสิกิเลสมันลบล้างเห็นไหมล่ะมันว่าตายแล้วศูนย์มันหน้าด้านกิเลสหน้าด้านมันอยู่กับหัวใจใหญ่หัวใจนั่นหัวใจหน้าด้านนะมันยังจะไปตกนรกหมกไหม้อีกกี่กับกี่กันหัวใจประเภทนี้มันไม่กลัวบุญกลัวบาปเพราะทำลงไปแล้วไม่มีใครรับผลตายแล้วมันศูนย์กิเลสมันปวดทางให้มันทำตามความอยากของกิเลสแล้วอยากอะไรก็อยากความอยากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด 100% มันปวดเราอยากทำอะไรก็ทำเพราะตายไปแล้วก็ไม่มีบุญมีบาปไม่รับบุญรับบาปเพราะศูนย์ตายแล้วศูนย์ไม่มีใครรับเสวยกรรมอยากทำอะไรก็ทำคำว่าอยากทำอะไรก็ทำคืออยากทำแต่ชั่วช้าละโมกทั้งนั้นเลยนั่นแหละกิเลสมันปวดทางให้พวกหน้าด้านก็ไหลลงไปไหลลงไปเรากองนรกที่มันไม่ไปตกนรกมันจะพวกเราเชื่อโง่โง่เลยอ่ะไอ้ตกนรกหมอมันน่าด้านจริงเขาดูเข้าไปนี่สิเอาหลักฐานพยานมาจากภาคปฏิบัติพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกเอาอันนี้ออกงัดอันนี้ลงมาเผาไฟตปธรรมแหลกหมดแล้วถึงได้ประกาศธรรมสอนโลกชี้หน้ากิเลสเห็นชัดขนาดนั้นเอามันมาม้วนเสือด้วยเขาศพมันด้วยแล้วชี้หน้ามันด้วยให้โลกทั้งหลายได้เห็นเนี่ยโทษของมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โลกก็ไม่ยอมเห็นถ้ากิเลสหลอกแก๊บเดียวฉะนั้นเราวิ่งตามขากุดขาขาดกันไปเนี่ยถ้าท่านสอนไม่ฟังท่านก็มีหลายขั้นสอนไม่ฟังนี่มีเยอะมันฟังแต่เรื่องกิเลสอย่างเดียวเรื่องของกิเลสนี่โอ้เป็นจริงเป็นจังทุกอย่างไม่ว่าอะไรถ้าเป็นเรื่องของกิเลสจริงจังทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรื่องของธรรมแล้วหล่อแล้วแหละไม่เป็นท่าเนี่ยอยู่ในขั้นนี้มีมากขั้นขยับขึ้นไปอีกขั้นพอได้หลักได้เกณฑ์แล้วค่อยดูดดื่มในธรรมทั้งหลายทั้งโลกทั้งธรรมแย่งกันไปแย่งทั้งหนึ่งแย่งทั้งโลกทั้งหนึ่งแย่งทั้งธรรมไปขั้นที่ข่าวดีเป็นขั้นที่สองแล้วนะพอขั้นที่3แล้วสนิทหมุนแล้วสนิทหมุนแล้วหมุนหมุนแล้วหมุนเลยขั้นที่4นี่ถอยไม่ได้เลยทีนี้มีแต่ธรรมล้วนๆกิเลสนี่เป็นภัยเต็มหัวใจธรรมะเป็นคุณเต็มหัวใจอยู่ไม่ได้แล้วต้องให้หลุดพ้นโดยแต่เดียวไม่พ้นก็ต้องตายเท่านั้นทางถอยนี่ถอยไม่ได้แล้วนี่ขั้น4เข้าใจมั้ยให้มันเห็นในหัวใจอย่ามาพูดเฉยๆเห็นในหัวใจนักปฏิบัติเป็นอย่างนั้นหมายความว่าไม่ได้หลับได้นอนไม่ได้อยู่ได้กินอะไรเลยลืมทิศลืมแดนไปเขาคือว่าฟัดกับกิเลสเข้าวงในกัน นักมวยต่อยกันบนเวทีกรรมการเขาไปยุ่งไม่ได้เวลานั้นเนี่ยนักมวยคือระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันบนเวทีคือหัวใจนี่เป็นเวทีของกิเลสกับธรรมฟาดกันนี่แต่จะให้หลุดให้พ้นเท่านั้นเท่านั้นดีใจถอยไม่ได้แล้วบอกว่าถอยต้องตายต้องตายเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีที่จะให้ถอยออกมานี่ไม่มีนี่ถึงขั้นที่สี่ขั้นที่สามเริ่มหมุนขั้นที่สี่นี่หมุนใหญ่เลยถ้ามันเห็นอย่างนั้นดีจนกระทั่งอวิชชาขาดสะบั้นออกมาแล้วหมดที่นี่เรื่องภพเรื่องชาติเรื่องเกิดเกิดแก่ตายมีเท่าไรเท่าไรที่เคยแบกเคยหามเคยตายทับถมกันมานี่มากน้อยเพียงไรนี่เลิกนั่นมันเห็นอยู่ในหัวใจนั่นแล้วขาดสะบั้นไปแล้วตัวเสนียดจันไรไม่มีอะไรตัวหมุนแล้วขาดสะบั้นลงไปแล้วเลิกรู้กันชัดๆอย่างนั้นดิวิญญาณจับพระเมธัสสังวุฒิปาดีญาณความรู้ความเห็นนั้นล้ำเลิศประเสริฐสุดถ้าเกิดขึ้นแล้วแก่เราท่านแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้งห้าอกุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบอีกแล้วนี่อายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วไม่มีชาติอะไรไม่มีซ้ำซากอีกแล้วนัตติดาดีพุทธะพโวบัดนี้ความเกิดอีกของเราไม่มีอีกแล้วความเกิดอีกความตายอีกความทุกข์อีกนั่นเองเกิดกับทุกข์มันอยู่ด้วยกันชาติปิทุขานั่นเห็นไหมทุกขาขึ้นแล้วนั่นชราปิทุขานั่นขึ้นแล้วนั่นเมื่อไม่เกิดแล้วสิ่งเหล่านี้จะมาจากไหนเนาะดูข้างนาฏิอาชาตัสสะทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเนี่ยจะเอาทุกข์มาจากไหนจากนั้นก็มีบรมสุขเป็นหลักธรรมชาติเท่านั้นเองนี่แหละบทธรรม4บทเนี่ยที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5เบญจวัคคีย์ทั้ง5ก็รับได้หมดทั้ง5องค์เลยเป็นพระอรหันต์ล้วนๆขึ้นมานี่แหละกิเลสตัวหน้าด้านที่ว่าตัวตายแล้วศูนย์ตัวนรกไม่มีบาปไม่มีแต่ยังไม่รุนแรงยิ่งกว่าตายแล้วศูนย์บทตายแล้วศูนย์นี่เป็นบทล้างโลกเจ้าเอาให้จมไปด้วยกันหมดเลยมันเป็นอยู่ในจิตดวงใดจิตดวงนั้นเป็นจิตที่ล่มจมที่สุดไม่มีใครเกินละมันหมดบุญหมดบาปหมดความหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้รับเสวยบุญเสวยกรรมอะไรเพราะไม่มีเงื่อนต่อตายแล้วมันศูนย์ไม่มีเงื่อนต่อไม่ได้ทำอะไรก็ทำอันนี้มันไม่ศูนย์ละที่ที่นี่อันอยากทำเนี่ยนั่นน่ะมันทวีรุนแรงขึ้นเนี่ยความอยากทำอะไรทำตามความชอบใจอันนี้มันไม่ศูนย์นะที่จริงมันทวีรุนแรงนี่แหละมันเผาเอาตรงนี้ตรงที่มันไม่ศูนย์ไม่เห็นพูดแบบกิเลสตรงที่มันที่ไม่ศูนย์นั่นมันว่าศูนย์ตรงที่ไม่ศูนย์อันนี้มันไม่ว่าเลยนะเห็นไหมกิเลสมันเก่งไหมมันหลอกสัตว์โลกมองมันเห็นทั้งด้านหน้าด้านหลังมันที่มองกิเลสไม่งั้นฆ่ามันไม่ได้นะเมื่อถึงขั้นที่จะฆ่ากันได้แล้วออกมาช่องไหนขาดสะบั้นไปทันทีเลยขั้นที่สี่ขั้นที่สี่เรียกว่ากิเลสโผล่มาไม่ได้เลยขั้นที่สี่นี่หัวขาดทันทีความรวดเร็วของธรรมจักรของมหาสติมหาปัญญารวดเร็วขนาดนั้นน่ะยอดสมุทัยก็คืออวิชชาปัจจยาในทุกขสารยอดของมากที่สังหารสมุทัยก็คือมหาสติมหาปัญญาตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติขึ้นไปนี่เป็นยอดสังหารกองทุกข์ทั้งหลายหมดสมุทัยไม่มีเหลือถ้าถึงขั้นนี้แล้วอะไรโผล่ขึ้นมาไม่ได้เลยเป็นขาดสะบั้นขาดสะบั้นไม่มีอะไรเหลือเอาจนไม่มีเหลือเลยแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยววันเลิศเลยที่นี่มองดูโลกมันจมผมแปมผมแปมอยู่ในหม้อนรกของพี่เราจะให้เมตตาอะไรพิจารณาสินี่แหละศาสนาพระเจ้าจึงเต็มไปด้วยความเมตตาแล้วก็ไปพ้นที่กิเลสที่เขาไปตีตลาดนะศาสนานี่แหละเป็นแหล่งแห่งฐานที่ตีตลาดของกิเลสคือศาสนาไม่ว่าศาสนาจะกระดิกพลิกแปลงว่าสายกิเลสจะเข้าตีตลาดตีตลาดแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปตีก็ไปหมดในวัดในวาในพระในเนรในที่ไหนไม่เลือกทั้งนั้นกิเลสตีได้หมดเลยมันเก่งไหมกิเลสเราไม่รู้นะว่ากิเลสเขาไปตีตลาดตั้งแต่เราพูดอย่างนี้คนทั้งโลกเขาก็จะว่าเราหลวงตาบัวเป็นบ้าคนเดียวว่ากิเลสเขาไปตีตลาดในศาสนาเงี้ยนะแต่เราก็ว่าโลกมันตาบอดหรือเราเขาเราว่าโลกเราก็ว่างั้นสิเราจะไปว่าอื่นนะโลกมันตาบอดหรือไม่ดูหรือนี่ดูอยู่นั่นนี่นะพูดด้วยความดูในนาว่างั้น นี่ถ้าตอบโลกเขาจะตอบอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะแต่นี่ไม่ตอบตอบแล้วเนี่ยบอกว่านี่ไม่ตอบอืมอัศจรรย์นี่ศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยแม่อำนาจของกิเลสนี่ก็พิลึกแม้งั้นมันก็ไม่ได้ครอบโลกธาตุนะมันแหลมคมมากจริงๆถึงเวลาที่มันจะตามต้อนกันให้ล้างโลกโลกแห่งความก็จะยตานี้มันตามต้อนได้หมดเลยนะธรรมะมหาสติมหาปัญญาญาณว่ามหาสติมหาปัญญาก็ยังไม่สนิทใจถ้าว่าปัญญาญาณสนิทญาณอย่างซาบซึ้งเข้าไปกิเลสมันแทรกอยู่หมดในเนื้อในตัวของเรานี่แทรกหมดที่พยานหรือปัญญาญาณนั้นซึมเข้าไปแทรกเข้าไปขับเข้าไปทะลุออกหมดเลยมหาสติมหาปัญญาก็ว่ายอดอยู่แล้วยังมีอีกมันเห็นในหัวใจสิฮะในละธรรมในของในของจริงธรรมในพระไตรปิฎกท่านจารึกจดจารึกไว้เป็นทางเป็นทางเป็นทางเป็นเกาะเป็นดอนนะไม่ได้จดไว้หมดนะถ้าธรรมของจริงนี่มันจ้าไปหมดเลยนี่เราธรรมของจริงดังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแสดงในเราออกประมาณออกในปัญหามาทำที่มาในพระบาลีในคัมภีร์ไบรานั้นเท่ากับน้ำในตุ่มในไหเท่านั้นแต่ธรรมที่ไม่มาในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกหรือว่าในคัมภีร์ไบรานั้นเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรฟังที่ว่าท้องฟ้ามหาสมุทรกว้างขนาดนั้นนั่นแหละธรรมของจริงมองไปไหนเป็นธรรมหมดจริงไปหมดสร้างไปหมดเมื่อมีสิ่งที่รับกันแล้วสร้างไปหมดนอกจากวันตาบอดหูหนวกมันไม่มีอะไรสร้างพอเตะไปหัวตอมันก็ไม่เลือกมันเตะด่าไปเลยวันนี้ก็จะไปทำตะกร้าซะก่อนกะไว้ว่าจะไปทำตะกร้าวันนี้เอาของประสงค์เขาแล้วก็จะไปถามเรื่องราวอะไรต่ออะไรได้ยินไหมไอ้พวกนี้ได้ยินไหมล่ะเวลาท่านเทศสนามอาการฟ้าดินถล่มได้ยินไหมเรื่องหูหนวกตาบอดเลยได้ยินไหมได้ยินเออละไม่บอดใช่ไหมแสดงว่าไม่บอดไม่หนวกมันก็ต้องถามหากันดิเอาวางนั่นเลยวางนั่นเลยวันนี้ไปส่องดาวดูเขาทำอะไรเปิดโอกาสให้เขาทำเลยเปิดโอกาสให้เขาทำอะไรที่ไม่ดีเลยให้เขาทำหมดเลยเราจะเป็นคนจ่ายให้หมดเลยเขาก็ทำหมดเลยพวกตึกตรงไหนที่นั่นเขาจะต่ออะไรไปบอกให้ทำเลยเขากำลังทำอันนี้มันอยู่ในที่ดันแช่งกันดันอยู่ในที่เพราะฉะนั้นมันต้องไปช่วยเหลือมากตรงไหนที่ครับแคบตีบตันเราก็ไปช่วยโรงนั้นนะไม่ใช่เราจะไปช่วยทุกโรงไปโรงไหนที่พอถูถ่ายกันได้เราก็ปล่อยให้เป็นถูถ่ายกันไปโรงไหนมันจำเป็นจริงก็เข้าช่วยอย่างว่าเอาถึงไหนถึงกันเลยใส่เลยถึงไหนถึงกันเลยช่วยนี่ก่อนช่วยนี่โรงพยาบาลต่อจากนั้นก็จะพาประชาชนญาติโยมช่วยนี่โรคเมืองไทยเราช่วยหนี้ประเทศช่วยเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องหนี้ประเทศเป็นหนี้ประเทศอยู่เนี่ยเราจะพูดทำเป็นภาษากงไปมาเราจะเรียกอะไรประชาชนทั่วประเทศนี่เอาเงินมานี่ไปใช้หนี้เขายกฐานะของเราขึ้นให้เต็มเหนียวยกน้ำใจของเราว่าเก่งไหมน้ำใจเมืองไทยเข้าใจหรือเปล่า
3: หนูฟ้าไม่พอหรอกนะเป็นหนี้ต้องเยอะแยะ
1: เงินลำไม่พอไงเราจะเอาให้พอนี่มันไม่พอได้หรือตั้งแต่ติดมันยังติดได้มันติดขนาดไหนมันยังติดได้ทำไมจะตามมันไม่ได้วะแม่งั้นไม่เรียกว่าคนเก่งสิคนเก่งหมัดนี้ไม่อยู่หมัดหลังใส่อีกนั่นเข้าใจป่ะล่ะสองหมัดสามหมัดก็ไปมันก็หงายแล้วนี่มันอยู่ได้หรือเเงินไม่มีพอจะตามปุ๋ยโว้โอ้น้ำใจมีนี่เงินไม่มีก็ตามน้ำใจเรามีนี่ว่าไงเราก็พูดด้วยน้ำใจของเราดีว่าเออมาเอาแล้ว เป็นอย่างนั้นจริงๆภาคของธรรมคือว่าไม่เอาไหนเนี่ยส่วนมากโลกอันนี้โลกไม่เอาไหนถ้าเรื่องของธรรมแล้วเป็นของไม่มีคุณค่าไม่มีราคาไปหมดเวลานี้กิเลสมันกำลังมีคุณค่ามันเหยียบธรรมทีนี้พอขยับขึ้นไปแล้วก็เอาอะไรที่มีฟัดกันบ้างแล้วเขาตอบมาก็ฟัดใหญ่เลยธรรมมีกำลังมากก็ฟัดใหญ่เลยเมื่อมีกำลังมากเขาเกี่ยงกิเลสหัวขาดเลยนั่นเป็นอย่างนั้น
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ รังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกําลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองถ้าให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510

ใครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอาให้หมดในหัวใจรู้อย่างนั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายประสาธาตุขันธ์สลายตัวของมันลงไปเท่านั้นเรื่องก็มีเท่านั้นโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด3สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: 19จำพรรษาถ้ำเหนือทาน้ำแม่ฮ่องสอนถ้ำนี้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นถ้ำไม่ใหญ่นักอยู่ใกล้ทาน้ำที่ไหลมาจากภูเขาทาน้ำสายนี้ปัจจุบันทางจังหวัดกั้นเป็นเขื่อนทำเป็นคลองส่งน้ำเข้ามายังตัวเมืองเพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนการจำพรรษาอยู่ถ้ำดังกล่าวอยู่องค์เดียวจำพรรษาในระยะแรกมีชาวไร่ไปทำไร่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้น 3-4 หลังคาเรือนพอได้อาศัยบิณฑบาตแต่อยู่ไปหลายๆวันเข้ามีคนรู้ว่ามีพระมาอยู่จำพรรษาในถ้ำก็มีประชาชนนำอาหารมาส่งกันมากมายทุกวันส่วนมากประชาชนที่นั้นเป็นคนเชื้อสายไทยใหญ่เป็นส่วนมากมีคนไทยที่เป็นคนเมืองบ้างไม่มากนักสมัยก่อนเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองปิดการคมนาคมมีอย่างเดียวคือการเดินด้วยเท้าไม่มีทางรถไม่มีสนามบินเช่นปัจจุบันนี้เป็นเมืองชายแดนที่ติดต่อกับเขตพม่าและเป็นเมืองสงบเมืองหนึ่งแต่สำหรับผู้ที่หวังก้าวหน้าในทางค้าขายแม่ฮ่องสอนสมัยนั้นไม่มีใครปรารถนาที่จะไปแม้แต่ข้าราชการก็เหมือนกันแต่ใครถูกย้ายไปแม่ฮ่องสอนเหมือนกับการถูกทำโทษอย่างหนักทีเดียวในทัศนะของข้าราชการดูเหมือนว่าถ้าได้ไปอยู่แม่ฮ่องสอนแล้วเหมือนนักโทษคดีอุกชะกันที่ถูกฝ่ายบ้านเมืองพิพากษาโทษปล่อยเกาะหรือขังลืมทีเดียวแต่สมัยปัจจุบันแม่ฮ่องสอนมีทางคมนาคมสะดวกไปได้ทั้งทางอากาศและทางรถยนต์ไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าจะเดินทางจากแม่ฮ่องสอนมาสู่โลกภายนอกระยะทางที่ใกล้ที่สุดซึ่งเป็นทางลัดคือเดินทางมาอำเภอปายมาอำเภอแม่ริมแล้วเข้าเชียงใหม่แต่ก็ต้องเสี่ยงอันตรายมาตามป่าตามเขาไม่มีทางไหนที่ดีไปกว่านี้ทางที่ว่าเป็นอันตรายก็เพราะตามป่าตามเขาพวกสัตว์ที่มนุษย์เรากลัวเช่นช้างเสือหมีมีมากอยู่ทั่วไปการมาถวายอาหารของพวกชาวไทยแม่ฮ่องสอนนั้นเขาจะมากันแต่เช้าตรู่พอสว่างเขาจะมานั่งกันเต็มอยู่หน้าถ้ำแล้วสิ่งที่เขานำมาถวายนอกจากอาหารแล้วก็มีเทียนไขเมื่อเขามาพร้อมกันแล้วเขาก็ถวายอาหารถวายเทียนไขให้พรยะถาสัพพีให้เขาเสร็จแล้วเขาก็กลับไปแต่ถ้ายังไม่ปันพรพวกเขาก็จะยังไม่กลับจนกว่าพระปันพรเสร็จจึงกลับไปเรื่องปันพรหรือให้พรนี้เขาถือกันมากถ้าเขาถวายของพระแล้วแม้เล็กน้อยเขาต้องขอพรทันทีไม่เช่นนั้นเขาไม่ไปเขาถือว่าไม่ได้บุญเห็นมากันมากเป็นเรื่องวุ่นวายบอกเขาว่า

0: วันต่อไปไม่ต้องมาจะไปบิณฑบาตที่บ้านเองเขาก็ไม่ฟังเขาเคยมาอย่างไรเคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นมากันอย่างนั้นตามศรัทธาของเขาซึ่งก็ต้องอนุโลมตามเพราะเขามีศรัทธาเชื่อถืออย่างนั้นเขาทำไปก็ไม่ผิดธรรมอะไรเป็นการบุญการกุศลจึงอนุโลมตามเขาตอนไปอยู่ใหม่ๆมีแมลงชนิดหนึ่งตัวเล็กๆปีกลายตัวเหลืองมากัดอยู่เสมอกัดตรงไหนเป็นช้ำเลือดกลายเป็นแผลกว่าจะหายบางทีตั้ง3สะเก็ดวันหนึ่งมีชาวบ้านมาส่งอาหารเขาถามว่าท่านอยู่ที่นี่คุณไม่กัดหรือจึงบอกเขาว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวเล็กๆกัดแล้วเป็นแผลตัวอย่างนั้นเขาเรียกกันว่าอะไรเขาบอกว่าตัวนั้นเขาเรียกกันว่าคุณถามเขาว่าจะป้องกันมันได้อย่างไรเขาบอกว่าวิธีป้องกันให้ก่อไฟสุมไฟให้มีควันอยู่เสมอมันได้กลิ่นควันไฟมันก็หนีไม่มากัดอีกทำตามคำแนะนำของชาวบ้านได้ผลอันตรายจากคุ้นไม่มีอีกเลยตัวคุ้นนี้ร้ายมากคนที่แพ้พิษมันเมื่อถูกกัดแล้วจะเกิดเป็นแผลผุพองถึงแม้จะหายแล้วก็ยังมองเห็นเป็นแผลเป็นอยู่ถ้าถูกกัดมากๆบางคนจะมองเห็นผิวหนังเป็นแผลเป็นลายอยู่ตามตัวตามแขนกล่าวกันว่าพวกชาวเขาที่ใช้ผ้าพันขาจนถึงหลังเท้านั้นเพื่อป้องกันพวกคุ้นนี้เองเมื่อออกพรรษาแล้วท่านพระครูอริยมงคลท่านมีเชื้อสายเป็นไทยใหญ่ได้มาชวนหลวงปู่แหวนไปเชียงใหม่ด้วยท่านเรียกหลวงปู่แหวนว่าครูน้อยหลวงปู่แหวนเรียกท่านพระครูว่าสาหลงท่านพระครูอริยมงคลได้มาพูดว่าท่านได้รับใบบอกจากเชียงใหม่ว่าให้ไปเชียงใหม่เพื่อต้อนรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะเสด็จขึ้นไปประพาสเชียงใหม่หลวงปู่เล่าว่าครั้งแรกตอบบ่ายเบี่ยงท่านไปโดยบอกว่ากำลังเป็นไข้หวัดไปด้วยไม่ได้แต่ท่านพระครูท่านไม่ยอมท่านรบเร้าจะให้ไปด้วยให้ได้เมื่อทนการรบเร้าท่านพระครูไม่ได้จึงจำต้องรับคำท่านว่าตกลงจะไปด้วยเมื่อถึงวันเดินทางออกเดินทางจากแม่ฮ่องสอนเดินลัดป่าข้ามเขามายังอำเภอปายเมื่อถึงอำเภอปายแล้วหยุดพักเอากำลังก่อน3วันเมื่อมีกำลังแล้วก็ออกเดินทางจากปายมายังอำเภอแม่ริมจากอำเภอแม่ริมเดินเข้าตัวจังหวัดเชียงใหม่เวลาเดินทางจากปายมาถึงเชียงใหม่ใช้เวลาเดินทาง4วันมาพักอยู่เชียงใหม่เพื่อทำธุระการงานทางราชการเสร็จแล้วท่านพระครูอริยมงคลท่านก็มาชวนให้กลับไปแม่ฮ่องสอนอีกขณะที่พักอยู่เชียงใหม่กำลังคิดหาคำตอบอยู่ว่าถ้าท่านพระครูมาชวนกลับแม่ห้องสอนจะบอกท่านอย่างไรเผอิญไข้หวัดซึ่งเป็นมาจากแม่ห้องสอนยังไม่หายแต่อาการไอถี่ขึ้นเมื่อท่านพระครูมาชวนกลับแม่ห้องสอนจึงเรียนท่านไปว่าอาการไข้หวัดยังไม่หายยังมีอาการไออยู่การกลับแม่ห้องสอนต้องเข้าป่าข้ามเขาไปกลัวอาการไข้จะกำเริบอยู่พักรักษาตัวที่เชียงใหม่ก่อนนิมนต์สาหลงกลับไปก่อนเห็นจะไปด้วยไม่ได้เสียแล้วท่านพระครูจึงต้องกลับไปกับคณะของท่านที่มาด้วยกันแต่ลำพังส่วนหลวงปู่แหวนคงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปนับแต่นั้นมาไม่เคยได้กลับไปแม่ห้องสอนอีกเลยสมัยนั้นพระแม่ห้องสอนมักจะโทษพระทางเชียงใหม่ว่าพระเชียงใหม่กินข้าวเย็นหลวงปู่เล่าว่าพระไทยใหญ่แม่ห้องสอนสมัยนั้นไม่ได้กินข้าวเย็นแต่กินข้าวร้อนกลางดึกกล่าวคือพระไทยใหญ่แม่ห้องสอนสมัยนั้นพอได้เวลา1นาฬิกาพวกพระจะตามเทียนทำอาหารกินกันอ้างว่าเป็นวันใหม่แล้วท่านเคยโต้เถียงกับพวกเขาครั้งหนึ่งในเรื่องนี้โดยบอกเขาว่าตุเจ้าเชียงใหม่กินข้าวเวลาเย็นเจ้าบุญแม่ห้องสอนกินข้าววันใหม่เวลา1นาฬิกามันแปลกกันที่ตรงไหนวันเมื่อไม่ใช่วันใหม่ถ้าเป็นวันใหม่ก็ต้องสว่างแล้วจึงนับได้ว่าเป็นวันใหม่ แต่นี่เวลา1นาฬิกากินข้าวกับกินข้าวเย็นเวลา17นาฬิกา18นาฬิกา19นาฬิกานั้นทั้งสองไม่แตกต่างอะไรกันเลยทางพระวินัยหลวงปู่เล่าว่าเถียงสู้เขาไม่ได้ก็เลยปล่อยไปเลยตามเลยอีกเรื่องหนึ่งพระไทยใหญ่ในแม่ฮ่องสอนสมัยนั้นถึงวันอุโบสถไม่ทำอุโบสถสวดปาติโมกข์เหมือนพระไทยทั่วๆไปจะประชุมกันในอุโบสถแล้วต่างก็บอกปาริสุทธิเท่านั้นมีข้อแปลกอยู่อีกอย่างคือเวลาสนทนากันมักพูดธรรมะชั้นโลกุตระจิตโลกุตระธรรมโลกุตระผลเช่นเดียวกับพม่าธรรมะเหล่านี้ก็จำเอามาจากแผนที่นั้นเองเวลาสนทนาธรรมมักเกิดการถกเถียงกันจนหน้าดำหน้าแดงเพราะความเห็นในข้อธรรมะไม่เหมือนกันปัญญาเกิดจากการจำแผนที่กับปัญญาที่เกิดจากการเรียนตามภูมิประเทศนั้นไม่เหมือนกันปัญญาที่เกิดจากเรียนตามแผนที่คือศึกษาเล่าเรียนจากตำรับตำรานั้นความจำความเข้าใจอาจจะไม่ตรงต่อความเป็นจริงของธรรมะส่วนปัญญาเกิดจากเรียนตามภูมิประเทศคือเกิดจากภาวนานั้นเมื่อทุกคนทำให้เกิดให้มีขึ้นจากจิตจากใจของตนแล้วต่างก็หมดความสงสัยในธรรมะนั้นๆไม่มีข้อโต้แย้งไม่มีการถกเถียงกันและกันอีกต่อไปการที่จะปฏิบัติให้ถึงโลกุตระธรรมนั้นไม่ใช่ของง่ายไม่เหมือนจำเอาตามแบบจากตำราแล้วเอามาพูดคุยกันปวดกันศีลสมาธิปัญญานั้นต้องปฏิบัติทางด้านจิตใจให้เป็นผู้รู้เองเห็นเองด้วยตนของตนเองเริ่มตั้งแต่มีอินทรีย์สังวรขึ้นไปเพราะบรรดากิเลสน้อยใหญ่เกิดทางอินทรีย์เรานี้คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจความชั่วก็ดีความดีก็ดีเกิดจากทวารเหล่านี้เมื่อความชั่วเกิดต้องมีสติรู้เท่าทันละป้องกันไม่ให้เกิดละออกจากจิตจากใจของเรานี้เอาจิตเอาใจของเรานี้ละเอาจิตเอาใจของเรานี้ปล่อยเอาจิตใจของเรานี้ปล่อยวางจากความชั่วทั้งสิ้นเมื่อปล่อยวางได้ความชั่วทั้งที่เป็นส่วนหยาบที่เกิดจากกายและวาจาทั้งที่เป็นส่วนละเอียดที่เกิดจากใจส่วนที่มันละเอียดเป็นอนุสัยนอนอยู่นั้นแหละสำคัญละมันปล่อยมันวางมันไม่ได้ง่ายๆมันก็มักไม่แสดงตัวมันเก็บตัวของมันในส่วนลึกของจิตใจถ้าปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีศีลมีสมาธิเป็นมรรคเครื่องดำเนินไปสู่ปัญญาทำศีลทำสมาธิทำปัญญาของตนให้เป็นเอกมรรคเครื่องดำเนินเป็นอันเดียวกันนั่นแหละจึงจะสามารถมองเห็นส่วนละเอียดที่เป็นอนุสัยของกิเลสได้เมื่อมีศีลสมาธิปัญญาเป็นเอกมรรคแล้วเช่นนี้จิตที่เป็นส่วนละเอียดที่ทรงตัวอยู่จะเรียกว่าจิตมีอิทธิบาทหรือมีโพชฌงค์หรือมีพละหรือจิตมีมรรคก็เรียกได้ทั้งนั้นเพราะธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นมาส่งเสริมซึ่งกันและกันในขณะจิตที่เป็นไปกับธรรมเมื่อจิตตกสู่กระแสแห่งธรรมแล้วโลกุตระธรรมอันเป็นส่วนมรรคก็ดีอันเป็นส่วนผลก็ดีต้องปฏิบัติจิตใจของตนให้เกิดให้เข้าถึงธรรมเสียก่อนจึงจะพูดได้ด้วยความอาถรรพ์แน่ใจอธิบายก็อธิบายด้วยความอาถรรพ์แน่ใจ20โยมบิดาลาหลวงปู่หลวงปู่เล่าว่าในปีที่จำพรรษาอยู่แม่ฮ่องสอนนั้นวันหนึ่งขณะที่กำลังทำความเพียรอยู่นั้นนิมิตไปว่าได้เห็นโยมบิดาสวมเสื้อผ้าใหม่ทั้งชุดเมื่อนิมิตเช่นนั้นจึงถอยจิตออกมาพิจารณาดูว่าจะมีอะไรคิดไปว่าเป็นคนใส่เสื้อผ้าใหม่น่าจะตายจึงสำรวมจิตตั้งสัจจาธิษฐานแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ตนได้บำเพ็ญมาตั้งใจอุทิศตรงต่อโยมบิดาขณะนั้นเองปรากฏว่ามีแสงพุ่งตรงมาหาแสงนั้นลอยมาเสมอยอดไม้พอมาใกล้ที่อยู่แสงนั้นก็ลอยต่ำลงมาถึงพื้นกลายเป็นภาพของโยมบิดานั่งพนมมือกล่าวว่าพ พ่อจะมาลาจึงกำหนดจิตถามไปว่าพ่อตายแล้วหรือพ่อจะไปไหนภาพนั้นชี้มือไปทางประเทศพม่าเมื่อรู้ว่าโยมบิดาถึงแก่กรรมแล้วจึงกำหนดจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้อีกวันหนึ่งเวลาที่เข้าที่ภาวนาแล้วได้อธิษฐานถึงโยมมารดาปรากฏว่าเป็นภาพมารดากล่าวว่าลูกไม่ต้องห่วงแม่หรอกแม่อยู่สุขสบายดีพร้อมกับชี้มือให้ดูที่อยู่ปรากฏว่าเป็นที่อยู่อันน่ารื่นรมตั้งแต่นั้นมาไม่เคยคิดเป็นห่วงท่านทั้งสองอีกเลยเพราะท่านทั้งสองมีคติที่เป็นสุขแล้ว21พยาบาลเจ้าคุณอุบาลีประมาณปีพุทธศักราช2474ขณะที่หลวงปู่แหวนจาริกภาวนาอยู่ในป่าเขตเชียงใหม่ได้ทราบข่าวว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีประสบอุบัติเหตุขณะที่กำลังขึ้นธรรมาสน์อาพาธขาหักหลวงปู่จึงเดินทางลงมากราบเรียนท่านอาจารย์หลวงปู่มั่นที่อุตรดิตถ
1: ์ให้ทราบเรื่องเจ้าคุณอุบาลี
0: หลวงปู่พักอยู่กรุงเทพเพื่อพยาบาลเจ้าคุณอุบาลีนานถึง1เดือนจึงกราบลาขึ้นไปจำพรรษาทางเชียงใหม่ด้วยมีเหตุขัดข้องเรื่องอาหารเพราะบิณฑบาตได้อาหารไม่เพียงพอหลวงปู่เล่าว่ากลายเป็นกรรมฐานแมวบ้างกรรมฐานอื่นบ้างคือวันไหนอาหารน้อยก็กรรมฐานแมวเพราะเวลาแมวกินข้าวก็ค่อยๆเลียเอากินน้อยๆกลัวอาหารจะเปื้อนปากวันไหนไม่ได้อาหารก็อดเป็นกรรมฐานอื่นการกล่าวเช่นนั้นเป็นคำอุปมาเปรียบเทียบไม่ได้หมายความว่าแมวหรืออื่นปฏิบัติกรรมฐานหลวงปู่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเว้นมนุษย์แล้วเป็นอันไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเพราะวิบากของสัตว์นั้นไม่อำนวยในเรื่องศีลหลวงปู่กล่าวว่าศีลนั้นไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วเป็นศีลได้ศีลมีหลายขั้นตอนศีลของปุถุชนก็อย่างหนึ่งศีลในอริยมรรคก็อย่างหนึ่งศีลของปุถุชนต้องมีสมาทานต้องมีวิรัติเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นศีลในอริยมรรคนั้นทีแรกก็เป็นศีลปุถุชนนั่นเองเมื่อมีการสำรวมระวังดีแล้วจิตก้าวขึ้นสู่อริยมรรคอริยผลศีลก็เป็นอริยมรรคอริยผลไปด้วยสังวระการสำรวมระวังอินทรีย์ปหานะการละความชั่วทุจริตออกจากกายจากวาจาและจากใจก็มีขึ้นด้วยองค์อริยมรรคนั้นๆเหมือนเราจะขึ้นบันไดต้องก้าวขึ้นบันไดขั้นแรกก่อนจึงจะก้าวขึ้นขั้นต่อๆไปเมื่อจิตก้าวขึ้นสู่กระแสธรรมอย่างนี้แล้วศีลก็เป็นอริยมรรคอริยผลอย่างนี้แล้วการสมาทานก็ไม่มีวิรัติเจตนางดเว้นก็ไม่มีการสังวรระวังก็ไม่มีปหานะการละก็เกิดขึ้นโดยอริยมรรคนั้นๆนักปฏิบัติเราก็เช่นกันเมื่อถึงคราวจำเป็นต้องฝึกฝนทรมานตนจำต้องอดต้องงดอาหารเสียบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อกำราบปราบปรามนิวรณ์ธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแก่จิตที่คอยเสาะแสวงหาอารมณ์มาใส่ตนมาทับถมตนทำให้เกิดความหนักหน่วงทวงจิตมืดมิดปิดปัญญาจนไม่เห็นอัตเห็นธรรมผู้ปฏิบัติเพื่ออัตเพื่อธรรมจำต้องเป็นกรรมฐานอื่นอย่างนี้ในบางการบางสมัยไม่ใช่อื่นมาปฏิบัติกรรมฐานอย่างที่เข้าใจในภพ3กำเนิด4นี้จะมีการปฏิบัติธรรมกรรมฐานได้เฉพาะมนุษย์เท่านั้นนอกจากมนุษย์แล้วนอกนั้นเป็นหมดโอกาสเพราะวิบากกรรมของตนอาจกล่าวได้ว่าหลวงปู่ท่านปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมท่านจึงรู้ธรรมที่ควรรู้การปฏิบัติของท่านเป็นสุปฏิบัติอุชุปฏิบัติยายะปฏิบัติและสามีจิปฏิบัติยายะธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เป็นนิยานิกธรรมจึงเป็นธรรมที่ควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมแท้ทีเดียวธรรมเหล่านี้อันวินยูชนเท่านั้นจะรู้แจ้งได้เฉพาะตนเพราะท่านเหล่านั้นท่านปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมที่ควรรู้ควรเห็น22จำพรรษาที่ดอยนโม ในปีพุทธศักราช2474เมื่อหลวงปู่แหวนลงไปพยาบาลท่านเจ้าคุณวาลีคุณูปมาจารย์ที่วัดบรมนิวาสกรุงเทพจวนใกล้วันเข้าพรรษาได้กราบลาท่านเจ้าคุณกลับเชียงใหม่เพื่อหาที่จำพรรษาเมื่อเดินทางมาถึงถ้ำแก่งหลวงก็ได้พบหลวงปู่ขาวอนาลโยซึ่งเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นด้วยรูปหนึ่งและได้ร่วมเดินทางไปรับเมตตาธรรมจากหลวงปู่มั่นที่ป่าเมี่ยงห้วยทรายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ณป่าเมี่ยงห้วยทรายนี้ท่านอาจารย์ใหญ่ได้เมตตาสั่งสอนย้ำอุบายแนวปฏิบัติทุกวันการแสดงธรรมของท่านแต่ละครั้งใช้เวลาการแสดงไม่นานนักแต่ธรรมะที่ท่านแสดงออกล้วนเป็นธรรมภาคปฏิบัติล้วนๆละเอียดไปตามขั้นตอนของสารธรรมทำให้ผู้ฟังหายสงสัยในข้อปฏิบัติของตนที่กำลังดำเนินอยู่ทำให้เกิดความมุ่งมั่นมานะพยายามประกอบความเพียรกันอย่างเต็มความสามารถการได้ฟังธรรมจากครูอาจารย์แต่ละครั้งเหมือนกับได้เพิ่มพลังธรรมะเข้าไปอีกดังนั้นในด้านภาวนาต่างองค์ต่างก็เร่งความเพียรกันอย่างไม่ท้อถอยเต็มความสามารถของตนไม่ขาดว่าขาดตอนทั้งกลางวันกลางคืนเว้นเฉพาะเวลาหลับเท่านั้นด้วยเหตุนี้สติสัมปชัญญะจึงมีกำลังอยู่เสมอเป็นการประกอบชาคริยานุโยคโดยแท้การอยู่ร่วมกับท่านอาจารย์ใหญ่คราวนั้นจึงเป็นสัปปายะหลายอย่างคือบุคคลก็สัปปายะเพราะสหธรรมิกล้วนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันชาวบ้านเขาก็ไม่มารบกวนสถานที่ก็สัปปายะเพราะเป็นป่าเขาลำเนาไพรบรรยากาศเยือกเย็นสงบวิเวกวังเวงอาหารก็สัปปายะเพราะมีพอฉันยังอัตภาพให้เป็นไปได้ไม่ขาดแคลนธรรมะก็สัปปายะเพราะผู้แสดงธรรมท่านก็ย้ำลงในธรรมะปฏิบัติในสารธรรมอันเป็นวิมุตติธรรมวิโมกขธรรมชี้จุดอันควรละบอกจุดอันควรเจริญยิ่งใกล้วันเข้าพรรษาท่านได้แสดงทางปฏิบัติย้ำลงเป็นจุดๆเป็นขั้นตอนตามการเจริญมรรคปัญญาเท่านั้นครั้นใกล้จะเข้าพรรษาท่านอาจารย์ใหญ่สั่งว่าให้แยกย้ายกันหาที่จำพรรษาจะมาจำพรรษาอยู่ในป่าเมี่ยงห้วยสายทั้งหมดไม่ได้เพราะจะเป็นภาระแก่ชาวบ้านเขาสมัยนั้นป่าเมี่ยงห้วยสายมีบ้านอยู่ 5-6 หลังคาเรือนอาศัยการทำสวนเมี่ยงและหาของป่ามาขายเป็นหลักในการทำมาหาเลี้ยงชีพการเข้าออกแต่ละครั้งก็ลำบากเพราะทางเป็นห้วยเป็นเขาลำบากทั้งคนทั้งสัตว์ที่ใช้ในการต่างของ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

การสร้างความดีนี้นอกจากสนับสนุนให้เรามีความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆแล้วยังตัดภพชาติให้หดให้ย่นเข้ามาคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้อาตมาภาพมีโอกาสได้มาพบกับบรรดาท่านทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทคือเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันในการที่ได้มาพบกันคราวนี้ขอทุกท่านได้โปรดทำความรู้สึกว่าเรามาพบกันในฐานะที่เป็นสหธรรมิกผู้อยู่ในวงสาคนาญาติแห่งธรรมะและการที่ได้มาพบท่านทั้งหลายในวันนี้ก็ได้มาพบอยู่ในสถานที่ใหญ่โตโอ่ทงซึ่งวัดเบญจมบพิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวิหารหลังนี้อาตมาภาพเพิ่งมีโอกาสได้เข้ามานั่งอยู่ในสถานที่นี้เป็นครั้งแรกในชีวิตและไม่ได้มานั่งอย่างธรรมดาธรรมดาแล้วมานั่งเทศให้ท่านทั้งหลายฟังและในเมื่อพูดมาถึงคำว่ามานั่งเทศให้ท่านทั้งหลายฟังบางท่านอาจจะคิดว่าพระเจ้าคุณองค์นี้คงจะเทศเก่งแต่ความจริงก็ไม่มีอะไรเก่งก็พอๆกับท่านทั้งหลายนั่นแหละหรือบางทีอาจจะหย่อนกว่าหลายๆท่านซึ่งนั่งประชุมอยู่ณสถานที่นี้ดังนั้นในธรรมะที่จะนำออกสู่บรรดาท่านทั้งหลายในวันนี้เผื่อว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องก็ใครที่จะขอถือโอกาสขออภัยท่านผู้รู้ทั้งหลายไว้ล่วงหน้าด้วยเรื่องของธรรมะที่จะนำมาวันนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมซึ่งปัญหาการปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเป็นที่ตื่นอกตื่นใจหรือเป็นที่สนใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วๆไปสมัยเมื่ออาตมายังเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เสาอยู่ทางภาคอีสานคนที่สนใจในธรรมะและตั้งใจนั่งสมาธิภาวนากันส่วนมากมีแต่คนแก่ๆอายุมากแล้วแต่มาในสมัยปัจจุบันนี้คนหนุ่มคนสาวคนแก่มีความสนใจในการปฏิบัติธรรมแสดงว่าชาวพุทธทั้งหลายมีความตื่นตัวและเริ่มจะรู้สึกสำนึกในการแสวงหาที่พึ่งให้แก่ตัวเองมากขึ้นทุกทีทุกทีแต่บางครั้งก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิเป็นปัญหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าการทำสมาธิที่จัดว่าเป็นสัมมาสมาธินั้นมีความมุ่งหมายกันอยู่ที่ตรงไหนในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อพระองค์แสดงธรรมโดยมากมักจะมีธรรมะเป็นคู่กันเช่นสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอะไรทำนองนี้เรื่องความผิดกับความถูกนั้นพระองค์มักจะยกขึ้นมาแสดงเป็นคู่กันดังนั้นเรื่องปัญหาของการทำสมาธิในสมัยปัจจุบันนี้จะว่าลัทธิของใครถูกของใครผิดจะไม่ขอนำมากล่าวเรื่องถูกเรื่องผิดนั้นอยู่ที่ความตั้งใจหรือเจตนาของผู้ทำถ้าผู้บำเพ็ญสมาธิมุ่งที่จะให้จิตสงบให้มีจิตมั่นคงต่อการทำความดี และเพื่อจะให้เกิดมีสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเพื่อจะได้เป็นอุบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดยินดีหรือกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปจากจิตใจโดยไม่ได้มุ่งสิ่งอื่นนอกจากความบริสุทธิ์และความพ้นทุกข์จะได้ชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิความคิดเห็นของความรู้ความเห็นของท่านเหล่านั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิที่ได้โดยวิสัยของการปฏิบัติหรือภูมิจิตภูมิธรรมที่เกิดขึ้นนั้นในระดับต้นนี่ก็ย่อมมีทั้งผิดทั้งถูกแม้แต่อยู่ในภูมิผู้ที่มีภูมิจิตก้าวขึ้นสู่ในระดับของความเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ยังมีความเห็นผิดเห็นถูกยกเว้นแต่พระอรหันต์จำพวกเดียวเท่านั้นผู้ที่สำเร็จโสดาสกิทาคาอนาคาแต่ยังไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์และทำไมจึงยังไม่สำเร็จพระอรหันต์ก็เพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐิในขั้นภูมิของอรหัตมรรคยังไม่สมบูรณ์จึงยังคล่องอยู่จึงยังไม่สำเร็จก่อนเพราะฉะนั้นความผิดความถูกนั้นเราจะเพิ่งไปด่วนตัดสินว่าใครผิดใครถูกเอากันตรงที่ว่าใครสามารถทำสมาธิจิตให้สงบลงไปได้แล้วสามารถที่จะอ่านจิตใจของตัวเองให้รู้ซึ้งลงไปว่าสภาพจิตของเราเป็นอย่างไรเรามีกิเลสตัวไหนมากและควรจะแก้ไขอย่างไรนี่เป็นจุดแรกที่เราจะต้องอ่านตัวของเราเองให้ออกเชื่อว่าสิ่งอื่นผิดสิ่งอื่นถูกนั่นไม่สำคัญแม้ว่าเราจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่เป็นเรื่องภายนอกตัวของเรานั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราอ่านจิตใจของเราแล้วก็ปรับโทษตัวเองและตัดสินตัวเองว่าตัวเองผิดตัวเองถูกนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าหากเรายังไม่สามารถที่จะจับจุดนี้ได้เราจะปฏิบัติหรือบำเพ็ญเพียรภาวนาไปเพียงใดแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขได้อันนี้เป็นความคิดและความเข้าใจขอให้ถือว่าเป็นเรื่องความคิดความเข้าใจเป็นเรื่องส่วนตัวของอาตมาผู้เทศที่นำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังก็เผื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้ช่วยพิจารณาว่าเป็นการเหมาะสมหรือไม่ประการใดในฐานะที่อาตมาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เสาก็จะได้นำเรื่องการ ปฏิบัติสมาธิตามสายของท่านอาจารย์เสามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังท่านอาจารย์เสาเป็นพระเถระที่ไม่ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมมากมายกว้างขวางท่านเรียนรู้เฉพาะข้อวัดปฏิบัติอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติโดยตรงท่านอาจารย์เสาไม่ได้สอบนักธรรมตรีก็ไม่ได้ เพราะท่านไม่สอบแต่ความเข้าใจในเรื่องพระธรรมวินัยซึ่งเป็นข้อปฏิบัตินั้นรู้สึกว่าท่านมีความเข้าใจละเอียดละออดีมากและท่านอาจารย์เสาสอนพระกรรมฐานหรือสอนคนภาวนานั้นมักจะยึดเอาหลักการภาวนาพุทโธเป็นหลักยกตัวอย่างในบางครั้งมีผู้ไปถามท่านว่าอยากจะเรียนกรรมฐานอยากจะภาวนาจะทำอย่างไรท่านอาจารย์เสาท่านจะบอกว่าภาวนาพุทโธสิภาวนาพุทโธแล้วอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะบอกว่าอย่าถามพุทโธแปลอะไรถามไปทำไมและท่านจะย้ำว่าให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวแล้วก็ให้ภาวนาให้มากมากกระทำให้มากมากทำให้ชำนิชำนาญในเมื่อตั้งใจทำจริงผลย่อมเกิดขึ้นเองไม่ต้องถามทีนี้เราไปถามว่า ภาวนาพุทโธแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทั้งที่เรายังไม่ลงมือทำแม้ว่าผู้ที่ท่านทำเห็นผลมาแล้วท่านให้คำตอบไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับเราผู้ถามเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องถามถ้าต่างว่าท่านอาจจะไปเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งที่ท่านสอนให้ภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าท่านยังมีความลังเลสงสัยในโอวาทคำสอนของท่านอาจารย์ของท่านอยู่ท่านจะภาวนาไปสักเพียงใดแค่ไหนท่านจะไม่ได้รับผลสำเร็จเพราะฉะนั้นท่านจะไปเรียนกรรมฐานจากสำนักไหนก็ตามเช่นจะไปเรียนมาจากสำนักสัมมาอรหันต์ยุบหนอพองหนอหรือกำหนดนามรูปอะไรก็ตามในเมื่อท่านเรียนมาแล้วท่านต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ของท่านอย่างจริงจังคือว่าเอาจริงเอาจังเชื่อฟังกันจริงๆอย่างสมมติว่าอาจารย์ของท่านอาจจะหลังจากสอนบทภาวนาให้แล้วอาจารย์ของท่านอาจจะสั่งว่าให้ท่านไปนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาวันละ3ครั้งหรือ4ครั้งแต่ละขอให้ทำให้ได้ครั้งละ1ชั่วโมงเอาแต่ท่านปฏิบัติตามคำสั่งของท่านอาจารย์ท่านได้จะเป็นอาจารย์ใดก็ตามผลย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่ถ้าหากท่านมีความรู้สึกว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งทำไปแล้วก็ไม่ได้ผลอย่าทำดีกว่าทีนี้ใครที่จะขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้สนใจในการภาวนาทั้งหลายท่านอาจารย์เสาสอนให้บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นบริกรรมภาวนาในอนุสติ10ข้อพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติหรืออนุสติอื่นๆที่มีคำบริกรรมภาวนาตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8เรียกว่าต้องใช้คำบริกรรมภาวนาตามบทหรือตามแบบการภาวนาในข้อนั้นๆการภาวนาอะไรที่นึกคำบริกรรมภาวนาในใจเมื่อเราทำแล้วจิตจะสงบลงไปได้เพียงแค่อุปจารสมาธิใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามในเมื่อนึกบริกรรมภาวนาจิตจะสงบลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิอุปจารสมาธิมีความหมายเพียงใดแค่ไหนมีความหมายเพียงแค่ว่าบริกรรมภาวนาแล้วจิตมีอาการสงบเคลิ้มๆลงไปเหมือนจะนอนหลับแล้วจิตเกิดมีความสงบนิ่งสว่างขึ้นมาแต่ยังมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของกายของลมหายใจอยู่เนื่องว่ากายยังปรากฏมีในความรู้สึกพอมีอาการเคลิ้มๆลงไปเท่านั้นคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วเช่นอย่างภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหรือยุบหนอพองหนอก็ตามในเมื่อจิตสงบเคลิ้มๆลงไปเกิดความสว่างขึ้นมาจิตมีอาการนิ่งพอนิ่งครับคำบริกรรมภาวนาหายไปหมดเพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาทุกอย่างจึงทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นไม่ถึงอัปปนาสมาธิในเมื่อจิตไม่ถึงอัปปนาสมาธิก็ไม่ถึงสมถกรรมฐานเพราะฉะนั้นผู้ที่กล่าวว่าภาวนาพุทโธหรือบริกรรมภาวนาจิตสงบลงไปได้เพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นจึงเป็นการเข้าใจผิดขอทำความเข้าใจกับนักภาวนาทั้งหลายไว้อย่างนี้ทีนี้เมื่อบริกรรมภาวนาแล้วจิตไม่ลงไปถึงอัปปนาสมาธิเราจะทำอย่างไรในตอนนี้สิ่งที่จะปรากฏขึ้นในความรู้สึกอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความรู้สึกว่ามีกาย นอกจากความรู้สึกว่ามีกายจะปรากฏขึ้นแล้วลมหายใจจะปรากฏขึ้นมาถ้ากายปรากฏขึ้นมาให้เพ่งดูกายเรียกว่ากายคตาสติถ้าลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกให้กำหนดรู้ลมหายใจแล้วจิตของภาวนายึดเอาอารมณ์สองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ปรากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติแล้วจิตตามรู้ในอารมณ์ดังที่กล่าวนั้นเช่นดังกายปรากฏก็ยึดเอากายคตาสติกำหนดดูส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือจะกำหนดดูผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปจนครบอาการ32ก็ได้แล้วจะเป็นอุบายทำจิตให้สงบลงไปถึงสมถะกรรมฐานคืออัปปนาสมาธิทีนี้ถ้าหากว่าไม่ทำอย่างนั้นลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกตามรู้ลมหายใจไปจนกว่าลมหายใจจะละเอียดแต่ถ้าลมหายใจละเอียดแล้วลมหายใจหายไปจิตจะสงบเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิโดยปราศจากความรู้สึกนึกคิดมีแต่จิตนิ่งอยู่เฉยอันนี้จิตเข้าไปสู่สมถะจิตอยู่ในจิตรู้อยู่เฉพาะในจิตอย่างเดียวสิ่งที่เรียกว่าความรู้ย่อมไม่ปรากฏขึ้นเพราะในขั้นนี้ความรู้สึกว่ามีกายก็ไม่มีความรู้สึกว่ามีลมหายใจก็ไม่มีเจตนาที่จะน้อมนึกถึงอะไรในขณะนั้นไม่มีทั้งสิ้นเป็นสภาวะจิตที่ไร้สมรรถภาพโดยประการทั้งปวงอย่างดีก็เพียงแค่ทรงตัวอยู่ในความสงบนิ่งถ้าผู้ภาวนามาติดอยู่ในช่วงนี้จิตของท่านจะติดอยู่ในอัปปนาสมาธิถ้าหากมีสมรรถภาพพอที่จะก้าวหน้าไปหน่อยก็อย่างดีก็เกินแบบฌานสมาบัติไปอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะไปเดินสายศาสนาพราหมณ์ไปแต่พุทธกับพราหมณ์ก็อาศัยกันถ้าใครสามารถทำได้ก็ดีเหมือนกันอย่าไปปฏิเสธว่าไม่ดีแต่เมื่อทำได้แล้วอย่าไปติดเพราะการเล่นฌานนี่ทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์ต่างๆถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็ทำให้ติดถ้าไปติดสมาธิในขั้นฌานแล้วภูมิจิตภูมิใจจะไม่เกิดความรู้หรือไม่เดินขั้นวิปัสสนาอันนี้คือทางแวะทีนี้ถ้าหากว่าจิตในเมื่อดูลมหายใจละเอียดยิ่งลงไปทุกทีทุกทีตามหลักปริยัติท่านเตือนไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อลมหายใจทำท่าจะหายขาดไปให้นึกว่าลมหายใจยังมีอยู่ถ้ากายจะหายไปท่านให้นึกว่ากายยังมีอยู่ทางนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่ปราศจากสิ่งที่รู้ในเมื่อจิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิยังไม่มีอะไรมีแต่ความรู้สึกภายในจิตเป็นหนึ่งอย่างเดียวจิตไม่มีเครื่องรู้ในเมื่อจิตไม่มีเครื่องรู้จิตก็ไม่มีฐานที่ตั้งในเมื่อจิตไม่มีฐานที่ตั้งก็ขาดมหาสติปัฏฐานเพราะมหาสติปัฏฐานเท่านั้นจะเป็นฐานสร้างพื้นฐานของจิตให้มีความมั่นคงในการปฏิบัติทีนี้เมื่อจิตเข้าไปอยู่ในจิตกายก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีมันก็เลยไม่มีที่ตั้งจิตไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ระลึกไม่มีเครื่องรู้สมรรถภาพทางจิตแม้จะนิ่งได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นท่านจึงให้นึกว่ากายจะหายไปก็นึกว่ากายมีอยู่ให้จิตมารู้อยู่ที่กายกายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตมีกายเป็นเครื่องรู้สติมีกายเป็นมีกายเป็นเครื่องระลึกระลึกอยู่อย่างนั้นเป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อจิตมีความรู้ซึ้งเห็นจริงในเรื่องของกายขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นมหาสติปัฏฐานก็เกิดขึ้นเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ อันนี้คือแนวทางที่ท่านอาจารย์เสาได้สอนมาและอีกอย่างหนึ่ง ในตอนต้นๆอาตมาได้พูดถึงเรื่องอุปจารสมาธิในเมื่อผู้บริกรรมภาวนาจิตมีอาการสงบเคลิ้มๆลงไปแล้วเกิดสว่างตรงนี้สำคัญมากเพราะการบริกรรมภาวนาถ้าจิตสงบแล้วมีอาการเคลิ้มๆลงไปจิตเกิดสว่างขึ้นมาความสว่างในขั้นนี้จะมีความรู้สึกว่าแสงสว่างมันพุ่งออกไปทางตาออกจากตาแล้วความสว่างจะมุ่งตรงไปด้านหน้าในขณะที่จิตสงบลงไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิส่วนมากจะมีลักษณะครึ่งหลับครึ่งตื่นมีสติบ้างไม่มีสติบ้างบางทีก็หลงลืมๆแล้วก็มีความสว่างเป็นเครื่องหมายความสว่างนี้มีความรู้สึกส่งกระแสออกไปจากทางตาทีนี้เมื่อความสว่างมันส่งกระแสออกไปถึงไหนจิตก็พุ่งไปตามแสงสว่างนั้นเมื่อจิตออกไปตามแสงสว่างย่อมเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาบางทีในตอนนี้เราอาจจะเห็นภาพคนภาพสัตว์หรือบางทีเห็นพูดผีปีศาจในเมื่อเห็นรูปภาพต่างๆเราก็จะไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งเหล่านั้นมาขอส่วนบุญแล้วก็จะไปตั้งอกตั้งใจแผ่ส่วนบุญให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นในเมื่อเกิดมีความตั้งใจขึ้นมาสภาพจิตที่กำลังเริ่มจะสงบมันก็เปลี่ยนคือเปลี่ยนจากความเป็นสมาธิจากความสงบมาเป็นความไม่สงบคือสมาธิถอนนั่นเองเมื่อสมาธิถอนขึ้นมาแล้วภาพในเม็ดต่างๆก็หายไปหมดแม้ว่าเราจะนึกแผ่ส่วนกุศลให้เขาเหล่านั้นมันจึงมีลักษณะคล้ายๆกับว่าเขากลัวบุญเราเขาเลยไม่ยอมรับเลยหายไปจิตแต่แท้ที่จริงแล้วภาพนิมิตต่างๆที่เรามองเห็นนั้นไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมาแสดงให้เราเห็นเป็นจิตของเราปรุงแต่งขึ้นมาเองทำไมจึงต้องปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเราภาวนาแล้วเราอยากเห็นและโดยส่วนมากครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานสอนให้ลูกศิษย์นั่งภาวนาพอเลิกภาวนาแล้วมักจะถามว่าเห็นอะไรบ้างทีนี้คำว่าเห็นอะไรบ้างเนี่ย มันก็เลยไปฝังอยู่ในความรู้สึกในเมื่อภาวนาลงไปแล้วทุกคนจะต้องเห็นถ้าภาวนาไม่เห็นแล้วแสดงว่าภาวนาไม่เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีอุปาทานอยากรู้อยากเห็นอยู่อย่างนี้เมื่อภาวนาจิตสงบลงไปแล้วสัญญาในอดีตที่อยากรู้อยากเห็นมันก็ผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเสร็จแล้วมันก็แสดงภาพนิมิตต่างๆให้เราเห็นอันนี้คือประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ภาวนาทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนานั้นเห็นนิมิตแล้วไปเอะใจสมาธิถอนภาพนิมิตนั้นหายไปก็เป็นอันว่าแล้วไปแต่ถ้าต่างว่าในเมื่อเห็นภาพนิมิตเช่นเห็นเทวดาเป็นต้นแล้วจิตไปติดอยู่กับเทวดาไปเห็นความสวยงามของเทวดาแล้วจะรู้สึกว่าธรรมดาเทวดานั่นจะต้องอยู่บนสวรรค์ในเมื่อนึกว่าเทวดาอยู่บนสวรรค์เราก็อยากจะไปดูเทวดาบนสวรรค์บ้างล่ะก็เลยติดสอยห้อยตามเทวดานั้นไปซึ่งสุดแท้แต่เทวดาเขาจะพาไปที่ไหนถ้าหากสมาธิถอนขึ้นก็เป็นอันว่าแล้วไปแต่ถ้าสมาธิไม่ถอนก็ไปติดกับภาพนิมิตของเทวดานั้นแล้วก็ตามหลังเทวดาไปในที่สุดผู้ภาวนาจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับเราเดินตามหลังเทวดาไปเมื่อเทวดาเขาพาไปไหนเราก็ตามไปถ้าจิตใจของเราได้กว่าเราจะไปดูสวรรค์ภาพนิมิตของสวรรค์ก็จะเกิดขึ้นเลยกลายเป็นเรื่องไปเที่ยวสวรรค์ถ้านึกถึงนรกภาพนรกก็จะเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าไปเที่ยวดูนรก สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทางผักของนักบำเพ็ญจิตบำเพ็ญภาวนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงแนะนำสั่งสอนว่าในขณะที่เราทำสมาธิภาวนาอยู่นั้นให้กำหนดรู้ลงที่จิตในเม็ดภาพอะไรต่างๆเกิดขึ้นอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของจริงเป็นแต่ภาพในเม็ดหลอกลวงเท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่มีสติปัญญาพอสมควรก็สามารถที่จะน้อมเอานิมิตนั้นๆมาเป็นเครื่องรู้ของจิตมาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเครื่องระลึกของสติก็สามารถทำสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้มีความมั่นคงมีความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติได้เหมือนกันแต่ส่วนมากนั้นมักจะหลงนิมิตต่างๆทั้งที่กล่าวมาแล้วนั้นสำคัญว่าเป็นจริงเป็นจังและยิ่งกว่านั้นบางทีอาจจะคิดว่า ภาพนิมิตต่างๆที่เห็นเหล่านั้นเราจะสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นคือเจ้ากรรมนายเวรที่เขาจะต้องมาทวงหนี้อะไรต่ออะไรทำนองนั้นซึ่งเป็นการเข้าใจผิดอย่างช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายขอให้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังเรื่องภาพนิมิตต่างๆขอยืนยันว่าภาพนิมิตต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ของจริงเป็นมโนภาพที่เราสร้างขึ้นเองมโนภาพอันนั้นเราตั้งใจจะสร้างขึ้นหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างขึ้นแต่เรามีอุปาทานอยากรู้อยากเห็นเมื่อจิตสงบลงไปสู่ระดับอุปจารสมาธิแล้วจิตของเราอยู่ในลักษณะครึ่งหลับครึ่งตื่นบางครั้งก็มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บางก็ขาดสติในช่วงที่เราขาดสตินั้นภาพนิมิตจะบังเกิดขึ้นและภาพนิมิตอันนั้นไม่ใช่ของจริงทำไมจึงยืนยันว่าไม่ใช่ของจริงบางทีในตำรับตำราท่านก็ยืนยันว่าเป็นของจริงแล้วพระองค์นี้ทำไมจึงยืนยันว่าปฏิเสธว่าไม่ใช่ของจริงที่กล้าปฏิเสธว่าไม่ใช่ของจริงเพราะเหตุว่าในบางครั้งอาตมาได้เคยพิจารณาดูความตายในตัวของตัวเองว่าอยากจะรู้ว่าความตายมันคืออะไรคนเราเกิดมาทั้งทีนี่ไหนๆเราก็จะต้องตายอยู่แล้วควรจะรู้ว่าความตายคืออะไรก่อนที่มันจะตายจริงพอเสร็จแล้วก็มาพิจารณากำหนดดูความตายในเมื่อความตายมันปรากฏขึ้นโดยลักษณะที่ว่าจิตมันออกจากร่างแล้วก็ไปลอยอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งซึ่งห่างจากร่างกายประมาณ2เมตรพอเสร็จแล้วจิตมันก็ส่งกระแสลงมาตรวจดูร่างกายร่างกายที่นอนเหยียดยาวอยู่นั้นก็ค่อยขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนของมันในที่สุดก็สลายตัวไม่มีอะไรเหลือยังเหลือแต่ความว่างพอเสร็จแล้วไอ้ความว่างอันนั้นมันก็กลับมาเป็นขึ้นมาอีกเป็นกระดูกเป็นโครงกระดูกเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรูปเป็นร่างสมบูรณ์กลับคืนมาอีกแล้วก็สลายตัวลงไปอีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นทีนี้สิ่งที่เป็นเครื่องหมายของความตายที่ทำให้เรารู้ว่าตายนั่นก็คือร่างกายของเราเพราะร่างกายมันนอนเหยียดยาวอยู่ไม่ไหวติ่งและสิ่งที่รู้ว่าร่างกายนี้มันเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปแต่เมื่อจิตมันออกจากความเป็นอย่างนั้นมาแล้วมันก็กลับมาเป็นตัวเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนอย่างเดิมแล้วร่างกายที่มองเห็นว่ามันสลายตัวไปนั้นมันก็ยังอยู่อย่างเก่าหาได้สลายตัวไปไม่เพราะฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่านิมิตทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นกับผู้ภาวนาในขั้นต้นนี้คือนิมิตซึ่งจิตของเราปรุงเป็นภาพขึ้นมาเองต่างหากไม่ใช่เรื่องอื่นมาแสดงตัวให้เราเห็นแม้แต่ร่างกายที่ตายแล้วเน่าเปื่อยผุพังลงไปก็ตามไม่ใช่ร่างกายเป็นตัวแสดงแต่จิตตัวสังขารตัวปรุงนี่ต่างหากที่มันปรุงแต่งให้เป็นไปอย่างนั้น ทำไมมันจึงปรุงแต่งเพราะเราอยากรู้อยากเห็นอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นอุปาทานเดิมที่เราตั้งใจเอาไว้ว่าเราอยากจะรู้เห็นเป็นจริงอย่างนี้ในเมื่อเราฝึกหัดจิตให้เป็นสมาธิมีสติปัญญาพอที่จะน้อมนึกสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปได้ด้วยความแน่วแน่เมื่อทำชำนิชำนาญแล้วมันก็ย่อมเป็นไปได้ตามที่เราต้องการเราสร้างมโนภาพเหล่านั้นขึ้นมาทำไมก็เพื่อเป็นอุบายจะสอนใจของเราให้มันรู้จริงรู้ว่าเราจะตายจริงตายแล้วมันจะต้องเน่าจริงเน่าแล้วมันจะต้องสลายตัวสาบสูญไปจริงเพื่อให้จิตมันรู้สึกสำนึกว่าความตายเนี่ยใครจะเสียใจกว่าตามไม่เสียใจกว่าตามใครจะชอบกว่าตามไม่ชอบกว่าตามใครจะยินดีก็ตามไม่ยินดีก็ตามในเมื่อถึงวาระที่เขาจะต้องมีอันเป็นไปเขาจะต้องไปตามกฎธรรมชาติของเขาพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาความตายก็เพื่อมุ่งประสงค์ที่จะให้ทุกคนยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องตายกันจริงๆที่เรากลัวตายกลัวความเจ็บกลัวความแก่ความตายอะไรต่างๆหมู่นี้ที่เรากลัวก็เพราะว่าเรายังไม่รู้ซึ้งเห็นจริงในเมื่อเราไม่รู้ซึ้งเห็นจริงเราก็ไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงเมื่อเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงเราก็ยังปฏิเสธของจริงอยู่นั่นแหละตราบใดที่เรายังปฏิเสธของจริงเราก็เป็นทุกข์วันยั่งค่ำเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่เรามีจุดมุ่งประสงค์หนึ่งเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิประการที่สองเพื่อให้เกิดสติปัญญาซึ่งเกิดจากสมาธิเรียกว่าสมาธิปัญญาสมาธิปัญญานี่คือปัญญาที่เกิดจากจิตสงบเป็นสมาธิสามารถที่จะบันดาลจิตให้เกิดความรู้ภูมิจิตภูมิธรรมเป็นลำดับซึ่งสุดแท้แต่สมถะผู้บำเพ็ญนั้นจะสามารถทำให้เป็นไปได้เพียงใดแค่ไหนการทำสมาธิโดยทั่วๆไปเราไม่จำเป็นจะต้องมีศีลก็ได้แต่สมาธิของผู้ไม่มีศีลนั้นไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้มรรคผลนิพพานเช่นสมาธิของนักไสยศาสตร์เขาอาจจะบริกรรมภาวนาคาถาของเขาแล้วสามารถปล่อยตะปูหรือทอบหนังบังฟันอะไรทำนองนั้นทำให้คนเจ็บคนไข้คนตายได้อันนี้ก็คืออำนาจสมาธิถ้าสมาธิไม่มีแล้วหนังแผ่นโตๆเบลอจะทอบลงมาให้มันเล็กนิดเดียวได้อย่างไรตะปูซึ่งมันไม่มีจิตมีใจมีวิญญาณแล้วจะไปปล่อยเข้าท้องเข้าไส้คนได้อย่างไรถ้าไม่มีสมาธิแต่สมาธิที่เป็นไปเพื่อความทำลายเนี่ยมุ่งที่จะทำลายเนี่ยเป็นเมตตาสมาธิอย่างญาติโยมทั้งหลายที่พากันทำสมาธิภาวนาเนี่ยพอตั้งใจจะภาวนาลงไปแล้วสาธุสาธุข้าพเจ้าภาวนาแล้วพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยเบอร์เมตตาสมาธิขอให้ข้าพเจ้ามีคนนิยมนับถือมากๆมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธินั้นเพื่อมุ่งให้จิตสงบตั้งมั่นให้รู้จริงเห็นจริงภายในจิตในใจของตนเองอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าใจของเราจิตของเรานี่มันเป็นอย่างไรมันเป็นคนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงหรืออะไรก็แล้วแต่อ่านตัวเองให้มันออกนี่คือจุดที่เราจะต้องการรู้รู้สิ่งภายนอกนั้นรู้มากมายกายกองสักเพียงใดก็ตามไม่เกิดประโยชน์สำหรับผู้รู้ยิ่งรู้มากก็ยิ่งยากนานท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นท่านได้ทดสอบดูแล้วความรู้ที่ท่านเคยทำมานั้นเช่นอย่างสมมติว่าทำสมาธิได้ดีแล้วเกิดมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆทำเครื่องรางของขลังก็วิเศษสามารถรู้จนกระทั่งจิตใจของคนและบางทีสามารถที่จะนึกภาวนาอยู่ที่กติแล้วจะนึกให้ใครเป็นอย่างไรอย่างไรก็ได้ แต่เสร็จแล้วยิ่งเก่งก็ยิ่งกิเลสตัวโตขึ้นท่านจึงเห็นว่า

ป็นจะต้องมีศีลสมาธิที่ไม่มีศีลเป็นหลักประกันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิผู้ภาวนาแล้วมักจะกลายมีเกิดมีเป็นสัญญาวิปลาสนักภาวนาที่ภาวนาเก่งๆและบางทีเสียสติสตังเป็นบ้าเป็นบอไปเพราะศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าหากว่ามีศีลบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วภาวนาอย่างไรไม่เกิดความเห็นผิดสัญญาวิปลาสไม่มีเพราะศีลตัวเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องประกันความบริสุทธิ์ของผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นสาธุชนผู้มุ่งที่จะบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อให้บรรลุมรรคผลกันจริงจังจะต้องมั่นใจหรือจะต้องตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ตามขั้นภูมิของตัวเองเพราะความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นั้นเป็นการตัดผลเพิ่มของกรรมอย่างเมื่อวานนี้เราอาจจะตบยุงอยู่หลายตัวแต่วันนี้เรามีศีลเราก็เลิกการฆ่าสัตว์เมื่อเราเลิกการฆ่าสัตว์แล้วผลบาปที่จะเกิดจากการฆ่าสัตว์เป็นอันยุติตั้งแต่เวลาที่เราสมาทานศีลมาเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยนอกจากจะเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสของคนแล้วยังเป็นหลักประกันความบริสุทธิ์เป็นการตัดผลเพิ่มของบาปคนเรานี่สามารถที่จะคิดได้ทั้งดีและชั่วแต่เมื่อเราคิดดีเราทำดีนั่นเป็นผลดีแต่ถ้าเราคิดชั่วแล้วทำชั่วด้วยอันนั้นเป็นผลเสียหายไอ้เรื่องของความคิดนี้เราห้ามไม่ได้เพราะมันคิดมาเสียจนเป็นนิสัยประจำสันดานแล้วแต่เมื่อเราคิดแล้วเราก็นึกถึงศีลที่เราสมาทานคิดจะฆ่านึกถึงปานาติบาตคิดจะลักนึกถึงอทินนาทานคิดว่าจะละเมิดข้อไหนนึกถึงศีลข้อนั้นแล้วเราก็ไม่ทำลงไปเป็นการว่ายุติการทำความชั่วทางกายทางวาจาเสียทีในเมื่อเราไม่มีการทำชั่วทางกายทางวาจาผลวิบากที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรียกว่าเป็นบาปกรรมที่เราจะต้องตามไปรับผลสนองนั้นย่อมเป็นอันสิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นส่วนของเก่านั้นปล่อยให้มันมีอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็ทำความดีใหม่เรื่อยไปเมื่อความชั่วที่เราไม่ได้ทำนั้นมันห่างกันไปนานๆเข้าจิตใจของเรามันก็ไม่นึกถึงบ่อยนักมันก็ห่างจากความชั่วที่มีอยู่เป็นโอกาสที่จะให้เราทำดีทำดีทำดีเรื่อยๆไปการทำดีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาเนี่ยถ้าหากใครไม่สามารถที่จะเข้าใจในเหตุผลอะไรต่างๆก็ทำไปเถอะทำไปอย่างที่ท่านอาจารย์เสาว่าภาวนาพุทโธสิในเมื่อตั้งใจภาวนาพุทโธอย่างจริงจังแล้วอย่าไปกลัวว่าจิตมันจะไม่สงบอย่าไปกลัวว่าวิปัสสนากรรมฐานมันจะไม่เกิดขึ้นขอให้มันมีสมถะกันเอาไว้ก่อนอย่าไปกลัวสิ่งที่เรายังไม่มีถ้าหากสมมติว่าเราจะหาเงินหาทองให้มันร่ำรวยแต่เรากลัวเป็นเศรษฐีเมื่อไหร่มันจะได้เป็นสักทีทีนี้เราจะภาวนาให้จิตสงบกลัวแต่ว่าเราจะไปติดสมถะทั้งที่จิตของเราไม่เคยผ่านสมถะเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงสมาธิสมถะกันสักทีเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวขอให้ทำจริงนอกจากที่จะกล่าวถึงเรื่องการทำสมาธิตามแบบของท่านอาจารย์เสาแล้วอาตมาใครจะแทรกอะไรเข้ามาพอเป็นเครื่องพิจารณาสำหรับท่านบางท่านอาจจะมีความสนใจในเรื่องที่ท่านทั้งหลายอาจจะมีความสงสัยอยู่มากอย่างมากทีเดียวก็คือเรื่องมโนมยิทธิเอามาพูดกันเรื่องมโนมยิทธิแต่ว่ามโนมยิทธิคืออะไรนั้นอาตมาจะไม่ขออธิบายเพราะความเข้าใจในเรื่องมโนมยิทธิขอออกตัวว่ายังไม่เข้าใจแต่วิธีการที่จะทำให้คนไปดูนรกดูสวรรค์ได้นั้นเข้าใจและเคยทำมาแล้วและบางที่อาจจะทดลองดูก็ได้แต่สำหรับวันนี้เวลาไม่พอไม่ทดลองวิธีการไปดูนรกดูสวรรค์นั้นเขามีไปกันได้หลายวิธี 1. ภาวนาพุทโธแล้วน้อมใจไปดูนรกดูสวรรค์

0: เมื่อจิตสงบลงเป็นอุปจารสมาธิตามที่กล่าวแล้วไปดูนรกดูสวรรค์ได้ประการที่สองภาวนาคาถาพระเจ้าเปิดโลกประการที่สามภาวนาคาถาปลุกพระคือนมะพะทะประการที่สี่ใช้วิธีการสะกดจิตแบบชาวตะวันตกเขาใช้สามารถที่จะส่งคนไปดูนรกดูสวรรค์ได้ถ้าหากบรรดาท่านที่นั่งฟังเทศอยู่นี่ถ้ารู้จักวิธีการทำเพียงนิดเดียวท่านสามารถที่จะควบคุมคนนั่งไปดูนรกดูสวรรค์ได้แต่เมื่อเรายังไม่รู้จักวิธีการที่จะทำคนให้ไปดูนรกดูสวรรค์ได้เราไม่รู้วิธีการและไม่รู้ข้อเท็จจริงเราอาจจะเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์อาตมาจะขอแนะวิธีการเอาไว้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ได้ทดสอบมาแล้ววิธีการไปดูนรกดูสวรรค์ด้วยการภาวนาคาถาพระเจ้าเปิดโลกคาถานั้นมีอยู่ว่าท่านผู้มีเทพอาจจะไม่ลำบากในการจดจำวิธีการในเบื้องต้นให้หาดอกไม้คู่หนึ่งเทียนคู่หนึ่งเอามาเสกด้วยคาถาพระเจ้าเปิดโลกแล้วนำผู้ที่จะให้นั่งภาวนานั้นไหว้พระอรหังสวากขาโตสุปฏิปันโนนำว่านโมตัสสะแล้วก็เอาดอกไม้ใส่มือให้เขาประนมเอาไว้อย่างนี้แล้วก็บอกเขาว่าพุทโธทีปังกะโลโลกะทีปังอากาสะกะสินังวิโสทยิธัมโมทีปังกะโลโลกะทีปังอากาสะกะสินังวิโสทยิสังโฆทีปังกะโลโลกะทีปังอากาสะกะสินังวิโสทยิพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นดวงประทีปแก้วสองโลกขอจงโปรดส่องสว่างทางนรกทางสวรรค์ให้ข้าพเจ้าเห็นจริงแจ่มแจ้งในกาลบัดนี้ด้วยเถิดแล้วก็ให้คนถือดอกไม้บริกรรมภาวนาถ้าจะให้ไปดูสวรรค์ก็ให้ภาวนาว่าสวรรค์สวรรค์สวรรค์สวรรค์แล้วก็คอยสังเกตดูว่าคนภาวนานั้นมีอาการสั่นสั่นสั่นสั่นสั่นขึ้นพอสั่นขึ้นแล้วแสดงว่าจิตของเขานี่กำลังเริ่มสงบมีอาการเคลิ้มเคลิ้มแล้วเราก็สั่งออกคำสั่งได้ทันทีว่าทำใจให้อ่อนๆทำใจให้สว่างแล้วก็มองไปไกลๆถ้าเห็นเทวดาให้เทวดาพาไปดูสวรรค์ถามทางเขาไปทีนี้ในเมื่อเขาเห็นเทวดาแล้วเขาจะบอกกับเราว่าเห็นแล้วเอ้าขอไปกับเทวดาแล้วเทวดาจะพาไปในขณะที่เขาไปนั่นแสดงอาการไปเขาจะสั่นแรงขึ้นถ้าไปเร็วก็ยิ่งสั่นแรงถ้าเดินไปธรรมดาก็สั่นธรรมดาธรรมดานี่ถ้าเหาะไปเขาจะกางปีกออกทำท่าเหาะอันนี้ไปทดลองดูได้และอีกวิธีหนึ่งนั่นอันนั้นเป็นวิธีสะกดจิตแบบฝรั่งอันนี้จับเด็กมาเด็กประมาณสักอายุ12ขวบถึง15ขวบหรือจะเป็นใครก็ได้เอามาแล้วก็มาบอกเขาว่าบัดนี้ฉันจะสะกดเจ้าให้ไปดูนรกดูสวรรค์ถ้ามีอะไรที่มีแสงมีเงาสะท้อนก็เอายื่นใส่มือให้เขาบอกว่านี่ของวิเศษให้เจ้ามองดูของสิ่งนี้แล้วจะมองดูของสิ่งนี้แล้วเจ้าจะนอนหลับแล้วก็บอกให้เขาหลับหลับสลับหลับหลับหลับหลับหลับพอสังเกตดูตาหนังตาก็หนักลงหนักลงหนักลงแล้วทีนี้เราก็โบกมือบอกให้เขาหลับเอานอนหลับซะพอเขาหลับตาแล้วปล่อยให้เขาหลับอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ไปบอกกับเขาว่าบัดนี้ฉันจะสะกดเจ้าให้ไปดูนรกดูสวรรค์ฉันจะปลุกเสกเจ้าให้เป็นผู้มีฤทธิ์มีอิทธิพลสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้สามารถจะไปไหนมาไหนได้ทุกผลทุกแห่งตามที่ท่านจะสั่งให้เจ้าไปเอาเจ้าไปดูนรกได้นรกอยู่ทางทิศโน้น มองไปไกลแล้วเจ้าจะเห็นนรกเจ้าเห็นอะไรแล้วเจ้าพูดกับฉันได้บอกฉันได้พอเขาไปเห็นแล้วเขาจะบอกว่าโอ้เห็นแล้วยมพบาลมีรูปร่างลักษณะอย่างนั้นสัตว์นรกมีรูปร่างอย่างนี้หมอนรกใหญ่ขนาดโน้นขนาดนี้เขาจะเล่าให้เราฟังทันทีอันนี้คือวิธีการไปดูนรกดูสวรรค์ใครจะว่าเป็นมิติหรือไม่อาตมาไม่สนใจแต่ถ้าใครสามารถทำได้ดีอย่าไปตำหนิท่านผู้ที่ท่านทำได้ในฐานะที่เรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงอย่าไปตัดสินว่าของใครผิดของใครถูกอันนี้อาตมาเป็นห่วงยังมีครูบาอาจารย์บางท่านที่ท่านทำอยู่ในปัจจุบันนี้เราต้องพยายามพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ท่านผู้ทำการศึกษานี่ไม่ว่าทางโลกทางศาสนาเรามีโสตศึกษาทัศนศึกษาการเทศว่านรกเป็นอย่างนั้นสัตว์นรกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สวรรค์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เทวดามีรูปร่างลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นโสตศึกษาเป็นแต่เพียงได้ยินได้ฟังแต่ถ้าใครสามารถสะกดจิตคนให้ไปดูหน้าเทวดาดูหน้าสัตว์นรกได้เป็นดีวิเศษได้ทั้งโสตศึกษาทัศนศึกษาที่ว่าได้นั้นคือได้อย่างไรคนที่ไปเห็นสัตว์นรกตกนรกอยู่ในนรกเนี่ยมันเป็นสิ่งสถานที่ทรมานเหลือเกินไปเห็นแล้วอยู่ในสภาพที่น่ารำคาญน่าเบื่อเพราะมันทุกข์จริงๆทีนี้เสร็จแล้วเขาก็ไปรู้ว่าสัตว์ที่มาตกนรกนี่ทำบาปอะไรพอเขารู้แล้วว่าทำบาปอย่างนี้มาตกนรกพอเขากลับมาแล้วทีนี้เขาก็กลัวบาปเขาไม่ทำบาปทีนี้คนที่ไปเห็นเทวดาเห็นนิมานสมบัติของเทวดาแล้วอยากเป็นเทวดาอยากได้สมบัติของเทวดากลับมาแล้วก็ทำบุญนี่คือผลที่จะพึงได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุบายสอนคนให้รู้จักศีลรู้จักธรรมให้รู้จักทำบุญสุนทานอย่างอาตมามาเทศน์ให้ท่านทั้งหลายฟังนี่ว่าทำสมาธิแล้วจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอาตมาก็ไม่สามารถที่จะจิตของอาตมาออกไปให้ญาติโยมดูได้และบางครั้งญาติโยมบางคนก็อาจจะไม่เคยผ่านความเป็นสมาธิมาเราก็ได้ยินได้ฟังแต่เสียงพูดก็ได้แต่โสตศึกษาส่วนทัศนศึกษานั้นเรายังไม่ได้เพราะเรายังไม่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือการสอนธรรมนี่แล้วแต่อุบายการทำให้คนไปดูนรกดูสวรรค์ได้นี่ขอยืนยันว่าเป็นของดีใครสามารถที่จะทำได้เชิญเถอะบางทีอาจจะทำให้พวกเด็กๆนะเชื่อว่านรกสวรรค์มีบางคนทุกวันนี้ส่วนมากไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มีเพราะฉะนั้นถ้าใครหยิบเอานรกมาตีแผ่ให้เขาดูได้เชิญเลยจะเป็นประโยชน์แก่สังคมไม่น้อยทีเดียวสำหรับการกล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของบรรดาท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาการพูดมากก็โกหกมากการพูดมากก็ผิดพลาดมากดังนั้นอะไรที่มีความผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องอาตมะก็ถือโอกาสนี้ขออภัยท่านผู้ฟังด้วยถ้าว่าสิ่งใดพอที่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติก็ให้น้อมไปพินิจพิจารณาแล้วก็พยายามภาคเพียรปฏิบัติตามบางทีก็จะเกิดผลแก่ท่านผู้ปฏิบัติบ้างตามสมควรในท้ายที่สุดนี้โดยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์จงช่วยเป็นสื่อจนบันดาลจิตใจของทุกท่านให้ดำเนินเข้าไปสู่ความตั้งมั่นเป็นสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงสามารถที่จะละกิเลสอันเป็นสิ่งซึ่งเป็นข้าศึกรบกวนความสุขภายในจิตใจให้จิตใจบรรความสงบสว่างและบรรลุผลสำเร็จคือมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย 119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6 กันยายน 2537
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ผู้เขียนเรื่องทํานองนี้จะเป็นได้เฉพาะหญิงเท่านั้นหรือผู้ชายก็มีทางเป็นได้ในเวลาตายไปท่านฟังแต่คำว่าราคะตัณหาก็แล้วกันมันไม่เคยไว้หน้าใครว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเป็นเนนเป็นเปรตเป็นผีหรือเป็นเทวบุตรเทวธิดามันเป็นนายเสียทั้งนั้นไม่เคยยอมเป็นบ่อยใครอย่างง่ายๆเลยจึงไม่ได้นิยมว่าเป็นใครที่มันจะเป็นนายและบังคับไม่ได้มันบังคับได้ทั้งนั้นฉะนั้นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามจึงมีทางเป็นได้ด้วยกันแต่ที่ผมพูดนี้ก็พูดตามเรื่องที่ปรากฏต่างหากมิได้ตั้งใจตำหนิว่าผู้หญิงไม่ดีถ้าผู้ชายไม่ดีหรือไปปรากฏแก่หญิงหรือแก่นักภาวนาหญิงเข้าบ้างเขาก็จำต้องพูดทำนองเดียวกันใครจะว่าเราหรือเขาพูดเป็นเชิงตำหนิติเตียนวิญญาณหญิงหรือวิญญาณชายก็สุดแต่ผู้คิดผู้จะคิดซึ่งห้ามไม่ได้อันราคะตัณหานี้เราไม่ควรไปสนใจกับพวกเปรตผีหรืออะไรให้เสียเวลาว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มนุษย์เรานี่สิตัวเก่งและเก่งพอๆกันทั้งหญิงทั้งชายด้วยแม้ไม่แสดงออกภายนอกก็เก่งอยู่ภายในอยู่นั่นเองเช่นทุกวันนี้กับแต่สมัยผมเป็นเด็กเป็นหนุ่มผิดกันมากราวฟ้ากับดินเลยท่านดูเอาก็แล้วกันอย่าให้ต้องพูดต้องบอกทั้งภายนอกภายในเพราะมันเกลื่อนไปด้วยกันไปด้วยเรื่องอันนี้ทั้งนั้นแทบโลกจะเป็นไฟอยู่แล้วเพราะเจ้าตัวนี้นำหน้ากล้าอวดลวดลายของมันแล้วก็ต่างคนต่างมีต่างคนต่างอวดโลกจึงร้อนขึ้นทุกวันเพราะไม่มีอะไรเป็นความดีความชอบจากการอวดเจ้าตัวนี้ปกติมันก็เป็นเหมือนวัตถุเครื่องทำลายสังหารอยู่แล้วเมื่อใครคิดสนุกขนองประยกยอมันขึ้นมาดีและนำออกอวดโลกที่ต่างคนต่างมีมันต้องแผลงฤทธิ์ให้โลกแตกทลายได้โดยไม่ต้องสงสัยลองดูสิถ้าไม่เชื่อว่าเป็นความจริงต้องเห็นฤทธิ์เดชของมันประจักษ์แน่นอนไม่ต้องพูดไปมากและกว้างขวางเพียงสิ่งนี้มีอยู่ในหัวใจของใครมากน้อยก็แสดงออกให้เห็นความไม่ดีจนได้อยู่แล้วจำเป็นอะไรที่จะส่งเสริมให้มันเจริญเติบโตมีอำนาจมากยิ่งกว่าภูผาป่าไม้ที่จะทำลายตัวเองและโลกให้ฉิบหายเล่าฉะนั้นปราชญ์ท่านจึงสอนให้ระวังและระงับดับมันอย่างน้อยก็พอมีความสงบเย็นใจในกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งพอมีทางหายใจได้บ้างหากท่านถามผมก็พูดให้ฟังตามเรื่องอย่าหาว่าผมตำหนิติเตียนใครแม้ตัวผมเองก็เคยกับเจ้าตัวยุแย่ก่อกวนนี้มาพอแล้วจนไม่สงสัยว่าเจ้าตัวนี้จะพาเราไปเสวยสุขมหาศาลที่ไหนอีกนอกจากมันกระซิบกระซาบและฉุดลากเราลงนรกอเวจีทั้งเป็นอยู่ทุกวันเวลาเท่านั้นอย่าสงสัยว่ามันจะพาไปสู่สันติธรรมอันเป็นความสงบเย็นใจที่ไหนเลยถ้าจะเห็นโทษของมันก็ควรเห็นเพราะในตัวมันก็คือตัวโทษล้วนๆอยู่แล้วและก็อยู่กับหัวใจเราทุกคนอีกด้วยจะสงสัยมันว่าเป็นอะไรอีกท่านว่าพวกผีพวกเทพมีมารยาทางราคะตัณหามากเช่นมนุษย์เรานี่เองแต่มิได้มีทุกรายไปผู้เด่นจนแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนก็มีเช่นมนุษย์ผู้หนักในทางนี้บางทีเทพยังแสดงมารยาและจะจับเอาท่านทั้งเป็นก็มีโดยบอกว่ารักท่านมากท่านต้องชี้แจงให้เขาฟังจนเป็นที่เข้าใจแล้วเขาก็หยุดไม่ทำต่อไปแต่ก็พอจับมาเป็นข้อคิดได้นึกว่าคนละภพละภูมิจะไม่มีความรักใคร่ใยดีต่อกันในทางอารมณ์ได้แต่ก็ยังแสดงให้เห็นได้ว่า ราคะตัณหานั้นไม่เลือกหน้าคบได้ทั้งนั้นตามแต่โอกาสและกรณีขณะนั้นกายหยาบเราไม่ปรากฏในความรู้สึกคงจะเป็นกายทิพย์ในความรู้ความเห็นและความรู้สึกของเทพก็เป็นได้จึงทำให้เกิดอะไรขึ้นในใจเทวดาถึงกับแสดงความรักออกมาอย่างเปิดเผยไม่กระดากอายยิ่งกว่ามนุษย์ผู้ดีมีความละอายประจำนิสัยอีกเรื่องทำนองนี้ในวงปฏิบัติมักปรากฏเสมอแต่ท่านไม่ยอมเล่าให้ใครฟังง่ายๆนอกจากพวกเดียวกันรู้นิสัยกันดีไว้ใจกันได้หรือรู้ในทางเดียวกันท่านจึงพูดบางท่านที่ไปอยู่ในเขาลึกมักมีเทวดามาคอยอารักขาอยู่แถวใกล้เคียงโดยไม่มีใครสามารถรู้เห็นได้นอกจากพระองค์ที่เทวดามีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเท่านั้นจะรู้ได้แต่ไม่ได้มาแสดงอาการเสียหายแบบโลกที่เป็นกายหยาบเขามาด้วยความหวังดีเคารพเลื่อมใสหวังบุญหวังคุณกับท่านจริงๆบางครั้งท่านอดอาหารหลายวันร่างกายอ่อนเพลียไม่ค่อยมีกำลังส่วนใจมีความเข้มแข็งและผ่องใสเทวดาเห็นแล้วเกิดความสงสารท่านอยากจะให้ท่านมีกำลังทางกายจึงขออนุญาตปฏิบัติรักษาท่านด้วยอาหารทิพย์อาหารทิพย์ในความรู้สึกของพระนั้นขณะมองเห็นในมือของเทวดาที่ถือมานั้นเป็นเหมือนดินสีพองสีขาวจางๆไม่ขาวจริงดังผ้าขาวสิ่งนั้นแหละที่เทวดาบอกกับท่านว่าเป็นอาหารทิพย์ของทวยเทพทั้งหลายเทวดาผู้นำมานั้นมาขออนุญาตท่านเอาอาหารทิพย์นั้นถูไปตามร่างกายท่านแต่เพียงเบาๆเพื่อโอชารสของอาหารทิพย์จะได้ซึมซาบเข้าสู่ร่างกายส่วนต่างๆโดยรวดเร็วและมีกำลังเช่นเดียวกับรับประทานอาหารทั่วๆไปหรือยิ่งกว่านั้นพระท่านไม่อาจอนุญาตกลัวเป็นอาบัติเพราะตะวันก็บ่ายแล้วเทวดาก็เป็นเพศหญิงและมาเพียงคนเดียวเพื่อบัดดลมีคนมาเห็นเข้าอย่างน้อยก็ตำหนิแม้ไม่มีความเสียหายในทางพระวินัยมากกว่านั้นเขาอาจเข้าใจว่าเป็นความจริงและตำหนิติเตียนแบบโลกๆว่าพระกับผู้หญิงอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ในถ้ำในเขาเปลี่ยวๆไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนแม้คนเดียวเทวดาซึ่งเป็นกายทิพย์จะกลายเป็นเรื่องหญิงผู้ก่อกรรมทำเข็นกับพระขึ้นมาเรื่องก็จะไปกันใหญ่และกลายเป็นความเสื่อมเสียไปมากมายซึ่งความจริงก็ไม่มีอะไรต่างคนต่างบริสุทธิ์โดยปกติด้วยเหตุผลที่อ้างนี้ท่านจึงไม่ยอมให้เทวดามาแตะต้องกายไม่เพียงจะนำอาหารทิพย์มาถูกายเลยเทวดาจึงขอยืนยันตัวเองต่อท่านว่าจะไม่ทำอะไรให้ท่านเสียหายเพราะการมาเกี่ยวข้องของเทวดาแม้แต่น้อยเพราะกายเทวดาก็เป็นกายทิพย์อาหารที่นำมาบำรุงก็เป็นอาหารทิพย์ไม่มีส่วนใดที่จะกระเทือนถึงพระวินัยและองค์ท่านให้เสียไปที่มองเห็นนี้ก็ใจทิพย์มองเห็นกายทิพย์และใจทิพย์มองเห็นอาหารทิพย์ที่ฟังการสนทนากันอยู่เวลานี้ก็เป็นหูทิพย์ฟังเสียงทิพย์มิได้เกี่ยวกับกายหยาบตาเนื้อหูหนังแต่อย่างใดพอจะขัดข้องแก่ท่านและวินัยเลยการมาของเทวดาก็เพื่ออุปถากบำรุงหวังบุญหวังกุศลกับท่านผู้มีความหนักแน่นและมุ่งมั่นต่อธรรมอย่างยิ่งมิได้มาเพื่อทำลายท่านและพระศาสนาให้เสียหายขอท่านจงเห็นใจและอนุญาตเมตตาให้เทวดาได้มีส่วนกุศลที่ควรจะได้จากท่านบ้างเถิดอย่าได้สลัดปัดทิ้งเทวดาผู้หวังบุญเพื่อเป็นปัจจัยต่อเติมเสริมภพชาติให้เจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันและอนาคตให้ยิ่งขึ้นไปจากกุศลที่ควรจะได้นี้เลยพระพูดกับเทวดาว่าขณะที่เทวดามาอยู่กับอาตมาอาตมาหลับตาลงก็มองเห็นเทวดาลืมตาขึ้นมาก็มองเห็นเทวดาเผื่อคนอื่นเขามีตาไม่ใช่คนตาบอดไม่เห็นเราสองคนเข้าที่นั่งอยู่ด้วยกันเวลานี้จะว่าอย่างไรจะเป็นความงามตามจารีตของผู้หญิงซึ่งอยู่ด้วยกันสองต่อสองไหมล่ะขอจงคิดให้ดีก่อนจะทำอะไรลงไป เทวดาตอบท่านว่าที่เห็นนี้เป็นใจท่านและตาท่านผู้มีธรรมคือมีสมาธิมีญาณสามารถมองเห็นได้อย่างถนัดชัดเจนแม้ตาเนื้อท่านมองเห็นก็เป็นมาจากญาณภายในสนับสนุนจึงทำให้เห็นได้ราวกับตาเนื้อมองเห็นจริงๆความจริงก็คือตาในท่านต่างหากทำให้ตาเนื้อมองเห็นไปด้วยถ้าท่านไม่มีญาณภายในเป็นพื้นฐานอยู่แล้วท่านจะไม่สามารถมองเห็นกายทิพย์ของเทวดาได้เลยเพื่อความแน่ใจที่ท่านจะไม่ต้องระแวงสงสัยว่าจะมีใครมาสอดรู้สอดเห็นเทวดาที่มานั่งอยู่กับท่านเทวดาจะรับรองยืนยันว่า นอกจากท่านเพียงองค์เดียวแล้วคนอื่นแม้ร้อยร้อยพันพันคนหรือมากกว่านั้นมาที่นี่ก็จะไม่ให้มองเห็นเทวดาได้เลยแม้เพียงคนเดียวเทวดามีอำนาจพอจะปิดกั้นสายตาคนธรรมดาได้โดยไม่ลำบากเลยเว้นแต่ท่านผู้มีธรรมและมีญาณอย่างทราบเทวดาเคารพและปิดกั้นไม่ได้อีกประการหนึ่งเทวดาไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสมาจากที่ไหนแต่ก็มาจากแดนมนุษย์ผู้รักศีลรักธรรมยินดีในการทำบุญสุนทานประจำนิสัยนั่นแหละเมื่อมาพบเห็นท่านผู้ปฏิบัติดีก็เลื่อมใสศรัทธาอยากบำรุงจะได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นบุญกุศลและเป็นนิสัยปัจจัยแก่ตัวเพียงนั้นท่านจึงควรเห็นใจและเมตตาอนุเคราะห์ให้ทำในสิ่งที่ควรทำได้สิ่งใดที่ผิดวิสัยของสมณะเทวดาจะไม่หารทำเพราะดีและชั่วก็ออกจากกรรมคือการทำของตัวเองเทวดาเข้าใจและเคารพไม่ฝ่าฝืนแต่สิ่งที่อาราธนาวิงวอนขอความเมตตาอนุเคราะห์อยู่เวลานี้เป็นเรื่องของธรรมล้วนๆไม่มีเรื่องพระวินัยและเรื่องโลกเข้ามาเจือปนเลยเช่นเดียวกับที่ท่านเคยแสดงธรรมแก่เทวดามาแล้วจะมีคนเดียวหรือกี่คนก็ไม่ขัดข้องทางพระธรรมวินัยฉะนั้นขณะเทวดากับพระองค์นี้กำลังโต้วาทีกันอยู่นั้นเป็นเวลาที่อยู่ในสมาธิภาวนามิได้เป็นเวลาปกติธรรมดาแต่ที่ท่านพูดกับเทวดาว่าเทวดามานั่งอยู่กับอาตมาอาตมาหลับตาก็มองเห็นเทวดาลืมตาก็เห็นเทวดานั้นเป็นการสถานที่และอิริยาบถทั่วไปที่ท่านพอรู้ได้เห็นได้ตามวิสัยฉะนั้นที่เทวดาอ้างเหตุผลเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านจึงน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ควรทำได้เพราะเป็นเรื่องของใจล้วนๆที่ในสมาธิภาวนาแต่ที่พระท่านถามเทวดาหยอกย้อนไปมาก็เป็นการแสดงออกทางสมาธิโดยธรรมมิได้เกี่ยวกับจะเป็นอาบัติเพราะความฝ่าฝืนพระวินัยด้วยกริยาที่ทำโดยทางสมาธิสมาบัติขณะท่านทำสมาธิของบ่ายวันนั้นปรากฏว่าเทวดาเอาอาหารทิพย์มาถูร่างกายท่านจริงๆกายที่เทวดามาถูก็เป็นกายในสมาธิมิได้เป็นกายธรรมดาความรู้สึกทางสมาธิขณะเทวดานำอาหารทิพย์มาถูกายปรากฏว่าเบามากผิดธรรมดาเมื่อออกจากสมาธิแล้วร่างกายรู้สึกเบาวิวและมีกำลังผิดปกติราวกับได้ฉันจังหันในวันนั้นท่านองค์นี้ว่าเวลาปกติในบางวันก็มองเห็นเทวดาได้ไม่เพียงต้องเข้าสมาธิแล้วจึงจะรู้จะเห็นดังนี้แต่การเห็นเทวดาด้วยสมาธิหรือด้วยตาเนื้อของผู้เริ่มฝึกหัดภาวนาใหม่ๆย่อมมีทางหลอกลวงตัวเองได้ไม่จริงเสมอไปฉะนั้นแม้ผู้มีนิสัยในทางนี้และอาจรู้เห็นอะไรต่างๆได้กว่าตามอาจารย์ต้องคอยกำชับกำชาไว้เสมอยังไม่ปล่อยให้ออกรู้ตามนิสัยต้องรอไปจนกว่าสมาธิมีความชำนาญในการเข้าการออกและเข้าใจวิธีปฏิบัติต่อสิ่งรู้เห็นต่างๆว่าอะไรจริงอะไรปลอมพอควรแล้วถึงการเวลาที่ควรปล่อยก็ปล่อยบ้างแต่ไม่ใช่ปล่อยแบบปล่อยตัวไปด้วยโดยไม่คำนึงสิ่งผิดถูกชั่วดีที่มาเกี่ยวข้องกับสมาธิประเภทนั้นผู้เห็นเทวดาแบบหลอกตนนี้ย่อมมีแทรกอยู่ในวงคณะปฏิบัติเช่นกันแต่ถ้าผู้นั้นมีความมุ่งมั่นในธรรมไม่พะเยอเย่อหยิ่งในความรู้ที่ถือว่าพิเศษของตนและไม่หลงไปตามสิ่งที่รู้เห็นก็แก้ได้ไม่ยากนักสำคัญที่ผู้มีนิสัยชอบพองๆอยู่บ้างแล้วพอเจอสิ่งต่างๆดังกล่าวเข้าหน้ากลัวเป็นโรคเรื้อรังไม่สนใจตัวยาเอาเลยนอกจากจะพยายามแพร่เชื้อให้ระบาดลุกลามออกไปก่อความเสียหายแก่ผู้อื่นที่ไม่รู้ไม่เข้าใจในวิธีการวิธีกลนี้เท่านั้นจึงเป็นโรคชนิดที่น่าระวังอยู่มากผู้เขียนไม่ใช่นักรู้นักเห็นเทวบุตรเทวธิดาเปรตผีอะไรเลยก็ตามแต่ถ้ามีผู้มาคุยเรื่องทำนองนี้ให้ฟังแบบเรือลังลุกลามไม่มีพวงมาลัยและเบรกกำกับอยู่บ้างก็ขยาดครั่นคร้าเหมือนกันเพราะปกติเราก็อาจมีโรคพันนี้ติดนิสัยสันดานอยู่แล้วพอได้เชื้อเพิ่มเข้าไปก็กลัวทางโรงพยาบาลของโรคชนิดนี้ไม่ยอมรับเข้าเป็นคนไข้ยิ่งจะวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปใหญ่เพื่อกันโรคนี้อย่างได้ผลคือขอให้ผู้เป็นอาจารย์เป็นผู้เข้าใจในทางนี้และทางสมาธิปัญญาอื่นๆมาด้วยดีเถิดเพียงผู้ใดก็ตามมาพูดแยบเรื่องทำนองนี้ขึ้นต้องรู้ทันทีว่าเป็นความจริงหรือปลอมและสามารถชี้แจงแก้ไขได้ทันทีถ้าผู้นั้นสนใจฟังเพื่ออัดเพื่อทำจริง ก็ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามท่านไม่มีทางเสียหายที่น่ากลัวก็คือเมื่ออะไรผ่านเข้ามาก็คว้าเอามาเป็นสมบัติและเป็นของกินเสียสิ้นโดยไม่คำนึงว่าผิดหรือถูกประการใดบ้างของจริงประเภทนี้จึงมีทางก่อความกระเทือนและเสียหายแก่ตนและผู้อื่นได้อย่างไม่มีขอบเขตเพราะเป็นของจริงที่น่ากลัวอย่างยิ่งสำหรับท่านที่เคยผ่านมาแล้วนักภาวนาจึงควรระวังด้วยสติปัญญาด้วยดีอย่าให้ของจริงประเภทนี้เกิดขึ้นได้จัดว่าเป็นผู้รู้รอบคอบต่อการดำเนินเป็นสิริมงคลแก่ตนและวงพระศาสนาท่านที่มีเทวดามาอารักขาท่านเล่าน่าฟังผู้เขียนรู้สึกเพลินไปกับท่านเวลานั้นท่านไปพักภาวนาอยู่กับพวกชาวไร่ซึ่งมีเพียง 2-3 ครอบครัวเว้น 4-5 วันท่านไปบิณฑบาตกับเขามาฉันหนหนึ่งแล้วก็หยุดไปเรื่อยๆแต่การภาวนารู้สึกดื่มดำคืบหน้าไม่มีถอยนั่งสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนส่วนผลที่ได้รับคล้ายคลึงกันแต่เวลากลางวันรู้สึกร้อนบ้างผิดกับกลางคืนที่อากาศเย็นสบายจิตก็ลงได้สนิทเต็มฐานของสมาธิและลงได้ครั้งละหลายชั่วโมงกว่าจะถอนขึ้นมาถ้านึกสงสารเทวดาจะต้อนรับเขาจึงถอนจิตออกมาดูบ้างตอนดึกๆถ้าเห็นเขามาก็ต้อนรับเสียบ้างเสร็จแล้วย้อนจิตเข้าสู่สมาธิตามอัธยาศัยจนกว่าถึงเวลาค่อยถอนขึ้นมาจากนั้นก็พิจารณาภาคปัญญาต่อไปจนเรื่องจะยุติลงรวมเวลาเข้าสมาธิแล้วแต่ละครั้งถ้าเป็นกลางคืนก็ 4-5 ชั่วโมงกลางวันราว2หรือ3 4ชั่วโมงและเดินจงกรมต่อไปหลังจากทำสมาธิแล้วทำอย่างนี้เป็นประจำไม่ค่อยสนใจกับเวลาายิ่งกว่าความเพียรที่กำลังเป็นไปอยู่ในธรรมทั้งหลายท่านว่าอาหารจะฉันหรือไม่ก็ไม่ได้เกิดความหิวโหยจะมีบ้างเพียงส่วนร่างกายเล็กน้อยไม่ถึงกับรบกวนให้วุ่นวายไปตามที่เทวดาว่าหิวนั้นเป็นเรื่องของเทวดาต่างหากองค์ท่านเองไม่ได้เป็นอารมณ์กับความหิวโหยอะไรเลยเพราะเพลินในธรรมที่สัมผัสใจอยู่ตลอดเวลาอันเป็นโอชารสที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าอาหารอื่นใดส่วนเทวดาท่านว่าเวลากลางวันบางครั้งมองไปเห็นนั่งพับเพียบเรียบร้อยคอยดูแลท่านอยู่บนก้อนหินห่างกันประมาณเส้น2เส้นบางครั้งกลางวันเงียบเทวดายังลงมาหาท่านดังวันมาขออนุญาตเอาอาหารทิพย์มาถูร่างกายท่านเป็นต้นบางครั้งมองเห็นเทวดาที่มานั่งอยู่ด้วยห่างกันประมาณ2วาอย่างชัดเจนราวกับเห็นด้วยตาเนื้อจริงๆลืมตาขึ้นมาก็ยังเห็นชัดเช่นเดียวกับหลับตาขณะนั้นจิตสงบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งไม่น่าจะมองเห็นได้ปกติของจิตที่ควรรับแขกจำพวกกายทิพย์ต้องขยับลงกว่านั้นบ้างบางครั้งรู้สึกกระดากพิกลถึงกับต้องถามเทวดาว่านี่เทวดานิรมิตกายให้หยาบเหมือนกายมนุษย์หรือจึงมองเห็นได้ชัดเจนทั้งตาใจทั้งตาเนื้อเหมือนมองเห็นสิ่งต่างๆเทวดาบอกท่านว่าเทวดาจะทำให้กายละเอียดก็ได้หยาบก็ได้ไม่ลำบากยากเย็นอะไรเลยขณะนี้เทวดานิรมิตกายหยาบหรือกายละเอียดท่านถามนิรมิตเป็นกายหยาบเขาบอกท่านก็เวลามีคนมาที่นี่มองเห็นเข้าจะทำอย่างไรท่านถามก็ทำให้เห็นเฉพาะท่านเพียงองค์เดียวเท่านั้นดังได้เล่าถวายแล้วอย่างไรเล่าท่านไม่ต้องกลัวเทวดาบอกท่านแต่การสนทนากันมิได้สนทนาด้วยปากแต่สนทนาทางใจล้วนๆเทวดายังสามารถรู้บุพเพนิวาสได้เช่นเดียวกับพระที่ท่านมีนิสัยในทางนี้ดังเทวดาองค์นี้เล่าบุพเพนิวาสให้พระท่านฟังอย่างละเอียดละออว่าเคยประพฤติตนมาอย่างไรบ้างในอดีตแต่ขอผ่านไปทั้งที่เสียดายเพราะผู้เขียนไม่สามารถจำได้ทุกแง่ทุกกระทงที่นำมาลงบ้างก็เพื่อท่านผู้อ่านได้พิจารณาว่าจิตดวงที่เข้าสวมร่างนั่นร่างนี้อยู่ตลอดภพตลอดชาติไม่มีเวลาหยุดยั้งนั้นได้หมุนตัวไปอย่างไรทั้งที่บางรายก็ปฏิเสธว่าตายแล้วสูญการสูญกับความจริงที่ไม่สูญและค้านกันอยู่ในบุคคลคนเดียวนั้นฝ่ายไหนจะเป็นผู้ยอมรับผลและรับความจริงที่เป็นของตายตัวนั้นนอกจากผู้ปฏิเสธกับผู้ยอมรับความจริงแล้วไม่มีผู้ใดจะเป็นผู้รับผลคือการเกิดตายต้องเป็นหน้าที่ของสัตว์โลกเป็นกันเองสุขและทุกข์ที่มีในระหว่างแห่งภพชาตินั้นๆก็เป็นหน้าที่ของผู้เกิดตายรับเองมิใช่คำปฏิเสธว่าตายสูญและตายเกิดเป็นผู้รับผลแทนพอจะมีแก่ใจปฏิเสธอย่างสบาย โดยไม่คำนึงถึงความจริงว่าเป็นอย่างไรกันแน่การบำเพ็ญทางจิตตภาวนาเป็นทางจะรู้เรื่องของตัวเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดกับการตายที่มีอยู่กับตัวได้ดีเยี่ยมกว่าวิธีพิสูจน์อื่นใดที่ทำให้เสียเวลาไปเปล่าไม่พบความจริงเป็นเครื่องยับยั้งใจไม่ให้คิดขนองไปต่างๆไม่เข้าเรื่องเข้าราวโดยหาความจริงไม่ได้ตัวที่ถูกยอมรับว่าตายแล้วเกิดอีกก็คือใจที่ถูกปฏิเสธว่าตายแล้วสูญก็คือใจซึ่งเป็นสิ่งลึกลับผิดสิ่งทั้งหลายที่ควรพิสูจน์ได้ด้วยจิตภาวนาเท่านั้นอันเป็นการพิสูจน์อย่างเยี่ยมและเห็นผลจากความจริงได้อย่างแน่นอนข้อสำคัญขอให้จิตอย่างลงถึงฐานเดิมของตนเป็นลำดับไปอย่างไรต้องทราบเรื่องของตัวแน่นอนทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายทั้งเรื่องไม่เกิดไม่ตายซึ่งอยู่ในใจดวงเดียวกันทั้งเรื่องตายแล้วสูญว่าไม่ปรากฏมีอยู่ในใจดวงท่องเที่ยวนี้เลยแม้ในธรรมท่านก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตายแล้วสูญมีอยู่ในใจดวงนี้เวลาทำจิตตภาวนาไปก็ไม่เคยเจอว่าจิตตายแล้วสูญถ้าเจอก็เจอแต่เรื่องตายกับเกิดเท่านั้นถ้าจิตรู้ตัวอย่างเต็มที่แล้วก็เจอเอาความไม่เกิดไม่ตายในจิตนั่นไปเสียไม่เคยเจอความตายแล้วสูญเลยดังที่ขยันปฏิเสธกันในพวกเราผู้ไม่สนใจค้นหาเหตุที่มีอยู่กับตนและประกาศตัวอย่างเปิดเผยอยู่ตลอดเวลานี้ข้อสำคัญถ้าใจซึ่งเป็นตัวการไม่ยอมพิจารณาตามสาเหตุที่ควรรับทราบจากตัวเองแล้วแม้จะมีใครสักกี่ร้อยกี่พันคนมาบอกความจริงซึ่งเป็นสมบัติของผู้นั้นค้นพบเองก็ไม่มีทางทำให้เขายอมรับเพื่อถือเอาความจริงนั้นมาปรับปรุงแก้ไขตนให้เป็นคนมีเหตุมีผลและถือเอาประโยชน์ขึ้นมาได้สุดท้ายก็คงเป็นผู้เกิดและตายท้าทายตัวเองอยู่ร่ำไปไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเช่นเดียวกับคนไข้หนักที่ไม่สนใจคิดเรื่องของตัวมากไปกว่าความสนใจคิดเรื่องห้องในโรงพยาบาลเรื่องยุกยาเรื่องหมอและเรื่องนางพยาบาลว่าไม่ดีไม่ถูกใจตัวเองแล้วบ่นและร้องครวญครางอย่างไม่มีขอบเขตให้คนอื่นรำคาญด้วยทั้งที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นได้นำเรื่องพระที่มีเทวดามาเยี่ยมและเล่าถึงบุพเพนิวาสท่านให้ฟังผู้เขียนได้นำมาประกอบกับเรื่องตายเกิดและตายสูญพอเป็นเครื่องพิสูจน์แก่พวกเราที่ยังตกอยู่ในวงแห่งปัญหาทั้งสองนั้นจะควรพิสูจน์ตัวเองจบลงจากนี้จะเริ่มลำดับเรื่องต่อไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่0.3880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตติยราชนารี

โลกนี้เป็นโลกอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะหวังพึ่งมันเสียจริงๆพึ่งไม่ได้เพราะมีแต่ของที่จะพังรอบด้านรอบตัวของเราแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็จะพังมันค่อยชำรุดสุดโทรมเตือนเราทุกวันทุกวันเรียกว่าเทวทูตผู้บอกอันประเสริฐคติธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก6 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พวกเราเป็นผู้ปฏิบัติใกล้ชิดพระพุทธศาสนาโปรดให้ได้ทำตัวของเราให้ได้รับผลประโยชน์จากความใกล้ชิดที่มีต่อพระศาสนาจริงๆอย่าให้เป็นทํานองนิทานอิโตอิศบที่นำมาสอนเด็กซึ่งนักเรียนสมัยก่อนรู้สึกจะได้ผ่านทุกคนในนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องย่อๆแต่มีเนื้อความที่สำคัญเป็นเครื่องเทียบเคียงกันกับพระศาสนาได้ดีคือเทียบเคียงตัวของเรากับสิ่งดีชั่วได้อย่างดีในเนื้อหาของนิทานนั้นมีอยู่ว่าไก่แจ้ตัวหนึ่งเที่ยวคุ้ยเขี่ยหาอาหารไปพบรอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากจึงพูดไปเปลยขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเขาเช่นนี้เขาคงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวแหวนตามเดิมแต่นี้จะไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราสู้เข้าสุดเข้าสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุ้ยเกี่ยเลยไปในแปลงมันอยู่แล้วก็สรุปเนื้อความแห่งนิทานนั้นว่าของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้ที่รู้จักใช้เท่านั้นนี่อะไรเล่าเป็นเพชรเป็นพลอยอะไรเล่าเป็นข้าวสุกข้าวสารอันนี้เป็นไปตามประเภทและจริตของสัตว์ที่จะเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นประโยชน์สำหรับตัวข้อเทียบเคียงนี้ก็ยังไม่เป็นความเสียหายสำหรับสัตว์ที่มีวิสัยจะต้องถือสิ่งนั้นๆเป็นประโยชน์สำหรับตัวเนื่องจากว่าที่อยู่อาศัยอาหารการกินของสัตว์กับมนุษย์มีความแตกต่างกันฉะนั้นความนิยมในรสอาหารหรือประเภทของอาหารจึงมีแตกต่างกันอยู่บ้างดังที่ไก่แจ้ซึ่งเป็นนิทานผ่านได้อธิบายผ่านมาเมื่อสักครู่นี้แต่เมื่อเทียบกับมนุษย์ของเราผู้ที่มีความรู้สึกดีชั่วมันแตกต่างจากสัตว์แล้วนั้นรู้สึกว่ามนุษย์ของเราจะมีส่วนเสียเปรียบสัตว์อยู่ไม่ใช่น้อยคือสัตว์เขาเห็นเพชรพลอยไม่เป็นประโยชน์สำหรับเขาจริงแม้เขาจะไปทำอะไรก็ไม่เป็นประโยชน์สำหรับเพชรพลอยนั้นแต่ข้าวสุกข้าวสารนั้นเป็นประโยชน์สำหรับสัตว์ประเภทที่นิยมข้าวสุกข้าวสารเป็นอาหารจริงสัตว์ที่มีผลไม้เป็นอาหารผลไม้ก็เป็นประโยชน์สำหรับสัตว์ประเภทนั้นสัตว์ประเภทใดมีวัตถุสิ่งใดเป็นอาหารมีความนิยมมาตามกำเนิดของเขาสิ่งนั้นๆก็เป็นอาหารและสำเร็จประโยชน์ให้สัตว์ได้ตลอดมาแต่การอ้างนิทานเรื่องนี้มานั้นเพื่อเป็นการสอนมนุษย์ของเราโดยตรงไม่ได้เป็นการตำหนิสัตว์ที่มีนิสัยผิดกันกับมนุษย์เราซึ่งจะให้นิยมเหมือนกันอย่างนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้แต่มนุษย์ของเราเป็นผู้รู้จักดีชั่วทุกสิ่งผิดกับสัตว์เรียกว่าเป็นคนละโลกแม้จะอยู่ในโลกแผ่นดินอันเดียวกันก็ตามดังนั้นนิทานนี้จึงเป็นการตำหนิมนุษย์ของเราผู้ที่รู้จักดีชั่วแต่ไม่สามารถจะหาสิ่งที่ยึดที่ดีและชั่วสิ่งที่ดีและแก้ไขสิ่งที่ชั่วได้ คำว่าเพชรพลอยในสถานที่นี้ก็หมายถึงความดี
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: อันนี้เราก็ตั้งใจถือโอกาสไปเยี่ยมเขาร้อยสำผานและบ้านซิ่วที่จังหวัดจันทบุรีตั้งจะไปเทศธรรมดาไปเทศจะไปตามโครงการที่จะไปตามมติอาศัยไม่ได้ไปตอนนี้เลยไปตามมติอาศัยไปให้โทรไปบอกท่านพักอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่แล้วก็เลยไปนะวันนี้ไปอยู่ท่าก็เลยไปสองแห่งไปวัดเขาน้อยไม่ได้ขึ้นเขานะพวกที่ไปด้วยซึ่งไม่เคยขึ้นพบเห็นวัดเขาน้อยก็คงไม่เห็นเพราะไปนี่ไปตีนเขาที่เขาสร้างศาลาไว้ในบริเวณวัดก็เลยไปที่นั่นออกก็นั่งกลับเลยไม่ได้ขึ้นเขาคราวนี้คนก็เยอะไงไปแล้วก็ไปรามบำพังของเราไม่นึกว่าจะมีคนเยอะ

と思う。เวลาวิ่งก็มันจะเป็น6ชั่วโมงต้องไปต้องกลับไป3มา3 6ชั่วโมงแล้วก็ถึงระยะ2ชั่วโมงก็ถึงระยะที่ถึงระยะปลายก็คงจะชนะว่ากลางต่อที่ก็ไปที่อย่างอยู่ถึงระยะ2ชั่วโมงรวมแล้ว2แห่งแห่งละชั่วโมงก็ต้องเขาน้อยงานกว่าน้อยเพราะพูดแล้วก็เป็นเองกายอยู่กับจับเด็กๆไปดูสภาพด้วยความรื่นเริงเราไม่ได้รื่นเริงกับหอประสาทราชมนเทียนกุฏิสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นชั้นอะไรนะเราพูดจริงๆเราไม่ได้ความอยู่ความมีละที่ได้แม้ตัวเดียวจากสถานที่เหล่านั้นแต่เราอยู่ได้ละเกียรได้จากที่กระต๊อบกระแทบตามร่มไม้ร่มนั้นต่างหากพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าว่าประทับอยู่ในหอประสาทระยะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่4ปีก็ไม่สำเร็จอะไรพอเสด็จออกแบบขโมยแบบโจรผู้ร้ายในหอประสาทราชมังเคียนพวกสงบอะไรต่ออะไรมีมากกว่ามากก็เผอไม่ให้ใครรู้เลยก็เด็ดออกท่านจะเป็นห่วงใยมากอยู่อันหนึ่งก็สำคัญก็คือพระราชโอรสประสูติในวันนั้นด้วยเป็นวันสำคัญก็ด้วยถ้าจะไปชมพระราชโอรสแต่เขาพูดภาษาธรรมดาสวยงามเพื่อรักษาเกียรติเหตุเข้าใจไหมว่าถ้าจะไปเยี่ยมลูกก็คิดคิดไปถึงแม่เนี่ยเข้าใจไหมแต่ภาษาธรรมนี่คิดถึงลูกก็อกจะแตกคิดถึงอะไรในนั้นอกจะแตกเหมือนกันเฉพาะอย่างนี้คิดถึงลูกคิดจะเข้าไปเยี่ยมลูกลูกมันอยู่ในหัวอกแม่เข้าใจไหมพอเข้าไปเยี่ยมลูกแล้วแม่มันกอดคอเอานี้ออกไม่ได้พระองค์จึงสลัดเป็นขโมยนั่นเป็นยังไง นี่ภาษาธรรมสั้นหลายฟังฟังพูดตามความจริงความจริงไม่ได้พูดอ้อมค้อมเพื่อยกยอเกียรติให้เกียรติโลกทั้งโลกให้เกียรติทั้งนั้นเพราะเกียรติเป็นใหญ่ธรรมไม่มีใหญ่จะขึ้นแทรกแซงหรือโต้ตอบหรือฟัดเหวี่ยงก็ขี้เหร่ไม่ได้จึงต้องเป็นภาษาของขี้เหร่ทางนั้นแม้ที่สุดจดจารึกมาจากพระไตรปิฎกเราได้อ่านแล้วนะอ่านในพระไตรปิฎกเป็นจำนวนผู้ขึ้นขี้เหร่แล้วคัดรอบหรือตกแต่งมาเขียนมาหรือผู้ขึ้นขี้เหร่เราดูอ่านไปตลอดเราไม่อวดอ่านไปมันรู้ได้ทันทีว่าใครเป็นผู้สดใจลูกมาก็คือผู้ซึ่งถ้าผู้ซึ่งกิเลสเป็นยังไงมันก็รู้ถ้าผู้ยังมีกิเลสอยู่จะเป็นยังไงมันจะแสดงออกตามสมมวนโวหารอ่านไปมันก็รู้ทุกไปที่ควรจะแตะจะต้องจะทุบจะตีกิเลสตรงไหนหลบหนีหลบไปนี่คือบริษัทบริวารชื่อหมอกราบกับกิเลสเป็นผู้มีกิเลสในหัวใจจึงไม่กล้าแสดงส่งไปส่งมาตามเสียงอัดเสียงทำหรือความจริงที่ทำแสดงไว้แล้วอย่างไรนั่นมันต้องรู้กันไงบ้างนั่นแหละรู้ในสมมติคือภาษาธรรมขั้นตรงตรงแนวเป็นความจริงล้วนภาษาที่เอกนี่ตื้นกว้างหยอกลวงลบหลบอีกลูกโมโหเราขณะเห็นแต่หน้าแต่ตาคือความเป็นทั้งนั้นเป็นก็เป็นที่เอกไม่ได้เป็นธรรมถ้าเป็นธรรมฟัดที่เอกให้ขาดไปเลยนั่นท่านเรียกว่าเป็นธรรมเราพูดอย่างนี้ก็ทำให้คิดได้เหมือนกันคนคนเก่าคือเราเองเวลาเทศนาว่าการเวลาเรียนหนังสืออยู่ทางปริญญาเรียนเขา

0: พระทั้งหลายท่านเทศกับเราเทศเป็นสำนวนอย่างเดียวกันไปอย่างเดียวกันเลยเพราะเรียนมาจากตำราก็อ่านมาจากตำราตำราคือจะให้มีน้ำหนักมากกว่านั้นหรือลึกซึ้งแปลกประหลาดตรงนี้ไม่มีไม่รู้ก็ต้องอ่านไปตามนั้นนั้นมันก็เป็นรูปๆคำๆไปสำนวนก็เบาๆไปมันไม่ได้หนักตามความจริงเวลาจำเป็นในเทศนาวาการก็ในเทศออกปฏิบัติก็ต้องในเทศตามปริยัติเมื่อผลทางภาคปฏิบัติยังไม่ปรากฏปริยัติเราเรียนมาแล้วจำได้แล้วเทศไปตามนั้นก็ไปได้อย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนท่านเหมือนเรา มันก็ไปแบบนั้นแบบที่เรียนแบบที่รูปๆคำๆไปเพราะเราอาศัยปริยัติเราจำมาจากนั้นเขาเทศไปตามนั้นจะเทศให้นอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ความสามารถที่จะเทศนั่นก็เทศเหมือนท่านเหมือนเราเรายกตัวอย่างเราเองนะนี่เวลาไปเที่ยวมันมีความจำเป็นทั้งๆที่ว่าเราพอจบจากคำตั้งใจสัจจะอธิษฐานตัวเองคือจบปริญญาสามประโยคนี่เป็นปากเป็นทางได้เรียบร้อยแล้วนักธรรมก็เป็นไปพร้อมกันแล้วมันเป็นปากเป็นทางแห่งการก้าวเดินเรียกว่าเป็นแบบแปลนแผนผังเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนั่นแหละทีนี้ก็ออกปฏิบัติไม่ค่อยได้เทศนาว่าการแต่เวลามันจำเป็นหักมีไปสถานที่ต่างๆไปภาคเหนือเขาก็มานิมนต์ให้ไปเทศก็รู้อยู่กับคนแต่ว่าไงมันยังมีที่จำเป็นแล้วเขามีการมีงานในวัดในบ้านของเขาแล้วของเราไปพักอยู่ในป่าคือเราเดินทางไปนั่นแหละไปพักอยู่ในป่านะเขาก็มานิมนต์ไปเทศนั่นก็เทศจากนั้นเรื่อยๆแต่ที่จะเทศตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่นั้นก็ไม่ได้เทศละเดี๋ยวออกปฏิบัติก็จะไม่เทศมันก็ได้เทศอยู่อย่างนี้ก็เทศประตามปริยัติเหมือนท่านเหมือนกันกับท่านกับเราเทศก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกกันแต่เวลามาภาคปฏิบัตินี่ฟังให้ท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะภาคปฏิบัติทำที่เกิดขึ้นจากหัวใจกับที่เรียนมานี่ต่างกันมากทีเดียวเมื่อเวลาเราปฏิบัติความรู้ความเห็นเกิดขึ้นไปตามพื้นเพของจิตใจพื้นเพของจิตใจในขั้นใดขั้นใดธรรมจะออกแล้วพอดีกับขั้นนั้นขั้นนั้นที่ตนรู้เห็นเพียงเท่านั้นนี่ทำที่หนักแน่นเข้าไปกว่านั้นทำที่เกิดมานั้นก็เกิดหนักแน่นหนักแน่นเกินลำจนกระทั่งเอาสูงขนาดไหนทำจะเกิดตลอดเวลานะจนกระทั่งสุดขีดทำเกิดเต็มหัวใจนั่นที่นี่ทำเกิดนะนี่เวลาเราเทศตั้งแต่เริ่มแรกที่ไปเวลาปฏิบัติยังไม่รู้อาจรู้ธรรมภายในใจแล้วก็เทศแบบแล้วท่านเราตามปริยัติที่นี่พอมันเป็นขึ้นมาในหัวใจแล้วนี่มันขวางกันนะคู่ถ้ามันชัดเจนพอเราเป็นเองนี่ไม่ได้มาโกหกทั้งที่เทศมาอย่างนั้นที่เวลามันเป็นขึ้นในหัวใจมันเป็นความจริงอย่างนี้นะแน่นี่เราจะเทศเลี่ยงๆไปจากนี้ไปให้เป็นเหมือนปริยัติที่เราเทศมามันเทศไปมาแต่มันขวางความจริงคือความถูกต้องเราจะต้องเทศไปตามนี้เป็นความถูกต้องที่นี่ความถูกต้องนี้มันโกงไปโกงมาเลยกลายเป็นขวานผ่าซากไปเข้าใจไหมล่ะแต่ความจริงไม่มีเจตนาอย่างนั้นคือเทศไปตามความจริงหลีกนี้ไปไม่ได้ความจริงที่รู้ที่เห็นเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เวลาเทศก็ต้องเป็นไปตามนี้ทางปริยัติเราเรียนมาอย่างไรมันก็รูปคำคำไปตามเรื่องไปไหนก็ว่ากันไปอย่างนั้นถ้ามีผู้ทักทำไมถึงเทศอย่างนั้นนะเนี่ยก็โดดจะตำราจะเอาตำรามาบังหน้าไว้ก็ปริยัติตำราฉันว่าอย่างนั้นหลีกไปได้ทีนี้เวลามาภาคปฏิบัติจะธรรมะเกิดในขั้นใดภูมิใดจากภาคปฏิบัติของตัวเองนี่มันจะแน่วแล้วนะเริ่มโกงแน่วเทศอะไรมักจะโกงเข้าไปเรื่อยๆหลีกเลี่ยงนี้มันขัดในหัวใจเองเพราะทำอยู่ที่หัวใจถ้าพูดไปตามหลักความจริงนี่โกงแน่วโล่งไปเลยนี่สุดท้ายธรรมะมีมากน้อยเพียงไรเกิดที่ในหัวใจเราจะเทศแบบนั้นไม่ได้เลยเหมือนโกหกธรรมที่เป็นความจริงความจริงของธรรมเป็นอย่างนี้แต่เวลาเราไปเทศนั้นมันขัดกัน มันก็ต้องแทบตรงไปตรงมาตามความรู้ความเห็นที่เป็นขึ้นในภายในจิตใจเพราะฉะนั้นสำนวนโวหารตั้งแต่เราเทศทางปริยัตินี้ที่ปฏิบัติอยู่นั้นเป็นอย่างหนึ่งเหมือนโลกทั่วไปนี่พอเข้ามาภาคปฏิบัติการปฏิบัติธรรมธรรมต้องเกิดเป็นผลขึ้นมาเมื่อเป็นผลขึ้นมามากน้อยแล้วความรู้ความสามารถที่จะได้ทำออกมาแสดงก็ต้องเป็นขึ้นมาตามนั้นตอนนั้นแต่เป็นความจริงจะหลบหลบหลีกไม่ได้นะที่นี่ก็โกงไปโกงมาแล้วธรรมะสูงเท่าไรเน้นหนักเท่าไรธรรมะก็ยิ่งโกงแน่วโกงแน่วไปเอาจนกระทั่งหมดเรื่องของโลกไม่มีอะไรแปดเพื่อนในหัวใจสมมติทั้งหมดโดยหมดโดยสิ้นเชิงนี่เทศยิ่งธรรมะขั้นสูงเลยยิ่งคงพุ่งเลยพูดธรรมชาติเจนจ้ะเราจวนจะตายเลยล่ะไม่อยู่นานนะให้ท่านดาราได้เห็นภาคปริยัติคือการศึกษาเรียนมาเป็นแบบแปลนผังอันนี้ภาคปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นนี่เป็นอย่างนั้นนะกงแนวกงแนวเลยไม่ผิดไม่พลาดทีนี้เวลารู้เห็นขึ้นมาอันนี้เทศตรงไหนตรงไหนไม่มีสงสัยว่าจะผิดไปไม่มีนั่นแหละที่ว่าอาจฐานก็ดีไม่อาจฐานก็ดีคือเป็นไปตามความจริงล้วนๆนี่จะว่ามีความอาจฐานก็เห็นไม่เห็นปรากฏไม่มีแต่เรื่องความจริงนั้นเด่นต้องพูดไปตามหลักความจริงความจริงล้วนๆไปเลย และยิ่งแค่ธรรมะขั้นสูงเท่าไหร่นี่พุ่งเลยเพราะมันเต็มอยู่ในนี้หมดแล้วผู้ที่มาฟังเช่นอย่างเทศสอนพระนี่ทั้งหลายจะได้ฟังเวลาเทศสอนพระจากเทพนั่นแหละเทศสอนพระกับเทศสอนฆราวาสต่างกันนะเทศสอนพระท่านเหล่านี้เป็นผู้มุ่งหน้ามุ่งตามาแล้วเพื่อมรรคผลนิพพานเรียกว่าเป็นแนวรบออกแนวหน้าแล้วการสงเคราะห์กันแล้วจะเอามีดเกียนหมากไปให้เอาอันนี้ไปสู้กับสงครามได้ยังไงเครื่องไม้เครื่องมือและที่จะทันการกับเรื่องการโลกฆ่าศึกต้องยื่นให้กันยื่นให้กันธรรมะที่จะยื่นฆ่ากิเลสก็แบบเป็นอาวุธที่ยื่นฆ่ากิเลสมันก็ต้องทันกันทันกันนี่ธรรมะขั้นสูงเท่าไหร่อันนี้มันยิ่งพุ่งเลยไม่มีขัดมีข้อมีแต่ธรรมชาติล้วนๆที่ถูกต้องแม่นยำดีแล้วไม่หลบไม่หลีกเป็นไปตามความจริงเพราะฉะนั้นจำนวนเทศสอนคนทั่วไปก็เป็นจริงไปตามขั้นภูมิของคนอันนี้ก็เป็นจริงไปอันหนึ่งไม่หลบไม่หลีกเหมือนกันเทศธรรมะขั้นสูงเข้าไปก็ยิ่งแน่วเข้าไปแน่วเข้าไปตามหลักความจริงของกิเลสละเอียดเข้าไปอะไรตามเข้าไปตามเข้าไปแก้กันเข้าไปจำนวนอุหารธรรมะขั้นต่ำขั้นสูงจึงต่างกันมากทีเดียวเนี่ยนี่ก็เป็นในเจ้าของเองอันนี้ที่มันเลยกลายเป็นขวานผ่าซากไปทั้งที่เจ้าของไม่มีเจตนาเวลาเทศไปนี่ก็เอากลางความจริงแต่ก่อนเทศลูกๆคำๆไปอย่างนั้นนะก็เหมือนเขาเหมือนเราเหมือนเขาทางบ้าภาคปริยัติแต่พอภาคปฏิบัติแล้วไม่เป็นพลิกเข้ามาแล้วมีแต่ความจริงความจริงขั้นใดภูมิใดของธรรมเทศออกมาจะเป็นความจริงตามขั้นตามภูมิของธรรมไม่หลีกไม่เลี่ยงหลีกไม่ได้ขัดต่อความจริงธรรมะขั้นสูงเท่าไหร่ยิ่งพุ่งเลยตามหลักความจริงเป็นที่แน่ใจแน่ใจล้วนๆนี่เราทำภาคปฏิบัติถ้าได้เป็นขึ้นภายในใจแล้วไม่เคยหาผู้ใดมาเป็นสักขีพยานว่าผิดหรือถูกประการใดเป็นขึ้นแน่ในหัวใจแน่ในใจแสดงออกไปด้วยความไม่สงสัยผิดถูกชั่วดีประการใดจะถูกต้องไปตามนั้นทั้งหมดแล้วในการเทศนาว่าการมันก็ต่างกันมีพูดถึงเราคนเดียวเทศอย่างทุกวันนี้แล้วไอ้เทศแต่แรกก็อย่างที่ได้ยินได้ฟังแต่ก่อนก็ไม่เป็นอย่างนี้ขั้นต่อมามันก็เป็นเช่นรูปคำคำมันไม่เอามันขวางความจริงก็เมื่อทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบอยู่ในหัวใจนี่แล้วจะไปสงสัยอะไรมันหายสงสัยทุกอย่างแล้วอย่างพระพุทธเจ้าเป็นภูมิของศาสดาที่ว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเต็มภูมิของศาสดาสาวกทั้งหลายก็รู้เต็มภูมิของหนูเป็นหนูกับราชสีพระพุทธเจ้าก็เทียบกับราชสีทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกจากลวดลายราชสีจะต่างกันลวดลายของหนูนะที่หนูก็เต็มเหลี่ยมของหนูเหมือนกันราชสีก็เต็มเหลี่ยมของราชสีบรรดาสาวกทั้งหลายที่เทียบกับหนูท่านก็เต็มภูมิของท่านที่จะแนะนำสั่งสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำเหมือนกันไม่ได้ไปศึกษาเรียนจากศาสดาอีกเลยตั้งแต่วันตรัสรู้หรือบรรลุธรรมแล้ว ธรรมะจะเป็นไปเต็มภูมิของท่านท่านจะแนะนำสั่งสอนโลกเต็มภูมิของท่านแม้จะเป็นภูมิหนูก็ตามก็เต็มภูมิของหนูไม่ผิดไม่พลาดตามกำลังของหนูนั่นแหละภูมิราชสีคือศาสดาก็เต็มภูมิของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมต่อโลกเพราะฉะนั้นผลจึงมีมากมายต่างกันมากทีเดียวกับสาวกทีนี้สาวกกับ คนธรรมดาผู้มีกิเลสอยู่สอนอีกต่างกันอีกมากนะเพราะผู้ที่มีกิเลสอยู่ก็ย่อมมีผิดมีพลาดเป็นธรรมดาแต่ผู้ที่สิ้นไปแล้วนี่ถึงจะมีกำลังน้อยก็ตามเทศไปตามกำลังแต่เป็นความถูกต้องด้วยกันทั้งนั้นนะธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นในหัวใจแล้วมันจ้าไปหมดนะแล้วไม่มีอะไรที่จะมีอำนาจหรือมีฤทธาศักดานุภาพมากเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอสุดยอดยิ่งกว่าหัวใจที่ได้รับการอบรมจนกระทั่งถึงสิ้นกิเลสแล้วเป็นธรรมทั้งแท้ในหัวใจแต่ก่อนมีแต่กิเลสคือมูดคือคูดปกคลุมมุมห่อหัวใจอยู่จะแสดงอะไรออกมาก็ความมืดบอดพาดึงออกมาดึงออกมา ไม่ใช่ความเฉลียวฉลาดแหลมคมหรือความสว่างสวยจากใจออกมามีแต่เรื่องของกิเลสพาไปมันก็รู้รูปคำคำผิดพลาดไปเป็นธรรมดานี่คือกิเลสพาเดินทำพาเดินรู้มากน้อยเพียงไรจะกระจ่างแจ้งไปโดยลำดับลำดาไม่ผิดพลาดต่างกันอย่างนั้นนะนี่แหละเรื่องธรรมเวลานี้จิตใจของเรากำลังมืดมัวถูกกิเลสครอบงำไม่มีจิตใจใดที่จะมีคุณค่าพอที่จะมั่นใจในตัวเองได้อย่างพบอย่างชาติที่เราท่านทั้งหลายทั่วไปในแดนโลกธาตุใครมีความแน่นอนในคติความเป็นไปของตนว่าจากนี้แล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรเพราะพบชาตินี่มันติดอยู่กับจิตอันที่นี่ติดอยู่กับจิตพบชาติมาจากอะไรมาจากกรรมกรรมดีกรรมชั่วที่จะพาแต่งตกแต่งให้เป็นพบเป็นชาติดีชั่วต่อไปท่านจึงแสดงว่ากรรมังสัตเตวิภัชติจะดีดังหีนับปฎีสังกรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้มีความปราณีตเลวสามต่างกันนั่นเพราะนั่นการเกิดนี่ใครจะกำหนดเอาไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมให้เด่นในตัวเองก่อนกำหนดไม่ได้นะตามธรรมราเราท่านคติความเป็นไปของเราตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเร่ร่อนดีไม่ดีมาเหมาตัวเองทำลายตัวเองในตัวเสร็จว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนย์ผู้นี้ยังเหลือแต่ลมหายใจหมดค่าหมดราคามีแต่กิเลสบ่งบอกกิเลสทุ่มหอบหมดกิริยาแสดงมานี้เป็นเรื่องของกิเลสความมืดบอดที่จะพาให้จมโดยชายเดียวเท่านั้นที่กล่าวมาเดี๋ยวนี้นั่นแต่เมื่อไปปฏิบัติธรรมและฟังธรรมจากศาสดาองค์เอกคือพระพุทธเจ้านี่ที่เรียกว่าสวัสดิธรรมตัดไว้ชอบแล้วนี่จ้าไปหมดท่านต้องรู้ต้องเห็นต้องแยกต้องมุมแล้วนำมาสอนไม่มีผิดมีพลาดไม่ว่าบาปบาบุญนรกสวรรค์เปรตอสุรกายถึงนิพพานจ้าไปหมดในหัวใจแสดงออกมาอะไรไม่มีผิดมีพลาดเลยนี่แหละเป็นธรรมสอนโลกจากศาสดาโอเคที่ไม่มีใครเสมอเหมือนเวลาสอนก็ถูกต้องบางอย่างนอกจากลูกบรรดาจัดทั้งหลายที่นี่มันจะวินเกียวไปตาม อำนาจของกิเลสพาให้ข้ามหัวพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเท่านั้นพระพุทธเจ้าคืออะไรคือคำสอนนั่นแหละท่านว่าธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนั่นนี่เวลามันข้ามมันก็ข้ามไปอย่างนั้นมันข้ามคำสอนข้ามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนแล้วเอาตามความเห็นของตนเองซึ่งเป็นเรื่องความเห็นของกิเลสเป็นมูดเป็นคู่เป็นช่วงเป็นฐานคนทั้งคนก็กลายเป็นช่วงเป็นฐานไปทั้งที่มีชีวิตอยู่หาค่าหาราคาไม่ได้กำหนดเรื่องความเป็นความตายกำหนดไม่ได้นะบางรายที่ไม่เคยสร้างความดีงามมานี้พอระลึกถึงความตายนี้เดือดร้อนวุ่นวายไม่อยากตายเพราะตายแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันไม่แน่ในความตายมันไม่อยากตายนะพอระลึกถึงความตายรีบระลึกค้อนอย่างอื่นเข้ามา กรบเสีย หรือเอา เรื่องความเพลิดเพลินมากรบไปเสียเพื่อให้ลืมความตายนี่อ่ะมันไม่อยากตายก็เพราะความแน่นอนของใจไม่มีคนเราจึงไม่อยากตายตายแล้วไม่ทราบมันจะไปเป็นอะไรถึงจะว่าตายแล้วศูนย์อย่างนี้ก็ตามความต้องการของกิเลสแต่เรื่องความตายมันไม่อยากตายด้วยกันแม้แต่สัตว์แต่ว่าแต่บุคคลเลย ไม่อยากตายกันก็เพราะว่าเมื่อตายแล้วเหมือนว่าสูญว่าสิ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างในความรู้สึกของคนมีกิเลสแต่ธรรมชาติที่ไม่เคยสูญก็สิ้นคือความรู้อันนี้ไปพบใดชาติใดมันก็ไปด้วยความรู้ของมันคือจิตดวงนี้เป็นแต่เพียงว่าอำนาจแห่งกรรมบุญกรรมชั่วดีชั่วเข้าแทรกสิ่งนั้นแหละที่นี่มันจะพาไปล่ะนะพอออกจากนี้ปั๊บเราจะไปเกิดในภพใดชาติใดเรื่องวิบากกรรมนั้นจะตามติดอยู่ในหัวใจเพราะที่จะเกิดในทางชั่วเพราะการทำชั่วมากมันไปเลยไม่ได้มีใครพาไปไอ้พูดกันเฉยๆนี่เป็นลมปากเฉยว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีธรรมชาติแห่งบุญกรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับบาปบุญนรกสวรรค์ที่ว่ามีหรือไม่มีมีอยู่กับหัวใจทีนี้เวลากรรมมันมีอยู่มันจะใสไปไหนไปได้ล่ะอันว่ากรรมมังสะเตกรรมย่อมจำแนกแก่สัตว์ให้เป็นต่างๆกันสัตว์ทั้งหลายจึงเปลี่ยนแปลงในภพชาติต่างๆอยู่ตลอดมาเราเองก็เปลี่ยนภพชาติมาตลอดนะ เพราะอำนาจแห่งกรรมพาให้เปลี่ยนทีนี้เวลาปฏิบัติบำเพ็ญธรรมเข้าไปความอบอุ่นภายในจิตใจเริ่มมีทีนี้ความตายที่เคยกลัวแต่ก่อนไม่กลัวนะยิ่งความตายนี้เป็นหินรับปัญญาคิดถึงความตายมาแล้วยิ่งสะดุ้งยิ่งกระตุกตัวเองเข้าให้รีบสร้างความดีงามเข้าไปเพื่อให้เป็นที่อบอุ่นมีที่ยึดที่เกาะจนกระทั่งจิตใจมีความอบอุ่นตายก็ไม่กลัวตายแล้วไปดีทั้งนั้นมันแน่อยู่ในหัวใจใจมีความสงบร่มเย็นเฉพาะนักภาวนาที่มีจิตสงบร่มเย็นเป็นหลักเป็นฐานแล้วผู้นี้แน่นอนว่าอบอุ่นตลอดไปเป็นแต่เพียงว่าถ้าตายเวลานี้ก็ยังไม่อยากตายเพราะสร้างความดีไม่พอกลัวไปอย่างนั้นเสียอย่างที่เราเคยพูดให้ฟังที่ว่าถึงวาระที่มันจะตายจริงๆก็มันยังไม่อยากตายนี่ก็เคยพูดให้ฟังแล้วตายแล้วมันจะข้างที่ไหนที่ไหนมันรู้อยู่ในหัวใจจะไปถามใครทำพระพุทธเจ้าแน่นอนพอแล้วเข้ามาสู่หัวใจหัวใจต้องแน่นอนแบบเดียวกันนั่นอย่างที่ว่าไปตายที่จะตายอยู่กับหอมอ่อนทองวันหนึ่งวันหนึ่งเขาขนคนตายมาเนี่ยตายโรคอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เวลามันเป็นกับเรารู้ได้ชัดมันเป็นลมพิษอันหนึ่งอยู่ในหัวใจจะว่าเป็นเชื้อโรคเป็นอะไรที่ว่าอะไรหรือเป็นอะไรเขาก็ไม่ถ่ายมันหนักเป็นสองวันตายสองวันตายสามวันตายอยู่ในย่านสองวันสามวันนี้ตายตายขนมาไอเรามาอยู่ในป่าแบบภาวนาเพื่อความสงบใจให้สบายมานิมนต์ไปเฝ้าป่าชานะไปเฝ้ายังไงอ้าวพอกุศลธรรมเอานี่เสร็จอ้าวเอาคนนั้นเข้ามาแล้วแล้วเอาคนนี้เข้ามาอย่างน้อยวันละ3ศพมากกว่านั้นวันละ8ศพ4ศพ5ศพวันหนึ่งมันจะได้พักยังไงใช่มั้ยก็มีแต่กุศลให้เขาสุดท้ายเรื่องของเขาที่เป็นที่ตายมันก็มาเข้าตัวเองเข้าอย่างรวดเร็วซะด้วยนะแล้วยิบยับยิบยับนั่งอยู่ในป่าช้านะเ พราะจิตมันละเอียดมันรู้ทันทีอะไรผ่านเข้ามาผิดปกติเป็นพิษเป็นภัยมันรู้ทันทีหรือเดี๋ยวยิบแยบยิบแยบขึ้นมาลักษณะเหมือนขัดนั้นปวดนี่อยู่ในหัวอกเอ๊ะชอบกดชอบกดไม่นานปรากฏชัดเจนขึ้นมาจนกระทั่งจับได้เลยโอ้โลกอันนี้เองที่เขาตายกันถามเข้ามาหากคนเข้ามาแบกกันเข้ามามาเผานี่คือโลกชนิดนี้เองชนิดนี้ที่กำลังเกิดกับเราเวลานี้นี่ถ้าแก้มาได้นี่เราจะต้องเป็นอย่างนี้ตายแบบเขาไม่เป็นอื่นมันแน่ใจแล้วนะแล้วก็รีบบอกเขาเลยบอกโยมแต่เขาก็เห็นใจนะเพราะต่างคนก็ต่างเห็นกันอยู่แล้วว่าขนกันมาเผาอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งกี่ศพตั้งแต่สามศพถึงห้าถึงแปดศพวันหนึ่งวันหนึ่งนี่พอเป็นกับเราขึ้นมามันก็รู้ทันทีโอ้ยรวดเร็วมากนะมันเหมือนหอมเหมือนเหลาทิ่มเข้ามาหายใจแรงก็ไม่ได้มันแป๊บแป๊บเหมือนว่าอะไรแทงถ้ายิ่งจามสลบไปเลยนะ พอรู้คุณจะชันแล้วก็รีบบอกเขาบอกเขาในประชาชนเออโลกที่ท่านทั้งหลายดีเผากันอยู่ทุกวันนี้มาเป็นกบฏมาแล้วนะบอกองค์นี่ปรากฏขึ้นแล้วเวลานี้กำลังเสียดแล้วเราแทงภายในจิตใจเป็นเหมือนกันนั่นแหละแล้วจะมาขอลาไปที่พักแล้วนะวะจะอยู่นี่เดี๋ยวก็จะตายด้วยกันแล้วใครจะกุศลาให้กันล่ะเราว่าอย่างนี้นะเขาก็เห็นใจทันทีเขาก็เลยโอ้นี่มนต์ท่านไปเลยท่านอย่างนั้นเขาไม่มีคัดค้านต้านทานแล้วขอวิงบอลอะไรเลยแล้วก็ไป พอไปเขายัง เป็นห่วงเป็นใยเรายกไปทั้งบ้านเลยไปดูเราเป็นร้อยๆคนไม่ใช่น้อยนะบ้านกระหงบ้านคนทองคนมากหลังคาเรือนเป็นร้อยนั่นลังไลไปมาไปเยี่ยมอาการของเราเพราะกลัวจะเป็นอย่างนั้นเรามันก็ไม่เหมือนเขาอีกแล้วพอก็มาอะไรกันนี่นะโอ้ยมาดูท่านนั่นแล้วได้ทราบว่าท่านเป็นอย่างนั้นนะโอ้ยไม่เป็นไรละตัดบทกันเลยละเพราะเราจะฟัดของเราให้เต็มเหนียวนี่นะเขาก็ไม่เป็นไรละพากันไปเสียบางคนเอาอยู่เอายามาหลายประเภทไม่เอาทั้งนั้นปัดหลุดไปให้พากันกลับเสียกลับเดี๋ยวนี้บอกเขาก็กลับแล้วก็เข้าที่ฟัดกันเลยโอ้ยเนี่ยพิจารณากันด้วยธรรมโอสถซัดกันถ้าหากว่าธรรมะนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องภาวนาไม่ทันกันตายจริงๆแต่นี่มันเคยฟัดเคยเหวี่ยงกันแล้วเรื่องทุกขเวทนามันเป็นขึ้นภายในร่างกายก็เป็นทุกขสัตว์อันเดียวกันก็ซัดกันเลยตั้งแต่มืดจนกระทั่งหกทุ่มไม่งั้นมันจะไปจริงๆตายจริงๆที่นี่เนี่ยที่ว่าเป็นห่วงเรื่องไม่อยากตายนี่ถ้าตายเวลานี้เราจะต้องค้างพูดให้มันเต็มยศก่อนจะยังไม่ถึงนิพพานจะต้องค้างในชั้นใดชั้นหนึ่งก็ไม่อยากค้างวันหนึ่งสองวันก็ไม่อยากค้างเสียเวลาถ้าบริสุทธิ์เต็มที่ถึงนิพพานแล้วก็ตลอดไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรื่องนี้มันยังไม่ดีมันจึงมาวิตกวิจารกังวลอยู่ในเรื่องความเป็นความตายคือยังไม่อยากตายถ้าตายแล้วมันจะค้างชั้นใดชั้นหนึ่งรู้แล้วนะชั้นที่มันจะเกิดก็รู้ขนาดนั้นน่ะฟังดิอวดได้ไปอวดที่มาพูดเนี่ยนี่แหละจิตตภาวนารู้เจ้าของตายเวลานี้มันจะไปชั้นไหนรู้ชั้นนี้เกิดมันชั้นใดไหนก็ตามมันยังไม่ถึงนิพพานไม่อยากไปยังไม่อยากตายขอให้บริสุทธิ์เจ้าก่อนไปเมื่อไหร่ได้เลยนี่แล้วคาราคาสังวุ่นเหมือนทั้งเดียวทำที่เราเคยปฏิบัติมาก็ผางขึ้นมาในหัวใจท่านมายุ่งอะไรกับเรื่องความเป็นความตายนั่นเห็นไหมล่ะเรื่องเหล่านี้ท่านเคยผ่านมาแล้วทางภาคปฏิบัติท่านมากังวลอะไรเรื่องความเป็นความตายพ้นหรือไม่พ้นฟาดลงไปที่หัวใจที่พ้นกับพ้นที่หัวใจยังไม่พ้นก็อยู่ที่หัวใจนั่นน่ะเอาลงไปให้เห็นชัดเจนตรงนี้แล้วท่านจะสงสัยอะไรนั่นว่าถ้าจิตมันก็ประวัติปุ๊บเดียวท่านก็ใส่เลยเรื่องความเป็นความตายไม่สนใจพิจารณาตั้งแต่กองทุกข์ที่มันเสียดมันแทงแล้วไล่กันเข้าไปไล่กันเข้าไปหกทุ่มกว่าอันนี้ขาดกระเด็นไปหมดเลยที่ทุกขเวทนาที่มันเป็นหอกเป็นเหลาเป็นโรคแบบเขาเนี่ยแก้กันด้วยอัดด้วยทำด้วยสติปัญญากระจ่างแก้งออกไปจางออกไปจางไปจนโล่งไปหมดนี่แก้ด้วยปัจจุบันด้วยจิตตภาวนาจนกระทั่งหายไม่มีจิตมันลงเต็มเหนียวของมันพิจารณาหมดแล้วสิ่งนั้นขาดจะบั้นไปจิตพิจารณารอบแล้วมันก็ลงถึงของมันเลยจ้าไปหมดเลยนั่นพอจิตถอยออกมาแล้วไม่ตายนั่นเห็นไหมล่ะทีนี้ไม่ตายกำหนดที่ตรงไหนการคล้องอยู่แล้วไม่มีเลยนั่นนี่แหละเรื่องของการพิจารณาคือมันไม่ยังไม่อยากตายพอตายแล้วมันจะค้างนี่มันก็รู้ชัดฟาดซะจนมันเอาให้กิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วตายไหนก็ได้ไม่เห็นยากอะไรนะนี่แหละความการปฏิบัติมันแน่นอนอย่างนี้นะที่เราไม่ปฏิบัติมันเราไม่ได้แน่นะใครก็ตามทั้งเขาทั้งเราทั่วโลกดินแดนว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนคนจึงไม่อยากตายห่วงใยชีวิตแต่นี่พอตายแล้วมันจะเปลี่ยนสภาพไปไหนก็ไม่รู้แม้ผู้ที่สูญผู้ที่ว่าตายแล้วสูญก็ตามมันก็กลัวตายแบบเดียวกันเหมือนว่าศูนย์มันก็กลัวเหมือนกันผู้ที่รู้ชัดเจนแล้วไม่ได้กลัวศูนย์หรือไม่ศูนย์มันก็รู้อยู่กับหัวใจเคยศูนย์ที่ไหนเมื่อไรจ้าอยู่ในนี้ยิ่งปฏิบัติธรรมแล้วยิ่งจ้าเนี่ยเอาอะไรไปศูนย์ถ้าศูนย์มันจะจ้าอยู่นี่ได้ยังไงนั่นตัวนี้เป็นตัวยืนยันในเรื่องภพเรื่องชาติตลอดถึงนิพพานยืนยันอยู่กับธรรมชาตินี้เพราะเชื้อแห่งความเกิดตายที่หมุนเวียนมันสิ้นซากลงไปแล้วจิตนี้ไม่มีสมมุติอะไรที่พาให้เกิดให้ตายติดหัวใจขาดสะบั้นไปหมดแล้วเหลือแต่ธรรมชาติมีมุตต์หลุดพ้นล้วนสงสัยหาอะไรนั่นล่ะการปฏิบัติธรรมมันรู้อย่างนั้นนะเพราะนั้นจึงมันได้สอนในบรรดาพี่น้องหลายให้ดูหัวใจเจ้าของบ้างนะ หัวใจมันดีดมันดิ้นไม่เลยไม่มีอะไรเกินหัวใจมันดีดมันดิ้นมันคิดมันปรุงเรื่องราวยุ่งเหยิงแหมเต็มไปหมดหัวใจบางคืนนอนไม่หลับเพราะเรื่องมันมากยุ่งมากกวนมากเป็นทุกข์มากขนาดนอนไม่หลับก็มีบางรายเป็นบ้าเลยเมื่อคิดมากๆเนี่ยความคิดอันนี้นะเพราะฉะนั้นจึงให้เอาสติปัญญาหรือการภาวนาฟาดลงไปจุดนั้นเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟมันจะคิดไปไหนไม่ให้คิดให้คิดอยู่กับอันนี้เอาธรรมเข้ามาบังคับเอาไว้นั่นนี่แหละเป็นน้ำดับไฟสุดท้ายเรื่องความคิดทั้งหลายมันก็มารวมลงที่จุดเดียวคือความคิดของธรรมได้แก่จะพูดโทหรือธรรมโมก็ได้อยู่นิจิก็สงบเย็นอะไรนั่นเห็นชัดชัดนี่การภาวนาเป็นของเล่นมาเลยหาจงไถ่เรื่องการเกิดการตายจะไปเกิดในภพใดชาติใดคิดดูตั้งแต่ยังไม่สิ้นมันยังบอกชัดชัดแล้วว่านี่ตายแล้วหรือนี่มันจะไม่พ้นมันจะค้างมันจะค้างธรรมดาเหมือนทุกๆรอบไปก็ค้างในจุดที่นั่นแหละตามภูมิของจิตที่เป็นอยู่เวลานั้นนี่มันก็ไม่อยากค้างแต่พอสิ้นลงไปแล้วเอาไปเมื่อไหร่ไปเลยสิ่งเหล่านี้มีแต่มืดกับแจ้งอะไรมีมาตั้งกับตั้งการตื่นเขาอะไรธรรมชาติที่มันสร้างความกังวลวุ่นวายและทุกข์ร้อนให้แก่ตัวคือกิเลสกับใจอยู่ด้วยกันฟาดกิเลสให้ขาดกันบ้านออกไปแล้วอะไรมากวนใจมันก็หมดเท่านั้นเองเนี่ยพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวไม่ต้องถามใครบรรดาสาวกทั้งหลายบรรลุธรรมปึงขึ้นมาไม่ต้องถามใครปัญหาทั้งปวงคือสมมติทั้งมวลขาดจะบ้านไปหมดในขณะที่กิเลสอันเป็นรังแห่งสมมติขาดจะบ้านออกไปตามกันแล้วหมดพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจึงไม่มีเรื่องในหัวใจตลอดไปคำว่าทุกข์ไม่เคยมีตั้งแต่กิเลสสร้างกองตัวสร้างกองทุกข์ขาดจะบั้นลงไปตอนนั้นนะกองทุกข์ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ภายในใจนี้จึงไม่มีนี่ก็มีแต่ในธาตุในขันธ์เท่านั้นเองธาตุขันธ์มีได้ทั้งเขาทั้งเราโลกทั่วตัวไปมีได้เป็นแต่ว่าโลกทั่วตัวไปเขามีกิเลสเขาจะถือสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราเดือดร้อนไปตามๆกันเท่านั้นเองเข้าถึงใจใจก็เดือดร้อนใจเป็นทุกข์มากยิ่งกว่าโรคเป็นทุกข์ภายในร่างกายซะอีกนี่ใจพระอรหันต์ท่านไม่มีทุกข์อะไรนี่มันจะเป็นอะไรในร่างกายนี้ท่านก็ดูอาการนั้นอาการนี้เยียวยารักษาได้แค่ไหนก็รักษาไม่ได้ทิ้งปั้วไปเลยนั่นท่านขนาดนั้นนะประจักษ์ขนาดนั้นนะผู้ปฏิบัติธรรมขอให้ปฏิบัติธรรมเถอะนะอันนี้มันไม่มีใครปฏิบัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยพวกเลวก็คือชาวพุทธของเรามันไม่สนใจกับอัตกับธรรมมันก็กลายเป็นเลวไปเลยมันไม่ได้เลิศเหมือนพระพุทธเจ้าให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเราก็เทศทุกวันควรจะเป็นก็ติดตัวอย่างบ้างนะมันจะตายทิ้งเปล่าๆนะจิตดวงนี้นะเพราะฉะนั้นจึงรีบสร้างความดีงามเข้าเพื่อเป็นเครื่องต้านทานกิเลสความชั่วทั้งหลายทั้งหลายมันจะเบาไปความดีมีมากขึ้นชำระออกเรื่อยยิ่งเข้าในจิตจะภาวนาไล่กันสดๆร้อนๆเลยให้เห็นความบริสุทธิ์ทั้งๆที่มีชีวิตอยู่นี้แหละเหมือนพระหลานท่านเป็นเอาละเทศน์ฉันก็นี่พอพูดอะไรทั้งจำทั้งไอ้อะไรแล้วคุณเทศน์ไปเทศน์มาเอาแล้วนะเนี่ยเหยียดแล้วปวดขาก็เหยียดหรือว่าเหยียดกับบ้านเขาไปแล้วไม่ทราบว่าพูดอะไรสื่อต่อไปเล่นไปเรื่อยเลยลืมไปยี่นี่จำเรื่อยพูดเขาคิดเห็นหลวงตากับเนนมันก็น่าพูดนะคือมันเป็นข้อบกันดีจะว่าหยาบหรือว่าละเอียดแต่เรื่องมันก็เป็นมาอย่างนั้นเรื่องมันเป็นมาอย่างนั้นมันหยาบหรือมันละเอียดก็มันก็เป็นมาแล้วอย่างนั้นมันยังเป็นได้ทีนี้เวลามีโอกาสที่เราจะยกมาพูดบ้างทำไมจะพูดไม่ได้ก็พูดเฉยๆเรื่องมันเป็นไปแล้วเวลาเขาตายก็หลวงตากับเนนหนึ่งก็ไปส่วนมากหลวงตากับเนนมักจะทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยอย่างที่พ่อแม่อาจารย์ท่านว่านั่นนั่งกับหลวงตากับเนนเราจึงจะขยับมาหาหลวงตากับเนรองค์นี้นะทีนี้ก็เล่นองมีเนรองหนึ่งหลวงตาเลี้ยงไว้ในวัดนะ แล้วก็มีหลวงพ่อองค์หนึ่งหลวงตาเหมือนกันกับหลวงป้าหลวงตาในวัดนี่แหละพอหลวงตานั่นมาที่ศาลาวัดเนี่ยนี่ก็ผู้ปั๊บลงไปมาอะไรต่ออะไรบอกว่ามาเยี่ยมหลวงตานี่มันดื้อไม่เคารพนั่นเองนี่โอ้นี่ไม่ใช่นะว่าหลวงตานี่หูหนวกนะเวลาไปพูดกับหลวงตาดีต้องพูดเสียงดังๆนะไม่งั้นหลวงตาจะหูหนวกฟังไม่รู้เรื่องนะเหรออย่างนั้นเหรออย่างนั้นแต่ตอนนั้นก็เตรียมท่าตอนนี้ออกจากนี้ปั๊บไปหาหลวงตานั่นอ่ะมันไม่อยู่เฉยนะไปกระซิบไอ้หลวงตาที่มาเยี่ยมอยู่ที่มาอยู่ที่ศาลาเลยจะมาหาหลวงพ่อวันนี้นะเป็นหลวงตาหูหนวกนะต้องพูดเสียงดังๆนะเหรออย่างนั้นเหรอเน้นอยู่ไว้พาไอ้หลวงตาทะเลาะกันนี่ก็พออะไรเรียกว่าเตรียมพร้อมทั้งสองไอ้เน้นมันดื้ออย่างนั้นป้าก็ดีพอดีล่ะพอขึ้นไปพอไปหาหลวงตาแล้วก็หลวงตาแล้วแบงไงสบายดีแล้วขึ้นเสียงดังลั่นเลยท่านนี้สบายดีดังลั่นเสียงมันได้ยินไปถึงบ้านเขาหนึ่งว่าพระทะเลาะกันก็มาที่ไหนได้หลวงตาท่านสวัสดีกันนั่นแหละเป็นงั้นนะเข้าใจหรือเจนเรื่องเนรองสุดท้ายดีเราก็ไม่อยากพูดแต่เรื่องมันก็เป็นไปแล้วจะให้ว่าไงมันก็ทำนองเดียวกันนี่แหละเข้าใจไหมถ้าอยากฟังหรือไม่อยากฟังไม่อยากฟังเราไปพูดถ้าอยากฟังก็อาจพูดไปบ้างนะถ้าไม่อยากฟังไม่พูดเลยเพราะเก็บมานี่นานแล้วไม่เห็นพูดอะไรฟังก็ไม่เห็นหิวหวยอะไรจะเป็นบ้าอะไรตอนนี้วะฉะนั้นไม่พูดถ้าไม่มีผู้อยากฟังจริงเราก็ไม่อยากพูดเข้าใจไหมเพราะเราไม่ได้แบกได้หามรู้เฉยอยู่ในใจพอมันหนักมากพอจะได้ตรงพูดสั่งนั่นนี่มันเฉยๆเราก็เฉยๆอย่างนั้นถ้าผู้ที่ฟังไม่อยากเราก็ไม่ให้นั่นผู้ที่อยากก็ให้คนหิวแหละนะถ้าไม่หิวให้ทำไมนั่นก็มีเท่านั้นแหละวันนี้มีเทศด้วยพี่ใหญ่เลยประมาณสักกี่นาทีวะเทศ
1: 34คร
0: ับ 34นาทีเอาละพอเป็นกติกแล้วเทศมันหลายกันวันนี้ไปเทศที่เขาน้อยก็เทศที่บ้านซิ่วก็เทศมานี่3กัน4กันตายละคนส่วนมากไอ้ลูกกับพ่อกับแม่น่ะอย่างพ่ออย่างยิ่งกับแม่น่ะนะลูกน่ะมันเริ่มฝึกหัดเถียงพ่อเถียงแม่มาตั้งแต่มันเริ่มฝึกหัดพูดกับเริ่มเถียงพ่อเถียงแม่มามันไปพร้อมกันพอคำพูดจำนานเถียงพ่อเถียงแม่ก็เก่งไปจะตามกันเข้าใจเหรออันนี้เก่งมากแล้วแล้วว่าแก่แล้วตัวอะไรบ้างยานี่ก็ดีมาทุกวันฉันทุกวันแก้อะไรบ้างก็ไม่รู้วันนี้คนต้นแน่แล้วทางนู้นก็แน่นกันทางหน้ากุฏิที่ถนนก็คงจะแน่นกันคนคงจะมากกันทางถนนน่ะ
2: มีคนนั่ง
0: ฮะมีที่นี่ให้พรนะ เสร็จแล้วให้พร

0: รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐพร้อมกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายพร้อมสาธิตย่างเนื้อวากิวและผัดข้าวผัดมันเนื้อที่บูธของผู้ประกอบการภายในงาน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้โอกาสในช่วงวันหยุดเยี่ยมชมบูธภายในงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีได้แวะเยี่ยมชมบูธจำหน่ายเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมของแบรนด์อุดมซัพพลายโดยได้ย่างและชิมเนื้อวากิวพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ร่วมติดตามบรรยากาศภายในงานให้ร่วมชิมทำให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการรายอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยแวะชมบูธและผัดข้าวผัดมันเนื้อพร้อมสอบถามถึงช่องทางการจำหน่ายซึ่งผู้ประกอบการกล่าวว่าไม่มีจำหน่ายที่หน้าร้านเพราะส่งจำหน่ายให้กับโรงแรมและร้านอาหารต่างๆอย่างไรก็ตามการจัดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ในปีนี้ตลอดการจัดงาน5วันตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการค้าและการลงทุนรวมได้ไม่ต่ำกว่า 130,000 ล้านบาทพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่บรรยากาศวันสุดท้ายไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026เป็นไปอย่างคึกคักผู้ประกอบการชี้เป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจด้านผู้บริโภคประทับใจคุณภาพสินค้าที่หลากหลายและคุ้มค่า
4: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งจากในและต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้อสินค้าชมนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไทเฟกอนุก้าเอเชียเป็นเวทีสำคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์การขยายโอกาสทางการตลาดและพบปะผู้ค้ารายใหม่จากทั่วโลกซึ่งช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและการส่งออกสินค้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้หลายบริษัทยังมองว่างานดังกล่าวเป็นพื้นที่สำคัญในการนำเสนอสินค้าใหม่นวัตกรรมอาหารและบริการด้านการผลิตให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงจึงมีแผนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไป
5: ข้อดีนะคะคือทำให้ผู้ประกอบการต่างประเทศหรือว่าลูกค้าที่เขากำลังมองหาสินค้าอาจจะไปวางในสโตร์ของเขาหรือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาในส่วนของวัตถุดิบเขามีโอกาสได้มาดูว่าโปรดักต์ตัวไหนที่เขาสามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปวางขายจัดจำหน่ายในประเทศของเขาได้
4: ขณะที่ประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมงานต่างสะท้อนความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกันว่างานไทเฟกยังคงเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่มีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นโอกาสให้ได้ทดลองชิมอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆรวมถึงสัมผัสนวัตกรรมด้านอาหารที่ไม่พบเห็นได้ทั่วไปในท้องตลาดสินค้าหลายรายการมีคุณภาพดีและจำหน่ายในราคาพิเศษช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามหลายคนมองว่าการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเพียง1วันยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากทำให้เกิดความแออัดและอยากให้ผู้จัดงานพิจารณาเพิ่มวันสำหรับประชาชนทั่วไปในอนาคต
6: เคยมาหลายปีแล้วค่ะรู้ว่าเป็นงานอาหารก็อยากมาดูความแตกต่างของแต่ละปีได้เจออาหารหลากหลายที่บางอย่างเราก็ยังไม่เคยเห็นคุณภาพอาหารแล้วก็รวมทั้งราคาบางอย่างก็ดีนวัตกรรมของอาหารบางอย่างเราไม่ค่อยได้เห็นโดยเฉพาะอาหารบางอย่างที่ส่งนอก
4: การจัดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ปีนี้ยังคงสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคทั้งยังเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการผู้ซื้อและผู้บริโภคจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดสากลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองพร้อมเปิดเผยว่าได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำและกลางน้ำที่ได้รับผลกระทบทางด้านห่วงโซ่อุปทานจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและปัญหาความซับซ้อนของกฎหมายซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมนำแนวทางการกิโยตินกฎหมายมาปรับใช้เพื่อแก้ไขให้เกิดความคล่องตัวโดยเฉพาะการทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการออกซูเปอร์ไลเซนส์เพื่อให้กระบวนการอนุมัติมีความรวดเร็วมากขึ้นพร้อมผลักดันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและโครงการท่าเรือมาบตาพุดเฟส3ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างจะเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของประเทศที่รองรับเทคโนโลยีใหม่เช่นการใช้พลังงานทางเลือกแอมโมเนียหรือโซล่าฟาร์มจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลรวมถึงการผลักดันให้ผู้ประกอบการทุกระดับดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรการ ESG อย่างเข้มข้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีตลาดโลก
8: ที่มาบตาพุดแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับพลังงานของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นถ่านหินไม่ว่าจะเป็น LNG เข้ามาที่นี่หมดจากนี้ไปเราจะเริ่มเห็นออปชั่นแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเช่นการใช้แอมโมเนียเข้ามาการใช้ Alternative Energy เข้ามาการเรียกร้องให้ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเราจะมีโซลาร์ฟาร์มไหมเราจะสามารถหาแหล่งพลังงานสะอาดได้ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นความท้าทายของการนิคมแล้วก็เป็นของภาคเอกชนด้วยเพราะว่าบางเทคโนโลยีในวันนี้ยังมีต้นทุนที่สูงอยู่
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนินโญว่าทางการนิคมอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่มีระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดช่วยลดผลกระทบได้ส่วนหนึ่งพร้อมกันนี้ได้เสนอแนะให้มีการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำหรือทำแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นปฏิพลสันทพรมมารายงาน
2: สหภาพยุโรปมอบใบประกาศขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดยุโรปทั้ง27ประเทศ
9: นายวิโรจน์จงกลวานิชสุขรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการยุโรปได้จัดพิธีมอบใบประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ในสหภาพยุโรปให้แก่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีของไทยภายหลังจากสหภาพยุโรปได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของสินค้า GI ไทยในการขยายโอกาสทางการค้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปครอบคลุม27ประเทศสมาชิกซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า450ล้านคนทั่วภูมิภาคโดยพิธีมอบใบประกาศรับรองดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ซึ่งถือเป็นเวทีแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติและการที่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีได้รับการรับรอง GI ในระดับสหภาพยุโรปถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นสามารถสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มในตลาดโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในตลาดยุโรป ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพแหล่งกำเนิดและมาตรฐานสินค้าอย่างเข้มงวดทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรปในการผลักดันสินค้า CI ไทยสู่การยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากร
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่26พฤศจิกายน2561โดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาณจังหวัดอุตรดิตถ์ภาพรวมมีประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์8อำเภอได้รับสมุดประจำตัวคทช.กว่า 1,800 รายทั้งนี้กระทรวงทรัพย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญดังกล่าวตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินให้กับประชาชนภายใต้มาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินของกระทรวงในการเร่งรัดดำเนินการอนุมัติสิทธิ์และมอบสมุดประจำตัวคทช.ให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมโดยต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนรอคอยอย่างไร้จุดหมายเพราะการรับรองสิทธิ์คทช.เป็นการทำให้ประชาชนมีความมั่นใจที่จะพัฒนาผืนดินเพื่อส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไปสำหรับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นโมเดลความสำเร็จที่น่าชื่นชมที่รัฐบาลแก้ปัญหาที่ทำกินให้ประชาชนผ่านนโยบายเชิงรุกโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนเพื่อทำลายข้อจำกัดทางกฎหมายปลดล็อกความกังวลใจและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนสามารถทำมาหากินในเขตป่าควบคู่กับการดูแลป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าวาระประชุมแล้วคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้และเชื่อทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงประชาชนนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากหลายพรรคการเมืองและได้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมเรียบร้อยแล้วโดยภายหลังการหารือร่วมกับวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคม2569เพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมแสดงความหวังว่าคณะกรรมการจะสามารถหารือและพิจารณารายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้าเนื่องจากสังคมและประชาชนต่างเฝ้าติดตามว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ซึ่งหากการพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วก็จะส่งผลให้ขั้นตอนต่างๆดำเนินไปได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
11: ผมได้รับร่างรัฐธรรมนูญหลายพรรคแล้วนะครับที่รับมาก็บรรจุทั้งหมดตามที่วิป3ฝ่ายคุยกันก็น่าจะเป็นวันที่7-8กรกฎาคมวาระรับประกัน7-8 2วันเนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญปกติก็จะใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าถ้าเราอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วเนี่ยกรรมาธิการก็ควรที่จะปรึกษาหารือกันโดยไม่ล่าช้าน
2: ายโสพลกล่าวเพิ่มเติมว่าการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและสังคมไทยได้ก้าวข้ามความขัดแย้งเรื่องสีทางการเมืองมาแล้วในระดับหนึ่งดังนั้นสีหรือสัญลักษณ์ทางการเมืองไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันหากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญรัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยโรคอีโบลาเดินทางเข้าไทยขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมขณะนี้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วซึ่งรัฐบาลขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นหญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้นำไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคจากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน 53 รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรครัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานราชการในสังกัดงดป้ายงดตกแต่งสถานที่ต้อนรับยืนยันแนวทางลงพื้นที่ตรวจราชการอย่างเรียบง่ายและใกล้ชิดเกษตรกรให้มากที่สุด
12: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยในระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถึงประเด็นการจัดเตรียมการต้อนรับข้าราชการฝ่ายการเมืองในการลงพื้นที่หลังมีเสียงสะท้อนและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเพิ่มภาระทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของข้าราชการประจำโดยเฉพาะการลงพื้นที่ในวันหยุดหรือนอกเวลาราชการนั้นว่าโดยส่วนตัวในการตรวจราชการในจังหวัดต่อไปขอให้ไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ใดๆเพราะจุดประสงค์หลักในการลงพื้นที่คือต้องการพบปะเกษตรกรอย่างใกล้ชิดและขอให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายที่สุดและในส่วนที่ภาคส่วนราชการใดโดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในภารกิจของการตรวจราชการไม่จำเป็นต้องติดตามคณะในทุกจุดลงพื้นที่เพื่อให้เกิดความกระชับในการลงพื้นที่พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดจากเกษตรกรให้มากที่สุดเท่านั้น
13: ตรวจราชการในจังหวัดต่อไปขออนุญาตไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ใดๆดิฉันอยากจะมาพบกับทางกลุ่มสหกรณ์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดแล้วก็อยากให้มันเรียบง่ายที่สุดนะคะในส่วนของกรมในที่ในจุดนี้ไม่ได้มีข้อเกี่ยวข้องนะคะท่านสามารถไปรอที่จุดต่อไปได้เลยไม่ต้องตามกันมาเยอะมากก็ได้ดิฉันเกรงใจทุกกรมจริงๆ
12: อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการลงพื้นที่ของข้าราชการฝ่ายการเมืองในวันหยุดราชการซึ่งมีการมองว่ากระทบต่อวันหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายประจำที่มีบางส่วนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวแต่ต้องมาต้อนรับรวมถึงงบประมาณที่ส่วนราชการจะต้องจัดสรรเพื่อรับรองในการลงพื้นที่แต่ละครั้งชวนันท์มาลีรายงาน
2: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีมอบประกาศนียบัตรยกย่องทหารไทยที่ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุบนท้องถนนในเกาหลีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
14: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าในวันนี้พันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์อีหงซอกรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนจากเหตุการณ์เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาพันเอกศรีสวัสดิ์พร้อมนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียและเวียดนามได้พบเหตุรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำกลางถนนระหว่างเดินทางกลับจากการสัมมนาณกรุงโซลจึงเข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างเร่งด่วนโดยทุบกระจกเพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถพร้อมเพิ่มความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับพลเรือนชาวเกาหลีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงการได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้สะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกนั่นเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสม 171,731 รายเสียชีวิต16รายในกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐ านย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านในแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลย้ำขณะนี้ปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แล้วเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือแท็กแชทหลอกว่าช่วยลง

0: ที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
1: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกิล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์ในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐพร้อมกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้พร้อมยืนยันว่าสหรัฐมีศักยภาพและคลังอาวุธเพียงพอสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวนายเฮกเซสกล่าวเพิ่มเติมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยังคงต้องการบรรลุข้อตกลงที่รับประกันว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเร็วนี้เกี่ยวกับข้อเสนอขยายเวลาหยุดยิงระหว่างอิหร่านและอิสราเอลออกไปอีก60วันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาหาข้อยุติความขัดแย้งอย่างถาวรนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นเตรียมส่งกำลังพลจากกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจำนวน4นายไปประจำการที่ศูนย์ภารกิจช่วยเหลือและฝึกอบรมด้านความมั่นคงสำหรับยูเครนขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศเยอรมนีเป็นครั้งแรกโดยมีกำหนดเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามจะไม่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนายโคอิซุมิระบุว่าการส่งกำลังพลครั้งนี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นได้ศึกษาบทเรียนจากสงครามในยูเครนรวมถึงรูปแบบการสู้รบสมัยใหม่ตลอดจนกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและนาโต้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังประกาศมอบเงินสนับสนุนเกือบ15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการสนับสนุนยูเครนของนาโต้เป็นครั้งแรกเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางทหารแต่ทว่าไม่ครอบคลุมการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสระ

0: บุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรม
6: งานทั้งจิตเป็นงานละเอียดละเอียดยิ่งกว่างานอื่นใดเท่าที่ได้ผ่านมางานของจิตนี้ต้องได้ใช้สติปัญญาทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถจริงๆคำว่าสติปัญญาก็มีความอ่อนแอและมีความกล้าแข็งได้เหมือนกันขณะที่เราพยายามฝึกฝนอบรมสติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานแพ้มากกว่าชนะถ้าพูดถึงเรื่องความชนะ ได้น้อยกว่าเสียไปแต่ยังดีกว่าที่เสียไปตลอดเวลาซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าตนเสียไปหรือไม่ได้คิดว่าตนต่อสู้เพื่ออะไรหรือแก้ไขอะไรบ้างยังดีกว่าอย่างนี้เพียงขณะที่เริ่มฝึกหัดจิตเบื้องต้นเราก็ได้เริ่มใช้สติแล้วคือมีความตั้งท่าตั้งทางภายในจิตใจคือทำความรู้สึกมีเจตนาพร้อมไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ทราบเรื่องของจิตที่คิดออกอย่างละเอียดละออส่วนงานอื่นๆเราจะทำอะไรทางกายเราก็ทำไปได้อย่างสะดวกสบายคิดไปไหนก็คิดได้แต่งานนั้นก็ไม่เสียแต่งานของจิตนี้ถ้าจะปล่อยคิดไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าคิดก็ต้องคิดด้วยเจตนาจริงๆคือคิดอ่านไตรตรองซึ่งเรียกว่าเป็นงานอันหนึ่งแต่คิดตามธรรมดาของนิสัยจิตนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงเรียกว่างานละเอียดแต่ก็เป็นงานเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆอันดับแรกก็คือเพื่อเราอันดับต่อไปก็เพื่อผู้อื่นที่ควรจะรับหรือควรจะได้สงเคราะห์กันเป็นลำดับดังพระพุทธเจ้าของเราในขณะที่เสด็จออกทรงผนวชเบื้องต้นพระรำลึกในเบื้องต้นก็แม้จะมีความปรารถนาว่าจะเป็นศาสดาสอนโลกก็ตามแต่ก็ไม่มีน้ำหนักยิ่งกว่าที่จะบำเพ็ญพระองค์เพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดหรือเพื่อความแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องอยู่ภายในพระทัยคือกิเลสอาสวะทั้งปวงนี่เป็นภาระที่หนักหน่วงมากทีเดียวขนาดที่ตัดจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายนี้สัตว์โลกตัดกันไม่ค่อยออกหรือตัดกันไม่ออกแต่พระพุทธเจ้าทรงฝืนอย่างยิ่งถ้าเราพูดตามภาษาของเราอะไรจะรักยิ่งกว่าเมียนะอะไรจะรักยิ่งกว่าลูกนะอะไรจะรักยิ่งกว่าสมบัติพระสถานยิ่งกว่าเกียรติยศเกียรติศักดิ์อำนาจวาสนาที่ตนปกครองอยู่อันดับแรกก็คือพระชายานี่เป็นสำคัญมากเพราะเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันอันดับที่สองรองลงมาก็คือพระราชโอรสแม้จะเสด็จเข้าไปชมพระโอรสในขณะที่จะเสด็จออกทรงผนวชยังต้องฝืนพระทัยหากว่าเสด็จเข้าไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งกำลังสยาดอยู่กับพระมารดาก็เป็นเหตุจะให้พระมารดานั้นตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการผนวชของพระองค์สุดท้ายก็ต้องตัดทั้งสองฝืนจิตฝืนใจตัดอย่างยิ่งเหมือนกับว่าหัวใจลอยไปเลยเสด็จออกไปเต็มไปด้วยความห่วงความใยตั้งแต่วาระแรกที่เสด็จออกจนกระทั่งการบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาความคิดความห่วงใยไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมากที่สุดอยู่ภายในจิตใจแต่พระองค์ก็ทรงฝืนเต็มพระสติกำลังความสามารถตลอดมานอกจากนั้นแล้วยังฝืนต่อความเป็นอยู่สถานที่อยู่การบำเพ็ญลำบากลำบนขนาดไหนพระทัยตั้งไว้ไม่ลดละไม่ท้อถอยถึงจะคิดถึงอะไรๆก็ตามพยายามตัดอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นการถอดถอนกิเลสต้องถอดถอนสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องฝืนคิดดูตั้งแต่ขณะเสด็จออกทรงผนวชเบื้องต้นจนกระทั่งถึงวันได้ตรัสรู้เป็นเวลา6ปีนั้นจะมีความทุกข์ความทรมานมากมายเพียงไรเพราะเป็นคนโลกกับที่พระองค์ประทับอยู่แต่ก่อน กับที่ไปประทับอยู่ในป่าแล้วการบำเพ็ญก็ต้องเป็นไปด้วยความเข้มงวดกวดขันสละเป็นสละตายสลบสลายสามครั้งนะอดพระกยาหารถึง49วันทำไมจะไม่ทุกข์เพียงอด9วัน4วันก็เป็นกองทุกข์พอแล้วแต่พออย่างยิ่งในวัดป่าวันตาก็เคยอดเหมือนกันได้เวลานานๆทั้ง40กว่าวันก็ได้แต่ท่านก็ต้องทุกข์ของท่านเต็มที่เป็นแต่เพียงว่าแง่การปฏิบัตินั้นผิดกันกับพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงอดพระกยาหารไม่เสวยเลย49วันนั้นเป็นความมุ่งจะตรัสรู้เพราะการอดอาหารนั้นเท่านั้นโดยไม่มีความเพียรทางจิตใจเข้าเกี่ยวข้องเลยแต่ที่พระท่านอดนี้ท่านอดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจคืออันนั้นเป็นแง่หนึ่งแห่งอุบายวิธีแก้กิเลสนี่เป็นการช่วยการแก้กิเลสในทางจิตตภาวนาจึงมีผิดแปลกกันอยู่ที่ตรงนี้แล้วการฝึกการทรมานทั้งร่างกายก็ไม่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยการหลับการนอนก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาการทั้ง4คือยาบดยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสะดวกสบายเลยภายในจิตใจก็รกกับกิเลสทุกประเภทที่มีอยู่ฝังอยู่ภายในใจเหตุใดจะไม่รับความทุกข์ความลำบากความทรมานความทุกข์นี้ไม่มีใครต้องการแต่ก็จำเป็นต้องฝ่าฝืนก้าวเข้าไปสู่กองทุกข์นั้นจนกระทั่งผ่านไปได้ในขณะที่ก้าวเข้าไปผ่านไปกับกองทุกข์ในอาบททั้ง4ซึ่งเต็มไปอยู่ในร่างกายของเราล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกข์นั้นใครจะไม่มีความทุกข์ความลำบากมากมายจะไม่รับความทรมานทั้งทางด้านจิตใจด้วยต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกข์อย่างแสนสาหัสจนกระทั่งได้ตรัสรู้แล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือทรงกำหนดอานาปานสติแล้วจึงได้เบาพระทัยลงเรียกว่าเป็นคนละโลกอีกเช่นเดียวกันคือพระทัยที่เต็มไปด้วยกิเลสแต่ก่อนนั้นได้กลายเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มดวงแล้วก็นำมาสั่งสอนโลกการเกี่ยวข้องกับโลกแนะนำสั่งสอนไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความทนคนประชาชนก็ย่อมมีความทนใจมากขึ้นโดยลำดับเพราะต่างคนต่างจะหนีทุกข์ต่างคนต่างจะหาความสุขใส่ตนเองหาหลักฐานหาที่พึ่งทางจิตใจพอได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณของพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงสั่งสอนโดยถูกต้องแน่นยำก็ยิ่งเกิดความทนใจมากขึ้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์จนปรากฏเป็นภาษาวกขึ้นมามากมายก่ายกองนอกจากนั้นก็ยิ่งแตกแขนงไปแล้วพุทธภาระที่พระองค์จะทรงเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นมีจำนวนมากมายเพียงไรนี่ก็เป็นความทุกข์โดยลำดับแต่ความทุกข์ประเภทนี้เพื่อสงเคราะห์โลกโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระทัยของพระองค์ที่จะต้องแก้ไขกิเลสอาสวะออกจากภายในนั้นเลยนี่เราสรุปความทุกข์ความลำบากแห่งการประกอบความภาคเพียรและพยายามที่จะหลุดพ้นออกจากอำนาจแห่งความกดทวงหรือข้อบังธรรมชาติอันหนึ่งที่บังคับอยู่ภายในพระทัยของพระพุทธเจ้ามีความทุกข์ความลำบากความทรมานเช่นนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นมาด้วยความลำบากเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงลำบากเช่นนั้นการสั่งสอนก็ต้องสั่งสอนตามปฏิปทาที่ทรงบำเพ็ญมามีความลำบากหรือหนักเบามากน้อยเพียงไรเช่นเดียวกันจะสั่งสอนอย่างอื่นไปไม่ได้ความเฉลียวฉลาดแหลมคมก็มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าหากว่าธรรมะที่จะนำมาสอนโลกเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายโดยไม่ต้องทำความภาคเพียรให้ลำบากลำบนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะประทานธรรมะที่เหมาะสมให้ทุกๆคนใครพอฟังแล้วก็จะสำเร็จมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆไม่ต้องมาฝึกฝนทรมานให้ลำบากลำบนด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำบุญทำทานเสียอะไรตลอดถึงไม่ได้เวลากำลังวังชาไปเลยแต่นี้ไม่มีทางที่จะให้เหมาะสมยิ่งกว่าทางที่ทรงดำเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วอย่างพอพระทัยได้แก่มัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลางแปลว่าเหมาะสมที่สุดเนี่ยเราแปลเอาความเลยว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาะสมที่สุดบรรดาจะพูดเครื่องมือกับบรรดาเครื่องมือที่จะแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเรียกว่าเป็นท่ามกลางเสมอหรือเหมาะสมอยู่ตลอดมาแก้กิเลสทุกประเภทในหัวใจสัตว์เมื่อมัชฌิมาปฏิปทาเป็นมาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะให้นอกเหนือไปจากปัจมัชฌิมาโดยที่ให้เป็นไปด้วยความต้องการของตนที่ไม่ต้องดำเนินตามหลักนั้นเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้จำเป็นต้องยึดหลักปฏิปทาจะยากจะง่ายจะลำบากเพียงไรก็เช่นเดียวกับเราถากถางหนทางจะไปสู่จุดที่หมายมันจะรกรุงรังขนาดไหนเมื่อเข็มทิศของเราที่ปักลงไปแล้วโดยถูกต้องมีกุญหมายป้ายทางไว้แล้วว่าต้องเดินต้องทำไปตรงนี้เราก็ต้องทำแม้แต่ภูเขาก็ต้องเจาะมันทะลุเข้าไปเช่นถ้ำขุนตาลเป็นต้นเนี่ยต้นไม้จะใหญ่หนาขนาดไหนลกลุงลังเพียงไรก็ต้องถากต้องถางสูงต่ำก็ต้องขุดทำลายกันลงจนเป็นที่ราบรื่นเป็นทางที่ควรเดินได้แต่เราจะเลือกเอาที่อื่นมันเลือกไม่ได้การดำเนินปฏิปทาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ถือเอาเรื่องจิตใจของที่มีกิเลสอยู่ภายในใจของเราว่ามีมากน้อยเพียงไรถ้ากิเลสเรานั้นหนาจนมืดดำกำตาแต่จะให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นให้มันออกหมดด้วยการนึกเอาเพียงเท่านั้นได้แล้วศาสนาก็ไม่จำเป็นจะต้องเอามาสอนโลกมากมายพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมานานแล้วเป็นมาด้วยความสะดวกที่นี่แต่นี้ก็เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาในกิเลสของเรามีขนาดไหนที่พอจะเอากบไปใส่ไม้ทั้งต้นมันควรถากควรฟันควรตัดลงไปขนาดไหนเราก็ต้องเอาลงอย่างหนักมือจนกระทั่งมันเหมาะสมแก่กบที่จะไปใส่เราถึงจะใส่ได้ถึงความเพียรที่จะใช้สติปัญญาอย่างละเอียดลอให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นมันก็เป็นไปเองถึงระยะที่จะเอากันลงอย่างหนักสละเป็นสละตากันลงทั้งส่วนร่างกายเราก็ยอมรับอ้าวสู้กันไปนี่คือหลักมัชฌิมาเป็นอย่างนี้และยังเป็นที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเป็นรายๆไปด้วยนิสัยของเราเป็นอย่างไรถ้านิสัยของเรามันหยาบก็แสดงว่ากิเลสมันหยาบเราต้องทำให้หนักมือถ้านิสัยของเรามันละเอียดคือกิเลสมันละเอียดลงไปพิจารณาอะไรมันคล่องแคล่วเข้าไปโดยลำดับแก้กิเลสไปได้โดยลำดับนั้นมันก็ไม่ยากเพราะกิเลสมันไม่มากเช่นเราลองถางป่าป่าไม่มากมายอะไรมันก็ถางได้ง่ายถ้ามันป่าหนาเราจะไปทำง่ายๆเหมือนอย่างป่าไม้บางๆมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องหนักมือคนคนเดียวนั่นแหละกิเลสในขณะที่มันหนักมันหยาบมันหยาบจริงเราต้องได้ใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงทุ่มเทกำลังลงเต็มความสามารถเอาตายก็ยอมตายเถอะอย่างไรก็เรื่องความตายนี้มันเต็มอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเราจะแยกแยะไปไหนจะปีกตัวไปไหนจากความตายนี้ไม่ให้ตายถึงวาระถึงการของมันแล้วยังไงมันก็ต้องตายป่าช้ามีอยู่กับตัวของเราอยู่แล้วเรากลัวไปอะไรเมื่อจะทำประโยชน์ทำไมจะกลัวตายการทำประโยชน์ไม่ใช่การทำความร่มจมชิบหายแก่ตัวเองซึ่งพอจะกลัวความตายความตายก็เป็นเรื่องความตายอันหนึ่งต่างหากนี่เป็นเหตุให้เกิดมานะในทางที่ดีมีกำลังใจขุดค้นกันลงไปให้มันเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตนท่านมาทุกคำพีทุกคำพีสอนมาลงที่กายที่ใจของเราทั้งนั้นว่ากองทุกคืออะไรก็คือกองกายก็ดวงใจของเราเนี่ยคือกองทุกขันห้าแปลว่าหมวดหรือแปลว่ากองเนี่ยกับกองทุกนั่นเองกำหนดดูลงทุกที่ตรงนี้แยกแยะตัวให้ดีมันเห็นประจักษ์ว่าทุกข์มันเป็นความจริงเป็นอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นความจริง จเป็นความจริงเป็นอย่างไรให้มันเห็นลงที่ขันที่ใจของเรานี่เรียกว่าเรียนเพื่อรู้เรื่องของเราเรานั่นแลเป็นผู้ก่อเรื่องใส่ตัวเราเองไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมาเป็นผู้ก่อเรื่องให้เราอันนั้นเป็นแต่เพียงต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้จิตไปคิดเป็นยึดเอาสิ่งนั้นแล้วมาเกิดอารมณ์เป็นข้าศึกแก่ตนเท่านั้นความเป็นข้าศึกอันแท้จริงก็คือความคิดความปรุงความสำคัญมันหมายไปในทางที่ผิดของจิตนั่นแหละจึงเป็นการสั่งสมความทุกข์ขึ้นในขณะที่จิตคิดไปในทางที่เป็นกิเลสที่ท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นเครื่องผลิตทุกข์ก็เมื่อเราค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาตามสัจธรรมที่เป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วด้วยสติปัญญาไม่ลดละความเพียรความจริงต้องปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเป็นความจริงเต็มส่วนภายในจิตใจของเราตอนนั้นล่ะภาระทั้งหมดที่เต็มไปด้วยความตะเกียกตะกายความป่าความฝืนความทรมานตนเองเพื่อแก้กิเลสจะหมดไปทีนี้ก็เหลือตั้งแต่กองทุกข์ซึ่งเป็นกากเมืองอยู่ภายในร่างกายนี้มันก็ไม่เห็นมีพิษมีสงอะไรสมบัติอันมีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือใจเราได้ประกอบบำเพ็ญบรรจุเข้าเต็มดวงใจของเราแล้วมันก็เหลือแต่กากเมืองคือขันห้าในแต่ร่างกายอ้าวแต่ไปเมื่อไรก็ยอมรับกันอยู่แล้วเพราะพิจารณาเพื่อการยอมรับไม่ได้พิจารณาเพื่อการปฏิเสธว่ามันไม่ตายเรื่องความตายมันมีอยู่แล้วทุกธาตุทุกขันยอมรับกันตามหลักความจริงว่านี้คือป่าช้าของเราได้แก่ธาตุขันนี้เองนะพิจารณาจนจบอันนี้แล้วมันก็เป็นกากเมืองไปถึงคราวมันสลายจะชาวจะเรียกเป็นบุคคลฐานว่าพญามัจจุราชมาเอาก็ให้ไปมีแต่กากเมืองความจริงพญามัจจุราชนั้นแปลว่าอะไรก็คือความสลายของธาตุของขันธ์ที่มันประชุมกันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวที่ไหนถ้าเป็นตัวก็เป็นตัวของเราเองสลายลงไปมันไม่มีอื่นใดนี่เมื่อเรียนตามหลักความจริงนี้แล้วอะไรจะมาหลอกลวงจิตใจเราได้ในโลกนี้นอกจากอาการของจิตเรื่องของจิตหลอกลวงตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจำปลอมอยู่ภายในนั้นเป็นสาเหตุให้หลอกลวงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสิ่งจำปลอมทั้งหลายนั้นได้ถูกชำระออกแล้วด้วยสติปัญญาก็ไม่มีอะไรจะมาหลอกขันก็ทราบว่าเป็นขันธาตุทราบว่าเป็นธาตุกายก็สมมติว่าเป็นกายก็รู้ว่าเป็นกายเวลาตายก็ทราบว่ามันจะตายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายก็ทราบไปแล้วเวลามันจะตายจริงเราจะไปหวั่นไหวที่ไหนเพราะมันเดินไปตามความจริงของปัญญาที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วนั้นแน่นี่ท่านเรียกว่าการเปลื้องตนการสลัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองออกไปพ้นจากการกดขี่บังคับของใจมีกิเลสเป็นตัวสำคัญเขาปกติจิตนั่นเป็นเหมือนนักโทษไม่ได้อยู่โดยลำพังต้องมีผู้ควบคุมมีผู้บังคับบัญชามีผู้ทรมานอยู่ตลอดเพราะอยู่ใต้อำนาจของเขาเมื่อได้สลัดปัดทิ้งหรือปลดแอกออกไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เป็นอิสระเสรีพ้นจากการกดถ่วงบังคับอะไรๆทั้งสิ้นนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมเสรีหรือธรรมะเสรีจิตเสรีเป็นอิสระภาพดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่จิตใจของเราได้นะเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องถามหาที่มีความสบายความปวดเครื่องภาระอะไรที่ว่าลำบากระบนมาแต่ก่อนนั้นจะมาเป็นผลให้ประจักษ์ในนี้แหละความลำบากทั้งหมดเป็นผลให้เราได้รับความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นความลำบากในการประกอบความเพียรจึงไม่มีอะไรเสียหายเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางนี่เป็นความลำบากที่มีคุณค่าไม่ใช่ลำบากเฉยลำบากด้วยการประกอบความภาคเพียรเพื่อเราเองนี้ มีคุณค่ามากอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ไม่น่าขยะแขยงเป็นสิ่งที่ไม่น่าอินหนาระอาใจเป็นสิ่งที่น่าดำเนินหรือน่าทำเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งกดท่วงภายในจิตใจแต่เมื่อถึงธรรมชาตินั่นแล้วมันหมดปัญหาไปทุกอย่างไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านเรียกอิสระมีแต่ความพูดแบบโลกก็มีแต่ความสง่างามความสว่างไสวใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงพลิกไปแล้วว่าใจกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วที่ใช้ชื่อเพียงว่าติดปากก็พูดได้ว่าใจใจบริสุทธิ์พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักธรรมชาติจริงก็กลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วอันนี้แหละท่านเรียกว่าธรรมประเสริฐออกจากใจที่ประเสริฐพอหลุดพ้นจากสิ่งต่ำทรามทั้งหลายนี่มัชฌิมาธรรมในหลักธรรมชาติถึงที่อันเกษมเป็นท่ามกลางอยู่ตลอดเวลาคือพอดีอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการไม่มีสถานที่แล้วไม่ต้องยุ่งกับเรื่องอดีตไม่ต้องคิดวุ่นกับเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะปัจจุบันนี้เป็นธรรมชาติที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ติดตัวเองจะไปวุ่นกับอนาคตให้เสียเวลาอะไรนี่คือความหมดกังวลถึงที่อันเกษมท่านถึงอย่างนี้ความคาดความหมายของคนเราก็คิดว่าไปนู้นไปนู้นไปข้ามโลกข้ามสงสารก้าวไปนู้นเหมือนเขาไปขึ้นไปพระทิศพระจันทร์นี่ความจริงมันถูกกดทงที่ไหนปลดเปลื้องแล้วมันก็เป็นความเกษมเป็นอิสระขึ้นมาในที่นั่นแต่คำว่าที่นั่นนี่หมายถึงจิตเท่านั้นเราไม่ได้หมายถึงว่าที่สถานที่ต่างๆหมายถึงจุดแห่งความรู้นั่นเท่านั้นที่ว่าที่นั่นคือจิตนั้นเป็นผู้ถูกกดท่วงหรือกดขี่บังคับมาเป็นกี่กับกี่กันจนนับไม่ได้แล้วมาสลัดตัวออกเสียจากความกดท่วงนั้นกลายเป็นอิสระจิตอิสระธรรมขึ้นมาในความรู้อันนั้นนั่นแหละเรียกว่าที่นั่นหมายถึงที่อันนี้เองเราตั้งเป็นสมมติขึ้นมาถ้าไม่ตั้งอย่างนั้นโลกมีสมมติพูดกันก็ไม่ทราบจะคาดจะหมายได้ยังไงจึงทำเป็นกลุ่มหมายป้ายทางไว้โดยคำพูดอย่างนี้แต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วก็รู้กันเองพูดเอาอย่างไรมันก็ไม่ถูกถูกอยู่เฉพาะไม่พูดเท่านั้นถูกอยู่โดยลำพังของตัวเองที่รู้อยู่นั้นเท่านั้นอย่างอื่นทำอะไรพูดไปอะไรมันก็ไม่ถูกความรู้นี่แหละที่เรารู้อยู่เวลานี้ถ้าว่าอาภัพก็คือธรรมชาตินี้เป็นผู้อาภัพเพราะไม่มีอำนาจไม่มีความรู้ความเฉลียวฉลาดพอที่จะปลดเปลื้องสิ่งที่อาภัพนั้นออกจากจิตจึงกลายเป็นจิตอาภัพไปแต่เมื่ออาศัยการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอจนมีความสามารถแล้วฉลาดสิ่งที่อาภัพออกไปใจนี้ก็กลายเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของอาภัพไปเกี่ยวเนื่องหรือไปแทรกซึมถ้าว่าอาภัพก็อยู่กับจิตถ้าว่าประเสริฐก็อยู่กับจิตเป็นแต่เพียงว่าพลิกตัวออกเท่านั้นวันนี้การแสดงธรรมพอเห็นสมควรวันนี้รู้สึกหน่อย

านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมพระในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสายสุนีจะนะนำทีมวิวแชร์ฟันดาบไทยคว้า2เหรียญทองในการแข่งขัน World Cup 2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโคเอเชียด้วยวันที่30พฤษภาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐโคเอเชียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:01 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการตั้งปริญญาภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดประวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดปรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศเสร็จแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปริญญาแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานรางวัลที่1นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2นาวาตรีหญิงสุธิยาพูนเอียดและรางวัลที่3นายจักริตมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรทจวมปชมวมวปร3อดีตองคมนตรีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิตสอนมวรสังฆารามขามวาสีและพระวชิรธรรมวัดณวัดเทพิรันอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: านี
1: ้รูปะโมยอันโน
2: อะกะวะโตสาวก

0: ญญังปัสสตังอิทังสัมเปปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายะนะวาจายะวจีรสาวะบุตเถปุคคะปะกะตังยะยังบุตโธปฏิกันโตอัตติยันตังกาลันตะเรสังวะริตุมะบุตเ
2: ถอันนมยังธัมมานุสตินะยังกะโรมะสะ
0: วะคะโตภะคะวะ

0: ตังเยนวาจายวเจตสาวาอาเมกุขมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิกันตุอัจยันตังกาลันตะเอสังวริทุงวัฒเม
1: ท่านธรรมยังสังฆานุสติใน

0: ยังปุญญังปัสสุทังอิคาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงกัสสะเตชะสะ
1: สามีเป็นอุตมะปะระธรรมยายังนั่งโคตรติคันนั่งโคตรเจริญธรรมธรรมตะเวสังปริโยสังที
2: อาชมยาปัจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
0: ยาวะเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมาคัสสวาทัสสะปัสสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวาหิริโก

ปิโตมาวิคาชันโตสาเพสตากรรมสักกากรรมดายาตากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณายังกรรมังกฤษันติกัลยาณวาปาปกังวาตัสสะดายาตาอริสันติ

ผู้เป็นนักบวชและนักปฏิบัติต้องเป็นผู้มีใจเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานของตนงานนี้คืองานเพื่อจะไปงานเพื่อนำออกไม่ใช่งานเพื่อจะนำเข้าคำว่านำหมายถึงนำตนโปรดมองดูพระพุทธเจ้าด้วยหลักปฏิปทาที่พระองค์ดำเนินและผลที่ทรงรู้ทรงเห็นมีเป็นผลที่ท่านหนึ่งธรรมะที่ทรงชี้ไว้อย่างไรไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดชี้ไว้เพื่อแก้ทุกข์แก้ความผิดที่มีอยู่กับตัว

ที่รับพระธรรมจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วอย่างไรการเดินทางต้องมองดูทางถือทางเป็นหลักสำคัญไม่เพียงแต่จะมองดูฝ่าเท้าที่เดินไปเท่านั้นถึงจุดใดที่ทางแยกสายใดที่ควรสงสัยและไม่แน่ใจก็ต้องศึกษาไต่ถามคนใกล้เคียงซึ่งเขาชำนาญในทางจากสมมุติก้าวเข้าไปเพื่อสมมุติคือความหลุดพ้นท่านเรียกว่ามรรคโคนี่เป็นทางสายเอกไม่มีทางสายใดจะสามารถยังบุคคลให้พ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างทางสายเอกที่ประทานไว้แล้วเวลานี้ใจของเรายังไม่เป็นเอกธรรมะเอกก็หมายถึงอันเดียวเท่านั้นนอกจากอันเดียวแล้วก็มีสองสามไปกลายเป็นเรื่องมากมายใจของเรามีเรื่องมากมายที่ฝังอยู่ภายในตมและเรื่องเหล่านี้โดยมากเป็นเรื่องที่จะทำความผิดพลาดต่อเราผู้ไม่มีวิจารณญาณพิจารณาใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนฉะนั้นหลักแห่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นหลักอันสำคัญสำหรับผู้ดำเนินจะต้องคำนึงเสมอคำนึงถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่พอต้องคำนึงถึงพระธรรมคำนึงถึงพระสงฆ์เป็นระยะรวมแล้วก็เป็นทางสายเอกเหมือนกันถ้าพูดถึงที่พึ่งก็เป็นที่พึ่งอย่างเอกคำว่าพุทธธรรมสังฆานั้นต่างกันโดยชื่อแต่เหมือนกันโดยคุณสมบัติท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าพุทโธธรรมโมสร้างโคจาตินานาห้นตัมปิวัตถุโตอันนะมัญญาวิโยคาวะเอกีภูตัมปนัตถโตจะต่างกันเพียงสักแต่ว่าชื่อเท่านั้นแต่เหมือนกันโดยเนื้อความหรือเหมือนกันโดยคุณสมบัติเราจะมองให้ผิดจากหลักธรรมที่พระองค์ท่านประทานไว้ความคิดที่จะทำให้มีความผิดแยกจากทางดำเนินไปตามทางสายเอกเพื่อความพ้นทุกข์นี้รู้สึกว่ามีมากมายที่ทำความเนิ่นช้าต่อเราผู้ปฏิบัติก็เพราะทางเหล่านี้เองทางที่ผิดพลาดไม่ใช่ทางเอกการปฏิบัติธรรมจึงต้องคำนึงเสมอให้มีความหนักแน่นมั่นคงต่อทางดำเนินยากหรือลำบากไม่จำเป็นจะต้องถือมาเป็นอุปสรรคการดำเนินของตนเพราะเรื่องของธรรมะไม่ได้ยกเว้นไว้ว่าผู้จะดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับนั้นเว้นเสียแต่ความยากผู้นั้นจะไม่ต้องดำเนินมากมายก็พ้นทุกข์ได้อย่างนี้ไม่มีในธรรมะของพระพุทธเจ้ามีแต่ว่าฉันทะให้มีความพอใจในปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนวิริยะจงมีความอุตสาห์พยายามอย่าลดละความภาคเพียรเพื่อทางสายนั้นจิตตะอย่าทำความรู้สึกให้ห่างเหินจากแนวทางดำเนินวิมังสาจะทำจะพูดจะคิดสิ่งใดต้องเป็นผู้ไตร่ตรองเสมอ

อย่าทำตามอำนาจแห่งใจที่มีเครื่องจิตลากให้พาทำพาพูดพาคิดนี่ทำพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้ไม่มีข้อยกเว้นดังที่กล่าวมาฉะนั้นเราจึงไม่ควรหาทางยกเว้นสำหรับตัวของเราเพื่อหาทางออกแต่กลับเป็นเรื่องหาทางเข้าโดยไม่รู้สึกตัวอุบายวิธีที่จะหาทางออกโดยกลายเป็นทางเข้านั้นมีอยู่แทบทุกขณะจิตของเราเราต้องคำนึงเสมอถ้าจะถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะโปรดอย่าให้มีข้อยกเว้นเพื่อออกตัวในการปฏิบัติเพื่อความมุ่งหมายจะรอดพ้นไปได้ตามพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ดังพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็ดีคำว่าธรรมะคือความสว่างกระจ่างแจ้งอันเป็นผลเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ก็ดีคำว่าสังฆะผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติอันล้นค่าจากการดำเนินของตนที่ได้อุตส่าห์บำเพ็ญตามพระพุทธเจ้าก็ดีทั้งสามพระรัตนตรัยนี้ไม่นิยมการไม่นิยมสถานที่แต่นิยมการกระทำแม้จะนิยมสถานที่ก็ต้องนิยมเพื่อการกระทำให้เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นการก็หมายถึงการที่เกี่ยวกับธาตุขันธ์ซึ่งมีส่วนละเอียดหรือหยาบต่างกันเช่นกลางวันกับกลางคืนอากาศจะผิดกันเมื่ออากาศมีความผิดแตกต่างกันธาตุขันธ์ก็ย่อมมีความหนักเบาต่างกันการปฏิบัติบำเพ็ญทางด้านจิตใจก็จะรู้สึกว่ามีความสะดวกหรือลำบากต่างกันอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคที่จะทำการกีดขวางความรู้ความดีทั้งหมดและไม่ใช่จะเป็นการส่งเสริมกิเลสให้เกิดขึ้นภายในใจเพราะเพียงสถานที่เพียงการเวลาเท่านั้นทั้งสองประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากการสั่งสมของตัวเองทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเป็นหลักสำคัญฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จะอยู่ในสถานที่ใดไปที่ใดก็ดีอย่าลืมจุดสำคัญซึ่งเป็นแดนที่จะเกิดขึ้นแห่งความสงบสุขเป็นขั้นๆและอย่าลืมสถานที่ที่จะเกิดขึ้นแห่งความเศร้าหมองอันจะทำผลเดือดร้อนแก่ตนว่าจะต้องเกิดขึ้นภายในใจนี้ทั้งนั้นนี่เป็นหลักใหญ่ของธรรมะที่พระองค์ท่านประทานไว้เราเป็นนักกล้าเสียสละตามกำลังความสามารถของตนเพื่อการเสด็จตามพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามเพศของตนจงอย่าให้เสียเวลาที่มุ่งหน้ามาปฏิบัติและอย่าให้สิ่งหลอกลวงทั้งหลายที่ไม่ใช่เป็นธรรมเอกนั้นเข้ามาทำการเกี่ยวข้องหรือรบกวน
จนสามารถทำลายความตั้งใจของตนไว้ดังเดิมให้เสียและสูญไปจะไม่มีสิ่งใดดียิ่งไปกว่าการมุ่งหน้าปฏิบัติตนเองด้วยความเข้มแข็งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักสำคัญโปรดจำไว้ให้ดีธรรมะทุกขั้นซึ่งจะควรปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของตนนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งปฏิปทาอันเป็นไปกับด้วยความเพียรและสติปัญญาเป็นเครื่องตามรักษาดูที่ใดไปที่ใดทำหน้าที่การงานใดๆจงเป็นผู้มีสติจดจ่อกับหน้าที่การงานและเป็นผู้มีปัญญาใคร่ครวญถึงผลได้เสียเสมอนี่จะเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาจะเป็นนิสัยของคนชอบใคร่ครวญข้างนอกแม้จะผิดไปบ้างก็ไม่มากเพราะอำนาจแห่งความใคร่ครวญเมื่อย้อนเข้าไปสู่ภายในเกี่ยวกับเรื่องของใจก็จะมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจได้เป็นลำดับจนกลายเป็นสติปัญญาที่ทรงตัวได้และกลายเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาคือชอบใคร่ครวญประจำตนนี่ทางดำเนินอันเป็นไปเพื่อความราบรื่นไม่เสื่อมเสียคุณธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจแล้วและจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งปฏิปทาที่เป็นไปกับด้วยสติปัญญาตามรักษาอยู่เสมอกิริยามารยาทที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมจะเป็นไปเพื่อความน่าดูน่าชมทั้งไม่มีทางที่จะตำหนิตนได้ว่าเป็นความบกพร่องเพราะไม่นำพาเรื่องสติปัญญาซึ่งจะควรนำมาใช้นี่คือหลักสำคัญสำหรับท่านผู้สนใจต่อธรรมะเป็นขั้นๆขึ้นไปเรื่องจะคิดว่าควรจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่นั้นเราไม่ต้องคิดปฏิปทาสอนสัตเป็นปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีปฏิปทาข้อไหนที่จะให้สอนคนให้จมอยู่ในทุกข์เราจงทำความมั่นใจในปฏิในธรรมะที่ทรงแสดงเรื่องปฏิปทาสำหรับผู้ดำเนินจะไม่ผิดหวังต่อการดำเนินของตนธรรมะทุกบททุกบาทนับพอประมาณท่านบอกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี้ด้วนแล้วตั้งแต่สอนคนให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับผู้อยู่คารวาสก็สอนให้พ้นจากทุกข์ในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตนด้วยสติปัญญาให้มีความรอบคอบต่อหน้าที่การงานสังคมนั้นๆผู้เป็นนักบวชก็ให้มีความรอบคอบต่อข้อปฏิบัติของตนไม่ว่ากิจนอกการไหนสติปัญญาเป็นร่องสำหรับส่องทางให้เห็นได้โดยชัดเจนเสมอไปหากเรานำมาใช้ประจำตนขันธ์ทั้ง5คือรูปได้แก่ร่างกายของเราทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ทางกายและทางใจเฉยๆสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงของใจวิญญาณคือความรับรู้เวลามีสิ่งมาสัมผัสทางอายตนะทั้ง6นี่คือชัยสมรภูมิไม่เคยล้าสมัยนับแต่การไหนๆมาขอให้นำสติปัญญาค้นคว้าลงไปที่นี่
ขันเราจะเห็นขันอย่างชัดเจนไม่ว่ากองรูปรูปเป็นประเภทใดมีธาตุอะไรบ้างที่มาผสมอยู่กับกองรูปนี้เราจะเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างถึงใจสิ่งที่เราเคยเสกสรรปั้นยอไว้ตั้งแต่การไหนๆจนตนเองก็ไม่สามารถว่านี่คือเรานี่คือของเรานี่คือหญิงนี่คือชายนี่คือสัตว์นี่คือบุคคลนี่จะต้องเสื่อมอำนาจลงไปเป็นลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่ยังลงฐานความจริงความจริงนั้นแลเป็นธรรมที่มีอำนาจสามารถจะลบล้างสิ่งที่ปลอมแปลงทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ให้หมดสิ้นลงไปนั้นด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อกล่าวถึงธาตุก็ยังรวมเราแยกธาตุออกมาเช่นธาตุดินในร่างกายของเรามีอะไรบ้างในธาตุดินเป็นอาการต่างๆท่านกล่าวไว้ในกรรมฐานซึ่งเป็นส่วนใหญ่เพียง5คือผมขนและฟันหนังนี่เป็นธาตุดินรวมแล้วเป็นธาตุดินและส่วนอื่นๆซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันมีอีกจำนวนมากมายเรียกว่าอาการ32เราจงดูให้ชัดดูหนังให้เห็นหนังชัดเจนด้วยปัญญาเนื้อเอ็นกระดูกให้เห็นชัดด้วยปัญญาอาการ32ดูอาการใดให้เห็นชัดตรงด้วยปัญญาจริงๆแล้วนั่นแหละคือหลักความจริงที่แท้คำว่าเราคำว่าของเราคำว่าสัตว์ว่าบุคคลคำว่าหญิงคำว่าชายคำว่าเราว่าท่านนี่คือสิ่งปลอมแปลงซึ่งเราเสกสรรตั้นดอหรือนิยมใช้กันจนติดจิตติดใจหรือติดจมอยู่ในที่นั้นจะเสื่อมสูญอันตรธานไปเพราะหลักความจริงเข้าทำลายด้วยอำนาจของปัญญาโดยไม่มีสิ่งใดที่จะเหลืออยู่และฝังอยู่ภายในใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานี่การพิจารณาให้ถึงฐานความจริงเพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5จึงเรียกว่าชัยสมรภูมิผู้รบเพื่อชัยชนะจากสิ่งปลอมชัยชนะสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องตั้งจุดคือขันธ์นี้เป็นจุดพิจารณาเราอยากเพียงเรียนรู้หรือจำได้ด้วยสัญญาเท่านั้นขอให้รู้ถึงหลักปัญญาตามพระพุทธเจ้าสอนจริงๆเรากับร่างกายของเราจะหมดปัญหากันไปเป็นขั้นๆเกี่ยวกับส่วนร่างกายซึ่งเป็นกองรูปอันเป็นด้านวัตถุก็จะหายสงสัยไปเป็นลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาได้เชื่อมโยงถึงกันหมดในบรรดาอาการทั้งหลายว่ามีสภาพเช่นเดียวกันถ้าจะแยกออกเป็นเรื่องกองทุกข์เรื่องความแปรสภาพเรื่องความถือว่าเป็นตนเป็นตัวที่ตรงไหนในอาการเหล่านี้จะหาไม่ได้แม้แต่อาการเดียวว่าจะเป็นของเที่ยงหรือเป็นความสุขเป็นก้อนหรือเป็นชิ้นเป็นอันที่เรียกว่าอัตตาในส่วนนั้นนี่ก็จะเห็นชัดตามหลักความจริงเพราะอำนาจของปัญญาเมื่อหลักความจริงได้ยังเข้าถึงไหนความเป็นชิ้นเป็นอันความเสกสรรตั้นดอกความสมมตินิยมจนถึงจิตถึงใจและติดจมอยู่นั้นจะสลายตัวลงไปเป็นลำดับลำดับจนถึงปัญญาได้รอบอย่างเต็มที่สิ่งเหล่านี้ก็สลายลงไปหมดไม่มีส่วนใดเหลือว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างถึงใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา เรื่องเวทนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะถือเอาเวทนาไหน
พอให้เป็นสมบัติของเราและเป็นที่ไว้วางใจได้จะอาศัยสุขในส่วนร่างกายนี้เรื่องของสุขกับทุกข์มันก็อยู่ด้วยกันเป็นแต่เปลี่ยนเวลากันแสดงตัวเท่านั้นเมื่อสุขแสดงตัวขึ้นมาชั่วขณะสุขก็ดับไปทุกข์ก็แสดงตัวขึ้นมาธรรมะอุเบกขาคือเฉยๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทั้งสามนี้แสดงตัวขึ้นมาสร้างเวลากันในธาตุในขันธ์อันเดียวกันและมีอยู่ที่ไหนคำว่าเราถ้าจะถือว่าความทุกข์เป็นเราทุกข์ดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรความสุขว่าเราสุขดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรเพราะทั้งสามประเภทคือสุขทุกข์เฉยๆนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคำว่าเราก็จะต้องมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอหาความเป็นเราอันคงที่ได้ที่ไหนจากเวทนาทั้งสามนี้ไม่มีนี่คือปัญญาที่พิจารณาให้เห็นชัดเจนตามเรื่องของเวทนาจนถึงหลักความจริงของเวทนาทั้งสามจริงๆความจะยึดมั่นถือมั่นในสุขในทุกข์ในเฉยๆนั้นจะหาทางยึดมั่นไม่ได้เพราะหลักความจริงเข้าทำลายสิ่งเหล่านี้ได้เป็นลำดับลำดับจนเข้าทำลายได้โดยเด็ดขาดไม่มีคำว่าสุขทุกข์เฉยๆนี้เป็นเราฝังอยู่ภายในใจของเราได้เลยสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างก็โปรดได้ทราบและเทียบเคียงตามนัยยะที่กล่าวมาเมื่อสรุปความแล้วขันธ์ทั้งห้านี้ไม่มีอันใดที่จะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ตามความสำคัญมั่นหมายของใจนอกจากความถือนั้นเป็นเรื่องภาระที่จะกดทวงจิตใจให้เผยตัวไม่สุดนอนจมอยู่กับความถือมั่นอันนั้นกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาทางตนแล้วไม่มีผลอื่นใดที่จะทำการตอบแทนให้ใจรับความสุขความสบายเพราะเหตุของอุปทานเหล่านี้นักพิจารณาต้องพิจารณาที่ตรงนี้กิเลสอาสวะมีอยู่ที่ไหนเรื่องความพ้นจากสิ่งเหล่านี้หรือการถอดถอนสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในฉากเดียวกันเมื่อได้ถอนสิ่งเหล่านี้ให้หลุดพ้นไปจากจิตโดยสิ้นเชิงแล้วคำว่านิพพานก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถามที่ใดเช่นเดียวกับความหิวดับไปแล้วเพราะอำนาจแห่งความอิ่มมาแทนที่เราก็ไม่ต้องไปถามหาความอิ่มที่ไหนเช่นเดียวกันมีเรื่องความทุกข์มีอยู่ที่ไหนสมุทัยซึ่งเป็นรากฐานก็อยู่ในฉากเดียวกันมรรคคือทางดำเนินเพื่อจะแก้สมุทัยอันเป็นธรรมชาติติดทุกข์ขึ้นมาก็มีทางจะเกิดขึ้นได้จากนักพุ่งคว้าจากนักปฏิบัติและก็อยู่ในฉากเดียวกันคือในจิตดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมนิโรธความพ้นทุกข์นั้นไม่เป็นปัญหาเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติได้สมบูรณ์เต็มที่จนสามารถสังหารสมุทัยอันเป็นสาเหตุที่จะนำทุกข์มาสู่ตัวเราให้สิ้นสุดลงไปแล้วนิโรธก็แสดงตัวขึ้นใหม่มีสัจธรรมทั้ง4ประเภทนี้เวลานี้มีอยู่ที่ไหนไม่ปรากฏว่าอยู่ในสถานที่โน้นอยู่ในสถานที่นี้อยู่ในการโน้นเวลานี้แต่อยู่กับขันธ์ทั้ง5และใจของเราซึ่งเป็นตัวประธานรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนักปฏิบัติพิจารณาลงที่จุดดังกล่าวนี้จะผิดพลาดจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปที่ไหนเมื่อถูกตามหลักธรรมะของพระองค์ท่านแล้วผลที่จะพึงได้รับใครจะมาทำการขัดแย้งไปได้หรือ
ไม่มีใครจะสามารถมาทำการขัดแย้งหรือขีดขวางผลที่เราจะพึงได้รับเพราะการปฏิบัติถูกต้องของเราได้สมบัตินี้ต้องเป็นของเราอยู่โดยตรงไม่ว่าสมัยโน้นและสมัยนี้เพราะสัจธรรมเป็นอันเดียวกันมีลักษณะเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้ากับสาวกองค์สุดท้ายตลอดถึงพวกเรานี้เป็นก้อนสัจธรรมเหมือนกันแต่ที่เราจะนำมาประกอบให้เป็นสัจธรรมอันสมบูรณ์ซึ่งควรจะแก้สัจธรรมฝ่ายที่เป็นข้าศึกนั่นเป็นเรื่องของเราแต่ละท่านที่จะนำมาประกอบให้ถูกส่วนตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรามีสงสัยอะไรอยู่บ้างในตัวของเราและในโลกที่ให้นามว่าโลกนี้มีอะไรที่จะเป็นน่าสงสัยโลกนี้เต็มไปด้วยอะไรเราเป็นนักปฏิบัติธรรมะเราไม่เรียนโลกข้างนอกข้างในให้รู้ทั่วถึงจะชื่อว่าเป็นผู้เรียนและปฏิบัติธรรมะได้ที่ตรงไหนเรียนธรรมะก็คือเรียนเรื่องของเราเรียนเรื่องโลกก็คือเรื่องของเราเพราะโลกกับธรรมอยู่ในใจดวงเดียวไม่ต้องไปตำหนิโลกไหนคนใดเพราะเรื่องของสุขของทุกข์นั้นมีใจเป็นผู้รับผิดชอบกับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับตนเองเหมือนกันหมดเราต้องการความพ้นทุกข์เราต้องเรียนทุกข์ให้จบดูให้ถึงขีดถึงแดนของทุกข์ว่าทุกข์นี้จะมีจุดที่สิ้นสุดที่ตรงไหนปัญญาอย่างลงให้ถึงขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นอย่าถอยจิตออกมาเพื่อหาทางออกเอาตัวรอดไปโดยวิธีผูกมัดตนเองแต่จงใช้ปัญญาพิจารณาลงจุดที่ทุกข์เกิดขึ้นให้ถามดูจริงๆว่าทุกข์นี้คืออะไรเราได้ยินแต่ชื่อว่าทุกข์หรือเราได้ทราบแต่นามของทุกข์และรู้แต่เพียงว่าทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับเราว่าเป็นข้าศึกต่อเราแต่เรื่องของทุกข์จริงๆนั้นได้เป็นข้าศึกกับเราจริงๆในความรู้สึกของทุกข์นั้นหรือไม่หรือหากเป็นความรู้สึกของเราไปทำการเกี่ยวข้องกับเขาแล้วทำความผูกมัดตนเองโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดกับเรื่องของทุกข์หากว่าทุกข์นี้เป็นเราเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปแล้วทำไมใจจึงยังคงที่อยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์กับใจก็เป็นคนละประเภทไม่ใช่ประเภทเดียวกันทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดดับดับแต่ความรู้สึกว่าทุกข์เกิดดับดับนั้นเป็นความคงที่สุขเกิดขึ้นใจก็รับรู้ทุกข์เกิดขึ้นใจก็รับรู้สุขดับไปทุกข์ดับไปใจก็รับรู้ธรรมชาติที่รับรู้อยู่นี้คือใจไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นเป็นเพียงทำสิ่งที่แฝงขึ้นมาจากใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นหลักความจริงอย่างแท้จริงเราจึงควรพิจารณาทุกข์ให้ถึงเรื่องของทุกข์เรียนเรื่องทุกข์ไม่จบวันหน้าจะต้องเรียนอีกทุกข์จะต้องมาทับผมเราให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเราเรียนทุกจบแล้วแม้ทุกจะมีในขันแต่ใจก็จะรู้ตามหลักความจริงของทุกจะไม่ทำการเกี่ยวข้องหรือแบกหามทุกนั้นถึงกับต้องมาซึมซาบให้ใจเดือดร้อนไปตามทุกก็เห็นชัดว่าเป็นทุกใจก็เห็นชัดว่าเป็นใจนี่คือผู้เรียนเรื่องของทุกเรียนเรื่องของโลกสิ่งใดที่ทำการเกี่ยวข้องพัวพันกับจิตใจนั้นให้นามว่าโลกปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อแก้ไขทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในตนนี้ท่านเรียกว่าธรรมเราเรียนวิชาเพื่อแก้ทุกข์ภายในใจจึงเป็นเหมือนกับเราเรียนธรรมเพื่อแก้โลกภายในใจของเราดวงเดียวกันผู้พ้นจากทุกข์ภายในใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาชื่อว่าเป็นผู้พ้นจากโลกถึงธรรมแดนเกษมนี่เราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนกันถ้าเราไม่มองถ้าเรามองข้ามสัจธรรม
ซึ่งมีอยู่ในขันธ์นี้แล้วไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะการคาดคะเนหรือเดาเอาเฉยเราต้องเรียนเรื่องของเราให้จบเรื่องของเรามีเท่าไหร่เรียนให้รู้ด้วยปัญญาอย่าให้มีข้อข้องใจสงสัยอยู่อันใดที่เป็นข้อข้องใจสงสัยอันนั้นให้ชื่อว่าโลกสิ่งที่สามารถตัดขาดตัดความสงสัยหรือข้อข้องใจนั้นขาดลงไปเป็นลำดับลำดับนั้นเรียกว่าธรรมโปรดจำให้ดีนำไปปฏิบัติต่อตนเองความทุกข์ในอัตภาพนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่เราไม่สามารถจะปลูกบ้านปลูกเรือนบรรทุกทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในเรานับแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้ตลอดวันตายได้จะมีมากเท่าไหร่ก็เพียงผ่านไปผ่านไปและยังดีที่เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ยังรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบาทั้งก็ได้เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่อย่ามองข้ามดีหรือชั่วบุญหรือบาปซึ่งแสดงตัวอยู่กับใจของเราอันเป็นตัวประธานของโลกและธรรมนี่เป็นหลักสำคัญจงเรียนกันที่นี่ปฏิบัติกันที่นี่เราไม่ส่งไปฟังเรื่องนอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นความจริงจะเป็นเรื่องทำเราให้เผลอจากหลักใครพูดยังไงก็เชื่อไปตามคำพูดของคนอื่นโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่ไม่ใช่พูดถือตามหลักธรรมะประโยคสำคัญที่เราบำเพ็ญก็คือความกลัวตายเราต้องพิจารณาถึงหลักความตายให้ถึงฐานของความตายอะไรตายจริงๆธาตุสี่ดินน้ำลงไปเวลาสลายลงไปจากความผสมกันแล้วนี้ส่วนไหนชิบหายส่วนไหนตายจริงหรือไม่ใจที่ครองร่างอยู่ณบัดนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายนั้นสลายตัวลงไปแล้วได้ตายชิบหายไปหรือไม่เราต้องดูเมื่อเห็นธาตุขันธ์ก็เป็นธาตุขันธ์อย่างชัดเจนไม่มีสิ่งใดสูญหายและใจก็รู้ชัดว่าไม่เป็นของตายและสูญหายไปไหนแล้วเราจะกลัวตายกันที่ไหนการกลัวตายก็คือเรียนเรื่องความตายยังไม่จบสิ้นนั่นเองถ้าเรียนเรื่องความตายจนถึงหลักความจริงของความตายแล้วคำว่าตายก็ไม่ปรากฏเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีความปรากฏขึ้นแล้วสลายตัวไปเท่านั้นแตกลงไปเป็นธาตุเดิมของตนอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาใจก็เป็นธาตุเดิมของตนอยู่เช่นนี้แต่อาศัยสิ่งที่ฝังอยู่ภายในใจจะเป็นส่วนดีหรือชั่วนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชักจูงจิตไปให้เป็นไปทางดีหรือชั่วดังที่เราเห็นกันเราไม่ต้องไปคาดคะเนเราไม่ต้องไปสงสัยเรื่องการเกิดการตายเรื่องตายเกิดหรือตายสูญไม่มีสิ่งใดสูญไปในโลกนี้ดินน้ำลมไฟก็ไม่ได้สูญไปถ้าหากว่าดินน้ำลมไฟก็สูญไปจริงจิตที่ครองร่างอยู่นี้สูญไปจริงอะไรที่มาเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านอยู่ณเวลานี้สิ่งที่จะมาปรากฏตัวขึ้นมานี้ต้องปรากฏขึ้นมาจากของมีอยู่ทั้งนั้นของที่สูญสิ้นไปแล้วจะมาปรากฏตัวขึ้นไม่ได้เราก็ควรจะทราบว่าทุกสิ่งจะมาปรากฏตัวขึ้นมาต้องมาจากหลักเดิมซึ่งเป็นของมีอยู่ด้วยกันถ้าทุกสิ่งทุกอย่างสูญไปหมดแล้วจะไม่มีสิ่งใดปรากฏตัวคำว่าโลกก็ไม่มีสมมติจะมีมาจากที่ไหนพิจารณาให้ถึงหลักความตายอย่างจริงจังเราจะได้หายสงสัยในเรื่องความตายและจะมีความกล้าหาญต่อการบำเพ็ญตนให้พ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดที่เราเป็นมานานและถือกันมานานว่าเกิดไปตายถ้าใจได้บริสุทธิ์อย่างเต็มที่เพราะอำนาจแห่งข้อปฏิบัติมีปัญญาเป็นรากฐานสำคัญเป็นผู้ขุดค้นเชื่อเหล่านั้นให้หมดไปจากใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมาเกี่ยวข้องกับใจให้เป็นดีเป็นชั่วให้เป็นภพเป็นชาติเกิดตายจะไม่เป็นปัญหาอันใดกับใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นใจดวงนั้นจะเป็นใจที่มีอิสระเสรีเต็มที่อยู่ที่ไหนก็จะมีความสบายไม่มีสิ่งใดมาเกาะเกี่ยวหรือมากดขี่บังคับดังที่เคยเป็นมานั่นท่านเรียกว่าใจถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงใจที่เรียนโลกและเรียนธรรมภายในตัวจบสิ้นอย่างจริงจังเรื่องการไปการมาการเกิดการตายของใจจะไม่มีเพราะใจเรียนรอบหมดแล้วสำรอกปอกออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่นี่เราจะเอาอะไรมาเทียบกับความสุขที่ปรากฏตัวขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความบริสุทธิ์นี้ไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่าและประเสริฐมากยิ่งกว่าใจที่บริสุทธิ์ดวงนี้นี่เพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติตามทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วใจจึงกลายเป็นใจอันเอกไม่มีสองกับอันใดอีกต่อไปความสุขก็เป็นเอกเพราะใจเป็นเอกปฏิปทาที่ดำเนินมาก็เป็นเอกนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้เรียนถึงธรรมขั้นเอกไม่ใช่แบบเอกมีในตาข้างเดียวดังที่เราเห็นกันตาข้างหนึ่งถูกอะไรทำลายบอดไปเสียยังเหลือข้างเดียวเขาก็เรียกว่าคนตาเอกเพราะมีในตาข้างเดียวแต่เราเรียนวิชาธรรมอยากให้เป็นคนเรียนธรรมะขั้นเอกโดยที่มีในตาข้างเดียวความรู้รอบครอบของปัญญาไม่เพียงพอแต่เข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดนี่จะกลายเป็นเรื่องธรรมะเอกมีในตาข้างเดียวไม่ใช่เอกอย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้ปัญญาเมื่อรวมตัวลงไปแล้วก็เป็นปัญญาขั้นเอกเหมือนกันไม่ถึงเอกแล้วจะแก้สิ่งสมมติอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้าถึงตัวแล้วจะเห็นตามความจริงทั้งนั้นใจจะหมดเครื่องเกาะเกี่ยวกังวลไม่มีสิ่งใดจะเกี่ยวข้องกันกับใจได้อีกต่อไปเพราะใจรู้สึกตัวอย่างเต็มที่และรอบครอบภายในตัวหายความสงสัยกับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเคยถือว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองเพราะมาทราบว่าใจนี่แหละเป็นผู้ก่อข้าศึกขึ้นผูกมัดตนเองให้รับความเดือดร้อนแล้วก็มาแก้ไขที่ต้นเหตุนี้ให้สิ้นสุดไปด้วยอำนาจของปัญญาท่านเอกใจจึงกลายเป็นใจเอกขึ้นมานี่แหละท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังความสุขก็เป็นเอกอย่างนี้ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนกับใจที่บริสุทธิ์จะเรียกว่าวิมุตติก็คือใจดวงเอกนี้ธรรมมันเอกนี้เรียกว่าพระนิพพานก็หมายถึงใจอันเอกธรรมเอกนี้ทรงความบริสุทธิ์ไว้อย่างเต็มที่มีอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมะด้วยความไม่ท้อถอยหนักก็เอาเบาก็ทำไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาไม่ต้องหาทางออกตัววิธีผูกมัดตนเองเพราะอำนาจของกิเลสเป็นเครื่องหลอกลวงไปว่าจะทำต้องทำว่าจะไปต้องไปเมื่อใคร่ควรเหตุผลรอบคอบว่าถูกต้องแล้วหนักก็ต้องทำเบาก็ต้องทำเพราะงานซึ่งควรจะต้องทำอยู่แล้วเฉพาะหน้าทางจะขรุขระหรือสะดวกก็ต้องไปเพราะทางผ่านไปที่นี่จะเว้นไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะเป็นทางผิดทั้งนั้นนี่ข้อปฏิบัติจะยากหรือลำบากสอนไว้เพื่อเราแก้ทุกข์ทั้งนั้นจะเรียกว่าเป็นของยากยังไงทำแก้ทุกข์ถ้าหากว่าทำเป็นเครื่องสังสมทุกข์นั้นจะควรว่ายากควรว่าลำบากเพราะทำขึ้นแล้วให้โทษแก่ตนเองแต่นี้ไม่ใช่เช่นนั้นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขไม่ใช่ทุกข์เพื่อทุกข์เช่นเดียวกับพิษของยาที่รับเข้าไปแล้วแสดงอากัปกิริยาต่าง
แต่ก็ปรากฏพุ่นขึ้นมาทำโรคให้สงบหรือหายไปได้เพราะอำนาจแห่งฤทธิ์ของยามีฤทธิ์ของธรรมะก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันดูเฉยๆให้กิเลสตกพรวดพราดลงไปอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นนักบวชจะต้องมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้ลำบากลำบนอะไรใครอยู่ที่ไหนก็จะแบกหามตั้งแต่มรรคผลนิพพานอยู่ด้วยกันโลกนี้ก็ไม่เป็นของแปลกอะไรทั้งนั้นไม่มีคนสูงคนต่ำไม่มีคนโง่คนฉลาดไม่มีคนทุกคนจนแต่มีคนเป็นความเสมอภาคกันหมดเพราะไม่ต้องมีเหตุมีผลแต่ทุกสิ่งก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงเต็มไปด้วยเหตุผลผู้มีหลักธรรมจึงเป็นควรเป็นผู้มีเหตุผลผู้มีเหตุผลนั่นแลจะทำจิตข้างนอกข้างนอกหรือข้างในไม่ว่างานทางโลกทางธรรมจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยและสมบูรณ์ไม่บกพร่องหรือผิดพลาดไปนะการดำเนินหรือประคองตนเองให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นในวันหนึ่งวันหนึ่งต้องอาศัยธรรมะเป็นเข็มทิศทางเดินถ้าหากจะเอาตามความอยากของตนเองแล้วความอยากนี้ไม่มีอะไรจะสิ้นสุดน้ำมหาสมุทรจะลึกเท่าไหร่ก็พอวัดกันได้กว้างเท่าไหร่พอวัดกันได้แต่น้ำกิเลสตัณหาอาสวะนี้น้ำความอยากความทะเยอทะยานไม่มีฝั่งไม่มีแดนหาอะไรมาวัดไม่ได้นี่เราจะปฏิบัติตามเขาได้อย่างไรตายทิ้งเปล่าๆถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสแห่งตัณหาซึ่งไม่มีขอบเขตนี้พาฉุดลากไปแล้วโดยไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกั้นกลางกันไว้จะหาทางออกไม่ได้จมอยู่ในที่นี้ทุกชาติทุกภพเกิดมาชาติใดพบใดก็บ่นแต่ความทุกข์ความยากความลำบากโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าตนเป็นผู้คล้อยตามเขาโดยถ่ายเดียวไม่มีการหักห้ามกันเลยธรรมะเป็นการหักห้ามบรรเทาทุกข์หรือเป็นเครื่องแก้ทุกข์ออกได้ตามข้อปฏิบัติของผู้มีความสามารถเป็นขั้นๆขึ้นไปจนถึงความพ้นทุกข์ได้จริงฉะนั้นทุกท่านที่เป็นนักธรรมะด้วยกันทั้งคณะลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลอุตส่าห์สละมาทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มาบำเพ็ญนี้ก็กรุณาได้นำไปพึ่งปฏิบัติไตรตรองตนเองและขอขอบคุณอนุโมทนาในความอุตสาห์พยายามของท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งหากว่าพระศาสนาจะได้อาศัยผู้มีความสนใจใคร่ต่อการบำเพ็ญตัวอย่างนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่แล้วโลกก็จะเจริญรุ่งเรืองธรรมะก็จะเจริญรุ่งเรืองโลกกับธรรมไม่เป็นข้าศึกต่อกันมีจะมีความสนิทสนมความไว้วางใจกันได้ทั่วโลกเพราะต่างคนก็มีธรรมะเป็นเครื่องวัดตวงตนเองเห็นใจตนเองและเห็นใจคนอื่นรู้ใจตนเองรู้ใจคนอื่นแล้วก็เป็นที่เกรงอกเกรงใจรู้ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้โลกก็กลายเป็นโลกที่ร่มเย็นไปหมดฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาอภิบาลท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและปฏิบัติได้โดยสะดวกจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่วหน้ากันเทอญ

ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างใดนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงไตร่ตรองตามหลักแห่งเหตุผลธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือหลักแห่งเหตุผลถ้าเมื่อเหตุกับผลถูกต้องกันแล้วทั้งที่เป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วพึงทราบว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีและชั่วได้อย่างสมบูรณ์และเป็นหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ด้วยองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าในการที่พระองค์เจ้าจะทรงได้เสด็จออกจากหอปราสาทจะแสวงหาโมกขธรรมในเบื้องต้นก็ปรากฏว่าพระองค์เจ้าได้พิจารณาถึงหลักธรรมทั้งที่ไม่มีใครหรือพระพุทธเจ้าองค์ใดมาประกาศสอนพระองค์เจ้าไว้ว่าสภาวะทั้งหลายเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นในคืนที่พระองค์เจ้าจะทรงเสด็จออกพระหนวดคนทั้งหลายพร้อมทั้งบริษัทบริวารซึ่งอยู่ในพระราชวังของพระองค์เจ้าปรากฏว่าเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับพระองค์ท่านแต่ในคืนวันนั้นหลักธรรมชาติแห่งธรรมะได้ปรากฏขึ้นในพระทัยของพระองค์เจ้าว่าทั้งในพระราชวังคือในบรรดาบริษัทบริวารทั้งหลายด้วยทั้งนอกพระราชวังตลอดทั่วทั้งไตรโลกธาตุด้วยปรากฏว่าเป็นป่าช้าผีดิบไปทั่วทั้งดินแดนหาที่จะตรงจิตตรงใจพึ่งพิงอิงอาศัยในบุคคลหรือสัตว์สักลายหนึ่งว่าไม่ใช่ป่าช้าผีดิบไม่มีเลยนี่คือหลักธรรมชาติแห่งธรรมะซึ่งเป็นของมีอยู่ในสัตว์และบุคคลทั่วไปได้ปรากฏขึ้นในพระทัยของพระองค์เจ้าแม้ที่สุดองค์ของพระองค์เจ้าเองก็ปรากฏว่าเป็นป่าช้าผีดิบอีกเช่นเดียวกันจึงเป็นเหตุให้พระองค์เจ้าทรงเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ของโลกคือทั้งของเขาและของเราทั่วทั้งไตรโลกธาตุนอกจากว่าเราจะแสวงหาความพ้นจากความเป็นเช่นนี้ไปเสียเท่านั้นเราก็คงจะไม่พ้นจากความเป็นเช่นเดียวกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์เจ้าได้ทรงพินิจพิจารณาถึงหลักธรรมชาติแห่งธรรมซึ่งเคยประกาศอยู่ตั้งแต่กาลไหนๆได้สะดุดในพระทัยของพระองค์เจ้าในขณะนั้นเป็นเหตุให้หลักธรรมชาติเหล่านั้นได้เตือนพระทัยของพระองค์เจ้าให้แสวงหาทางพ้นจากทุกข์โดยไม่ต้องอำลาใครๆทั้งนั้นได้เสด็จออกไปในเวลากลางคืนนี่แสดงให้เราพวกเราทั้งหลายได้เห็นแล้วในตำราว่าหลักธรรมชาติคือธรรมะที่แท้จริงนั้นเป็นสภาพที่มีอยู่ทั่วไปในสัตว์และสังขารทั้งหลายพระองค์เจ้าได้ทรงออกผนวดก็เพราะหลักแห่งธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมะล้วนๆได้เตือนพระทัยของพระองค์แล้วเสด็จออกผนวดบำเพ็ญพระองค์เป็นคนขอทานเหมือนอย่างธรรมดาชาวโลกสงสารทั้งหลายไม่ทำพระองค์เจ้าให้เป็นผู้มีคุณค่าหรือราคาว่าพระองค์เจ้าเป็นกษัตริย์เป็นต้นปรากฏพระองค์ว่าเป็นคนขอทานเป็นผ้าที่ริ้วผืนหนึ่งซึ่งไม่มีราคาอันใครๆเขาไม่ต้องการพระองค์เจ้าก็ทรงบำเพ็ญสมณกิจได้รับความกระทบกระเทือนความทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสเพราะกษัตริย์เสด็จออกบรรพชาประพฤติพระองค์เป็นคนขอทานเป็นคนอนาถาเป็นคนไม่มีคุณค่ามีราคาในพระองค์เจ้าในสมัยนั้นไม่ปรากฏว่าการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดี
ไม่มีใครๆได้สั่งสอนไว้ว่าผลแห่งการให้ทานนั้นมีมากน้อยเท่าไหร่เป็นต้นจึงไม่มีใครๆที่จะต้องสนใจในพระองค์จะพยายามบำรุงบำเรอตามอุปถัมภ์รักษาพระองค์เจ้าให้ทรงได้รับความสุขในทางส่วนแห่งร่างกายมีความเป็นกษัตริย์ที่จะลดพระทิฏฐิมานะลงถึงขนาดเป็นคนขอทานแล้วก็อยู่ด้วยความสุขสบายเพราะแห่งการลดทิฏฐิมานะอย่างนั้นเนื่องจากพระองค์เจ้าได้ทรงเห็นหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติได้เตือนพระทัยของพระองค์แล้วบำเพ็ญพระองค์เจ้าให้เป็นไปในหลักแห่งธรรมที่เป็นธรรมชาติขอสรุปใจความว่า6ปีพระองค์เจ้าได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่แสดงว่าพระองค์เจ้าได้เป็นโลกวิถูรู้โลกทั้งเป็นโลกนอกทั้งเป็นโลกในกว้างแคบโดยตลอดทั่วถึงไม่มีอันใดที่จะลี้ลับในโลกธาตุอันนี้ว่าพระองค์เจ้าจะไม่สามารถอย่างทราบโดยพระญาณหรือโดยพระปัญญาแม้ที่สุดในพระทัยของพระองค์เจ้าที่มีอะไรเคลือบแฝงอยู่ซึ่งเป็นชื่อนิยมว่าอาสวะก็ปรากฏว่าได้สูญหายไปหมดจากพระทัยปรากฏในพระทัยของพระองค์เจ้าเช่นเดียวกับวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงสว่างจ้าขึ้นในพระทัยตรงกับเดือน6เพ็ญที่เรียกว่าวิสาขมาสธรรมะทั้งหมดที่พระองค์เจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นนั้นเป็นธรรมะในหลักธรรมชาติทั้งนั้นพระองค์เจ้าได้ทรงบำเพ็ญหรือปฏิบัติตามหลักธรรมชาติพิจารณาในธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติซึ่งประกาศกลางวานอยู่ทั่วทั้งภายนอกภายในตลอดถึงความรู้สึกซึ่งปรากฏเป็นอยู่ตลอดเวลาณภายในใจของพระองค์เจ้าก็เป็นหลักธรรมที่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งพระองค์เจ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงทั่วถึงไปหมดทั้งภายในภายนอกนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติทั้งนั้นก่อนที่พระองค์เจ้าจะได้ตรัสรู้ก็ปรากฏว่าไปอยู่ในที่สงบสงัดปราศจากความพลุกพล่านด้วยฝูงชนและบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีกายอันเปลี่ยวจิตใจก็วิเวกบางเบงความรู้สึกคือพระทัยของพระองค์เจ้าก็เด่นขึ้นในขณะนั้นตามธรรมดาความรู้ที่เราทั้งหลายเรียกว่าใจนี้จะมีความรู้อยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่เคยลดละแม้ขณะไหนๆเลยแต่เพราะสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมมากระทบกระเทือนในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจึงเป็นสิ่งที่ปกปิดความรู้อันนั้นเป็นเหตุที่จะให้ความรู้นั้นซุ่มซ่อนอยู่ตามรูปเสียงกลิ่นรสนั้นไปเสียจึงไม่สามารถที่จะพินิจพิจารณาในความรู้ของตนว่าหนักเบาไปในแง่ไหนส่วนดีหรือส่วนชั่วแต่เมื่อได้รับความสงัดวิเวกเรียกว่ากายวิเวกจิตก็ไม่ได้เกี่ยวข้องพัวพันกับสิ่งใดๆซึ่งเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาแต่ก่อนความรู้ที่เป็นขึ้นในใจจะส่งกระแสใจไปในทางใดทางอดีตทางอนาคตก็ปรากฏรู้ขึ้นในปัจจุบันเสมอไปด้วยอำนาจแห่งพระสติที่พระองค์เจ้าทรงตั้งไว้แล้วด้วยดีความรู้อันนี้ก็ปรากฏเด่นขึ้นโดยลำดับความรู้ที่เด่นขึ้นนี้จะเด่นขึ้นทางดีก็ทราบชัดจะเด่นขึ้นทางที่ชั่วก็ทราบชัดเมื่อจะเด่นขึ้นในทางไหนซึ่งเป็นไปในทางที่จะทำให้พระองค์เจ้าเสียหายหรือเป็นไปในทางให้มัวหมองภายในจิตใจ
พระองค์ก็พยายามชำระซักฟอกจนความรู้นั้นค่อยกลายเป็นความรู้ที่สดใสกลายเป็นความรู้ที่สะอาดเป็นลำดับเมื่อความรู้ที่สะอาดเป็นลำดับเท่าไรแล้วก็ยิ่งมีความเด่นยิ่งมีความเฉลียวฉลาดเพราะเหตุนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญสมาธิคือความสงบแห่งใจเมื่อใจได้รับความสงบแล้วก็เป็นเหตุที่จะให้เห็นเงาของตัวเองโดยทางปัญญาเหมือนกันกับน้ำที่มีความใสสะอาดสามารถที่จะมองเห็นสัตว์น้ำหรือสิ่งใดๆซึ่งมีอยู่ในน้ำนั้นทั้งหมดได้โดยชัดเจนเรื่องของสมาธิก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อจิตยังไม่สงบเราจะพิจารณาอันใดก็ไม่ชัดเจนแม้จะพิจารณาให้เป็นทางปัญญาก็กลายเป็นทางสัญญาไปเสียโดยมากสัญญานี้หมายถึงว่าสัญญาที่จะให้ก่อเหตุเป็นเรื่องสมุทัยสั่งสมกิเลสขึ้นภายในใจเพราะเหตุแห่งความรู้ความเห็นที่มาผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองเมื่อใจได้รับความสงบแล้วเราจะพิจารณาไกรกรองอันใดก็เห็นชัดเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังวิ่งจะมองดูต้นไม้ดูอะไรก็ตามในทางสองภาคทางย่อมมาเห็นชัดต่อเมื่อเราได้หยุดวิ่งเสียการใดเราจะมองดูสิ่งใดก็เห็นชัดเรื่องของจิตที่ไม่มีความสงบจะพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายก็ไม่เห็นชัดเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังวิ่งต่อเมื่อจิตได้รับความสงบแล้วจะพิจารณาสภาวะธรรมก็เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังนิ่งมองดูอะไรก็เห็นชัดฉะนั้นนี่เรื่องของสมาธิพระองค์เจ้าก็ได้ทรงบำเพ็ญมาคำว่าสมาธินี้หมายถึงความสงบของใจหรือหมายถึงความแน่นหนามั่นคงของใจเมื่อใจได้รับความสงบแล้วจะปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาในขณะนั้นถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาเมื่อความสุขได้ปรากฏเพราะเหตุแห่งความสงบแล้วเราก็มีช่องทางที่จะพิจารณาในทางปัญญาคำว่าปัญญาหมายถึงความสอดส่องหรือหมายถึงความแยบคายออกจากใจอันเดียวกันสัญญาคือความจำสัญญาคือความขี้คลายในสิ่งที่ตนจดจำไว้นั้นเช่นเดียวกับเรามัดไม้หรืออะไรไว้จะเป็นหลายกิ่งหลายแขนงก็ตามรวมกันไว้สัญญาเช่นเดียวกับตอกหรือลวดที่เรามัดไม้เป็นกรรมนั้นไว้ปัญญาเป็นผู้คลี่คลายดูไม้ที่เรามัดไว้นั้นให้เห็นว่ามีกี่ชิ้นด้วยกันและมีไม้อะไรด้วยชื่อว่าอะไรด้วยให้ได้เห็นความชัดเจนในไม้นั้นนี่ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเรื่องของปัญญาจริงเป็นธรรมชาติที่จะต้องคลี่คลายดูสภาวะธรรมซึ่งเป็นของมีอยู่ในตัวของเราธรรมสมาธิทำใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นสมาธิบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เคยได้ทราบแล้วว่ามีหลายชั้นคณิกะสมาธิหมายถึงจิตที่รวมลงเพียงขณะเดียวแล้วถอนขึ้นมาเสียอุปจารสมาธิคือสมาธิที่รวมสงบลงไปแล้วถอนออกมาเล็กน้อยแล้วรู้สิ่งต่างๆที่จะมาสัมผัสในทางจิตใจในขณะนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนี่เรียกว่าอุปจารสมาธิส่วนอัปปนาสมาธิหมายถึงจิตที่อย่างลงแล้วมีความสงบอย่างเต็มที่และรวมอยู่ได้เป็นเวลานานๆคำว่าอัปปนาสมาธินี้ก็มีความกว้างขวางมากจิตรวมอยู่ได้นานด้วย
จนมีความชำนิชำนาญต้องการเวลาใดให้หยุดให้รวมเวลาไหนเวลาใดได้ตามความต้องการด้วยนี่เรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่เราผู้ที่จะกำหนดพิจารณาในทางปัญญานั้นไม่จำเป็นจะต้องทำจิตของเราให้ถึงกับขั้นอัปปนาสมาธิแล้วจึงจะต้องพิจารณาในทางปัญญาเรื่องของสมาธิคือความสงบจะสงบมากน้อยเท่าไหร่พึงทราบว่าเป็นบาตรแห่งวิปัสสนาคือปัญญาเป็นลำดับไปเพราะปัญญาก็มีหลายชั้นชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดสมาธิในชั้นหยาบก็เป็นบาดฐานของวิปัสสนาชั้นหยาบได้ชั้นกลางชั้นละเอียดก็เป็นบาดฐานของปัญญาชั้นกลางชั้นละเอียดไปได้และในขณะเดียวกันพึงทราบว่าสมาธิกับปัญญานั้นแยกจากกันไม่ออกถ้าเราจะดำเนินในทางสมาธิโดยถ่าย

ความชำนาญไม่ต้องว่าในเพียงขั้นสมาธิที่เราทำหลายครั้งชำนาญขึ้นมาเรื่องของปัญญาก็ต้องมีความคล่องแคล่วหรือชำนาญเช่นเดียวกันกับทางสมาธิปัญญาในเบื้องต้นที่เราจะพิจารณาก็ต้องอาศัยการบังคับบัญชาพิจารณาอยู่บ้างไม่ใช่ว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาทีเดียวเบื้องต้นต้องอาศัยการบังคับบัญชาให้พิจารณาเมื่อจิตเราได้พิจารณาในทางไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นของที่มีเต็มอยู่ภายในกายในจิตของเรานี่แล้วเราจะค่อยมีความคล่องแคล่วหรือมีความสว่างกระจ่างแจ้งในทางจิตใจของเราโดยทางปัญญาเป็นลำดับไปส่วนที่หยาบจะเป็นไตรลักษณ์ที่หยาบก็จะได้เห็นโดยทางปัญญาเป็นไตรลักษณ์ที่ส่วนปานกลางก็จะได้เห็นในทางปัญญาไตรลักษณ์ที่ละเอียดก็จะเห็นในทางปัญญาคำว่าไตรลักษณ์ที่หยาบที่กลางที่ละเอียดนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องการพิจารณาเช่นอย่างเราพิจารณาในส่วนร่างกายของเราจัดว่าเป็นไตรลักษณ์ส่วนหยาบพิจารณาในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจัดเป็นไตรลักษณ์ส่วนกลางพิจารณาถึงเรื่องจิตซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งวัฏฏะจริงๆแล้วนั่นคือไตรลักษณ์ส่วนละเอียดที่สุดเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ไตรลักษณ์ส่วนหยาบไตรลักษณ์ส่วนกลางไตรลักษณ์ส่วนละเอียดที่สุดจนกระทั่งได้ผ่านพ้นไตรลักษณ์ทั้งสามนี้ไปแล้วนั่นจึงจะหมดเขตแดนของไตรลักษณ์ธรรมชาติที่หมดเขตแดนของไตรลักษณ์แล้วนั้นจะเรียกว่าอัตตาก็ตามจะเรียกว่าอนัตตาก็ตามไม่ใช่ทั้งนั้นเพราะอัตตากับอนัตตาเป็นเรื่องของสมมุติซึ่งโลกทั้งหลายก็มีอยู่ด้วยกันธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่สมมุติโลกทั้งหลายจึงเอื้อมถึงไม่ยากในเมื่อมีอัตตาและอัตตาเป็นเครื่องเคลือบแฝงอยู่ในสองภาคทางองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้พิจารณาในสภาวะทั้งหลายในไตรลักษณ์ส่วนยาส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเห็นประจักษ์แจ่มแจ้งในพระทัยของพระองค์เจ้าแล้วการใดการนั้นแลพระองค์เจ้าจึงได้เปล่งพระวจาของพระองค์เจ้าสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีเบญจวัคคีย์เป็นต้นและจึงได้เปล่งอุทานในพระองค์เจ้าว่าเราทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์ได้พ้นจากสังสารวัฏแล้วและได้ประกาศพระองค์ว่าเป็นศาสดาของโลกทั้งหลายถ้าพระองค์เจ้ายังไม่ผ่านในอนัตตาในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสามนี้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไปแล้วการใดพระองค์เจ้ายังจะเป็นศาสดาของโลกอย่างเต็มที่ไม่ได้ทีนี้เราบรรดาเราทั้งหลายซึ่งจะเป็นผู้หรือว่าเป็นครูสอนตนเป็นผู้ฝึกฝนทรมานตนของเราเราก็ต้องดำเนินไปตามแนวทางที่พระองค์เจ้าทรงพิจารณาและทรงรู้เห็นไปโดยลำดับนี้คำว่าไตรลักษณ์ทั้งสามด้วยคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและไตรลักษณ์ทั้งสามชั้นด้วยคือชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดพึงทราบว่ามีอยู่ในตัวของเราในใจของเราทุกท่านไม่มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวและสาวกของพระองค์ท่านเท่านั้นพึงทราบว่าเราทั้งหลายเวลานี้กำลังเป็นผู้เรียกว่าเป็นภาชนะที่สมบูรณ์อยู่แล้วที่จะสามารถพิจารณาในสภาวะที่อธิบายมานี้ให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นในตัวของเราซึ่งเรียกว่าธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมชาติเป็นของมีอยู่ตั้งแต่วันเราเข้าสู่ปฏิสนธิมาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวันนี้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ได้ไปค้นหาที่ไหนธรรมทั้งหลายมีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์พระองค์เจ้าได้พิจารณาตามหลักธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้
เห็นชัดแจ่มแจ้งตามหลักแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ทั้งภายนอกและ

ายในจนหายความสงสัยหรือข้องพระทัยทุกๆชิ้นแล้วจึงได้ประกาศองค์ของพระองค์ว่าเป็นผู้ที่สิ้นแล้วจากสังสารจักรคือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงได้จากความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเหล่านี้เราซึ่งเป็นพุทธบริษัทของพระองค์เจ้าก็โปรดได้พิจารณาถึงสภาวธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวของเราและเราอย่าไปคำนึงมากเกินไปว่าเราไม่มีศีลจะบำเพ็ญสมาธิให้เป็นไปไม่ได้เราไม่มีสมาธิจะบำเพ็ญปัญญาให้เป็นไปไม่ได้อย่างนี้ถึงทราบว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอยู่กับหัวใจของท่านผู้ที่ตั้งใจด้วยกันทุกๆท่านศีลหมายถึงปกติความเป็นปกติของใจในปัจจุบันนั้นปรากฏเป็นศีลขึ้นมาแล้วความสงบของใจในขณะที่กำลังพิจารณาหรือภาวนาอยู่นั้นเรียกว่าจิตเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วความที่เราพิจารณาไตรตรองถึงหลักธรรมชาติคือไตรลักษณ์ที่มีอยู่ทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจของเหล่านี้จะเป็นการใดสมัยใดก็ตามพึงทราบว่าปัญญาเริ่มปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วเมื่อเราได้พยายามพิจารณาในธรรมทั้งสามประเภทคือศีลสมาธิปัญญาให้มีความติดต่อกันเป็นลำดับไปศีลกับสมาธิกับปัญญาจะเป็นธรรมที่มีกำลังกล้าอาจจะปรากฏขึ้นภายในใจของเราทั้งสามประเภทพร้อมๆกันคือศีลสมาธิปัญญาจะปรากฏขึ้นที่นี่เราอย่าเข้าใจว่าเราเป็นหญิงไม่สามารถจะบำเพ็ญสมณธรรมหรือคุณงามความดีมีมรรคผลนิพพานที่เราต้องการว่าจะไม่เกิดขึ้นในตัวของเราถ้าเราคิดเช่นนั้นเป็นความคิดผิดสำหรับเราองค์แห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่ไม่ได้นิยมว่านี้คือหญิงนั่นคือชายมีอยู่ในสัจสังขารบรรดาที่มีวิญญาณครองทั่วไปเมื่อผู้ใดมีปัญญาพิจารณาถึงเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้พึงทราบว่าผู้นั้นเองเป็นผู้กำลังก้าวหรือกำลังดำเนินที่จะเดินตามพระองค์เจ้าเป็นลำดับไปอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคำว่าทุกข์นี้เป็นชื่อแห่งธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเป็นของที่ปรากฏอยู่ในกายและในใจของเราความไม่สบายกายก็ดีความไม่สบายภายในจิตใจก็ดีนี้ท่านเรียกว่าทุกข์ธรรมชาตินี้ท่านเรียกว่าเป็นอริยสัจคือเป็นของจริงอย่างประเสริฐของจริงที่ไม่เอ็นเอียงไปตามบุคคลผู้ใดใครจะตำหนิธรรมชาติอันนี้ว่าดีก็ตามว่าชั่วก็ตามธรรมชาติอันนี้ก็คือธรรมชาติอันนี้นั่นเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความตำหนิติชมของบุคคลหรือสัตว์ใดๆทั้งนั้นท่านจึงเรียกว่าของจริงเป็นของมีอยู่เหมือนกับเงาตามตัวของเราแต่เงานั้นจะปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงาไม่ปรากฏส่วนเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่มีทุกขสัจเป็นต้นเราจะอยู่ในที่มืดก็ตามอยู่ในที่แจ้งก็ตามจะปรากฏในกายในใจของเราเสมอไปว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ท่านเรียกว่าอริยสัจธรรมให้เราทั้งหลายได้กำหนดพิจารณาเรื่องการพิจารณากองทุกข์นี้นั้นเราไม่ได้หมายว่าจะเอาทุกข์อันนี้มาเป็นสมบัติของเราแต่ถ้าเราไม่พิจารณาถึงเรื่องทุกข์เราก็ไม่มีอุบายปัญญาที่จะรู้รอบคอบหรือหายสงสัยในทุกข์ก็จะเป็นความผัวพันภายในจิตใจหรือเป็นอารมณ์ภายในจิตใจของเราว่าเราทั้งตัวนี้เป็นหรือว่าทุกข์ทั้งหมดนี้เป็นตัวของเราการที่เราพิจารณาทุกข์ให้มันเห็นชัดจนแจ่มแจ้งตามเป็นจริงแล้ว
คำว่าเรากับทุกข์นั้นจะแยกกันออกโดยที่เราไม่ต้องคาดหมายเอาไว้จะได้เห็นว่าทุกข์นั้นเป็นส่วนหนึ่งจากเราผู้รู้และในขณะเดียวกันเราผู้รู้ในสุขก็ดีในทุกข์ก็ดีก็จะเห็นว่าเป็นสภาพอันหนึ่งจากสุขหรือทุกข์อันนั้นนี่การพิจารณาทุกข์มีความแยกขายหรือความรอบคอบอย่างนี้เป็นเหตุที่จะให้ปล่อยวางความกังวลในทุกข์หรือแยกความเป็นทุกข์นั้นออกจากตัวของเราได้โดยเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นของจริงอันหนึ่งธรรมชาติที่รู้ว่าทุกข์คือใจนี้ก็เป็นของจริงอันหนึ่งจะไม่ได้มีความสับสนปนเปถือทุกข์นั้นว่าเป็นเราถือเราว่าเป็นทุกข์แม้ทุกข์จะปรากฏขึ้นในทางกายเราก็เห็นว่าเป็นสภาพอันหนึ่งซึ่งนอกไปจากความรู้ของเราไม่ใช่เรายิ่งเข้าไปภายในคือทุกข์ทางใจก็อีกเช่นเดียวกันเมื่อเราพิจารณาโดยทางปัญญาส่วนละเอียดแล้วทุกข์ที่เป็นอยู่ภายในใจของเราก็จะค่อยหมดไปหมดไปกิริยาที่เราพิจารณาทุกข์อย่างนี้เรียกว่าเราได้ดำเนินมรรคไปในตัวแล้วเพราะการพิจารณาถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเราจะอะไรมาพิจารณาเล่านี่การไกร่กรองหรือพิจารณาทุกข์ตั้งใจดูทุกข์กำหนดรู้ทุกข์ตั้งสติดูทุกข์ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของมรรคคือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาทั้งนั้นการพิจารณาทุกข์ก็ดีการพิจารณาทุกข์ก็เป็นอริยสัจอันหนึ่งเมื่อเราพิจารณาเห็นเรื่องของทุกข์แล้วเป็นเหตุที่เราจะค้นดูว่าเหตุที่ให้เกิดทุกข์นี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเช่นอย่างเราเสียใจในขณะที่เราประสบสิ่งที่เราไม่ปรารถนาอย่างนี้เกิดความเสียใจขึ้นมาหรือมีใครมากระทบกระเทือนเราโดยกิริยามารยาทส่วนใดที่เราไม่ต้องการก็เกิดความเสียใจขึ้นมานี่ก็เป็นเหตุให้เราได้พิจารณาถึงเรื่องตัวเหตุนี้ว่าเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดจึงต้องได้รับความทุกข์นี่ก็เรียกว่าเราจะพยายามถอนสมุทัยอยู่ในขณะเดียวกันนั่นแล้วเมื่อเราได้พิจารณาถึงเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยโดยมรรคคือสมาธิกับปัญญาคำว่านิโรธะคือความจะเจียมแจ้งเป็นลำดับไปนั้นก็เป็นเงาตามตัวอีกเช่นเดียวกันแล้วพึงทราบว่าทุกข์ก็มีหลายชั้นสมุทัยก็มีหลายชั้นมรรคก็มีหลายชั้นมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนิโรธะก็เป็นเช่นเดียวกันทุกส่วนหยาบดับไปแสดงว่านิโรธะส่วนหยาบได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาทุกส่วนกลางดับไปพึงทราบว่านิโรธะส่วนกลางได้ปรากฏตัวขึ้นมาทุกส่วนละเอียดที่สุดได้ดับไปพึงทราบว่านิโรธะได้ปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่นิโรธะก็มีหลายชั้นให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคจะเป็นธรรมประเภทเดียวแยกกันไม่ออกจากความเป็นต่ำเป็นกลางเป็นละเอียดแยกกันได้อย่างนี้เราเริ่มพิจารณาเบื้องต้นก็ต้องเป็นส่วนหยาบต่อมาก็ค่อยเลื่อนฐานะขึ้นไปส่วนกลางส่วนละเอียดโดยความรู้อันเดียวเป็นผู้พิจารณาความรู้อันเดียวเป็นผู้ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในความแยบคายของตนเองเป็นลำดับลำดับไปก็เลยกลายเป็นความรู้ความฉลาดอันยอดเยี่ยมขึ้นมาเป็นลำดับจากดวงใจอันเดียวนี่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์เจ้าซึ่งได้ทรงดำเนินมาก่อนก็ดำเนินเช่นนี้เหมือนกันเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกเต้าเรากอแห่งพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าได้ทรงดำเนินอย่างใดก่อนที่พระองค์เจ้าจะได้เป็นศาสดาของโลกเป็นมาด้วยความทุกข์ความยากความลำบากเป็นมาด้วยความอดทนเป็นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรนี่นับมีอยู่ในบัดนี้ในการในจิตของเราก็เป็นอริยสัจเช่นเดียวกันไม่มีความผิดแปลกกันแม้แต่น้อยปัญญาผู้ที่ยังทราบในอริยสัจธรรมทั้ง4ก็เกิดจากใจดวงเดียวซึ่งเป็นภาชนะสำหรับรับรองธรรมอยู่แล้วเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายกำลังฟังเทศน์อยู่ณบัดนี้
จึงไม่มีความผิดแปลกอะไรจากครั้งพุทธกาลเป็นปัจจุบันนการอยู่เสมอภายในจิตใจของบุคคลผู้ที่ตั้งไว้ด้วยดีแล้วในครองแห่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นผู้สามารถที่จะรับรู้ในสัจธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ในตัวของเราโดยทางปัญญาได้เป็นลำดับไปเมื่อเรามีความสามารถแก่กล้าในทางปัญญาจนรอบครอบทั้งภายนอกเข้าไปสู่ภายในรอบครอบจนกระทั่งถึงจิตไม่มีอันใดเหลือคำว่ารอบครอบภายนอกนั้นหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสรอบครอบได้ด้วยรู้เท่าเอาทันปล่อยวางมาได้ด้วยและเข้ามาสู่ภายในกายเวทนาของตนก็รอบครอบคือรู้เท่ากายเพราะอำนาจแห่งการพิจารณากายนี้โดยทางใจรักจนมีความชำนิชำนาญสามารถปล่อยวางได้โดยที่เคยถือว่ากายของเรานี้เป็นเราเป็นของเราถอนจากความอุปทานความถือกายอันนี้เสียได้นี่เรียกว่ารอบเข้ามาอย่างนี้ปล่อยวางมาได้เป็นลำดับอย่างนี้นี่ส่วนเวทนาจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ดีสังขารความปรุงจะเป็นปรุงดีปรุงชั่วปรุงอดีตอนาคตหรือปรุงกลางๆขนาดไหนก็ตามท่านก็ทราบชัดว่านี่ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งหนึ่งวิญญาณความรับรู้ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งหนึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นเห็นชัดด้วยปัญญานี่ก็เรียกว่ารู้รอบเข้าไปปล่อยวางเข้าไปได้เป็นลำดับเช่นนี้ทีนี้ยังเหลืออะไรใครเล่าเป็นผู้ที่ว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีแล้วใครอีกเล่าที่มาหลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและมายึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเล่านี่ก็เป็นปัญญาประเภทหนึ่งที่จะอย่างทราบเข้าไปถึงรากฐานแห่งวัฏจักรคืออะไรคือความรู้อันนั้นเองความรู้อันนี้เป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องมีเรื่องเต็มอยู่กับความรู้ประเภทนี้เพราะฉะนั้นความรู้ประเภทนี้ท่านจึงเรียกว่าความรู้ที่เป็นวัฏจักรองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงวิพากษ์วิจารณ์ในความรู้นี้โดยทางไตรลักษณ์ในส่วนธรรมที่ละเอียดที่สุดเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในความรู้อันนี้อย่างชัดเจนจนเห็นชัดว่าความรู้นี้ก็เป็นไตรลักษณ์เมื่อได้เห็นชัดแล้วความที่ถือมั่นยึดมั่นในความรู้นี้จะมีได้ที่ไหนเล่าเมื่อเห็นเป็นอสรพิษแท้ย่อมสนัดปัดทิ้งทันทีเมื่อสนัดปัดทิ้งด้วยปัญญาแล้วความรู้นี้ซึ่งเป็นความรู้อวิชชาก็ขาดประเด็นออกไปจากใจเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้ขาดประเด็นออกไปแล้วเรื่องทั้งหลายที่เต็มอยู่กับความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องนี้ก็ขาดประเด็นไปพร้อมๆกันเมื่อความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องได้ขาดประเด็นลงไปเรื่องทั้งหลายจึงหมดไปจะเห็นก็ตามได้ยินก็ตามได้สืบปิ่นนิรสอันใดก็ตามจึงเป็นสักแต่ว่ากิริยาไม่มีเรื่องอันใดที่จะมาสัมผัสจิตใจให้รับความตื่นทราบยึดมั่นถือมั่นเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นต่อไปอีกแล้วเพราะเหตุใดเพราะความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องหมายถึงความรู้ที่เป็นชาอวิชชาเป็นผู้บงการได้หมดสิ้นไปแล้วความรู้อันนี้ได้หมดสิ้นไปแล้วเรื่องทั้งหลายจึงไม่มีเมื่อพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีท่านได้ตรัสรู้หรือท่านได้ทำลายความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องนี้ขาดสิ้นไปจากจิตใจแล้วท่านจะทรงขันอยู่ก็ตามขันก็สักแต่ว่าขันรูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายก็สักแต่ว่าสิ่งนั้นๆรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นของมีอยู่ประจำขันธ์ 5นี้ก็สักแต่ว่าอาการนั้นๆเท่านั้นไม่มีเรื่องอันใดที่จะเกี่ยวข้องกับจิตของพระองค์เพราะเหตุใดเพราะจิตของพระองค์กลายเป็นจิตที่พ้นจากความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องแล้วเป็นจิตที่ไม่ใช่สมมุติแล้วจิตที่เป็นสมมุติหมายถึงจิตที่เต็มไปด้วยเรื่องหมายถึงอวิชชาความรู้ที่เต็มไปด้วยอวิชชานั้นจึงจัดว่าเป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องเรื่องจะโกรธก็ดีเรื่องจะโลภก็ดีเรื่องจะหลงก็ดีขึ้นอยู่กับความรู้อันนี้ทั้งนั้นเมื่อความรู้อันนี้ได้ดับลงไปเรื่องที่จะโลภก็ดีจะโกรธก็ดีจะหลงก็ดีจึงไม่มีอะไรอีกต่อไปเพราะรากเหง้ามันดับแล้วกิ่งก้านสาขาจะทนอยู่ได้อย่างไรแล้วก็ดับไปตามๆกันหมดนี่ปัญญาพิจารณารู้เข้าไปถึงขนาดนั้นไม่มีอันใดเหลืออยู่แล้วคำที่ว่าจิตก็หมดสมมุติไปจะให้ชื่อให้นามก็ให้ชื่อสักแต่ว่าไม่ได้มีความผูกพันหรือมั่นหมายในความรู้ประเภทนั้นหมด
ความสำคัญและไม่ยึดมั่นถือมั่นในความรู้ประเภทนั้นอีกด้วยท่านจึงหมดเรื่องที่อิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนไม่มีเรื่องทั้งนั้นตื่นหรือหลับก็ไม่มีเรื่องเป็นผู้อยู่ด้วยความหมดเรื่องเพราะเหตุใดเพราะอวิชชาซึ่งเป็นเจ้าเรื่องมันหมดไปแล้วขันห้าจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้หรือว่าขันห้าเป็นเครื่องมือของนักปราชญ์อย่างสมบูรณ์แต่ก่อนขันทั้งห้านี้เป็นเครื่องมือของมหาโจรคือของอวิชชาเมื่ออวิชชามันเป็นหัวหน้าแห่งโจรอยู่แล้วมันจะต้องบังคับขันทั้งห้ารูปกายจะทำมันก็ต้องทำในด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเวทนาที่ปรากฏขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาสัญญาจำขึ้นมาก็จำขึ้นมาเป็นเรื่องกิเลสตัณหาทั้งนั้นสังขารก็ปรุงเรื่องกิเลสตัณหาทั้งหมดวิญญาณก็รับรู้ในเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะเจ้าอวิชชามันเป็นตัวมหาโจรเป็นเจ้าเรื่องเจ้ากิเลสตัณหารากเหง้าแห่งกิเลสตัณหาอยู่ที่นั้นหมดทีนี้พออวิชชาได้ดับไปเท่านั้นเพราะอำนาจแห่งปัญญาที่เฉียบแหลมสามารถตัดขาดกระจุกกระจายไม่มีในเหลือหรอแล้วขันธ์ทั้ง5นี้จึงกลายเป็นเครื่องมือของนักปราชญ์หมายถึงเป็นเครื่องมือของวิชาวิมุตติไปแต่ก่อนอวิชชาเป็นผู้ที่ครองขันธ์ 5 นี้ไว้เป็นบริษัทบริวารหรือเป็นเครื่องมือของตนทีนี้พออวิชชานี้ได้สิ้นสุดหรือดับลงไปแล้วนักปราชญ์ที่ยอดเยี่ยมคือวิชาวิมุตติได้ผุดขึ้นมาที่นี่แล้วขันธ์ 5 ก็เลยกลายเป็นบริษัทบริวารหรือเครื่องมือของวิชาวิมุตติอันนั้นไปเสียกิริยาของกายที่จะเคลื่อนไหวก็เป็นไปโดยธรรมเวทนาถึงจะความสุขความทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นในทางกายก็เป็นไปโดยธรรมไม่มีเรื่องสัญญาจำได้หมายรู้ก็จำไปโดยธรรมสังขารก็ปรุงไปโดยธรรมวิญญาณรับรู้ไปโดยธรรมเท่านั้นไม่ได้เป็นแบบที่เดชตัณหาอาสวะเหมือนอย่างแต่ก่อนมานี่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคท่านทำทรงทำปริวัติท่านทำอย่างนี้ท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารพระพุทธเจ้าก็ท่องเที่ยวมานานไม่มีจบสิ้นเที่ยวที่ไหนเกิดที่นั่นตายที่นั่นทุกที่นั่นเมื่อได้ปริวัติกลับเข้ามาท่องเที่ยวในสกลกายในไตรลักษณ์ในสภาวะธรรมโดยเป็นหลักธรรมชาตินี่แล้วจึงได้ยกธงชัยขึ้นมาว่าพุทโธอย่างเต็มดวงแล้วก็นำมาประกาศให้บรรดาเราทั้งหลายได้ถือเป็นสรณะคือพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิอยู่ณบัดนี้เกิดขึ้นด้วยพระองค์เจ้าทรงปฏิวัติเข้ามาสู่ภายในเรียกว่าโอปนะอีโกให้น้อมเข้ามาสู่ภายในพิจารณาให้เห็นชัดแจ่มแจ้งการข้ามโลกข้ามสงสารไม่ได้หมายข้ามที่ไหนโลกก็คือดวงใจที่เป็นอวิชชานี้ทั้งดวงสงสารทั้งสาระความต้องเที่ยวก็ดีก็หมายถึงจิตดวงนี้วัฏจักรก็หมายถึงตัวหมุนตัวความรู้ที่หมุนเต็มไปด้วยเรื่องนี้เองเป็นเหตุให้หมุนวงเวียนไปมากรรมทั้งหลายจึงสืบต่อกันไปโดยลำดับเพราะธรรมชาตินี้ซึ่งเป็นตัวจักรใหญ่จักรใหญ่พาหมุนอยู่ตลอดเวลาเมื่อตัวจักรใหญ่ได้ถูกทำลายลงไปแล้วจักรเล็กจักรน้อยก็ถูกทำลายไปตามๆกันพลอยถูกทำลายไปตามๆกันชิบหายผลตีเช่นเดียวกับต้นไม้ที่เราได้ถอดถอนออกหมดทั้งรากแม้กิ่งก้านสาขาจะมีมากมายเท่าไหร่ก็ตามก็เป็นเหตุที่จะต้องตายทิพย์หายผลปี้ไปตามกันหมดมีเรื่องอวิชชาดับไปก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นกิเลสตัณหาประเภทใดๆดับไปหมดไม่มีอะไรเหลือวันนี้แสดงธรรมเทศนาให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายในลักษณะแห่งธรรมป่าล้วนๆหากว่าไม่ถูกจริตจิตใจหรือขัดข้อขัดข้องในหลักธรรมเป็นบางส่วนบางประการก็ดีก็หวังว่าคงได้รับอภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง

0: ฐานเป็นที่รับรองธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านับแต่ข้อปฏิบัติตลอดถึงผลอันผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับนับแต่ต้นจนกระทั่งถึงความสุดยอดแห่งผลนั้นนั้นขึ้นอยู่กับอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสี่นั้นมีอยู่ที่ไหนคำว่าทุกขังอริยสัจจังประกาศทั่วสกลกายและจิตใจของบุคคลและสัตว์อยู่ตลอดเวลาสมุทัยอริยสัจจังการผิดขึ้นแห่งทุกข์ทั้งหลายท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นโรงงานอันใหญ่โตอยู่ภายในใจของคนและสัตว์ไม่ได้นอกไปจากสถานที่นี้เลยแต่นี้จะกล่าวเฉพาะเรื่องของบุคคลซึ่งเป็นผู้ควรจะทรงอริยสัจทั้งสี่ประการของพระพุทธเจ้าไว้ได้นิโรธะเป็นผลเกิดขึ้นจากมรรคคือข้อปฏิบัติเฉพาะนักบวชได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลได้แก่การระวังสังรวมความคะนองอันจะเกิดขึ้นทางกายและวาจาซึ่งสืบเนื่องมาจากความกดดันของสมุทัยได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งจะเดินทางผ่านออกมาทางกายและวาจาศีลเป็นเครื่องระงับหรือเป็นเครื่องกั้นกลางทางที่จะเดินออกมาแห่งตัวข้าศึกซึ่งจะนำเรื่องมาเผาผลาญตนเองสมาธิคือความมั่นคงของใจที่มีรั้วกั้นคือศีลมีรั้วกั้นคือสติมีนายทวารผู้จะคอยตรวจตราดูความเคลื่อนไหวอันจะเกิดขึ้นจากหัวใจที่เป็นไปเพราะอำนาจแห่งความขนองได้แต่ปัญญาปัญญามีความเฉลียวฉลาดรอบคอบในความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจซึ่งเป็นธรรมชาติจะเคลื่อนอยู่กับตัวของเราทุกท่านนี่เมื่อรวมแล้วเรียกว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ได้มีพระนามกระเทือนทั้งทั่วทั้งไตรโลกธาตุบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ทราบและได้กราบไหว้พระองค์เจ้าพร้อมทั้งความนับถือว่าเป็นศาสดาของตนของตนนั้นยอมปรากฏเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาจากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไม่มีอันใดที่จะเป็นธรรมสำคัญกว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไปได้รากเหง้าแห่งความหลงก็อยู่ในอริยสัจนี้รากเหง้าแห่งความรู้ก็อยู่ในอริยสัจนี้ และรากเหง้าแห่งการละการถอนทุกๆประเภทซึ่งเห็นว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองก็รวมอยู่ในอริยสัจอันนี้ทั้งนั้นคำว่ารากเหง้าแห่งความหลงก็หมายถึงเรื่องสมุทัยโดยเฉพาะรากเหง้าแห่งความรู้ก็หมายถึงเรื่องสติเรื่องปัญญาที่จะปลดเครื่องความหลงอันเกิดขึ้นจากตนผู้เดียวบัดนี้เราท่านทุกๆท่านที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกในประเทศไทยและเป็นศาสนาเอกของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเอกของบรรดาพระสาวกและบริษัททั่วๆไปบรรดาที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อความเลื่อมใสจนปรากฏผลขึ้นมาตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายได้แก่ถึงแดนแห่งวิมุตติพระนิพพานก็ความประเสริฐทั้งนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รับถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้าจนถึงความสมบูรณ์ในองค์ท่านทุกท่านบรรดาที่เป็นสาวกของพระองค์ท่านผลที่จะพึงปรากฏตกทอดมาถึงพวกเราทั้งหลายผู้มีความมุ่งมั่นในธรรมอันประเสริฐนั้นไม่ปรากฏว่าละบทบาทหรือคุณภาพสำหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความสนใจแม้แต่น้อยคำว่าอริยสัจซึ่งเป็นธรรมรับรองในแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วบัดนี้มีอยู่กับพวกเราทุกท่านขอได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกท่านโดยถูกต้องคำว่านำอริยสัจมาแก้อริยสัจนั้นจะแก้กันได้อย่างไรเพราะอริยสัจก็เป็นตัวเราเองในข้อนี้จะแยกอริยสัจให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทราบเท่าที่ควรทุกขสัจกับสมุทัยสัจเป็นอริยสัจประเภทหนึ่งอริยสัจทั้งสองประเภทนี้ถ้าจะกล่าวตามสมมุติโวหารหรือความนิยมทั่วไปแล้วเรียกว่าเป็นฝ่ายข้าศึกศัตรูต่อเราส่วนมรรคกับนิโรธนั้นเป็นฝ่ายที่จะประหัตประหารหรือปราบปรามแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นอันอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวนี้ให้พรากจากกันไปได้เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าจงนำอริยสัจมาแก้อริยสัจเมื่อเราได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจให้พรากจากกันไปได้ทั้งเรื่องของทุกข์ก็พรากจากความเกี่ยวข้องผัวพันกับตนจนเห็นปรากฏว่าเป็นอริยสัจล้วนๆเป็นอริยสัจคือของจริงอันประเสริฐเป็นอริยสัจอันนับเข้าว่าเป็นธรรมแท่งหนึ่งเป็นของจริงอันหนึ่งและแยกสมุทัยด้วยปัญญาด้วยสติด้วยความภาคความเพียรทุกประโยคให้เห็นแจ่มแจ้งในสมุทัยสัจจนปรากฏมาเป็นผลคือทุกข์ ค้นคว้าเข้าไปถึงรากฐานแห่งสมุทัยโดยทางปัญญาจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วคำว่าสมุทัยก็จะกลายเป็นของจริงอันล้นล้วนขึ้นมาอันหนึ่งเช่นเดียวกันกับทุกข์ซึ่งเป็นของจริงในอันดับแรกผลอันปรากฏขึ้นจากการถอดถอนสมุทัยด้วยปัญญาจะปรากฏเป็นความดับสนิทขึ้นมาภายในใจของเราทั้งหลายที่ท่านให้นามว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์แล้วก็จะได้เห็นนิโรธะคือธรรมชาติอันเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ทำหน้าที่ดับทุกข์ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาอันเป็นธรรมเครื่องแก้ในธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็จะกลายเป็นธรรมของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจของเราแต่ละอย่างละอย่างเมื่อสรุปความแห่งของจริงทั้งสี่ประการนี้ลงแล้วได้จะเห็นทุกข์ทั้งทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นชัดในสมุทัยอันเป็นแดนผิดทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นนิโรธความดับแห่งทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นศีลสมาธิปัญญาหรือเห็นมรรคซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ที่รู้ว่าธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เป็นของจริงแต่ละอย่างละอย่างนั้นเป็นธรรมชาติที่เหนือจากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ถ้าจะให้ชื่อตามสมมุติโวหารท่านให้ชื่อว่าผู้หลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งเคยพัวพันกับตนมาเป็นเวลานานได้หลุดพ้นไปแล้วโดยสิ้นเชิงในขณะที่ได้รู้เท่าทันในทุกสมุทัยนิโรธมรรคโดยความเป็นของจริงประจักษ์กับปัญญาองสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก่อนจะประกาศพระองค์ว่าเป็นศาสดาของโลกและทราบในพระทัยของพระองค์ว่าถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วพระองค์ย่อมทราบในสัจธรรมทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์ธรรมชาติที่ทราบในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์แล้วนั้นนั่นคือพุทโธที่บริสุทธิ์ไม่มีอันใดที่จะเคลือบแฝงในพุทโธดวงนั้นพระองค์จึงได้ยกพุทโธนี้ด้วยทั้งพระกายของพระองค์ออกประกาศเทศนาสั่งสอนแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ได้เห็นรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทั้งสี่และปล่อยวางในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไว้ตามสภาพแห่งความจริงของธรรมนั้นแต่ละอย่างละอย่างธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธของพระองค์เจ้าก็กลายมาเป็นธรรมของจริงอันหนึ่งเรียกว่าพุทธะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงซึ่งเป็นของบริสุทธิ์หลุดออกมาจากพุทโธที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็นำไปประกาศพระศาสนาแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งผู้ใครที่จะพ้นทุกข์อยู่แล้ว ให้รับความทราบซึ้งในหลักความจริงที่พระองค์เจ้าทรงประกาศอย่างใดแล้วและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ผลที่จะพึงได้รับก็เริ่มต้นตั้งแต่สำเร็จพระโสดาสำเร็จพระสกิทาคาสำเร็จพระอนาคาและสำเร็จพระอรหันต์ขึ้นมาปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าและเป็นสักขีพยานแห่งธรรมอันเป็นของจริงของพระองค์ท่านได้ด้วยนับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายนอกจากจะได้รับผลประโยชน์จากพระองค์ท่านแล้วยังกลายเป็นสักขีพยานแห่งธรรมของจริงและประกาศพระศาสนาช่วยพระองค์ท่านให้วงพระศาสนาได้กว้างขวางออกไปเป็นประโยชน์แก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันนี้นี่โปรดได้ทราบว่าหลักธรรมที่อธิบายมาทั้งหมดนี้ปรากฏขึ้นจากหลักอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ซึ่งเป็นธรรมสำคัญเพราะฉะนั้นบรรดาเราท่านทุกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติสละจากบ้านจากเรือนจากกิจการทุกอย่างซึ่งนิยมกันว่าเป็นของมีคุณค่าเราทั้งหลายได้สละมาเสียสิ้นมาประพฤติตนเป็นคนขอทานสละเลือดเนื้อชีวิตทุกจุดทุกหยาบและทุกชิ้นซึ่งมีอยู่ในร่างกายและจิตใจของเรานี้เพื่อบูชาแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้มีความองอาจกระหายต่อหลักความจริงได้แก่อริยสัจธรรมทั้งสี่ที่ประกาศกลางวานอยู่ณภายในกายภายในกายกับใจของเราทุกขณะจงพินิจพิจารณาในสัจธรรมซึ่งเป็นของจริงนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วให้ปรากฏเป็นของจริงขึ้นมาณภายในใจของเราผลซึ่งเป็นของอัศจรรย์อันปรากฏขึ้นจากการเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้จะเป็นผลที่มีคุณค่าอันหาประมาณไม่ได้การที่เราจะพิจารณาอริยสัจจะมีทุกข์สมุทัยเป็นต้นให้เห็นแจ่มแจ้งนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามของพวกเราทุกท่านความเพียรทุกประโยคโปรดได้ทราบว่าต้องสัมปยุตด้วยสติและปัญญามีอิทธิบาททั้งสี่เป็นเครื่องหนุนอยู่เสมอเรื่องของทุกข์ตามธรรมชาติก็ไม่เคยลี้ลับต่อผู้ใดอยู่แล้วเมื่อปัญญาได้พินิจพิจารณาตามธรรมชาติแห่งทุกข์ซึ่งเป็นของจริงและเปิดเผยอยู่ทั่วทั้งกายและจิตใจของเราตลอดเวลาเหตุใดจึงจะไม่สามารถรู้ทุกข์ให้ถึงหลักความจริงของทุกข์หรอกเรื่องของสมุทัยก็ไม่มีลึกมีตื้นไม่มีหยาบละเอียดที่ตรงไหนพอที่จะเป็นเครื่องลี้ลับต่อสติและปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากหัวใจอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์สมุทัยอันนี้ทุกข์
1: สมุทัยเกิดที่ไหนทุกย่อมเป็นผลเกิดขึ้นมาจากที่นั่นผู้จะพิจารณาให้รู้เรื่องของทุกข์และสมุทัยจนถึงกลับให้เป็นของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจก็คือเรื่องของสติและปัญญาอันเกิดขึ้นจากหัวใจดวงเดียวนั้นนิโรธะเมื่อสติกับปัญญาอันเป็นองค์ของมรรคได้ดำเนินตามหน้าที่ของตนไม่มีเวลาหยุดยั้งและท้อถอยย่อมจะปรากฏขึ้นมาโดยไม่มีใครจะสามารถกั้นกลางห่วงห้ามไว้ได้แม้แต่รายเดียวเพราะเรื่องนิทธาศักดานุภาพและอำนาจวาสนาทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นจากสถานที่แห่งใดและไม่เกิดขึ้นจากบุคคลผู้ใดที่จะมาให้ค่าจ้างรางวัลและมาบังคับบัญชานอกจากจะเกิดขึ้นจากเรื่องของกรรมคือการประกอบการบำเพ็ญของตนด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความมีสติและมีปัญญาเท่านั้นเพราะผลไม่ใช่เป็นลูกเต้าเหล่ากอของใครและไม่เป็นญาติเป็นวงเป็นลูกเป็นหลานของใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นแต่ขึ้นอยู่กับหลักแห่งเหตุคือการกระทำเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใครจะว่าดีก็ตามใครจะว่าชั่วก็ตามใครจะว่ามรรคผลนิพพานมีก็ตามว่าไม่มีก็ตามว่ามรรคผลนิพพานประเสริฐหรือไม่ประเสริฐก็ตามใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามหลักความจริงซึ่งเป็นสวัคขาตธรรมอันพระองค์เจ้าได้ทรงตรัสไว้ชอบแล้วจะไม่ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นเพราะอริยสัจธรรมทั้ง4คือทุกข์สมุทัยไม่เคยเป็นลูกเต้าเหล่ากอและหลานเหลียนญาติวงของใครทั้งนั้นและไม่เคยประกาศตนว่าเป็นข้าศึกและเป็นคู่มิตรต่อผู้ใดโดยปราศจากหลักเหตุผลนอกจากว่าจะเป็นข้าศึกหรือจะเป็นมิตรขึ้นเพราะแดนแห่งเหตุของผู้นั้นบำเพ็ญหรือปฏิบัติตนให้เป็นไปอย่างนั้นเท่านั้นตามธรรมดาของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะไม่เป็นธรรมลอยลมอันจะเกิดขึ้นเฉยๆโดยปราศจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำที่ผิดและที่ถูกเรื่องของทุกข์ถ้าจะเทียบตามทางโลกแล้วก็เรียกว่าเป็นลูกเต้าละหรือเป็นผลเกิดขึ้นมาจากสมุทัยสมุทัยจึงเป็นเหมือนพ่อแม่ทุกข์จึงเป็นเหมือนลูกซึ่งเกิดขึ้นจากพ่อแม่ตามธรรมดาของลูกจะเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆไม่ได้ต้องมีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดของลูกพ่อแม่คือแดนผิดลูกหญิงลูกชายขึ้นมาถ้าไม่มีพ่อมีแม่แล้วลูกจะเกิดขึ้นมาเฉยๆย่อมเป็นไปไม่ได้มีเรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องของสุขก็ดีจะเกิดขึ้นมาเฉยๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องเกิดขึ้นมาจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำดีและกระทำชั่วด้วยกายวาจาใจของผู้นั้นนั้นเพราะฉะนั้นหลักประกันคุณภาพแห่งความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ความดีเบื้องต้นจนถึงความดีอันสุดยอดก็ดีหลักที่รับรองความชั่วทั้งหลายนับตั้งแต่ความชั่วเล็กน้อยจนกระทั่งถึงความชั่วอันใหญ่ที่สุดก็ดีจะหนีไปจากหลักแห่ง เหตุคือการกระทำด้วยกายวาจาใจของบุคคลนั้นๆไปไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งเป็นฝ่ายมรรคคือทรงดำเนินคือทรงสั่งสอนเพื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินตามทั้งฝ่ายผลคือสิ่งที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะพึงได้รับจากการบำเพ็ญของตนก็ตามทำทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับผู้กระทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตำหนิติชมของใครๆทั้งนั้นประการหนึ่งผู้ที่บวชมาในพระศาสนาหรือผู้ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆรายก็ไม่เคยปฏิญญาณตนถึงใครนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับจะไปขึ้นกับใครเล่านอกจากจะขึ้นอยู่กับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แจงไว้แล้วเท่านั้นที่ผู้ปฏิบัติตนให้สมควรแก่ธรรมะแล้วผลจะปรากฏเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัตินั้นให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับนับตั้งแต่ทุกขั้นหยาบจนกระทั่งถึงทุกขั้นละเอียดสูงสุดหลุดพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติของตนฉะนั้นขอให้บรรดาทุกท่านโปรดได้พิจารณาเรื่องอริยสัจธรรมที่ไม่เป็นของลี้ลับสำหรับพวกเราและบรรดาสัตว์ทั้งหลายทุกจะเกิดขึ้นมาจากที่ไหนกำหนดดูเรื่องของทุกทั้งส่วนแห่งกายทั้งส่วนแห่งใจซึ่งเป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ให้เห็นชัดด้วยปัญญาการพิจารณาใจเพื่อเป็นให้ได้รับความสงบโปรดได้ถือหลักกายเป็นของสำคัญกายนี้เป็นเช่นกับเข็มทิศคือทางเดินและถูกต้องตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมด้วยเมื่อผู้ใดถือกายคือการพิจารณากายเป็นทางเดินแล้วผู้นั้นจะปลดเปลื้องเรื่องของสมุทัยคือเรื่องผูกมัดตนเองออกได้จากใจโดยลำดับการพิจารณากายเราจะพิจารณาทั่วสรรพางร่างกายนับตั้งแต่ข้างบนข้างล่างตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอย่างนี้ก็ได้เราจะพิจารณาอาการใดอาการหนึ่งก็ได้ขอให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาจิตใจอย่าปล่อยให้เพ่นพ่านตามอำนาจความกดดันของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เคยทำหน้าที่ของตนอยู่แล้วเป็นประจำจิตจะเหนือจากเรื่องของสติเรื่องของปัญญาอันมีกายเป็นทางเดินไปไม่ได้เมื่อใจได้รับความสงบเพราะอำนาจของสติและปัญญาแล้วโดยการพิจารณาอย่างใดและโดยพิจารณาอาการใดทำบทใดโปรดได้ยึดทำบทนั้นไว้เป็นหลักฐานแล้วดำเนินด้วยธรรมบทนั้นจนเป็นความชำนิชำนาญในการพิจารณาของเรา เรื่องความสงบของใจแล้วจะไม่มีสิ้นสุดนับวันจะมีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขขึ้นมาเป็นชั้นๆและประจักษ์กับท่านผู้ปฏิบัติตนอย่างนั้นเป็นลำดับลำดับไปการพิจารณากายเราจะพิจารณาเป็นเรื่องของทุกข์เหมือนกองเพลิงทั้งกองก็ตามในสกลกายอันนี้หรือเราจะพิจารณาให้เป็นอนิจจังคือความแปรสภาพอยู่ทุกๆอาการและทุกๆเวลาก็ตามเราจะพิจารณาเป็นอนัตตาคือปราศจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นสัตว์เป็นสังขารเป็นเขาเป็นเราก็ตามเรื่องทั้งนี้เป็นอุบายที่จะเปลื้องตนออกจากไตรลักษณ์ทั้งหลายเหล่านี้โดยทางปัญญาทั้งนั้นการพิจารณาในส่วนแห่งกายเราอยากไปตีระค่ำราคาเอาเสียเองว่าพิจารณามากแล้วและพิจารณามีความชำนาญแล้วและควรแก่เวลาแล้วอย่างนี้เรียกว่าตีราคาเอาเองขอให้เป็นเรื่องของปัญญาที่พิจารณาเห็นชัดในส่วนแห่งกายนี้ทุกส่วนว่าเป็นไตรลักษณ์อย่างสมบูรณ์แล้วถอนจิตออกมาเพราะอำนาจของปัญญาที่เห็นแจ่มแจ้งในส่วนแห่งร่างกายนี่แล้วนั่นแหละเป็นความชอบธรรมเรื่องความจริงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าปัญญาได้มีความเพียงพอในส่วนร่างกายจะเพียงพอในไตรลักษณ์ใดก็ตามความซึมซาบของปัญญาย่อมจะสามารถรู้เรื่องในไตรลักษณ์ทั้งสามนั้นอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันแล้วถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นภาระอันหนักของใจที่เกี่ยวกับความถือกายนี้ออกได้กลายเป็นผู้หมดภาระในเรื่องของกายไปเพราะอำนาจของปัญญานี่เมื่อเราได้พิจารณาจนเพียงพอแล้วผลที่จะพึงได้รับต้องเป็นอย่างนี้ทุกๆรายสำหรับผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีสติปัญญาเพียงพอที่จะถอดถอนได้ต้องเป็นได้อย่างนี้นี่เป็นอุปทานอันหนึ่งและเป็นเรื่องของปัญญาขั้นหนึ่งเป็นเรื่องของสมาธิขั้นหนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิขั้นละเอียดเมื่อได้ถอดถึงกับได้ถอดถอนอุปทานในส่วนแห่งกายโดยสิ้นเชิงแล้วถ้าเรียกว่าปัญญาก็เป็นปัญญาขั้นต้นแต่เป็นสมาธิขั้นละเอียดบ้างแล้วปัญญาขั้นกลางหมายถึงการพิจารณานามธรรมได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกับการพิจารณาส่วนร่างกายจนมีความรู้เท่าทันในขันธ์ทั้งสี่คือเวทนา

และเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ด้วยสามารถทำลายฐานที่เกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งห้านี้ได้ด้วยท่านเรียกว่าทำลายอวิชชาซึ่งเป็นฐานที่เกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งห้านี้ถอดถอนกิเลสอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งคือเรื่องของอวิชชาโดยเฉพาะนี่ท่านเรียกว่าปัญญาอันละเอียดเมื่อปัญญาได้ก้าวเข้าไปนับตั้งแต่รูปแห่งกายผ่านเข้าไปปล่อยวางเข้าไปได้ผ่านเข้าไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและปล่อยวางได้ผ่านเข้าไปถึงรากฐานคือจุดรวมแห่งกิเลสทั้งหลายซึ่งไปรวมตัวอยู่ในที่นั้นพร้อมทั้งการรู้เท่าและปล่อยวางหรือสังหารธรรมชาติอันนั้นเสียได้นี่ท่านเรียกว่าปัญญาอันละเอียดเมื่อปัญญาได้ก้าวไปถึงสามระยะตามที่กล่าวมานี่แล้วและได้ทำหน้าที่ของตนจนสำเร็จตามความประสงค์พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะใดๆจะสามารถมาหลอกลวงปัญญาประเภทนี้ได้แล้วจิตได้หลุดพ้นไปแล้วเพราะอำนาจแห่งปัญญาประเภทนี้ปัญญาประเภทนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับเรือที่เราขี่ข้ามแม่น้ำไปถึงฝั่งอันเป็นจุดประสงค์ของตนแล้วเรือย่อมปล่อยไว้ตามสภาพของเรือความหลุดพ้นย่อมเป็นของผู้ก้าวขึ้นแล้วจากเรืออันถึงฝั่งแล้วนั้นหมดภัยหมดเวรนี่เรื่องผลคือความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานจะไม่มีใครมาให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัตินอกจากเหตุคือการบำเพ็ญของผู้นั้นเท่านั้นบำเพ็ญโดยถูกต้องผลจึงเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัตินั้นได้รับโดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งเหตุที่ตนได้ทำให้สมบูรณ์ไว้แล้วขอให้บรรดาทุกท่านโปรดได้พิจารณาเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้ถึงรากฐานของอริยสัจจะเป็นทุกขสัจสมุทัยสัจก็ตามจะเป็นนิโรธสัจหรือมรรคสัจก็ตามเมื่อถึงรากฐานอย่างเต็มที่แล้วอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้จะกลายเป็นของจริงขึ้นมาจำเพาะใจของพวกเราเช่นเดียวกับอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้เป็นของจริงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่พระองค์ได้ประกาศไว้แล้วและผู้ที่ทำอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ให้เปิดเผยขึ้นมาที่ใจของตนผู้นั้นก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติซึ่งไม่มีความเสกสรรปั้นยอแต่อย่างใดเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกไม่มีใครจะไปส่งเสริมหรือให้รางวัลแต่พระองค์ท่านก็ปรากฏเป็นศาสดาและเป็นสาวกอันบริสุทธิ์ขึ้นมาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้กราบไหว้ได้เพราะหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันผุดขึ้นจากเหตุอันดีนี่ธรรมเทศนาที่แสดงในวันนี้แสดงถึงเรื่องหลักแห่งอริยสัจ

ที่เป็นธรรมประกันผู้ปฏิบัติซึ่งดำเนินตามหลักแห่งอริยสัจนี่แล้วจะสามารถแยกอริยสัจจากกันได้และสามารถแยกอริยสัจจากใจของเราได้ด้วยถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะการแยกอริยสัจนั้นได้ด้วยณบัดนี้อริยสัจเป็นของที่มีอยู่รู้อยู่เห็นอยู่กับพวกเราทั้งหลายทุกๆท่านขอได้ลื้อฟื้นอริยสัจจะทำทั้งสี่ให้เป็นของจริงขึ้นมาสำหรับเราเราจะหายสงสัยในเรื่องพระสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งหายสงสัยในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านทุกๆพระองค์แม้จะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราทุกๆท่านโดยไม่ต้องไปคาดหมายและไม่มีใครมาบอกเล่าจะเป็นของจริงขึ้นมาล้วนๆณภายในใจของเราขอแต่ความตั้งใจและความอุตสาห์พยายามนี่เป็นหลักสำคัญความทุกข์ความลำบากที่จะเป็นไปในวัฏสงสารนี้เป็นสิ่งที่ยืดยาวและหนักหน่วงท่วงจิตใจของเราไม่ใช่น้อยการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์แม้จะมีความทุกข์อยู่บ้างเพราะการกระทำหรือประโยคพยายามก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของทุกข์เพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อความสุขอันเป็นผลขึ้นมาจึงไม่ควรที่เราทั้งหลายจะมีความละอาต่อความทุกข์อันเกิดขึ้นเพราะความเพียรขอให้พากันตั้งอกตั้งใจอุตส่าห์บำเพ็ญผลจะเป็นที่พึงพอใจสำหรับท่านผู้มีความเพียรตามพระวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงปกเกล้าเราท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาของตน

0: ความรู้สึกของพระท่านเปรียบไว้เหมือนแม่นะระวังนายพรานหรือสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นจะหาจุอยู่หากินหลับนอนเที่ยวไปไหนมาไหนไม่ว่ากลางวันกลางคืนในอิริยาบถต่างๆของแม่เนื้อเต็มไปด้วยความระมัดระวังรักษาตัวอยู่เสมอแม้เช่นนั้นยังโดนสัตว์ร้ายกัดหรือนายพรานยิงก็ได้นักปฏิบัติเราเมื่อเทียบกับแม่เนื้อแล้วความรู้สึกของเรามีส่วนคล้ายคลึงกับแม่เนื้อบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ละเรื่องการปฏิบัติเพื่อจะถอดถอนตนหรือถอนตนออกจากมหาอำนาจคือกิเลสทั้งมวลซึ่งครอบงำอยู่ในหัวใจหรือบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาจำต้องใช้ความพยายามความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาจึงจัดว่าเป็นภาระอันหนักหนักด้วยการระมัดระวังหนักด้วยการพิจารณาหาช่องหาทางที่จะแก้ไขถอดถอนสิ่งที่จมอยู่ภายในจิตใจท่านผู้เห็นโทษท่านเห็นจริงๆดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแล้วสอนให้เห็นโทษจริงๆด้วยให้เห็นคุณแห่งความภาคเพียรและความหลุดพ้นจากกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงด้วยด้วยเหตุนี้การปฏิบัติของพวกเรากับการดำเนินของท่านและโอวาทคำสั่งสอนของท่านที่แสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมมีความคมคืนกันตรงไหนหรือไม่หรือหันหลังให้พระโอวาทของพระพุทธเจ้าและหันหลังให้การดำเนินของท่านที่เป็นคติตัวอย่างอันดีซึ่งได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจมาแล้วเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะคิดคำหนึ่งเสมอความระวังตัวมีคือความมีสติคอยดูความเคลื่อนไหวของใจซึ่งปกติแล้วจะเคลื่อนไหวออกไปตามอำนาจของกิเลสอยู่เสมอจะหาความเคลื่อนไหวออกสู่อัตสู่ธรรมเพื่อธรรมนั้นมีน้อยมากเมื่อกำลังของธรรมยังไม่พอหรือกำลังของสติปัญญายังไม่พอจึงต้องเลยถูไถต้องเลยบังคับบัญชากันดูทุกความเคลื่อนไหวของจิตและอิริยาบถต่างๆแม้ที่สุดไปยินธรรมะท่านกล่าวไว้ว่าบินธรรมะเป็นมากหมายความว่าอย่างไรก็คือมีข้อวัดปฏิบัติมีการระมัดระวังตัวอยู่เสมออยู่ปกติก็มีการระวังมีความมีสติอยู่แล้วเมื่อกล้าออกจากวัดไปเราจะสนใจกับเรื่องอะไรนอกจากเรื่องของอัตของธรรมเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของใจที่แสดงออกอยู่เสมอไม่สนใจกับอะไรเดินบิณฑบาตก็เท่ากับเดินจงกรมไปโดยลำดับลำดาใส่เขาใส่บาตรรับบาตรก็มีสติอยู่กับความเพียรของตนตั้งแต่เริ่มแรกไปจนกระทั่งกลับมาประคองความเพียรไปโดยลำดับลำดาไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนนี่คืองานของพระที่เรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดหรือบิณฑบาตเป็นกิจวัตรของเราเป็นอย่างนี้การบิณฑบาตก็เป็นอริยประเพณีของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านดำเนินมาใครจะออกมาจากสกุลใดก็ตามปิณฑยาโลปโภชนังสายปปชาตัทโวยาวชีวังอุสาโหกังอยู่ต้องเป็นกิจประจำองค์ประจำตัวของพระ จะบินพระบาทมาครองชีวิตพอได้ประกอบความภาคเพียรและให้ทำความพยายามอย่างนั้นตลอดชีวิตด้วยคือชีวิตของพระเวลาไปก็ไม่ได้สนใจกับอาหารการบริโภคอาจจะได้ประณีตบรรจงอย่างไรก็อย่างไรไปตามกิจวัตรนี่เรียกว่าไปด้วยความเป็นธรรมถ้าไปมีความคิดความรู้สึกโลเลในอาหารประเภทต่างๆหรือชนิดต่างๆนั่นเป็นเรื่องของโลกของกิเลสซึ่งมีความหิวโหยหาความเอี่ยมพอไม่ได้ไปด้วยความปวดแสบของจิตไปด้วยความหิวโหยของจิตไม่ใช่กิจวัตรของพระผู้จะฆ่ากิเลสมันเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียการเดินไปบิณฑบาตจะมีกี่รูปกี่องค์ก็ตามต่างองค์ต่างรักษาจิตของตนไปโดยลำดับลำดาไม่พูดไม่คุยเรื่องอะไรกับผู้ใดทั้งนั้นเป็นจิตจำเป็นของตัวโดยเฉพาะทั้งไปทั้งกลับเนี่ยหลักประเพณีของท่านบิณฑบาตท่านเป็นอย่างนั้นเรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดในขณะที่ขบฉันหรือได้อาหารมาก็พึงพิจารณาว่าอาหารสักแต่ว่าเครื่องเยียวยาธาตุขันธ์ให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้คิดว่าประณีตเร็วซามประการใดเพราะนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอีกเช่นเดียวกันถึงได้อาหารประเภทใดที่ไม่ขัดต่อหลักธรรมหลักวินัยแล้วและธาตุขันธ์ไม่แสดงกันแล้วก็รับได้ทั้งนั้นนี่เรียกว่าเป็นผู้เลี้ยงง่ายสุภโรผู้เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายอยู่สบายกินสบายลูกศิษย์ตถาคตเป็นเช่นนั้นเวลาจะฉันก็พิจารณาอาหารที่อยู่คนละแห่งละหนอยู่ตามถ้วยตามชามอยู่ตามถาดตามอะไรเป็นอีกอย่างเวลาตักเข้ามารวมกันในบาตรแล้วเป็นอีกอย่างในความรู้สึกของเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเดิมหนักเพื่อจะตัดความโลภโลเลอาหารอันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาจึงต้องให้พิจารณาเรื่องความปฏิกูลอยู่ข้างนอกสีเป็นอีกอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอีกอย่างหนึ่งรสเป็นอีกอย่างหนึ่งพอเข้าไปคลุกคล้ากันกับอวัยวะซึ่งเป็นรังแห่งความปฏิกูลทั้งหลายแล้วเริ่มตั้งแรกตั้งแต่ไปคลุกคล้ากับน้ำลายซึ่งอยู่ในปากของเรานี่แหละเพียงเท่านั้นก็เริ่มเป็นของปฏิกูลไปแล้วแล้วกลืนลงไปสู่ภายในอันเป็นกองแห่งปฏิกูลเต็มไปหมดในภายในนั้นดูเหลือไม่ว่ากลิ่นไม่ว่ารสชาติลักษณะอะไรต่างๆกลายเป็นของปฏิกูลไปตามกันหมดท่านพิจารณาอย่างนั้นจึงไม่มีความโลภตัดความโลภความโลเลในอาหารแล้วเป็นธรรมประเภทหนึ่งขึ้นมาพอได้ยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นเพราะอัตภาพนี้ไม่ต้องการของสดสวยงดงามมันเป็นของปฏิกูลอยู่แล้วเมื่อเข้าไปนั้นแล้วจึงต้องเป็นของปฏิกูลเดินตามกันหมดจะเอาเพชรนินจินดาให้ธาตุขันธ์นี้รับมันไม่ยอมรับมันรับแต่ของปฏิกูลด้วยกันอยู่ด้วยกันได้นี่จิตใจก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้เพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเหล่านี้ที่สำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราออกได้ด้วยการพิจารณาเพราะความสำคัญเช่นนั้นเป็นความเห็นผิดไปตามกิเลสไม่ใช่เป็นความจริงเราพิจารณาแล้วก็ลงมือฉันไปจะพิจารณาอาหารไปเรื่อยๆก็ได้ หรือจะทำงานอันใดที่เป็นอัตเป็นธรรมซึ่งเคยแล้วปฏิบัติมาอยู่แล้วก็ได้อย่างภาวนามีความรู้สึกตาทั้งรวมอยู่ในบาทไม่ให้เธอให้มองที่นู่นที่นี่เวลาขบเวลาฉันก็ไม่ให้เธอให้มองในลักษณะที่ว่าสติลอยจิตใจเลื่อนลอยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาฉันด้วยความมีสติซึ่งเป็นเรื่องของธรรมท่านจึงสอนให้สังรวมลงไปนี้ตัตตสัญญีให้มีความสำคัญอยู่ในบาทในเสกีวัตรท่านก็บอกแล้วตัตตสัญญีปินดาปาตังทำความสำคัญในอยู่ในบาทอย่าไปสำคัญอย่างอื่นฝึกหัดจนได้จนจะมีทำงานนี่ก็รู้สึกว่าเป็นนิสัยในขณะที่ฉันไม่ค่อยเด็ดเถอได้มองนั่นโดยความไม่มีสติมันจะเริ่มฝึกหัดปฏิบัติตาก็ดีจิตใจก็ดีให้อยู่ในนั้นนั้นเริ่มจนกลายเป็นนิสัยถ้าจะมองไปข้างนอกมองไปที่ไหนก็เป็นเรื่องความจงใจที่มองด้วยความมีเหตุมีผลไม่ใช่มองด้วยความเผลอเลอไปต่างๆนั่นนาลุ่มมือลอยไปอย่างนั้นไม่เป็นเวลาฉันก็ให้มีสติอย่างนั้นไม่ว่าจะทำกิจใดงานใดนอกจากการปลดฉันไปแล้วก็ให้มีสติทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อนักปฏิบัติงานของพระจึงเป็นงานที่ละเอียดมากผิดกับงานทางโลกอยู่ไม่น้อยผู้ได้ก้าวเข้าสู่ธรรมะและได้บวชและได้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเห็นได้ว่างานของเราที่เคยผ่านมาความคิดความอ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผ่านมาแล้วนั้นผิดกันกับงานของพระซึ่งทำด้วยความมีสติความละเอียดละออยู่มากนอกจากเราจะปล่อยให้กิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายความเคลื่อนไหวไปมาการกระทำของเราเสียมันก็ไม่ผิดอะไรกับงานของโลกเขาและเลวยิ่งกว่างานของโลกเขาอีกเพราะตัวประธานคือเรานี่เป็นพระไปทำแบบโลกเขามันก็เลยโลกเข้าไปเลวยิ่งกว่าโลกเขานะแล้วอยู่ด้วยการมีจำนวนมากอย่าสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดในแง่ความไม่เป็นธรรมความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนจริตนิสัยของแต่ละรูปและนามนั้นไม่เหมือนกันต้องพร้อมอยู่เสมอภายในจิตใจและทำให้เป็นพื้นฐานของใจตนเองว่าให้อภัยกันนี่คือความเป็นธรรมระหว่างที่อยู่ด้วยกันอย่าได้ไปยกโทษยกกรกันว่าองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้ความคิดเช่นนั้นมันกวนตัวเองด้วยนอกจากนั้นก็ระบายไปสู่เพื่อนฝูงหรือผู้ที่ตนเห็นว่าไม่ดีแล้วทางโน้นก็เป็นความรู้สึกประเภทเดียวกันขึ้นมากิเลสต่อกิเลสมันก็เผากันได้ง่ายเมื่อมองกันด้วยแง่ของความเป็นธรรมคือมองในความให้อภัยหรือมองด้วยความเมตตาสงสารหรือมองด้วยหลักความจริงที่จะพิจารณาให้เป็นสติปัญญาของตนนั่นเป็นธรรมถ้ามองไปในทางอื่นนอกจากนี้ไปแล้วก็เป็นการขาดทุนแม้คนนั้นผิดองค์นั้นผิดเราผู้ที่คิดเพ่งเล็งในว่าองค์นั้นผิดด้วยความไม่สบายใจไม่สะดวกใจความงุดหงิดความไม่พอใจอย่างนี้ก็กลายเป็นความผิดขึ้นมาในใจของเราเองเพราะความไม่พอใจนั้นคือเรื่องของกิเลสสติปัญญาต้องตามต้อนทันทีหากมีโอกาสเมื่อไรที่จะแนะนำตักเตือนซึ่งกันและกันในสิ่งที่ตนเห็นว่าผิดนั้นเราก็ตักเตือนกันได้ด้วยความเมตตาสงสารด้วยความจงรักภักดีต่อกันจริงๆผู้นั้นซึ่งมาปฏิบัติเพื่อทำด้วยกันก็ยอมรับกันโดยเหตุโดยผลจริงๆนี่คือเรื่องของธรรม อยู่ด้วยกันเท่าไรอยู่ได้เตือนกันมากน้อยหรือหนักเบาเพียงไรเตือนได้ทั้งนั้นผู้เพราะต่างคนต่างพร้อมแล้วเพื่อทำไม่ได้พร้อมเพื่อกิเลสองค์นั้นก็มีหัวใจองค์นี้ก็มีหัวใจเราก็เป็นหัวหน้าก็เห็นใจทุกรูปทุกนามว่ามีคุณค่าโดยกันจึงต้องรับไว้มากบ้างน้อยบ้างก็ทนเอาทีนี้เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วมันก็ต้องมากเพราะนั่นองค์หนึ่งนี้องค์หนึ่งบวกกันเข้าก็เป็นสองแล้วแล้วองค์นั้นองค์หนึ่งองค์นี้องค์หนึ่งเข้าไปก็เป็นสี่เป็นหกเป็นสิบก็เป็นจำนวนดังที่อยู่ด้วยกันต่างองค์ก็ต่างมุ่งมาถึงให้เห็นคุณค่าแห่งความมุ่งมาของตนแต่ละลายละลายแล้วปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความสนใจด้วยความอุตสาห์พยายามใช้ความอดความทนนั่นแหละศาสดานี่จอมความอดทนแหละเพียรก็จอมศาสดาเพราะศาสดาเป็นจอมแห่งความเพียรไม่ว่าในแง่ใดพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระองค์แรกเป็นผู้ออกหน้าออกตาโลกไม่มีใครเสมอแหละทำประเภทนี้เนี่ยทำให้พระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาขึ้นมาความอดทนก็ทนจริงๆความเพียรก็เพียรจริงๆความอุตสาห์พยายามทุกแง่ทุกทางที่จะเป็นไปเพื่ออัตเพื่อธรรมที่จะยังพระองค์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงขั้นสำเร็จเต็มภูมิพระองค์ทรงทุ่มเทลงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอดก็อดทนก็ทนอย่างถึงใจถึงใจนี่แหละก็ศาสดาของพวกเราเป็นมาอย่างนี้แต่เราอยู่ด้วยกันนี้เพียงไม่กี่องค์ครั้งพุทธกาลอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนร้อยร้อยสี่ร้อยห้าร้อยท่านทำไมอยู่ด้วยกันได้นี่อันหนึ่งอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมอยู่มากน้อยทุกอย่างไรก็เป็นธรรมทั้งนั้นดีทั้งนั้นเพราะนั่นก็ดีนี่ก็ดีต่างอันต่างดีต่างองค์ต่างดีบวกกันเข้าค้าเข้ากันเข้ามีแต่ของดีจะเสียไปที่ตรงไหนนอกจากมีสิ่งไม่ดีเข้าไปทำลายเสียเพียงลายหนึ่งเท่านั้นก็กระเทือนกันทั้งวัดเราอย่าว่าถึง400 500องค์เลยเพียง2องค์เท่านั้นก็ทะเลาะกันได้ถ้าใจไม่เป็นธรรมหลักแห่งการอยู่ร่วมกันก็เป็นความจำเป็นอันหนึ่งเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือสีถือสาเมตตาสงสารซึ่งกันและกันนี่คือความเป็นธรรมที่กล่าวทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านทั้งหลายเกิดความทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมากน้อยเพียงไรแต่กล่าวเพื่อความตักเตือนในการอยู่ร่วมกันซึ่งเคยมีเสมอไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยปัจจุบันมีได้ด้วยกันทั้งนั้นการที่จะปฏิบัติเพื่อความราบรื่นต่อกันจึงต้องได้รับการแนะนำตักเตือนสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นหัวหน้าไม่คิดเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ต้องคิดมันอดคิดไม่ได้เพราะแบบเพราะหามอยู่ทั้งวัดทั้งวาทุกรูปทุกนามด้วยความจงใจด้วยเจตนารับมาแต่ละองค์ละองค์รับด้วยเจตนาที่จะแนะนำสั่งสอนให้เต็มสติกำลังความสามารถของตนที่จะรับและสั่งสอนได้ด้วยเหตุนี้จึงอดคิดไม่ได้นั้นว่าครูบาอาจารย์องค์ใดจำต้องคิดเพื่อความอยู่ด้วยกันเป็นความสงบสุขแล้วการประกอบความภาคเพียรแม้จิตจะไม่ยังไม่เป็นไปเพียงไรก็ไม่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะความไม่ลงรอยและความร้าวรานซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยกันเป็นความสงบสุขการประกอบความภาคเพียรก็ราบรื่นดีงามสงบเย็นใจไม่ต้องไปเป็นอารมณ์กับเรื่องใดกับผู้ใดบรรดาที่อยู่ด้วยกันนี่เรียกว่าปุคละสัปปายะเพื่อนฝูงน่ะบุคคลเป็นที่สบายก็เพื่อนฝูงนั่นแหละบุคคลอยู่ภายนอกภายในนั้นเขาจะมาเกี่ยวข้องกับเราก็พวกอยู่ด้วยกันนี่แหละที่เรียกว่าปุคละสัปปายะกับเพื่อนฝูงที่อยู่ร่วมกันให้เป็นที่สบายต่างองค์ก็ต่างมีอัตมีธรรมธรรมต่อธรรมเข้ากันได้สนิท ถ้าทำกับโลกหมายถึงตัวกิเลสแล้วเป็นฆ่าศึกกันทันทีอย่าได้นำมาใช้เวลานี้เรามาแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นฆ่าศึกต่อเราและเป็นฆ่าศึกต่อผู้ใดไม่มีสิ้นสุดจึงต้องระงับตับมันด้วยความภาคเพียรและระมัดระวังเสมอการทำความเพียรไม่ได้หมายแต่เพียงว่าการเดินจงกรมการนั่งสมาธิภาวนาหมายถึงสติอยู่กับตัวทุกข์ก็ให้มีสติสุขก็ให้มีสติเย็นร้อนอ่อนแข็งประการใดก็ให้มีสติให้ถือเป็นพื้นของจิตอยู่เสมอนี่แหละงานของพระจึงเป็นงานที่ละเอียดละออและเป็นงานที่หนักอยู่มากจนต้องใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความระมัดระวังบังคับบัญชาอยู่เสมองานของใจเป็นงานที่หนักอยู่ลึกๆซึ่งโลกไม่มองเห็นงานภายนอกเช่นหามไม้หามเสาแบกนั้นหามนี้ก็มองเห็นกันว่าสิ่งนั้นๆที่แบกที่หามานั้นคาดกันได้ประมาณกันถูกว่าหนักอย่างนั้นอย่างนั้นผู้แบกผู้หามมานั้นมีความหนักเพราะสิ่งนั้นสิ่งนั้นแต่งานภายในใจนี้มองไม่เห็นมันแบกอยู่ลึกๆอยู่ภายในงานความเพียรนี้เป็นเช่นนั้นต้องใช้ความพินิจพิจารณาความพยายามอยู่เสมอผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นก็เจตนาให้ฝังลึกอย่าเป็นโยกโยกคลอนคลอนใช่ไหมล่ะแบบคลอนแคลนคลอนแคลนมีความจริงใจมีความหนักแน่นมั่นคงเป็นหลักใจอยู่เสมอเวลาทำภาวนาก็ให้มีแต่งานของการภาวนาเท่านั้นอย่าเสียดายความคิดความปรุงในกับเรื่องใดทั้งสิ้นไม่ว่าเป็นเรื่องอดีตอนาคตเรื่องบุคคลหญิงชายหน้าที่การงานอะไรอย่านำเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมาทำลายงานของเราที่กำลังทำอยู่นั้นให้ล้มเหลวไปไม่ปรากฏผลเป็นเท่าที่ควรและไม่ปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจจงถืองานที่ทำนั้นเป็นงานสำคัญและมีงานอันเดียวนี้เท่านั้นในขณะนี้ที่เกี่ยวข้องกับจิตคือความรู้สึกสัมผัสสัมพันธ์กันอย่างอื่นไม่คิดไม่ปรุงออกไปสัมผัสสัมพันธ์ที่ว่าสิ่งนั้นเข้ามายุ่งสิ่งนี้เข้ามายุ่งเรื่องนั้นเข้ามายุ่งเรื่องนี้เข้ามายุ่งนั้นมันเป็นคำพูดที่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้พูดประตำหนิภายนอกเสียมากกว่าที่จะมาตำหนิตัวเหตุอันสำคัญมีอยู่ภายในใจตัวนี้แลเป็นผู้แยบออกไปเรื่องนั้นตรงออกไปเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องราวใดๆมีแต่ผู้นี้ปรุงออกไปไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเข้ามาแทรกมาแสงทั้งที่เราทำงานอยู่ด้วยความสงบเปลี่ยนใจไม่มีอะไรมายุ่งแต่เรื่องภายนอกเข้ามายุ่งไม่ใช่อย่างนั้นจิตที่กำลังทำงานอยู่นี่แหละเล็ดลอดตัวออกไปในขณะที่ไม่มีสติแล้วปรุงภาพเรื่องนั้นขึ้นมาก็เหมือนกับเรื่องนั้นเข้ามายุ่งตัวเองความจริงภาพของตัวเองที่ปรุงขึ้นจากใจนี่แหละความปรุงนี้ไปเป็นภาพในสิ่งที่ตนเคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วก็ปรากฏเป็นภาพของเรื่องนั้นขึ้นมาจึงเป็นเหมือนกับว่าเรื่องนั้นเข้ามายุ่งความจริงเรื่องนั้นไม่ได้มามันออกจากจิตที่ตรงอยู่นี่แหละในขณะที่จิตเถองานของตนที่ทำนั้นเถอเวลานั้นจิตก็แยบออกไปปรุงไปแต่งเรื่องราวต่างๆแล้วก็หาว่าเรื่องนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามายุ่งมากวนใจหาความสงบไม่ได้นี่เป็นความเข้าใจผิดความจริงก็คือผู้นี้แหละมันถลเลถลายออกไปในขณะที่กำลังบังคับให้ทำงานอยู่นั้นแต่สติผู้บังคับได้เผลอตัวไปเสียเจ้าโจรผู้ร้ายมันก็ออกไปถกไปขโมยเรื่องราวมาให้ยุ่งกวนตัวเองนะนี่เป็นสำคัญเอาที่พูดตั้งการความหลุดพ้นจริงๆจะไม่นอกเหนือไปจากความเพียรนี้ไปได้เลยจะต้องปรากฏเห็นผลอายัมปะทันตาเพ พราะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคงเส้นคงวาอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกพระองค์จะปรินิพพานนานไปเพียงไรก็ตามขอให้ถือหลักความจริงเป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดเป็นที่ปฏิบัติเป็นที่ลงใจของนักปฏิบัติทั้งหลายท่านสอนไม่ว่าอย่างไรที่ว่าสวัคขาตธรรมก็คือองค์ศาสดาเป็นผู้ตรัสไว้ตรัสไว้ชอบนั่นฟังสิมีที่พานที่ตรงไหนชอบต่อความจริงชอบต่อความถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดคลาดเคลื่อนไปไหนพระองค์จะปรินิพพานนานเพียงไรก็ตามหลักที่ประทานไว้อันสำคัญก็คือธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนตถาคตจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายในเมื่อตถาคตได้ผ่านไปแล้วนี่คำว่าศาสดาแทนก็คือศาสนธรรมนี่แหละเป็นผู้ชี้บอกแนวทางเหมือนกับเราตถาคตชี้บอกอยู่เวลานี้ความหมายว่าอย่างนั้นแล้วชี้บอกเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็มีอยู่กับตัวของเราเช่นทุกข์มีอยู่ทั้งกายทั้งใจทุกขังอริยสัจจังมีอยู่ภายในกายในใจของเรานี้นี่เป็นปัจจุบันเป็นความจริงอยู่กับตัวของเราแล้วบกพร่องไปที่ตรงไหนสมุทัยอริยสัจจังสมุทัยก็หมายถึงตัวกิเลสได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรานี้นี่แหละสัจจะธรรมคือความจริงเป็นพื้นฐานรับรองความจริงทั้งหลายไว้ที่ตรงนี้และศาสนธรรมก็แสดงลงที่จุดนี้เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าแสดงชี้แจงบอกเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเวลานี้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับเราปรากฏอยู่กับเราทุกรายไปนิโรธคือความดับทุกข์ดับที่ตรงไหนนั่นทุกข์จะดับไปได้เพราะอะไรทุกข์จะดับไปได้เพราะสมุทัยดับนั่นสมุทัยคืออะไรคือกิเลสประเภทต่างๆมีกามตัณหาวัฏฏะวิภวตัณหาเป็นต้นดับสนิทลงไปนิโรธปรากฏขึ้นมาเต็มที่ดับไปเพราะอะไรเป็นเครื่องให้ดับทำให้ดับเพราะมรรคนั่นมรรคคืออะไรท่านกล่าวไว้พอประมาณก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสติแล้วถ้าจะพูดไปให้สุดในองค์8ก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธินะอยู่ที่ไหนนะมรรคก็อยู่ที่ใจการกระทำก็อยู่ที่กายของเราจะเป็นผู้กระทำสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหมายถึงปัญญาที่ความฉลาดแหลมคมใครจะเป็นคนที่ขุดค้นขึ้นมาใช้ก็ต้องขุดค้นขึ้นมาที่ใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั่นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาใครจะเป็นผู้พูดก็ปากของเราเองเป็นผู้พูดนี่อยู่กับเราทั้งนั้นสัมมากัมมันโตทำการงานชอบทำอย่างไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นหลักสำคัญแห่งงานทั้งหลายเราก็เดินเอากายของเรานี่เดินนั่งสมาธิก็เอากายของเรานั่งทำความเพียรภายในใจก็เอาใจของเราเป็นผู้ทำคิดค้นสติปัญญาก็เอาใจของเราเป็นผู้คิดผู้ค้นอยู่กับตัวของเราสัมมาวายาโมสัมมาอาชีโวมันอยู่นี่ๆทั้งนั้นเป็นผู้จะทำไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดสิ่งใดจะมาทำสมบูรณ์อยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเราทั้งนั้นจึงเป็นปัจจุบันจึงที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นปัจจุบันคือตัวของเราเป็นที่ตั้งไม่ได้เป็นอดีตไม่ได้เป็นอนาคตเป็นตัวของเราโดยตรงที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับสัจธรรมทั้งสี่เพราะนี้เป็นสัจธรรมทั้งสี่ตู้แห่งสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่ที่กายที่ใจของเราอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงลงมาที่นี่นั่นก็เหมือนดังว่าพระพุทธเจ้าชี้บอกว่านี่หน้านี่หน้าอยู่
1: ให้ใช้ความพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ใช้สติระมัดระวังตัวอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมีอยู่กับเราทั้งนั้นให้ใช้วาจาอย่างนี้อย่างนี้จึงเรียกเป็นวาจาที่ชอบให้เลี้ยงชีพอย่างนี้จึงเรียกว่าเลี้ยงชีพชอบเช่นบินยาโลปโภชนังบินธมาศมาฉันด้วยน้ำพัดน้ำแรงด้วยกำลังปีแช่งของตนอย่าขี้เกียจขี้คร้านอย่าลืมตัวมั่วสุมมีอันหนึ่งเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงอัตภาพร่างกายก็เอากายนี่แหละไปแต่จะไม่อธิบายถึงเรื่องเลี้ยงชีพชอบภายในจิตเพราะเป็นความเพียรที่จะให้โอชารสแก่จิตอยู่แล้วในมรรคแปดนี้สัมมาวายาโมเพียรชอบก็เพียรอยู่ในที่4สถานกายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจ4นี้หรือเพียรอยู่ในสัมมาประธาน4นั่นสัมมาสติระลึกชอบระลึกอยู่ในกายในจิตนี้ระลึกอยู่ออกไปข้างนอกก็ไม่หนีจากหลักสัจธรรมระลึกเพื่อความเห็นโทษเห็นภัยเพื่อการถอดถอนกิเลสไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเป็นธรรมทั้งนั้นนี่ก็มีอยู่ที่นี่สมาธิจิตมีความสงบสบายสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหละท่านว่ามรรคอยู่ที่ไหนเวลานี้หรือล่วงโรยกรรมพระสัยยะของพระพุทธเจ้าแล้วเหรอการมาปรินิพพานนั้นหมายถึงพระสัยยะของพระพุทธเจ้าสลายจากส่วนผสมลงไปเท่านั้นหลักธรรมหลักวินัยที่เป็นทางเดินอันถูกต้องดีงามเพื่อถึงจุดหมายปลายทางนั้นประทานไว้แล้วในที่กายที่จิตของเราทุกสัดทุกส่วนบกพร่องที่ตรงไหนพิจารณาให้ดีนี่แหละเหมือนองค์ศาสนาประทานอยู่ตลอดเวลาเป็นคำพูดที่สะสดร้อนเพราะเป็นสวดคารธรรมตัดไว้ชอบและตรัสลงที่กายที่ใจของเรานี้แม้พระพุทธองค์จะมาประทานพระโอวาทเองก็ไม่ประทานเหนือนอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงประทานไว้แล้วนี่เลยจึงว่าเป็นองค์เป็นศาสดาแทนตถาคตนะท่านถึงได้รับสั่งอย่างนั้นนี่ล่ะกายของเราเป็นปัจจุบันอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นหลักแห่งสัจธรรมซึ่งมีกายมีใจเป็นที่อยู่เป็นที่ตั้งของหลักสัจธรรมประธานโอวาทก็ประธานลงที่นี่ล่วงเลยไปไหนเวลานี้มีอยู่กับตัวของเรานอกจากตายเสียเท่านั้นเขาเรียกว่าสัจธรรมของเราล่วงโรยไปแล้วที่จะทำงานทำไม่ได้แล้วนี่เราทำได้อยู่พิจารณาลงไปนี่แหละที่ว่ามรรคมีสมาธิสมาสังกปรเป็นต้นสมาสมาธิเป็นที่สุดรวมลงแล้วเรียกว่าเครื่องประหารปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นประเภทใดไม่นอกเหนือไปจากมรรคที่กล่าวนี้ไปได้เลยสดสดร้อนๆอยู่ไม่ใช่เหรอค้นขึ้นมาสิค้นขึ้นมาใช้สิปัญญาพินิจพิจารณาไตรตรองดูตามหลักความจริงอย่าฝืนความจริงความฝืนความจริงนั้นเป็นเรื่องสัญญาอารมณ์เป็นเรื่องของกิเลสที่มาหลอกลวงและลบล้างความจริงคือธรรมไม่ให้ปรากฏภายในตัวเอาตั้งแต่ความรุนร้อนขึ้นมาเพราะความเสกสรรปัญญาในสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายนั้นเนี่ยเอายาพิษเข้ามาเผาโรนจิตใจอยู่ตลอดเวลานั่นคือเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมแล้วใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงแม้สกลกายนี้ก็เปิดเผยอยู่ด้วยความจริงของมันทำไมจะไม่เห็นดูลงไปที่ตั้งแต่บนทิศะจนกระทั่งถึงพื้นเท้ามีตรงไหนสะอาดสะอ้านมีตรงไหนเนาะรักใคร่ชอบใจมีตรงไหนที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐอัศจรรย์มันเต็มไปด้วยเนื้อด้วยหนังด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งภายนอกทั้งภายในก็คือป่าช้าผีดิบดีๆนี้มันวิเศษที่ตรงไหนมันน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดกำหนัดยินดีที่ตรงไหนดูลงไปด้วยปัญญาปัญญาคือให้เห็นตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไอ้เรื่องที่น่ารักน่าชังว่าเป็นของสวยงามซึ่งเป็นของจอมปลอมนั้นมันจะพังทลายลงไปเพราะอำนาจของปัญญาที่อย่างทราบความจริงนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่สถานที่พิจารณาพิจารณาที่ตรงนี้ถ้าเห็นที่ตรงนี้ตามหลักธรรมที่สอนลงที่จุดนี้เป พระพุทธเจ้าจึงเหมือนไม่ได้ปรินิพพานไปเมื่อรู้ความจริงเต็มส่วนแล้วองค์ศาสนาที่แท้จริงจะคืออะไรหรือองค์ผู้รู้ที่แท้จริงธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันแท้จริงจะคืออะไรถ้าไม่คือจิตดวงที่กำลังเป็นนักโทษอยู่เวลานี้เมื่อได้ถูกถอดถอนปราบปรามสิ่งที่ปกคลุมห่อหรือสิ่งที่บังคับบัญชากดขี่อยู่ภายในจิตใจนี้ออกหมดแล้วเราจะถามหาพุทธะที่ไหนอีกพุทธะนั้นเป็นชั้นใดพุทธะนี้จะแปรปรอมไปไหนนี่แหละที่ว่าตรงกันตรงกันเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาอยู่ภายในจิตใจเพียงให้พิจารณาที่ตรงนี้อย่าหนีจากหลักความจริงคือธรรมวิเลศเคยฉุดเคยลากเอามากี่พบกี่ชาติแล้วยังไม่เข็ดไม่หลาบอยู่เหรอทำเป็นเครื่องฉุดเครื่องลากให้พ้นจากหลงลึกทำไมจึงไม่สนใจยิ่งกว่าการสนใจที่เด็กเครื่องหลอกลวงจำปอมและฉุดลากไปกี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันซึ่งเต็มไปด้วยความหาถามทุกข์ไปด้วยกันทั้งนั้นทำไมจึงไม่เข็ดไม่หลาบสติปัญญามีเท่าไรทุ่มลงไปเลยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วแล้วได้ผลได้ประโยชน์อะไรบ้างเราต้องเอามาเทียบเทียงช่างความหนักเบาลึกตื้นอย่างละเอียดความจริงความปลอมของกันและกันคุณและโทษมันเป็นยังไงเอามาเทียบนี่แหละธรรมพิจารณาเป็นอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาเป็นธรรมปัญญาพิจารณาลงไปสอดส่องลงไปมันท่องเที่ยวอยู่ทั้งข้างบนข้างล่างทั้งข้างในข้างนอกในกลสกุลกายท่านที่เรียกท่านเรียกว่ากรรมฐานฐานะแปลว่าที่ตั้งกรรมะแปลว่าที่ตั้งแห่งงานซึ่งเป็นความชอบธรรมที่ตั้งแห่งงานนี้เป็นงานที่จะถอดถอนกองทุกข์ทั้งมวลออกจากจิตใจและเป็นงานที่จะถอนจิตใจออกจากหลุมลึกให้พ้นไปเสียได้เพราะงานนี้อันนี้เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานดังที่ท่านว่ากรรมฐาน5นะคือพูดย่อๆให้ความเหมาะสมกับปุณณบุตรผู้บวชในเวลาเช่นนั้นซึ่งไม่มีเวลามากมายนักก็สอนเจสาโลมานขาสันตะตะโจไปถึงหนังแล้วมันหุ้มห่อไปหมดหนังเป็นประโยคใหญ่โตมากโลกทั้งโลกหลงกันเพราะหนังเท่านั้นเป็นสำคัญถ้าหลอกหนังเอาหมดแล้วหลงกันที่ตรงไหนรักที่ตรงไหนสวยงามที่ตรงไหนหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหลอกประดับหน้าร้านข้างในมีอะไรมูลสดมูลแห้งเต็มไปหมดดูให้ชัดเจนดูให้ทั่วถึงดูให้ลึกซึ้งจะเห็นความจริงเป็นลำดับตำราไปจิตนี้จะถูกกิเลสตีตะปูไว้อย่างเหนียวแน่นก็ตามเถอะเมื่อปัญญาได้สอดแทรกเข้าไปตรงไหนแล้วจะดูดถึงขึ้นมาเลยไม่ต้องสงสัยดูดขึ้นมาจนหลุดลอยไปโดยไม่มีเหลือเลยนี่แหละงานของพระงานนี้เป็นงานสำคัญมากเพราะงานอันนี้ถูกกิเลสตีตะปูคือตีจิตลงใส่ของจอมปลอมนั้นให้ติดแนบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรก็ว่าเป็นเราอะไรก็เป็นของเรามันจะพังทลายอยู่ก็เป็นของเราเหม็นคลุ้งหมดทั้งตัวมันก็ว่าเราเป็นของเรายังจะจมกับมันอยู่เลยของจริงมีอยู่ทำไมไม่ยึดของจริงมีอยู่ทำไมไม่ค้นหาของปลอมปฏิบัติมันหาอะไรพิจารณาคุ้ยเขี่ยขุดค้นหลายครั้งหลายหนตลบทบทวนบางคำบัญชาพิจารณาจิตลงที่นี่สิ่งอื่นเรื่องอื่นเรื่องใดๆเคยคิดเคยอ่านเคยปรุงเคยแต่งมาซะมากต่อมากแล้วก็หาปองทุกข์เข้ามาเผาหัวใจให้จิตใจได้แบกได้หามนี้มามากต่อมากแล้วควรจะยุติควรจะบังคับจิตให้พักในงานนั้นแล้วเข้าสู่งานนี้หลายครั้งหลายหนงานนี้เด่นขึ้นมาตามหลักความจริงแล้วงานเหล่านั้นจะล้มเลิกไปค่อยจางไปจางไปจางไปโดยลำดับสุดท้ายจิตก็หมุนติ้วเข้าสู่ความจริงเอาละทีนี้นะจะเรียกว่าได้การก็ท่านจริงเห็นร่องรอยละทีนี้จิตใจจะสว่างสวัยสิ่งที่บีบบังคับอยู่ก็จะคลี่คลายตัวออกไปคลี่คลายตัวออกไปเพราะอำนาจของสติปัญญาอย่างทราบถอดถอนขึ้นมาถอดถอนขึ้นมาผลที่สุดก็รู้เท่าทันอย่างละเอียดทั่วถึง แล้วทีนี้อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเหมือนกับตะปูตีจิตติดกับสิ่งจำปอมทั้งหลายเหล่านี้ไว้มันก็ถอนผึ่งขึ้นมามันต้องสงสัยเมื่อถอนขึ้นมาแล้วทำไมจะไม่เบาเหมือนเราแบบถ้าประสัมภาระที่หนักอยู่บนบ่าแทบหลังจะหักบ่าจะขีดพอทิ้งตูมลงไปแล้วทำไมตัวจะไม่บีบจะไม่ลอยขึ้นมาจะไม่สบายการพิจารณานี้เพื่อถอดถอนสิ่งที่ฝังจมอยู่ภายในจิตนี้ออกนั่นเองเอาให้จริงนักปฏิบัติถ้าอยากเห็นคุณค่าของธรรมกับโทษของกิเลสถ้าจากใจถ้าลองได้พิจารณาเช่นอย่างที่ว่าจริงๆแล้วเห็นคุณค่าของธรรมเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโทษแห่งความจำปอมจำปอมของกิเลสมากเท่าเทียมกันผลสุดท้ายเห็นโทษก็ถึงใจเห็นคุณแห่งธรรมก็ถึงใจนั่นละเป็นเครื่องเสริมใจดวงเดียวซึ่งออกมาจากความเห็นโทษและความเห็นคุณเป็นพลังอย่างยิ่งพุ่งเลยเจ้าความเพียรจะไม่มีกลางวันกลางคืนนี่เพราะความเห็นโทษอย่างถึงใจความเห็นคุณอย่างถึงใจความเพียรหมุนตัวไปเองสติปัญญาที่เคยนอนจมอยู่เหมือนหมูแต่ก่อนก็ดีดขึ้นมาคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างคล่องไปหมดความภาคเพียรหมุนไปตามสติปัญญาหมุนไปตามความมุ่งมั่นหมุนไปตามความเห็นโทษเห็นคุณเห็นคุณเป็นอันเดียวกันทีนี้ก็เพลินเพลินทางธรรมผิดกับเพลินทางโลกเพลินทางธรรมเพลินไปด้วยความเบาความบางความสว่างสวัยความสุขความสบายเพลินเรื่องของกิเลสเพลินเท่าไรทำให้จมลงไปจมลงไปผิดกันอย่างนั้นจมลงไปเป็นไงก็ทุกข์บีบบังคับมันเองแล้วเคยเป็นมาแล้วสิ่งเหล่านี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์เราเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาแล้วแต่เรื่องของธรรมเรายังไม่เคยรู้เคยเห็นยังไม่เคยเป็นแต่จงยึดศาสดาองค์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นมาแล้วทรงปล่อยวางมาหมดแล้วถ้าพูดถึงรถก็ท่านก็กล่าวไว้แล้วในธรรมรถทั้งธรรมชนะถึงรถทั้งปวงน่ะสั่งเลยพระพุทธเจ้าทำไมจะไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์รถของโลกเกิดมากี่กับกี่การเช่นเดียวกับเรานี้ทำไมจะไม่เคยเห็นได้จึงฉลาดปัดทิ้งรถเหล่านั้นไปเสียโดยสิ้นเชิงเมื่อรถแห่งธรรมได้แทรกถึงประทัยและได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วกับระหว่างธรรมกับพระภัยกับใจแล้วปล่อยเสียโดยสิ้นเชิงถ้าไม่เหนือกันปล่อยกันได้อย่างไรรถแห่งธรรมไม่เหนือรถของกิเลสปล่อยกิเลสได้อย่างไรรถแห่งธรรมเหนือกิเลสจึงปล่อยกิเลสได้จึงปล่อยรถของกิเลสได้ปล่อยได้โดยสิ้นเชิงนอกจากปล่อยแล้วยังปล่อยด้วยความเห็นโทษแห่งรถของกิเลสนั้นอีกด้วยแห่งความพยายามของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกนี้อีกด้วยพระองค์ทรงทราบได้หมดเนี่ยศาสดาองค์นี้แหละองค์เอกได้รู้ได้เห็นคุณทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถึงใจแล้วนำมาสั่งสอนโลกเราเป็นลูกศิษย์มีครูคุณเหล่านั้นเราก็ผ่านมาแล้วส่วนธรรมยังไม่ผ่านถือพุทธังสนังคฉามิเอายึดเป็นหลักพึ่งเป็นพึ่งตายธรรมังสนังคฉามิล้วนแต่เป็นธรรมชาติที่ประเสริฐทั้งนั้นเอายึดเป็นหลักเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องฝากเป็นฝากตายในทางความภาคเพียรทุกสิ่งทุกอย่างอย่าด้นละท้อถอยหรือเห็นความจริงดังที่ศาสดาสอนไว้ธรรมนี้ธรรมเป็นธรรมที่ท้าทายทั้งเหตุทั้งผลไม่มีอะไรบกพร่องสันทิฏฐิโกเป็นเครื่องตัดสินจะรู้เองเห็นเองเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนไปแล้วนี้จะไม่เป็นอีกอย่าทำจิตใจให้จิตจางๆว่างๆเปล่าๆไปด้วยคุณค่าหรือจากคุณค่าทั้งหลายแต่ให้จิตใจมีรสมีชาติกับคุณค่าแห่งธรรมประจําใจพอจะฟังกิเลสมันกระซิบเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในยาบทใดท่าใดก็ตามกิเลสจะแทรกอยู่ตลอดเวลาเราไม่ทราบเพราะสติปัญญายังไม่ทันมันต่อเมื่อสติปัญญาทันแล้วถึงจะทราบได้ชัดโดยลำดับลำดาของการแทรกแซงของกิเลสจนกระทั่งกิเลสมันพังทลายไปหมดพร้อมหน้าของสติปัญญาแล้วนั่นแหละที่นี่เราจะ รู้ได้ชัดที่ว่าสันติสิโกเต็มภูมิหรือปัจจังเวทิตุโบวินยุเต็มภูมิไม่มีอะไรมาเกาะมาเกาะมาเกี่ยวมายุ่งมากวนภายในจิตใจซึ่งแต่ก่อนดูใต้กฎใต้ข้อบังคับอำนาจของกิเลสทั้งหมดหาเวลาจะดิดตนขึ้นมาหรือโผล่หน้าขึ้นมาสักนิดหนึ่งไม่ได้ถูกมันตีจมลงไปจมลงไปอยู่อย่างนี้เป็นกี่กับกี่กันมาแล้วถึงได้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเสียโดยสิ้นเชิงเป็นยังไงอะไรจะมากวนใจอีกมีไหมไม่มีเรียบททั้งสี่ก็อยู่ด้วยธาตุด้วยขันธ์ด้วยความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมายุ่งมากวนจิตใจให้รับความเดือดร้อนขุ่นมัวเหมือนอย่างแต่ก่อนอีกเลยเพราะกิเลสมันสิ้นซากลงไปแล้วเป็นอกุปธรรมล้วนๆคือไม่กำเริบไม่มีอะไรที่จะมากำเริบเพราะหายสนิทกิเลสตายจมไปอย่างสนิทจิตก็เป็นธรรมชาติที่สนิทแนบแน่นจนหาอะไรพูดมาได้นอกจากปรมังสุขขังเท่านั้นเพราะครองธาตุขันธ์กับครองตายมีเวลาก็อยู่ไปกินไปหลับไปนอนไปเปลี่ยนไปตามสภาพรับผิดชอบกันไปอย่างนั้นนี่ก็เป็นพาราหาเวปัญจขันธาอันหนึ่งด้วยความรับผิดชอบแต่ไม่ใช่พาราหาเวปัญจขันธาในการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์นี่ก็เป็นของหนักหากเป็นความรับผิดชอบเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่ดูดตัวออกแล้วจากขันธ์จากกิเลสประเภทต่างๆหากเพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นจึงต้องมีการรับผิดชอบความเพียงเท่านั้นเมื่อถึงการที่จะปล่อยแล้วก็ทนไม่ไหวก็เช่นเดียวกับรถซ่อมนั่นซ่อมนี้ซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้ซ่อมไปจนหาที่ซ่อมไม่ได้มีแต่คอยจะพังจะพังก็ปล่อยเสียอันนี้ก็เหมือนกันซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้เยียวยาด้วยการอยู่การกินการหลับการนอนการเปลี่ยนอิริยาบถผลสุดท้ายก็ไปไม่รอดก็ปล่อยเสียทีนี้อนาลโยไม่ต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องมารับผิดชอบกันอีกแล้วนั่นท่านว่าอนุปาทิเสสนิพพานหมดสมมติโดยประการทั้งปวงในขณะที่บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมซึ่งยังมีขันธ์นั้นขันธ์สมมติยังมีการเกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันอยู่ที่เรียกว่าสาอุปาทิเสสนิพพานถึงนิพพานแล้วแต่ยังมีสมมติเจือปนอยู่คือขันธ์เป็นต้นอนุปาทิเสสนิพพานปล่อยวางโดยประการทั้งปวงแล้วในฐานนี้หมดความรับผิดชอบขันธ์สลายลงไปตามสภาพของมันธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็เป็นอนาลโยหมดความรับผิดชอบถ้าจะว่าเป็นห่วงก็พูดไม่ถูกท่านห่วงอะไรนะหมดความรับผิดชอบนั้นท่านสนิทเองเหตุผลของการปฏิบัติจากความยุ่งยากวุ่นวายจากความหนักหน่วงทวงใจในความภาคเปลี่ยนทั้งหลายจากการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นตัวเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมมากจึงต้องใช้ความปิณิปีนาความพยายามวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้เวลาเวลาเสียไปเพราะกิจการงานอันใดนอกจากเสียเวลาเวลาไปกับการประกอบความเปลี่ยนเท่านั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะสลัดตัดทิ้งทุกข์ทั้งหลายออกไปโดยสิ้นเชิงประจักษ์ใจทั้งๆที่มีชีวิตอยู่นี้ให้เห็นได้ชัดๆพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่ตรอมเมื่อไหร่องค์เอกจริงเต็มที่ก็คือองค์ศาสดาธรรมะที่ศาสดาไม่ชอบก็ชอบยิ่งก็คือศาสดาซึ่งเห็นแล้วรู้แล้วสอนไว้ตามความจริงทั้งอุบายวิธีการละการบำเพ็ญบอกไว้หมดจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นบอกไปตลอดทั่วถึงไม่มีอะไรสงสัยมีบกพร่องตรงไหนศาสนาธรรมเวลานี้ไม่บกพร่องถ้าจะทำทั้งสี่ก็มีอยู่ภายในกายในใจของเรานอกจากบกพร่องทางมรรคสัตว์สติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเรายังอ่อนเอาผิดขึ้นมาให้เต็มที่เพราะเป็นสิ่งที่จะเต็มได้นี่เมื่อสติปัญญาของเรามีกำลังขึ้นมากน้อยเพียงไรนิโรธคือความดับทุกข์ดับกิเลสก็กับกองทุกข์มันก็เป็นเกี่ยวโยงกันมันจะดับไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถอนพรวดขึ้นหมดอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นแหละนิโรธะหรือว่านิโรธดับสนิทมรรคที่ทำหน้าที่เพื่อถอดถอนกิเลสหมุนตัวเป็นธรรมจักรก็หมดปัญหาภาระไปในทันทีทันใดนั้น ธรรมะมหาสติมหาปัญญานี้จะพูดได้เต็มปากเฉพาะขณะที่ประกอบความเพียรต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนั้นเท่านั้นของกิเลสบรรลัยไปเท่านั้นที่ว่ามหาสติมหาปัญญาพอผ่านจากนั้นไปแล้วมหาสติมหาปัญญาก็ไม่ยอมเพราะเป็นสมมุติด้วยกันเป็นความจริงด้วยกันเป็นความจริงในขั้นของสมมุติด้วยกันทั้งนั้นสติก็เป็นสมมุติเวลาอยากจะใช้ก็มาใช้เป็นเครื่องแก้กิเลสก็แก้มันไปเวลากิเลสมันสิ้นสุดหลุดลอยไปจากใจหมดแล้วสติอันนี้ก็ใช้ในเวลาที่จะต้องการงานอะไรๆเท่านั้นปัญญาก็นำมาใช้ตามการเวลาในหน้าที่การงานแต่ไม่ได้ใช้เพื่อแก้กิเลสปัญหาเฉพาะประเภทใดเพราะฉะนั้นคำว่ามหาสติมหาปัญญาจึงหมดหน้าที่ไปในเวลาที่กิเลสสิ้นสุดลงไปหลุดลอยจากใจไปตรงนี้นะทีนี้จะว่ามีสติหรือไม่ว่าหรือไม่มีสติไม่พูดท่านพูดไปทำไมท่านแน่ของท่านแล้วเต็มตัวแล้วสติก็คือสมมติขาดสติก็มีสมก็คือสมมติมีสติก็คือสมมติท่านไม่ได้อยู่ในความมีสติในความขาดสติอยู่กับคำเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นนั่นเอาให้เห็นจริงจังสิท้าทายเราอยู่นั่นแหละในสัจธรรมทั้งสี่นี้ขุดค้นขึ้นมาให้ได้ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราทำไม่ได้ใครจะทำได้พระเรานี่เต็มภูมิแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมูลแล้วถ้าไม่งอมืองอเท้าอยู่เฉยผู้ทรงมรรคทรงผลจะเป็นใครถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติ

กิเลสพาไปกว้านออกมาไม่มีอะไรไปกว้านออกมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละมันไปเกลียดเกลียดสันตันยอขึ้นมาแล้วหลอกเราให้ยึดให้มั่นถือมั่นความโลภมันก็มากขึ้นมามากขึ้นมาจนทับหัวใจกระดิกไม่ได้ความโกรธมันก็ปาด้วยกันความหลงเป็นพื้นอยู่ภายในแล้วสงสัยอะไรดินก็เหยียบอยู่แล้วตัวของเรานี่ก็คือธาตุดินแล้วเสียดายอะไรน้ำลมไฟเสียดายอะไรมีเต็มไปด้วยธาตุต่างๆเท่านั้นเรานี่วิเศษอะไรถ้าวิเศษโลกนี้เกิดมากับสิ่งนี้อยู่กับสิ่งนี้มันวิเศษไปด้วยกันหมดแล้วแม้แต่สัตว์เดรัจฉานไม่ว่าในน้ำบนบกมันวิเศษไปด้วยกันนั้นเพราะมีธาตุเหล่านี้ประจำตัวของเขาอยู่แล้วและเขาก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วมันก็จะวิเศษไปหมดอะไรที่วิเศษสิ่งที่เหนือจากนี้มีธรรมโมปดีโปนานยึดดวงนี้แหละในการกรองสำลักปอกไปให้หมดสิ่งใดที่จอมปลอมภายในจิตเมื่อได้ถอดเอาหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วธรรมชาตินี้แหละโลกุตระโลกุตระหมายถึงอะไรทำไมหมายถึงจิตที่เหนือสมมติทั้งปวงแล้วนี่อันนี้เราวิเศษอันนี้เราเลิศเอาให้ได้สมบัติมหาศาลกินไม่มีวันหมดวันสิ้นอาการลิโกอาการลิขิตอาการลิขธรรมคือมหาสมบัติอันนี้แหละให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพนิจพิจารณายาอืดอาดมือนาให้เห็นนะประกอบความภาคเพียรมีเกี่ยวข้องอะไรกับลมชลากับธุระหน้าที่อะไรให้ทำแล้วให้นี่ไปประกอบความภาคเพียรแม้มาประกอบการงานอยู่กันสถานที่ต่างๆด้วยกิจงานการต่างๆก็อย่าให้เผลอสติให้มีท่านักครบอยู่เสมออย่าเป็นท่านอนแผ่ต้องหลงให้ที่เหลือเหยียบเอาเหยียบเอาดูไม่ได้เลยนักปฏิบัติเราเอาละขอยุติเพียงเท่านี้

พระพุทธศาสนาเรามีอริยสัจ4เป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงของศาสนาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4โดยตรงพระสาวกทั้งมวลอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4ทั้งนั้นอริยสัจจึงเป็นเครื่องยืนยันหลักศาสนาว่าเป็นศาสนาที่แท้จริงไม่มีผิดพลาดคาดเคลื่อนแม้แต่น้อยพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาก็เป็นอย่างแท้จริงไม่ใช่กับพระพุทธเจ้าปลอมๆเพราะอริยสัจไม่ใช่ของปลอมเป็นของจริงล้วนๆผู้พิจารณาปฏิบัติตามหลักอริยสัจได้มากน้อยเพียงไรจะมีหลักใจได้มากน้อยเพียงนั้นคือคำว่าหลักใจได้แก่หลักใจที่ยังเข้าสู่ความจริงซึ่งมีอยู่ในโลกในธรรมทั้งหลายมีความเข้าใจในอริยสัจ4นี้มากน้อยก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าใจทั้งทางธรรมและทางโลกมากน้อยตามส่วนโดยลำดับลำดาดังที่ท่านแสดงหลักแห่งจิตหลักแห่งธรรมของผู้ได้บรรลุจากการพิจารณาตามอริยสัจนี้ว่าพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์พระอรหันต์หรืออรหันต์นี่แหละเป็นหลักเครื่องยืนยันของผู้ปฏิบัติธรรมมีอริยสัจเป็นสำคัญมากพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อุบัติขึ้นจากอริยสัจ4พระสาวกทั้งมวลอุบัติขึ้นจากอริยสัจ4เพราะฉะนั้นอริยสัจ4จึงเป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงของธรรมทั้งหลายด้วยของผู้เป็นเจ้าของศาสนาด้วยได้แก่พระพุทธเจ้าตลอดพระสงฆ์สาวกหรือว่าเป็นเครื่องยืนยันของพระไตรสรณาคมนี้ด้วยคือพุทธธรรมสงฆ์นี้ออกมาจากอริยสัจทั้งนั้นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมไม่รู้อริยสัจไม่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเพราะฉะนั้นอริยสัจจะทำทั้ง4จึงเป็น

เรื่องยืนยันหลักของศาสนาและผู้เป็นเจ้าของศาสนาว่าเป็นผู้ปฏิบัติรู้แจ้งแทงทะลุในอริยสัจทั้งสี่แล้วโดยสมบูรณ์จึงสามารถประกาศสาธารณธรรมได้โดยถูกต้องแม่นยำไม่มีที่สงสัยและยังผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่ประกาศให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นได้บรรลุโดยลำดับลำดาไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดทางพระพุทธเจ้าของเราประกาศมาแล้วในวงปัจจุบันนี้ได้แก่พระสัมมาโคดมของเราศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาคาดคะเนผู้รู้ศาสนาไม่ใช่รู้ด้วยความคาดคะเนด้นเดาเหมือนอย่างโลกทั้งหลายที่อนุมานกันบ้างอะไรบ้างการเรียนก็มีอนุมานความจดความจำเป็นเรื่องอนุมานแต่เรื่องของปัญญาที่ทราบตามหลักคำจริงแห่งอริยสัจนี้ไม่ใช่อนุมานเรียกว่าเจอความจริงโดยลำดับอย่างแท้จริงทุกข์ก็เข้าใจเรื่องทุกข์ประจักษ์ใจสมุทัยก็รู้โทษของมันอย่างถึงใจด้วยมรรคคือสติปัญญาได้พิจารณาสอดส่องมองทะลุหมดแล้วสมุทัยจึงได้ดับลงไปผลแห่งสมุทัยคือความทุกข์ก็ย่อมดับลงได้ด้วยนิโรธทันวะนิโรธคือความดับทุกข์ก็เพราะอำนาจของสมุทัยนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันของศาสนา แล้วผู้ปฏิบัติก็เป็นเครื่องยืนยันในตัวเราอีกแต่ละท่านละท่านที่ได้ปฏิบัติตามหลักอริยสัจนี้โดยถูกต้องแม่นยำและสมบูรณ์แบบแล้วย่อมจะสามารถประกาศตนได้อย่างชัดเจนทั้งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยอริยสัจนี้แต่จะประกาศกังวานความจริงขึ้นภายในจิตใจของผู้ได้บรรลุธรรมทั้งหลายจากอริยสัจความทราบซึ้งถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาก็ทราบซึ้งในองค์อริยสัจนี้เป็นสำคัญเพราะนี้เป็นสักขีพยานให้ทราบทั้งพระพุทธเจ้าทั้งการทรงผ่านไปของพระองค์ด้วยอริยสัจตลอดถึงพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุธรรมจนถึงขั้นอรหัตอรหันต์นั้นล้วนแล้วทั้งแต่เป็นผู้ได้ยังเข้าถึงอริยสัจทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์แล้วธรรมะที่ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็อุบัติขึ้นมาจากอริยสัจสี่นี้เป็นหินลับหรือเป็นสิ่งสถานที่ขุดคุ้ยหรือขุดค้นขึ้นมาไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดแห่งธรรมทั้งหลายมีอริยสัจเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นอริยสัจทั้งสี่นี้จึงเป็นเครื่องยืนยันของศาสนาพร้อมทั้งเจ้าของศาสนาได้โดยถูกต้องแม่นยำไม่มีข้อข้องใจสงสัยในผู้ปฏิบัติทั้งหลายแม้จะไม่เห็นองค์ศาสดาก็ตามไม่เห็นพระอรหันต์ละหันทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุผ่านไปแล้วก็ตามแต่ได้ปรากฏธรรมทั้งหลายขึ้นที่ใจของตนด้วยการขุดค้นอริยสัจนี้ให้รู้แจ้งแทงทะลุโดยสมบูรณ์ประจักษ์ใจนี้เท่านั้นเป็นสัมผัสยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะฉะนั้นทำภาคปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยืนยันตนเองได้และเป็นเครื่องยืนยันพระพุทธเจ้าเรียกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อธรรมทั้งหลายได้ก็ต้องออกมาจากการปฏิบัติของตัวเองที่เป็นสันทิฏฐิโกด้วยการปฏิบัตินี่แหละเป็นสำคัญ มีไม่คาดไม่ด้นไม่เดาเป็นความรู้ประจักษ์จากภาคปฏิบัติอันนี้ไม่รู้ไม่เหมือนรู้สิ่งใดทั้งนั้นรู้ได้โดยความจำมาจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นอย่างดังที่ท่านกล่าวไว้ในกาลามสูตรนั่นไม่ใช่ธรรมเล็กน้อยไม่ใช่ธรรมธรรมดาเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากทีเดียวเราไม่เชื่อด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นไม่ให้เชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นที่ท่านพูดไว้ถึง19 อย่าง 10 อย่างไม่ให้เชื่อตามครูตามอาจารย์ไม่ให้เชื่อตามคนที่เชื่อถือได้ไม่เชื่อโดยบอกเล่าไปโดยลำดับลำดาอะไรก็ตามถ้าเชื่อแบบนั้นไม่จัดว่าเป็นความเชื่อที่แท้จริงในหลักของสันทิฏฐิโกเลยท่านหมายถึงสันทิฏฐิโกเป็นสำคัญจึงปฏิเสธเรื่องความรู้ความเห็นทั้งหลายหรือความเชื่อทั้งหลายเหล่านั้นเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือไว้เลยเพราะจะให้รู้ขึ้นภายในจิตใจด้วยสันทิฏฐิโกเท่านั้นจะรู้มากรู้น้อย
รู้ขนาดไหนต้องเป็นรู้ด้วยสันทิฏฐิโกคือประจักษ์กับตัวเองโดยไม่ต้องถามใครเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับใจและรู้ชัดภายในจิตใจของตนโดยลำดับแห่งขั้นในขั้นแห่งธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นก็เป็นสันทิฏฐิโกไปโดยลำดับลำดับจนถึงสันทิฏฐิโกอันสุดยอดนี่ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ท่านจึงว่าความจำเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งความจำที่เราศึกษาเราเรียนมาได้มากน้อยนั่นเป็นภาคความจำกิเลสยังไม่เรียกว่าเป็นการฆ่ากิเลสยังไม่เรียกว่าเป็นการชำระกิเลสต่อเมื่อได้นำความจำนั้นเข้ามาประพฤติปฏิบัติโดยหรือตามหลักที่ท่านสอนไว้นั้นนั่นแหละเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติเมื่อได้ก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรก็จะรู้จะเห็นภายในตัวของเราเช่นอย่างท่านสอนมาเสียสาลุมานะขาทันตาตะโจกเป็นต้นอาการเหล่านี้เป็นอย่างไรนี่เป็นการวิพากษ์วิจารเป็นการคลี่คลายสภาพทั้งหลายเหล่านี้ออกด้วยภาคปฏิบัติและเนี่ยจะทำให้รู้แหละทีนี้มันเป็นยังไงก็จะรู้เข้าใจโดยลำดับและลำดาไปแต่พูดถึงเรื่องอสุภะสุพังความปฏิกูลโสโครกก็ไม่มีอะไรที่จะปฏิกูลโสโครกยิ่งกว่ากายเรากายมนุษย์ไม่ว่าภายนอกภายในนี่เห็นด้วยภาคปฏิบัติต้องเห็นจริงๆอย่างนี้ไม่ใช่ภาคคาดคะเนท่านสอนไม่กลางๆว่าเกสาโลมานาขาตันตาตะจุกไม่ได้บอกว่าเป็นสุภะคือความสวยงามและไม่ได้บอกว่าเป็นอสุภะคือของไม่สวยไม่งามของเป็นของปฏิกูลโสโครกท่านยังไม่ได้บอกเอาไว้ท่านว่าไว้กลางๆผู้ปฏิบัติให้จับวัตถุที่ท่านสอนนั้นอาการที่ท่านสอนนั้นเข้าด้วยเข้าสู่ปัญญาหรือน้อมเข้าสู่ปัญญาหรือนำปัญญาเข้าที่คายในสิ่งทั้งหลายที่ท่านบอกว่าเกสาเป็นอย่างไรโลมานาขาทันตาตะโจแต่ละอย่างละอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพิจารณาถนัดชัดเจนในทั้งในอาการใดเป็นอย่างไรให้พิจารณาลงอย่างนั้นนี่แหละท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อพิจารณาลงไปแล้วอาการของอาการนั้นๆเป็นอย่างไรจะทราบด้วยปัญญาของตนเองเรื่องปฏิกูลเป็นลักษณะอย่างไรจะบอกขึ้นโดยทางปัญญาโดยลำดับลำดาธรรมะอนิจจังความไม่เที่ยงความแปรสภาพเป็นอย่างไรก็จะทราบซึ่งภายในปัญญาของตัวเองทุกขังนั่นก็เหมือนกันอนิจจังอนัตตาเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องทราบด้วยปัญญาไม่ทราบด้วยภาคปฏิบัติไม่จะทราบด้วยความจำความจำจำไว้เท่านั้นเหมือนกับเส้นบรรทัดขีดเส้นบรรทัดแล้วก็เขียนไปตามเส้นบรรทัดความจำจำไว้เช่นนั้นแล้วปัญญาคลี่คลายไปตามความจำนั้นแล้วก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตเมื่อรู้แจ้งชัดเจนตามหลักความจริงตามส่วนแล้วย่อมจะปล่อยจะวางละถอนนี่เป็นผลขึ้นมาโดยลำดับท่านว่าปฏิเวทะเมื่อรู้แจ้งแทงทะลุแล้วย่อมปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดไปหมดตลอดทั่วถึงทั้งสกุลกายและอาการแห่งอาการของขันธ์ทั้งห้าโดยลำดับลำดาด้วยสติปัญญาจากภาคปฏิบัตินี่ท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติไม่ใช่ความจำความจำเราจำมาแล้วพอมาคลี่คลายทางด้านปัญญาแล้วจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นภายในจิตใจอย่างนี้ทั้งพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้พระสาวกอรหันต์ท่านรู้ท่านรู้อย่างนั้นเองรู้ภาคปฏิบัติมาโดยลำดับลำดาจึงสอนให้ผู้นับถือพุทธศาสนาทั้งหลายได้มีภาคปฏิบัติด้วยถึงจะได้รสถึงจะได้รับรสแห่งพระสัจธรรมตามหลักศาสดาที่สอนไว้เรามีแต่ความจำเฉยๆมันก็ไม่ผิดอะไรกับเรื่องเราจำสิ่งทั้งหลายอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นก็มีเพียงเท่านั้นจะให้ยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็ไม่ได้ต้องเป็นภาคปฏิบัติอันถึงจะพิสดารเข้าไปโดยลำดับนี่ก็เหมือนกันทางด้านจิตใจต้องอาศัยภาคปฏิบัติที่นี้พิจารณาสติเป็นสำคัญมากถ้าขาดสติแล้วพึงทราบว่าขาดความเพียรเราอย่าถือการเดินจงกรมเพียงก้าวไปก้าวมาการนั่งสมาธิภาวนาอยู่เฉยๆโดยหาสติไม่ได้นั้นว่าเป็นเรื่องของความเพียรไม่ใช่ความเพียรความเพียรเป็นพื้นฐานแท้มีสติเป็นสำคัญแม้ปัญญาจะยังไม่เกิดแต่สติต้องมีกำกับรักษาเช่นเราเริ่มต้นฝึกหัดภาวนา
กล่าวคำบริกรรมหรือนึกคำบริกรรมว่าพุทโธหรือทำบทใดก็ตามสติต้องให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆตลอดไปนี่ท่านเรียกว่าความเพียรเห็นกำหนดอนาปานสติลมหายใจเขาออกก็ให้สติรู้อยู่ความรู้สึกตัวอยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกไม่ส่งความรู้สึกนี้ไปที่ไหนๆนอกจากรู้อยู่กับลมที่หายใจเข้าหายใจออกนี้เท่านั้นนั้นเรียกว่าสติแล้วไม่คาดไม่หมายผลที่จะปรากฏขึ้นมากน้อยอย่าละเอียดเพียงไรไม่จำเป็นต้องไปคาดไปหมายจะหนีจากหลักแห่งปัจจุบันซึ่งเป็นสถานที่เกิดแห่งความจริงทั้งหลายตั้งลงในหลักปัจจุบันนี้ เมื่อตั้งลงไปจุดที่ตรงนี้ไม่เผลอความไม่เผลอสืบต่อเนื่องกันโดยลำดับลำดาย่อมจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาภายในใจถ้าเป็นลมหายใจก็จะแผ่วเบาลงโดยลำดับลำดาจะบริกรรมคำใดก็ตามอันเรื่องลมหายใจย่อมจะเบาไปเช่นเดียวกันเพราะจิตพาให้เบาจิตพาให้ละเอียดอาการทั้งหลายย่อมละเอียดนี่ท่านเรียกว่าความเพียรด้วยสติผู้ประกอบความเพียรอย่าอิจฉาละอาใจในการตั้งสติอย่าอิจฉาละอาใจในการประกอบความเพียรด้วยความมีสติอยู่ไหนก็ตามให้ระมัดระวังจิตทั้งตนซึ่งคลั่งต่อความคิดความปรุงด้วยอำนาจของกิเลสเป็นไหนๆอันนี้เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจฝังอยู่ภายในจิตใจใจทั้งดวงจึงกลายเป็นโรงงานผลิตกิเลสขึ้นมาของกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วเพิ่มมูลขึ้นโดยลำดับลำดาแล้วเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นไปโดยหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องบีบถูกต้องไม่ต้องถูกบังคับบัญชาสั่งการสั่งงานอะไรหากเป็นเรื่องของธรรมชาตินั้นทำงานของตัวโดยลำดับลำดาด้วยความคล่องแคล่วคล่องตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นจึงต้องลำบากในการที่จะแก้ไขดัดแปลงความรู้สึกเช่นนั้นให้เป็นความรู้สึกอย่างอื่นจากความรู้สึกในหลักธรรมชาติของกิเลสทั้งหลายนั้นเสียกลายมาเป็นความรู้สึกแห่งธรรมนี่จึงยากจึงลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเช่นเรามาฝึกหัดภาวนาเบื้องต้นจิตนี้วอกแวกคอนแทนรวดเร็วต่อความคิดความปรุงต่อความรู้ความเห็นความสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าจิตที่หาสติไม่ได้เพราะอำนาจแห่งการบังคับของกิเลสอยู่ภายในถึงต้องลำบากลำบนไม่ใช่น้อยในขณะที่เราฝึกหัดเบื้องต้นเป็นเช่นนั้นไม่ว่าใครๆจะเป็นเหมือนกันแต่เรื่องความอุตสาห์พยายามหรือความมุ่งมั่นเป็นสำคัญมากความมุ่งมั่นต่อผลที่จะพึงได้รับต่อผลที่ตนพึงหวังนั่นเป็นรากฐานสำคัญมากเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามหรือความเพียรทุกด้านให้หมุนไปได้แม้จะยากลำบากก็หมุนไปได้ช้าหรือเร็วก็ตามต้องหมุนไปได้ด้วยอำนาจแห่งความมุ่งมั่นเป็นสำคัญดึงดูดให้พาให้ไปนั่นแหละทีนี้เมื่อเราใช้ความพยายามความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอไม่อิจฉาละอาใจต่อความเพียรเพราะอำนาจของกิเลสมันผลักมันดันเราย่อมจะเห็นความสงบเย็นใจเราย่อมจะเห็นความแปลกประหลาดภายในจิตใจของเราซึ่งเป็นธรรมชาติที่ควรจะรับสัมผัสความแปลกประหลาดอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าความภาคเพียรของเรายังไม่ถึงหรือสติปัญญาของเรายังไม่สามารถเท่านั้นพอที่จะเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งเคยเป็นเรื่องของกิเลสมากลายเป็นเรื่องของธรรมได้โดยคล่องตัวเหมือนกิเลสมันคล่องตัวของมันเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความภาคเพียรดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมออย่าสำคัญว่าตนบวชมานานอย่าเป็นความเคยชินในความเพียรว่าตนเคยทำความเพียรมาแล้วอย่าเคยชินในความมีอายุพรรษามากน้อยเหล่านี้เป็นเรื่องความสำคัญมั่นหมายอันจะเป็นไปทางให้สำคัญตนในทางที่ผิดและให้ย่อหย่อนต่อความภาคเพียรโดยลำดับลำดาหาเป็นความเป็นสาระในทางด้านธรรมะไม่ได้จึงต้องเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอนั่นแหละนักปฏิบัติต้องเป็นผู้ใหม่
ตื่นเนื้อตื่นตัวอยู่เสมอทางความภาคความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นผู้ใหม่เสมอความเป็นผู้ใหม่คือความมีสติไม่นอนใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งมวลนั้นจะประมวลกันมาทราบที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่ไปทราบที่อื่นทำนั้นมีอยู่แล้วทำไม่สงสัยเรื่องว่าทำไม่มีแต่สำคัญที่จิตนี้มีอะไรปิดบังไว้ถึงไม่สามารถที่สัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้ตามที่ธรรมมีอยู่จึงต้องได้ใช้กันประกอบความภาคเพียรขุดค้นลงเต็มที่เต็มฐานเต็มพระสิกำลังความสามารถนี่แหละเป็นทางที่จะให้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายตั้งแต่สมถะธรรมคือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจจากการภาวนาจากความภาคเพียรนี้เราจะเห็นได้ภายในใจของเราเองในขณะนั้นจิตที่เคยวุ่นวายจะสงบตัวลงเพราะอำนาจแห่งความเพียรระงับดับกันแล้วก็จะยังเข้าสู่ความสงบเย็นใจเพียงเท่านี้เราก็เห็นความแปลกประหลาดภายในใจเพราะแต่ก่อนมาหรือพูดว่าตั้งแต่วันเกิดก็ได้เราไม่เคยเห็นใจนี่มีความสงบตัวโดยลำพังเลยเพิ่งมาสงบตัวด้วยความภาคเพียรในวันนี้หรือในขณะนี้เท่านั้นนะพอปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาความสงบอันนี้จะเป็นรสชาติที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าความรสชาติสิ่งใดที่เราเคยได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะเพิ่มหนึ่งความเชื่อในธรรมทั้งหลายจะเด่นขึ้นสองความภาคเพียรหรือความเพียรทุกด้านจะเพิ่มกำลังขึ้นโดยลำดับให้เราได้หนุนความภาคเพียรมีกำลังแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับลำดาความสงบเย็นใจก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นในเมื่อได้รับการอบรมหรือการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอจะไม่ลดน้อยลงและจะมีความละเอียดแห่งความสงบเข้าไปโดยลำดับลำดาจนเป็นที่แน่ใจว่าอ๋อนี่จิตสงบเป็นเช่นนี้เที่ยวเหลือเราไม่เคยเห็นความสงบของใจบัดนี้ได้เห็นแล้วและยังประจักษ์อยู่ตลอดเวลาด้วยไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนมองดูฐานของจิตจะเป็นฐานแห่งความสงบราบเรียบอยู่ภายในตัวเองแม้จะคิดตุงคิดตุงแต่งหน้าที่การงานหรือเรื่องอะไรๆได้อยู่ก็ตามแต่พื้นฐานแห่งความสงบของใจนั้นจะไม่ละตัวเองจะเป็นพื้นแห่งความสงบเย็นใจอยู่ตลอดนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อสงบหลายครั้งหลายหนเข้าไปก็สร้างพลังให้ตัวเองขึ้นจนกลายเป็นฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาเรียกว่าจิตเป็นสมาธินี่ที่เราเคยเห็นในตำรับตำราอ่านเป็นความจดความจำในตำรับตำราว่าสมาธิคือความตั้งมั่นในตำราท่านบอกสมาธิคือความตั้งมั่นมันตั้งมั่นที่ไหนน่ะสมาธิแล้วก็มาเห็นที่ใจเพราะใจเป็นผู้ปฏิบัติใจเป็นผู้จดจำคำว่าสมาธิคือความตั้งมั่นมาสู่ตัวของเราแล้วปฏิบัติตามความจดจำนั้นด้วยภาคปฏิบัตินั่งสมาธิทำจิตให้เป็นความสงบด้วยสติจนกลายเป็นความสงบขึ้นมากหลายครั้งหลายหนจนกลายเป็นสมาธิขึ้นมาภายในใจเพราะการสร้างฐานให้ตัวเองจากความสงบที่สงบครั้งนั้นรวมตัวเข้ามาเป็นเช่นนี้นี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธินี่เห็นได้ภายในใจนี่ก็เป็นสันทิฏฐิโกอันหนึ่งเห็นได้อย่างชัดไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยรู้ได้ภายในใจของตัวเองนี่เป็นขั้นหนึ่งเพียงความสงบเท่านั้นก็เป็นพื้นฐานแห่งปัญญาที่จะพิจารณาคลี่คลายสภาวะธรรมทั้งหลายได้ตามขั้นแห่งสมาธิที่จะหนุนปัญญาได้ไม่ใช่ว่าจิตเป็นสมาธิเต็มที่แล้วจึงจะพิจารณาปัญญาโดยไถ่เดียวเท่านั้นจิตมีจิตเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆที่จะพิจารณาคลี่คลายสภาวะธรรมทั้งหลายให้มีความรู้แจ้งจริงไปโดยลำดับได้และเป็นคู่เคียงไปโดยลำดับธรรมดาเนี่ยก็สมาธิมีความสามารถแก่กล้ามากเท่าไหร่ปัญญาก็ยิ่งพิจารณาได้อย่างรวดเร็วนี่แหละหลักของสมาธิเป็นเช่นนี้ด้วยก็รู้ด้วยตัวเองและเรื่องของปัญญาที่ว่ารู้ยังไงเห็นยังไงก็จะรู้ในเมื่อสมาธิเป็นเครื่องหนุนไว้แล้วท่านจึงเรียกสมาธิปริภาริตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องอบรมหรือเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมมีความแก้วกล้าสามารถ
คล่องตัวในการพิจารณาท่านเรียกว่ามีอานิสงส์มากท่านว่าก็คือมีพลังนั่นเองมีความแก้วกล้าสามารถมีความคล่องตัวปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดาเพราะจิตที่เป็นสมาธิแล้วไม่มีความหิวโหยในอารมณ์อันใดภายนอกซึ่งเคยเป็นมามีความอิ่มตัวอยู่ภายในวงสมาธิเมื่อพาพิจารณาทางด้านปัญญาจิตย่อมทำงานตามการพิจารณานั้นตามที่สั่งเสียหรือตามที่บังคับบัญชาให้ทำนั้นไม่ละเหเร่ร่อนวุ่นวายไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยความหิวโหยอารมณ์ต่างๆเหมือนคนที่ไม่มีสมาธิภายในใจจิตจึงเป็นของสำคัญที่จะต้องให้มีความสงบเพื่อเป็นบาดฐานของทางด้านปัญญาปัญญาจะได้ทำหน้าที่ของตัวโดยสะดวกเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านรำคาญไม่หิวโหยกับอารมณ์แล้วแส่สายทางโน้นแส่สายทางนี้แย่งไปทางโน้นขัดแย่งขัดแย่งทางโน้นขัดแย่งไปทางนี้เพราะจิตสงบแล้วไม่ยุ่งนั่นคือว่าจึงว่าสมาธิอบรมปัญญาสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญามีความสามารถแก้วกล้ามีความคล่องตัวทีนี้เมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาสิ่งใดที่เคยไม่เคยรู้ก็เห็นจะรู้จะเห็นขึ้นมาโดยลำดับลำดาไม่มีทางสิ้นสุดเช่นเดียวกันส่วนสมาธินั้นมีสิ้นสุดได้เมื่อพิจารณาเมื่อภาวนาสมาธิให้ละเอียดเต็มที่ของสมาธิถึงขั้นอัปปนาแล้วมีเท่านั้นไม่ก้าวต่อจากนั้นไปเลยคือกำหนดลงไปถึงแค่ท่านเรียกว่าอัปปนาคือแนบแน่นได้ตามต้องการพอกำหนดลงถึงนั้นแล้วก็อยู่จะให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นไปก็เป็นไปไม่ได้เพียงเท่านั้นแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็เข้าไปเท่านั้นนั่นคือสมาธิให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นไม่ได้นี่ดูตัวเรียกสมาธิเต็มภูมิเป็นเช่นนั้นส่วนปัญญาไม่สิ้นสุดพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งแยบคายไปโดยลำดับลำดาสรุปความลงว่าจนกระทั่งกิเลสพังทลายลงหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วปัญญานี้ถึงจะพอตัวหยุดถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้แล้วปัญญาจะไม่มีหยุดยั้งจะมีความละเอียดแหลมคมไปโดยลำดับลำดาเช่นเดียวกับกิเลสที่มันละเอียดแหลมคมมากต่อหัวใจของสัตว์โลกหรือหัวใจของเราเองท่านสติปัญญาจึงต้องใช้ความพิจารณาให้มากถึงขั้นที่พิจารณาเอาจริงเอาจังเมื่อถึงขั้นที่จะพักสงบเช่นเดียวกับเราพักงานเราต้องพักไม่พักไม่ได้ทำแต่งานอย่างเดียวตายได้คนเราไม่รับทานไม่พักผ่อนนอนหลับมันตายได้ถึงจะได้งานก็ตามแต่ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดท้ายก็หมดกำลังจึงต้องอาศัยพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารให้สบายแล้วประกอบการงานต่อไปสลับกันไปเรื่อยๆเช่นนี้การพิจารณาทางด้านปัญญาก็เหมือนกันเวลาสงบจะพักทางด้านสมาธิก็พักไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดขึ้นที่ว่าปัญญาไม่ยุ่งในขณะที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิคืออารมณ์อันเดียวพักตัวด้วยความสงบก็พักเข้าเสียมีแต่อารมณ์แห่งสมาธิอย่างเดียวแล้วอยู่ด้วยความสงบเย็นใจพอถึงเวลาที่ควรจะออกจากความสงบแล้วเพราะมีกำลังพอสมควรแล้วก็ออกพิจารณาที่คลายทางด้านปัญญาปัญญาก็หมุนตัวไปเรื่อยๆด้วยการพิจารณาปัญญานี้มีหลายขั้นตั้งแต่ขั้นอสุภะอสุพังไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดปัญญาจะเดินตลอดทั่วถึงไปหมดเช่นขันธ์หยาบปัญญาก็จะพิจารณาทางด้านอสุภะเป็นส่วนมากขันธ์หยาบคืออะไรรูปขันธ์ที่เห็นว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีนี่เป็นความสำคัญของกิเลสที่เชื่อมสอนมาตั้งแต่การไหนๆทำสัตว์โลกให้ตื่นให้หลงอยู่ไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเห็นโทษของมันปัญญาจึงต้องสอดแทรกเข้าไปตรงนั้นแก้ความที่ว่าสวยงามมันสวยงามยังไงดูเห็นหาความสวยงามให้มันเห็นถ้ามันมีจริงๆมันจะเห็นมันจะพบในสิ่งนั้นแหละแต่เวลาพิจารณาเข้าไปที่ไหนที่ว่าสวยงามไม่มีปรากฏมีแต่อสุภะอสุภังเต็มเนื้อเต็มตัวทำไมจะทนต่อความจริงได้ต้องยอมรับว่าหาความจริงหาความสวยงามไม่มีในสกลกายนี้มีแต่ความอสุภะอสุภังเต็มเนื้อเต็มตัวของเราทั้งเป็นทั้งตายมันเป็นอสุภะดุอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนี่คือหลักของปัญญาพิจารณาที่คลายในขั้นหยาบคือรูปขันธ์ส่วนมากพิจารณาถึงเรื่องอสุภะอสุภังจากนั้นก็แปรสภาพลงไปก็เป็นอนิจจังทุกขังไปยังไงบีบบังคับขนาดไหนดูออกเราก็รู้อนัตตาเป็นสาระสำคัญ
ควรจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ที่ตรงไหนทั้งรูปกายของเรานี่ทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเอาการเหล่านี้เมื่อเลื่อนจากรูปขันธ์นี้ไปแล้วมักจะพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ไม่ย้อนไม่พิจารณาเป็นอสุภะเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เกี่ยวคำเรื่องว่าสุภะอสุภะมันมีเฉพาะเรื่องของกายเท่านั้นที่สำคัญมันหมายต่างๆจึงต้องแก้ความสำคัญมันหมายว่าเป็นของสวยงามนั้นด้วยการพิจารณาอสุภะอสุภะแก้กันพอขั้นนี้สมบูรณ์ภายในจิตใจคือประจักษ์กับปัญญาอย่างชัดเจนแล้วย่อมปล่อยวางทั้งสุภะคือคำสำคัญว่าสวยว่างามด้วยทั้งอสุภะที่สำคัญว่าไม่สวยไม่งามด้วยไม่สนใจไม่ยึดในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งพอตัวในการพิจารณาแล้วผ่านไปในท่ามกลางแห่งความพอดีของตัวเองนั่นท่านเรียกว่าปัญญาผ่านไปนั้นแล้วแต่พิจารณาอะไรเพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นขันละเอียดคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเรียกว่านามขันนามขันนี่พิจารณาด้วยไตรลักษณ์คืออนิจจังก็ตามทุกขังก็ตามอนัตตาก็ตามขอให้พิจารณาให้มีความถนัดชัดภายในจิตใจถนัดใจแน่ใจในอาการใดชอบในอาการใดในอนิจจังก็ดีในทุกขังก็ดีในอนัตตาก็ดีพิจารณาอันนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งได้หากวิ่งถึงกันหมดเพราะธรรมเหล่านี้เกี่ยวโยงกันนี่เรียกว่าปัญญาอย่างทราบตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ย่อมปล่อยวางเช่นเดียวกันกับรูปคือรูปกายของเหล่านี้แล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5นี้เป็นอาการอันหนึ่งของจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตนักภาวนาจะทราบเองโดยไม่ต้องสงสัยยิ่งถึงขั้นพิจารณาทางด้านปัญญาในแล้วทราบได้อย่างชัดเจนว่ารูปนี่คืออะไรไม่สงสัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างเป็นธรรมชาติของมันเป็นอาการของจิตแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นหาความเป็นจิตมีที่ไหนไม่มีทราบได้อย่างชัดเจนและปล่อยวางได้ตามเป็นจริงลงได้ตามเป็นจริงของมันนักนี่หลักของการพิจารณาทางด้านปัญญาท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติรู้ต้องรู้อย่างนี้จึงรู้จริงเห็นจริงรู้อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาอริยสัจการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอะไรพิจารณาอริยสัจทั้งนั้นอสุภะอสุพังคืออะไรสมุทัยมันว่าสวยว่างามนั่นอสุภะความไม่สวยไม่งามคือมรรคนั่นสับมันเข้าไปฟันมันเข้าไปให้แหลกแตกกระจายลงไปหาความสวยงามก็ไม่ได้หาความไม่สวยไม่งามก็ไม่ได้มันเป็นสภาพแห่งธาตุอันหนึ่งหรือดินน้ำลมไฟไปตอนนั้นเราหาความสวยงามที่ไหนได้ในดินในน้ำในลมในไฟนี่จึงเรียกว่าอริยศาสตร์นี่แหละการพิจารณาและที่นี้เราพูดแล้วว่าหลักพุทธศาสนาคือหลักอริยศาสตร์เป็นเครื่องยืนยันการพิจารณาก็ต้องพิจารณาตามหลักอริยศาสตร์นี้ให้เห็นตามความเป็นจริงในรูปก็พิจารณาอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าพิจารณาอริยศาสตร์เหมือนกันอันหนึ่งและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้จังทุกขังอนัตตาจะไม่อริยสัจจะเป็นอะไรไปพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงและถอนตัวออกมาจากนั้นเรียกว่าปล่อยวางลงตามสภาพแห่งความเป็นจริงของมันเมื่อปล่อยวางลงไปแล้วจิตมันก็เด่นใช่ไหมกล่าวไว้ในธรรมบทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมแท้ผ่องใสเป็นพระพัฒน์สอนแต่อาศัยกิเลสมันจรมาข้างหลังนี่ขั้นของจิตของผู้ชำระพระพัฒน์สอนก็มีแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นอาการทั้ง5นี้ก็ทราบแล้วว่าเป็นอาการและไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการทั้งหลายด้วยนอกจากเวทนาจิตที่มันมีอย่างละเอียดที่มันยังไม่สามารถแต่ยังไงก็ไม่พ้นเรื่องการพิจารณาพระพุทธสอนที่จะพังไปด้วยกันได้ด้วยปัญญาเหมือนกันนี่ละการพิจารณาอริยสัจทั้งนั้นนั่นนะที่กล่าวมาทั้งหมดทีนี้คำว่าพระพุทธสอนคืออะไรอวิชชาไม่ใช่อริยสัจจะเป็นอะไรไปนั่นแหละตัวสมุทัยรากแก้วของสมุทัยคืออวิชชานั่นแหละที่ว่าเป็นพระพุทธสอนพระสอนที่ใสสว่างกระจ่างแจ้งท่านโอภาส16อะไรที่กล่าวนั้นนี่แหละรวมตัวลงมาเป็นอันนี้มาอยู่ที่นี่ทราบได้โดยภาคปฏิบัติเพียงเราเรียนเท่าไหร่ก็เรียนเถอะเรียนจนกระทั่งวันตายหายสงสัยไม่ได้เลยต้องเป็นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญนี่เมื่อพิจารณาทางภาคปฏิบัติด้วยอริยสัจธรรมผ่านในสัจธรรมเข้าไปแล้วจะเจอกันโดยลำดับพิจารณาเรื่องสมุทัยสัจอันเป็นจอมกษัตริย์วัฏจักรนี้ด้วยมรรคสัจเรียกคือมหาสติมหาปัญญา
ฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่ตรงนั้นแล้วแตกกระจายไม่มีอะไรเหลือแล้วไหนที่นี่เรื่องที่เคยเป็นรูปสัตว์เรื่องที่เคยเป็นข้าศึกต่อหัวใจเราคืออะไรทำไมจะไม่ทราบว่าก็คือหัวอวิชชานี้อันเดียวนี้เท่านั้นเป็นตัวใหญ่เป็นจอมกษัตริย์ทั้งหลายแห่งวัฏจักรนี้อาการทั้งหลายทำให้หลงหมดก็เพราะรากเหง้าข้อมูลมันคืออวิชชาพาให้หลงนั่นมันก็ทราบเมื่อได้ถอดถอนหมดไม่มีอะไรเหลือแม้แต่กระทั่งอวิชชาแตกกระจัดกระจายแทนออกจากจิตใจหมดแล้วมีอะไรมาคล้องภายในใจจริงจะมีอะไรนั่นแหละท่านว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมเบิ้งว่างไปหมดข้างนอกก็ว่าก็ว่างข้างในก็ว่างข้างนอกก็ปล่อยวางข้างในก็ปล่อยวางไม่ยึดถือไว้โดยประการทั้งปวงทั้งภายนอกภายในนะเบิ้งว่างไปหมดอย่างเรียกว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อวิชชาแตกกระจัดกระจายไปแล้วไม่มีที่ยึดอะไรกันยึดหาอะไรยึดหาภพหาชาตินั่นแหละถ้าลงยึดอยู่ต้องเป็นภพเป็นชาติภายในจิตใจรู้ชัดๆนี่แหละภาคปฏิบัติไม่เคยรู้ก็ตามเมื่อถึงขั้นรู้ปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นเชื่อแล้วปิดไม่อยู่เรื่องเชื่อธรรมทั้งหลายอริยสัจเป็นตัวยืนยันเป็นหลักธรรมที่ยืนยันแห่งความรู้แจ้งแทงทะลุทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยนี่มันก็สะเทือนไปถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสดามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าอันนี้มีหรือไม่มีที่รู้อยู่ภายในเวลานี้นั่นมันบอกใครเป็นคนสอนไม่ให้เรารู้อย่างนี้ถ้าไม่ใช่ศาสดาไม่ผ่านแล้วอะไรมาสอนเรานั่นมันยอมรับโดยลมธรรมดาสาวกอรหันต์หลานทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่ผ่านอริยสัจนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาหรือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีที่สงสัยเทียบกันได้กับว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอ้าวก้าวเข้าไปตลาดที่มันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสินค้าต่างๆเนี่ยขอจะว่าเรามีเงินหรือไม่เท่านั้นล่ะจะเอาอะไรไปซื้อเอาเลยนับตั้งแต่สตางค์หนึ่งขึ้นไปถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านบาทซื้อได้หมดของในร้านในตลาด นั่นไม่อดไม่อัดไม่อั้นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเรื่องมรรคผลนิพพานในศาสนาพุทธเหล่านี้มีทุกแง่ทุกมุมทุกด้านเหมือนกันหมดสำหรับก้อมนักตัดทั้งหลายตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเรื่อยทานศีลภาวนาโดยลำดับลำดาเอาเราจะสร้างอะไรสร้างไปสติก็เอาตั้งแต่เริ่มลุกคุกคานปัญญาก็เริ่มแต่เริ่มลุกคุกคานไปจนกระทั่งมีความเฉลียวฉลาดแตกแขนงไปไม่มีสิ้นสุดจนถึงวิมุตติพระนิพพานหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงนี่แหละท่านว่ามรรคผลนิพพานเต็มที่ในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดของผลนิพพานกระจายอยู่ภายในหัวใจนี่นะไม่ได้อยู่ที่ไหนเราจะไปเข้าใจว่ามีอยู่ตามตู้ตามหีบตามกระพี้นั่นมีแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นมีแต่ชื่อท่านสอนเข้ามาที่หัวใจเรานี่ให้ปฏิบัติที่หัวใจนี้กิเลสอยู่ที่หัวใจเรานี่เวลานี้ไม่ได้อยู่ที่หนังสือนะฮะทุกข์ก็ไม่อยู่ที่หนังสือไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์สมุทัยตัวกิเลสราคะตัณหาไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์นิโรธคือความดับทุกข์ก็มีแต่ชื่อในคัมภีร์ไม่มีตัวทุกข์ไม่มีตัวดับทุกข์มรรคคือความรู้แจ้งแทงทะลุด้วยสติปัญญานั่นมีแต่ชื่อของสติปัญญาสติปัญญาจริงๆอยู่ในหัวใจของเรานะกิเลสจริงๆอยู่ที่หัวใจการฆ่ากิเลสฆ่าที่หัวใจด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาที่เป็นอริยสัจฝ่ายมรรคพังทลายลงไปในทุกสมุทัยที่เป็นฝ่ายผูกมัดภายในหัวใจแล้วแตกกระจายลงไปแล้วนี่แหละท่านว่าทรงมรรคผลนิพพานทรงที่นี่ไม่ได้ทรงที่ไหนนะรู้แจ้งแทงทะลุรู้ตรงนี้ไม่รู้ที่ไหนเอาให้จริงจังนักปฏิบัติอย่าเหลวหลายอย่าหลอกตัวเองวันนั้นหลอกไปวันนี้หลอกไปเลยจะไม่ได้เรื่องในราวนะพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายตื่นโลกตื่นสงสารไปไม่ได้ดูหัวใจของเจ้าของมันมีอะไรมันหลอกให้ตื่นอยู่นั่นน่ะเวลาเนี่ยเอาธรรมจากเข้าไปสติปัญญาจากเข้าไปสิมันจะรู้เรื่องรู้หลาพระพุทธเจ้าสอนให้ดูใจเป็นสำคัญที่สุดใจนั่นเป็นตัวก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวก่อทั้งวันทั้งคืนอยู่เฉยๆมันมีเมื่อไรจิตนั่นน่ะดูที่ทำให้สติจะต้องรู้จิตอยู่เฉยเมื่อไหร่มีแต่ก่อเรื่องก่อราวเรื่องไหนที่ผ่านมากี่กับกี่คันกี่ปีกี่เดือนมันเอามาอุ่นหลอกเจ้าของนั้นไม่มีความจืดจางไม่มีเห็นว่านี่เป็นเดนแล้วนะอย่ามาหลอกเราอันนี้เป็นเดนไปแล้วไม่เคยมีถ้าลงเป็นเรื่องของกิเลสหลอกแล้วกินมันยังค่ำคืนยังรุ่งกินจนจะตายให้กิเลสมันหลอกให้กินให้กินพูดง่ายๆเอาอย่างนี้แหละมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับความโง่ของพวกเราแล้วกินกินนี่แหละกิเลสหลอกอะไรกินหมดไม่มีคำว่าอันนั้นเป็นเดนนี้เป็นเดนด้วยอำนาจของปัญญาบ้างไม่มีเลยนี่จะติดทั้งนั้นปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตามสดๆร้อนๆนั้นทีเดียวแหละถูกหลอกถูกต้มทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัส
ั้งกายทั้งกายทั้งในทั้งนอกทั้งอดีตอนาคตมันมาปรุงขึ้นในวงปัจจุบันหลอกให้หลงอยู่นั่นน่ะในจิตเนี่ยทางจิตจึงเป็นตัวเรื่องเป็นตัวก่อเหตุที่สุดอยู่ตรงนี้เพราะสมุทัยมันอยู่ที่นั่นเมื่อสติปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายมรรคฟันกันลงไปฟันลงไปมันจะเห็นเรื่องกันทั้งหมดและสุดท้ายก็ใจตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมฟาดกิเลสแหลกลงไปหมดแต่ก่อนเป็นสถานที่ทำลายทำงานของกิเลสผิดผลประโยชน์ขึ้นมาแก่ตัวของมันเองพอสติปัญญาฝ่ายธรรมมีกำลังมากขึ้นมาโดยลำดับก็พังกิเลสลงไปเลยใจตรงนี้เลยกลายเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมผิดธรรมขึ้นมาภายในจิตใจเลยกลายเป็นอวกาศของจิตอวกาศของธรรมขึ้นที่ใจของผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่การปฏิบัติธรรมแล้วหาที่ไหนหาธรรมเวลานี้มันอยู่ที่ไหนธรรมนั่นทำไมอยู่ที่หัวใจถามที่กิเลสมันอยู่ที่ไหนปิดไม่รู้ธรรมเห็นธรรมอะไรปิดก็นอกจากกิเลสเท่านั้นมีอะไรปิดฟันกิเลสลงไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเอาไว้แล้วไม่ได้บอกธรรมอยู่ที่ไหนจะรู้เองใจเท่านั้นจะเป็นผู้ที่รอสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายอย่างอื่นสัมผัสไม่ได้ถ้าใจนี้พร้อมเสมอขอให้ได้เปิดเผยตัวเองออกมาเถอะยังไงจะรับรู้รับเห็นไม่ว่าทำขั้นใดจะประกาศกลางบานขึ้นที่หัวใจดวงนี้ทั้งนั้นเพราะนั้นคือขอให้ทุกๆท่านตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติเต็มที่กำลังความสามารถเราอย่าตื่นพบตื่นชาติเราอย่าตื่นมัตตาสงสารอย่าตื่นเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายอย่าตื่นโลกมันเกิดแก่เจ็บตายมาในนี้มีตั้งกับตั้งการกี่กับกี่กันแล้วในรายของเราคนหนึ่งคนหนึ่งเท่านั้นน่ะนี่ไม่สงสัยพูดกงพอได้ค้นเรื่องอริยสัจให้มันแตกกระจายภายในหัวใจแล้วไม่สงสัยนี่พูดจริงๆการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนี่ก็พูดด้วยความจริงใจจริงๆไม่ได้ลูกๆคำๆออกมาพูดนะเวลาโง่มันก็โง่หัวใจตรงนี้เวลาฉลาดไม่ต้องบอกไม่ว่าหัวใจดวงใดแต่ถึงขั้นฉลาดแล้วฉลาดเองเหมือนกันเมื่อถึงขั้นฉลาดแล้วไม่โง่นะถ้าโง่จะกิเลสมันจะพังได้ยังไงใจต้องเป็นใจฉลาดที่กิเลสถึงจะพังผิดขึ้นมาความฉลาดไม่อยู่ในหัวใจของทุกคนผู้ย่อสอนไว้ทุกคนนะสติปัญญาอยู่ที่ไหนสอนพวกเรานี่ทั้งนั้นเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตไม่ใช่ลูกศิษย์เทวทัตทำลายศาสนาอยู่ภายในวงของพระของตัวเองที่หยิ่งว่าตัวมีความป้าความเพียรความเพียรขี้หมาอะไรมีแต่ความเพียรที่เด็ดมันฟัดหัวเรานั่นถ้าสติไม่มีเป็นอย่างนั้นเอาละการแสดงตามก็บอกทุกคนโอ้ยเหนื่อยนี่แหละมันลึกล้ำมากนะจิตลึกล้ำมากจริงๆไม่มีอะไรที่จะสามารถแกะมันออกได้เลยนอกจากทำพระพุทธเจ้าเท่านั้นด้วยภาคปฏิบัติทำก็ทำก็ทำเถอะเรียนก็เรียนมาเถอะถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติแล้วจะไม่หายสงสัยในสิ่งเหล่านี้เลยก็ธรรมดาเหมือนคนเขาไม่ได้เรียนนั่นแหละเลยเป็นอย่างนั้นไปนะถ้ามันไม่มีอะไรเห็นไม่มีอะไรรู้มีแต่ความจำมาเฉยความจริงไม่มีพอที่จะเอาพิสูจน์กันได้เลยจะอะไรมาเชื่อมนุษย์เรานะพอความจริงมันจับมันเข้าจำเข้าเห็นด้วยตาสิ่งใดก็ไปเห็นด้วยตาของเราแล้วความเชื่อมันบอกเองไม่ต้องให้คนใดมาบอกพอมองเห็นปั๊มมันเข้าใจพอได้ยินปั๊มมันเข้าใจนั่นแหละถ้าลงมันได้สัมผัสแล้วมันก็เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองก็ได้นี่แหละตามที่ตะโกก็เหมือนกันภาคปฏิบัติถ้ามีภาคปฏิบัติเลยก็ไม่ผิดเราท่านๆเรื่องเรียนมากเรียนน้อยที่เรียนไม่ได้ถลอกปอกเปิดเลยดีไม่ดีท่านงตัวด้วยว่าเรียนมากนั่นเสริมที่เหลือขึ้นไปอีกมากที่กว่าคนธรรมดาสำคัญยินในจะออกด้วยนะว่าเรียนมากถ้าไม่ได้ปฏิบัติคือพอปฏิบัติแล้วจะเริ่มพังทิฏฐิมานะเหล่านี้สำคัญตนนี้ลงไปโดยลำดับลำดับพังลงไปต่อไปก็เห็นโทษทางความสำคัญของตนเองจากนั้นก็พังหมดเลยที่เหลือพังเปลี่ยนนั้นนะถ้ามีมากความเพียรไม่ค่อยเข้มแข็งนะทำมามากแล้วมันอึดอัดเหนื่อยหน่ายมันไม่เหมือนน้อยนะอย่างนี้มันก็ได้อันหนึ่งมันก็เสียอันหนึ่งจะทำไงผมผู้เป็นหัวหน้านี่ก็ลำบากเหมือนกันนะใครก็อยากมาก็อยากมามีน้อยความเพียรก็เข้มแข็งดีทำอะไรก็คล่องตัวเพราะไม่มากทำมากแล้วมันก็อึดอัดมันเกี่ยวโยงกันไปหมดวัดเนี่ยผมคิดดูจะเพียงจัดอาหารเท่านี้ก็พอแล้วดูคือยิ่งมากเท่าไรมันก็ยิ่งอืดอาดเหนื่อยหน่อยหลังว่านะผมภาพเพื่อนนี่มันเป็นหน้าเป็นหลังอะไรแล้วมาแห่กันอยู่เฉยหาตัวเนื้อหาตนหาตัวก็ไม่เจอนี่พระลูกพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนี่
มันจะลงไปขายตัวกันที่กรุงเทพเยอะนะเราวิตกวิจารณ์เหมือนกันเธอเนี่ยบ้ามีคนเคารพบ้างอะไรบ้างเป็นบ้าขึ้นนะว่าดินเหนียวติดหัวทั้งว่าตัวมีหงอนขึ้นแล้วอันนี้แหละสำคัญทำให้ศาสนาเสียขายตัวเองลังไหลไปกรุงเทพกรรมฐานมันเป็นนะมันเป็นแน่ๆไม่สงสัยผู้มุ่งอะมุ่งทำหาตั้งแต่ที่สงัดที่เวทประกอบความภาคเพียรเท่านั้นนั่นผู้เป็นธรรมผู้จะทรงอัดคงทำไม่คือผู้เช่นนั้นไม่ใช่ผู้เห่อเห่อเห่อเป็นอย่างนั้นก็มีแบบแหมกันลงไปสักการะคือสังขันติมันก็ลงตรงนั้นดิลาภสักการะบูชามันตายเพราะลาภสักการะบูชาเพราะความนับถือให้คนอื่นมานับถือเจ้าของมานับถือเจ้าของมันได้เรื่องอะไรเอาเจ้าของนับถือเจ้าของยึดประคองเจ้าของให้ดีเอาเรื่องนอกมันพังตะวันนอกเป็นไรเรื่องในคือเรื่องตัวเองดีชั่วมันประกาศอยู่ในตัวของเราเองอย่างไรมันจะดีก็เอาลงไปตรงนี้อันนี้ดีแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรกับภายนอกเรื่องคนนับถือเขานับถือก็เป็นเรื่องของเขาเป็นความเชื่อความเลื่อมใสมันเรื่องใสอยู่ในหัวใจของเขาถ้าว่าผ่องใสก็ผ่องใสในหัวใจของเขาใจของเราเหมือนกับทานไฟมันได้เรื่องอะไรถ้ามีไฟอยู่กับแดงโล่ถ้ามีไฟก็ดำไปอีกนั่นทานไฟเป็นนั่นเรื่องอะไรครูบาอาจารย์ก็ยิ่งร่วงร่วงรับไปยิ่งร่วงรับไปแล้วอันนี้แหละมันจะแซงหน้าไปเลยทีนี้ไปใหญ่แล้วไม่มีที่เคารพนับถือไม่มีที่ระวังเรื่องยิ่งไปใหญ่ความไม่มีธรรมเป็นอย่างนั้นนะที่เดียดมันเร็วนะรวดเร็วที่สุดต่อการสังหารธรรมไม่มีอะไรเกินที่เดียดความรวดเร็วในการทำลายศาสนาทำลายตัวเองกับการสอบการกับการก่อสร้างอันหนึ่งอันนี้ผมก็วิตกมากเหมือนกันได้ขู่หมู่เพื่อนไว้ผู้ที่ยังเคารพในธรรมอยู่ก็จะเชื่อครูอาจารย์ผู้ที่มันหมดความเชื่อธรรมแล้วก็จะถือวัตถุเครื่องก่อสร้างนั่นแหละเป็นเครื่องประดับเกียรติบ้าของมันเป็นแน่ๆนะนี่ฟังดูว่าวัตถุเป็นอะไรมันเต็มแผ่นดินอยู่นี่วิเศษวิโสอะไรใครเกิดมาก็เกิดมากับวัตถุนี่หรือท้องแม่กับวัตถุนั่นจะเป็นอะไรไปทั้งวัตถุบ้านเรือนสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอาศัยมันมีแต่วัตถุทั้งนั้นวิเศษอะไรเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องเอามาเทียบมาเคียงสิพระพุทธเจ้าวิเศษวิเศษอะไรพิจารณาสิวิเศษด้วยวัตถุหรือวิเศษด้วยธรรมนั่นเพียงเท่านั้นทางจิตมันก็ปัดเข้าในธรรมมันแบบเห่อเห่อมันเท่านั้นตายทิ้งสองมันจะเอาเป็นนักกรรมฐานเราเรื่องการก่อการสร้างยุ่งหัวใจเจ้าของไม่ยอมสร้างไม่ยอมปรับปรุงไม่ยอมแก้ไขนี่สิต้องหาสนใจไปหาเก่าเลยที่ไม่คันทำถลอกปอกเปิดไปเรื่อยๆที่มันคันๆอยู่ในหัวใจไม่ยอมเก่านี่มันขัดกับธรรมอยู่ตลอดที่เรียกต้องได้เปรียบธรรมเสมอไปแหละนี่ก็หมดไปแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายอยู่ที่มีที่ไหนเดี๋ยวนี้มันจะมีที่เกาะที่ยึดแล้วถ้าไม่ยึดหลักธรรมหลักวินัยแล้วหาที่ยึดไม่ได้เหมือนว่าเพื่อขาดบนอากาศนะหัวปักลงมานั่นดวงไม่มีหลักไม่มีธรรมวินัยเป็นเครื่องยึดของใจเราเป็นอย่างนั้นนี่เลยเอาหัวปักไปเลยนี่ถ้าขันทุกวันนี่มันก็อ่อนเต็มทีแล้วนะมันปล่อยไปแล้วอย่างที่ว่านี่นะไม่ทราบเองมันเป็นอยู่ในหัวใจเจ้าของเองมันปล่อยมันรำคาญถ้าพูดถึงแบบว่ารำคาญแต่มันไม่แบบมันไม่ใช่รำคาญแบบอะไรจะว่าเป็นกิเลสนี่มันก็ไม่ใช่มันเป็นมันรู้ในตัวของมันว่ากำลังวังช้างเราที่จะทำประโยชน์ให้โลกนี้มันอ่อนตัวลงไปมันก็ไม่อยากจะเล่นอยู่กับของคนเดียววันหนึ่งวันหนึ่งพอดีพอทรงท่าทรงขันไว้เท่านั้นพอแล้วไม่อยากยุ่งกับอะไรพูดกับใคร
มันจำเป็นก็ได้พูดอย่างที่เห็นกันอยู่นี่แหละตอนเช้าก็ทนเอาฉันหันแล้วเพราะเมืองอุดรนี่จะบอกเขาไว้แล้วว่าอุดรนี่เป็นเหมือนกับเมืองเจ้าของถ้าหากว่าจะมาก็มาแต่ตอนเช้าซึ่งเป็นเวลาที่เราลงอยู่แล้วลงมาศาลานั่นเวลาเข้ามาตอนเช้าแล้วเขาอยากพบอยากเห็นอยากมาทำบุญให้ทานก็แล้วก็ถือโอกาสพูดถึงจะลำบากก็ทนเอาตอนนั้นพูดเขากับเขาบ้างพอสมควรแล้วก็ให้เขากลับไปหลังนั้นแล้วก็ไม่นั่นอุดรเนาะเราบอกมันไม่มายุ่งเมื่อเราได้รับแขกตอนเช้าก็อย่างนั้นทนเอาหัวใจคนเราถือหัวใจเป็นสำคัญฝืนไปอย่างนั้นน่ะเพื่อหัวใจทั้งกายมีแต่หัวใจมาหัวใจมีคุณค่ามากโดยอุตส่าห์พยายามบึกบืนไปยากลำบากก็ทนเอาพอทนได้ทนไปนอกจากมันจะทนไม่ไหวก็ต้องพักไปมันปล่อยไปอย่างนั้นเดี๋ยวมันไม่เล่นกับอะไรเลยประกอบก็ว่าอะไรก็พิจารณาหมดแล้วสงสัยอะไรเนี่ยถ้าจะว่าสงสัยมันไม่ได้สงสัยอะไรในหัวใจไม่เคยคิดว่าอะไรเป็นหลักพอจิตมันจะไปยึดนั่นยึดนี่อะไรแม้แต่ธาตุขันธ์ที่อยู่ด้วยกันนี่มันก็ได้เคยพูดแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมันก็เหมือนเครื่องมือเหมือนเรายกอันนั้นจับนั้นขึ้นมาฟันนั้นจับมันนี่จับมีดจับไม้ขึ้นมาฟันนั้นฟันนี่อันนี้อันที่นี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นร่างหนึ่งเครื่องมือของใจเท่านั้นเองจะเป็นอะไรไปรู้ได้ชัดๆอยู่นั่นก็จะไปฝืนมันอะไรอีกความรู้นั่นแบกหามอะไรนะวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็มีแต่มืดกับแจ้งอย่างนั้นมีอะไรพิเศษบ้างพิจารณาสินักปฏิบัติมีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งแค่นั้นแหละล่วงไปวันหนึ่งมีอะไรแปลกประหลาดสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่เกิดสัมผัสสัมพันธ์ภายนอกภายนอกก็มีสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กับมันแล้วตื่นอะไรเนี่ยหลงอะไรกันเอาละเดี๋ยวเลิกกันเอาวันนี้ออกไปเนี่ย

การปฏิบัติธรรมขอได้กำหนดจดจำในข้อธรรมที่ครูอาจารย์ได้สั่งสอนแล้วอย่างใดไว้โดยดีในภาคปฏิบัติเพราะการเทศการสอนทุกแง่ทุกมุมสอนด้วยความจริงใจและตรงใจเต็มสัดเต็มส่วนไม่มีคำว่าการแบ่งสู้แบ่งรับสำหรับภิกษุบริษัทเราพูดอย่างตรงไปตรงมากับความจริงทั้งหลายที่ธรรมท่านระบุไว้ระบุไว้ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงสำคัญอยู่ที่การจดจ่อด้วยความจริงใจในข้อธรรมที่ครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนคือหมายถึงท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงสอนดังโอวาทของหลวงปู่มั่นในสมัยปัจจุบันนี้เป็นต้นนี่เป็นโอวาทที่แม่นยำหาที่ต้องติไม่ได้เทียบกันได้กับครั้งพุทธกาลที่บรรดาสาวกทั้งหลายท่านอบรมสั่งสอนกันหรือนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาท่านสั่งสอนด้วยความรู้แล้วค่อยสอนทั้งฝ่ายคือด้านปฏิบัติท่านได้ปฏิบัติมาประสบพบเห็นทางภาคปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสมุทัยทุกข์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมรรคและนิโรธทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลท่านดำเนินมาด้วยความรู้ชัดเห็นชัดภายในจิตใจของท่านจึงสมบูรณ์แบบในเวลาท่านแสดงออกมาแต่ละบทละบาทเพราะท่านสมบูรณ์แล้วทั้งสองคือเหตุและผลเต็มอยู่ในหัวใจท่านแล้วการสอนจึงไม่มีข้อบกพร่องและไม่สอนด้วยความสงสัยถอดออกมาจากความรู้ความเห็นอันเป็นอยู่ภายในจิตใจล้วนๆสู่จิตใจของผู้ฟังทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยหากผู้ฟังมีความสนใจใคร่ต่อข้ออัดข้อธรรมด้วยความจริงใจแล้วธรรมเหล่านี้จะไม่ไปที่อื่นเพราะใจเท่านั้นเป็นภาชนะอันสำคัญของธรรมจะล่วงไหลเข้าสู่ใจทั้งหมดแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติส่วนผลที่ปรากฏมีความสงบและความแยบคายในบางบทบางบาทที่ได้รับจากท่านแสดงเป็นต้นซึ่งตกค้างอยู่ภายในใจแล้วก็เป็นอันว่าได้รับแล้วนอกจากนั้นแล้วก็นำไปเป็นคติข้อธรรมไปประพฤติปฏิบัติตนเองภาคปฏิบัติเป็นภาคที่สำคัญสำหรับเราทั้งหลายในเวลานี้ภาคการศึกษาเราเรียนต่างองค์ต่างได้ศึกษาเราเรียนมาพอสมควรแล้วว่าศีลก็เข้าใจกันแล้วว่าศีลของพระมีประเภทใดบ้างมีกี่ข้อก็ทรงศีลกันอยู่ด้วยกันทั้งหมดสมาธิจะเป็นประเภทใดเราก็ได้ศึกษาเราเรียนมาจากปริยัติหรือจากครูจากอาจารย์ดูแล้วว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตลอดถึงมุตต์หลุดพ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นข้อศึกษาที่ได้รับมาแล้วจากครูจากอาจารย์และจากตำหนักตำราบัดนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะตามร่องรอยแห่งข้ออัดข้อธรรมหรือตำหนักตำราซึ่งเป็นร่องรอยที่จะก้าวเข้าสู่ความจริงอันใดจริงเล่าทุกเป็นของจริงอันหนึ่งท่านแสดงว่าทุกข์ให้กำหนดรู้นั่นเมื่อรู้ทุกข์แล้วทุกข์นี้มาจากไหนต้นเหตุของทุกข์คืออะไรนั่นสาวหาเหตุแล้วได้แต่ปัญญาทำงานเกี่ยวเนื่องไปในขณะเดียวกันเมื่อค้นหาต้นเหตุคืออะไรเป็นเหตุทุกข์จึงได้เกิดขึ้นก็ได้แก่สมุทัยนั่นนี่แหละคือการต้องตามร่องรอยหาความจริงทุกข์เป็นความจริงหรือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วภายในกายในใจของเราสมุทัยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วภายในจิตมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นรากอันสำคัญหรือเป็นรากแก้วอันสำคัญของกิเลสทั้งมวลนี่ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วคือความจริงแต่ละประเภทที่กล่าวมานี้ที่นี่มรรคได้แก่อะไรคำว่าสาวหาเหตุที่เกิดขึ้นจากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือสาวหาเหตุของทุกข์คืออะไรจนกระทั่งทราบว่าคือสมุทัยนั้นได้แก่มรรค
นี่มีมรรคก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นความจริงอันหนึ่งท่านจึงเรียกว่ามรรคอริยสัจจังมรรคสัจก็เป็นความจริงอันหนึ่งเมื่อเราพินิจพิจารณาตามข้อมรรคที่แสดงไว้นี้คำว่านิโรธเมื่อทราบต้นเหตุของสมุทัยโดยลำดับลำดาไปแล้วเรื่องของทุกข์การดับเรื่องของการดับทุกข์ก็จะระงับดับลงไปเพราะตัวเหตุคือสมุทัยมีกำลังอ่อนลงไปด้วยอำนาจแห่งมรรคปราบปรามนี่ดังนี้เป็นต้นท่านเรียกว่าความจริงเราทั้งหลายปฏิบัตินี้คือตามร่องรอยแห่งความจริงความจริงมีอยู่เป็นพื้นฐานภายในจิตใจของเรานี้เป็นอันดับหนึ่งส่วนกายวาจาเป็นอาการของทุกข์เพียงเท่านั้นถ้าเป็นต้นไม้ก็เพียงกิ่งเพียงก้านแล้วสาวเข้าจากกิ่งก้านก็จะต้องเข้าไปสู่ลำต้นและรากแก้วรากฝอยของมันเมื่อสาวลงไปก็จะถึงตัวของสมุทัยทิ้นเอกได้แก่อวิชชาปฏิยาสังขารานั่นแลคือความจริงอันเป็นรากฐานสำคัญของวัฏจักรวัฏจิตที่พาให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่หยุดไม่ยับยั้งตลอดมาและจะตลอดไปถึงการไหนๆไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ได้เลยนี่ท่านเรียกว่าพื้นฐานอันนั้นส่วนแล้วตั้งแต่เป็นความจริงด้วยกันมีการปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถทราบความจริงทั้งหลายเหล่านี้ดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงทราบและทราบมาแล้วและนำมาปฏิบัติสั่งสอนพวกเราให้เข้าใจอยู่เวลานี้พอได้ถือเป็นร่องเป็นรอยหรือเป็นแนวทางดำเนินด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักบวชเราอย่าได้เผลอไผจิตใจไปสู่กระแสของโลกซึ่งเคยล่มจมกับมันมามากต่อมากแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะยังเราให้หลุดพ้นไปได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นโดยเหตุที่เราหลงตามนอกจากการรู้แจ้งแทงทะลุสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วปลดเปลื้องปล่อยวาง

มันประกอบความภาคเพียรอย่างเดียวเท่านั้นจิตอื่นการใดก็ตามให้ถือแต่ว่าเป็นชั่วระยะการที่จำเป็นจะต้องทำนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ถือว่าเป็นความจำเป็นยิ่งกว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อชำระกิเลสนี่เป็นหลักใหญ่ด้วยเหตุนี้ท่านผู้ใดก็ตามมาอยู่สถานที่นี้พึงทราบว่าเราสอนเพื่อทำเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ได้ชมเชยจิตอื่นการใดว่าเป็นของเลิศของประเสริฐพอที่จะถือเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่าการประกอบความภาคเพียรชำระกิเลสให้เห็นทั้งเหตุให้เห็นทั้งผลทั้งฝ่ายมรรคและฝ่ายสมุทัยแจ้งประจักษ์กับตัวกับใจของเราเองขึ้นเป็นลำดับลำดับนี่เป็นของสำคัญมากในการปฏิบัติเอาเถอะถ้าลงสมณะหรือท่านผู้ปฏิบัติรูปใดนามใดได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นไม่ไปอื่นที่ไหนเลยนอกจากจะก้าวเข้าสู่ความจริงโดยลำดับลำดับดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นคือความจริงเมื่อได้เปิดได้รื้อฟื้นความจริงนี้ออกให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนด้วยกันทั้ง4ประการนี้แล้วความมือสุดหลุดพ้นของใจซึ่งจะเล็ดลอดออกมาจากอาการทั้งสี่นี้ไม่ต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดบอกเลยจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์หลุดออกมาจากอริยสัจทั้งสี่นี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอริยสัจสี่จึงเป็นสถานที่กันกรองจิตใจให้บริสุทธิ์อันสองอย่างหนึ่งคือเครื่องผูกมัดได้แก่ทุกข์สมุทัยถ้าจะพูดถึงเรื่องมนทินก็คือธรรมชาติที่มืดตื้อที่สุดปิดบังจิตใจไม่เห็นเหตุเห็นผลความจัดความจริงอันใดที่มีอยู่ทั้งภายนอกภายในตลอดที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของตนนี้เลยมีเรียกว่าทุกข์กับสมุทัยทีนี้มรรคเข้าไปแก้ตรงนั้นแหละนั่นแหละท่านว่าอริยสัจเป็นเครื่องกันกรองจิตให้บริสุทธิ์หรือให้ผ่องใสให้สงบเบื้องต้นหมายถึงความสงบต่อไปก็เป็นความสว่างกระจ่างแจ้งแล้วก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความมืดตื้ออะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสมุทัยทุกประเภทหมดสิ้นไปจากใจเพราะอำนาจของมรรคญาณนี่ลงไปขั้นละเอียดแล้วเรียกว่ามรรคญาณคือปัญญานี้ละเอียดแหลมคมมากที่สุดได้แก่ปัญญาขั้นที่จะสังหารที่กิเลสประเภทที่เป็นยอดแห่งวัฏจักรออกจากใจได้ได้แก่ปัญญาญาณทั้งว่านั้นนั่นแหละปัญญาขั้นละเอียดเหล่านี้แหละซึ่งอยู่ในวงของสัจธรรมด้วยกันเมื่อสัจธรรมมีมรรคสัจเป็นสำคัญได้ทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่เต็มฐานแล้วถึงกับทุกได้ถึงกับสมุทัยอันเป็นรากฐานสำคัญคืออวิชชาได้กระจายหายออกไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละท่านนิโรธแสดงขึ้นเต็มที่คือดับทุกอย่างสนิทเพราะสมุทัยดับไปแล้วอย่างสนิทนี่แหละความบริสุทธิ์ผุดขึ้นมาที่ตรงนี้เองนี่แหละอริยสัจจึงเป็นธรรมยืนยันความจริงเรื่องของมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงเมื่อเราทั้งหลายได้ดำเนินตามร่องรอยที่ศาสดาองค์เอกได้สั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นเป็นใดเลยเรื่องการสถานที่เวลาอันใดก็ตามไม่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าอริยสัจที่ปรากฏตัวอยู่ภายในกายในใจของเราให้พึงกำหนดที่ตรงนี้โดยสม่ำเสมออย่าได้ลดละความภาคความเพียรกิริยาบททั้ง4เป็นการเปลี่ยนทั้งธาตุขันธ์ทั้งบรรยากาศภายในจิตใจของเราให้ซึ่งมีความรู้สึกแตกต่างกันไปกันไปและมีความตื่นตัวไปโดยลำดับเช่นเราอยู่ในสถานที่นี้ความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งเปลี่ยนจากสถานที่นี้ไปสู่ที่อื่นเปลี่ยนไปโดยลำดับนับตั้งแต่สถานที่ธรรมดายังดังที่วัดป่าบันตาดเหล่านี้เข้าสู่สถานที่เปลี่ยวสถานที่น่ากลัวดัง
ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านธรรม

ินมาตั้งแต่ก่อนเพราะมีอันตรายมากไม่เหมือนทุกวันนี้เช่นสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นนี่เป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งอยู่กับหมู่เพื่อนแม้ในสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นก็ตามเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่พอแยกแยะออกจากหมู่เพื่อนไปแล้วเข้าสู่แนวรบโดยหวังพึ่งธรรมอย่างเดียวเรียกว่าพึ่งตนเองโดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละความรู้สึกจะเปลี่ยนตัวไปโดยลำดับลำดานี่ท่านเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เที่ยวเสาะแสวงหาในสถานที่ที่ดังที่กล่าวมานี้มีลุกขมูลเพศนาตนังเป็นต้นไม่เคยจืดจางไม่เคยล้าสมัยสำหรับผู้ที่จะแก้กิเลสตัวที่มันทันสมัยอยู่ตลอดเวลาด้วยวิธีการและสถานที่เหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทันกันอยู่เสมอไปจึงเป็นธรรมที่ทันสมัยสถานที่ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการแก้หรือสังหารกิเลสเมื่อเราไม่ได้สถานที่เช่นนั้นก็ให้พึงถืออริยสัจเป็นรากฐานสำคัญอยู่ภายในใจของเราอย่าปล่อยอย่าลดละความภาคเพียรสติเป็นสำคัญมากนะแล้วการขบการฉันการพักผ่อนนอนหลับอย่าถือเป็นประมาณว่าเป็นความดีความดีความสุขความสบายอันนี้เพียงเรื่องของธาตุของขันได้พักผ่อนความสบายก็สบายเพียงธาตุเพียงขันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ส่งเสริมราคะตัณหาขึ้นมาถ้าวัยยังหนุ่มน้อยนะการฉันมากการนอนมากเป็นสิ่งที่ส่งเสริมราคะตัณหาได้โดยไม่ต้องสงสัยเคยเป็นมาแล้วผู้ปฏิบัติไม่ต้องถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่ละท่านละท่านจะทราบตัวเองเพราะฉะนั้นการลดหย่อนผ่อนผันการอดนอนอ่อนผ่อนอาหารจึงเป็นเรื่องระงับดับหรือนี้ช่วยวิธีการแห่งความเปลี่ยนของเราได้เป็นอย่างดีนี่แหละบรรดาผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่อยู่ด้วยความสะดวกสบายทางกายไม่ได้เพราะเมื่อให้มันสะดวกมันกลับเป็นค่าสิทธิ์ต่อเราเช่นให้ฉันมากมีกำลังมากแล้วราคะตัณหาก็มากการแก้ไขกันก็แก้ยากเพราะมันมีกำลังมากสติกำลังของเราก็สติปัญญาของเราอ่อนเสียในขณะที่มันมีกำลังมากกำลังของกิเลสมากกำลังของมากคือสติปัญญาก็ด้อยลงเสียเช่นนี้แหละจึงต้องได้หาอุบายวิธีการระงับดับมันด้วยเหตุต่างๆเช่นอดนอนบ้างนอนแต่น้อยบ้างผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างเพื่อความเพียรของเราจะได้ก้าวเดินด้วยความสะดวกสบายแล้วขยำหัวกิเลสลงได้อย่างถนัดชัดเจนภายในจิตใจของเรานี่แหละผู้ปฏิบัติจำต้องทราบเรื่องเหล่านี้ด้วยดีถ้าไม่ทราบเรื่องเหล่านี้แล้วจะไม่มีทางก้าวเดินไปได้เลยพึงสังเกตเจ้าของเสมอการประกอบความภาคเพียรอย่าสักแต่ว่านั่งเฉยๆยืนเฉยๆเดินเฉยๆนอนเฉยๆฉันเฉยๆฉันมากฉันน้อยเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันใดถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเพราะสิ่งเหล่านี้มันกลมกลืนไปกับเรื่องของธรรมกลมกลืนไปกับกิเลสทั้งสองอย่างนี้มันกลมกลืนกันไปถ้าเราอ่อนทางธรรมะหนักทางธาตุขันธ์ธาตุขันธ์นั้นมีกำลังจริงแต่ก็กลับมาเป็นข้าศึกต่อธรรมภายในใจของเราเสียจึงต้องได้ลดหย่อนผ่อนผันกันเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นเองนี่เราหมายถึงขั้นตะเกียบตะกายขั้นที่ยังไม่หลักไม่เกณฑ์ไม่ได้เกณฑ์แม้ท่านผู้ได้หลักได้เกณฑ์พอประมาณแล้วท่านยิ่งรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ดีอยิ่งขยับเข้าไปในเรื่องความภาคความเพียรเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องการขบการฉันท่านยิ่งระมัดระวังมากยิ่งกว่าเราตะเกียบตะกายอยู่เวลานี้เสียด้วยซ้ำไปเนี่ยถ้าเราจะว่าขั้นนี้เป็นขั้นทะเกียบตะกายต้องยากบ้างลำบากบ้างอย่างนี้จะหมายถึงว่าขั้นต่อไปแล้วจะอยู่สบายสบายมันก็ไม่ใช่นะพอถึงขั้นสะดวกสบายได้กำลังสติปัญญามากเข้าทลายยิ่งขมักขม้นยิ่งเข็นกันลงหนักเข้าไปหนักเข้าไปเป็นอย่างนั้นนิสัยของผู้ปฏิบัติเพราะความที่เกียดที่ค้านเหล่านี้มันเป็นกิเลสพอทำมีกำลังขึ้นภายในจิตใจแล้วความภาคเพียรจะโหมตัวมาพร้อมๆกันเรื่องความอดความทนมันเป็นเดียวกันไปนั่นแหละหมุนติ้วกันไปเลยทีเดียวเพราะความมุ่งมั่นในตัวเองที่จะทำตัวให้หลุดพ้น แล้วขอย้อนพูดถึงเรื่องระหว่างความสุขกายกับความสุขใจมันต่างกันอยู่มากนะความสุขกายด้วยการหลับการนอน
การขบการฉันเพียงเท่านั้นแหละดังที่โลกทั้งหลายเห็นดังที่เราเห็นตั้งแต่วันเกิดมามันสุขแค่ไหนไม่มีใครที่จะเอามาแข่งมาขันกันได้ว่าความสุขของข้าได้เลิศได้เลิศขึ้นกว่าท่านเพราะการกินมากนอนมากอย่างนี้เพราะการตนตือมันมากให้ได้มีความสุขมากอย่างนี้มันพอๆกันนั่นแหละโลกอันนี้จึงไม่มีใครดีกว่าใครเลิศกว่าใครเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันเพราะการบำรุงธาตุขันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผลเต็มความต้องการของมันแต่ใจนี้ถ้าลงเราได้บำรุงบำเรอด้วยอัดด้วยธรรมดังที่กล่าวมานี้จะเป็นวิธีการเลยก็ตามเกิดความสุขของจิตจะปรากฏเด่นขึ้นมาและแตกต่างจากความสุขภายในร่างกายนี้เป็นลำดับลำดาแม้แต่ขั้นจิตเพียงสักความสงบของใจเท่านั้นก็รู้สึกมีความตื่นเต้นแล้วสำหรับผู้ยังไม่เคยเป็นเลยพอสงบเย็นแล้วก็มีท่ามีทางท่านั่งก็ก้นก็ไม่ร้อนหนักยืนก็พอสบายไม่โอนไม่เอ็นไม่ดิ้นไม่รนกระวนกระวายเพราะความเบื่อร้อนกระสับกระส่ายภายในจิตใจมันแผดเผาเพราะใจสงบเย็นยืนก็ตรงเดินก็สม่ำเสมออยู่ภายในจิตใจอิริยาบถทั้งสี่เป็นอิริยาบถที่สม่ำเสมอด้วยอัดด้วยทำไม่หิวไม่โหยไม่โกรธกระวายเพราะใจสงบนี่เพียงเท่านี้เราก็เห็นแล้วว่าความสุขนี้ต่างจากความสุขทางร่างกายเป็นไหนๆทีนี้พอจิตนอกจากสงบแล้วยังมีความละเอียดแนบแน่นเข้าไปโดยลำดับก็ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดแห่งความสุขของจิตไปโดยลำดับลำดานี่แหละความต่างกันมันต่างกันอย่างนี้นี่คือความสุขด้วยธรรมไม่ใช่ความสุขด้วยอาหารการบริโภคปนปือกันต่างๆดังที่โลกทั้งหลายและเราทั้งหลายเป็นมานี้เพราะฉะนั้นจึงให้แยกเรื่องเหล่านี้อย่าถือมาเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องปนปือทั้งหลายที่เคยปฏิบัติมาด้วยกันอยู่แล้วมันไม่น่าสงสัยและไม่น่าจะติดไม่น่าจะเพลิดจะเพลินเพราะเป็นสิ่งที่เคยอยู่แล้วส่วนธรรมนี่เรายังไม่เคยและผู้ที่มาบอกมาสอนเราก็เป็นท่านผู้เลิศผู้ประเสริฐด้วยผู้ผ่านมาแล้วทั้งสุขทางร่างกายและสุขทางจิตใจถึงขั้นบรมสุขมาสั่งสอนพวกเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเราควรจะยึดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ขอให้พึงทราบว่าวันนี้เป็นอย่างไรแต่เราไม่ทุกข์ไม่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้ยังพอทรงธาตุทรงขันธ์แต่จะให้พิเศษกว่านี้ไปไม่ได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟต้องเป็นดินน้ำลมไฟอยู่เพียงแค่นี้แหละแล้วที่เป็นมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้มีความแปลกประหลาดอะไรบ้างกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของเรานี้เราพอที่ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเหตุเป็นผลเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายกับมันได้แค่ไหนบ้างและจากวันนี้ไปอีกจนกระทั่งถึงวันตายเราจะยึดหลักเหตุหลักผลหรือยึดเป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้ได้อย่างไรบ้างหรือไม่พอจะพึ่งเป็นพึ่งตายกับมันได้จริงๆไหมเราต้องนำมาทดสอบระหว่างกายกับใจระหว่างโลกกับธรรมคือกายนี่หมายถึงเป็นเรื่องของโลกธรรมหมายถึงเรื่องของใจที่แสงกับธรรมมีสมาธิธรรมไปต้นไงสมาธิธรรมเป็นหลักใจแล้วนี่เนี่ยถ้าเราจะเทียบกับเรื่องร่างกายของเราที่เป็นมาดังที่กล่าวมาสักครู่นี้กับเรื่องความสุขที่เป็นสาระซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเพียงความสงบเท่านั้นก็เย็นใจแล้วมีความกระหิ่มยิ้มย่องมีความหวังขึ้นแล้วภายในจิตใจเพียงเท่านี้ความหวังได้สร้างขึ้นพร้อมกันแล้วมากน้อยตามความสงบของใจพอใจได้สงบมากยิ่งกว่านี้ยิ่งสว่างสวัยอยู่ภายในวงของสมาธินั่นแหละแต่ก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องอัศจรรย์อันหนึ่งภายในตัวของเราทำให้อบอุ่นทำให้เย็นใจทำให้สบายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งทั้งหลายที่เคยสัมผัสสัมพันธ์เคยดิ้นรนกระวนกระวายกับมันมามากน้อยเพียงไรมันสงบตัวเข้ามาอยู่เรือนใจแห่งความสงบคือสมาธินี้โดยความสะดวกสบายนี่แหละความสุขของใจความหวังเกิดขึ้นที่นี่สาระสำคัญเกิดขึ้นที่นี่มากกว่ากายไปไหนนั่นเป็นแต่เพียงเครื่องมือสำหรับอาศัยใช้มันเท่านั้นถึงจะทุกข์ยากลำบากบ้างก็ให้มันเป็นไปเพื่อความภาคความเพียรอย่าให้มันเป็นไปด้วยความการเจ็บไข้ได้ป่วยทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันใดโดยหาสติปัญญาพิจารณาไก่กองมาได้ถ้าเวลาเพลินกับมันก็เพลินไปด้วย
การอยู่การกินการหลับการนอนนั้นก็ยิ่งเหลวยิ่งเลวไปไม่มีอะไรเป็นสาระเลยเพราะฉะนั้นให้ย้อนเข้ามานักปฏิบัติต้องค้นคว้าต้องพิจารณาต้องแยกต้องแยะต้องเทียบต้องเคียงไม่อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้นะแล้วการพิจารณาเข้ามาถึงจิตดังที่ว่าเนี่ยนี่พูดถึงเรื่องความสุขนะเรื่องความเป็นสาระนะตั้งแต่ขั้นสมาธินี่ก็เป็นสาระที่สำคัญอยู่แล้วเป็นลำดับลำดาเอาพูดให้ถึงเต็มขั้นของสมาธิเพราะสมาธินี้เต็มขั้นได้เช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วดังที่เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังหลายครั้งหลายหนแล้วสมาธินี้เมื่อพอตัวแล้วเต็มที่เท่านั้นเช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วแล้วแม้จะเอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็เพียงแค่เต็มแก้วเท่านั้นไม่เลยจากนั้นไปนี่ธรรมมีความพอสาระสำคัญในสมาธินี้พอตัวแล้วมีความเอิบอิ่มมีความมั่นใจอันที่นี้แยกจากสมาธิเพราะจิตมีความอิ่มตัวย่อมไม่หิวไม่กระหายในอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นมาที่เรียกว่าอารมณ์โลกโลกว่างั้นเถอะนะอารมณ์ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสสัมพันธ์ที่เคยเป็นมาแล้วและจะเป็นมาเหล่านั้นมันปล่อยวางไปจะหมดดูในความสงบสบายทีนี้เอาปัญญาออกจะลันใหม่เราจะขยายความละเอียดแห่งจิตความละเอียดแห่งธรรมความสุขของจิตความสุขที่เกิดขึ้นจากธรรมให้กว้างขวางละเอียดลอลงไปด้วยปัญญานี้เป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าขั้นสมาธิขั้นสมาธิเต็มภูมิแล้วอยู่เพียงแค่นั้นเอาจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่เลยสมาธิดีไม่ดีถ้ามีผู้แนะนำสั่งสอนไว้ก่อนแล้วสมาธินี่เป็นมีความสุขพอที่จะทำให้คนติดในสมาธิได้ลืมเนื้อลืมตัวในสมาธิที่ท่านเรียกว่าติดสมาธิเพราะความสุขพอที่จะให้จิตติดได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าสติปัญญาไม่มีที่จะถอนตัวออกจากนั้นเพื่อก้าวขึ้นสู่ความละเอียดแห่งธรรมทั้งหลายให้เกินให้เลยกว่าขั้นนั้นขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาที่นี่ปัญญามีหลายขั้นหลายปู่ที่สำคัญที่สุดซึ่งมันคลุกเคล้ากันอยู่มีความรักความชอบความเกลียดความชังสับสนปนเปกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะรูปอะไรก็รูปกายรูปหญิงรูปชายเหล่านี้แหละเป็นของสำคัญเอาแยกเข้ามาให้เป็นอสุภะเอาพิจารณาเรื่องอสุภะเป็นอย่างไรในกายของเรานี้มันคือกองอสุภะแท้ๆเรื่องความจริงแล้วเป็นกองอสุภะทั้งหมดไหนกองสวยกองงามอยู่ที่ไหนกองน้ำอบน้ำหอมอยู่ที่ไหนเอาดูสิกองที่เป็นเหตุให้ลื่นเลงมันถึงมีกลิ่นหอมหวนชวนชมมีอยู่ที่ไหนในร่างกายของแต่ละคนละคนนี้ทำไมจริงยอมตัวให้กิเลสมันเสกสรรปั้นยอหลอกลวงต่อหน้าต่อตาทั้งที่ตาของเราไม่บอดแต่สำคัญที่ปัญญามันบอดนะมันก็ไม่รู้จริงต้องถูกหลอกถูกต้มตลอดเวลาว่านี่เป็นเราเป็นของเราเป็นหญิงเป็นชายอันไหนมันก็เนื้ออันหนังอันเดียวกันหญิงก็หนังเนื้อก็หนังชายก็กระดูกหญิงก็กระดูกเช่นเอ็นสับตับไตไส้พุงล้วนแน่ตั้งแต่ของปัจจุบันเต็มกันไปหมดมันมีหญิงมีชายที่ไหนฟาดตรงไปที่นักปฏิบัติเรื่องอสุภะสุขังนี่แหละการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางภาระอันหนักที่ว่าภาระขเวปัญจขันธามันรับผิดชอบด้วยมันแบกมันหามด้วยอุปทานด้วยเพราะฉะนั้นจึงแก้กันด้วยอสุภะยุพังพิณิพิจนาทั้งภายนอกทั้งภายในได้ทั้งนั้นภายนอกเอามาแยกมาแยกอีกเป็นยังไงดังที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้ามันเป็นอะไรป่าช้ามันมีอะไรดิบดีอยู่นั้นมันเป็นตลาดร้านค้าที่ไหนพอที่จะเพลิดจะเพลินอยากต้องการนั้นซื้อสิ่งนี้มาประดับประดานเนื้อประดับประดาตนประดับประดาบ้านเรือนก็คนตายทั้งนั้นอยู่ในป่าช้านั่นแหละถ้าในพิจารณาป่าช้าเมื่อพิจารณาป่าช้าแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาพิจารณาป่าช้าผีดิบคือตัวของเราและซากกระตบต่างๆที่เต็มอยู่ภายในตัวของเรานี้ให้กระจายลงไปเป็นสภาพอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วความว่าหญิงว่าชายว่าเขาว่าเราว่าร่ารักใครชอบใจมันก็กระจายหายไปจากความจริงเพราะนี่เป็นความจริงแล้วความจำปลอมมันจะอยู่ไม่ได้มันต้องกระจายตัวไปนี่ท่านเรียกว่าปัญญาพิจารณาแยกแยะเช่นนี้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วก็เข้าสู่สมาธิในขณะที่เราจะพิจารณาจิตให้เป็นความสงบเย็นใจอย่าไปกังวลกับอาการของสติปัญญาด้านใดมุมใดว่าตอนนั้นพิจารณายังไม่แจ้งตอนนี้พิจารณายังไม่ชัดเวลานั้นพิจารณายังไม่แจ้งแจ้งชัดเจนไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปหมายให้ย้อนเข้ามาสู่ความสงบอย่างเดียวเท่านั้นเรียกว่าทำงานคนละเวลาหน้าที่
ขณะที่ทำจิตให้สงบให้มุ่งจุดเดียวเพื่อความสงบเท่านั้นพอจิตออกจากความสงบแล้วมากน้อยก็ตามให้แยกจิตออกจูงจิตออกสู่ปัญญาพิจารณาไข้ควรดูไปหมดโลกธาตุมีอันใดที่มันแตกต่างกันบ้างล่ะในโลกนี้จิตถึงได้หลงโลเลเสียตั้งแต่กลับไหนกันใดมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีเวลาอิ่มพอมันมีอะไรที่จะให้ได้หลงเพลิดเพลินมันมีตั้งแต่ของเก่าของเน่าของเหม็นของปฏิกูลโสโครกเต็มโลกเต็มมังสารนี้มันตื่นหาอะไรจิตนี่ปัญญามีทำไมจริงแม่ไปสอดส่องดูของจริงทั้งหลายเนี่ยเหล่านั้นเป็นแต่ของจริงนั้นนี่ชื่อว่าปัญญาเมื่อพิจารณาแจ่มแจ้งเอาเราจะสรุปลงไปโดยลำดับลำดาเพื่อให้พอเหมาะกับการปฏิบัติและเวลาเวลาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ทั้งเช้าทั้งสายบ่ายเย็นอิยาปดต่างๆโดยสม่ำเสมอแล้วเราจะค่อยทราบชัดถึงความจริงทั้งหลายมีอสุภะอสุพังเป็นต้นจากนั้นก็จะค่อยกลายลงมาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแล้วทีนี้พอสุดท้ายลงไปนายแปรลักษณ์ทั้ง3ประเภทนี้จะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งแน่นอนที่จะเด่นชัดภายในจิตใจมากกว่าไตรลักษณ์ทั้งหลายเช่นทุกขังจิตมันมีความหนักแน่นมีความติดพันในทุกชอบใจในการพิจารณาทุกก็เอาพิจารณาทุกลงไปไม่ผิดเนี่ยจิตมันมีความติดพันมีความชอบมีความสัมผัสในอนิจจังก็เอาพิจารณาอนิจจังลงไปจิตมีความหนักแน่นในอนัตตาก็พิจารณาอนัตตาลงไปถูกด้วยกันทั้งนั้นนี่เวลาละเอียดลงไปแล้วจะลงสู่ใจรักด้วยกันทั้งนั้นเมื่อลงสู่ใจรักแล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาสู่จิตตามปกติก็เข้าสู่จิตอยู่แล้วแต่เวลาละเอียดเข้ามาจริงๆแล้วจะเข้ามาสู่จิตโดยลำดับลำดาผลที่สุดร่างกายของเรานี้มันก็เห็นได้ชัดอยู่ด้วยกันก็รู้ว่านี้คือจิตนี้คือธาตุคือขันธ์นั่นคือเนื้อหนังเอ็นกระดูกอวัยวะส่วนต่างๆไม่ใช่จิตนะอาการต่างๆของจิตที่คิดออกไปในแง่ต่างๆก็รู้ว่านั่นคืออาการของจิตไม่ใช่จิตไม่มีใครบอกก็รู้เพราะวิธีการพิจารณานี้เป็นวิธีกลั่นกรองเพื่อจะทราบทั้งสิ่งนั้นทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นทั้งจิตเองนะเมื่อทราบชัดโดยลำดับแล้วจะปล่อยวางเข้ามาปล่อยวางเข้ามาเมื่อปล่อยวางเข้ามามากน้อยภาระที่เราแบกต้องหามให้หนักหน่วงท่วงจิตใจมาเป็นนานๆนั้นจะค่อยเบาบางไปเบาบางลงไปจนกระทั่งถึงปล่อยวางเข้ามาในธาตุในขันธ์ของเราโดยลำดับปล่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตขันธ์ทั้ง5ปล่อยลงไปด้วยปัญญารู้ชัดตามความจริงด้วยปัญญาปล่อยวางลงไปจนกระทั่งเข้าไปถึงรากแก้วแห่งภพแห่งชาติทั้งหลายคืออะไรนั่นน่ะที่นี่นี่แหละที่เรากล่าวทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอริยสัจนะอย่าเข้าใจว่าการพูดนี้ไม่ใช่พูดเรื่องสัตว์พูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอสุภะอสุภังอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นอริยสัจจะเป็นอะไรมันเป็นอริยสัจทั้งนั้นนี่แหละอริยสัจทำงานอย่างนี้เองทำงานด้วยปัญญาเมื่อถึงขั้นปัญญาก้าวแล้วก้าวไปโดยลำดับลำดาแล้วก็มาทราบตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงธรรมชาติที่มันฝังจมอยู่ภายในจิตใจท่านเรียกทางศัพท์ธรรมะว่าอวิชชาท่านอวิชชามันฝังอยู่ภายในจิตรู้แต่ไม่แจ้งถ้าแปลออกแล้วนะมันรู้แบบงูปลาปลารู้อย่างโลกทั้งหลายรู้นี่แหละแต่มันหาทางออกไม่ได้ไม่ใช่วิชชาคือรู้อย่างชัดเจนชัดเจนแจ่มแจ้งนะพระพุทธเจ้ารู้นะนี่เวลาพิจารณาเข้าไปจริงมันไม่มีที่จะพิจารณาปล่อยลงไปหมดแล้วหมดทางปล่อยหมดทางรู้ถอยตัวเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ที่ตรงไหนจิตมีความสัมผัสตรงไหนจะเจาะเข้าไปตรงนั้นสุดท้ายก็ไปสัมผัสสัมพันธ์อยู่ที่จิตเท่านั้นเองเพราะอาการทั้ง5นี้หมดไปแล้วด้วยดังที่เคยพิจารณาและได้เคยอธิบายมาแล้วหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งถึงจิตอวิชชาถึงขั้นนั้นแล้วก็เหมือนกับเราสาวเถาวัลย์เข้ามาสู่ลำต้นของมันสู่กอของมันรากของมันล่ะถอนชวดขึ้นมาที่ตรงนี้แล้วมันจะมีจิตเช่นจีสายยาวเหยียดมากน้อยเพียงไรก็ตามมันจะบรรลัยตายไปด้วยกันหมดเมื่อถอนรากแก้วมันขึ้นแล้วนี่ก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายจิตอันเป็นทางเดินของวิชารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่ไปเกี่ยวข้องรูปคำของจิตที่เป็นวิชามันถอนเข้ามาถอนเข้ามาจนกระทั่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นที่เป็นอาการของจิตได้แก่
ออกมาจากวิชามาสำคัญมั่นหมายก็ถอนตัวเข้าไปก็เหลือแต่ธรรมชาติของวิชาอันเดียวเมื่อตัดทางเดินของวิชาแล้วอวิชาก็สุดไม่มีทางไปบริษัทบริวารถูกตัดถูกขาดตัดสะพานก็ไปหมดเหลือแต่วิชาเหมือนกับว่าลากแก้วอันเดียวเท่านั้นถอนพรวดขึ้นมาด้วยปัญญายามอย่างทราบอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งกระเด็นออกจากกันแล้วพบชาติอยู่ที่ไหนที่นี่นั่นมันชัดเจนอย่างนี้การปฏิบัตินี่แหละตามร่องรอยความจริงเข้าไปดังที่กล่าวมาสักครู่นี้นี่แหละภาคปฏิบัติคือตามเข้าไปอย่างนี้จนกระทั่งถึงอวิชชาจริงๆแล้วเป็นอย่างไรและอะไรเป็นภพเป็นชาติพาให้จากเกิดจากจะตายคืออะไรก็คืออันนี้เองพอถอนนี้ไปแล้วอะไรจะพาตัวอีกที่นี่หมดไม่มีอะไรที่จะสืบต่อแล้วธรรมชาติอันหนึ่งคืออะไรคือความบริสุทธิ์อันนี้ว่าอะไรที่นี่มันไม่มีอะไรจะว่าอริยสัจเป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างเป็นเครื่องกลั่นกรองธรรมชาติที่ให้บริสุทธิ์เมื่อธรรมชาตินี้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วอริยสัจก็หมดหน้าที่ไปเช่นทุกข์ก็จักมีแต่ว่าในธาตุในขันธ์เท่านั้นภายในจิตใจไม่มีอีกเลยนะเพราะสมุทัยไม่มีมรรคก็มีตั้งแต่เวลาแก้ที่เด็ดตัณหาสวะเท่านั้นเมื่อแก้ที่เด็ดตัณหาสวะแล้วปัญญาที่เรียกว่ามรรคนั้นก็หมดหน้าที่ไปจะเหลือแต่ปัญญาที่จะใช้แต่ตามสมมตินิยมข้ออัดข้อธรรมที่แนะนำสั่งสอนโลกสงสารต่อไปเท่านั้นที่จะแก้ที่เด็ดตัณหาไม่มีอีกแล้วปัญญาก็ดีเพราะเรื่องที่เด็ดมันหมดแล้วอวิชชาหมดแล้วปัญญาประเภทสังหารนั้นมันก็หมดปัดหน้าที่อันเดียวกันนิโรธความดับทุกข์ทุกข์ดับไปแล้วมานิโรธที่ไหนอีกมันก็นิโรธหนเดียวเท่านั้นเมื่อเต็มที่แล้วนิโรธเพียงหนเดียวหมดก็ทำหน้าที่ผ่านไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธเท่านั้นนี่แหละพระเจ้าเอาธรรมชาตินี่แหละมาสั่งสอนสัตว์โลกพระอรหันต์ท่านเอาธรรมชาตินี่เลยมาเป็นรากใหญ่เป็นรากฐานสำคัญสั่งสอนสัตว์โลกโดยอาศัยอาการแห่งขันนี้เป็นเครื่องแสดงออกแห่งผลประโยชน์ต่างๆที่จะให้เกิดประโยชน์แก่โลกทั้งหลายดังที่ท่านแสดงธรรมะอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่มีขันแสดงไม่ได้นะมีแต่ความมือถือล้วนๆนี่แสดงอาการออกมาไม่ได้ว่าดีว่าชั่วเป็นยังไงไงจึงต้องอาศัยตรงนี้เป็นเครื่องแสดงเรื่องนี้ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติขอจะเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่าภาคปฏิบัติที่จะตามร่องรอยแห่งภพแห่งชาติของตัวเองเข้าสู่ความจริงคืออวิชชาปัญญาสร้างคาราอันเป็นรากฐานสำคัญแห่งภพแห่งชาติให้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาและถอนพรวดขึ้นมาและหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงไม่มีคำว่าอดีตคำว่าอนาคตไม่มีสิ่งใดมาปรากฏทั้งนั้นเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นสมมติทั้งมวลธรรมชาติโดยสุดนั้นหาสมมติไม่ได้แล้วให้ชื่อแต่เพียงว่าวิมุตต์เท่านั้นนี่แหละผลของการปฏิบัติธรรมสดสดร้อนๆอยู่กับท่านผู้ปฏิบัติอย่าเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานหมดเสร็จหมดสมัยแต่แล้วนอกจากโมฆะบุรุษเท่านั้นโมฆะสตรีโมฆะภิกษุเท่านั้นจะให้กิเลสมันต้มมันตุ๋นทั้งวันทั้งคืนถ้าจะพูดในทางความดีความดีแล้วให้กิเลสต้มเอาว่าไม่มีนั่นนี่ถ้าทำชั่วที่เกียจที่ค้านทอแท้อ่อนแอแล้วมีความดุดดื่มในทางชั่วและการทำชั่วแล้วไม่มีถอยตายก็ตายได้วันละคำไม่มีความกระทบกระทั่งไม่มีความกลัวไม่มีความบาดเสียไม่มีความเข็ดหลาบนี่เรื่องของกิเลสหลอกคนหลอกอย่างนี้เพราะนั้นจงให้เห็นความเข็ดหลาบเพื่อด้วยธรรมแล้วจะเห็นเรื่องของกิเลสตัวหลอกลวงพาหนีจากและถอนชั่วออกมาแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงท่านขอให้ทุกท่านจงให้ตั้งอกตั้งใจพึ่งปฏิบัตินี่เวลาครูบาอาจารย์มาอยู่ก็ขอให้เคารพตนถ้าเคารพจะเตรียมครูบาอาจารย์แล้วมันจะมีที่แจ้งที่รับนั้นไม่ใช่ธรรมนะธรรมแท้อยู่กับตัวของเราอริยสัจอยู่กับตัวของเรากิเลสอยู่กับตัวของเราสติปัญญาที่จะแก้กิเลสตัวมันลืมเนื้อลืมตัวอยู่กับตัวของเราขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพึ่งปฏิบัติต่อตัวของเราเองอย่าไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งภายนอกยิ่งกว่าการแสดงออกของสัจธรรมทั้งสี่นี้มันจะแสดงออกท่าไหนมันแสดงยกโทษคนอื่นก็นั่นแหละคือสมุทัยคือกิเลสแสดงว่าคนนั้นไม่ดีผู้นี้ไม่ดีคนนั้นสูงคนนี้ต่ำคนนั้นน่าตำหนิคนนี้น่าชมมันล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสที่มันออกไปจากใจให้สติทันมันนะถ้าทันมันแล้วมันจะระงับตัวนี้ก็ไม่เป็นมารแก่ตัวเองและไม่เป็นมารแก่ผู้อื่นไม่ละแค่ราคาผู้อื่นเพราะดับตัวละแค่ราคาออกจากตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นตัวทำเนียบกันหลายให้พากันระมัดระวังตัวนี้ให้ดีแล้วจะอยู่ด้วยกันเป็นสุขเป็นสุขพวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้ที่หาที่เหลือมาหาความทุกข์ความทรมานความรุ่งความหลงมาด้วยกันเวลานี้หวังจะในข้ออัดข้อทำจากครูจากอาจารย์มาชำระขาดสางตัวเองย้ายที่เหลือมันมาชำระเรานะมันจะมาฟันหัวเราให้แหลกด้วยกันเนี่ยทะเลาะบอกแย้งกันเป็นเรื่องของที่เหลือทั้งมวลมันอับอายขายที่หน้าที่สุดเลยไม่มีอะไรที่จะเลวทรามยิ่งกว่าวงสำนักเฉพาะอย่างยิ่งวงปฏิบัติทะเลาะกัน
มันขออย่าให้ได้ยินเกิดมาในภพนี้ชาตินี้กับหมู่กับคณะสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเมตตาสงสารเต็มเม็ดเต็มหน่วยสิ่งที่ไม่พึงหวังอย่าให้ปรากฏขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นอกเห็นใจของผู้แนะนำสั่งสอนและตั้งหน้าตั้งตาทั้งรวมระวังตนเองและความผิดตัวเองที่มีอยู่ภายในจิตใจอย่าให้มันดีดยื่นออกมาได้เอาให้มันแหลกให้เห็นต่อหน้าต่อตาเจ้าของนั่นแหละดีกว่าที่จะไปทำคนอื่นให้เขาตกเตือนให้เขามาให้คะแนนเราว่าเราดีอย่างนั้นแล้วเราก็ไปตัดคะแนนเขาว่าไม่ดีนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยฆ่าสังหารกันไม่เป็นท่าเป็นทางเลยเนี่ยจึงขอที่ติดเตือนคราวนี้อละพอเหนื่อยแล้วไม่มีชาใดเลยที่จะค้นพบความจริงได้เหมือนวิชาของพระพุทธเจ้าวิชาธรรมเรียนจบพระไตรปิฎกก็จบเลยเรียนวิชาธรรมก็ดีถ้าไม่นำตามแบบพระเจ้าทรงสอนไว้ปริยัติพอจำวิธีการแล้วให้ดำเนินตามนั่นแหละการดำเนินตามไปตามรอยแหละจนทั้งไปเจอจนได้ลากแก้วมันก็คืออวิชชาปัจจิยาตามมาจากนู่นเหมือนกับพระวันมันเลื่อยออกไปนู่นกระจายไปมันเลื่อยออกไปมันเกิดขึ้นจากเน่าเดียวกอเดียวเถานี่ออกนู่นเถานู่นออกนู่นเถานู่นออกนู่นมันเลื่อยออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเลื่อยออกไปหาลูกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกกระทาออกไปจากกอนี่ใครก็ไม่รู้ตามแต่เงาเลยเรียนก็เรียนตามแต่เงาเลยพอภาคปฏิบัติก็ย้อนเลยตามพ่อตามพ่อมาตามหลวงพ่อพุทธเจ้าเลยสาวกเลยมันเข้ามาพบความจริงก็จะสงสัยไปไหนก็มาเจอต่อหน้าต่อตาจะไปสงสัยที่ไหนอะไรก็ตามถ้าลงไปเจอเขาแล้วมันจะสงสัยที่ไหนไม่เคยเห็นมันก็ไม่สงสัยหรอกเจอนี่นี่ก็ผมก็ทั้งน้องเขาก็บอกมาแล้วนี่จะต้องไปต่างประเทศในลาวันที่20ตันเย็นเนี่ยตอนนี้แต่นั้นจะต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรสีลาดแล้วก็ถึงจะไปที่หมองไทยนี่การตรวจโรคนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะมันเกี่ยวกับโรคหัวใจเวลาผ่าตัดนี่มันเกี่ยวกับโรคหัวใจหากโรคหัวใจไม่สะดวกมันก็ผ่าตัดไม่ได้นี่แหละที่เราจำยอมจะต้องตรวจโรคนะโรคทุกส่วนพอสมควรแล้วถึงจะได้ผ่าตัดดังนั้นขอให้หมู่เพื่อนอยู่กันด้วยความเป็นสุขด้วยความสงบอย่าให้มีเรื่องอะไรการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาให้ถือเป็นกิจจำเป็นสำคัญมากสำหรับเราแต่ละท่านในวัดนี้อย่าได้ละได้ถอนงานอื่นอย่าเห็นเป็นสำคัญมากผมไม่เห็นงานใดเป็นสำคัญเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราก็พาดำเนินมาไม่เห็นงานใดเป็นสำคัญยิ่งกว่างานนี้งานนี้เป็นงานสำคัญมากสำหรับพระที่จะลื้อถอนตนออกจากทุกข์ทั้งมวลให้มันเสร็จสิ้นไปเสียนั่นแหละเป็นของดีเลยไอ้ตายแล้วเกิดแล้วตายจมแล้วฟูแล้วจมนี่มันเป็นอย่างนี้มาตั้งกับตั้งกันแล้วแต่ละภพชาติแต่ละคนละคนแต่ละรูปและนามเหล่านี้ไม่มีใครสงสัยแหละถึงจะความที่สงสัยก็ตามหลักความจริงไม่มีสงสัยเป็นอย่างนั้นมาแท้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมชาติที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้พาให้เป็นเมื่อถอนนิยมยากจริงหายสงสัยจริงไม่บอกก็หายเองไม่มีใครบอกก็ตามสันติโกเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วบอกกับตัวทุกคนนั่นแหละเลิกกันที

พระพุทธเจ้าก็จะได้นำศาสนามาสั่งสอนคนก็แทบล้มแทบตายเอาวินาเลยท่านผู้ขนขวายหาทำอาหารโอชารสมาโปรดสัตว์ผู้มืดมนอนตการท่านแทบล้มแทบตายไม่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกต่างที่เป็นสรณะของโลกเราชีวิตเขาแหลกเขาประกันก็จะได้อาจได้ทำมาแนะนำสั่งสอนโลกท่านทุกข์ยากลำบากขนาดไหนครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ที่ปรากฏชื่อดีนามก็เดินตายมาทั้งนั้นเราฟังมาฟังเพื่ออะไรการจะได้อาจได้ทำมาแนะนำสั่งสอนประชาชนท่านเองแต่ละองค์ละองค์นี้ท่านเอาชีวิตเขาแลกเราเพียงจะมาล่ามือเปิดไว้เฉยก็ยังลำบากลำบนแล้วมันก็หมดหนทางแล้วนะวิเลศก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ของดีเอามาจีดมาขวางทำทำไมจีดขวางทำจีดขวางหมู่เพื่อนเหยียบย่ำทำลายศาสนามันเป็นของดีหรือถ้าสิ่งเหล่านี้ดีก็มาอบรมธรรมะหาประโยชน์อะไรแต่ทำไมไม่ดูบำรุงมันให้เป็นหมูตัวอ้วนอยู่บนเขียงไม่ยอมลงนั้นไม่ดีกว่าที่จะมาขีดมาขวางวัดวาวาดหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหลือนี่ก็เลยพูดมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรเหลือแล้วในพุงนี้พูดกับหมู่กับเพื่อนก็ดีการพูดปฏิบัติตลอดถึงเวลาไปอยู่กับครูบาอาจารย์รับการศึกษาจากท่านรับแบบไหนก็ได้พูดให้ฟังหมดแล้วพูดจนไม่มีอะไรเหลือแล้วจะให้เอาอะไรมาพูดอีกโรงครัวนี่จะมาสมนุมกันนะใครจะฉันก็ฉันนี่แบบละอนุโลมนะฉันแล้วให้หนีจะมายุ่งคุยกันนะนี่แล้วจะเห็นเรื่องอะไรอีกต่อไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการดูการกินเรื่องลิ้นเรื่องปากมาทำลายศีลทำลายธรรมไม่สมควรอย่างนี้การมาฝึกฝนอบรมตนฝึกฝนอะไรดังนั้นเป็นเรื่องฝึกฝนหรือความเห็นแก่ลิ้นแก่ปากแก่ท้องเป็นความฝึกฝนอบรมเลยดังนั้นนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาไม่มีมวลพอที่เรื่องกังวลกดแกร่งอยู่ด้วยความอยากความทะเยอทะยานไม่มองดูหัวใจซึ่งเป็นสถิตที่เกิดขึ้นเป็นที่สถิตหรือที่เกิดขึ้นแห่งธรรมทำไมจึงไปมองดูสิ่งภายนอกมันเป็นสิ่งที่เสริมกิเลสไม่มองดูหัวใจมองดูอะไรทุกวันนี้มาพุทธปฏิบัติมีสอนแล้วสอนเล่าสอนย้ำไม่หยุดไม่ถอยเรื่องความระมัดระวังจิตเพราะจิตมันมีตัวพิษตัวภัยอยู่ภายในนั้นได้บอกอยู่เสมอไม่ระมัดระวังตรงนั้นระวัดระวังตรงไหนไม่ฝึกไม่ทรมานตัดสันดานตัวนั้นจะแหลกสันดานตัวไหนมาอยู่ในวงหมู่คณะใครมองกันในแง่ร้ายนักธรรมะต้องมองกันในแง่ผลหนึ่งในแง่เมตตาผิดถูกประการใดต้องพูดกันได้นักธรรมะถ้าเป็นคลังกิเลสแล้วก็แตะไม่ได้ใครจะมาสั่งสมสร้างคลังกิเลสขึ้นที่นี่ให้หนีทันทีอย่ามาอยู่ให้หนักหมู่หนักคณะหนักครูบาอาจารย์ไม่ใช่ของดีถ้าดูมองกันในแง่เหตุผลมองกันในแง่หน้าธรรมต่างคนต่างมีเจตนาเป็นธรรมแล้วจะไม่มีอะไรกระทบกระเทือนจะมีอะไรละแค่ละคายซึ่งกันและกันไม่มีอะไรที่จะตำหนิกันผิดตรงไหนก็บอกกันได้นี่หลักธรรมนักธรรมะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่เรียกนักธรรมะไม่ใช่ผู้แสวงหาอรรถธรรมเพื่อความดีงามแก่ตนและระดับหมู่เพื่อนให้มีความสง่างามตลอดถึงประชาชนไม่เกิดความเชื่อความสงสัยอันเป็นผลพลอยได้จากความดีของตนเองเรื่องมันมีเท่านี้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องหยาบๆอย่าให้ได้เห็นอย่าให้ได้พบนะการระแคะระคายซึ่งกันและกันเหล่านี้ไม่ใช่ของดีเลยเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆออกหน้าออกตาอย่างหยาบโลนที่สุดสำหรับนักปฏิบัติในโลกเขาถือเป็นหลังหมีอยู่แล้วไม่มีอะไรดำๆด่างๆขาวๆไม่มีปัญหาที่จะมาเกี่ยวข้องในที่นี่ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติ
ของผู้มุ่งสนใจทำอย่างยิ่งผิดตรงไหนต้องบอกกันใครไม่ยอมรับเมื่อพูดเป็นอัตเป็นธรรมแล้วองค์ไหนฝืนไม่ยอมรับให้บอกมาดีกว่าที่จะมาซุบๆคิดๆรับหลังกันซึ่งเป็นการขายตัวเองอีกทีหนึ่งว่ามองคนในแง่ร้ายแล้วหาอุบายทำลายหมู่เพื่อนโดยที่เห็นว่าจะสมควรจะทำลายได้ในแง่ใดเป็นอุบายวิธีของกิเลสประเภทหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นอุบายวิธีของผู้หวังดีต่อหมู่เราเพื่อนหวังดีต่อกันต่างคนต่างพูดกันได้ไม่มีเรื่องใดที่จะต้องระวังระเวียงกันเพราะเป็นนักธรรมะด้วยกันหวังความจริงด้วยกันอยู่แล้วทำไมพูดกันไม่ยอมรับความจริงเอาความจริงพูดผู้ฟังไม่รับความจริงเป็นนักธรรมะได้อย่างไรอยู่กับหมู่เพื่อนได้อย่างไรต้องอยู่ไม่ได้ต้องหนีมันจีบมันขวางมันทำลายทำให้เสียหายส่วนใหญ่เสียหายผู้เจตนาหวังดีถึงมากอย่ามาทำจีบทำขวางมาเหยียบย่ำทำลายให้วงคณะซึ่งเป็นส่วนใหญ่เสียไปไม่สมควรอย่างยิ่งสร้างคำพันเตปวาเรมิติเทนวาสิเตนวาว่ากันทำไมว่าอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติทั้งแง่ละทั้งแง่บำเพ็ญไม่ได้สอนให้เข้าหูแล้วทะลุออกไปเฉยๆโดยเจ้าของไม่สนใจใครผิดตรงไหนที่แก้ตัวเองหมักดองไว้ทำไมของไม่ดีแล้วการประจบสอบซ้ออะไรอย่านำมาใช้สำหรับเราเราไม่ได้ฟังเงื่อนเดียวเราฟังหลายเงื่อนมีดมีทั้งสันทั้งคมทั้งข้างทั้งปลายทั้งด้ามนำมาใช้ได้ทุกแง่ทุกมุมหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นที่จะต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงใช้ได้หลายแง่หลายมุมพิจารณาได้หลายแง่หลายมุมเราไม่ใช่เข็มกลงไม่ใช่เราไม่อวดเรากลงไปกลงมาแต่ไม่ใช่เถียงโกงโกงไปตามหลักตามธรรมแต่มีแง่งอนที่ที่นานหนักเบามากน้อยเพียงไรนั้นปิดไม่อยู่จะต้องพิจารณาให้เต็มหัวใจการปกครองหมู่เป็นของง่ายเมื่อไหร่ภูเขาทั้งลูกหนักขนาดไหนไม่เคยมาทับหัวใจไม่ได้มาทับหัวเราแต่ผู้ที่อยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยนี่แหละมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่มันเหยียบมันทับหัวกันอยู่ได้ที่อยู่ด้วยกันนี่ไม่ได้หนักเท่าภูเขาแหละแต่เวลามันทับหัวใจกันนั้นมันหนักยิ่งกว่าภูเขาเพราะภูเขาไม่ได้มาทับมองดูหัวใจเจ้าของมันก็รู้เองต่างคนต่างมองดูหัวใจเจ้าของมากยิ่งกว่าที่จะมองผู้อื่นแม้การมองผู้อื่นซึ่งเป็นกรณีที่ควรจะมองที่พิจารณาก็ให้มองในแง่เหตุผลในแง่อัตถธรรมดังนั้นก็ในแง่เมตตาเจตนาหวังดีพูดกันหน้าทุกแง่ทุกมุมไม่ให้มีอะไรลี้ลับลับเรื่องทุกมีไม่ได้ไม่ใช่นักธรรมะพูดให้ตรงไปตรงมามีกำลังไหลมาหลังไหลมาไม่ทราบมากว่าน้อยหันมาแล้วมันก็มาทับกันอย่างที่พวกที่มาใหม่ได้ไล่ออกไปเมื่อเร็วๆเนี่ยกว่านั้นเห็นไหมน่ะแล้วเราไม่ได้ตำหนิพวกใหม่โดยทีเดียวเพราะผู้ที่อยู่ที่นี่ก็เป็นผ้ามีกิเลสเหมือนกันควรตำหนิเราก็ต้องตำหนิเหมือนกันไม่ได้เป็นแง่เดียวว่าผู้นั้นผิดผู้นั้นถูกโดยทีเดียวคนมีกิเลสด้วยกันมันต้องมีการเข้าตัวอยู่เสมอแล้วมองผู้อื่นในแง่ร้ายได้เพราะกิเลสมันแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาของเราที่มีอยู่เวลานี้นอกจากเราจะผิดให้สติปัญญามันทันกับความเคลื่อนไหวของจิตที่จริงๆจนกระทั่งมันยับออกเวลาไหนไม่มีการเผลอตัวเลยการยับออกแต่ละขณะของจิตนี้เป็นการปลุกสติปัญญาไปในตัวนั่นยกให้ทันออกแง่ไหนทันทำไมจึงว่าทันเคยปฏิบัติมาแล้วนี่ไม่คุยถ้าถึงขั้นนี้แล้วทันออกเนี่ยไหนรู้กันทันทีเพราะมันแคบเข้าไปแล้วไม่มีที่อื่นตรงไหนที่กิเลสมันเจือหลบเจือซ่อนก่อกรรมก่อเวรแก่เจ้าของแล้วจะทำให้ผู้อื่นได้รับความลำบากด้วยก็ตามรู้ตามเห็นมันตามฆ่ามันแหลกไปหมดแล้วนั่นมีที่อยู่มันก็เหลือแต่ใจดวงเดียว
ถ้าลงได้แยบรู้แยบรู้แล้วมันก็มีเท่านั้นไม่มีที่อื่นทีนี้ก็ต้องได้เห็นได้ชัดในเวลานั้นอ๋อกิเลสทั้งมวลนี่มันมาอยู่ที่หัวใจนี้ที่ซุ่มซ่อนให้มันที่สร้างภพสร้างชาติสร้างความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายให้แก่สัตว์โลกไม่ใช่กิเลสตัวใดกิเลสที่เต็มอยู่ในนี้เองมันแผ่กระจายถึงก้านแขนงออกไปเราไม่ทราบตามตะครุบตั้งแต่เงาของมันตัวจริงๆมันไม่ได้ตะครุบมันเลยเพราะมันกิเลสมันฉลาดยิ่งกว่าเราเราโง่กับมันจึงต้องตะครุบเงามันโดยไม่ถูกตัวมันเลยเวลาตามเข้าไปตามเข้าไปจากกิ้งกิ่งจากก้านเข้าไปตามเงาเข้าไปก็ไปถึงตัวเพราะเงามาจากตัวกิเลสมันแผ่สาขาไปไหนมันก็พ้นสติปัญญาที่ฝึกฝนอบรมอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มันตามรู้ตามเห็นตามฟาดฟันหันแหลกกันเข้าไปเดิมดับจนกระทั่งเหลือแต่หัวใจลึกๆมันตุ่มเรื่องไหนรู้กันหมดทุกเวลาที่มันตุ่มไม่มีคำว่าเผลอถ้าลงได้ถึงขั้นไม่เผลอแล้วเป็นไม่เผลอมันจะขณะตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเผลอเมื่อไรคิดหาเวลาเผลอมันไม่มีนี่เราจึงยอมรับว่าท่านมหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาอัตโนมัติอัตโนมัติเป็นไปโดยธรรมชาติตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วไม่ต้องบังคับก็รู้นี่เมื่อถึงขั้นมันรู้อย่างนั้นเวลามันโง่มันก็โง่เต็มเป้าของมันเวลามันฉลาดมันก็เหมือนกับนั่นไม่เคยโง่เนี่ยสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดได้ฝึกได้แล้วเราจะพยายามรักษาความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของเราซึ่งมีอยู่กับเรานี้ด้วยความพยายามของเราสมกับนักปฏิบัติทำไมเราจะทราบไม่ได้ในเรื่องความเคลื่อนไหวเฉพาะอย่างยิ่งการเกี่ยวกับหมู่กับคณะเป็นเรื่องยากทำไมจะไม่ทันมันคิดในแง่อะไรก็ดีมันต้องทำถ้าผู้ตั้งใจมาศึกษาอบรมถ้ามันมานอนเป็นหมูขึ้นเขียงนี้เฉยระวังเอาอะไรเวลานี้เรามุ่งอัดมุ่งทำขึ้นมานี่ผมนำหมู่เพื่อนปฏิบัติอันใดที่จะเป็นแง่เป็นทางความเสียหายของหมู่ของนะผมได้พยายามเต็มสติกำลังความสามารถซึ่งได้เคยพูดให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนจนเบื่อคู่ก็ดีไม่ว่าจะเบื่อตั้งแต่ผู้ฟังเลยเราพยายามเต็มความสามารถในฐานะที่หมู่เพื่อนมายกย่องมาอาศัยว่าเราเป็นครูเป็นอาจารย์เราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มสติกำลังความสามารถอันใดที่จะเป็นเรื่องความเสื่อมเสียลงไปเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับประชาชนด้านตรงเราก็พยายามตัดออกเช่นการรับนิมนต์ที่นั่นที่นี่เรามีเหตุมีผลของเราการรับนิมนต์ไปแต่ละครั้งละหนต้องไปเกี่ยวกับประชาชนด้านตรงมีทั้งหญิงทั้งชายมีประการหนึ่งประการที่สองอัจฉริยภาพที่เกิดขึ้นมามากน้อยเขาก็ต้องให้เราได้มาแล้วก็จะเป็นอะไรที่แรกก็ไม่อยากไปพอได้มาแล้วกิเลสมันโผล่หัวขึ้นมามันสูงจดฟ้านู่นมันมีอะไรก็มีแต่นับเงินนับสมบัติเงินทองอันนั้นเป็นอย่างนั้นแหละวันนี้ก็นับวันหน้าก็นับความสนใจในอัตนาธรรมที่เคยปฏิบัติมาซึ่งเป็นพื้นฐานเดิมในเจตนาของตนมันก็ค่อยหมดไปจนกระทั่งมีเหลือตั้งแต่โลกเต็มหัวใจกลายเป็นเรื่องมาสั่งสมกิเลสอาสวะเพื่อความโลภเป็นหลักสำคัญเป็นตัวใหญ่เป็นตัวสำคัญทำลายจะจิตใจให้พินาศที่หายจากอาตถธรรมไปเสียหมดเรานี้เราก็เลยพยายามคิดดูเราจะไม่เกรงใครใครเลยไม่ว่าชั้นไหนจะมานิมนต์มาขอพระจากเราเราพูดได้อย่างเต็มปากพูดได้ตามหลักของเหตุของผลทุกแง่ทุกมุมให้เขาเป็นที่เข้าใจโดยไม่มีทิฏฐิมานะอะไรไปแฝงกับการไม่รับนิมนต์เขานั่นเลยเพราะเราไม่รับนิมนต์ก็ด้วยเหตุด้วยผลของเราซึ่งเป็นหลักธรรมอันหนึ่งเป็นเครื่องรักษาพระซึ่งอยู่ในความปกครองและความดูแลของเราเราก็พยายามเต็มที่ไม่หากไม่จำเป็นจริงๆเราไม่ยอมให้จริงๆดังที่เห็นอย่างนี้หากจำเป็นจริงๆมันก็มีโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันแล้วก็ปล่อยให้เสียเป็นการเป็นเวลาที่เห็นว่าจำเป็นแล้วทำความเข้าใจไว้เฉพาะวาระนั้นเท่านั้นมาให้พร่ำเพื่อซ้ำๆซากๆจนเป็นโรคเรื้อรังในการฉันในบ้านในเดือนพระกับประชาชนเกี่ยวข้องวุ่นวายกันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ของดีเป็นสิ่งที่จะทำจิตใจของเราให้ด้อยลงไปโดยลำดับยาตุปัจจัยทานได้มามากน้อยก็ไม่ถือว่าเป็นของใครต่อของใครเพราะมันจะเป็นกิเลสตัวหนึ่งขึ้นมาทำลายผู้นั้นแหละไม่ทำลายใครพอที่จะคิดได้อ่านได้เราก็ช่วยคิดช่วยอ่านการช่วยที่อ่านอย่างนี้เราเปิดทางไว้แล้วเราเปิดไว้ทุกแง่ทุกมุมเราไม่ตายพระเนรเราไม่ตายเราเลี้ยงดูพระเนร เต็มไปด้วยกำลังความสามารถทุกชิ้นทุกอย่างวัตถุทานที่เขานำมาถวายเราไม่เคยคิดเราไม่เคยสงวนว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรา
ไม่เป็นของใครเราเป็นผู้ได้มาเข้ามาถวายเรานี่เป็นของเราไม่เคยคิดไม่คิดดูสิเราเพื่อพระเพื่อเนรทั้งหมดเราไม่อดพระเนรไม่อดเราปฏิบัติมาอย่างนั้นด้วยน้ำใจจริงๆที่มีต่อหมู่ต่อเพื่อนเมตตาสงสารเพื่อให้ธรรมเจริญไม่ให้โลกเข้ามาแฝงได้เลยให้มีแต่ทางด้านธรรมะโดยแต่เดียวที่จะเจริญรุ่งเรืองก็เดินหนักอันไหนที่เป็นช่องทางแห่งกิเลสจะเข้ามาและพระเพิ่มมากมูลขึ้นโดยลำดับเราพยายามตัดช่องนั่นไว้เสมอนอกจากเป็นความจำเป็นก็สุดวิสัยเราคิดไว้หมดทุกแง่ทุกมุมการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เหมือนกันไม่ลดไม่ละได้พยายามอบรมสั่งสอนนี้เรื่อยมาผิดตรงไหนเราบอกเราขี้ให้รู้เรื่องรู้ราวสมกับเราเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนมาศึกษาอบรมกับเราอาจารย์โยมีพันเตโหนะโอปายกังปฏิรูปังนี่เรารับแล้วเมื่อรับแล้วต้องทำหน้าที่ให้เต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิความสามารถของตนเราก็จะทำอย่างนั้นตลอดมาแล้วมีอะไรขัดข้องยุ่งเหยิงพอจะเกิดความวุ่นวายการขบการฉันน้ำร้อนน้ำชาแต่ก่อนก็ไม่มีอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ไม่มีเราไปอยู่โดยลำพังเราที่ไหนๆก็ไม่มีแม้แต่ประจำพรรษาที่จันทบุรีนู่นก็ไม่มีเขาจะเอาน้ำตาลมาถวายเป็นหม้อเป็นหม้อไม่เอาไม่ยุ่งอย่าเอามาระหว่างนี้เลยก็ไม่ได้ฉันมาอยู่วัดนี้ที่แรกก็ไม่ฉันนั้นต่อมาคนนั้นเอานั้นมาถวายนี่มาถวายมากเข้ามากเข้าหกวันเจ็ดวันนู้นมีการมีงานกระฉันทีนึงถึงมีมากก็ทิ้งไว้งั้นน่ะไม่สนใจพระเนรก็จะสะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรนั้นต่อมานี่ก็เลยอันรวมเรื่อยมาเลยฉันกันเรื่อยทีนี้มันก็เลยลามปามไปลุกไปใหญ่มันเป็นของดีเลยหรืออย่างนี้อันรวมนี้ก็เหมือนกับเปิดทางให้กิเลสมันหลั่งไหลเข้ามาเหยียบหัวพระหัวเนรหัวใจพระหัวใจเนรเดือดแหลกเลือดไปหมดลิ้นมันก็เลยยาวขึ้นไปท้องกับพุงใหญ่ขึ้นไปโดยลำดับยิ่งกว่าภูเขายิ่งกว่าท้องฟ้ามหาสมุทรท้องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นลิ้นของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้สั้นท้องของกิเลสมันก็ใหญ่โตเราจนลืมตัวเลยยุ่งไปหมดจะว่าไงอะไรๆเราก็ไม่สบายใจก็จำได้เอาลงก็มีมันก็แสดงขึ้นมาตามที่ตรงไหนที่เราไม่สนิทใจนั่นแหละพูดให้หมู่ให้เพื่อนฟังอยู่ทุกระยะระยะบางอย่างก็เป็นยับๆออกเอาไปเป็นข้อคิดนั้นก็ไม่ได้คิดมันก็ไม่พิจารณานี่ที่เราทำให้เราอิ่มหนาละอาใจแล้วทำจะเจริญได้อย่างไรสมาธิปัญญาเจริญได้อย่างไรเมื่อการทำการคิดการท่องขวายเหล่านั้นไม่ใช่เป็นทางของสมาธิของปัญญาแล้วปัญญาจะเกิดได้ไงนอกจากเป็นทางที่เดือดให้เกิดขึ้นมันยังข้ามคืนยังรุ่งตลอดเวลาเท่านั้นแล้วมันสมเจตนาของเราที่มุ่งหวังมาอบรมกับครูบาอาจารย์นั่นหรือเหนื่อยคิดนักปฏิบัติเราอยากให้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับพระเนียนที่อยู่ในวัดเรานี้การขบฉันก็อยากให้ขบให้ฉันด้วยความเมตตาจริงๆไม่ใช่เศษสันปั้นดอกเป็นภายในจิตใจของเราจริงแต่ถ้าอันใดมันจะเป็นข้าศึกต่อธรรมมันก็ทำให้เราชะงักเหมือนกันทั้งด้านที่อยากให้ขบให้ฉันสิ่งนี้มันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตตภาวนาถ้าทราบอย่างนั้นมันก็ชะงักอีกแต่ไม่อาจพูดเพราะได้เคยไปเรียนให้หมู่เพื่อนทราบแล้วว่าอาหารประเภทใดก็ตามถ้ามันเข้าไปมีกำลังต่อร่างกายแต่เป็นการทำลายต่อจิตใจหรือเป็นภัยต่อจิตใจนั่นผู้นั้นก็ให้จะต้องระวังจะของเองเคยเตือนไปแล้วทุกแง่ทุกมุมการปฏิบัติมาสำหรับผมเองก็ดีครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่หลวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเคยเล่าให้ฟังเราก็จับเอานั้นมาพิจารณาและการปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้ฉันอาหารประเภทนั้นธาตุขันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มาทับถมจิตใจให้ภาวนาไม่สะดวกเอาละเนี่ยมันรู้ทันทีวันหลังงดเรื่องของว่าฉันก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังต้องระวังนี่คือการรักษาธรรมไม่ใช่เป็นการรักษาลิ้นรักษาท้องเรารักษาธรรมเรามุ่งต่อธรรมมาปฏิบัติเพื่อธรรมจึงต้องถือธรรมเป็นหลักใจเสมอก่อนที่อะไรจะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อยก็อย่าให้มายุ่งกับธรรมให้หวั่นให้ไหวภายในจิตใจมากกว่านั้นอย่าให้ธรรมนี่เสียไปคิดไว้เสมอนี่คือนักปฏิบัติเพื่อรักษาตัวต้องสังเกตท่านกล่าวไว้แล้วเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนอาหารสัปปายะอาหารประเภทใดคำว่าอาหารสัปปายะเป็นอาหารเป็นที่สบายสบายอย่างไรไม่ใช่สบายแบบกินแล้วนอนอยู่เหมือนหมู
าหารสมาคือไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเป็นคุณต่อร่างกายแต่ไม่เป็นภัยต่อจิตใจเป็นที่สะดวกสบายในการภาวนาซึ่งเป็นหลักใหญ่นี่เรียกว่าอาหารสัปปายะไม่ผิดกับโรคกับภัยด้วยนภาพฐานก็ไม่มีกำลังฟังทามากจนเป็นเครื่องมือของกิเลสเหยียบย่ำทำลายทำได้เป็นอย่างดีด้วยเวลาภาวนาก็สะดวกสบายด้วยนี่เรียกอาหารสัปปายะเทนาสนะสัปปายะที่อยู่ที่อาศัยเป็นไปด้วยความสงบเงียบอยู่ด้วยความสะดวกสบายปุคคลสัปปายะก็หมายถึงเพื่อนฝูงเป็นกัลยาณมิตรซึ่งเป็นเพื่อนตากันได้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าเกรงอกเกรงใจไม่มีคำว่าระแคะระคายไม่มีคำว่ารังเกียจเดือดฉันซึ่งกันและกันไม่มีเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันเพื่อนเป็นเพื่อนตากันได้เวลามีข้อขัดข้องอะไรขึ้นมาหรือท่านผู้ใดมีความเคลื่อนไหวในทางกายวาจาไม่สะดวกต่ออัตตธรรมขัดข้องต่อธรรมก็เตือนกันได้นั่นเรียกว่าปุคคลสัปปายะคือเพื่อนฝูงเป็นที่สนิทสนมกันด้วยธรรมจริงๆแน่ว่าไงอธิบายให้ฟังหมดแล้วนี่แหละคำว่ากัลยาณมิตรตาหรือว่าปุคคลสัปปายะก็คือผู้เกี่ยวข้องเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระที่อยู่ด้วยกันเราไม่ได้มาสั่งสมความเป็นเสือเป็นยักษ์เป็นผีต่อกันนี่ต่างคนต่างมาแสวงหาอาถรรพ์ธรรมต่างคนต่างมุ่งความจริงทำไมพูดกันไม่รู้เรื่องทำไมพูดกันไม่ฟังเสียงทำไมพูดกันจะเกิดกิเลสเป็นยักษ์เป็นผีขึ้นมาแล้วมันขัดกันไหมกับเจตนาของเราที่มามุ่งอันนี้ทำนี่สอนหมู่เพื่อนมาไม่ทราบกี่ปีแล้วตั้งต้นเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีหมู่มีคณะเพราะนิสัยมันไม่มีในความรู้สึกของเราเองตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติทีแรกก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับผู้หนึ่งผู้ใดมุ่งเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเท่านั้นเวลาออกจากท่านไปแล้วก็โดดเดี่ยวองค์เดียวสะดวกสบายแม้จะมีหมู่เพื่อนไปบ้างก็องค์หนึ่งหรือถึงสองหรือสององค์นี้ก็ไปก็จะไปแยกกันข้างหน้าเนี่ยหากเดินทางร่วมกันไปถึงในเบื้องต้นก็แยกจริงๆพอไปแล้วต่างองค์ต่างแยกต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างไปของใครสะดวกสบายของใครของเราไปอย่างนั้นส่วนมากก็ไปเฉพาะองค์เดียวอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนมีแต่ประกอบความภาคเพียรอยู่โดยลำดับธรรมดาประการสำคัญก็คือนิสัยเรามันหยาบการรู้ปฏิบัติถ้าหากมันกินอิ่มๆได้รับความสะดวกสบายภาวนามันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรต้องดัดสันดานมันทางธาตุขันธ์มันมีกำลังมากมันทับจิตใจต้องอดอาหารเป็นนิสัยเป็นท้องเสียเหมือนกันเพราะอดไม่หยุดไม่ถอยอดไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเพียงอายุ36ปีท้องเสียมากแล้วมันเสียมาตั้งก่อนนั้นแล้วแต่36ปีอายุ16พรรษานั่นมันพอฉันเข้าไปมันถ่ายหมดถ่ายหมดอดเพียง3วัน4วันเท่านั้นมันก็ถ่ายหมดเลยรู้แล้วถึงได้งดตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เอาเราเคยทำมันตั้งเริ่มออกที่แรกเลยตั้งแต่พรรษาแรกมาเลยที่ตะลุมบอลกันหรือทุนมูลวุ่นวายกันอยู่มันก็เป็นเวลา9ปีนี่จนแทบจะพูดได้ว่าไม่ได้มองเห็นเมฆเห็นหมอกที่ไหนมองตั้งแต่กิเลสสู้กันอยู่ตลอดเวลารับความลำบากลำบนเราก็ทนเอาเพราะนิสัยวาสนาของเรามันหยาบเป็นอย่างนี้ทนเอาเดินจนโทรทัศน์โทรเซจะมาหมู่บ้านเขาก็จะไม่ถึงบางวันเพราะมันเคลียร์มากทางมันก็ไกลนานวันถึงฉันทีหนึ่งแล้วมันก็เป็นไปอย่างนั้นเรื่อยๆนานขนานเข้ามันก็อ่อนธาตุขันก็อ่อนแต่จิตใจไม่ได้อ่อนนะจิตใจมันดีถึงนั่นเราเห็นคุณค่าของการผ่อนอาหารการอดอาหารเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องจำเป็นต้องบึกต้องบืนไปไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดละญาติโยมกี่วันก็ตามถ้าเราไม่ฉันไม่มีใครไปเกี่ยวข้องเราอ่ะเราอยู่คนเดียวลำพังคนเดียวมีแต่ดูหัวใจอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นด้วยไปทุกลำบากก็ทนเอาเพราะของดีอยู่ตรงนั้นมาอยู่ตรงไหนอยู่ที่ลำบากนั้นเวลามาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มรณภาพจากไปท่านนั้นหมู่เพื่อนก็รุมไปที่ไหนก็เกาะก็รุมแต่แค่เป็นแค่ตายขโมยนี้จากหมู่จากเพื่อนก็ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเพราะนิสัยเราไม่ชอบนั้นอยู่ลำพังคนเดียวสบายสบายพอถึงมันตายก็พอแล้วท่านั้นอยู่ที่ไหนสบายสะดวกสบายกับคนป่าคนเขาเราเป็นที่เหมาะสมกับยาใช้ของเรามันคิดไปอย่างนั้นอย่างนี้หมู่เพื่อนก็มามากเข้ามากเข้าก็ต้องมีสำนักมีทำเลสิพาอยู่พานั่นเราก็คิดเห็นถึง
จิตใจของเราที่ตาหาครูบาอาจารย์เหมือนใจจะดุจจะขาดจับตัวกลัวท่านจะไม่เมตตาสงสารรับเอาไว้อบรมสั่งสอนมาคิดถึงหมู่เพื่อนหัวใจของหมู่เพื่อนก็คงจะเป็นแบบเดียวกันเราจึงได้ลดหย่อนผ่อนผันลงมารับหมู่รับคณะอบรมสั่งสอนนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้อยู่กันนี้ก็อยู่ด้วยความจำเป็นไม่ได้อยู่ด้วยความสมัครใจเราไม่เคยมีความปลื้มปีติยินดีในการที่หมู่เพื่อนท่านเห็นทั้งหลายมาจากทางใกล้ทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราสำหรับประชาชนแม้ที่สุดพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ไม่เคยแสดงภายในจิตใจของเราว่าเป็นความยินดีลืมเนื้อลืมตัวว่าเรานี่โอ้ยเป็นครูเป็นอาจารย์อย่างเอกคนนั้นมาถือคนนี้มาถือลูกศิษย์เต็มแผ่นดินมันไม่เคยจะสนใจดีไม่ดีมันไม่ได้คิดอย่างนั้นมันเป็นคนโลกไปอีกซะอีกใครมาหาก็ตามเข้ามาก็มาเกี่ยวข้องกับเราเราต้องมีผู้อบรมสั่งสอนเป็นความเหนื่อยยากลำบากก็คือเราพอเราไม่มุ่งอะไรกับผู้ใดหรือมุ่งอะไรกับอะไรมันพอตัวของมันอยู่โดยลำพังธรรมชาติของตัวเองแล้วมันก็จะไปหาอยากหาหิวอะไรใครนับถือไม่นับถือก็เป็นเรื่องหัวใจเขาต่างหากเขาจะปีขิ้นนินทาว่าร้าต่างๆมันก็เป็นอยู่ในหัวใจของเขาไม่ใช่อยู่ในหัวใจของเราเขาสร้างเหตุที่นั่นไม่ดีมันก็เกิดผลไม่ดีขึ้นที่นั่นถ้าเขาสร้างเหตุดีขึ้นภายในกายวา

้างธรรมขึ้นที่ใจใจกับธรรมมีความสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปโดยลําดับลําดับใจก็มีสาระขึ้นทุกวันทุกวันไม่เคยสงบเงียบมีแต่ความฟุ้งซ่านรําคาญกวนใจเผาใจอยู่ตลอดเวลามันก็สงบลงได้เมื่อความอุตสาห์พยายามของเรามีอยู่มันทนไปไม่ได้จิตเป็นเพราะจิตเป็นของฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกขึ้นมาไม่ได้พระสาวกทั้งหลายประเสริฐขึ้นมาหลุดพ้นจากกิเลสไม่ได้นี่เพราะท่านฝึกได้กิเลสเป็นของฆ่าได้ทิพย์หายตายไปได้จากจิตใจท่านจึงสอนวิธีการให้ชำระกิเลสให้ฆ่ากิเลสด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญท่านสอนอย่างนั้นอุบายเหล่านี้เป็นอุบายที่ท่านได้ผลมาแล้วทั้งนั้นท่านจึงนำมาสอนพวกเราเราจะปฏิบัติอย่างไรให้มันคงไปตามหลักของศาสดาของศาสนาของพวกเราหรือเราจะเอาเราสร้างกระฉามีอย่างนั้นเหรอที่เราสร้างกระฉามีก็มีตั้งแต่กิเลสเป็นหัวใจสนังกระฉามนี่นะมันได้ผลประการใดบ้างที่ที่เรียกสนังกระฉามนี่นะมันมีอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์บ้างได้ทดสอบกันบ้างไหมสิ่งนี้นักปฏิบัติต้องคิดไม่คิดไม่ได้ที่ไหนผิดที่ไหนถูกโดยเหตุโดยผลแล้วต้องยอมรับสิ่งที่ควรแก้ต้องรีบแก้ไม่ถอยสิ่งที่ควรบำเพ็ญนั้นมีขึ้นโดยลำดับลำดับมันเป็นความดีเร่งไม่หยุดไม่นอนใจทั้งนั้นมุ่งต่อเหตุต่อผลต่อความสัตย์ความจริงใครจะพูดทางด้านไหนก็ตามพิจารณามาเป็นความจริงทั้งนั้นนั่นเป็นชื่อว่านักธรรมะแม้อยู่เขาตำหนิเรานี่ก็มาพิจารณาหาสาระของมันจนได้เขาจะนั่งเสริญก็ตามเขานินทาก็ตามนั่นเป็นแง่ธรรมแง่หนึ่งที่แสดงเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับเราเราจะมีความเฉลียวฉลาดพอที่จะตัดจับยึดเอาธรรมเนี่ยนั้นมาเป็นสาระแก่ตนได้อย่างไรบ้างหรือไม่นี่ก็เรียกว่านักธรรมะนึกเขาสันเสริญยอมมากก็เป็นบ้าไปอีกแบบหนึ่งลืมเนื้อลืมตัวพอเขาติดชินทำมาก็เป็นบ้าไปอีกแบบหนึ่งเหมือนเจ้าของจะคิดหายวายปวงไปถูกเขาตำหนิติดชินทำเหมือนกับว่าเขาหยาบย่ำทำลายเจ้าของจะแหลกไปตามนั้นนั่นก็บ้าแบบหนึ่งถ้าแบบมีสติปัญญาแบบนักธรรมะแล้วพิจารณาได้ทั้งนั้นทั้งดีทั้งชั่วเพราะผู้มุ่งเป็นธรรมต้องเป็นธรรมทั้งหมดดีกับชั่วเป็นธรรมโลกธรรมทั้ง8เป็นธรรมทั้งนั้นโลกธรรมทั้ง8ถ้าอยู่ภายนอกมันห่างไกลมากมันอยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลานี้เราทราบหรือยังโลกธรรม8คืออะไรมีลาภเสื่อมลาภนี่มียศเสื่อมยศความได้ความเสียมันมีที่ไหนมันไม่มีที่จิตใจจะมีที่ไหนนั่นพอภาวนาดีบ้างเล็กน้อยแล้วก็ตื่นลืมเนื้อลืมตัวแล้วเสื่อมไปเสียใจเป็นบ้าไปอีกนั่นท่านเสริญเดินดอตนความถือเนื้อถือตัวถือที่ถือมานะอยู่ภายในตัวยิ่งจองหองอยู่ภายในตัวมันล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องโลกธรรมเผาหัวใจเจ้าของทั้งนั้นแล้วทีนี้ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นที่ไหนไม่เกิดขึ้นที่จุดนี้ในโลกธรรมตั้งแต่เริ่มเข้ามาแล้วมีอะไรนินทาสรรเสริญทุกข์มันก็มีเท่านั้นรวมมาอยู่ในหัวใจทั้งหมดเป็นผู้รับเราปฏิบัติอัตธรรมไม่พิจารณาสิ่งนี้จะพิจารณาอะไรการทำงานเกี่ยวข้องกับความสามัคคีอย่างนี้ก็เหมือนกันนะแต่ใครที่เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนก็ให้ไปจากวัดอย่าอยู่ให้มันหนักวัดสถานที่นี้เป็นจุดรวมรวมหมู่รวมคณะเกี่ยวข้องกับประชาชนด้วยมาเองจะทำไงสถานที่อยู่ที่อาศัยเช่นศาลาเป็นต้นก็ต้องเลยจะต้องถูต้องทำความสะอาดไม่ทำงั้นดูไม่ได้เราอาศัยสถานที่ใดเราต้องรักษาสถานที่นั้นการรักษาจะทำวิธีไหนก็ต้องปัดกวาดเช็ดถูเป็นธรรมดามันไม่ดีตรงไหนก็ต้องซ่อมแซมแน่นี่ว่ารักษาเราก็บางทีมันก็ไม่แน่ประชาชนมาเกี่ยวข้องอยู่เรื่อยๆตอนเฉพาะอย่างยิ่งตอนเช้าทำเป็นแล้วเขาก็อยากจะยินได้ฟังนั่นเรื่องนี้หัวใจคนเขามีความพอใจใจเราถือเป็นสำคัญก็สงเคราะห์กันบ้างมาถึงเวลาได้เวลาพอสมควรแล้วก็ไล่เขากลับเขาก็ไม่ว่าอะไรพูดให้ฟังพอสมควรบางทีก็มีเนี่ยหนักเบากันนานบ้างก็มีมันน่าจะเหตุผลที่ควรจะเป็นไปมันนี่แหละในฐานะเป็นอาจารย์ก็เป็นอย่างนี้หัวใจเขากับหัวใจเรามาเที่ยวกันแล้วมันก็เหมือนกันเราก็คิดเห็นอย่างนั้นเอง

0: ความเป็นมนุษย์เป็นสมบัติอันล้นค่ายิ่งกว่าสมบัติใดในโลกพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าอิโฉมนุสสปฏิลาโภไม่ได้ทรงตรัสอย่างอื่นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่ามนุษย์นั่นจึงได้ตรัสเรื่องของมนุษย์นี่ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในโลกแม้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ทุกบททุกบาทก็เพื่อจะเสริมมนุษย์ของเราให้มีคุณค่ายิ่งสมความเป็นมนุษย์ที่พระองค์ท่านได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์นี้เป็นลาภอันประเสริฐลาภใดไม่เหมือนกับลาภความเป็นมนุษย์โปรดท่านนักปฏิบัติได้ทราบถึงความสำคัญของมนุษย์คือเราแต่ละท่านและท่านมีเป็นความสมบูรณ์แล้วในความเป็นมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องอัตภาพร่างกายไม่มีส่วนใดบกพร่องมีท่านเรียกว่าสมบัติอันล้นค่าพยายามรักษาสมบัติอันนี้และเสริมสมบัติอันนี้ให้มีความสง่างามด้วยความประพฤติทางกายวาจาใจเมื่อได้เสริมให้มีกำลังเต็มที่แล้วความที่ว่ามนุษย์เป็นของมีคุณค่านั้นจะแสดงคุณสมบัติออกมาจากความเป็นของมีคุณค่าของตนทั้งตัวเองก็หาที่ตำหนิตัวเองไม่ได้สิ่งที่มีคุณค่าแล้วไม่ว่าจะตกไปอยู่ในที่ใดๆย่อมเป็นสิ่งที่สนใจแก่โลกไม่เคยจืดจางตลอดมาดังนั้นความว่าความดีนี้จึงเป็นสิ่งที่โลกต้องการทุกยุคทุกสมัยและความดีใดจะเสมอด้วยความดีที่มนุษย์ของเราซึ่งเป็นผู้มีคุณค่าจะสั่งสมความดีให้มีขึ้นภายในตนนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสนใจให้ดูจุดสำคัญของความเป็นมนุษย์และความดีประจำมนุษย์ของเราศาสนากับเราผู้ต้องการความเป็นผู้มีคุณค่าจึงแยกกันไม่ออกพระองค์ท่านสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเป็นการเสริมเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นไปทุกระยะการปฏิบัติตัวจะเป็นความยากลำบากบ้างเป็นธรรมดาของผู้มีงานกระทำประจำตนเพื่อความดีงามจึงไม่ถือว่าเป็นข้อหนักใจและเป็นเหตุให้ทอดทิ้งการส่งเสริมตนเพื่อความดียิ่งขึ้นไปนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์เราผู้มีใจสูงจะพึงสนใจเสมอส่วนใดบกพร่องพยายามดัดแปลงและซ่อมแซมส่วนบกพร่องนั้นให้ดีขึ้นเป็นลำดับยืนเดินนั่งนอนให้พยายามซ่อมแซมตัวของเราระมัดระวังสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวของเราอยากให้บกพร่องและพยายามเสาะแสวงสิ่งที่ยังไม่มีสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับความเพียรทุกประโยคเพื่อหรือเป็นเหมือนยาบำรุงธาตุเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมโนธาตุเวลานี้มโนธาตุขาดอาหารที่ถูกต้องจึงแสดงความระสำระสายปรากฏเป็นโรคในจิตใจประจำทั้งเท่าที่เราก็เป็นนักบวชแต่ไม่ทราบว่าตนเป็นโรคประเภทใดนี่คือธาตุที่ขาดอาหารได้แก่ธรรมะอันถูกต้องจึงหาความสงบสุขไม่ได้การปฏิบัติตนคือการประกอบความเพียรทุกๆประโยคจึงเป็นเหมือนกับเรารับทานยาบำรุงธาตุโรคเมื่อถูกกับยาแล้วก็ย่อมระงับลงไปเป็นขั้นๆเมื่อหายสนิทดีแล้วใจก็เรียกว่าหายจากโรคไม่มีโรคเรื้อรังแต่จำใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าธรรมโอสถนั้นนำไปใช้ได้ทั้งภายนอกนำเข้ามาใช้ได้ทั้งภายในเฉพาะอย่างยิ่งธรรมโอสถเกี่ยวกับเรื่องมโนธาตุเป็นสิ่งสำคัญมากเราท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติตนอยู่ด้วยความอุตสาห์พยายามและอุตสาห์มาจากสถานที่ต่างๆทั้งไกลและใกล้สละ ทั้งทรัพย์สมบัติเงินทองสละทั้งเวลาสละทั้งความเป็นความตายสละทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาก็เพื่อธรรมโอสถจะบำรุงจิตใจของเราใจที่เป็นโรคเราก็พอจะทราบนะโรคของใจท่านหมายถึงกิเลสอาสวะธรรมโอสถได้จะยาจะต้องที่จะแก้โรคประเภทนั้นๆให้หายไปเป็นลำดับลำดับด้วยประโยคแห่งความเพียรที่เรียกว่าเป็นการรับขันของแสลงโกรธพากันระมัดระวังรูปเสียงสิ่งรสเครื่องสัมผัสจัดว่าเป็นของแสลงสำหรับผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชอยากทำความคุ้นเคยสนิทติดจมอยู่กับสิ่งที่กล่าวตรงนี้จะเป็นเครื่องแสลงต่อโรคภายในใจของเราเพราะปกติของบุคคลที่เป็นไข้ไม่ว่าเป็นไข้ประเภทใดย่อมจะชอบของแสลงเป็นธรรมดาแต่ยานั้นรู้สึกจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นักฉะนั้นโรคกับยาจึงไม่ค่อยทันกันใจที่มีความกำเริบพุ่งเพ้อเหอเหิมบ่อยๆก็เนื่องจากว่าได้รับของแสลงทั้งเสาะแสวงหามาทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแล้วมีความชอบใจเลยกลายเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับใจถอดถอนกันไม่ออกยกไม่ขึ้นเนื่องจากของแสลงมันทับผมจะทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนยาที่จะเข้าไปแก้ของแสลงนั้นมีจำนวนเพียงนิดเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นกำลังของยากับกำลังของโรคจึงไม่ทันกันโรคที่มีแต่เวลาที่จะกำเริบท่าเดียวเมื่อยากับโรคทันกันอยู่เสมอแล้วโรคก็นับวันสงบลงไปสงบลงไปท่านผู้ใดมีความภาคเพียรไม่ลดละและมีความขยันมากมีความจดจ่อมองดูเรื่องของโรคหัวใจของตนอยู่เสมอย่อมจะมีวันได้รับความสงบเย็นใจด้วยอำนาจของธรรมโอสถมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิมีเป็นยาระงับโรคประเภทหนึ่งเป็นขั้นต้นศีลเป็นภาคพื้นเป็นรั้วกั้นโรคประเภทที่หยาบจะล่วงไหลเข้ามามีศีลเป็นรั้วกั้นศีลเป็นรั้วกั้นแล้วจิตใจยังไม่สงบหาช่องที่จะออกท่านจึงนำธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องบังคับภายในอีกเรียกว่ารั้วภายในมีสติระมัดระวังรักษาจิตใจทั้งตนภาวนานำธรรมะบทใดบทหนึ่งเข้ามาเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจซึ่งเป็นตัวขนองสำคัญเช่นกำหนดอานาปานสติเป็นต้นนี่ก็คืออุปมาเหมือนกันกับว่าเชือกสำหรับผูกมัดจิตใจตัวขนองหรือจะเรียกว่าให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจก็ได้โดยมากใจที่มีทำเป็นเครื่องยึดย่อมจะหาสิ่งที่เป็นของแสลงมายึดและมาเผาผลาญตนเองเสมอดังนั้นการกำหนดหรือภาวนาด้วยบทธรรมจึงชื่อว่ามีที่ยึดมีหลักมีแหล่งใจมีอารมณ์อันเดียวเมื่อทำกับสิ่งใดหรือประกอบสิ่งใดอยู่ย่อมมีความรู้สึกเฉพาะสิ่งนั้นก็เมื่อจิตมีอารมณ์อันเดียวได้เกี่ยวกับบทธรรมอยู่ไม่ขาดวรรคขาดตอนมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาแล้วย่อมจะย่างเข้าสู่ความสงบทันว่าจิตดูใจรวมใจรวมกระแสของตนเข้ามาเรียกว่าใจรวมจิตอยู่เมื่อจิตรวมกระแสใจรวมกระแสเข้ามาถึงตัวจิตแล้วจิตก็อยู่เห็นความรู้สึกของตนเองได้แจ่จิตดวงนี้อย่างเด่นชัดมีท่านเรียกว่าจิตอยู่หรือจิตสงบนั่นแหละโรคระงับความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงทั้งหลายที่เกี่ยวกับความคิดจะเป็นฝ่ายอดีตอนาคตมาปรากฏเป็นความสงบอยู่ในปัจจุบันด้วยอำนาจแห่งการภาวนามีโรคเดียวระงับไปพักอยู่แล้วเมื่อโรคระงับไปใจก็สบาย พอได้ปรากฏผลขึ้นมาแล้วเช่นนี้ยอมเป็นสักขีพยานในการที่จะบำเพ็ญต่อไปให้ยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกความสงบขนาดนี้ก็เป็นที่พึงพอใจในขั้นแรกแต่ยังไม่เป็นที่พอใจในขั้นต่อไปผู้หวังความก้าวหน้าและหวังความเจริญความสุขอันยิ่งยวดเข้าไปกว่านี้ย่อมจะเร่งความเพียรของตนเข้าไปเป็นลำดับๆจนปรากฏเห็นจิตมีความสงบอยู่ได้เป็นเวลานานแม้จะถอนตัวออกมาแล้วก็ทรงความสงบเยือกเย็นจิตใจไว้หากจะมีความคิดก็คิดไปตามเรื่องของธรรมไม่ได้คิดเป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อเหินดังที่เคยเป็นมามีเรียกว่าจิตดีใจเรียนเราจะเห็นเราเป็นของมีคุณค่าหรือใจมีคุณค่าก็เริ่มจะเห็นในระยะนี้ในระยะที่จิตมีความสงบทรงตัวอยู่ด้วยความรู้เฉพาะตัวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับสิ่งอื่นสิ่งใดในเวลาเช่นนั้นท่านเรียกว่าเอกคตาถึงความเป็นหนึ่งคือไม่มีสองกับอารมณ์หนึ่งอยู่กับความรู้เท่านั้นอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกันแน่ที่สุดบทภาวนาจะเป็นบทใดก็ตามก็ย่อมงดกันในเวลาเช่นนั้นจนกว่าจิตจะถอนขึ้นมาแล้วค่อยนำทำบทนั้นๆที่ตนเคยบำเพ็ญเข้ามากำกับไว้อีกเพื่อให้จิตเป็นที่ยึดหรือเป็นหลักใจและทำสติของตนให้จดจ่ออยู่กับบทธรรมนั้นใจเมื่อได้รับการสนับสนุนหรือการบังคับไม่ให้ส่งออกภายนอกแต่ให้อยู่กับบทธรรมดังที่กล่าวนี้ก็ย่อมจะเข้าสู่ความสงบได้อีกเมื่อชำนาญเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้กำหนดบทธรรมบทใดก็ตามเพียงแต่กำหนดความรู้ที่ปรากฏเป็นจุดเด่นดวงขึ้นมาตามกำลังของสมาธิขั้นใดแล้วก็ลงได้เช่นเดียวกับเราบริกรรมยังมีทางลงได้ง่ายยิ่งกว่านั้นอีกเพราะความชำนาญที่เคยเป็นมาแล้วนี่ก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งที่เรียกว่าธรรมโอสถระงับโรคภายในใจของเราที่เป็นความฟุ้งซ่านให้กายเป็นใจสงบสงบอยู่ด้วยสงบเยือกเย็นทั้งที่มีงานทำคือคิดคือปรุงได้อยู่ด้วยเรื่องของสมาธิไม่ใช่จะมีความอยู่ตัวในเพียงที่ปรากฏในขั้นเริ่มแรกเท่านั้นยังจะเปลี่ยนสภาพแห่งความละเอียดของตนไปเรื่อยๆแม้ถอนออกมาแล้วก็เปลี่ยนสภาพคือความสงบมากเข้าไปเป็นลำดับลำดับอันดับต่อจากนั้นเราจะใช้อุบายวิธีต่างๆที่เรียกว่าปัญญาใคร่ครวญดูตามหลักความจริงที่มีอยู่รอบตัวของเรานี้ได้เพราะใจที่มีสมาธิเป็นเครื่องอบรมย่อมเป็นจิตไม่หิวโหยจะพิจารณาสิ่งใดทำหน้าที่การงานอันใดย่อมเป็นชิ้นเป็นอันเช่นเดียวกับบุคคลที่มีกำลังธาตุขันสมบูรณ์บริบูรณ์และไม่หิวโหยอาหารใดๆทำอะไรก็ทำดีคนที่มีความหิวโหยเป็นเครื่องบังคับแม้จะทำงานใดๆก็ย่อมไม่ได้สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยเพราะความหิวโหยเป็นเครื่องมือครับให้รีบให้ด่วนและทำให้ใจเดือดร้อนวุ่นวายไปด้วยเพราะความหิวโหยเป็นมีกำลังมากกว่ามีจิตใจที่มีความฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นเจ้าเรือนย่อมมีความหิวโหยกับอารมณ์ต่างๆจะพิจารณาทางด้านปัญญาดูความจริงก็กลายเป็นเรื่องปลอมไปเสียตามธรรมชาติของสิ่งที่มีอยู่ในส่วนร่างกายของเราทั้งที่เป็นส่วนรูปส่วนนามธรรมย่อมทรงความจริงของตนไว้เสมอมาแต่เพราะจิตดวงเดียวเท่านี้ไม่จริงเมื่อเป็นเช่นนั้นพิจารณาสิ่งใดจึงกลายเป็นของปลอมกันไปหมดผลที่จะพึงได้รับก็ปลอมคือเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่เป็นความร่มเย็นเป็นสุขฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาให้ถึงหลักความจริง นะเริ่มแรกตั้งแต่หลักความจริงของอาการจะเป็นอาการใดก็ตามในส่วนร่างกายให้เห็นตามหลักของอาการนั้นๆอย่าไปเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากยิ่งกว่าหลักความจริงนั้นไปนอกจากจะพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงในส่วนร่างกายของเรานี้มีอะไรอยู่บ้างกำหนดเข้าไปตั้งแต่ผิวหนังเริ่มดูตั้งแต่ผิวเข้าไปให้เห็นเป็นความจริงดูเข้าไปข้างในความจริงของเขาแล้วคืออะไรนี่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องอธิบายไปมากย่อมจะทราบสิ่งที่มีความสะอาดอยู่ในร่างกายของเรานี้หนาก็ไม่เท่าใบลานและนอกจากนั้นยังมีอะไรซึ่งเป็นมูลติดอยู่กับผิวนั่นเองเราจะหาเอาความสะอาดอย่างแท้จริงแล้วในส่วนร่างกายของเราหมดทุกส่วนจะไม่เจอเลยเป็นความจริงอยู่ด้วยสิ่งที่สกปรกโสมมทั้งนั้นนี่ละลักความจริงเป็นอย่างนี้สัญญาอย่างลงไปให้เห็นครับเราจะแยกออกเป็นส่วนๆก็แยกไปตามโอกาสที่เราได้พิจารณาทางปัญญาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเมื่อเห็นส่วนหนึ่งแล้วจะเป็นเหตุให้กระจายถึงส่วนอื่นทั่วไปหมดในส่วนของร่างกายเพราะไม่มีสิ่งใดจะแปรปรวนจากกันไปโดยความเป็นของปฏิกูลก็ดีโดยความเป็นธาตุก็ดีหรือโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ดีโดยความเป็นทุกข์ก็ดีโดยความเป็นอนัตตาก็ดีมีส่วนเสมอภาคกันไปหมดไม่ว่าอาการส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เสมอภาคกันด้วยความจริงตามที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้อย่างลงตามความจริงอย่างนี้โดยถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปัญญาเห็นชอบแล้วจะมีสิ่งใดเล่ามาขัดแย้งจิตใจให้เกิดความขัดข้องยุ่งเหยิงให้เกิดความพอพันหรือก่อทุกข์แก่ตนเองด้วยปัญญาที่ชอบนี้จะไม่มีนี่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านกล่าวชอบท่านกล่าวว่าอย่างนี้กล่าวตามหลักความจริงไม่ปลอมไม่แปลงไม่หาสิ่งใดมาเพิ่มและไม่หยิบยกออกจากความจริงให้บกพร่องไปความจริงมีอยู่เท่าไรตรัสลงตามหลักความจริงผู้พิจารณาต้องพิจารณาให้รู้ตามหลักความจริงส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนไหนให้ถึงความจริงด้วยกันใจจะไม่จริงนั้นไม่มีเลยต้องจริงเป็นลำดับไปนับแต่ปัญญาขั้นเริ่มแรกเราก็พิจารณาอย่างนี้ท่านต่อไปก็พิจารณาสิ่งนี้ให้เห็นเป็นความจริงชัดเจนลงไปอย่างรวดเร็วเป็นลำดับเมื่อวันนี้ก็เห็นความจริงวันหน้าก็เห็นความจริงคราวนี้ก็เห็นความจริงคราวหน้าก็เห็นความจริงความจริงต่อความจริงได้ผสมกันเป็นลำดับแล้วความจริงจะมีกำลังพอตัวได้อย่างไรเพราะทุกจริงจะมีความเจริญขึ้นไปต้องอาศัยการส่งเสริมบำรุงเสมอไม่ว่าทางดีทางชั่วย่อมเป็นเช่นนั้นก็เราพิจารณาให้ถึงความจริงอยู่เช่นนี้ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่โดยถูกต้องก็ย่อมจะเห็นความจริงมาเห็นความจริงลงไปมากน้อยแค่ไหนเรื่องภาระคือความขดถ่วงจิตใจที่เรียกว่าอุปทานนั้นจะค่อยเบาไปเป็นลำดับเห็นความจริงแค่ไหนอุปทานหมดไปแค่นั้นเห็นความจริงอย่างถึงที่หรืออย่างเต็มที่อุปทานก็ถอนอย่างถึงที่เหมือนกันเฉพาะอย่างยิ่งเช่นส่วนร่างกายเห็นให้ถึงที่แห่งตามหลักความจริงดังที่อธิบายผ่านมาแล้วจิตก็ย่อมถอนจากความเป็นเจ้าของโดยอุปทานเป็นเจ้าเดียวได้อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการพิจารณาส่วนร่างกายที่ท่านเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงเป็นบทบาทสำคัญที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้แต่ความที่ถูกจริตจิตใจกับอาการใดนั้นขึ้นอยู่กับจริตของผู้พิจารณาในขั้นเริ่มแรกต่อไปหากจะกระจายทั่วถึงกันไปไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างข้างหน้าข้างหลังจะรวมเข้าสู่หลักความจริงของปัญญาที่พิจารณาโดยชอบธรรมแล้วเท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะฝืนตัวไปได้เมื่อปัญญาได้พิจารณาเห็นตามหลักความจริงอย่างครอบคลุมแล้วไม่มีกิเลสตัวใดจะฝืนตัวเข้ามาขัดแย้ง
1: ฉุดลากปัญญาที่เป็นความชอบธรรมนั้นให้กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปไม่มีเลยสิ่งที่เคยกดทวงจิตใจก็จะต้องถูกถอดถอนออกเป็นลำดับลำดับใจที่เคยอยู่ใต้อำนาจของอุปาทานที่ครอบเอาไว้ก็จะถอนตัวขึ้นมานี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาอย่างนี้มีอธิบายอย่างรวบรัดให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาเราจะแยกออกตามเป็นอาการอาการแยกออกไว้เป็นกองเป็นกองก็แล้วแต่ความแยบคายของปัญญาของแต่ละท่านและแต่ละนิสัยจะทำให้เหมาะสมกับตัวและเป็นที่ถนัดใจยังไงผลปรากฏขึ้นมาจากการพิจารณาโดยอุบายที่ถูกจริตแต่ละท่านละท่านหรือแต่ละรายรายนั้นเป็นอย่างไรบ้างย่อมจะทราบได้ภายในตัวเองแต่การพิจารณานั้นไม่เพียงแต่พิจารณาครั้งนี้แล้วผ่านไปหากยังไม่เสร็จยังไม่สิ้นยังไม่พอกันกราบใดก็ต้องพิจารณาไปจนถึงความพอเช่นเดียวกับรับทานอาหารรับทานจนพอแล้วอยากเข้าใจว่าเพียงคำหนึ่งแล้วเป็นที่พอคำนี้หนุนคำนั้นคำนั้นหนุนคำนั้นจนถึงความพอดีแล้วธาตุย่อมทราบภายในตัวเองการรับทานก็เป็นอันหนึ่งยุติกันได้ด้วยความพอเป็นเครื่องตัดสินมีการพิจารณาสภาวะธรรมที่มีอยู่รอบตัวของเราก็ย่อมมีการพิจารณาเช่นนั้นเหมือนกันพิจารณาจนพอเมื่อพอแล้วก็ยุติกันได้ส่วนไหนที่ยังไม่พอพิจารณาส่วนนั้นเข้าไปส่วนร่างกายที่เรียกว่ากองรูปนี่พอเรื่องกองเวทนาที่เกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะก็จะเป็นเชื้ออันหนึ่งซึ่งเปรียบเหมือนกับว่าเชื้อไฟปัญญาจะต้องรู้กลามเข้าไปซึมซาบเข้าไปเป็นลำดับลำดับทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจมีมากน้อยปัญญาย่อมพิจารณาตามเข้าไปจนถึงจุดที่เกิดของทุกขเวทนาได้จัดจังสุขที่เกิดมากน้อยภายในใจปัญญาก็สามารถจะพิจารณาเข้าจนถึงจุดเหมือนกันสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างนี้มีจิตเป็นรากฐานหรือเป็นต้นสิ่งนี้เป็นกิ่งก้านสาขาเมื่อจับกิ่งแล้วตามกิ่งเข้าไปก็ต้องถึงลำต้นถ้าเราตามด้วยปัญญาจะต้องถึงลำต้นถึงความจริงของสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญญาประเภทหนึ่งหรือขั้นหนึ่งปัญญาขั้นต้นหมายถึงการพิจารณาส่วนร่างกายปัญญาขั้นที่สองพิจารณานามธรรมประมวลเข้าไปถึงใจปัญญาขั้นที่สามพิจารณาใจเลยเพราะรวมตัวลงไปอยู่ที่นั่นแล้วต้องพิจารณาที่ไหนความทราบชัดในสิ่งทั้งสามนี้ก็ย่อมเป็นเครื่องตัดสินโดยทางปัญญาได้เป็นลำดับลำดับพิจารณาส่วนร่างกายพอแล้วใจย่อมทราบถอนตัวออกมาหมดความกังวลเกี่ยวข้องพิจารณาอาการทั้ง4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าใจชัดแล้วก็ย่อมหายสงสัยนี่เป็นปัญญาขั้นที่2ขั้นที่3ก็ยังเข้าไปถึงจุดของอาการทั้ง4และ5คืออุปขันธ์ซึ่งเป็นของใหญ่เกิดขึ้นมาจากนั้นเป็นสิ่งสำคัญขั้นนี้เป็นขั้นที่ละเอียดอยู่ไม่น้อยหากว่าไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้แสดงผ่านให้ทราบไว้ก่อนบรรดานั่นท่านนักปฏิบัติเมื่อเข้าไปถึงจุดนี้แล้วรู้สึกจะปลื้มตัวคือเพลินอยู่กับความสุขความสำราญบานใจในจุดนั้นนี่จะเรียกว่าละชั่วได้แล้วมาติดดีก็ถูกในจุดนี้ละบาปได้แล้วยังบุญคือความสุขความสบายอยู่ในจิตนั้นแต่เมื่อรวมแล้วท่านเรียกว่าเป็นสมมุติด้วยกันบาปก็เป็นสมมุติบุญก็เป็นสมมุติคือความสุขกับความทุกข์ทั้งสองประเภทนี้ที่อาศัยจิตเกิดขึ้นนี้ท่านเรียกว่าเป็นสมมุติถ้าต้องการจิตให้เป็นนิมิตต้องพิจารณาแยกหรือให้รู้เท่าทั้งสมมุติทั้งสองนี้คือสุขกับทุกข์มันเป็นเวทนาเช่นเดียวกัน อาศัยจิตเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่จิตครับร้อมอยู่ภายในจิตยึดกลมคืนกันอยู่กับจิตในเมื่อยังแยกไม่ออกเมื่อปัญญาได้พิจารณาเข้าถึงจุดนี้ให้เห็นทั้งสุขที่ปรากฏขึ้นเป็นส่วนละเอียดทั้งทุกข์ที่เป็นของคู่กันปรากฏขึ้นอย่างละเอียดเช่นเดียวกันโดยทำนองที่เราพิจารณาสภาวะธรรมส่วนอื่นและจิตด้วยถ้าเราจะว่าแต่เพียงเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆหากจะมีส่วนละเอียดยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกเราก็อาจจะไม่สามารถเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจให้พิจารณาลงไปโดยความเข้าใจว่าสิ่งใดที่ยังเหลืออยู่ก็ให้เหลือสิ่งใดที่ไม่เหลือจะขาดสะบั้นไปหมดกับสิ่งทั้งหลายที่เคยพิจารณาแล้วผ่านไปผ่านไปหรือสิ้นไปสิ้นไปนั้นก็ขอให้สิ้นไปส่วนใดที่เหลือก็ให้เหลือฉะนั้นจึงอย่างลงที่จิตนั่นเองเอาจิตจะเป็นสิ่งที่สูญสิ้นไปเช่นเดียวกับสภาวะทั้งหลายที่เป็นประเภทของกิเลสนั้นก็ให้สูญไปถ้าจะยังอยู่ก็ให้รู้ตามหลักความจริงไม่ต้องรู้ได้ด้วยการคาดคะเนนี่ปัญญาจึงก็ได้วางตัวจะได้วางตัวลงอย่างเต็มที่ในเวลาเช่นนั้นไม่ต้องแบ่งสู้แบ่งรับกันถ้าหากว่าจะแบ่งเวทนาไปส่วนหนึ่งคือสุขทุกข์ไปส่วนหนึ่งจะแบ่งจิตไปส่วนหนึ่งนี้จะมีการแบ่งสู้แบ่งรับอาจจะเป็นเหตุให้เสียท่าหรือเผลอตัวฉะนั้นตมวนลงมาหมดเอาให้แหลกด้วยกันคือหมายคำว่าพิจารณาให้รอบหมดให้รู้ไปหมดเอาอะไรจะสูญไปด้วยกันก็ให้สูญไปหมดสิ้นไปหมดจะไม่มีความรู้สึกปรากฏอยู่เลยก็เพราะว่ามันดับไปด้วยกันหมดก็ให้รู้ด้วยปัญญานี้เองนั่นปัญญาได้เลยได้พิจารณาลงอย่างเต็มที่ไม่มีการย่อหย่อนผ่อนตัวแล้วจะได้เห็นความจริงอย่างเต็มที่ขึ้นมาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ดับลงไปแต่ธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายดับหมดแล้วนั้นที่นี่ไม่ดับนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าบริสุทธิ์อย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้กิเลสสิ้นไปหมดธรรมชาติที่รู้ว่ากิเลสสิ้นไปนั้นเลยกลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วอย่างเต็มที่มีการพิจารณาเพื่อจะตัดความรักความสงวนอันเป็นส่วนสมมุติที่มีอยู่กับจิตใจให้หมดสิ้นไปจึงไม่ควรจะแสวงหรือสงวนสิ่งใดไว้พิจารณาลงไปให้เต็มที่อย่างนั้นก็ย่อมถึงความจริงอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดจะมาปลอมแปลงหรือเป็นของแสดงแก่ตนเองหรอกอีกแก่ตนเองเองอีกต่อไปนี่ท่านเรียกว่าจิตสิ้นพยศจิตหายจากโรคภายในใจแล้วคืออาสวะเพราะอำนาจแห่งธรรมโอสถถ้าได้หายอย่างเต็มที่แล้วเรียกว่าหมดความขนองโรคจิตนี้รักษายากมากไม่มียาขนานใดไม่มีหมอคนใดแพทย์คนใดจะมีความรู้ความฉลาดบรรดาแพทย์ทั่วๆไปที่มีอยู่ในโลกนี้นอกจากหมอเอกคือพระพุทธเจ้ายาเอกคือธรรมโอสถเท่านั้นจะแก้โรคประเภทนี้ให้หายเรื่องเกิดเรื่องตายในภพในชาติที่เคยเป็นมามีกี่มากน้อยจนตัวเองไม่สามารถจะนับอ่านได้นั้นก็เป็นอันว่าได้ยุติกันในขณะที่จิตตรงนี้ได้เปลี่ยนสภาพจากสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกับตนทำความกังวลตลอดมากลายเป็นวิบัติตะขึ้นมาภายในตัวเองนั่นแหละที่นี่อยู่ที่ไหนก็สบายตามเรื่องของโลกก็ย่อมมีการบกพร่องขาดเขินสมบูรณ์นี่สับเปลี่ยนกันไปกันมาตามวิสัยของโลกแม้ที่สุดธาตุขันธ์ของเราซึ่งเป็นโลกอันหนึ่งอยู่ภายในตัวเองก็ต้องแสดงความเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอไม่อยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชาของเราที่เป็นเจ้าของแต่ธรรมชาตินั้นจะไม่เอียงเอียงไปตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทั้งข้างนอกและข้างในมีความคงที่อยู่ด้วยความพอตัวสุขโตจะคิดออกไปก็ไม่ทำความเกี่ยวผูกพันตัวเองอยู่ที่ไหนก็สบายเหมือนอย่างคนไข้ที่หายจากโรคแล้วเวลาที่กำลังเป็นไข้นั่งหนัก ในอิริยาบถทั้ง4จะไม่มีอิริยาบถใดเป็นที่สบายสำหรับคนไข้พอเมื่อโรคได้หายแล้วกลายเป็นปกติคนไข้ก็สะดวกสบายมีความยืนยันแข็งแกร่งประกอบหน้าที่การงานได้อย่างสะดวกสบายจิตใจเมื่อถึงขั้นเป็นอิสระเสรีแล้วก็ยอมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแม้จะดีอาศัยขันอยู่ก็ตามขันก็ทราบว่าขันไม่ได้หลงว่าขันนี้เป็นอื่นเป็นใดไปอีกความเปลี่ยนแปลงก็ทราบตลอดมาแล้วยังจะทราบยังทราบอีกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปถึงขีดสุดของสมมุตินั้นเมื่อตัวเองไม่ทำความก่อกวนหรือยั่วยวนหลอกลวงตนเองแล้วไม่มีอะไรจะมาหลอกลวงได้ในโลกสำคัญจริงๆก็คือเรื่องของตัวเองหลอกตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญเทสันปั้นรอขึ้นมาหลอกตัวเองจนได้ให้โกรธให้เกลียดให้กล้าให้กลัวอยู่นั่นแหละอยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้เพราะเรื่องเฉยๆไม่มีในจิตมีแต่เรื่องหลอกลวงทั้งนั้นเมื่อได้ไม่ได้ชำระหรือซักฟอกออกเรื่องเหล่านี้ออกให้หมดแล้วจิตจะเฉยด้วยความรู้รอบดูด้วยความสบายไม่นะเมื่อว่าจิตของไข่ต้องเป็นเช่นนั้นนี้มันขอให้ท่านนักปฏิบัติจงทำความสนใจในสิ่งที่มีคุณค่าของเรามนุษย์รวมทั้งร่างกายและจิตใจแยกออกไปอีกให้จิตใจเป็นของประเสริฐพยายามทำใจของเราให้ประเสริฐด้วยหลักธรรมปฏิบัติตนให้ชอบเห็นก็ให้ชอบทำได้ยินให้ชอบทำอย่านำสิ่งที่เป็นข้าศึกเข้ามาเพื่อแฝงจิตใจสมชื่อว่าเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้กลับเป็นตรงข้ามก่อข้าศึกแก่ตัวเองอยู่ที่ไหนก็สบายถึงเรื่องนักบวชนักปฏิบัติมีหน้าที่อันเดียวไม่มีงานการอะไรที่จะยุ่งเหยิงวุ่นวายแม้แต่ท่านที่เป็นฆราวาสก็ยังมีความสนใจใคร่ต่อธรรมประพฤติปฏิบัติเราเป็นนักปฏิบัตินักบวชด้วยแล้วยิ่งมีหน้าที่อันเดียวเท่านี้ก็ควรจะปลื้มอกปลื้มใจถ้าเราได้มีผู้สนับสนุนส่งเสริมเราให้ได้ทำงานเป็นเม็ดเป็นหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างมาขาดตกบกพร่องอาหารสถานที่อยู่ใช้สำหรับสมณะบริโภคใช้สอยไม่มีอะไรบกพร่องหากจะบกพร่องบ้างเราก็ให้สมกับว่าเราเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาประจำตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ควรจะเดือดร้อนวุ่นวายกับสิ่งที่มีขึ้นหรือเสื่อมไปหรือหายไปบกพร่องไปอะไรบกพร่องก็ไม่สำคัญเท่าความประพฤติเพื่อทางที่ดีของเราบกพร่องสิ่งนี้บกพร่องทำความเดือดร้อนแก่ตัวเองจริงๆให้สังเกตดูอันนี้นี่เป็นของที่มีค่าทุกสิ่งทุกอย่างมาก็เพื่อหามาก็เพื่อประดับอันนี้ผู้นี้ได้รับสิ่งที่ประดับโดยชอบธรรมเนี่ยจะเป็นความสุขความเจริญข้างหน้านั่นในอวสานแห่งธรรมเนี่ยเราเห็นว่าสมควรเจริญ

เพราะผมเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วความเป็นผู้น้อยมาก็แสดงว่าเคยผ่านเรื่องความเป็นผู้น้อยเรื่องต่างๆความเป็นของตนภายในจิตใจมาแล้วที่เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ไปที่ไหนไม่สนิทใจเราก็ไม่อยู่ไปที่ไหนไม่สนิทใจเราก็ไม่อยู่ครูบาอาจารย์ท่านก็ดีแต่ไม่สนิทใจก็ต้องหาอบายออกไปจากท่านไปโดยท่านก็ไม่รู้ว่าเราไม่สนิทใจกับครูบาอาจารย์องค์นั้นนั้นเข้าใจว่าเราลาไปเที่ยวธรรมดานี่คือความลูกหาต่อครูต่ออาจารย์ผู้ให้อุบายแนะนำสั่งสอนโดยความถูกต้องเป็นที่สนิทใจของผู้ไปศึกษาอบรมกับท่านเราก็เป็นผู้หนึ่งในระยะนั้นซึ่งเป็นผู้มุ่งต่อการศึกษาอบรมอย่างยิ่งไม่ใช่ศึกษาอบรมธรรมดามุ่งอย่างยิ่งเลยพูดง่ายๆก็ว่ามุ่งพระนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นในการออกปฏิบัติตั้งแต่ท่านเริ่มแบบออกเราไม่ได้มุ่งอะไรทั้งหมดมุ่งความเป็นผู้สิ้นกิเลสโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงต้องสอบแสวงหาครูอาจารย์ที่เหมาะกับจริตเป็นที่แน่ใจในการให้อุบายสั่งสอนต่างๆว่าไม่ผิดทางไม่เป็นที่สงสัยสำหรับเราพบผู้ไปรับการอบรมกับท่านฉะนั้นจึงต้องไปหาอาจารย์องค์นั้นไปหาอาจารย์องค์นี้ฟังท่านพูดท่านให้อุบายสั่งสอนทางตาก็ดูทางหูก็ฟังทางใจก็คิดยังไม่สนิทใจไม่เป็นที่แน่ใจก็ต้องหาอุบายลาท่านออกไปเพื่อสอบแสวงหาครูบาอาจารย์อื่นๆอีกต่อไปแต่ไม่ให้ท่านสะมุ่งหาท่านอาจารย์มันไปเป็นที่สนิทใจเต็มที่เรียกว่าหาไม่ได้อีกแล้วจิตใจลงเต็มที่พอไปถึงที่เราในคืนวันนั้นท่านแสดงธรรมให้ฟังอย่างถึงใจนี่ก็เป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดความมั่นใจขึ้นทางนั้นตาก็ดูหูก็ฟังใจก็คิดการแสดงออกของท่านไม่ผิดจากหลักธรรมหลักวินัยไม่มีสิ่งใดที่จะเกลือกแข็งปากผลโผนในการแสดงออกและการประพฤติปฏิบัตินี่มีเป็นที่สนิทใจการแสดงธรรมะผมไม่เคยได้ยินท่านแสดงว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นหน้าหรือเป็นอย่างนี้ไม่เคยแสดงออกด้วยความแน่ใจทุกอย่างไม่ว่าธรรมะท่านใดเราจึงไม่ตรงจิตตรงใจเป็นที่อุ่นจริงๆอยู่กับท่านแต่มันแม้ตนยังไม่มีสมบัติอันใดก็ตามเมื่อเข้าไปพึ่งร่มเงาของมหาเศรษฐีแห่งธรรมแล้วเราก็พลอยมีความร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยความเป็นผู้น้อยเป็นอย่างนี้ถ้าออกจากท่านไปประพฤติปฏิบัติตามการอันควรแทนที่จะเป็นไปเพราะความสงบร่มเย็นโดยลำพังเราที่ปฏิบัติคนเพียงคนเดียวซึ่งไม่มีหน้าที่การงานอะไรเข้าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายเลยแต่จิตใจมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าอยู่ขั้นดูกันนานๆมันเลยปรากฏเหมือนกับไม่มีความหมายอะไรในตัวของเราเองก็เหมือนกับเวลาอยู่กับท่านซึ่งได้ดื่มธรรมเพราะอาศัยรัศมีธรรมเมตตาของท่านมันก็มีความร่มเย็นเอาไปโดยลำพังตนเองเพราะในอันนั้นยังไม่มีหลักใจด้วยเห็นนี่เลยนะออกไปเดินทำตนเองนั่นจึงไม่ได้หลักไม่เกียรติมีปัญญามันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆดูพิจารณากำหนดภาวนาหนึ่งนั่นก็ไม่ได้มาหลังวกไปเย็นมาไม่ได้ต้องกลับเข้าไปหาสมุดที่เราสังเกตเราอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามเราได้ตั้งคำสัตย์ไว้แล้วว่านี่แหละคือครูอาจารย์ของเราแท้หากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่กราบใดเราจะไม่หนีจากท่านกราบนั้นจนกว่าว่าชีวิตท่านหาไม่หรือว่าชีวิตเราหาไม่เริ่มเฉพาะการเวลาที่ประกอบความภาคเพียรตามการตามสมัยในบางโอกาสนั้นแต่เราถือสถานที่อยู่ของท่านหรือท่านอยู่ในสถานที่ใดเราถือที่นั่นเป็นเหมือนบ้านของเราแม้จะไปทำการทำงานที่ไหนเราก็ถือนั้นเป็นบ้านเป็นหลักเป็นฐานต้องกลับมาบ้านนั้นถือเรียกว่าเป็นบ้านของเราเราอยู่กับท่านถึงจิตใจจะไม่เป็นไปมันก็มีความอบอุ่นความเย็นสบายที่เกิดปัญหาราคะต่างๆก็ไม่กำเริบไม่แสดงออกมาถึงจิตจะยังไม่ได้หลับได้เชื่อก็ยังมีท่านเป็นหลักเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดให้เราได้รับความร่มเย็นเพิ่นกระทั่งจิตมีหลักมีฐานขึ้นทางท่านสมาธิถึง
เกี่ยวข้องกับด้านปัญญาด้วยอยู่ด้วยจิตมีความละเอียดเข้าทัดเพียงไรยิ่งเห็นความจำเป็นของครูของอาจารย์มากขึ้นเพียงไรแม้จะเราจะแน่ใจว่าจิตนี้ไม่เสื่อมก็ตามแต่เพื่อทำขั้นสูงนั้นจะต้องได้รับการอบรมแนะนำไปเป็นระยะระยะตามที่เรามีข้อข้องใจจะต้องเรียนกราบเรียนถามท่านหรือไม่ข้องใจท่านก็ต้องแสดงธรรมะเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงธรรมะอันสูงสุดทุกๆการที่ท่านเทศอบรมพระไม่เคยจะตกค้างอยู่ในที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ถึงที่สุดของธรรมเลยใจของเราเป็นหลักแต่ยิ่งมีความดูดดื่มในการได้ยินได้ฟังเขายิ่งกว่าแต่ก่อนมากจนกระทั่งท่านล่วงลับไปแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นภายในใจตามที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังจึงไม่จำเป็นจะต้องเล่าที่นี่เสียเวลาการพูดทั้งนี้เพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่หมู่เพื่อนที่มาอบรมศึกษาให้ทราบว่าเราที่ผู้เพื่อนมาเสด็จสรรว่าเป็นครูเป็นพระนี้ได้เคยเป็นผู้น้อยมาแล้วความบกพร่องของความเป็นผู้น้อยซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้นั้นเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างเป็นสาเหตุที่จะทำให้เจ้าของไม่แน่ใจอยู่เสมอเราก็ทราบได้อย่างชัดเจนต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเสมอการเชื่อครูเชื่ออาจารย์ซึ่งเป็นที่เราแน่ใจแล้วจึงเป็นพลังสำคัญที่จะพยุงจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยความราบรื่นเสมอเมื่อเราได้เป็นครูเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนเราก็อดจะคิดมาได้ในเรื่องของเราที่เคยเป็นผู้น้อยมามีความจำเป็นกับครูบาอาจารย์อย่างไรบ้างอันนี้เองที่เป็นเหตุให้มีความห่วงใยกับหมู่เพื่อนทั้งหลายที่มาอาศัยผมจึงต้องได้อบรมสั่งสอนเสมอคิดถูกดีชั่วประการใดผมไม่เคยปิดบังลี้ลับแม้จะเป็นกิริยาแสดงออกภายนอกผิดตรงไหนก็ต้องบอกตรงนั้นผิดตรงไหนบอกตรงนั้นเพราะเหตุไรเพราะให้หมู่เพื่อนได้สติสตางค์ให้รู้ว่าสิ่งนั้นผิดและมาปฏิไม่ทำต่อไปถึงในการข้างหน้าหากไม่บอกก็จะผิดไปเรื่อยๆความผิดไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นของดีก็ทวีรุนแรงขึ้นไปการความเป็นห่วงหมู่เพื่อนจึงทำให้มีการดุด่าว่ากล่าวหรืออบรมสั่งสอนอยู่เสมอเพื่อให้เป็นเครื่องดิบภายในจิตใจหรือเพิ่มพลังทางด้านจิตใจมากยิ่งขึ้นหมู่เพื่อนมีความห่วงใยตัวเองอย่างไรบ้างหรือไม่ขนาดไหนที่ผมเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนนี่อาจจะไม่คิดว่าผมท่านทั้งหลายอาจจะไม่คิดว่าผมมีความห่วงใยหมู่เพื่อนอะไรนะก็ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็อยู่สะดวกสบายแล้วแต่ผู้ใดจะปฏิบัติการงานถึงเวลาก็มาอบรมสั่งสอนเองนั้นผมไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับผมเองเป็นอยู่ภายในจิตใจโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เป็นด้วยความสงสารในเรื่องการห่วงใยหมู่เพื่อนสงสารหมู่เพื่อนก็เพื่อจะให้หมู่เพื่อนได้มีกำลังทางด้านจิตใจอันเป็นทางปลอดภัยจากกิเลสทั้งหลายโดยลำดับเพราะกิเลสนี้ถือไม่ว่าประเภทใดถือว่าเป็นข้าศึกต่อจิตใจอย่างยิ่งนี่เราเป็นนักบวชได้สละมาแล้วจากบ้านจากเรือนจากภาคต่างๆประเทศต่างๆมุ่งหน้ามาสู่สถานที่นี้ผมก็เข้าใจแล้วว่ามุ่งหน้ามาเพื่อผมคือเพื่อการอบรมกับผมเหล่านี้ผมคิดหมดผมเป็นหัวหน้าจะไม่คิดได้อย่างไรด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ระมัดระวังสิ่งที่จะมาเกี่ยวข้องให้เกิดความวุ่นวายในหน้าที่การงานของสมณะเราได้เกี่ยวกับการมันเป็นสมณะธรรมเพลินจะกลมนั่งสมาธิภาวนาใครมาเกี่ยวข้องหรือใครจะเที่ยวเร่ร่อนตามวัดตามวาผิดไปร่ำเป็นงานผมเป็นคนห้ามตัวเองไม่ให้ไปนี่ก็เพราะรักษาเพื่อนฝูงให้ได้รับความสะดวกสบายนอกจากคุณพระกำลังทหารอยู่นี่เราเคยได้เนี่ยเคยได้บอกเขาให้ทราบไว้แล้วครับตอนบ่ายสี่โมงเมื่อท่านตัดฝาดขนน้ำถาได้ขึ้นเสร็จตรงจะให้เลยนอกเวลานี้แล้วไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องนอกจากมีรายจำเป็นจริงๆที่เราจะต้องพาไปดูเพราะเป็นผู้สำคัญที่ควรจะได้เป็นคติตัวเองและเป็นเพื่อส่วนรวมกว้างขวางมากมายอย่างนี้
เราก็อาจพาไปเองถ้าเป็นคนประเภทนั้นหรือให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำไปนอกนั้นเราเอาไม่เอาให้เข้าไปยุ่งเลยนี่ก็เพราะความเป็นห่วงเพื่อนฝูงให้ได้รับความสะดวกสบายผมเคยเป็นผู้น้อยจิตใจอยู่กับครูบาอาจารย์จะทำอะไรจะไปไหนมาไหนความกลัวกลัวท่านมากกลัวท่านใส่มั่นกลัวมากเรื่องใส่มากเคารพมากเรื่องกลัวต้องกลัวมีความเคารพมากรักท่านมากเรื่องใส่ทุกอย่างรวมกันนี้หมดการไปมาที่ไหนก็ดีผมต้องไปเข้มงวดกวดขันเขามานิมนต์ไปฉันที่นั่นที่นี่ผมก็ไม่รับพระในวัดนี้ได้อยู่สบายทุกผู้องค์นอกจากเป็นความจำเป็นเป็นบางการบางสมัยนั้นมันมีได้ในโลกนี้เราก็เอาลมผ่อนผันไปเสียตามการที่เห็นว่าจำเป็นธรรมดาทั่วไปนี่เราไม่เข้ามายุ่งเราเป็นคนพูดเองเรารักษาพระเองคนอื่นพูดอาจเกรงใจเขาเราไม่เกรงใจผู้ใดยิ่งกว่าเกรงใจธรรมคือเกรงธรรมเนี่ยเกรงว่าหมู่เพื่อนจะเกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการคบที่นั่นทั้งที่นี่ยุ่งไปหมดเพราะไปแต่ละครั้งอย่างน้อย3ชั่วโมงถึงจะได้กลับมาถึงวัดผมได้เคยตั้งนาฬิกาดูเวลาแล้วบางงานบางสถานที่3ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงก็ยังเคยจะกลับมาถึงวัดหากไปทุกวันทุกวันโดยที่เราอังรวมผ่อนผันหรือตามเรื่องตามราวเหมือนอย่างวัดทั้งหลายแล้วถ้าในวัดนี้จะไม่ได้ภาวนากันเลยจะมีแต่เรื่องโครงกินเท่านั้นเป็นการสั่งสมที่เกิดขึ้นโดยลำหนักมาปัจจัยทายทานที่ได้มาก็เลยจะเกิดที่เหลืออะไรได้มาจะเกิดที่เหลือเจ้าของเวลาไปมันก็เกิดที่เหลือแต่กระทบกระเทือนรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่ออะไรมันก็เกิดเพราะมันคอยจะกำเริบอยู่แล้วจึงต้องระมัดระวังรักษาผมคิดหลายด้านหลายทางเดี๋ยวก็หมู่เพื่อนเพราะห่วงสงสารหมู่เพื่อนดังนั้นหมู่เพื่อนจึงควรมองดูตัวเองสงสารตัวเองมากกว่าสงสารผู้อื่นใดก่อนอื่นดังพระพุทธเจ้าทรงสงสารโลกทั้งหลายจึงต้องยอมเสียสละในสิ่งที่มีค่าทั้งหลายตามโลกนิยมในความเป็นกษัตริย์ก็ทรงสละคำว่าความเป็นกษัตริย์ที่ดีเป็นตำแหน่งที่น่ารักน่าสงวนขนาดไหนการฟ้าประชาชนบริษัทปริมาณพระญาติพระวงศ์พระราชโอรสพระชายาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับพระไทยของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์จำต้องเสียสละเพราะความห่วงโลกห่วงพระองค์เองดังนั้นก็เลยออกไปทรงผนวดรับความลำบากลำบนไม่ห่วงยันกับใครเลยไม่มีใครปรับไม่ปรากฏว่ามีใครได้ตามอุปถัมภ์พระธาพระสิทธาราชกุมารในขณะบวชเป็นฤาษีดาบสในป่าเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเลยขนาดพระเจ้าแผ่นดินสละทิฏฐิมานะลงเป็นคนขอทานอย่างนั้นจะไม่ยากไม่ลำบากได้อย่างไรต้องลำบากแสนลำบากทีเดียวนี่เป็นคติตัวอย่างสำหรับพวกเราทั้งหลายพระองค์ไม่เกี่ยวข้องกับพญาติพระองค์ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดทั้งหมดในระยะ6ปีที่ทรงบำเพ็ญนั้นจนไม่มีใครทราบทางกล้าทางเหนือว่าพระองค์เป็นหรือตายคนมีงานอะไรนี้จนท่านได้ตรัสรู้แล้วถึงได้สั่งมาออกประกาศพระศาสนานี่แหละทางดำเนินของพระพุทธเจ้าไม่ทรงห่วงหน้าห่วงหลังห่วงโน้นห่วงนี้ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายทำลายจิตใจตัวเองคือจักหลักของผู้บำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์การสงวนการปกครองตนเองการสงวนตนเองการรักตนนี้เป็นสิ่งสำคัญจึงต้องระมัดระวังรักษาและปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องแม่นยำอยู่เสมออย่าให้ผิดพลาดจะไปคิดห่วงใยผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามให้มากยิ่งกว่าความห่วงใยคนเดียวในเวลาที่ควรห่วงใยคือเวลาที่กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ไม่อยากให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอันเป็นการทำลายจิตใจเพราะเวลาทำงานคือสมณธรรมเป็นงานสำคัญมากยิ่งกว่างานอื่นใด
ไม่มีงานอันใดที่จะหนักแน่นมั่นคงหรือมีผลมากยิ่งกว่างานสมณธรรมคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิและการห่วงใยตนเองการรักษาตนด้วยความมีสติสตางค์ไม่ผิดให้พลาดนี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพระเราแต่ละองค์ละองค์อย่าคิดเรื่องโลกเรื่องสารเรื่องผู้ใดก็ตามทำตัวของตัวให้มีความแน่นหนามั่นคงภายในจิตใจจนเป็นที่แน่ใจได้แล้วจะสั่งสอนใครทั้งโลกนี้ถ้ามีความสามารถก็สอนเถอะเราไม่ว่าเวลานี้จะสอนตนเองก็ยังไม่ได้จึงไม่อยากให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามให้เป็นการเสียทางด้านสมณธรรมนอกจากนั้นยังจะเสียตัวไปด้วยคนทั้งคนเสียไปเพราะสิ่งไม่จำเป็นอะไรมากนะไม่ควรเสียไม่ควรทุ่มลงไปอย่างนั้นผู้ปฏิบัติต้องคิดไม่คิดไม่ได้เสียได้จริงๆท่านทั้งหลายมาศึกษากับผมเพื่อจะเห็นต้องการเหตุการผลอันเป็นหลักเป็นธรรมจึงต้องได้เทศให้ฟังพูดให้ฟังโดยเหตุโดยผลหรือโดยธรรมนี่คือทางถูกต้องทางยิ่งเหยื่อวุ่นวายไม่ใช่ทางถูกเป็นทางที่ให้เนิ่นอย่างน้อยให้เนิ่นช้าอย่างมากนั้นทำให้เสียตัวได้เพราะจิตใจมันมีความดูดซึมอยู่เสมอดูดนั้นซึมนี้อยู่เรื่อยๆแม้แต่ระมัดระวังอยู่มันยังซึมซาบกับสิ่งที่เป็นที่เป็นไปได้อย่างง่ายดายจะว่าเราปล่อยมันบ้างหรือปล่อยมันเลยก็ยิ่งไปใหญ่ถึงเราควรคิดคิดได้จะเป็นจิตสำคัญยิ่งกว่าสมณธรรมงานของพระก็เคยพูดให้ฟังแล้วมีงานอันใดที่เป็นงานของพระจริงๆตามหลักที่ตถาคตสั่งสอนแล้วคืองานอะไรก็เคยสอนแล้วคือกรรมฐานก็คือสิบห้องของพระอันใดก็แยกออกไปแง่ใดก็ตามนั่นแหละจะเป็นงานที่สมณะเราคือผู้เป็นนักบวชจะพึงประพฤติปฏิบัติต่องานนั้นๆหรือทำงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามจนกระทั่งถึงจบสิ้นงานที่ทำนั้นด้วยบทธรรมท่านว่าวุฒิกรรมประมาจัยอย่างตั้งหน้าตั้งตาทำอย่าไปคิดกับสิ่งอื่นใดให้เสียเวลาเวลาโลกมันก็เป็นเท่าโลกที่เป็นอย่างนี้แหละมันเคยเป็นมานี้ตั้งกับตั้งกันจนไม่ทราบว่าเงื่อนต้นมันอยู่ที่ไหนเงื่อนปลายมันอยู่ที่ไหนเรื่องความวุ่นวายหมุนเวียนของโลกของสารนี้อันใดเป็นของอัศจรรย์ในโลกนี้มันมีแต่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นแม้แต่คนทั้งคนนั้นทั่วโลกนี้มันก็คือก้อนแห่งธาตุผสมกันเป็นก้อนๆของมันเองพิจารณาให้ชัดเจนทองมีจำนวนเท่านั้นเท่านี้เกิดสังกันขึ้นมากระดาษก็เกิดสังกันเป็นเงินค่ากันไปนั้นก็ไปติดเพียงกระดาษมันติดจะไม่ว่าโง่ไงมนุษย์ดอกสมมติว่าเป็นเงินแท้ๆนี่มันก็เป็นแร่ธาตุอันหนึ่งเท่านั้นแล้วหากเกิดสารว่ามันเป็นเงินเป็นทองคำเป็นแก้วเป็นเพชรเป็นพลอยมีราคาราคานั้นเราไปว่าเอาต่างหากมันเป็นแร่ธาตุอันหนึ่งๆเท่านั้นตามความจริงของมันก็เสมอกันไปหมดเมื่อยกขึ้นมาแล้วก็มามัดคอเจ้าของเนี่ยเราพิจารณาให้มันดีนักปฏิบัติพิจารณาให้ละเอียดรอครับสิ่งนั้นแต่มันจะได้ไม่หลงไม่เพลิดไม่เพลินไม่ดื่มเนื้อดื่มตัวเพราะนั้นมีสาระอะไรเนี่ยทำแต่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันครอบหมดในโลกสมมตินี้ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่หรือจะดื่มเนื้ออนิจจังทุกขังอนัตตาได้เลยเมื่ออนิจจังทุกขังอนัตตามันครอบอยู่แล้วอันใดจะเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีพิจารณาให้จริงจังไปสาระอันสำคัญก็ได้จะจุดกับคำเพียรนี่คืองานสำคัญงานที่มีคุณค่างานที่มีเกียรติที่สุดสำหรับสมณะงานที่จะยังผลให้เกิดเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับจนกระทั่งถึงพึงพอใจอย่างยิ่งก็คืองานอันนี้เกิดขึ้นจากงานของสมณธรรมพิจารณาเห็นคือสาลมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นดูให้ละเอียดละออกมันดูกับตัวทำไมไม่อยู่ทำไมเรียนไม่รู้ของอยู่กับตัวแท้ๆที่อื่นกายสังกายข้ามก็อยู่เป็นตัวเรียนจะอยู่กับตัวนี่ทำไมไม่เรียนดูให้ดีฮะเจสาโลมานะขาตาตะโจเพราะอย่างยิ่งตะโจหนังห่มอยู่เท่านั้นเองหลงหนังท่านจำมั่นเป็นหลักถ้าท่านพูดภาษาบาลีสามหลงหนังก็หลงหนังนั่นแหละท่านว่า
หลงหนังหลงหนังหลงหนังหลงหนังทำไมคือหลงอะไรครับทั้งหลบหนังแล้วเราจะหลงยังไงมันไม่มีทางที่ไหนหาคุณค่าที่ไหนคนแตกคือเป็นวางพวกเดียวกันก็แตกคือตื่นกันกลัวกันเป็นเป็นผีไปมันถูกต้องคุณพูดเราให้จริงให้จังเราจะไปหลงเนี่ยเรื่องเดียวของยุโรปประเภทต่างๆที่มันฝังอยู่ภายในใจนี่แล้วผลักดันออกมาหลอกเจ้าของเป็นภาพแห่งความคิดนึกต่างๆหมายจากสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดนึกต่างๆว่าเป็นอย่างนั้นเป็นนี้ยึดมันอยู่กับเรื่องอันนี้หลอกกันทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งแม้เดินเดินกลมนั่งสมาธิภาวนาก็สักแต่ว่าเดินสักแต่ว่านั่งแต่จิตไม่ได้ทำงานตามหน้าที่ของตนไปทำงานกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วมันจะมีกำลังจิตใจเกิดความสงบร่มเย็นมาจากไหนเมื่อไม่ทำงานของตนงานของกิเลสมาทำให้มันได้

เสมอสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นเพราะท่านเอาจริงออกจังเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็มีไม่น้อยที่เสด็จออกมาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือเป็นอรหันต์ด้วยกันทั้งนั้นท่านรุ่งกับอะไรท่านแบบนี้ด้วยแม่ตั้งแต่มีญาติมีวงมีพ่อมีแม่ด้วยกันทั้งนั้นแล้วออกมาแล้วท่านเร่งประกอบความภาคเพียรเป็นเม็ดเป็นหน่วยจนเป็นที่พอใจสำเร็จเป็นพระฐานขึ้นมาจะสั่งสอนใครมากน้อยอันนั้นตามปฏิยาใสที่นี้ไม่มีเรื่องทำลายจิตใจได้กลายเป็นอัธยาศัยล้วนๆหรือเป็นนิสัยล้วนๆจะสั่งสอนคนมากน้อยก็ตามอัธยาศัยไม่สั่งสอนอยู่สบายๆอย่างพระอัญญาคนนี้นั่นก็น่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตำหนิจิตเพียงเลยผู้ที่มีบริษัทบริวารมากเป็นพระสารีบุตรพระโมกขันนาพระองค์ก็ทรงเถิดผู้ไม่เกี่ยวข้องกับใครเช่นพระอัญญาคนนี้ไปอยู่กับอะไรสัตว์สัตว์พันเลย11ปีพญาช้างหัวหน้าโขงในดงอันนั้นมาอุปถัมภ์ประทานพระนาคนทั้งนั้นทั้งนี้จนกระทั่ง11ปีที่ได้มาทุนลาเข้าสู่นิพพานพระนาคนทั้งนั้นเป็นพระมหาเถระรัตนดิเป็นผู้รู้ราตรีนานกว่าใครทั้งหมดการรู้อัตถุธรรมของพระเจ้าก็เป็นปฐมสาวกพระองค์ก็ชมเชยว่าดีไม่ทรงตำหนิติเตียนไม่มีใครจะไปอยู่กับช้างได้อย่างนั้นอันนั้นพญาคนนี้เธอดีเธอสะดวกสบายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนอย่างเราเนี่ยจริงหรือเปล่าแต่เรานี่มันยุ่งมากจะตายไปท่านดูสบายสบายเมื่อถึงการมาลาแล้วตามจากการอันควรเกิดอันว่านี่ทมเธอไปหมดถ้าพ้นกิเลสแล้วไม่ทราบจะตำหนิอะไรเพื่อหมดขอบเขตเลยเขตของสมุทรไปแล้วก็ไม่มีทางที่จะหนีจิตดวงนั้นพ้นแล้วพ้นจากโลกสมุทรนิยมซึ่งอยู่ในความตำหนิติชมแล้วพ้นไปแล้วความมีติชมจึงไม่มีความหมายอะไรแล้วคนขนาดพระพุทธเจ้ายังจะไปคว้าเอาความตำหนิติชมมาตำหนิติชมสาวกหรือมาตำหนิติเตียนสาวกได้ไม่ตำหนิผมพ้นโทษหมดแล้วท่านทำงั้นขอให้ยึดหลักสังฆังสนังคาถาอย่าลืมว่าท่านปฏิบัติดำเนินอย่างไรแม้จะยึดท่านเป็นหลักเป็นสรณะที่พึ่งฝากเป็นฝากตายในจิตเป็นประจำฝังจิตอยู่เป็นประจำประการการที่จะยึดเอาคติมาจากท่านมาเป็นเครื่องดำเนินของตนเองก็ได้ทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระสงฆ์สาวไม่ได้ได้แบบท่าน 100% ก็ให้ได้แบบศิษย์มีครูแบบลูกศิษย์ตถาคตเราจะเห็นผลเห็นความสำคัญขึ้นติดใจของเรางานของเราจะได้สำเร็จไปได้เอาที่หน้าที่ของผู้ใดงานเพื่อถอดถอนยึดเป็นงานเพื่อความพ้นทุกข์ทำไมจะไม่วิเศษงานเพื่อจมในกองทุกข์งานเต็มไปด้วยความกังวลวุ่นวายกระทบกระเทือนทั่วโลกสงสารโลกยังยินดีทำกันมีงานเพื่อความพ้นทุกข์ทำไมเราจะไม่ยินดีเราขนาดออกมาแล้วจากสกุลต่างๆจากพ่อจากแม่พ่อก็เป็นที่รักแม่ก็เป็นที่รักเราก็สละออกมาจากวงพงศ์สายอย่างนี้เป็นที่รักอะไรเป็นที่รักสละออกมาเพื่อทำตรงนี้จงดำเนินตามความมุ่งหมายความมุ่งมั่นของตนอย่าให้ลาดเคลื่อนให้เป็นเข็มทิศทางเดินอันดีเดินดำปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์อยู่ที่ไหนอย่าเผลอสติให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอจนกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาความสติเรียกว่าความระลึกรู้ถ้ากำหนดให้สืบต่อเนื่องกันไปจะสัมปัตติญาความไม่เผลอเลยไปไหนเลยโดยหลักธรรมชาติของสตินั้นสตินั้นเรียกว่ามหาสติปัญญาก็เป็นพักๆคิดตามกำลังของตนค้นให้คิดพิจารณาดูเรื่องธาตุขันธ์เรื่องความเป็นความตายความแตกความสลายในโลกอันนี้มันเป็นกองป่าช้าผีดิบด้วยกันทั้งนั้นเราดูให้ดีนั่นเป็นความจริงอยู่ที่ไหนก็กองป่าช้าป่าช้าเคลื่อนที่ได้แก่อะไรก็แค่แต่พวกสัตว์พวกบุคคลนั่นเองมีเรื่องป่าช้าเคลื่อนที่คือยังมีความรู้สึกครอบครองธาตุขันธ์อยู่ไปมาแต่เราเรียกว่าคนว่าหญิงว่าชายว่าหน้ามันถึงความจริงของมันเป็นการขั้นขึ้นไปการพิจารณาร่างกายให้เห็นความปฏิกูลโสโครกให้เห็นความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดยินดีคลายความมีสาระสำคัญอันเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจตนต้องพิจารณาอย่างนั้นตามหลักความจริงให้มันเข้าใจว่ามันเป็น

0: ป่าช้าเพื่อนที่พอหมดลมหายใจแล้วมันก็ลงกับที่อยู่ที่ไหนก็เป็นป่าช้าที่นั่นขาดลมหายใจที่ไหนก็เป็นป่าช้าที่นั่นมันตายที่นั่นโลกมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนไหนไม่มีคนที่จะรับความสุขความเจริญเพราะความวุ่นวายการเต็มโลกเต็มสารนั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะได้หยิบยกเอาความสุขขึ้นมาอวดโลกซึ่งเป็นความวุ่นวายด้วยกันเพราะหน้าที่การงานมันเหมือนกันเรายังไม่เคยเห็นว่าผู้ใดในบรรดาทั่วโลกมันทำดินเนี่ยอันนี้กี่ประเภทเอาความสุขความสบายขึ้นมาโชว์กันไม่เห็นมีไม่มีทั้งฐานะสูงต่ำความมั่งมีสีสุขความจนก็ตามความโง่ความฉลาดมันเต็มไปหมดในโลกนี้แต่สุดแล้วมันก็มาอยู่ในกองทุกข์เหมือนกันหมดหมายว่าคนมั่งมีจะมีเงินสักกี่ล้านจนนับไม่ได้ก็ตามมันก็หาความสุขไม่ได้ถ้าจิตใจไม่ได้สร้างสาระคุณแก่ตนแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีความหมายเพราะเราสมมติไว้เราพึ่งมันเฉยเราจะเอามันมาเป็นหน้าเป็นตามาเป็นยศถาบรรดาศักดิ์มาเป็นเกียรติยศอะไรได้เศษกระดาษเงินก็สมมติขึ้นเป็นกระดาษกระดาษก็คือจากกระดาษนั่นเองกระดาษก็เป็นสมมติอันหนึ่งแล้วก็มาให้ชื่อว่าเป็นเงินเป็นเงินสดสดจริงๆเป็นเงินตราจริงๆมันก็ออกมาจากแร่ธาตุอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นมันก็อยู่ทางสภาพของมันกองไว้ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นไอ้เราก็เป็นเราเอามาเป็นเกียรติได้อย่างไรที่งานนี่มาเป็นหน้าเป็นตาได้มันเศษก็พึงไปเฉยพึงผายแบบบ้าๆหาความจริงไม่ได้นี่แหละโลกมันเป็นอย่างนี้มันตื่นลมตื่นอะไรกันอย่างนี้พิจารณาเราพิจารณาโดยธรรมะเราไม่ได้ตำหนิโลกนะเราพิจารณามาเทียบเห็นว่าจิตของเรามันจะเป็นอย่างนั้นให้แยกแยะออกเข้ามาให้รู้ตามความจริงของสิ่งนั้นแล้วจะไม่ได้กังวลวุ่นวายเพราะมันจะเหมือนกันกับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วจะเสกสรรมันเป็นหอประสาทก็ได้ที่เรานั่งจะเสกสรรอะไรนั้นได้มันอยู่กับความเสกสรรของคนเนี่ยมันอยู่ให้เป็นมนุษย์เราชอบโดดนั้นโดดนี่เสกนั่นตั้งนี่ถ้าเสกแล้วก็จะของมันก็มาไหม้จะของแหละมันหนักที่ใดเพราะปัดออกให้หมดสิ่งนี้เป็นเครื่องกังวลเป็นภัยต่อจิตใจทั้งนั้นแต่ติดในสิ่งใดรักในสิ่งชอบในสิ่งใดมันเป็นภัยต่อจิตใจสำหรับนักบวชแล้วเราแล้วมีหน้าที่อันเดียวคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาซึ่งเป็นงานบริสุทธิ์อย่างยิ่งและเป็นงานที่มีคุณค่ามากสำหรับนักบวชผลก็จะเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐขึ้นโดยลำดับเอาพยายามทำให้ได้อย่าไปคิดกับสิ่งใดๆในโลกนี้ให้เสียเวลาเวลาท่วงประโยชน์ทั้งตนที่พึงจะได้มีน้ำซ้ำยังก่อความกังวลขึ้นเพราะความคิดเรื่องนั้นๆนี่ก็เคยเป็นมาประจำจิตใจแล้วเราจะไม่เกิดหลับเลยมันเป็นอุปสรรคแค่ไหนต่อความเปลี่ยนของเราในเรื่องอารมณ์เหล่านี้นะถ้าพิจารณามันต้องรู้ต้องเทียบต้องเคียงกันที่นั่งปฏิบัติไม่นำสิ่งนี้มาเทียบเคียงหาทางออกได้อย่างไรเคยเป็นด้วยกันทั้งนั้นจิตใจมีกิเลสมันต้องเป็นแบบกิเลสมันไม่ได้เป็นแบบธรรมเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมเข้าไปแทรกเข้าไปบังคับขับไล่กิเลสออกเพื่อความอดความทนความฝ่าฝืนซะก่อนเบื้องต้นเอาจนมันกิเลสมันหมอกนะสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อจำไม่แต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรปัญญาก็จำไม่แต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรมันก็เป็ดแต่ไก่มันยังมีชื่อมรรคผลนิพพานจะมีชื่อได้ยังไงโลกนี่มันเป็นโลกสมมุติอะไรก็ต้องตั้งชื่อตั้งนามให้หมดนี่สมกับโลกสมมุติเกิดสังขารขึ้นมาเอามันจริงนี่มรรคผลนิพพานก็มีแต่ชื่อมรรคก็มีแต่ชื่อมรรคคืออะไรมรรคแปดนั้นเป็นยังไงจิตใจของเราเคยสัมผัสสัมพันธ์ตามหลักความจริงไหมไม่สัมผัสสัมพันธ์มีแต่ความจำได้แต่ชื่อสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเรื่อยอยู่ยังไงสัมมาสมาธิแล้วก็หายเงียบไปเป็นลมเป็นแรงไปความจริงไม่ปรากฏที่เกิดขึ้นมาจากมรรคแต่งจนให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาโสดาปัตติผลเป็นลำดับขึ้นไปจนอรหัตตผลเกิดมาจากไหนเกิดมาจากมรรคแต่งทำไม่ได้ทั้งผลได้ทั้งเหตุทำได้ทั้งชื่อได้ทั้งตัวตัวจริงอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่ตัววัวตัวควายตัวจริงความจริงมันอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่กับหัวใจผู้รับรู้อยู่ทุกคนสดสดร้อนร้อนไม่สำคัญที่พระเจ้าปรินิพพานไปกี่ปีกี่เดือนไม่มีอะไรสำคัญผมแน่ใจที่สุด 100% ผมไม่ได้สงสัยเลยผมเข้าเฝ้าพระเจ้าตลอดเวลาว่างนี้เลย ยู่ที่ไหนก็สบายหายห่วงทุกอย่างไม่เคยคิดเรื่องอะไรเป็นเกาะความกังวลวุ่นวายจิตใจไม่เคยติดยุ่งกับอะไรแม้แต่ร่างกายนี่ก็รู้มันอยู่โดยลำดับมันจะเป็นหนักมากขนาดไหนถึงเจ็บไข้ได้ป่วยก็พูดตามเรื่องมันเป็นไม่เคยเราไม่ได้มีความประทบได้รับความประทบเคลื่อนจากสิ่งเหล่านี้เลยเท่าไหร่นี่ก็เพราะผลของการปฏิบัติแยกจิตออกมาให้เห็นให้เสร็จขาดจากมันโดยหลักธรรมชาติติดต่อกันอยู่ไม่ได้แล้วมันจึงเป็นความจริงล้วนๆตลอดเวลาจะตายเดี๋ยวนี้ก็ตายไปนี้เป็นอะไรตายสมมติกันเสียว่าตายก็มีแต่เรื่องธาตุดินน้ำลมไฟสลายตัวจากความผสมกันเท่านั้นเองจิตถ้าบริสุทธิ์แล้วจะจมจมที่ไหนถ้าลมจมใครอยากจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าก็มาอยากไปนิพพานสาวกก็อยากไปนิพพานใครไม่อยากเป็นพระอรหันต์เพราะจะไปล่มจมมันก็เป็นเหมือนพิชฆาตที่ความเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานก็เหมือนสถานแสดงแสดงพิชฆาตจริงๆลมจมที่ไหนลมจมจะเอาอะไรมาบริสุทธิ์จะเอาอะไรมาเป็นปรมังสุขขังมันแน่นไปผู้ปฏิบัติได้ทั้งช่วยได้ทั้งตัวจริงสมาธิเอาตามนิสัยตนเองอย่าไปคาดไปคิดองค์นั้นสมาธิเป็นอย่างนั้นองค์นี้สมาธิเป็นอย่างนี้เราเป็นสมาธิประเภทไหนให้มันรู้ด้วยตัวเองจริงๆเราก็เป็นสมบัติของเราเกิดขึ้นมากน้อยสงบแบบไหนก็ให้ทราบว่าสงบนั่นแหละคือถูกต้องสงบด้วยธรรมบทใดสงบด้วยวิธีการใดความมีสติบริกรรมธรรมบทใดไม่มีความทั้งเผลอจออยู่กับงานนั่งตัวเองจิตมันจะไปไหนมันพ้นไม่ได้มันจะฟุ้งซ่านขาดผลยิ่งกว่าม้าตัวคือพนองก็เถอะมันพ้นสารถีคือสติปัญญามีเราเป็นเจ้าของฝึกมันอยู่ไปไม่ได้เลยมันจะต้องหมอกอยู่จนได้พระพุทธเจ้าเคยปราบแล้วเรื่องความทุกข์พนองพระพุทธเจ้าเคยมีสาวกเคยมีใครเป็นที่ว่ามีกิเลสมันต้องเคยมีสิ่งเหล่านี้ความที่เป็นตาหันก็เพราะปราบสิ่งเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตายรากไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนะถึงได้เป็นผู้บริสุทธิ์การปราบตาวิธีใดท่านก็สอนไว้แล้วจะเบื้องต้นการดำเนินงานขึ้นเชื้อสาลงมานะขาทำตาตะโจกสถานที่ดำเนินงานคืออะไรที่จะเป็นความสะดวกสบายแก่การบำเพ็ญหรือแก่การทำงานทั้งตัวเองบอกลูกขมูลเซนาพนักเนี่ยที่หาอยู่ตามลูกขมูลล้มไม้ชายป่าชายเขาอันไหนเป็นที่ไหนเป็นที่สะดวกสบายแก่การบำเพ็ญสถานที่นั้นแหละเป็นที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้ทำความมุสาพยายามตลอดชีวิตเถิดนั่นใครจะพูดได้ถูกต้องแม่นยำนี่ก็ไว้ทราบบอกทั้งสถานที่ก็บอกงานก็บอกงานนี้มันถ้ากระจายไปเรื่อยท่านยกเป็นเอกเทศขึ้นมาในขณะที่บวชนั้นเพื่อยึดอลักไปถึงตะโจนั้นก็ดีแต่การพิจารณามันแล้วมันตะโจมันหุ้มอะไรไว้ก็เหมือนกับเชื้อไฟมันติดต่อก็จนตอนนี้ถึงบ้านตาเลยไฟจอดแต่ตอนนี้มันจะลุกลามติดจนกระทั่งถึงมันตายเอาเชื้อไฟมันติดต่อไปด้วยอันนี้ก็เหมือนกันมันเหมือนกับเชื้อแห่งธรรมอันนี้ไม่ใช่เชื้อไฟอาการใดที่มีอยู่นี่มันเกี่ยวโยงกันหมดพอเข้าใจสิ่งหนึ่งแล้วมันจะซึมซาบด้วยไปจนกระทั่งตลอดทั่วถึงเจ้ากลอาการไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอะไรทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายมันจะเข้าใจหมดเพราะเป็นความจริงเสมอกันขอให้ใช้สติปัญญาให้ดีเถอะจะไม่พ้นจากนี้ไปเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วสวดคาถาตัวพระตาสมุทรเรากราบอย่างราบเลยโอ้ยไม่มีใครที่จะสอนสิ่งนี้ของพระพุทธเจ้าวิธีการอย่างนี้ในโลกไม่มีใครสอนกันได้เลยมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์เดียวเท่านั้นจะไม่เรียกว่าพระเจ้าอัศจรรย์ได้ยังไงที่เลือดที่เลือดก็มีใครรู้ว่ามันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าที่เลือดที่มันเป็นภัยโลกเห็นว่าสิ่งนี้เป็นคุณทั้งนั้นรักก็เป็นคุณทางโลกเป็นคุณกับตัวเองโลกก็เป็นคุณกับตัวเองโกรธก็เป็นคุณกับตัวเองทั้งที่ตาดำตาแดงนี่ก็เป็นคุณกับตัวเองความลุ่มหลงงมงายก็เป็นคุณกับตัวเองเฮ้ยจะหาทางไปไม่ได้เพราะความลุ่มหลงมันมืดมิดปิดตาหาทางเดินไม่ได้ก็นั่นก็เป็นคุณกับตนโลกมันเห็นโทษเมื่อไหร่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ฉลาดแหลมคมเหนือโลกสามารถเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นภัยแล้วก็เห็นทั้งสิ่งที่เป็นคุณด้วยจึงนำมาทั้งอุบายวิธีนอกจากแสดงว่าสิ่งนี้เป็นภัยโดยลำดับแบบนั้นต้องแสดงเรื่องคุณขึ้นวิธีการปฏิบัติได้แก่อะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นนี่มัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมแก่การแก้กิเลสทุกประเภทไม่นอกเหนือไปจากมัชฌิมานี้ได้นะกิเลสก็มีหลายประเภทอย่างยากที่สุดก็มีอย่างดื้อด้านที่สุดก็มีต่อนักต่อผู้ที่สุดก็มีเป็นสุร้ายก็มีกิเลสซึ่งมีอยู่ในหัวใจ
1: ้าวเสือร้ายแล้วมัชฌิมาแบบเสือร้ายเข้ากันเลยใช่ป่ะนั่นมันเหมาะสมกับมัชฌิมาแบบเสือร้ายเสือร้ายกับเสือร้ายก็สู้กันเลยเราจะไปลูกคำคำเหมือนกับเอากบที่ไปใส่ไม้ทั้งต้นมันได้เลยไม้ทั้งต้นมันมีอะไรบ้างมาดูนี่ขนาดแก่ขนาดฝอยมีเปลือกมีกระพือเขาถึงแก่ยังไม่ได้ทาให้ฟันอะไรพอที่จะเป็นขึ้นเป็นอันควรเสียบกบไปใส่เลยก็เอากบไปใส่เลยมันได้เลยถ้าจะหนักนี่คนนี้ก็กลัวมันจะผิดมัชฌิมาเอามัชฌิมาแบบกบใส่ไม้ทั้งต้นลองใส่กันดูดูสิเขาจะหัวเราะกันทั้งบ้านพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่เขาไม่ใช่มัชฌิมาคืออะไรที่เรียนมีกี่ประเภทน่ะสร้างบ้านนี้บ้านนี้จะต้องมีเครื่องมือขนาดไหนมากเท่าไรเครื่องมืออันนี้สมควรกับงานใดเครื่องมือนี้สมควรกับงานใดตลอดจนกระทั่งถึงลำรถหนึ่งตัวเครื่องมือของช่างเขาสร้างก่อสร้างถึงรามใหญ่ๆหลายชั้นเครื่องมือเป็นรถมันน้อยมากเครื่องมือเขาจะสร้างบ้านทั้งหลังตึกทั้งตึกให้เป็นตึกเป็นน้ำที่สวยงามหรือมั่นคงนี่เราจะสร้างจิตใจของเราให้มีความสง่าภาษีขึ้นมาด้วยวิธีการชำระสะสางสิ่งที่สกปรกโรคภูมิดังคือเชื้อเหล็กมีกี่ประเภทมันดื้อด้านขนาดไหนเอามัดชิมมาตัวนั้นโอ้ที่เก่งๆนั้นใส่กันเลยมันดื้อเลยแล้วต่อสู้ก็ต่อสู้กันอาตาก็ตายฟาดกันเลยขันติธรรมนะนี่เป็นเครื่องมือความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาธรรมเป็นสำคัญว่ากันลงไปค้นกันลงไปยันหนึ่งเวลากองทุกข์เกิดขึ้นมาประจันบานกันแล้วเผลอตัวไม่ได้เอาให้แหลกเรื่องความทุกข์เราเคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดมันยังไม่เห็นโทษของความทุกข์นี่เลยเอาปัญญาเข้าไปให้เห็นโทษเมื่อเห็นโทษด้วยปัญญาแล้วจะผิดกันกับความเห็นโทษธรรมดามันแน่ไปบทที่หนึ่งงานที่ชอบงานเลิศงานประเสริฐให้เป็นงานใหญ่งานโตงานหรือพบหรือพลาดหรือว่าตัดสงสารออกที่มันฝังจนภายในจิตใจให้ออกจึงต้องทุ่มเทกำลังลงไปการทุ่มเทกำลังลงไปต้องเป็นความทุกข์ความทุกข์เหล่านี้คุ้มค่ากับผลที่จะผลได้รับจากการบังเกิดขอให้ถากันตั้งใจท่านปัญญาอธิบายให้หนุ่มเพื่อนฟังก่อน

คำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำทั้งสามอย่างนี้โดยหลักศาสนธรรมแล้วแยกกันไม่ออกกลมกลืนเป็นอันเดียวกันถ้ามีแต่ปริยัติอย่างเดียวคือความจำล้วนๆก็ได้แต่ชื่อแต่นามของกิเลสบาปธรรมต่างๆเรียนได้มากเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์ความสะดุดใจเกี่ยวกับเรื่องหิริโอตตัปปะเพราะการจดจำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาก็ไม่ปรากฏจะเป็นธรรมดาเหล่านี้เหมือนคนไม่ได้ศึกษาเราเรียนเพราะเป็นแต่เพียงความจำมาเรียนเบื้องต้นก็มีสะดุดนิดหนึ่งท่านว่าบาปว่าบุญก็มีสะดุดใจนิดเพราะเป็นคำบอกเล่าในการเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเราเรียนตามตำรับตำลาตำรานั้นบอกไว้ตามหลักความจริงล้วนๆไม่มีผิดมีพลาดประการใดเลยความที่เราจำมาก็จำได้ตามนั้นแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำนั้นมันไม่ยอมรับตามความจริงที่ได้จำมามันยอมรับโดยหลักธรรมชาติซึ่งเจ้าของก็ไม่รู้ตัวเลยนั่นคือกิเลสความโลภเคยมีก็มีอยู่ตามเดิมความโกรธความหลงราคะตัณหาขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆแล้วมีอยู่ดั้งเดิมไม่มีคำว่าถลอกปอกเปิกเพราะความจำได้

ด้วยความปวดท่วงด้วยความขี้เกียจขี้ค้านความท้อความถอยอย่างนี้มันก็หมดไปหมดไปเลยกลายเป็น

ในหัวใจของเรานี่แค่เองนั่นทีนี้สมาธิมาปรากฏแล้วที่ใจการเยือนปรากฏที่ตำรามีแต่ชื่อสมาธิท่านชี้เข้ามาสู่หัวใจเราสู่ผู้ปฏิบัติเราก็นำมาปฏิบัติ

ของตามอัธยาศัยของแต่ละคนละคนว่ามรณัมปิมรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์เนี่ยมันเข้าใจกันที

ถ้าไม่เป็นในเจ้าของเองแล้วไม่ต้องขาดเมื่อมันเป็นแล้วขาดหาอะไรมันเด่นดีนี่อันนั้นจะเด่นยิ่งกว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่นั่นท่านแต่ไม่ได้เด่นแบบ

เนื้อหนังมันเปื่อยไปหมดแล้วก็เลือดกระดูกมันผิดกับกระดูกสัตว์อะไรบ้างกระดูกกรรมฐานเหล่านี้นะพิจารณาสิมันไม่ได้วิเศษกับกระดูกนี่นะมันวิเศษอยู่ที่จิตจึงต้องรีบเร่งขวนขวาย

เนื้อสัตว์ของสัตว์ยังมีคุณค่าเนื้อของมนุษย์ของพระกรรมฐานยิ่งน่ากลัวมากบวชเข้ามาแล้วน่าจะมีความขยันหมั่นเพียรกับการเป็นผู้ที่เกียจขี้ข้านพอแท้อ่อนแอตายแล้วเหม็นคลุ้งไปหมดไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยให้ยึดเอาให้ดีหลักปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่ผ่านดำเนินมาอย่าปล่อยอย่าวางไปอยู่ที่ไหนให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์นี้ก่อนอื่นก่อนจะเคลื่อนไหวไปมาให้

บางคนจริงก็หนาทุกวันนี้มันเป็นของมันเองเรื่องความคิดความอ่านอะไรจะว่าความคิดอะไรมันก็พูดไม่ถูกมันนักเป็นของมันมันหมุนเรื่องสภาวะธรรมทั้งหลายมันเป็นของมันมันควรจะ

มีน่าท้อใจนะมันอัศจรรย์พระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมดานี่มันอัศจรรย์ด้วยการฆ่าการร่นการเต่านี่เหมือนกับว่าเอาอันนี้ตัวเท่าหนูประจํามันยันกันเลยเราเป็นพยานนี่สัญญาก็แล้วแต่ว่ายันเลยว่างั้นยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับด้วยอันนี้วางนั่นเลยนะด้วยอันนี้อันเป็นอย่างนี้วางไม่มาพูดลมปากลมแรงๆเสียนี่หน้าว่างนั่นเลยถ้าเป็นมีดก็แค่นี้ก็ตามมันมีก็บอกว่ามีใช่ไหมมันไม่ยืดไม่ยาวขนาดนี้ก็ตามมันก็มีแค่นี้ก็บอกว่ามีนะมันไปอย่างไรบางทีว่าผ้าเนี่ยเหมือนกันมันต้องเป็นของมันเองมองว่าผ้าเท้านี่มันจะรู้ไม่ใช่ว่าจะจ้องหาโทษหาภัยหมู่เพื่อนนะมันเป็นหลักธรรมชาติว่าท่านพูดของกงนี่เพราะไปแล้วมันจะพร้อมของมันไปพร้อมนะมันยังปลูกอะไรต้นละกอไว้สำหรับกระรอกกระแตเขาได้อาศัยกินไม่ใช่อะไรเราทำนี่สงสารทุกอย่างนั่นแหละแล้วไปปลูกยังไงทำไงมันประกาศตัวเองให้รู้นี่มันใช้ความคิดหรือไม่ใช่ความคิดความฉลาดหรือความโง่มันบอกประกาศอยู่นั่นน้องไปไหนมันก็เป็นอย่างนั้นว่างวางเห็นภาพเป็นแล้วไม่ใช่เราจะจ้องหาโทษหากรรมนะมันต้องไปดูหลักธรรมชาติของมันมันยิ่งของมันแต่เรื่องตาดำเสียใครจะช่างใครไม่สนใจนั่นก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าอยู่ในวงนี้เป็นวงของเราที่รับผิดชอบมาอาศัยเราแนะนำสั่งสอนให้ได้สติสตังความหมายอะไรนั่นเองเพราะนั้นถึงออกเลยดูอยู่เรื่อยว่าอยู่เรื่อยเนี่ยก็คือเหมือนอวัยวะของเราอยู่ในความปกครองความดูแลมาพึ่งเราเนี่ยก็ต้องแนะต้องเตือนต้องดุต้องด่ากันอยู่เรื่อยจะให้ทำเหมือนโลกเขาจะรับไว้ทำไมเนี่ยบางที่ไหนก็ไม่ได้ว่าใครเนี่ยเหมือนไม่มีหูมีตาไปเห็นอยู่งั้นแหละอย่างมันเป็นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นจะไม่ได้สนใจที่จะนำออกแสดงอะไรเลยไม่พูดเห็นมันผ่านไปเรื่องอะไรๆนี่มันอดมันทนได้นะมันเป็นของมันในหลักธรรมชาติวะมันอาจจะมันควรอธิษฐานจะอธิษฐานเรื่องอธิษฐานก็ดีเปล่าอ๋อยังตัวท่องหนูมันก็เป็นของมันนะการพูดมันไปดีเรื่องหนึ่งเป็นประโยคหนึ่งมันเป็นประโยคเวลาจะออกสมมติมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะมันจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเขาก็จะว่าบ้าไม่รู้ฐานที่บุคคลฐานะที่ควรเป็นไปได้เหมือนจะไปคาถาอาคมไปเป่าคนตายแล้วให้มันฟื้นมันฟื้นได้ยังไงคนที่มันไม่รู้มันก็เหมือนคนตายมันมีนี่นั่นอย่างนั้นก็มีแล้วไปพูดให้มันเกิดประโยชน์อะไรอันนั้นที่ควรเกิดประโยชน์ก็รู้กันอยู่ควรประโยชน์เกิดประโยชน์ขนาดไหนมันก็รู้กันอยู่นั่นทั้งก็เชื่อกันตามเท่าที่จะเชื่อได้นั้นมันเชื่อไม่ได้เห็นอยู่มันก็รู้อยู่มันก็รู้เฉยสิ่งอย่างนั้นที่มันมากต่อมากว่าอะไรที่ได้รู้อยู่เฉยเห็นอยู่เฉยปรากฏอยู่เฉยมันทำอะไรไม่ได้ทำไงโลกมันจะดูอย่างนี้จะทำไงเนี่ยก็ลบไปนั่งเสียมันเคยบกบังที่ไหนเรื่องอย่างนี้แล้วมาตื่นหาอะไรไปนั่นก็ได้แต่ไม่ได้คิดแล้วว่าตื่นหาอะไรมันรู้พอประมาณของมันดีๆเนี่ยมันพอเหมาะพอดีของมันรู้ไปผ่านไปผมมันไม่ได้รู้เพื่อหลงนี่วะหรือว่าคุยไม่คุยก็แล้วแต่มันไม่รู้เพื่อหลงนี่หลงอะไรเนี่ยไม่หลงหัวใจที่ดวงเดียวตอนนี้จะไปหลงอะไรนั่นขอให้มันรอบหัวใจก็พอสิเวลาที่ควรจะใช้ตามแดนสมมติก็ใช้ไปตามย่องเป็นของมันความละเอียดแล้วแหละความไม่จริงไม่จังอันนี้มันบอกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นกับโลกผมไม่ค่อยจะอะไรนักผมไม่ค่อยเลยถ้าว่าว่างจริงไม่ว่าก็ได้เฉยดีอย่างแต่ว่าเป็นตามนี้ผมไม่ได้ส่วนมากใครจะมาปฏิบัติตามได้ก็ว่างันเลยแต่ว่าตามนี้ปล่อยไปทานไปเรื่อยเพราะฉะนั้นพระเนรจะมากลัวผมกลัวให้ผลอะไรไม่มีกลัวอะไรผมไม่ตั้งอำนาจวาสนา

0: ไม่ได้ตกมากโอ้ศาสนานี่อะไรจะละเอียดยิ่งกว่าศาสนาล่ะละเอียดสุดยอดครอบสมมติเลยกว่างมันจะเดินมันนู้นมันก็มันรับกันแล้วนะยังเดินมานู้นมีมันดิ้นกันปั๊บรับแล้วรู้แล้วนั่นมันเป็นของมันแล้วเฉยมันเป็นหลักธรรมชาติลักษณะอาการอะไรไม่ออกมาจากไหนมันบอกคัดคัดรู้เฉยไม่ไปถือสีถือสาอะไรก็อะไรเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์พูดท่านนานนั้นก็เอาสติมันเปี้ยงเรื่องความโง่ความฉลาดนี่แหละทีนี้ก็เอาหัวไถไปมันไม่เอาหัวคิดมาใช้หลังๆนั่นลึกไหมล่ะฟังนี้ไปไหนก็เอาหัวไถดินไปหัวสำหรับคิดต่างหากเท้าต่างหากนะเดินนั่นฟังที่หนักลึกไหมท่านพูดหัวนี่สำหรับคิดหัวคิดปัญญาสำหรับคิดต่างหากทำไมจะเอาหัวไปไถดินแต่งนั้นก็ไปแบบจัดบ้างนั่นเถอะไม่ใช่ความคิดอะไรเลยความหมายเท้าต่างหากสำหรับถูดินไปเหยียบดินไปไม่ใช่หัวนี่นะแล้วทำไมจึงเอาไปใช้อย่างนั้นนั่นฟังที่หนักนี่คือท่านเหมือนถ้าพูดภาษาโลกเขาเรียกว่าอกจะแตกแล้วก็ผางมาสักทีนึงดูพวกเรานี่ดูเหมือนกับดูคนบ้าคนหลับตาเดินหลับตานั่งหลับตานอนหลับตาไปไหนมาไหนนั่นเองครูอาจารย์ขนาดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วแต่ท่านไม่ได้มีอะไรนี่ท่านไม่มีแบบโลกพอที่จะไปยึดไปถือไปหนักไปเบากับมันเรื่องโลกมันเป็นมาอยู่นั่นแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำด้วยความเมตตาสงสารนั่นก็ว่าซะบ้างว่าซะบ้างนานเอาทีนึงนี่มันไม่ลืมนะท่านว่าตรงไหนมันไม่ทราบเองนะมันเข้ากึ๊กก็เกิดอย่างนี้แล้วมันว่าอย่างนี้หัวสำหรับใช้อะไรหัวคิดปัญญาสำหรับคือหัวนะคือหัวคิดปัญญานั่นจะไปโถดินอย่างนั้นเหรอกิเลสตัวใดก็ตามเถอะมันไม่เหมือนกิเลสตัวราคะตัณหานะให้หมู่เพื่อนจำเอาไว้ฝังใจนะตัวนี้แหมหนักมากนะถ้าเป็นเครื่องดึงดูดไม่มีอะไรเกินอันนี้เด่นมากในสังคมเด่นมากในจิตใจสังคมมันนอกไปเอาวงในปฏิบัติของเรามันเด่นในจิตใจมันอยากเห็นอยากดูอยากคิดอยากอ่านอยากฟังถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีสมาธิแล้วมันจะมีแต่อันนี้แหละออกทำงานเพลินพันเพลินพันกวนอยู่ตลอดเวลานี่มันเคยเป็นมาแล้วนี่ทั้งที่เราไม่ได้มุ่งกับมันเลยทำไมมันถึงเป็นได้อย่างนี้นู่นน่ะมันก็เกิดเรื่องกันเนี่ยมันเป็นของมันไม่ได้เป็นถึงให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะนะมันเป็นอยู่ภายในนั่นน่ะก่อนเราดูหัวใจเราอยู่เราแก้หัวใจเราอยู่มันก็แสดงมาจากนั้นมันก็รู้กันนะดิจนกระทั่งเลยมาวิโตวิจารเอ๊ะแต่ก่อนที่เราเรียนหนังสืออยู่เรื่องนี้มันก็ไม่เห็นแสดงอะไรเลยก็ธรรมดาธรรมดาแล้วเวลาออกมาปฏิบัติทำไมอันนี้มันถึงได้โลดเต้นเพ่งกระโดดคล่องตัวนั่งหนารีบดีอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้อยู่ง่ายเจ้าของแล้วก็เกิดเรื่องกันอยู่เรื่อยก็มันเครียดแค้นอยู่วะมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้เลยมันเป็นอยู่ในในนะไม่ใช่มาเป็นนอกๆอวัยวะนะมันเป็นอยู่ลึกๆคิดอารมณ์มันไม่มีแต่เรื่องอันนี้เข้ากันอยู่พันกันอยู่นั่นอ้าวมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราพูดถึงเรื่องจิตมันไม่มีหลักเบื้องต้นคือสมาธิจะอันนี้แหละออกหน้าออกตาดิ้นดิบที่สุดคือรุนแรงรวดเร็วไม่ทันถ้าเราใช้สติปัญญาแล้วมันก็พอแก้กันได้อย่างที่ว่านะมันขนาดนั้นนะจึงได้หาอุบายฟัดกันหลายด้านหลายทางนั่นเคยพูดในหมู่เพื่อนฟังบทเวลาจะพอเอากันได้ก็คืออดอาหารผมอย่างอื่นไม่ได้ไม่ทันมันเลยทำความเพียรอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันเอาเราต่อหน้าต่อตานี่นะเพราะมันลืมเมื่อไหร่วะก็คนนึงจะฆ่ามันแต่แท้มันยังเอาเราต่อหน้าต่อตานี่มันแล้วเราสู้มันได้ตั้งสติภาพฮับหายพร้อมกันเลยมาปัญญาภาพมันไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นสัญญาที่เดี๋ยวไปใช้เลยไม่ทันมันเลยนี่นะโอ้ไม่ทราบว่าเครียดว่าแค้นสู้เสือด้วยกำปั้นสมาเนี่ยกูจะทำยังไงนะกูจะทำยังไงเรื่องกูเรื่องมึงนี่แหละผมเอาจริงนะเพราะจิตมันเป็นอย่างนี้มึงทำไมมึงจะรุนแรงนั่งหนาวมึงเก่งนั่งหนาว
1: ยังไงก็มึงแน่ๆน่ะนุ่นนี่แหละพลิกไปพลิกมาหาอุบายการอดหลับอุนอนก็เอาแต่มันก็ไม่ได้เรื่องสุดท้ายมันเลยทื่อไปหมดผมไม่ถูกนะครับอดนอนถ้าอดก็ต้องอดแบบนั่นแหละแบบหามลุ่งหามค่ำมันเลยตายด้วยกันกับทุกขเวทนาเช่นนั่งตลอดรุ่งถ้าอดอย่างนั้นได้ผลเป็นที่พอใจไม่มีเคยไม่มีพลาดเลยนะผมไม่เคยพูดตรงๆเลยว่าไม่เคยพลาดวันไหนฟาดตลอดรุ่งแล้ววันนั้นภูมิใจที่สุดเต็มที่เลยเพราะเห็นของอัศจรรย์ทุกวันของอัศจรรย์นั้นเราไปคาดไม่ได้นะมันต้องเป็นวงปัจจุบันปัจจุบันให้ถึงตึกของมันถ้าไปคาดแล้วเท่านั้นไม่ได้เรื่องมันแปลว่าปริยัติก็เป็นปริยัติไปเสียครับเป็นอารมณ์อดีตก็เป็นไปอารมณ์อดีตไปแล้วมันไม่ได้เรื่องนะมันต้องผลิตกันขึ้นสติปัญญาขึ้นปัจจุบันปัจจุบันมันจะซ้ำของเก่าก็ตามขอให้ไม่เป็นปัจจุบันใช่ได้อดนอนไม่ได้เรื่องผมมันทื่อไปหมดนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เอาไปมาวินดวัดผมดีไม่ดีจะเปิดฟ้าบาดถึงหัวตอนมันเชื่ออ้าวนี่ไม่ถูกแล้ววะเพิกหาถึงมาเอาอาหารดิโอ้อาหารกำลังบางชายดีๆนี่มันหิวมากนะอายุเท่านั้นโถคนกำลังด้วยกำลังกินกำลังนอนโอนไม่กินนี่ใหม่ตัวสั่นเลยแต่มันสำคัญที่ใจนี่ใจมันเด็ดนี่นะมันก็เหยียบตัวสั่นลงได้นะมันหิวจนขนาดไหนมันไม่ตายมันก็ได้กินนี่นะเคยกินมาแล้วมันนี่สีสวยอะไรนั่นแก่เลยอดไปอดไปก็สติปัญญาค่อยตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็รู้ที่นี่นะมันมีบ้างพอแล้วที่นี่ขยับเข้าไปขยับเข้าไปทางนี้ค่อยอ่อนลงไอ้เรื่องอารมณ์ที่กวนมากๆนั้นค่อยเบาลงอ๋อละเอาได้แค่นี้ก็เอาทุกข์ก็ยอมทุกข์คุณต้องทนทุกข์ทรมานโอ้ความเพียรนี่ผมพูดจริงๆนะผมนี่ทุกข์มากจริงๆจนลืมไม่ได้เลยแต่มันสำคัญที่มันใจมันเอาจริงเอาจังขนาดเดิมมันไม่มีคำว่าถอยถึงจะสู้กิเลสไม่ได้มันก็ไม่ถอยนี่อ่ะที่น่าชมอันหนึ่งถ้าลงได้อ่อนไปเยอะแล้วเสร็จเลยนะเสร็จให้มันจริงตอนนี้มันอันหนึ่งมันก็ดีนี่แหละที่ได้นำมาปูนให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนแต่เป็นคำที่พูดให้ฟังแม้แต่ใครจะถือเป็นคติยังไงว่าสั่งนี่ด้วยสอนนี่จริงๆเราก็ไม่ถนัดใจที่จะว่าสอนจริงๆเรื่องอดอาหารแต่เมื่อเราผู้เป็นไปได้ผลแล้วมันก็รู้เองนะจะว่าเป็นคำสอนไม่คำสอนถูกหรือไม่ถูกมันก็รู้เองเวลาเราอดมันไปมากเท่าไหร่อันนี้มันก็ไม่ดีเพราะมันไม่มีกำลังเสริมและธาตุขันไม่มีกำลังมันก็ไม่เสริมไม่ทางจิตของเรามันหมุนเขาเรื่อยไม่ถอยอย่างนี้มันค่อยๆเด่นขึ้นเห็นชัดขึ้นชัดเข้าจิตมันค่อยๆตั้งได้ของมันเรื่อยนี่ก็ยิ่งเห็นคุณค่าของการอดมันจะทุกข์ขนาดไหนมันจะเห็นคุณค่านั่นแล้วที่มันได้ทนทุกข์ทรมานทำไปตลอดไปเลยถึงตั้งได้แล้วมันก็ไม่ถอยมันยังจะขยับก็เรื่อยนี่ค่าเดี๋ยวนี้ยิ่งดีกิเลสเลยว่าอย่าว่าแต่วันนั้นวันนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้ได้มันตายต่อหน้าตานี้ยิ่งดีมันก็ขยับก็เรื่อยไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นเริ่มต้นตะเกียบตะกายก็อดก็พอขั้นสมาธิก็เอาหรือขั้นปัญญามันก็ไม่ถอยมันยิ่งเรื่องเวลาเราผ่อนทั้งทางด้านปัญญามันยิ่งคล่องตัวช่วยกันได้มากนะเรื่องอดอาหารสำหรับนิสัยผมนะมันได้หมดเลยตั้งแต่เริ่มตั้งรากตั้งฐานนี่ก็อาศัยอันนี้เป็นต้นทุนเลยทีเดียวมันลืมไม่ได้เนี่ยพอจิตเป็นสมาธิแล้วก็เราอดอาหารเข้าไปจิตมันยิ่งแน่วมันยิ่งดียิ่งละเอียดละออเนี่ยไม่ใช่งั้นนะมันช่วยในทุกด้านยิ่งถึงขั้นปัญญาแล้วยิ่งชัดนะหมุนติ้วติ้วติ้วมันคล่องของมันทั้งที่มันปัญญามันก็เป็นของมันอยู่แล้วแต่พออันนี้ได้เสริมเข้าไปแล้วมันยิ่งคล่องเข้าไปอีกนั่นไม่ใช่งั้นนะมันถึงทำให้อดทำให้เราหยุดไม่ได้เนี่ยก่อนเราหาผลเมื่อมันเกิดผลด้วยวิธีการใดมันยากขนาดไหนมันก็เดินมาทำอยู่แล้วนี่ผมยิ่งทำงานไม่ได้แล้วยิ่งตกวิจารณ์กับหมู่กับเพื่อนนะกลัวจะโลเลโลกเล่ห์ไปตามโลกตามสารเขานี่กลัวมากนะเรื่องโลกามิตรนี่เร็วที่สุดโลกามิตรก็เป็นจำพวกของกิเลสนะมันจะไม่เร็วได้ไงเดี๋ยวก็เห็นโลกดีกว่าธรรมเข้าไปนั่นแหละจมละทีนี้นะถ้ายังเห็นธรรมเด่นในหัวใจอยู่แล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเรา เรื่องอย่างปัจจัยเนี่ยแต่ก่อนผมเคยสนใจเมื่อไหร่เคยไปที่ไหนไปที่ไหนเวลาจำเป็นมีก็มีเทศเทศนาว่าการไปต่างไปที่ต่างๆเขานิมนต์ไปเทศในวัดบ้านวัดไหนนึงมันจำเป็นก็รับให้เขาก็เทศเขาถวายอะไรก็มอบให้วัดบ้านไปหมดเลยโลกผมไม่เคยแตะไม่เคยมีอะไรติดตัวเลยมากี่ปีครั้งนี้เราเพิ่งจะมาเกี่ยวข้องกับปัจจัยพระสถานที่อยู่วัดนี้แต่มันจะไปเกี่ยวข้องเพื่อโลกไปเสียมันไม่ได้มาเพื่อเราเสียอีกละนิทรรศก็ไม่เคยสนใจว่าจะมาเป็นเพื่อเป็นของเรามันเพื่อช่วยโลกแต่เราที่สะแสวงหาเราก็ไม่เคยมีในหัวใจอีกละเมื่อมันมีมาแล้วจะทำไงสิ่งนี้มันเกิดประโยชน์จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำไปเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องไปอย่างนั้นเสียมันไม่ได้เกี่ยวข้องเพื่อความสั่งสมเป็นเศรษฐีเงินพระไม่ได้มีเศรษฐีทำในหัวใจไม่เอาไม่ตกจริงเราทำงานไม่ได้ก็ยิ่งไม่ตกประมูลกับเพื่อนโดเลยโลกเล็กไปหรือผมไปอยู่เรื่อยไปวันนั้นวันนี้ก็เพื่อผลกลไกอันนี้เองไปที่ไหนก็ต้องได้พูดได้ว่ากันผู้ที่มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วผู้วาจาจะหามันจะไม่ได้คติอัตธรรมยังไงมันก็ต้องได้เทวทัตเราไม่พูดไม่เอามาเข้าบัญชีนะเราพูดถึงพระผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมไปที่คนขี้ขี้หรือคนดุก็ขี้เพื่อดีดุเพื่อดีไม่ได้เพื่อความเสียหายนั่นเพราะว่าไปที่วัดอะไรเหมือนกันอาหารไปสวายที่วัดกระโดดอยู่ล่ะศาลาที่สร้างนั่นเหมือนกันเอาอีกขึ้นอีตาเลยนะคนนวงมากอีตาขึ้นเลยไข่เที่ยงไปอย่างนั้นเนี่ยมันสร้างหาอะไรยุ่งหลานหลาในป่าในเขาได้แค่มันเหมาะสมกันยังไงมาทำลายสภาพหลักธรรมชาติให้เสียหายไปมากมายขนาดไหนได้คิดหรือเปล่ามึงฟาดอะไรล่ะไปอย่างนั้นล่ะหลักธรรมชาติต้องเป็นหลักธรรมชาติในป่าในเขาจริงปัญหาดูหลาอะไรมันทำลายหลักธรรมชาติพอให้เป็นหลักธรรมชาติที่ยิ่งเด็ดลงทำดูหลาหลาโอ้โก้เก๋ดูไม่ได้นั่นเราจะว่าคนอาภัพก็ถูกเราก็ดูตำราอยู่นี่หว่าเอามาจากตำรามาพูดพระพุทธเจ้ารู้หลาอะไรที่ไหนแสดงไว้ทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเอาฝังเข้ามาในหัวใจนี่หมดเพราะฉะนั้นถึงพูดได้อย่างกล้าหาญแล้วสิก็เรียนมาเนี่ยเห็นแล้วตรงไหนเห็นยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเอามาพิจารณามากนะไม่ได้จากที่ว่าเรียนไปเหมือนแต่ก่อนเลยสิ่งที่เรียนไปแล้วนำมาพิจารณามาคลี่คลายออกอีกนั่นโอ้ท่านสงวนมากนะเรื่องภาวนานะทั้งพุทธการนี่แต่เรื่องมากเรื่องผลเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเข้าป่าเข้าเขาเข้าหาภาวนาทั้งนั้นนั่นแหละคืองานของพระที่ห้ามไม่ในบัญชาให้จำบัญชานี่แล้วก็เห็นแล้วในแบบเยอะเหลือก็คือพระเที่ยวกรรมฐานเนี่ยจะเหยียบคันไล่คันหน้าเขาแหละจนเขาบ่นแล้วเขามาฟ้องพระพุทธเจ้ามึงพระอยู่ขีดสถาคตทำไมจึงไม่รู้เวลาไม่ผ่าไปเวลาไหนก็ไปด่ากันเลยว่าเหยียบคันไล่คันหน้าอะไรทั้งแหละเขาเยอะว่ะพวงก็เลยต้องบัญญัติให้กับบรรษาพักซะก่อนในบรรษาภาวนาอยู่เป็นที่ซะก่อนเพราะออกบรรษาแล้วก็ไปนั่นฮั่นในตำหนักตำรามีอย่างนั้นออกบรรษาแล้วไปองค์ไหนจะไปที่ไหนไปมีแต่ไปอย่างนั้นไม่ได้ว่าองค์นั้นไปก่อนทั้งนั้นองค์นี้ไปสร้างนั้นไปสร้างมีแต่สร้างหัวใจคนตรงนั้นสร้างหัวใจเจ้าของแล้วสร้างหัวใจประชาชนฮั่นหลักเกณฑ์มีอย่างนั้นเห็นเด่นชัดอยู่แล้วจะเราจะฝืนไปไหนน่ะพิจารณาที่หมู่เพื่อนแล้วเราออกจากนี่ไปแล้วเอานะเอามาแข่งทุกอย่างนะมันรู้มันหลาสร้างอะไรให้ใหญ่ๆโตๆภาษาอิฐปูนหินทรายที่ไหนมันก็เหมือนอดอยากอะไรสิ่งเหล่านี้วิเศษอะไรถ้าวิเศษเอานี่ที่เป็นศาสนาสอนโลกพระพุทธเจ้าเอาธรรมต่างหากสอนโลกนะไม่เอาสิ่งเหล่านี้เลิกก็เลิกด้วยธรรมไม่ได้เลิกด้วยอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาแล้วนี่นะเรื่องอาศัยใครก็รู้ปฏิเสธกันไม่ได้ตั้งแต่นกมันยังมีรวงมีรังล่ะพักมาจากคนเราต้องมีที่พักที่อยู่อะไรแต่ให้พอเหมาะพอดีกับเพศของพระเราสิอย่าให้มันเลยเพศของพระไปมันก็เหมาะเท่านั้นเองอันนี้มันเลยจะทุ่มอยู่ทุกอย่างเลยเถิดเลยเถิดไป ผมว่ามันน่าทุเรศนะทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงผลนี่ก็ปกที่เกิดมาสุดท้ายไปหลังแต่เห็นครูบาอาจารย์เห็นไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านเห็นทำกันอยู่นั่นก็เลยว่าอันนี้เป็นของจริงเอากันใหญ่เลยคือมัดเรามันยังไม่รู้หลามันยังไม่เป็นของจริงเอาฟ้าทำเป็นของจริงขึ้นมาโอ้หุ่นละฟ้าเลยนั่นแหละของจริงมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายแต่เหล็กแต่หลาจดฟ้านั่นแหละของจริงอริยสัจที่ควรเป็นของจริงยกบุกจิตใจให้เลิศให้ประเสริฐไม่มีวางท่านอันที่เป็นของจริงแท้มันกลายเป็นของปลอมไปเสียไม่สนใจนี่ที่มันสำคัญเพราะอริยสัจนี่สำคัญมากนะเป็นรากแก้วหรือเป็นแก่นศาสนาก็ไม่ได้ผิดแหละปักลงตรงนั้นเลยอันนี้สติปัฏฐาน4ก็ลงในอริยสัจจะไปไหนกายเวทนาจิตธรรมกายไม่เป็นอริยสัจอะไรเป็นวิญญาณกายเวทนาจิตธรรมเวทนาก็คืออะไรสุขทุกข์ก็อริยสัจจังอริยสัจจังว่างไงร่างกายชาติปิวขาชราปิวขาเป็นอะไรทุกขสัจไม่ใช่หรือท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระสูตรเมื่อนั้นพิจารณาเข้าไปแล้วมันจะวิ่งเข้าหาอริยสัจหมดสติปัฏฐาน4ลงในอันเดียวกันหมดเลยหมุนตี้ในนั้นวันนี้ก็ยอมพูดคนหน้าฟังอยู่นะเราก็เสริมให้ต้องอย่างนั้นนะอย่าเอาความตาไปขวางหน้านะให้เอาความจริงขวางหน้านะมุ่งต่อความจริงเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายอะไรจะตายก่อนแต่หลังให้มันรู้นี่นะเอาให้รู้แต่ความจริงนั้นจิตมันไม่เคยตายละฟาดลงไปว่างนี่เลยเวลาจะพิจารณามันผันนี่เดินไปถึงของจริงอย่างว่านะโอ้อัศจรรย์เลยว้างว้างพูดไม่ถูกเราเข้าใจทันทีว่าพูดไม่ถูกก็จะพูดไม่ถูกไม่ต้องพูดมันรู้อยู่นั่นแหละมันถูกแล้วนี่เข้าใจแล้วหน้าป่ะก็บอกนั่นก็เข้าใจจริงพอแยกมันเข้าใจจริงจริงมันเป็นมาแล้วนี่ไม่เข้าใจยังไงจะพูดด้วยความปิติยินดียากมาตั้งแต่นานก็ไม่ได้มาอย่างนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปโปรดจะพูดธรรมะเหล่านี้วันนี้เอาละพูดวันนี้ก็เอาละว่ะดีนะภาวนานี่แหละถ้าลงอริยสัจถ้าลงถึงเป็นถึงตายแล้วมันจะเห็นของจริงขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเรายังกลัวเกลียดกลัวเป็นกลัวตายนี่ไม่เจอนะเจอที่ว่าอริยสัจแห่งความจริงนะจะมีเป็นเรื่องอริยสัจความจำที่เราเรียนมาเรียนมาเวลาเข้าจริงองค์ที่เป็นอริยสัจดังพระพุทธเจ้าว่าทุกเป็นของจริงสมุทัยเป็นของจริงนิโรธมรรคเป็นของจริงนี่มันจะไม่เจอมันจริงอย่างนั้นจริงแล้วเห็นจริงอย่างนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเป็นค่าสิทธิ์ต่อกันเลยเมื่อพิจารณาลอกกันถึงเต็มที่แล้วทุกข์กษัตริย์แต่ว่าทุกข์ไม่เห็นอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับหัวใจเลยนั่นก็เป็นของจริงอันหนึ่งสมุทัยก็สงบตัวเงียบนั่นก็เป็นของจริงของมันอันหนึ่งมรรคก็คือปัญญาหมุนติ้วติ้วจนสิ่งเหล่านี้ลาบลงไปหมดแล้วทุกข์ก็ดับไปหมดต่างอันต่างสิ่งทั้งสี่อย่างนี้จะถืออันไหนหนักอันไหนแน่นต่างกันไม่ได้นะเวลาลงถึงความจริงแล้วเสมอกันหมดทั้งทุกข์ทุกข์ไทยนิโรธมรรคเป็นของจริงเสมอกันหมดเลยหาที่ตำหนิอะไรไม่ได้ทุกข์ก็ตำหนิมันไม่ได้นะเป็นของจริงอันหนึ่งนั่นอย่างนั้นจะว่ารู้ของธรรมของจริงต้องรู้อย่างนั้นสิทุกข์ก็จะตำหนิว่ามันเป็นของไม่ดีอย่างนั้นทุกข์ไทยของไม่ดีนี้ตำหนิไม่ได้ในเวลาที่มันรู้เท่ากันแล้วมันต่างอันต่างจริงอย่างนั้นนั่นนี่แหละมันจะก้าวเข้าสู่วิมุตติธรรมขึ้นนี่หลายครั้งแล้วผลต่อไปมันก็รวมตัวเข้าไปเพราะอริยสัจเนี่ยตีตะล่ำเข้ามาตีตะล่ำเข้ามาเนี่ยอริยสัจเป็นของจริงของจริงคืออริยสัจในความจำอริยสัจในความจริงต่างกันอย่างนี้ในความจำเขาก็เรียนมาต่างกันก็เรียนมาแล้วมันเป็นยังไงนี่อริยสัจในความจริงเป็นอย่างนี้คือแต่มันไม่เห็นมันก็ไม่รู้เมื่อเห็นแล้วก็ยอมรับแล้วพูดได้เต็มปากว่าอริยสัจในความจริงเป็นอย่างนี้นี่อริยสัจในความจริงนี่แหละที่จะให้ทำให้หลุดพ้นได้โดยอาศัยอริยสัจความจำเข้ามาเป็นพื้นฐานก้าวกระเดินตามนี้เมื่อเข้าถึงความจริงนี้แล้วมันก็ดีดถึงได้นั่นถ้ายังไม่ถึงความจริงนี้จำเท่าไหร่ก็จำไปเถอะไม่พ้นไปไม่ได้ถ้าเข้าถึงความจริงนี้เอาละว่างั้นเลยต้องเอาละเลยบินตบาทก็วิ่งก็เวียนวันผมเดินไปโซซัดโซเซปีนี้ลดมากเป็นยังไงไม่รู้นะวิญญาณนี่มันน่าจะ หายแต่มันไม่หายนะเสียงเบาบ้างและบางเวลาก็ขึ้นก็เป็นของมันต้องการที่ตอนลุกตอนเช้าสิตื่นนอนตอนเช้าลุกขึ้นมาไม่ระวังมันแล้วนะล้มจริงๆมันเบาหิวเบามันเบาอะไรเบาอะไรไม่รู้นะมีหิวแล้วทุบลงไหนนะมันจะลงมันต้องระวังเดี๋ยวก็ว่าระวังนี่มันก็พูดยากนะก็ไม่ระวังมันมีอยู่แล้วเนี่ยเป็นหลักธรรมชาติของมันระวังอะไรเนี่ยระวังนี่เป็นถูกดีกว่าแต่เมื่อโลกมีสมมติก็ต้องบอกว่าต้องระวังนะไม่ระวังไม่ได้ต้องว่างนั่นสินะจะหมาว่างไงต้องระวังอะไรตั้มมันจะรู้ทันทีเลยเร็วที่สุดเลยเพราะมันอยู่กับตัวมันจะคิดไปไหนแดนโลกธาตุก็ตามอันนี้มันอยู่กับมันอันนี้มันไฟฉายอยู่เอ้าฉายไปที่เนี่ยเอ้าฉายไปนี่อันนี้สว่างมันอยู่นี่อันนั้นก็อยู่โน้นอันนี้มันก็ไม่พ้นมันที่มันสว่างอยู่ตลอดเวลานี่นั่นอันนี้จิตมันจะส่งไปโน้นก็ตามหนึ่งไปโน้นก็ตามแต่ความรู้ตัวเองอยู่มันก็รู้อยู่นี่ไม่ได้ละเป็นหลักธรรมชาตินั่นงั้นจะว่าจะให้ตั้งสติไปไหนอีกว่าอย่างนี้เลยใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะทำลงไปนี่มันก็ยอมกันเองถึงวันนี้แต่ก่อนผมก็ไม่เคยพูดว่ามันเมื่อมันเป็นแล้วไม่ให้พูดว่าไงปฏิบัติธรรมพูดธรรมไม่ได้มีอย่างหรือจะปล่อยให้กิเลสมาเย็บปากเราเหรอแล้วเย็บปากกิเลสบ้างไม่ได้หรือไม่ทำหามันเย็บปากมั่งเลยมันพูดไม่ออกเลยกิเลสมันถึงเวลามันเป็นหลักธรรมชาติของมันแล้วไม่ต้องพูดละเรื่องความรวดเร็วอะไรจะเร็วยิ่งกว่าใจวะภาพรู้ทันทีเดินพอลื่นอย่างนี้เหมือนกันมันรู้แล้วถ้าว่ามีกำลังวังชาแต่ก่อนมันไม่ได้ล้มฮะแต่นี้มันกำลังมันไม่มีทั้งที่รู้อยู่มันก็จะลงของมันจะว่าไงก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้อยู่นั่นน่ะล้มอย่างผมล้มในทางของผมมันไม่เห็นได้ชัดล้มทั้งรู้นี่คือกำลังเราที่ต้านทานมันต้านทานไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้ฉะนั้นท่านเรียนให้ตั้งใจปฏิบัตินะอย่าโลเลโลเลนะผมนักวิตกวิจารณ์มากเท่าแก่เท่าไรทำอะไรไม่ได้ก็ยืมวิตกวิจารณ์วันหนึ่งก็อยู่ในกุฏิมันออกไปไหนไม่ได้ละก็อยู่อย่างนั้นแหละหางอยู่คนเดียวนั่นเหมาะที่สุดนะที่จะออกมาอันนี้มันออกมาไม่ได้อย่างว่าพอออกมาแล้วเจอเลยธรรมดาผมจะไปไหนผมก็ไปของผมเดินไปตามนั่นตามนี่อันนี้ไม่ได้มันอยู่ทุกแห่งทุกคนใครเจอก็ปั๊บวิ่งเข้ามาหาเรานะมันรำคาญอารมณ์ของคนผู้เดียวก็อะไรมาแสงมันต่างกันนี่นะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอารมณ์ของคนคนเดียวแล้วอารมณ์ของคนสองคนเข้ามามันก็เป็นสองแล้วขี้เกียจยุ่งไม่อยากพูดเอาออกอัน

การห่วงใยกับหมู่เพื่อนนั้นมีความห่วงใยและรู้สึกว่ามีมากกว่าแต่ก่อนที่เราทำงานในการอบรมสั่งสอนดูแลหมู่เพื่อนได้อยู่แต่ก่อนทุกวันนี้ธาตุขันธ์ไม่เอาไหนความคิดก็อยู่กับตัวกับตัวไม่อยากจะคิดออกไปที่ไหนไหนรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเพลียไม่อยากคิดมองดูหมู่เพื่อนทั้งพระทั้งเณรมันก็ยิ่งเลวลงในสายตาของเราที่ไม่ค่อยได้เข้มงวดกวดขันกับหมู่กับเพื่อนเหมือนแต่ก่อนนี้ตัวเองนั้นไม่ทราบว่ามันเจริญขึ้นหรือมันเลวลงมันเป็นอยู่ด้วยความเคยชินของจิตนั่นแหละผลักดันกิริยาให้แสดงออกมาในท่าอย่างนั้นนี่มันอดคิดไม่ได้เมื่อนั้นสัมผัสเข้าไปแล้วในกิริยาอาการทั้งที่เจ้าตัวไม่มีเจตนาว่าได้แสดงออกมาอย่างนั้นพูดอย่างนั้นหรือมีกิริยาอย่างนั้นออกมาแต่คำว่าธรรมก็ดีคำว่ากิเลสก็ดีเป็นความไม่ลำเอียงอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติสำหรับธรรมเป็นอย่างนั้นนั่นจึงอดรู้อดคิดไม่ได้เนรนี่ก็มาอยู่หลายองค์ด้วยดูแล้วก็มันทำให้อ่อนใจนะพวกเนรมันเป็นยังไงอยู่ก็แบบหลับหูหลับตาอยู่หลับหูหลับตาไปพระก็เหมือนกันแม้ที่สุดไม้กิ่งไม้ที่ตกลงมาขวางทางอยู่นั้นซึ่งเป็นทางของพระเนรเดินผ่านไปมากิ่งไม้นั้นก็ยังอยู่อย่างนั้นเพื่อไม่ขวางตาสะดุดใจบ้างเลยต้องเป็นเวลาปัดกวาดโน้นถึงจะปัดกวาดแล้วถึงจะเก็บออกทิ้งเวลาปกติแล้วเหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องของเรานี่คืออันหนึ่งเพราะเราเดินไปไหนเราเดินไปจริงๆดูจริงๆพิจารณาจริงๆไม่ใช่เดินไปเฉยสิ่งใดที่จะพาดถึงกับพระกับเนนมันก็อดคิดไม่ได้ดังที่ว่าเนี่ยสิ่งใดที่พระที่เนนน่าจะเห็นน่าจะรู้แต่มันก็ขวางตาอยู่ได้ประหนึ่งว่าไม่รู้ไม่เห็นก็คือความไม่สนใจคิดนั่นเองจิตมันไม่แยกออกมาสติความเกิดจ่อไม่ปรากฏออกมามันก็ไม่รับทราบเรื่องอะไรก็เลยเป็นแบบหลับหูหลับตาไปหลับหูหลับตาอยู่นั้นไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาเหล่านี้มันแสดงให้อิจฉาและอาใจต่อการแนะนำสั่งสอนไม่น้อยสอนนั้นสอนเพื่อความรู้ความฉลาดแต่กิริยาที่ได้มองเห็นมันกลับตรงกันข้ามมันเป็นความโง่ความเง่าความเพ้อเจ้อซ่ากลายเป็นความไม่เอาไหนไปแล้วนะแล้วจะให้อดคิดอดพูดได้อย่างไรในระยะนี้ผมไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนด้วยอยู่ตามลำพังเจ้าของก็พอเรื่องราวมันจึงเป็นอย่างนั้นทั้งที่หมู่เพื่อนเขาไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นมันหนักเป็นเพราะความนอนใจนั่นแหละไม่ใช่อะไรความนอนใจเขาเป็นเรื่องของกิเลสทีนี้เราก็ไม่ทราบว่ากิเลสมันคืออะไรมันไม่ได้คือความนอนใจมันคือทวีปยุโรปนั่นกิเลสมันไปอยู่ทวีปยุโรปมันไม่ได้อยู่กับคนที่แสดงอากัปกิริยาอยู่ในเวลานั้นๆเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นไปเสียนี่ทำยังไงถ้าปฏิบัติก็นับวันจะเหลวแหลกไปทุกวันทุกวันอันนี้ก็อดคิดไม่ได้การแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนผมก็ได้พูดโดยตรงให้ฟังไม่อ้อมค้อมสอนตามแบบตามฉบับที่ได้ศึกษาเรียนมาจริงๆเพราะการศึกษาเรียนเราก็มีหลักอันใหญ่โตตั้งขวางหน้าไว้แล้วคือเรียนเสร็จเรียบร้อยตามสัจจะที่ตั้งเอาไว้แล้วนี้จะออกปฏิบัติ
ท่าเดียวเท่านั้นนะในเวลาที่ศึกษาเราเรียนอยู่จึงต้องตั้งหน้าตั้งตาศึกษาหาสาระอันสำคัญสำคัญสำคัญจากธรรมจริงๆไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ค้นคว้าเต็มสติกำลังความสามารถที่จะได้นำออกมาปฏิบัติต่อตนเองและการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงในวาระต่อไปแต่หลักใหญ่นั้นมุ่งเพื่อตัวเองอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจในอัตในธรรมเนี่ยต่างๆเพื่อมาเป็นคติสอนตัวเราเองเพราะอย่างไรเราจะต้องออกปฏิบัติดังที่เคยพูดแล้วนั้นคืออย่าปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังให้ถึงความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีข้อแม้เพราะฉะนั้นการศึกษาเราเรียนจึงเพื่อเป็นคติอันดีเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามแล้วยึดไว้ปฏิบัติอย่างถึงใจเช่นเดียวกันหมดแล้ว เวลามันผ่านมาผ่านมาก็เลยกลายเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนก็ได้นำปฏิปทาในตำรับตำราที่เคยได้ศึกษาเรียนมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนการแนะนำสั่งสอนนั้นเราเรียนมาอย่างไรรู้เห็นอย่างไรปฏิบัติมาอย่างไรก็แน่ใจว่าเหล่านั้นไม่ผิดจึงได้นำมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะเป็นแง่ใดสอนแบบไม่มีอ้อมค้อมสอนแบบตรงไปตรงมาเฉพาะที่สำคัญก็คือจิตตภาวนาด้านภาวนาของพระเราคือพระธุดงค์กรรมฐานนี่เราเน้นหนักเอามากทีเดียวในจุดนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดสำคัญของพระโดยแท้ดังที่ครั้งพุทธกาลท่านอบรมสั่งสอนภิกษุบริษัทมาเราก็ได้เห็นท่านสอนก็เอาหลักปัจจัยสี่นี่แหละเป็นเครื่องพร่ำสอนแต่ปัจจัยในทางธรรมเป็นอย่างหนึ่งปัจจัยเพื่อกิเลสมันก็เป็นอีกอย่างหรือว่าปัจจัยเพื่อธรรมปัจจัยเพื่อกิเลสมันผิดกันพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องปัจจัยสี่นั้นเพื่อธรรมล้วนๆแต่พวกเรานั้นมันย้อนลูกศรมากลับไปเพื่อกิเลสล้วนๆไปเสียนี่ที่หน้าทุเรศอันหนึ่งสอนที่อยู่ก็ดังที่เคยพูดแล้วนั่นนั่นละแบบของศาสดาพาดำเนินมาแล้วและเนี่ยทรงประทานพระวาจาสาวกมาเรียบร้อยแล้วที่เคลื่อนไหลนั่นอังสิเคลื่อนแต่เรื่องภาวนาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนภิกษุบริษัทอ่านแล้วอ่านเล่าดูแล้วดูเล่าพอจะเอามานำมาปฏิบัติเนี่ยไม่พินิจพิจารณาตามได้อย่างไรเรียนเพื่อเข้าอกเข้าใจจริงๆไม่ใช่เรียนเพื่อชื่อเพื่อเสียงเพื่ออำนาจศาสนาไปในทางแบบโลกโลกแต่เรียนเพื่อเข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายแล้วจะได้นำมาเป็นเครื่องแก้ที่เด็ดนะจึงต้องได้เรียนด้วยความพินิจพิจารณาไตร่ตรองในธรรมะบทใดบาทใดที่สำคัญก็ลอกออกมาจดออกมาลอกออกมาใส่สมุดพกเล่มนั้นเล่มนั้นอยู่หน้านั้นหน้านั้นเรื่องราวเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ได้ลอกออกมาอย่างนั้นย่อย่อย่อย่อพอจับนั้นปั๊บมันก็จะกระเทือนถึงจุดที่เราต้องการค้นดูเล่มไหนก็ได้ในเขียนไม่ย่อย่อนั้นก็บอกไว้ด้วยมาเรื่องอะไรเป็นอะไรย่อๆถ้าต้องการพิสดารก็ให้ดูเล่มนั้นหน้าที่เท่านั้นเขียนลอกออกมานั่นด้วยความสนใจพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนสาวกมีแต่ภาคปฏิบัติทั้งนั้นเป็นเรื่องการชำระกิเลสทั้งหมวลไม่มีเรื่องอะไรที่จะเป็นข้อกังวลวุ่นวายไปตามโลกตามสงสารสถานที่อยู่ก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายพอที่จะทำให้เสียทางด้านจิตตภาวนาฆ่าที่เด็ดไปกับฟังที่ลูกขโมยเสื้อหนาสนังนี่ขึ้นต้น
เป็นอันดับหนึ่งหรือว่าชั้นเอกเลยพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วก็เท่ากับว่าอย่างนั้นนี่ตถาคตได้ดำเนินมาแล้วขึ้นนี่จากนั้นก็บรรยายไปในอนุสาสน์เราก็เห็นด้วยกันทุกคนแล้วมีที่ไหนที่เป็นที่กังวลวุ่นวายดังที่ท่านประทานมาแล้วในอนุสาสน์แม้จะเป็นปริยายก็ตามนอกจากลุกขโมยเสื้อนาสนางนี้ไปแล้วก็ตามก็บอกไปเรื่องตามถ้ำเงื่อมผาป่าช้าป่าโรคทัดไปอย่างนั้นนั่งฟังเด็กนี่ที่อยู่ของพระไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องรบกวนอันจะทำให้เสียในทางภาคปฏิบัติเช่นอุกทึกคึกโครมหรือผู้คนสัญจรไปมาในสถานที่เช่นนั้นท่านให้ดีให้เว้นโดยลำดับลำดาฟังที่จอมปราดท่านให้ดีให้เว้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเป็นภัยจริงๆแล้วกับพวกเราปฏิบัติทุกวันนี้เป็นอย่างไรนี่คืออันหนึ่งบิณฑบาตก็ให้ระมัดระวังสังรวมไปด้วยข้อวัดปฏิบัติไปด้วยธรรมด้วยวินัยมีการสังรวมจิตตภาวนาย่อมเป็นไปด้วยกันตั้งแต่ขณะก้าวออกจากวัดสถานที่อยู่จะในป่าในเขาก็ตามจนถึงหมู่บ้านกลับออกมาด้วยจิตตภาวนาเป็นข้อวัดประจำอยู่ภายในจิตใจอย่างลึกลับด้วยความทั้งรวมระวังให้เป็นที่งามตางามหูเวลาพูดในเวลาจำเป็นก็ดีก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมเหมาะสมนั่นก็เป็นวัดนั่งจีวรก็บอกแล้วเรื่องบางสกุลนี่เราก็ทราบจะรู้หราอะไรนะผู้จะฆ่ากิเลสไม่ใช่ผู้รู้หราแบบกิเลสแบบกิเลสมันรู้หราแต่แบบทำแล้วโกงกันข้ามไม่รู้หลาหยุกยาก็เกี่ยวข้องรักษาแต่ไม่ลืมเนื้อลืมตัวจิตใจวุ่นไปตามอยู่ตามยาซะโดยถ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงธรรมมีอริยสัจธรรมเป็นต้นพอให้ได้สติสตังและปัญญาเกิดขึ้นในเวลาเจ็บไข้โดยป่วยนะนี่ละปัจจัยสี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทในทางนั้นเน้นหนักเอามากทีเดียวแต่เวลามาเฝ้าพระองค์ก็รับสั่งถามถึงเรื่องจิตตะภาวนาไปอยู่ที่นั่นเป็นอย่างไรไปอยู่ที่นี่เป็นอย่างไรนั่นทรงรับสั่งถามด้วยพระเมตตาบางทีก็มีพระเล่าทูลถวายท่านทราบผลแห่งการดำเนินหรือการปฏิบัติของตนจนถึงที่ขัดข้องในตามแง่มุมต่างๆพระองค์ก็ประทานโอวาทเป็นทางที่เปิดโล่งไปโดยลำดับลำดับนี่คือคำสนทนาระหว่างภิกษุด้วยกันก็ดีระหว่างภิกษุบริษัทกับพระพุทธเจ้าก็ดีท่านสนทนากันอย่างนี้โดยยกสันเลขธรรม10ข้อนี้เป็นพื้นฐานแห่งการสนทนาของผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเพื่อจะให้ถึงพระนิพพานด้วยการประกอบความภาคเพียรโดยไม่มีความย่อท้ออ่อนแอเลยอปิชตานั่นตังเดียนี่เป็นธรรมเครื่องสนทนาของพระในครั้งพุทธกาลท่านถือเป็นพื้นอันสำคัญไว้เลยเรียกว่าสันเลขธรรมสันเลขกถาทำเป็นเครื่องกล่าวเพื่อการชำระหรือการซักฟอกชะล้างกิเลสมีสิบข้อด้วยกันนะเริ่มต้นกับอปิชตาไม่ให้เป็นกังวลกับอะไรอะไรมากน้อยที่สุดไม่ยุ่งไม่เหยิงเหมือนกับนกที่มีแต่ปีกกับหางเท่านั้นไปกินผลไม้หรือลงบึงลงบ่อหนองที่ไหนเวลาจะขึ้นจากบึงจากบ่อจากหนองที่ไหนตลอดจะบินจากต้นไม้ต้นใดที่ไปเกาะไปกินนกเหล่านั้นไม่เคยมีความเยื่อใยกับบึงหนองเหล่านั้นและต้นไม้นั้นบินไปเฉพาะปีกกับหางด้วยความหายกังวลทุกอย่าง
โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะภิกษุทั้งหลายพึงทำตัวของตัวให้เป็นอย่างนั้นนั่นท่านแยกออกมาไปอยู่ที่ไหนอย่าติดคนเคารพนับถืออย่าติดลาภสักการะบูชาอย่าติดที่เขาเชื่อเขาเลื่อมใสอย่าติดสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับผลไม้ที่อยู่บนต้นหรืออาหารชนิดต่างๆที่อยู่ตามบึงทั้งหลายที่นกไปเที่ยวหากินท่านเทียบฟังดิไปที่ไหนไปอย่าติดให้มีความปรารถนาน้อยที่สุดปรารถนาน้อยที่สำที่สุดก็คือไม่ต้องการอะไรมากมายมีหนำซ้ำผู้ที่จะแปลเข้าให้สู่อารมณ์แห่งธรรมที่ละเอียดก็อย่ายุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นอารมณ์กับผู้หนึ่งผู้ใดอาหารปัจจัยใดๆทั้งสิ้นนี่ให้อยู่โดยลำพังเจ้าของคำว่าโดยลำพังคืออยู่ด้วยนักภาวนาไม่คิดยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่กับสิ่งภายนอกซึ่งจะเป็นการสั่งสมที่เกิดขึ้นมาภายในใจแต่คิดเป็นอารมณ์แห่งธรรมล้วนๆล้วนๆซึ่งจะเป็นเครื่องแก้ที่เหลือมนทินทั้งหลายอยู่ภายในใจของตนให้ค่อยหมดไปโดยลำดับเนี่ยมีอภิชฌตาคือความมากน้อยไม่ยุ่งกับอะไรทั้งนั้นถัดลงมาก็สันตุถีคือความสันโดษในความมีในสิ่งที่เกิดที่มีเพียงเท่านั้นไม่วุ่นเหวี่ยงวุ่นวายไม่ขอไม่กวนใครนี่เป็นธรรมที่ลดหย่อนกว่าอภิชฌาลงมาถึงจะมากกว่านั้นก็ตามแต่ก็ไม่รบกวนอะไรยินดีเท่าที่มีนี่เท่านั้นไม่ให้มากกว่านี้ไม่ให้ยุ่งสันโดษออกจากนั้นก็วิเวกตาเนี่ยฟังดิชอบที่ใดเป็นที่สงัดงบเงียบที่จะประกอบความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายหายห่วงหายกังวลแล้วก็อยู่ในสถานที่เช่นนั้นคือชอบวิเวกสงัดอยู่ตลอดเวลาอาสังสัคคณิกาไม่คุกคีกับผู้ใดไม่ว่าเพื่อนฝูงเดียวกันและประชาชนมันหาเหตุหาผลไม่ได้มีความหนักอยู่กับความเพียรตลอดเวลาเรื่องความเพียรนี่เป็นพื้นไม่ว่าจะเป็นท่าใดต้องเป็นท่าความเพียรทั้งนั้นเป็นพื้นความหมายมั่นปั้นมืออยู่กับความเพียรเพื่อชาระธรรมะกิเลสโดยลำดับธรรมดาไม่ขาดทุนศูนย์ดอกในอิริยาบถใดๆทั้งนั้นนะฟังให้ดีวิเวกตาก็พูดแล้วชอบสงัดวิเวกอสังสนิกาก็พูดแล้วทีนี้วิริยารัมภานั่นฟังสิมีความเพียรเป็นพื้นฐานของจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะอิริยาบถใดความเพียรสมายถึงอะไรที่เป็นคู่เคียงหรือเป็นผู้บังคับบัญชาแห่งความเพียรเพื่อจะได้เป็นผลขึ้นมาเท่าที่ควรหรือเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาถ้าไม่ใช่สติถ้าไม่ใช่ปัญญาสติจึงเป็นพื้นฐานอันสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่าสติในขั้นเริ่มแรกนี้สติเป็นสำคัญมากทีเดียวต่อไปเรื่องสตินี้ไม่ต้องพูดว่าจะไม่สำคัญแต่เรื่องตั้งรากตั้งฐานที่แรกนี้สติต้องออกหน้าออกตาทีเดียวต่อไปสติทำงานด้วยความรู้จักหน้าที่ของตนจนกลายเป็นสติอัตโนมัติแต่แล้วนั่นเป็นอีกประเภทหนึ่งปัญญาก็ต้องใช้ความพินิจพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองเสมอเพราะเราอยู่กับโลกมีความสัมผัสสัมพันธ์กันกับโลกระหว่างโลกกับเรานี่มันมีเครื่องรับกันอยู่ตลอดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายของเราไม่เพื่อรับโลกจะไปรับอะไรมันก็ต้องได้ใช้ปัญญาควรสัมผัสไม่ควรสัมผัสควรดูควรฟังหรือไม่ควรดูควรฟังต้องได้ใช้เสมอเพราะอย่างนี้ความหลบหลีกปิดตัวตลอดเวลาจากภัยทั้งหลายเหล่านี้แลเป็นความชอบธรรมของผู้ปฏิบัติท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในที่วิเวกสงัดนะหูก็เหมือนกันหูก็อยู่กับสติผู้รักธรรมย่อมรักศีลผู้มุ่งในธรรมมากน้อยเพียงไรศีลนี้ก็ต้องเป็นคู่ลมหายใจไปเลยขาดไม่ได้ต่างคล้อยไม่ได้นี่เป็นอีกข้อหนึ่งแล้วก็สมาธินะนี่ก็เป็นข้อหนึ่งทำให้เกิดให้มีให้สงบส
สมาธิเป็นเครื่องหักห้ามกระแสของจิตที่คิดไปในที่ต่างๆหาประมาณไม่ได้ก่อแต่ไฟเผาตัวถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะหาความสงบไม่ได้พระเราจึงต้องละประกอบความภาคเพียรเพื่อจิตให้สงบจนได้จิตจะสงบด้วยวิธีการใดจะตั้งแต่สติเฉยไม่มีเครื่องช่วยก็ตั้งไม่ได้นะผมไม่ใช่ปุ๋ยมันเคยมาแล้วตั้งสติล้มผอยตั้งสติล้มผอยล้มผอยจนโถน้ำตาร่วงนี่เคยพูดให้หมู่บ้านฟังมาลูกกี่ครั้งกี่หนจึงต้องได้ใช้อุบายหลายด้านหลายทางมาฝึกทรมานนี่เป็นเครื่องเรียกว่าช่วยสติเครื่องอุปกรณ์นำมาทำวิธีไหนมันก็ไม่ได้เรื่องเดินจงกรมนานๆมันก็ยังไม่ได้เรื่องอดนอนมันก็ไม่ได้เรื่องนะอดไปอดไปเลยทื่อไปหมดสมองลึกร่างกายเราทุกส่วนกลายเป็นเรื่องทื่อไปหมดสติปัญญาก็ไม่มีนี่ก็ไม่ได้ผลก็รู้สุดท้ายมันจึงมาลงที่อดอาหารเห็นชัดพออดอาหารนี่แหละเครื่องช่วยไม่ใช่เราฆ่ากิเลสด้วยการอดอาหารอันนี้เป็นเครื่องหนุนเครื่องช่วยสติปัญญาของเราให้เด่นขึ้นมาโดยลำดับไม่มีเครื่องหนุนมันไปไม่ได้เพราะกำลังของธาตุขันธ์มันมีมากมันตีล้มไปหมดเลยสติปัญญาไม่มีความหมายพอตั้งภาพล้มไปพร้อมตั้งภาพล้มไปพร้อมล้มไปพร้อมเลยเมื่อมีเครื่องช่วยแล้วตั้งได้ก็รู้ขึ้นมาเลยว่าอ๋อคำว่าสติเป็นอย่างนี้คืออยู่กับตัวอยู่กับตัวนานไปก็ติดต่อสืบเนื่องเบิ่มดำดับเพราะอะไรเนี่ยก็เพราะอดอาหารเนี่ยรู้แล้วทีนี้จับเงื่อนนั้นไว้ล่ะเพราะฉะนั้นความอดอยากขาดแคลนประการใดมีความทุกข์ความยากลำบากขนาดไหนเราก็ทราบไม่ทราบยังไงไม่อยากทำไม่อยากทุกข์แต่มันจำเป็นต้องได้ทำได้ทุกข์เพราะทางผ่านไปตรงนั้นที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ตนนะก็ต้องได้ทำฉะนั้นปัญญาพิจารณาอะไรก็พอเป็นช่องเป็นทางเนี่ยเมื่อช่วยมันช่วยไปได้ทั้งนั้นถ้าเป็นประโยชน์แล้วมีสมาธิที่ว่าสมาธินี่เหมือนกันต้องได้อาศัยเหล่านี้เป็นเครื่องช่วยหาอุบายพิธีพิจารณาเรื่องจึงได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอเดินไปไหนไม่มีสติสตางเหมือนหลับหูหลับตาไปจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงสติมีหมายถึงอะไรใครก็ลืมตาด้วยกันทุกคนไม่ได้มีคนหลับตาพระหลับตาในวัดนี้เดินไปตามถนนทางไปที่ต่างๆลืมตาไปนั้นทำไมจึงพูดว่าหลับตาไปฟังสินั่นก็คือสติไม่มีมันเป็นยังไงมันถึงเป็นงั้นเซ่อซ่ามองดูแล้วเหมือนบ้ามันเห็นอยู่นี่จะว่าไงไม่ใช่หาเรื่องหมู่เพื่อนก็เป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนเพื่อความดีความดีแล้วมาหาเรื่องจะกันหาอะไรนั่นฟังสิเมื่อมันเจออย่างนั้นจะให้ว่ายังไงเราเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเพื่อดีกว่านี้ทำไมสิ่งเหล่านี้มันจึงมาขวางหน้าขวางตาทิ่มลูกตาของเราแทบจะแตกนั่นมันเป็นยังไงนั่นมันจึงได้พูดออกมานั่นเองเวลาพูดกิริยาการท่าทางอะไรแล้วมันแสดงออกมามันเป็นเรื่องของกิเลสของกิเลสทิ่มตานี่จนได้เจ้าของไม่รู้สบายเลยไม่ทราบว่าสบายแบบไหนดังที่พูดเมื่อเช้านี่ก็ไม่ทราบได้ละสบายแบบที่เขาจูงไปกัดหญ้าไปกินไปเรื่อยไม่ทราบเลยว่าเขาจะจูงไปสู่ที่ฆ่าเหมือนควายตัวหนึ่งเนี่ยที่เลยมันจูงไปทำลายไปสังหารไปฆ่าก็เป็นอย่างนี้เองจูงพวกเราทั้งหลายไม่มีสติเนี่ยพูดถึงขั้นสมาธิก็ต้องมีอุบายสติช่วยอะไรจะมีสติขึ้นมาถ้ามีสติแล้วจิตมันจะคึกขนองเหมือนม้าตัวขนองนี่ก็เถอะว่างั้นเลยนะพ้นสติไปไม่ได้เมื่อสติจับติดแล้วต้องอยู่อันนี้สติตั้งภาพหายไปเอาอะไรมาอยู่สติตั้งไม่ได้ตั้งไม่ติดคิดจะหาความสงบที่ไหนมันก็ไปได้อย่างถาบอย่างผลเต็มที่ของมันสุดเหวี่ยงว่างั้นเถอะดังนั้นจึงต้องได้อาศัยสติปัญญาหาอุบายวิธีการให้จิตมันสงบให้ได้มันทำไมจะสงบไม่ได้ตั้งแต่เราภาวนามานี้กี่วันกี่เดือนแล้วมันทำไมมันสงบไม่ได้จิตนี่น่ะหาอุบายเอาจนได้มันสงบได้แน่ๆแต่นี่อุบายไม่ถูกหรือไม่สนใจในอุบายก็ทราบไม่ได้นะมันจึงไม่สงบถ้าจิตสงบแล้วมันก็มีที่พักที่อยู่ที่อาศัยเดินทางก็มีร่มไม้ชายคาพ
พอพักพอผ่อนมีน้ำมีท่า

ยิ่งกว่านี้เข้าไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้ออกทางด้านปัญญาออกให้พาทำงานการทำงานทางด้านปัญญามันก็เหมือนกับงานทางโลกเขานั่นแหละมันต้องใช้กิริยาท่าทางใช้กำลังบังชาอันนี้ก็ต้องใช้กิริยาบังกำลังบังชาอยู่ในสัพปัญญานั่นแหละเรียกจึงเรียกว่าทำงานแล้วมันก็รู้สึกว่าเป็นความลำบากไม่สบายเรียกวิ่งเข้ามาสู่สมาธิเสียนั่นจึงต้องบังคับให้ไปที่อื่นไม่ไปจิตเป็นสมาธิแล้วท่านจึงสอนว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาภราโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องอุดหนุนหรือเป็นเครื่องบำรุงแล้วย่อมเดินข้างตัวนั่นนี่แปลทางภาคปฏิบัติแปลทางนี้สิมันเห็นไม่หัวใจเจ้าของแต่เป็นหนอนแทะกระดาษหนีเฉยไม่สนใจแก้กิเลสเอาอะไรมาเป็นประโยชน์นี่แก้นี่แปลเพื่อแก้กิเลสมันจะผิดไปไหนเมื่อสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาย่อมเดินคล่องตัวเดินสะดวกสบายพิจารณาอะไรก็ได้เป็นทิ้งเป็นอันนั่นปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติฮะจิตเมื่อปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นนั่นแหละปัญญาเป็นผู้ซักผู้ฟอกเป็นผู้ถอดผู้ถอนกิเลสโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเพราะปัญญาในทั้งนั้นแล้วก็หลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบฟังสิไม่ผิดไม่ได้หลุดพ้นจากกิเลสโดยผิดประพาสไปโดยชอบธัมมเดวะอาสวะหิมุจติย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายโดยชอบปัญญาท่านแสดงไว้ในสันเลขธรรมจากนั้นก็ถึงขั้นวิมุตติเมื่อมีปัญญาเกิดกล้าสามารถแล้วกับวิมุตติจะสืบเนื่องกันเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะนั่น10ข้อแล้วความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วยังรู้อยู่ว่าหลุดพ้นแล้วท่านเรียกว่าญาณทัศนะความรู้แจ้งเห็นชัดในความหลุดพ้นของตนซึ่งเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่จะจากนี้แล้วจึงจะไปหาวิมุตติญาณทัศนะมาพอเกิดขึ้นภาพก็รู้ทันทีเมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ในขณะนั้นแต่มันเป็นคนละอย่างเราจะพูดเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้ท่านจึงสอนว่าใครจะละเอียดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าล่ะท่านจึงแยกเป็นอย่างมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนั่นฟังสิมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งพูดถึงอรหัตผลก็ถึงนิพพานแล้วทำไมพูดนิพพานหนึ่งไว้ทำไมนั่นมันมีกิริยาอันหนึ่งอยู่ในนั้นที่ท่านจะพูดเพราะท่านละเอียดละออกพวกเรามันหลับตาฟังหลับตาคิดปฏิบัติมันจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่ล่ะธรรมเป็นภาคพื้นของผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านมานำเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องซื้อเรื่องขายเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเข้ามายุ่งกับวงปฏิบัติเลยมีแต่เรื่องอย่างนี้ล้วนๆพอเจอกันเป็นยังไงไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงสบายไหมสะดวกไหมหมายถึงภาวนาแล้วนั่นภาวนาเป็นยังไงไม่เหตุไม่ผลอะไรบ้างเนี่ยแม้แต่พระท่านสนทนากันท่านก็สนทนาอย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งก็เป็นอย่างนั้นไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงอยู่ที่นี่เป็นยังไงแล้วไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่นี่นั่นนี่จะไล่เข้าป่าเข้าเขาเข้าที่สงบเงียบเพื่อจะฆ่าที่เด็ดโดยตรงเท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุบริษัทท่านสอนนี้ผมก็พยายามดึงออกมาให้หมู่ให้เพื่อนทั้งหลายได้ฟังได้ยินได้ที่นี่พิจารณาไม่ใช่ออกมาอยากแบบด้นๆเดาๆเอามาจริงๆเจ้าของก็ได้เรียนจริงๆเสาะแสวงจริงๆหาสาระจากธรรมทั้งหลายแล้วจริงๆแล้วก็มาปฏิบัติจริงๆจึงพูดกับหมู่กับเพื่อนด้วยความไม่สะทกสะท้านใครจะว่าบ้าก็บ้าไปได้เรียนมาอย่างนี้เห็นมาอย่างนั้นได้ปฏิบัติตามอย่างนั้นอย่างนั้นผลจะได้มากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเจ้าของดังที่ได้มาแสดงให้ฟังนี่พิจารณาสินี่ละทางของท่านดำเนินศาสนาเจริญจะเจริญด้วยนี้กับพระเราถ้าไม่มีธรรมเหล่านี้แล้วหาความเจริญไม่ได้กับพระมีแต่ผ้าเหลืองเต็มไปหมดในวัดก็ตามตามร้านตลาดก็ตามไม่เป็นของแปลกประหลาดอะไรเลยถ้าข้อวัดปฏิบัติหรือธรรมเหล่านี้ไม่อยู่กับจริยามารยาทในหัวใจของพระแล้วยังไงศาสนาก็ทิพย์หายวายปวงตื่นได้ทั้งที่ภูมิใจนั่นแหละว่าเราเป็นพระนะเวลานี้เป็นยังไงพวกเราที่ทำเหล่านี้ที่พูดมาเหล่านี้มันเป็นยังไงมันสัมบัติสัมพันธ์ให้กับพวกเราบ้างไหมเอาพิจารณาสิอย่าไปยุ่งกับคนอื่นอย่าไปพูดถึงเรื่องคนอื่นคนใดก็ตามเรามาปฏิบัติเพื่อทำที่เลือดอยู่กับเราทำอยู่กับเราแก้อยู่ที่หัวใจเรามันต้องถูกไม่ต้องไปยุ่งกับใครแหละผ้าเหลืองๆก็ผ้าพวกเรานี่แหละ

0: เกื่อนอยู่ในบ้านในวานี่ก็จะไปเกื่อนที่ไหนเกื่อนอยู่กับพระกำเนิดเราเนี่ยถ้ามันเหลวไหลมันก็เหลวไหลอยู่นั่นจะว่าไงศาสนาก็เสื่อมอยู่ทั้งจิตเจ้าของภูมิใจว่าเราเป็นพระกรรมฐานอยู่นั่นแหละมันจะไปที่ไหนถ้ามันตั้งใจพึ่งปฏิบัติเราจะพยายามสอนหมู่สอนเพื่อนมาโดยลำดับลำดาดึงออกมาดึงออกมาถอดออกมาตรงไหนที่จะเป็นคติแก่หมู่แก่เพื่อนดึงออกมาแล้วก็ยิ่งมาถึงระยะนี้แล้วทำให้เป็นความห่วงใยหรือว่าเป็นกังวลกับหมู่กับเพื่อนเพราะเจ้าของทำหน้าที่ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนอยู่ลำพังเท่านั้นก็พอแล้วเวลานี้ตามปกติแล้วต้องอยู่อย่างนั้นทรงท่าทรงขันอยู่พอดีพอดีไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยยินธรรมมาแล้วให้เป็นตามอัตยาศัยนะยินธรรมสองสามลายเท่านั้นมาแล้วมาจัดชุดแล้วก็ฉันเสร็จแล้วหนีเงียบจะเข้าป่าเข้ามันที่ไหนถ้าเข้าไปแล้วนี่ในฐานะว่าอยู่กับหมู่เพื่อนก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นไม่ได้ว่าแต่ถ้ามัธยาศัยจริงๆแล้วไปนานแล้วนะไม่อยู่ที่ไหนเป็นป่าเป็นเขาที่ไหนมีบ้านมีเรือนกี่หลังคาเรือนพออาศัยเขาเท่านั้นพอแล้วพอแล้วเหมาะแล้วว่างั้นเลยกับความเป็นอยู่ของธาตุของขันธ์พอถึงเวลาที่จะจากกันระหว่างจิตกับธาตุกับขันธ์นี่พอแล้วเท่านั้นเองอันนี้ก็หัวใจโลกหัวใจโลกหัวใจเราก็เอามาเทียบมาเคียงกันจึงไม่ทนถูไถไปมาอย่างนี้หนักมากน้อยเพียงไรก็ทนนอกจากจะทนไม่ไหวจริงก็ต้องบอกว่าทนไม่ไหวก็ต้องพักผ่อนแต่พอถูไถได้ก็ต้องถูไถดังที่ว่ามันเองเพราะเทียบหัวใจท่านหัวใจเราหัวใจโลกหัวใจเรามันเหมือนกันท้ายก็ต้องสอดแสวงหาที่เกาะที่พึ่งพิงพิงเป็นธรรมดาไม่ว่าท่านว่าเราแม้เราเองก็เคยพูดแล้วที่สอดแสวงหาครูหาอาจารย์นี่ไม่รู้กี่ครูกี่อาจารย์มันไม่แน่สนิทในใจมันก็ไม่ลงใจคนเราไม่ว่าท่านมาเราอีกตรงนี้ก็ดีนี่จึงไม่ถูไถไปอย่างนั้นเองขอให้หมู่เพื่อนได้ประพฤติปฏิบัติตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะมีวิสุทธิโสไปกว่าแดนสมมุตินี้ฟังแต่ว่าแดนสมมุติแดนมัตตจักรกองทุกข์อยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่ได้เคยได้ยินว่ากองทุกข์มีในพระนิพพานผู้สิ้นจากแดนสมมุติคือวิมุตติแล้วนี่แต่ยังมีแดนสมมุติเท่านั้นสงสัยอะไรที่มาสิการได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมผัสมาตั้งเฉพาะในชาตินี้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้มีอะไรเป็นของแปลกประหลาดในตาหูจมูกลิ้นกายใจเงากับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายที่มาสัมผัสสัมผัสอยู่หลังนี้มีอะไรเป็นของแปลกประหลาดบ้างก็ของเก่านั่นแหละความปรุงแต่งก็คือสังขารนั่นเก่าสัญญาเก่าปรุงนั่นหมายนี่ปรุงนั่นหมายนี่ตั้งขึ้นมาปรุงขึ้นมาสดๆร้อนๆหลอกเจ้าของสดๆร้อนๆแล้วก็เป็นบ้าไปสดๆร้อนๆก็คือสังขารขันห้านี่แหละเมื่อมันมีเครื่องมันอยู่ภายในมันไม่มีแต่ขันห้าหรอกขันห้าเลยเป็นเครื่องใช้ของกิเลสตัวสำคัญสำคัญเพราะฉะนั้นจึงหมุนไปไหนจึงหลงจึงเป็นกิเลสไปเรื่อยๆเมื่อตัวสำคัญมันพังไปแล้วก็มีแต่ขันจนล้วนก็เคยพูดแล้วว่ามันก็เหมือนกับหางจิ้งเหลนมันขาดดิ้นอยู่เฉยไม่มีความหมายเราเคยเห็นไหมหางจิ้งเหลนขาดเวลามันไปกระทบกระเทือนอะไรเนี่ยหางมันขาดตัวของมันดิ้นไปแล้วแต่หางมันกระดุกดิบดุกดิบของมันอยู่อย่างนั้นแล้วมีความหมายอะไรกับหางที่มันกระดุกกระดิบกระดุกกระดิบนั้นนี่ก็เหมือนกันเรื่องขันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อตัวใหญ่คือตัวสำคัญได้จากที่เหลือมันพังโดยหมดแล้วก็มีแต่ขันนั่นทำงานของมันก็ลุกลิบลุกลิบไม่เห็นมีความหมายอะไรเมื่อตัวเวลามีตัวนั้นขึ้นมาสิตัวนั้นเป็นผู้หนุนออกมานี่โอ้โหแหลกเลยนะว่าอะไรเป็นว่านั้นจริงจริงไม่จริงก็ตามมันเสกขึ้นมาเสกขึ้นมาอันนั้นดีงั้นอันนี้ดีอย่างนี้อันสวยอันนี้งามนี่เหมือนจะนู่นเลยฟ้าเลยสวรรค์เลยพรหมโลกไปนู่นความดีความเด่นของสิ่งทั้งหลายนี่ที่มันเกิดสรรปัญญาหลอกพวกตาฟ้าตาฟางตาบอดทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วพอธรรมชาตินั้นมันพังไปแล้วอะไรมาเสกก็คิดกระปรุงประจานธรรมชาติธรรมดาของธาตุของขันยึดยับยึดยับไปเท่านั้นหมดไปหมดไปปรุงขึ้นเท่าไหร่ก็ดับเหมือนกับมันเหมือนกับหางจิ้งเหลนขาดนั่นแหละดูเอาใครจะไม่เคยเห็นเนื้อหางจิ้งเหลนขาดเป็นไงไม่มีความหมายในหางมันน่ะอันนี้ขันก็ไม่มีความหมายในตัวเองเมื่อไม่มีใครเข้ามาเป็นเจ้าของก็อย่างเดียวแล้วนั่นคำว่าเจ้าของในสถานที่นี้เจ้าของที่เป็นฝ่ายสมุทัยนะเห็นได้จากที่เลยนี่อันนี้เป็นเครื่องมือเป็นอย่างดีทีเดียวอันนี้พอเ ัวสมุทัยได้เกิดที่เดชมันพังไปแล้วไม่มีเจ้าของทำเป็นเจ้าของท่านไม่ยึดท่านไม่ถือนี่ท่านไม่ถือว่าเป็นเจ้าของนี่ด้วยซ้ำไปหากใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านขึ้นที่เดชไปหมดแล้วไม่มีอะไรยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วท่านก็ใช้ขันนั่นแหละจะทำประโยชน์ให้แก่โลกพระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมมาตั้ง45ตูเป็นยังไงก็เอาขันนั่นแหละใช่พระสาวกทั้งหลายเหมือนกันแนะนำสั่งสอนไม่เอาขันแนะนำไม่ขันใช้เอาอะไรใช้นี่ท่านก็ใช้อยู่นั่นแหละแต่ท่านไม่ยึดไม่ถือไม่เหมือนกิเลสที่เป็นเจ้าของทั้งยึดทั้งถือทั้งหลอกทั้งลวงต้มตุ๋นทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าจิตจางการต้มถึงก็ดีผู้เชื่อเขาไม่มีความจิตจางหลงเป็นบ้าไปตลอดเลยเนี่ยที่เรียกวัดตะวันมันวนอยู่ตลอดอย่างนี้ดีกว่าของเก่านั่นแหละมันไม่ได้มาสะดุดใจเลยว่านี่เป็นของเก่านั่นนี่เช่นคำบุคำด่าว่ากาคำสรรเสริญนินทาเหล่านี้เอสะธรรมโมสนันตโนธรรมท่านก็บอกไปแล้วว่าเหล่านี้เป็นของเก่าเป็นธรรมมาดั้งเดิมน่ะอย่าหลงเราก็ยังหลงจนได้บ้างไงงูงูไว้พวกเราพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันเกิดขึ้นจากนี้แหละมันตุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาสดสดร้อนร้อนเหมือนเกิดมาเพิ่งมาเจอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ที่ตื่นตึงเต้นวุ่นไปหมดตื่นทางรักก็รักจนเป็นบ้าดื่มเนื้อดื่มตัวตื่นทางชังก็ชังจนดื่มเนื้อดื่มตัวมีแต่เรื่องจมเรื่องจมไปเลยกันหมดนั่นเห็นไหมผลของมันแต่มันก็ไม่รู้อันนี้มันเคยเกิดเมื่อมาตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องรักเรื่องชังเรื่องความปรุงความแต่งความหลอกหลอนนี่ต้มถึงตอนนี้มันก็ออกมาจากขันขันก็ออกมาจากอวิชชาปัญญาสร้างข้าราเป็นตัวสำคัญที่หนูไม่เป็นนั่นแหละคือเจ้าของใหญ่โตที่สุดคือตัวนั้นเมื่อนั้นพังไปหมดแล้วมีจะมีอะไรขันก็เพียงเท่านั้นยึดยับยึดยับถ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านอยู่ทั้งนั้นท่านพอแล้วเพราะท่านถึงความพอทำมีความพอแม้แต่สมาธิยังพอได้มาเต็มภูมิแล้วจะทำอะไรให้ยิ่งกว่านั้นไม่ยิ่งอยู่แค่นั้นทำก็เหมือนกันเมื่อปัญญาทำเหมือนกันเมื่อถึงขั้นเต็มภูมิแล้วเอาบิมุดหลุดพ้นไม่มีอะไรเหลือแล้วปัญญาก็พอหามาใช้อะไรอีกจิตก็พอหาอะไรอีกนั่นทำมีเมืองพอหรือเลยแล้วไม่มีคำว่าพอมีกับอยู่กันเพราะนั่นคำว่าตายจริงอยากเข้าใจว่ามันจะพอนะตายนี่จะอิ่มจากตัวของเราต่อไปนี่จะไม่ตายเพราะตายมาเกิดเคยเกิดเคยตายเคยทุกข์เคยยากลำบากมาหลายภพหลายชาติแล้วตอนนี้มันจะเต็มถ้าเป็นโอ่งก็เต็มโอ่งถ้าเป็นถังน้ำก็เต็มถังแล้วไม่มีอะไรที่จะเพิ่มอยู่แล้วความทุกข์ก็พอแล้วความเกิดเจ็บตายก็พอแล้วไม่มีจะเพิ่มเติมอีกก็ที่เรือมันไม่พอนั่นฟังที่สิ่งนี้เมื่อที่เรือไม่พออะไรพาให้เกิดให้ตายถ้าไม่ใช่เรื่องของที่เรือเมื่อเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้จะพอได้อย่างไรมันก็ต้องหมุนต้องมาหมุนที่เรียกว่าวัตตาวัตตาหมุนอยู่ตลอดนั่นถ้าเราไม่แก้มันไม่พอทางง่ายๆก็ไม่พอเรื่องของที่เรือหมุนโลกหมุนหัวใจสัตว์นี้ไม่มีคำว่าพอจึงต้องเอาธรรมเข้าไปแก้ถ้าไม่ใช่ธรรมแล้วไม่พอเกิดเท่าไหร่ก็ไม่พอตายเท่าไหร่ก็ไม่พอทุกเท่าไหร่ก็ไม่พอที่เคยผ่านมาแล้วชั้นใดที่เป็นแต่ข้างหน้าก็ชั้นนั้นเหมือนกันข้างหลังไม่พอชั้นใดข้างหน้าก็ไม่พอชั้นนั้นเหมือนกันแม้แต่ปัจจุบันนี้มันยังไม่เห็นพอในตัวของมันมันหิวมันโหยตลอดเวลารู้ดูปัจจุบันนี้ก็รู้นักภาวนาต้องรู้นี่มันสำคัญที่ตรงนี้นะถ้ามันเห็นนี่โอ้อยากให้หมู่เพื่อนเห็นนี่อยากให้หมู่เพื่อนรู้นี่เต็มหัวใจนะผมถึงได้อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนหมดภูมิเถอะไม่มีอะไรเหลือเลยความทุกข์ความทรมานทั้งหลายก็ไม่มีอะไรเกินหัวใจเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ใจทุกข์นี่ไม่ทุกข์จริงๆมันจะเอาให้เป็นบ้าเป็นบอไปได้ถึงเวลามันทุกข์มากนั่นอะไรมันถึงทุกข์มากนั้นก็กิเลสมันเองเนี่ยพาให้มันให้ทุกข์กิเลสนั่นเองบีบหัวมันฟาดกิเลสให้มันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจแล้วอะไรที่นี่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเข้ามาบีบบังคับหัวใจไม่มีเลยว่าไงฟังดีว่าไม่มีเลยแล้วทุกข์จะมาจากไหนทุกข์หัวใจในหัวใจของพระอรหันต์ท่านจะเอาอะไรมาเป็นทุกข์เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ยอมรับกันเพราะธาตุขันธ์นี่มันเป็นสมมุติโลกมีฉันใดธาตุขันธ์ท่านก็มีฉันนั้นโลกเป็นฉันใดท่านก็เป็นฉันนั้นเติมไปเพียงว่าซึมทราบหรือไม่ซึมทราบเข้าถึงใจท่านหรือไม่นั่นเท่านั้นเองขันธ์หนึ่งก้อนหนึ่งเข้าถึงใจธาตุขันธ์สมมุติทั้งหลายกับทุกข์ทั้งหลายนี่เข้าถึงกันกับหัวใจหัวใจเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันทุกข์มากทุกข์น้อยเพียงไรก็กระเทือนหัวใจมากน้อยเพียงนั้นแต่ท่านไม่เป็นอย่างนั้นทุกมากทุกน้อยก็รู้ว่ามันเป็นอยู่ในภายในธาตุในขันธ์นี่แต่ทำยังไงให้เขาไปซึมซาบภายในจิตใจมันก็เป็นไปไม่ได้ท่านจึงเรียกว่าอาถรรพ์นะงั้นที่ระหว่างวิมุตติกับ สมมติขาดจากกันก็ไม่เห็นดังนั้นสิถ้าต่อกันได้อยู่จะเรียกว่าดิ้นมุดได้ยังไงใครแล้วใครจะไปสนใจมาต่อก็เป็นอาถรรพ์แล้วนั่นทำให้มันเห็นดังนั้นสิจิตที่พ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปยังไงกับจิตที่ถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาไปยังไงเนี่ยความเพียรของเรานี่ก็เพื่อจะสลัดปัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มันบีบบังคับหัวใจนี้ออกเป็นลำดับลำดาให้เบาลงไปเบาลงไปสมาธิช่วยทางหนึ่งเนี่ยขนออกทางหนึ่งปัญญาช่วยอีกทางหนึ่งขนออกทางหนึ่งขนออกไปขนออกไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือสังหารไปกระทู้นั่นแหละที่นี่ออกจากนั้นแล้วเป็นอะไรก็เป็นนิมูลเนี่ยมันเป็นนิมูลแล้วก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเป็นปัญหาความเพียรที่ทุ่มมาแทบเป็นแทบตายนั่นแหละก็มายุติกันตรงนั้นพอถึงนั้นแล้วก็หมดนี่เรื่องทุกข์ทรมานอะไรก็ประการประกอบความภาคเพียรเท่าไหร่หมดตรงที่เหลือได้หมดที่อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนั่นความทุกข์นี่มาจากไหนมันก็บอกได้ว่ามาจากที่เหลือนั่นเองนะจะมาจากธรรมที่ไหนได้ธรรมถ้ามาทำให้ใครให้เป็นทุกข์ที่เหลือมีมากมีน้อยต้องเลยเป็นความทุกข์ความทรมานในการต่อสู้ฟาดเหวี่ยงกันเมื่อที่เหลือเบาลงไปเบาลงไปจนกระทั่งหมดเอาอะไรมาเป็นทุกข์ความเพียรเพราะอะไรมันก็หมดมันเห็นหัวใจของธรรมะบริจาคนี้สดๆร้อนๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะแต่สำคัญที่กิเลสมันทุบมันต่อยหัวใจเราสิมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานี่เปลี่ยนเรื่องของเป็นเรื่องของกิเลสนะไม่ได้เปลี่ยนเป็นเรื่องของธรรมนะมันเปลี่ยนไปร้อยสรรพันคมไม่ได้เปลี่ยนเพื่อกิเลสเพื่อกิเลสทั้งหมดนี่ที่เราไม่ทันมันสุดท้ายกับธรรมก็ห่างเหินไปสิห่างเหินไปจนกระทั่งถึงทำไม่มีแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีไปแล้วนู่นเห็นไหมที่เด็ดมันตีออกตีออกห่างออกห่างออกห่างไล่ลงไปกลางมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมวัฏจักรจริงมันไม่ได้ไล่ขึ้นฝั่งเลยนี่สำคัญน่าทุเรศจริงๆนะทั้งที่ทำก็เจอสวดคาทำจับไม่ชอบแล้วชอบแล้วเข้าคือฆ่าที่เด็ดได้นั่นเองจะเป็นอะไรไปพระพุทธเจ้าเคยฆ่าชั้นใดสาวกท่านเคยฆ่าชั้นใดด้วยธรรมเหล่านี้ผู้ปฏิบัติก็ฆ่าได้ด้วยธรรมเหล่านี้เหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันเลยนี่ถ้าพูดสำหรับธรรมชาติที่เกิดแล้วนอนอย่างนี้แล้วที่เหลือมันพลิกมันเปลี่ยนไปทันทีเราไม่ทันมันโอ้โหพูดแล้วนะทุเรศนะมันนี่ก็เห็นจะพูดเพียงขนาดนี้เหนื่อยผมเหนื่อยนะพูดด้วยความเหนื่อยนั่นทนพูดไปหยุดไปเหนื่อยไปลากเข็นไปอย่างนั้นแหละมันเหมือนแต่ก่อนนี่ก็เพราะเป็นห่วงหมู่เพื่อนนั่นเองจึงเริ่มมาเพิ่มเป็นเดือนกว่าแล้วนี่เนี่ยมาพูดธรรมะบ้างวันนี้มันก็ฝืนกันอยู่เพราะมันเพียรเนี่ยวันนี้แต่เราก็เอาที่ว่าเป็นห่วงหมู่เพื่อนไม่ได้อบรมสั่งสอนมาตั้งนานแสนนานเอานี้มาบังคับธาตุขันธ์จึงได้ถูไถกันลงมานี่มาละพอวันนี้ผมก็พยายามไม่มีงานก็อย่างที่ว่าแล้วไม่ให้มีงานอะไรเลยที่เดียวที่งานนิมนต์ที่ไหนผมก็ตัดกันแล้วไม่เหมือนผมไม่ให้ใครมายุ่งเพื่อให้เป็นความสะดวกแก่หมู่แก่เพื่อนเห็นใจที่เราก็เป็นอย่างนั้นใครมายุ่งผมได้เมื่อไรแต่ยังบอกแล้วอันนี้ผมก็ทำแบบนั้นให้หมู่เพื่อนได้บำเพ็ญสะดวกสบายไม่ยุ่งนอกจากข้อวัดปฏิบัติธรรมดาธรรมดาเป็นการเวลานี่แหละเหลวแล้วก็เท่านั้นทำความเพียรเอาปั้นลงไปวิธีไหนท่าไหนแก้กันท่าไหนเอานั่นเหลวพระเจ้าแล้วมันเป็นภัยเป็นภัยมาจากไหนจะไรพระเจ้าพระองค์ใดจึงบ่เห็นว่าเยอะเป็นคุณนอนยังมานอนตรงมันไม่หลับไม่ลืมหูลืมตามันเกินไปอะไรจะละเอียดมันของยิ่งไม่งั้นมันคลองโลกได้ยังไงนี่สิ่งสำคัญมันสวมรอยนี่ไม่รู้เลยนะพวกเราไม่รู้นะสวมรอยแทรกรอยสวมรอยสวมรอยไม่รู้ไม่รู้เขาถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดมันถึงทันกันมันถึงรู้เรื่องกันธรรมดานี่โอยไม่ทันนะขั้นสมาธิมันกับเพลินเนี่ยสมาธิสบายอยู่นั่นเสียมันถือว่าเราปราบความวุ่นวายอะไรได้ด้วยสมาธิอยู่นั่นเสียแต่มันเข้าไปกองกันอย่างนั้นไม่เห็นเจ้หนุ่ยราปัญญาตามขั้นหนามนั่นมันถึงไม่รู้ทีแต่กระจายกระจายไม่ทราบว่าแม่ว่าลูกว่าปู่ย่าตายายมันออกจากนั้นหมดออกนั้นหมดนั่นปัญญามันเลือกต่างกันยิ่งเข้าถึงขั้นละเอียดเท่าไรเท่าไรมันไม่เห็นความละเอียดของกิเลสกิเลสมันจึงทราบนั่นฟังดิส่วนละเอียดของมันจริงมันจึงทราบไม่รู้เลยนะส
1: ซึมซาบเหมือนน้ำซับน้ำถึงทีนี้สติปัญญาขั้นซึมซาบมันหนึ่งนั่นแหละมันทันกันนะถ้าสติปัญญาไม่ถึงขั้นซึมซาบมันก็ยังไม่ทันกันอยู่เมื่อเรามันถึงขั้นซึมซาบด้วยกันไปไหนมันตามกันได้หมดเพราะมันซึมซาบด้วยกันนี่จึงรู้ว่าโถกิเลสขนาดนั้นเท่านั้นขนาดนั้นเท่านั้นปัญญาก็เหมือนน้ำซับน้ำซึมมันไหลมันซึมม่วนไปเหมือนกับไฟได้เชื่ออย่างว่าไม่ถูกกันนะเชื่อไฟได้เชื่อนี่โกงมันแต่งเลยกิเลสเหมือนกับเชื่อไฟที่ละเอียดที่สุดนั่นแหละส่วนระยับก็เป็นอันหนึ่งส่วนที่ละเอียดที่ละเอียดของเชื่อไฟนี่กับกิเลสส่วนยาวเป็นอีกหนึ่งพอถึงขั้นละเอียดจริงๆกิเลสมันละเอียดอย่างนั้นแหละที่เหมือนเชื่อไฟอันนี้ก็ปัญญาอันนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนไฟได้เชื่ออีกแบบนึงมันซึมซาบเหมือนกันมันละเอียดขนาดไหนอันนี้มันก็ตามเผากันละเอียดไปตามกันนี่สำคัญมากนะโถว่าใครเอามาพูดอ่ะท่านพระท่านอาจารย์ยินไม่ได้ผมคุยนะมาพูดอย่างนี้นะยังไม่ได้คุยกันอยู่ว่าหรือเฉยธรรมดาเนี่ยไม่เห็นเป็นของแปลกอะไรเลยที่พูดนี่นี่คือความจริงถ้าเราจะค้นหาตำราจริงๆไม่ได้ว่างั้นทั้งหามีไหมมีตำราว่าอย่างนี้เฮ้ยแต่ยังงั้นเถอะแต่ความจริงมันมีจะว่าไงนั่นอ๋อความจริงนี่มีเต็มโลกธาตุเวลารู้ไม่รู้ความจริงจะรู้อะไรนั่นเนี่ยที่ว่าที่เราทราบชัดว่ากิเลสมันละเอียดมากหนามากหนามากหนาคือเห็นดังนั้นเถอะเชื่อไฟอย่างนี้เหมือนอย่างขอนซุงทั้งขอนทั้งท่อนนี่เอามาเผาก็เห็นใช่ไหมล่ะแล้วมันเล็กกว่านั้นเอานั่นก็ฟืนเอาเชื่อไฟนั่นก็เลยเอาเห็นก็ไปโดนดำดังไม่เห็นนี่เวลาละเอียดเขาก็ไปตอนนั้นอีกนั่นมันก็เหมือนไฟไหม้กองแกมนะแกมมันซุ้มไฟมันก็ซุ้มอยู่ข้างในเอาจนเท่าเป็นฐานเหมือนใช่ไหมล่ะแกมพอดีนั่นไฟไหม้แกมเป็นยังไงมันไม่ได้เหมือนไหม้ซุ้มทั้งท่อนนะมันผิดกันไม่อย่างละเอียดของมันเช่นอย่างไม่ที่เลื่อยที่เลื่อยอะไรเนี่ยมันก็ไม่อย่างนั้นละเอียดนั่นแหละที่ปัญญามันเข้าไม่ที่เลื่อยไปอย่างแล้วพอเทียบกันอันนี้คือมันหมดนั่นแหละไม่มีเหลือขอจะว่าเป็นเชื้อไฟเถอะยังไงมันก็พังหมดแล้วก็ชิบหายหมดลงเลยไฟประเภทนี้ได้เข้าแล้วคือปัญญาประเภทนี้มันซึมมันทราบเข้าไปอย่างนั้นดังนั้นเราจะเห็นนิ้วที่เลื่อยว่ามันละเอียดละเอียดรู้ได้ยังไงไม่ถึงวัดอันน่ะไม่รู้มีที่ดูอย่างพระข้างพุทธการที่ว่าไปภาวนาแล้วทั้งการวัดตนทั้งหมดอรหัตนะจะเข้ามาทูลพระพุทธเจ้าคือพระองค์รับสั่งให้พระอานนท์ไปยืนกันไว้ที่หน้าซุ้มประตูพระเชตวันนี่เหรออย่าให้พระเวลาพระเหล่านั้นมาอย่ามาให้มาหาเรานั่งไล่ไปประชาเนี่ยไหนไล่ไปประชาตอนนั้นเขาจะมันสำเร็จแล้วจะมาทูลถวายพระพุทธเจ้าโอ้รักษาแล้วไปไล่ประชาที่เมื่อเที่ยวแล้วก็ถ้าท่านยังไล่ไปประชาอยู่ก็แสดงว่าราคาตัณหายังมันยังมีขั้นราคาตัณหามันยังไม่ขึ้นมันทำไมมันถึงสำเร็จมันไปสำคัญตนว่าเป็นสำเร็จประหารได้นี่อันนึงผมคิดเหมือนกันนี่แบบนี้แหละคือก็มันคือพวกเซอร์นั่นเองพวกเปล่านุ่งหุ่นนั่นพวกเนี้ยพวกไหนพวกอรหันต์นุ่งหุ่นยังราคามันยังไม่สิ้นถ้าว่ามันสิ้นราคาแล้วพระองค์จะได้ไปหาปัชชาทำไมปัชชาเป็นเครื่องแก้ราคาเนี่ยผู้ที่ผ่านไปแล้วจำเป็นอะไรกับหลักกับปัชชุปัชชาไปตอนจำเป็นจริงๆเต็มที่เต็มฐานเนี่ยไม่จำเป็นได้ไงมันเต็มในหัวใจให้รู้กันอยู่นั่นนะเวลาหมดความจำเป็นนี้แล้วไปเยี่ยมอะไรปัชชามันก็รู้อยู่เนี่ยเวลาขั้นมันผ่านของมันมันก็รู้ชัดชัดชัดใครไม่บอกมันก็รู้อยู่ในหัวใจทันทีที่โกว่างถ้าอย่างนั้นว่าสำคัญว่าตนเป็นทั้งหมดเป็นพระรหัสแล้วจะมาทูลถวายพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งให้อย่าให้มาถ้าเรานั้นมาเราจะให้มาไล่ตระกูลคือพวกนี้แม้แต่ราคายังไม่ขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วสำเร็จแล้วก็จะมาสำเร็จแล้วนี่ดูที่พวกนั้นแหละผู้เดียวมันเองรับสั่งว่าพวกนั้นเอานกหวีดมาด้วยมันก็ยังนะผมพี่นามันอดพี่นาทุกวันนี้อะไรก็ตามแต่มันจะวิ่งของมันเลยนะมันเป็นในหลักธรรมชาติของจิตนี้วางมองเห็นอะไรก็ตามนะมันถือว่าคุยไม่รู้ก็ตามมันไม่ได้ไปเซ่อๆซ่าๆว่างั้นเลยมันเป็นหลักธรรมชาติอะไรๆสัมผัสภาพนี้อันนี้มันรับกันอยู่แล้วนี่รู้มันอยู่กับตัวเนี่ยคำว่าความรู้นี้มันก็อยู่กับตัวอะไรมันอย่างนี้มันหมุนติ้วติ้วมัน เวลามันจะผัดอะไรมันจะวิ่งของมันเองนี่แบบว่าอรหันต์เหล่านั้นมาทูลพระเจ้าท่านได้ปัจฉาโดยรับปัจฉาแล้วก็รู้จิตของเราโอ้โหจิตเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นนี่พิจารณาใหม่แต่คดีหน้าฟังว่าสำเร็จนะก็เร็วอยู่นกหวีเหล่านี้เร็วอยู่ถ้ามีอุปนิสัยอยู่แล้วขนาดมีอุปนิสัยเป็นเพียงว่าหลงกลของที่เหลือแล้วถ้าเจอคนสำเร็จแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นท่านทดลองกันนี้ใหม่เอาจริงทดลองดังนั้นจริงๆเรียกว่าปัญญาที่ทดสอบคนทุกแง่ทุกมุมอย่างที่ว่ามันค่อยหมดไปหมดไปหายเงียบไปเลยไม่เอาอยู่นั่นอย่างนั้นเลยเอามาทดลองกันแล้วพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเพราะหน้าของปัญญาขั้นอสุภะอสุพังนี่มันรวดเร็วนะเร็วขนาดนั้นเวลาเร็วเร็วจริงๆมันทำนานน้ำมันขนาดนั้นมองเห็นภาพนี่มันพุ่งเลยหมดเดินไป3 9นี่มันพิจารณารอบถึง5รอบเร็วหรือไม่เร็วฟังดินั่นแหละจิตเนี่ยใครประมาทได้เมื่อไหร่เวลาถึงขั้นชำนาญในทางธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกับที่เหตุมันเร็วของมันทำขั้นใดที่มันชำนาญของมันมันก็เร็วของมันเหมือนกันอย่างนั้นมองดูคนนี่เราเดินไปได้3 9มันวิ่งรอบได้5รอบหมดความเร็วของมันแล้วอะไรมันหลงมันก็ลงในนั้นหมดลงในที่ความชำนาญของมันว่ากองกระดูกมันก็มีแต่กองกระดูกแค่ว่าเป็นเนื้อมันก็มีแต่เนื้อที่เต็มไปหมดมันไม่ได้เห็นความสวยความงามที่ตรงไหนผิวสวยมันไม่อยู่นี่มันพุ่งไปพังไปหมดเลยความเร็วนั่นเวลามันชำนาญเนี่ยกับขั้นปัจฉานมันเข้ากันได้อย่างนี้พอเรื่องเป็นเรื่องรูปเนี่ยเรื่องรูปเรื่องหยาบเนี่ยกามราคะเป็นเรื่องหยาบเรื่องรูปเพราะท่านถึงไล่กับไปปัจฉาแต่พอผ่านอย่างนั้นแล้วมันจะมีอะไรปัจฉาอะไรมันก็รู้เองมึงเมื่อมันหมดอันนี้แล้วจะพิจารณาอะไรก็เหลือแต่นามธรรมล้วนๆพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเองนะคือจะพิจารณาลูกจะพิจารณาก็มันอิ่มตัวมันพอแล้วเหมือนกับเราอิ่มแล้วอาหารประเภทนี้เอามาจับยัดปากก็ไม่เอาพิจารณามันรู้แล้วมันพอแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นรูปมันก็อยู่ในขั้นอะไรถ้าพูดจริงเป็นขั้นนะเวลาจิตมันผ่านอย่างนั้นไปแล้วมันก็ไม่เอาเรื่องเหมือนกันทั้งที่แต่ก่อนพันกันอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนมือห่างกันเมื่อไหร่พันกันตลอดเวลาแล้วบอกเวลามันปัดมันก็ปัดอย่างนั้นสิเห็นทำไงมันก็ไม่เอาเนี่ยผมรู้เลยนะเจ้าของก็ไม่สงสัยนะส่วนไหนที่มันพันนั่นก็อย่างพวกนามธรรมมันเป็นละเอียดอันนี้ละเอียดกว่านั้นปัญญาที่ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับรูปนี้โถเป็นปัญญาที่เหมือนกับน้ำนู่นไหลตัวลงมาจากภูเขาหรือไหลลงมาจากหน้าผาผุดลงมันแรงเข้ามันปัญญาผ่าโผนมากทีเดียวถ้าเป็นน้ำก็เสียงลั่นข้างบนละน้ำโจรเขาน้ำไหลลงมาจากหน้าผาตกลงพื้นสนั่นหวั่นไหวหมดปัญญาประเภทนี้ขั้นนี้รุนแรงขนาดนั้นพูดถึงเรื่องความรวดเร็วมันก็รวดเร็วไปตามขั้นของมันแต่จะให้มันละเอียดซึมไปเหมือนอันนั้นไม่เหมือนนะมันรู้กันอย่างนั้นนี่พอนี้มันผ่านไปแล้วปัญญากับประเภทนี้มันก็หมดปัญหามันไปเองนะไม่ต้องว่าได้หยุดอย่างนั้นได้หยุดนี่นะมันต้องพอดีกันนั่นแหละว่าไงถึงขั้นนั้นอีกไม่ต้องบอกก็เป็นอีกอ่ะให้ทำละเอียดๆนะไม่ต้องบอกมันต้องไหลดินมันไปเรื่อยไหลดินนี่ก็ละเอียดเข้าไปอีกนะไม่ใช่ไปเพียงไหลดินเท่านี้อยู่ระดับนี้นะมันไหลดินเข้าไปละเอียดเข้าไปไหลดินเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งที่ว่าซึมซาบซึมซาบนู่นตั้งที่ไหนปัญญาพูดแล้วก็พูดอย่างนั้นแล้วทำไมเป็นกับเจ้าของแล้วก็อย่างว่าทำเป็นแล้วอ๋ออ๋อเดี๋ยวโอ้แต่บางทีผมพูดนี่นะขอให้จิตเป็นเถอะนะผมตายไปแล้วก็ตามแต่เรื่องนี้จะไปกังวานในหัวใจท่านทั้งหลายเพราะท่านทั้งหลายได้ฟังกับผมนี่แต่สมมติยังไม่เป็นเวลานี้ก็ฟังอยู่แล้วนี่เวลามันกระเทือนขึ้นมาในหัวใจมันจะวิ่งถึงกันทันทีเลยไม่งั้นคำว่าจะสติปัญญากับปริยัติที่ว่าภาคปฏิบัติกับภาคปริยัติวิ่งประสานกันว่าได้ยังไงก็อย่างนี้เองมันวิ่งมันวิ่งหากันระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเวลามันปฏิบัตินี้มันวิ่งปริยัติเอามาเป็นเครื่องเทียบเทียงเนี่ยมาเป็นเหตุเป็นผลเป็นเครื่องยืนยันกันมันจะวิ่งถึงกันอย่างนี้พ่อแม่ครูอาจารย์พูดผิดที่ไหนวะถึงเวลาปริยัติจะเป็นประโยชน์แล้วเอาไว้ไม่อยู่ท่านว่านะ ภาคปฏิบัติกับภาคปฏิบัติมันจะวิ่งประสานกันแต่เวลานี้ให้พักไว้ก่อนอย่าด่วนไปยุ่งมันจะเกิดสัญญาอารมณ์เนี่ยท่านบอกละเอียดมากนะพ่อแม่อาจารย์พูดยอมรับหมดนี่ที่ว่างเพราะมันเป็นจริงเป็นหัวใจเราได้ปฏิญญาพกเรื่องเดียวกันว่านั่นยอมรับหรือเอาปฏิบัติพกอะไรไม่ยุ่งกับปริยัติเลยเรียนมาแล้วแต่ไม่สนใจเอาจิตมันอยู่เวลามันออกทางด้านปัญญาที่นี่เอาท่านบอกว่ามันจะวิ่งประสานกันไม่มาอยู่นะจริงจริงนะสูตรนั้นว่าไงคำพีนี่ว่าไงนั่นมันทักวิ่งมันทักเป็นของมันนั่นละวิ่งประสานกันประสานกันทั้งช่วยแก้ช่วยสอนช่วยสอนทั้งช่วยเป็นสักขีพยานปริยัตินะภาคปฏิบัตินี่มันเป็นขึ้นมาสดๆร้อนๆภาคปฏิบัติมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมันวิ่งถึงกันมารับกันรับกันรับกันแล้วก็ลงใจนั่นเป็นอย่างนั้นนะวันนี้พูดหลวงมากหลวงผลจะไม่มีใครเชื่อกันนะหัวเราะกันนะวันนี้ผมก็ทุเรศเหมือนกันนะมันทำให้คิดเป็นหมดเนี่ยต่อไปเนี่ยคือกิเลสมันหนามันแน่นมันด้านเขาสงบพอแล้วนี่พูดธรรมะไม่ได้นะยิ่งพูดหลวงมากหลวงผลแล้วหัวเราะกันเลยนะขนาดนั้นที่เมื่อมันมีอำนาจมากนะมันได้ครอบตลาดโลกแล้วมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ยังมีว่าคำว่าบุญว่าบาปว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่ชาวพุทธเรายังมีเชื่ออยู่ต่อไปนี้ชาวพุทธเรานี่แหละเราไม่ได้พูดชาวไหนที่เขาไม่เคยเรียนจากธรรมะเช่นไอ้ตู่นี่พูดกับมันทำไมใช่ไหมล่ะเราพูดถึงเรื่องคนชาวพุทธเราเนี่ยพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานนี่ไม่ได้เชื่อกันนะหัวเราะกันเลยครับจับไปนะเอาที่งานพูดหัวเราะกันเมื่อขึ้นชื่อว่าธรรมที่จะเป็นของเล่นทั้งนั้นจะจริงโดยถ่ายเดียวตั้งแต่ที่เดือดมีเท่าไรจริงหมดเมื่อของปลอมได้กลายเป็นของจริงขึ้นมาด้วยความมีอำนาจของมันแล้วของจริงมีเท่าไรเป็นนั้นว่าล้มละลายหมดไปความน่าของปลอมมันเข้าทำลายนี่แหละต่อไปจะเป็นเดี๋ยวนี้มันกำลังเริ่มเดือดทำให้เห็นได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเมืองไทยนี่เมืองเป็นเมืองพุทธเวลาปฏิบัติต่อหน้าที่การงานประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้เอาธรรมะเข้าไปแทรกหรือนี่ที่อันหนึ่งผมชินที่ตกมากอยู่นั่นนี่มีแต่เกี่ยวเข้าไปทำงานจึงรีดจึงไถจึงโคดจึงโกงได้ทุกแง่ทุกมุมหมดเลยทุเรศจริงๆถ้าลงธรรมะแล้วทำให้หลงหนักทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสมบัติของชาติบ้านเมืองแน่หนามั่นคงเราเป็นกิ่งก้านสาขาของต้นต้นก็คือชาติต่างคนต่างค้นขวายเพื่อต้นเพื่อลำเพื่อบำรุงลำต้นแต่แขนงไปก็สดชื่นสวยงามสวยงามมีแต่คนนั่นขุดรากนั่นเข้ามาคนนี้ขุดรากนี้เข้ามาคนนั่นตัดกิ่งนั่นเข้ามากิ่งนี้เข้ามาด้วยหน้าที่การงานตัวเองเพราะความโลภนั่นเองนี่มันหนักตัวเองนะถ้าจะว่าบ้าก็ตามความจริงมันเป็นอย่างไรบ้างเวลาพูดธรรมะหัวเราะกันนู่นน่ะเมื่อพูดอย่างนี้แล้วมันก็หดนะแต่ถ้ามันไปมาพูดแบบนี้มันหดมันไม่อยากเล่นกับอะไรเลยนะได้สร้างชีวีสร้างไทยเถอะไปนั่นเถอะแล้วมันก็ถอยกู้ไม่ได้ไม่รับผิดชอบเขาเลยนะพูดไปไม่นานนะมันจะมีอะไรขึ้นรับกันไปนะยุ่งอะไรเนี่ยโลกเรื่องเรื่องนี่เด็กก็ทำมันเคยเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรอยู่เนี่ยเนี่ยมันคิดปุ๊บเดียวมันไม่ใช่มันไปแบบเดียวนี่มันทั้งมีทั้งมันรับกันรับกันเลยมันพอที่จะเป็นก็ได้เราก็พูดไปเรื่องนี้นะแล้วก็ดูคนดีๆจะไม่มีเลยอย่างน้อยก็รำคาญไม่ทำงานเพราะมันมีแต่ช่วยชาติสกปรกเต็มหน้าที่การงานเต็มโต๊ะเต็มเก้าอี้เต็มไปหมดเลยนี่พวกคนดีก็มีทำมันก็รำคาญนะเนาะมันจะถูกบีบถูกบังคับถูกจีบถูกกันทุกหลายด้านหลายทางถูกธรรมชาตินี่อยู่งั้นในหัวใจเราที่มันยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ได้ได้ถามไม่ได้ที่เด็กจิตกันบังคับทุกแง่ทุกมุมมันจะตายเพราะที่เด็กบังคับมันเทียบออกไปสิทำไม่เหนือเป็นหมดแล้ววะมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่ถ้าให้แก้ไขตอนคืนนะมานั้นจะมาทำขวางวัดไว้อย่างนี้นะถ้าวันนี้ครูบาอาจารย์มาเรียกคนตาบอดก็จะพารับหูรับตาทำมันว่าไม่ถูกเนี่ยมันจะเป็นแหวกแนวนะจำไม่ดีนะคำพูดเหล่านี้ดูลักษณะมันบอกทุกอย่างแล้วไปไม่กี่วันนะกลับมาเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้ดูเลือดนะเราทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแบบตามชอบใจแล้วเสร็จนะ
0: หั่นหอมกระเทียมไม่ทันนะมันตามชอบใจนั้นอย่างสบายสบายเลยนะดูแล้วภาวนาได้อะไรเป็นหลักไม่รู้นะหรือนึกเอาคิดเอาไว้อย่างนั้นนั่นละนั่นละเรื่องบ้าใหญ่หรอกพลังไปอย่างเอาความสงบเย็นใจมาจากไหนเพียงเพราะนั้นเรารู้แล้วนี่ก็ภาวนามาก่อนแล้ววะไม่เอาคำบริกรรมบังคับจิตทั้งตัวตลอดเวลานั้นจะเอาจะทำไงถ้าได้วิชาวิเศษวิโสเลื่อนโลกมาจากไหนแปลกประหลาดโลกมาจากไหนมันทำมาทำมาทำอย่างนั้นมันขวางวัดตอนนั้นเดี๋ยวนี้นะแล้วยังไม่อยู่วัดหรอกท่านหนักกว่านี้ก็ไปไม่ให้อยู่เพราะเราเป็นเอกมงคลสอนนี่นะเราไม่สงสัยในการสอนของเรานะมันทำไมถึงได้บ้าบ้าบอบอนั่นมามองดูแล้วดูไม่ได้ยังจะขอยังภูมิใจอยู่หรือนั่นยังจะไปเที่ยวหาความภูมิใจอยู่หรือนั่นเดี๋ยวมันจะเป็นบ้านั่นบ้าแบบโลกโลกมาแข่งทำทำไมโลกมันเลื่อนแล้วก็ไม่ควรมีศาสนาเอาละเลิกกันเถอะเหนื่อยแล้วไปนี่ไปนอนเอาอันนี้ออกนะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับอารา

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานมา

0: มสะเทวรสะลุคคันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุตังปิตังภะคะวันตังอุริสารันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลิยังปปัชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสังชีวสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

0: ฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณณะสะปฏิฆาตายะ

ติปาติสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเดวาสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณณะสะปฏิฆาตายะดังสมะกัสสวาตาตัปปะสิริงสัพพะสัมปะ

มิสุขีอัตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาอเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิฆาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขะปมุจจันตุสัพเพสัตตาละ

0: วิสันติขันยานังวาปาปะกังวาตัสสนายานาภวิสันติ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโต

0: แต่ทำที่นายไม่สามารถที่จะรับรองไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นนั่นผิดพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นผิดฉันนั้นไม่ถูกเห็นนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีเทวบุตรเทวดาเปรตผีอะไรพูดผีต่างๆนี้ไม่มีนี่นี่คือลบล้างศาสนาก็มาถึงแสดงมาจากความโง่เง่าของตัวเองมืดบอดของตัวเองนั่นแล้วคนตาดีใครจะไปเชื่อได้เชื่อคนตาบอดโกงคนโง่คนฉลาดจะไปเชื่อคนโง่ได้หรือคนฉลาดจะเชื่อคนโง่นี่หายากมากถ้าไม่มีคนตาดีเชื่อคนตาบอดมีได้ที่ไหนคนหูดีเชื่อคนหูหนวกก็เชื่อเป็นไปไม่ได้หลักธรรมของพระเจ้าเอามาจากความฉลาดแหลมคมของผมจะแท้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ผุดผ่องหาที่ตำหนิไม่ได้เลยรู้สิ่งใดก็รู้ด้วยขยานหรือทัพปัญญาปีชาสามารถจริงๆไม่ใช่รู้แบบสุ่มแบบเดาเหมือนโลกที่มีกิเลสอันเป็นเครื่องสุ่มเดาเต็มอยู่ในหัวใจนี้แสดงมาอะไรมีแต่เรื่องรูปคำๆหาความแน่นอนไม่ได้แล้วเราจะเอานี้ไปเป็นแบบฉบับสอนโลกเป็นแบบฉบับสอนผู้ใดได้สอนตัวเองไปยังสอนไม่ได้แบบนี้มีแต่ทำลายตัวเองโดยลำหนักเป็นอย่างนี้เพราะของแต่ละอย่างมันมีเครื่องรับกันมันถึงจะรับได้ที่ดูที่อย่างก่อนวิทยุโทรทัศน์มันมีได้มันไม่เห็นมีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่งอะไรที่นั่นมันมีมาจากมันเป็นมาได้จากของมีอยู่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่มีขอแต่ปรับปรุงให้มันถูกกับสิ่งที่มีอยู่มันก็เห็นมันก็รู้ได้นั่นรับปิดได้หรือสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นแต่ก่อนเราไม่มีเครื่องฟังก็ฟังไม่ได้เครื่องวิทยุไม่เราไม่สามารถปรับปรุงเครื่องสร้างเครื่องขึ้นมารับมันก็รับไม่ได้โทรทัศน์มันก็รับไม่ได้เดี๋ยวนี้ทำที่ไหนมันรับได้หมดดูสิอะไรนายเชื่อไหมในปัจจุบันนี้ก็เห็นโทรทัศน์อยู่แล้วนี่ออกมาจากคนโง่หรือออกมาจากคนฉลาดเรื่องเหล่านี้เพียงโลกเขาฉลาดเขาก็เห็นทำให้แปลกจากเราเป็นคนโง่อย่างนี้เห็นได้อย่างชัดๆและเห็นใจพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เหนือโลกอีกด้วยแล้วและธรรมก็เป็นธรรมเหนือโลกด้วยแล้วทำไมจะเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะไปเอื้อมเอาธรรมมาเหยียบย่ำทำลายได้ด้วยความมืดบอดของเรานี้ได้หรือมันถูกต้องเลยเพียงท่านี้ก็สลดสังเวชเราฟังที่เขาพูดนี่กับความสลดสังเวชโอ้ปวดไม่ได้สัตว์ทั้งพวกนี้เท่านั้นแหละขายธรรมพระพุทธเจ้านี่ครอบไม่ได้แล้วหมดหมดวิสัยถ้าเป็นโรคก็โรคประเภท ICU คอยแต่ลมหายใจมันจะหมดไปเท่านั้นเองไม่มีทางแก้ไขเยียวยาอย่างอื่นให้หายได้เลยประเภทโรคบุญโรคบาปโรคนรกสวรรค์นิพพานโรคพูดผีอะไรที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันนั้นให้เป็นของสูญหายไปหมดไม่มีก็แสดงว่าคนนั้นหาสาระอะไรไม่ได้เลยหมดความหมายนั้นจะมีชีวิตอยู่เหลือแต่ลมหายใจฟอดฟอดเท่านั้นเองมันไม่ยอมรับตามสิ่งตามขั้นตอนของสิ่งที่มีตามเพศตามภูมิให้ดูช้างกับคนอะไรใหญ่กว่ากันโตกันเองแล้วคนกับหนูนะอะไรโตกันรับเราปฏิเสธมันได้ไหมหนูมันตัวเล็กคนมันตัวใหญ่ช้างมันตัวใหญ่กว่าคนนะพวกยุงพวกหมัดพวกเห็ดตัวนี้มันตัวเล็กกว่าคนเห็นไหมดังมันเป็นขั้นตอนขั้นตอนของมันอยู่อย่างนั้นแล้วยิ่งที่ถือว่าเชื้อโรคเช่นเชื้อโรคฮิวาเป็นต้นเราจะสามารถมองเห็นด้วยตาได้ไหมเราปฏิเสธว่าเชื้อโรคนี้ไม่มีได้ไหมใครปฏิเสธว่าเชื้อโรคมันมีก็เอาน้ำที่เต็มไปด้วยโรคฮิวานั้นมากินมันอยู่ที่มันตายนะเราพิจารณาสิแล้วเชื้อโรคนี้มีอะไรจะเป็นนิสัยที่จะตรวจได้รู้ได้เห็นได้เอากล้องนะพี่ที่ว่านะไม่ใช่ตามเนื้อเฉยต้องใช้เครื่องนั่นอันนี้พวกกายทิพย์ก็เหมือนกันก็ใช้ตาทิพย์เลยพี่เสียงทิพย์ก็ใช้หูทิพย์เลยพี่นั่นมีเครื่องเรามีแต่หูหนังแล้วยังบอดยังหนวกด้วยตาเนื้อนี่ก็ยังฝ้าฟางด้วยแล้วจะไปอวดดีกว่าพระพุทธเจ้าได้ไงที่มาเลยนี่แหละมนุษย์เราโง่เท่าไรมันยิ่งอวดเท่าไรคนเราคนฉลาดจริงๆไม่อวดโน้นเรื่องกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันเผาหัวใจอยู่ยังว่าถือเป็นของดีได้ทั้งที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านขยะขยแยงที่สุดทีเดียวเราก็ยังถือเป็นของดีมันต่างกันอย่างไรระหว่างพระอรหันต์ท่านกับพวกเราความโลภเราถือเป็นของดีได้โลภเท่าไรยิ่งดีโลภเอาคนอื่นของคนอื่นได้ยิ่งดีค ดโกงรีดไถคนอื่นได้ด้วยอำนาจตาปลาเป็นเถื่อนน้ำตนแบบเปรตแบบผีแบบยักษ์คนอื่นได้ยิ่งดียิ่งดียิ่งดีได้โกรธใครแล้วก็ยิ่งดีนี่ฮะที่หลงไปจนกระทั่งวันตายยิ่งดีมันเป็นอย่างนี้มีแต่เรื่องยิ่งดียิ่งดีถ้าเป็นของชั่วแล้วมันละยิ่งดีเท่านั้นถ้าเป็นของดีแล้วมันมาเป็นของชั่วมันกลับตลบัดกันนี่แหละคนดีคนชั่วมันผิดกันอย่างนี้เราดูเอาขี้หมาเข้าใจว่าหอมไปแล้วต่อไปจะเอาขี้หมามากินก็ข้าวน้ำอาหารต่างๆที่เคยเป็นอาหารมนุษย์นี่จะไม่ยอมกินแต่ปฏิเสธไปนั่นว่าไงเมื่อมันจิตใจมันต่ำหนักเข้าหนักเข้ามันจะเป็นอย่างนั้นอะไรเป็นของชั่วมันเสร็จแต่มาเป็นของดีอะไรเป็นของดีมันเหยียบย่ำทลายเป็นของชั่วทีนี้ก็เหลือแต่ขี้หมาอะไรมันกินมนุษย์ต่อที่นี้ฉลาดมนุษย์ฉลาดแบบลบล้างความจริงต้องกินขี้หมาทั้งที่ลบก็ไม่กินมันชอบงั้นอยู่ว่าไงกรรมของมันการสอนเพื่อความฉลาดฉลาดมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ที่เด็กเป็นของมีอยู่นั่นเห็นได้ชัดอย่างนี้โลกมีอยู่โกรธมีอยู่หลงมีอยู่เป็นคู่เคียงกันกับบาปกับบุญธรรมมีอยู่นั่นว่าไงความโลภความโกรธความหลงเป็นฝ่ายชั่วธรรมเป็นฝ่ายดีเป็นเครื่องแก้ที่เด็กนั่นมันมีเป็นคู่เป็นคู่กันอย่างนี้ปฏิเสธไปได้ที่ไหนมันมีอยู่กับตัวทุกคนถ้าเราไม่มีใครเคยโลภไหมสงสัยได้ยังไงใครโกรธไหมสงสัยได้ยังไงมันมีอยู่ทุกคนใครหลงไหมเคยหลงไหมสงสัยได้ยังไงนี่แล้วทำแก้ความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นอย่างหนึ่งเรายังไม่เข้าใจเพราะเราไม่ทราบว่าทำเป็นอย่างไรนอกจากผู้เหนือเราเท่านั้นจึงจะสามารถนำทำนั้นมาแก้สิ่งลามกสกปรกทั้งหลายนี้ได้แล้วประกาศสอนให้โลกทั้งหลายได้ทราบทุกวันนี้ที่เรียกว่าศาสนธรรมความหมายถึงน้ำที่สะอาดสำหรับถ้าล้างสิ่งที่สกปรกอยู่ภายในหัวใจของสัตว์นั่นเองแล้วมีไหมล่ะสิ่งนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเราปฏิเสธได้ไหมแล้วถ้าการปฏิเสธอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธบาปบุญได้อย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของบาปของบุญทั้งนั้นกรรมก็ว่ากรรมหมายถึงการกระทำคิดปรุงทางจิตใจดีชั่วกลางๆเรียกว่ากรรมทั้งนั้นนั่นผลเกิดขึ้นจากความคิดความปรุงเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะปฏิเสธวิบากคือดีชั่วสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดปรุงดีชั่วนั้นได้อย่างไรมันเห็นที่กระทำอย่างนี้ดูในตัวของเรานี่แล้วจะลบกันลบตัวของเราเลยทำลายบาปบุญทำลายศาสนาธรรมทำลายตัวของตนไหนที่ทำลายที่ไหนเราจะเอาความวิเศษวิโสมาจากไหนในการทำลายศาสนาธรรมหรือทำลายความจริงซึ่งเป็นการทำลายตนพยายามสอนทุกอย่างทุกมุมอยากให้มีผลมีความเฉลียวฉลาดละเอียดมากนะกิเลสนะโอ้โหนี่เนื้อปัญสติปัญญาเป็นของสำคัญมากอย่าเห็นว่าเป็นของเล่นนะผมสอนอยู่ทุกเวลาไม่เคยปราศจากเรื่องของสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนเอาตาก็ตายเถอะตายในวงความภาคเพียรไม่มีใครกุศลาเราความฉลาดของเรากุศลาเราเองแล้วกุศลาแล้วความฉลาดเราจะไปหวังเรื่องตายแล้วจะให้มีใครมากุศลาธรรมะกุศลาธรรมะเปล่าหูไปงั้นเลยเอาความจริงดับมันลงไปนี่ความโง่อยู่ตรงไหนครับคิดความฉลาดขึ้นมาเอาความฉลาดนั้นแก้ความโง่แก้ความโง่ได้เป็นลำดับๆแล้วนั่นแหละที่ว่าเราท่องกุศลาได้โดยลำดับแก้ความโง่หมดจากหัวใจแล้วนั่นหลังมหากุศลาจอมฉลาดอยู่ที่นั่นเจ้าที่ไหนถ้าตื่นอะไรตื่นโลกตื่นสงสารขนบธรรมเนียมอะไรๆว่ากันไปโดยมหาความจริงทำเป็นพิธีกันไปนั่นตายที่ไหนแห่กันไปกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะไม่สนใจกุศลาธรรมะความฉลาดที่จะแก้ตัวเองเราจะไม่พูดตรงๆว่าเมื่อเราตายจะนิมนต์ท่านมากุศลาให้ท่านลำบากนะเราบอกตรงๆเลยนะเราพูดมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วเราพูดด้วยความจริงด้วยความอาถรรพ์ไม่ได้พูดด้วยความท้าทายผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยพูดอย่างนี้เวลาเราพยายามสร้างกุศลธรรมมาขึ้นภายในจิตใจคือความฉลาดสร้างสติสร้างปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาแก้ตัวไหนมันโง่กิเลสทุกตัวมันเป็นเรื่องให้เราโง่ทั้งนั้นแต่ตัวกิเลสมันฉลาดเพราะมันจึงแก้เรื่องให้เราโง่นี้ออกไปเราก็เป็นผู้ฉลาดขึ้นมาด้วยกุศลของเราจะว่าไงแต่มันจนหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วกุศลไม่กุศลมันมีปัญหาอะไรเนื้อหาอะไรอันนั้นเป็นเรื่องสมมุติหนึ่งต่างหากขอให้ตัวจริงบริสุทธิ์เถอะไหนอยู่ได้ตาไหนตาได้หมดเลยแล้วห่วงพยาอะไรเรื่องความเป็นความตายเป็นของธรรมดาธรรมดาเหล่านี้ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกเลยขอให้เรียนถึงความจริงความตายไม่มีความหมายอะไรมันตั้งขึ้นมาตามเรื่องสมมุติของความเกิดอยากเกิดแต่ไม่อยากตายเป็นไปได้หรืออยากเกิดกับอยากตายก็เป็นอันเดียวกันออกมาจากเงื่อนเดียวกันความเกิดเป็นสาเหตุให้ตายถ้าเราไม่อยากเกิดถ้าเราไม่อยากตายก็พยายามแก้ไขอย่าให้มันเกิดมาเมื่อ ต้นมันมีอยู่แล้วเป็นกระดับไม่มันก็ต้องตายต้นเหตุมันคือเกิดตายเป็นคู่เคียงกันซึ่งเป็นผลออกมาจากวิบากอันนี้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยแล้วแก้หัวใจซึ่งเป็นตัวพืชสำคัญตัวเชื้อสำคัญมันจะก่อภพก่อกำเนิดต่อไปอีกอัตภาพนี้ยังไงก็เท่านั้นแหละแก้ไม่ได้แก้ให้มันตายไม่ได้มันเกิดมาแล้วนี่เป็นวิบากเห็นชัดเจนคือผลของวัฏฏะผลของกิเลสมันสร้างวัฏฏวนให้สัตว์โลกสร้างกองทุกข์พร้อมในร่างกายของสัตว์นี่ส่วนไหนที่มันหาความสุขนี้ได้นี่แหละมีไหมไม่เห็นมีว่ามีความสุขความสุขมันสุขที่ตรงไหนเกี่ยวกับร่างกายผมพิจารณาดูแล้วมันไม่เห็นมีนอกจากอยู่ธรรมดาธรรมดาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่ธรรมดาแล้วก็หิวนั่นแล้วหิวนี่เจ็บนั่นปวดนี่เวลาไม่เจ็บไม่ปวดปกติก็ว่ามันสุขมันไม่ได้สุขมันอยู่เฉยธรรมดานี่จิตต่างหากเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ถ้าจิตอยู่ไม่เป็นสุขจิตก็เป็นทุกข์จิตสุขสนนั่นนี่เรื่อยเพราะอำนาจของกิเลสมันฉุดมันลากไปให้คิดให้ปรุงให้เกาะให้เกี่ยวให้ยึดให้ถือให้จับนั่งจับโน่นจับนี่ใครอะไรไม่ว่าละซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนะมันต้องเป็นอย่างนั้นลากกษัตริย์ลงตรงลงไปโดยลำดับถ้ามีธรรมติดลากขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นช่างธรรมเพื่อให้มันเต็มจิตใจพิจารณาอะไรมันจริงด้วยดูอะไรให้ดูจริงด้วยสติด้วยปัญญาจดจ่อกับนั่นจริงๆอ้าวกำหนดทางกายส่วนไหนท่านว่ามันเป็นอสุภะอย่างนี้เป็นต้นนะอสุภะท่านมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่หมดทั้งตัวแต่เราไม่ดูสติมันเลื่อนลอยจิตใจมันเลื่อนลอยสติมันขาดจมไปปัญญาก็ไม่มีนอนจมไม่ทราบอยู่ที่ไหนปัญญาได้ยินแต่ชื่อแล้วมันจะมารู้เห็นของจริงคือคำว่าปฏิคูณได้อย่างไรถ้าไม่รู้เห็นด้วยปัญญารู้เห็นด้วยสติมีใจเป็นผู้ทำงานแล้วไม่มีทางรู้จำเฉยๆจำจบพระไตรปิฎกมันเราไม่ประมาทจบพระไตรปิฎกก็ได้แต่ความจำความจริงไม่ปรากฏในใจถ้าไม่ออกทางภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นปริยัติจึงต้องมีปฏิบัติและผลของการปฏิบัติที่คือปฏิเวสนะพยายามในการศึกษาเราเรียนจากอุปัชฌาย์เจสาลงมานะคะท่านตาตะโจนั่นคือภาคปริยัติเรียนแล้วจากนั้นเราก็ดูหนังสือที่ท่านที่หนึ่งเรียนไปรู้วิธีการดำเนินนี่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติท่านสอนว่ายังไงเอามาดำเนินเจสาลงมานะคะท่านตาตะโจจำนั้นท่านจำให้ทำอะไรจำให้มาพิจารณางานดูพิจารณาเจสาเป็นไงลงมาเป็นไงอันไรถนัดใจไม่ว่าแต่เจสาลงมานะคะท่านตาตะโจเนื้อหนังกระดูกตับไตไส้พุงที่ไหนดูมันไปเถอะมันเป็นกรรมฐานทั้งนั้นแหละรู้ให้มันเห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงแล้วมันจะยึดได้ยังไงจิตนี่เมื่อรู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงมันปล่อยเองอุปทานมันจะฝังลึกยิ่งกว่าอะไรก็ฝังเถอะถอนขึ้นมาเองมันมีอะไรที่จะลึกยิ่งกว่าปัญญาตามขุดค้นขึ้นมาได้หมดนะอาจจะทำดุ่มๆดอนๆทำขับแต่ว่าทำวันหนึ่งคือหนึ่งทำแล้วไม่เห็นเรื่องเวลาอะไรไม่มีความจงใจตั้งอกตั้งใจมันแค่ไม่ได้นะใจพิเรศนะเอาตายก็ตายตายด้วยการปฏิบัติทำนี่ทุกลำบากลำบนมาโลกก็เคยทุกมาแล้วด้วยกันอยู่ที่ไหนมีแต่ป่าช้าเต็มบ้านเต็มเมืองแม้อยู่ในเมืองก็มีป่าช้าใช่ไหมเมนแล้วไม่เห็นเรื่องเมนในโรงพยาบาลก็ป่าช้าเราว่าแต่โรงพยาบาลเป็นเครื่องรักษาคนให้หายโรคเลยถ่ายเดียวหรือคนตายในโรงพยาบาลมีมากกว่าที่อื่นระหว่างเมื่อมันทนไม่ไหวรักษาไม่ได้มันก็ตายแล้วยกออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมันดูเฉยเตียงหนึ่งมันคนตายสักกี่สิบกี่ร้อยคนถ้าเราพิจารณาตามความจริงโรงพยาบาลก็คือป่าช้านั่นเองเมื่อทนไม่ไหวเชื่อไม่ไหวแล้วมันก็ตายแล้วก็ออกมาเอาคนนี้เข้าไปอยู่คนนี้หายมาเอาคนนี้เข้าไปอยู่เอาตายไปแล้วมันผัดมันเกี่ยงกันอยู่นี่ว่านั่นแหละคือป่าช้าดูเอาออกนั้นก็มาเผาตามเมนตามป่าช้าตามในป่าที่ไหนก็แล้วแต่มันมีป่าช้าอยู่นั้นแหละดูมันเห็นชัดเจนด้วยนี่นะครับความจริงมันเป็นอย่างนี้ไปที่ไหนดูที่ไหนถ้าดูเพื่อความจริงนี่ความจริงเต็มโลกเต็มทั้งสารเพราะอย่างนี้ในโรงพยาบาลมันยิ่งเด็ดตรงนี้จังสว่างนาตาก็จักใจเดินเข้าไปโอ้ยเตียงเป็นแถวอยู่มีแต่คนจนกรอกจมูกคนจะล้มจะตายร้องครางอาอาไม่ได้สติสตังค์ก็มีเดินผ่านไปหน้าสลดสังเวชจะว่าไงนั่นมันดียังไงนายพี่พอแค่นั้นคนไหนก็ตายเนี่ยตัดท่าอย่างนั้นเผากันฝังกันตายถึงใจไม่ตายพี่ร่างกายสุดที่แสนมันกระจมมันลงไปแตกสลายลงไป แต่ใจมันไม่สลายด้วยมันก็ประกอบกำเนิดเกิดอีกอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสราลิขณาสราลิขณาปัจจยาผัสโสผัสโสภัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาปารานังปารานังปัจจยาภวพระปัจจยาชาตินานเห็นไหมนั่นออกส่วนดาบแล้วถึงขยายมาขยายมาถึงกันนะชาติปัจจยาชรามาชรามาลังโชคกับไปเร็วโดยรวมนั้นปัญญาชาสัมภวันติเหล่านี้เป็นเรื่องมาจากสมุทัยทั้งนั้นนี่เวลาแปลแล้วนะคือต่อสืบต่อแขนงมาจากอวิชชาเป็นต้นเหตุเลื่อยมาจนกระทั่งถึงชาติปิยฆาชราปิยฆามานำปิยฆาโชคกับไปเร็วโดยรวมนั้นปัญญาชาปิยฆาแล้วก็เอวเมตตาเกวรสะทุกขขั้นทศะสมุทรโยโหตินะเราเกวรานะคือว่าเราทั้งกวงนี้นะที่สืบเนื่องมาจากอวิชชาจนกระทั่งถึงสุดท้ายนี้เป็นเรื่องของสมุทัยสืบเนื่องมาจากอวิชชาทั้งนั้นนี่สาเหตุที่จะทำให้สัตว์โลกเกิดมันอยู่ในหัวใจของคนทุกคนเราไม่ดูนี่จะไปรูปไปคำนอกตายแล้วศูนย์นะศูนย์อันนี้มันไม่ได้ศูนย์อันพาให้เกิดนี่อวิชชาปัญญาสังขาราถ้าอวิชชาปัญญาสร้างขารานี่มันสูงกับวิชายักษ์กับเวรวัฏเทศสมิการานิโรธาสร้างขารานิโรธสร้างขารานิโรธับแต่วิญญาณานิโถเลื่อยไปจนกระทั่งถึงชาติปิยุฆ่าจาราปิยุฆ่ามานาปิยุฆ่าโชคกับเวรุกรุงนุสุปายุชาปิยุฆ่าต่อหน้ากันเอวเมตตาเจวราดุขขคันตาสะนิโรโทโหตินามทั้งหมดนี้พอวิชาตัวเดียวเท่านั้นดับไปตายไปเป็นนิโรธคือดับทุกข์โดยประการทั้งปวงนั่นอวิชชาปัญญาท่านว่านั่นนี่แหละหลักเกณฑ์ของสัตว์โลกเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ไม่เหนือจากนี้ไปได้เลยเราปฏิบัติมาก็เป็นอย่างนั้นเราหาที่ค้านไม่ได้เราพูดอย่างอาถรรพ์อวิชชาปัญญาตัวอวิชชานี่เป็นตัวสำคัญมากเวลาปฏิบัติไปตีกระล่ำเข้าไปกระล่ำเข้าไปตัดกิ่งก้านรากฝอยรากอะไรก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรากแก้วก็คือตัวอวิชชาถอนพรวดขึ้นมาเท่านั้นจริงต้นไม้ต้นนี้ตายไม่มีเหลือมันจะเหลือกิ่งเหลือก้านสักขนาดไหนมันจมไปด้วยกันหมดถ้าเราไปถอนรากแก้วขึ้นมาแล้วหาทางจะเดินงอกงามปีไม่ได้เลยมีข้อเทียบเทียมวิชาก็เหมือนกันเมื่อวิชาจะตะเวไอเซตวิชาการจะหมดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอวิชาดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับดับดับดับดับเรื่อยไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยอวิชาตัวเดียวเป็นเหตุนั่นนี่แหละหลักเกณฑ์ของวัฏจักรถ้าหากว่าใครจะลบล้างวัฏจักรคือความตายแล้วเกิดไม่ให้เกิดต่ออีกเพื่อจะไม่ให้ตายต่ออีกแล้วให้ลบล้างตัวเหตุนี้ให้ได้อวิชชาปัจจยาสร้างขารานี้ซึ่งมีอยู่ในหัวใจถ้าลบล้างนี้ไม่ได้จะปฏิเสธสักเท่าไรก็ตามว่าตายแล้วสูญไม่มีทางเกิดได้ก็คือผู้นั้นแหละผู้ที่เป็นนักเกิดนักแบกหามกองทุกข์ที่โลกทั้งหลายเขาไม่แบกหนักยิ่งกว่าผู้นั้นผู้นั้นจะหนักยิ่งกว่าใครทั้งหมดผู้ที่สำคัญว่าตายแล้วสูญเพราะไม่ได้คิดหน้าอ่านหลังอะไรว่าพบหน้ากันหน้ามีอยากทำอะไรก็ทำทำตามใจชอบความตามใจชอบก็คือเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมมันจะทำดีทำดีได้ยังไงมันก็ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกผลคือความทุกข์ทรมานทั้งหลายใครจะเป็นผู้แบกผู้หามถ้าไม่ใช่ผู้ทำใครจะแบกนั่นแหละผู้นั้นจริงว่าจะแบกหนักที่สุดเราเป็นนักปฏิบัติให้พิจารณาตรงนี้อย่าลืมตรงนี้พระเจ้าว่าเราจะตามอย่าหลงบ้ากับเรื่องบ้าของคนของโลกที่มีกิเลสหนาแน่นในหัวใจพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องอวิชชาปัจจยาโดยที่พระเจ้าทรงเคยเป็นอวิชชาปัจจยามาแล้วอวิชชาปัจจยาเคยครอบพระทัยพระองค์มาเป็นเวลานานจนสามารถชำระได้หมดโดยที่เฉยไม่มีอะไรเหลือนะจึงสามารถประกาศธรรมสอนโลกได้อย่างไม่สะทกสะท้านนี่หลักประกันไม่ให้เกิดอีกคืออวิชชาปัจจยาในขณะที่เรายังในเวลาที่เราปฏิบัติยังไม่เข้าใจเรื่องจิตเรื่องใจนี้มันก็ซ่านไปหมดนั่นแหละความรู้มันเหมือนหมดอีกมีทั้งตัวไม่ทราบจะยึดเอาอะไรเป็นความรู้อะไรเป็นใจอะไรเป็นกายมันก็หอบเอาหมดแบกเอาหมดทั้งกายเนี่ยว่าเป็นตัวว่าเป็นผู้รู้ว่าเป็นใจเวลาปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปความสงบใจจากทิฏฐภาวนาก็ค่อยตะล่อมตัวเข้าไปตะล่อมตัวเข้าไปจิตมีส่วนสงบจิตมีความสงบจิตมีความสงบเด่นดวงนะบางเรื่องเป็นงั้นขั้นไป เมื่อเด่นดวงลงไปแล้วก็ทราบได้ชัดพอสมควรตามขั้นของสมาธิเพียงขั้นนี้ก็ทราบได้ว่าจิตเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งแล้วทราบแล้วโดยไม่ต้องไปถามใครแล้วนี่ทราบจากหลักภาวนาที่เป็นหลักรับรองแล้วนั่นเองต่อจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ออกให้เห็นตามความจริงของมัน1อนิจจัง2ทุกขัง3อนัตตาแต่ละชิ้นอันของร่างกายนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาครบรอบครบสมบูรณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการพิจารณาจะหนักในทางอนิจจังก็ตามทุกขังก็ตามอนัตตาก็ตามมันเป็นไปพร้อมกันในแต่ละทั้ง3โดยสมบูรณ์เราถนัดยังไงพิจารณาไปให้มันยังทราบความจริงถึงใจนั่นเถอะกิเลสมันจะจมลึกขนาดไหนมันถอนออกมาได้หมดนั่นมีขั้นปัญญาตัดขาดจากสิ่งเกี่ยวโยงกับอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรด้วยปัญญาทราบชัดที่ตัดเข้าไปขาดเข้าไปรู้เข้าไปเรื่อยที่นี่สมาธิเป็นเพียงว่าตะล่อมจิตเข้ามาสู่ส่วนรวมหรือตะล่อมกิเลสเข้ามาสู่ส่วนจุดรวมแล้วปัญญาผู้แยกแยะเป็นผู้ขี้คลายเป็นผู้ฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปตามประเภทของกิเลสและประเภทของปัญญามันมีหลายประเภทนี่ปัญญาเอากิเลสขั้นหยาบปัญญาก็มีทั้งขั้นหยาบเอาขนาดกันไปขนาดกันไปเอาขั้นกลางขั้นละเอียดละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุดตามกันไปนั่นก็ทันกันไปคำว่ากิเลสละเอียดสุดนั่นก็คืออวิชชานั่นเองปัญญาที่ละเอียดสุดก็คือมหาสติมหาปัญญาทันกันนะแล้วถอนออกหมดไม่มีสิ่งใดอยู่กับภายในใจเลยนั่นแหละที่นี่ทราบชัดไม่ต้องไปถามใครสาธุพูดไม่ใช่โอมแค่อวดไม่ประมาทแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้เราก็ไม่ทูลถามท่านจะทูลถามท่านยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านก็สอนอย่างนี้แล้วความจริงก็เป็นอย่างนี้แล้วจะไปทูลถามท่านหาอะไรก็เหมือนกับการรับทานเมื่อต่างคนต่างรับทานครูก็รับทานนักเรียนก็รับทานเราพูดถึงครูกับนักเรียนรับทานร่วมวงกันแล้วเราจะไปถามครูได้ไหมการรับทานความอิ่มมันเต็มที่เหมือนกันไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ต้องถามกันแล้วนี่เรื่องความจริงมันเหมือนกันอย่างนี้จริงไม่ต้องไปถามกันเพราะมันเหมือนกันอยู่แล้วมันก็ว่ามันจริงมันจังผู้ปฏิบัติอย่าท้อถอยเราจะเห็นอะไรยิ่งใหญ่กว่าธรรมที่เราจะพึงได้รับผลในขณะเดียวกันซึ่งเป็นต้นเหตุเราจะเห็นอะไรยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าความทุกข์ที่ครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะครอบเรื่องธาตุเรื่องขันครอบหัวใจเป็นของสำคัญแก้ลงที่ดวงใจนี้เอาให้จริงจังสติตั้งปัญญาหมุนตัวไปเวลาพิจารณาให้มันจริงมันจังอย่าทำละหลอกเลยแหละพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนหลอกเนี่ยเอาให้มันจริงจังเมื่อเห็นอะไรรู้อะไรให้มันถึงใจทุกอย่างถอดไปถอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเพราะอำนาจของความเพียรเนี่ยสำคัญมากมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นจะรู้ที่ใจนั่นไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าใจไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาที่สามารถจะรู้ได้เมื่อรู้ถึงเหตุถึงผลเต็มเหตุเต็มผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจก็สมบูรณ์หัวใจสมบูรณ์แล้วหมดความบกพร่องต้องการอะไรในโลกสามนี่ไม่มีอะไรต้องการดูอย่างอิสระเสรีแม้จะอยู่ในขันธ์ถ้าขันธ์จะมีความทุกข์ความลำบากทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บประการใดก็ตามก็รับทราบกันไปเท่านั้นมีความดีใจเสียใจมีความไปยึดไปถือไปกังวลวุ่นวายอะไรกับมันเพราะก็ทราบแล้วว่าร่างกายของเราทั้งร่างนี้น่ะมันมีดินน้ำลงไปเท่านั้นเองใจมาอาศัยดินน้ำลงไปนี่อยู่เหตุใดจึงจะไปยึดเอาดินน้ำลงไปมาเป็นตัวล่ะนั่นมันเห็นชัดก็ชัดอย่างนั้นสิอันนี้ธาตุดินอันนี้ธาตุน้ำนี้ธาตุลมนี้ธาตุไฟอันนี้เป็นอากาศธาตุแน่ นี่เป็นมโนธาตุแน่รู้กันอย่างชัดแล้วก็จะไปยึดไปถือกันอะไรกังวลกันอะไรไม่งั้นก็ไม่จะเรียกว่ารู้ชัดได้อย่างไรเมื่อไปกังวลกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ไม่เรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดนี่มาแล้วมันจะไปก็ไปดีเรียนจบหมดแล้วนี่เรียนธรรมะก็เรียนเรื่องเกิดจากเจ็บตายนี่เนี่ยจะเรียนเรื่องอะไรรู้เกิดจากเจ็บตายก็คือรู้ธรรมมารู้เต็มภูมิแล้วมันก็หมดปัญหาทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่มันอยู่ปกติทั้งที่เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งที่มันจะตายรู้เท่าทันทุกอย่างรอบตัวประชาไม่มีในจิตที่นี่มีก็มีแต่ประชาของกายตายแล้วก็ไปใส่ไปเถอะไม่เห็นผิดแปลกอะไรถ้าดินน้ำลมไฟเดินไปก็เหยียบดินเหยียบน้ำเดี๋ยวลมไฟไปอยู่แล้วในตัวของเราดินน้ำลมไฟถ้าอันนี้เป็นอัศจรรย์ก็ดินน้ำลมไฟทั้งหลายกับกันหมดแล้วที่มันก็เท่ากันนั่นเองพิจารณามันเห็นความจริงเสมอกันอย่างนั้น
1: คุณเรื่องตอนนี้เขาเลยรู้สึกนี่อะไรอะไรกันธรรมญาที่มา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับวันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแฝนมคตได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิชกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคตและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนาเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เราเป็นนักปฏิบัติด้วยกันทุกท่านเบื้องต้นในหมู่มาบวชในพระพุทธศาสนาจากนั้นก็ศึกษาเราเรียนพอสมควรและมีความมุ่งหวังในทางนั้นในทางปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนการจะพยายามแบกว่ายตนให้พ้นจากอุปสรรคเป็นลำดับนั้นโปรดได้คำนึงถึงหลักพระธรรมวินัยอย่าได้มองข้ามทำเครื่องพ้นนี้ไปเสียพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีที่ปรากฏว่าเป็นผู้ผ่านพ้นไปได้จากอุปสรรคทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยฉะนั้นหลักของพระธรรมวินัยจึงเปรียบเหมือนกับเรือข้ามแม่น้ำผู้ข้ามแม่น้ำต้องถือเรือเป็นสำคัญชีวิตจิตใจมอบไว้กับเรือผู้จะข้ามวัฏสงสารก็ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันหลักธรรมที่เราดำเนินอยู่ทุกวันก็ดีหลักพระวินัยก็ดีนี่แหละเป็นเหมือนกับเรือที่จะให้ข้ามไปได้ด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราผู้มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์โปรดอย่าเห็นพระธรรมวินัยเป็นสิ่งไม่สำคัญหลักของพระธรรมวินัยมีความสำคัญทุกแง่ทุกมุมทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวของผู้ตั้งหน้าจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแต่ผู้จะก้าวตามหลักธรรมวินัยนั้นต้องเป็นผู้ฝ่าฝืนเชื้อที่ฝังอยู่ภายในใจและแสดงออกมาทุกขณะคือความอยากความอยากไม่มีเหตุมีผลความอยากตามลำพังของกิเลสอาสวะที่ฉุดลากไปนี่ท่านเรียกว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อหลักของการดำเนินตามพระธรรมวินัยผู้จะพยายามดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยแต่ไม่พยายามกีดกันหรือดัดแปลงความอยากนี่ให้ลดน้อยถอยลงไปก็ไม่มีทางที่จะข้ามพ้นไปได้ฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติทุกท่านและเป็นผู้มุ่งหวังอย่างแน่นกล้าเพื่อความพ้นทุกข์จงเห็นหลักความเพียรที่จะก้าวไปตามแถวแห่งพระธรรมวินัยเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้จิตเผลอไปตามความอยากที่เป็นเจ้าเรือนและฝังอยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆขณะให้มีโอกาสฉุดลากเราไปได้ถ้าเป็นสิ่งจะยังเราให้ต่ำลงต้องเป็นสิ่งที่ให้ใจมีความยินดีเสมอเมื่อยังไม่มีธรรมะเป็นหลักฐานของใจ ย่อมเป็นไปเช่นนั้นทุกๆรายเรื่องของธรรมต้องมีการฝืนจะอยู่ก็ฝืนจะไปก็ฝืนจะทำก็ฝืนทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับการกระทำแล้วต้องมีการฝืนทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะอำนาจแห่งความกดดันภายในที่ได้สั่งสมตัวเองมาเป็นเวลานานและมีจำนวนมากนั้นมีกำลังมากมายจึงสามารถฉุดลากจิตใจของเราได้ทุกขณะเมื่อเรามีความพลั้งเผลอจากหลักของธรรมนี้ไปสิ่งเหล่านี้จะต้องมีโอกาสแทรกอยู่ทุกระยะการฝึกฝนอบรมเบื้องต้นต้องมีการฝืนเป็นสำคัญการประกอบความเพียรทุกประโยคต้องอาศัยความฝืนอกฝืนใจบังคับบัญชาจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมนี้ไงฝืนไปทุกวันอุตส่าห์บำเพ็ญไปทุกวันผลที่เกิดขึ้นจากความฝืนกิเลสตัณหาเหล่านี้จะกลายเป็นธรรมขึ้นมาภายในดวงใจเมื่อกลายเป็นธรรมขึ้นมาแล้วจะแสดงผลให้มีความสงบเยือกเย็นนั่นแหละชื่อว่าต้นทุนเริ่มแสดงออกมาให้มองเห็นบ้างแล้วเพราะอำนาจแห่งการฝืนหรือการฝึกฝนทรมานตนทุกระยะผู้จะทำเพนเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต้องถือหลักการสั่งสมเทียเล็กละน้อยนี่เป็นต้นทุนเสมอไปเวลานี้เราทุกท่านพยายามจะปลูกพระของเราให้มีความเจริญงอกงามในตัวเองด้วยในวงแห่งพระศาสนาด้วยและให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตรงทำความตระหนักในข้อปฏิบัติของตนให้ดีการเพาะปลูกการบำรุงสิ่งใดไม่เหมือนการปลูกพระการบำรุงพระการเลี้ยงดูพระการปกครองพระนี่เป็นของที่ยากอยู่บ้างเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงสัตว์เขาก็ต้องอาศัยความลำบากต้องมีอาหารการบำรุงไม่เช่นนั้นเด็กก็ไม่เติบโตสัตว์จะเติบโตไปไม่ได้ทั้งเลี้ยงทั้งดูทั้งแนะนำสั่งสอนทั้งลูกสั่งสอนทั้งสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงไว้จึงจะเป็นลูกที่ดีและเป็นสัตว์ที่ดีมีความเติบโตขึ้นเป็นลำดับเพราะอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงและการแนะนำพร่ำสอนเราพยายามเลี้ยงพระภายในดวงใจหรือภายในเพศของเราก็ต้องทำในลักษณะเดียวกับชาวโลกเขาเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงพระคือเลี้ยงใจของเราด้วยข้อปฏิบัตินี้เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้มุ่งจะให้พระของตนมีความเจริญงอกงามอาหารของพระคืออะไรได้แก่ข้อวัดปฏิบัติ ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพื่อพระนับตั้งแต่ลุคมูลันเซนาสนังนิสายปัปปจาตัทธโวยาวชีวังอุซาโฮกรณียเป็นต้นไปหลักพระวินัยทุกข้อหลักของพระธรรมทุกข้อนี่คืออาหารของพระผู้ได้นำหลักพระธรรมวินัยมาดำเนินและหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาดำเนิน

ดื่มแล้วปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาไม่ใช่อาหารอื่นใดที่จะมาสามารถหล่อเลี้ยงจิตใจและซักฟอกขับไล่สิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อใจให้หมดสิ้นไปกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานอกจากหลักศีลสมาธิปัญญาสำหรับนักบวชเราเท่านั้นนี่เป็นอาหารสำคัญขอให้ทุกท่านพึงคำนึงถึงอาหารที่เป็นโอชารสอันยอดเยี่ยมนี้เสมออย่าเห็นอาหารประเภทอื่นใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอาหารนอกนั้นเป็นยาพิษสำหรับพระจะให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไม่ได้อาหารประเภทที่เป็นข้าศึกคือนอกจากหลักของพระธรรมนอกจากหลักของพระวินัยแล้วมีแต่จะรังควานจิตใจและทำลายจิตใจของพระนั้นให้ค่อยเสื่อมเป็นจิตใจที่ทุพพลภาพไม่สามารถจะตั้งหลักตั้งฐานลงได้ในหลักพระธรรมวินัยมีแต่เรื่องของกิเลสอาสวะที่เป็นอาหารอันเจือไปโดยพิษย่ำยีทุกวันทุกคืนจะกลายเป็นผู้อาภัพในเพศของตนมีอาหารประเภทนี้โปรดได้คำนึงเสมอนี่คือข้าศึกของพระที่จะทำลายพระในเพศและในหัวใจของพวกเราให้เสื่อมสูญอันตรธานไปเป็นลำดับเมื่อมากแล้วทำให้เสียไปได้อย่างไม่มีคุณค่าอันใดเลยในตัวของพระจิตของพระมีการเลี้ยงพระบำรุงพระรักษาพระเป็นการละหมาดเช่นนี้แต่ก็เป็นผลอันล้ำค่าซึ่งจะเกิดขึ้นจากการบำรุงพระด้วยความละหมาดยากเย็นนั้นไม่มีผลอื่นใดที่จะนอกไปจากผลอันเป็นที่พึงปรารถนาของผู้ปฏิบัติด้วยความตะเกียบตะกายหรือความขยันหมั่นเพียรผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แม้จะแสนลำบากยากแค้นสักปานใดผลจะแสดงหรือสนองตอบแทนขึ้นมาทุกระยะพระของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองภายในกายวาจาและใจด้วยรวมแล้วทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนี้เรียกว่าพระของเราแต่ละรายละนายจงสงวนรักษาพระของตนด้วยข้อปฏิบัตินำเนินตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าให้มีวันลดละหรือจืดจางไปด้วยข้อปฏิบัติเราให้คิดดูถึงเด็กที่เริ่มแรกเกิดไม่มีกำลังบังชามาจากไหนเลยแต่อาศัยอาหารเป็นเครื่องบำรุงเด็กและการรักษาเด็กตลอดมาเด็กเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากำลังบังชาก็มีพร้อมมูลกับเด็กคนนั้นจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้เพราะการรักษาและบำรุงเรื่องของจิตใจที่ยังไม่สามารถจะนำธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงให้เต็มภูมิได้ก็ต้องมีเป็นใจที่ดุจทุพพลภาพเหมือนกันแต่เมื่ออาศัยการบำรุงรักษาใจของพระหน้าที่ของพระเพศของพระอยู่เสมอเสมอใจจะมีความเคยชินต่อการบำเพ็ญตนในทางที่ดีและจะมีกำลังความสามารถในด้านปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะที่เคยพอกพูนอยู่ในหัวใจของเรานั้นจะค่อยจืดจางและหายไปเป็นลำดับและจะกลายเป็นสิ่งที่ทุพพลภาพไปเพราะอำนาจของเครื่องบำรุงพระมีความสมบูรณ์ขึ้นภายในใจของพระเป็นลำดับลำดับเมื่อ

ใจของพระเราได้ผูกการบำรุงด้วยข้อปฏิบัติที่ชอบธรรมตามหลักแห่งสวดขาตธรรมแล้วคำว่าพระโสดาคือบรรลุพระโสดาบรรลุพระสกิทาคาบรรลุพระอนาคาบรรลุพระอรหันต์นั้นจะปรากฏขึ้นในจิตดวงนั้นเป็นลำดับลำดับที่กล่าวมาทั้งสี่ประเภทนี้นี่คือเรื่องของพระในหลักธรรมชาติเป็นขั้นๆที่จะแสดงผลตอบแทนท่านผู้มีทำเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจเมื่อทำทั้งสี่ประเภทนี้ได้แทะปรากฏขึ้นภายในใจของผู้นั้นเป็นขั้นๆแล้วผู้นั้นจะกลายเป็นพระโสดาขึ้นมาจะกลายเป็นพระสกิทาคาขึ้นมาจะกลายเป็นพระอนาคาขึ้นมาและจะกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาภายในใจที่เคยทุกข์ทรมานต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงมีความหนักแน่นในข้อปฏิบัติซึ่งเปรียบเหมือนกับเรือจะขี่ข้ามมหาสมุทรทะเลหลวงที่เราเคยเย็นว่ายตายเกิดปีนี้เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาประอันปราศจากเรือเครื่องขี่ข้ามจึงในมกเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาในภพชาติต่างๆมาบัดนี้เราได้มีความรู้สึกภายในตัวของเราและได้น้อมตัวเข้ามาเป็นสากยบุตรปรากฏเป็นลูกของพระถาคตเจ้าแล้วจงเป็นผู้มีความหนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าการดำเนินเพื่อทางพ้นทุกข์ของตนซึ่งจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในขณะต่อไปนี้พระพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวตามสมมุตินิยมที่เราได้ฟังกันมาจนชินหูแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลพระอรหันต์ทั้งหลายนิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลแม้ระยะที่ท่านตรัสรู้ก็คล้ายกับว่าไกลแสนไกลแต่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดีที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุสัพพาทิสัพพาทิเสสนิพพานก็ดีไม่ได้นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่กล่าวมานี้เลยผู้จะปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นก็คือความรู้ที่รับรู้อยู่ขณะนี้เราทั้งหลายให้ชื่อว่าใจใจนี้แลเป็นผู้จะชำระสาสางสิ่งมัวหมองของตนให้หมดไปวันเล็กวันน้อยด้วยข้อปฏิบัติที่ตนดำเนินอยู่ทุกเวลาไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลที่ไหนเพราะคำว่าอริยสัจซึ่งมีทั้งทางดีและทางชั่วรวมอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเหล่านี้เท่านั้นไม่ได้นอกไปจากที่นี่เลยคำว่าทุกข์เราทุกท่านได้เคยผ่านทุกข์มาเป็นประจำคือนั่งก็อยู่กับทุกข์เกิดมาก็มาประสบทุกข์เอาทีเดียวอยู่ก็อยู่ด้วยทุกข์นั่งก็นั่งด้วยทุกข์ยืนด้วยทุกข์นอนด้วยทุกข์ไปด้วยทุกข์มาด้วยทุกข์ทุกขณะทุกจะอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเรานี่ทั้งนั้นเราจึงไม่ควรจะสงสัยว่าทุกที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดนั้นคือทุกตัวไหนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาจากสถานที่ใดแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงมาอย่างไรบ้างชื่อเสียงของทุกก็คือทุกอันเดียวกันเรื่องของทุกข์ก็คือความบีบคั้นอันเดียวกันไม่สถานที่อยู่ของทุกข์ก็อยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันคือกายกับใจนี้เท่านั้นไม่มีสถานที่อื่นเป็นที่อยู่ของทุกข์
นอกจากกายกับใจของสัตว์และของบุคคลเท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ตำแหน่งและชื่อนามไปที่ไหนมีอยู่ในที่นี้แห่งเดียวนี่เราจึงไม่ควรสงสัยว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในครั้งนั้นคือทุกข์อะไรอยู่ที่ไหนแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปอย่างไรบ้างเปลี่ยนโคตรเปลี่ยนเชื่อไปที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนเชื่อของทุกข์ก็คือสมุทัยอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านด้วยกันไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนโคตรของทุกข์ก็คือเรื่องของสมุทัยไม่ได้อยู่ที่ไหนคำว่าสมุทัยเราได้ยินมาจนชินหูตัวของสมุทัยแท้คืออะไรสิ่งที่ผลักดันจิตใจของเราไปตามอำนาจของเขานั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยอยากไปอย่างไม่มีเหตุมีผลอยากอยู่ไม่มีเหตุมีผลอยากทำไม่มีเหตุมีผลอยากหลับอยากนอนไม่มีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุมีผลแต่ทำด้วยความอยากความอยากไม่ทราบว่าอยากเพื่ออะไรหาเหตุผลไม่ได้แต่เราก็ต้องคล้อยตามความอยากนั้นทุกเวลาที่เขาแสดงตัวออกมาความอยากประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าสมุทัยโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนนอกจากจะระบายออกมาจากจิตใจของเราแล้วฉุดลากจิตใจของเราให้เป็นไปตามความอยากของเขาเท่านั้นแล้วไม่มีหน้าที่อื่นใดจะทำสำหรับสมุทัยปฏิบัติต่อเราโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนเวลานี้นอกจากอยู่ที่หัวใจที่ฉุดลากเราอยู่ทุกๆขณะนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดขึ้นแห่งสมุทัยและไม่ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปที่ไหนเช่นเดียวกันกับทุกข์นี่แหละคือโคตรเชื่อพ่อแม่ของทุกข์ผู้นี้แลเป็นผู้ผลิตทุกข์ขึ้นมาผู้นี้เป็นสกุลอันใหญ่โตที่สุดสำหรับผลิตศาสตร์โลกให้วกเวียนหาทางออกทางไปทางมาทางพ้นจากทุกข์มาได้คือเรื่องของสมุทัยนี่แหละแล้วก็อยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆท่านตลอดถึงสัตว์ทั่วไปมีเช่นเดียวกันหมดไม่มีใครจะน่าสงสัยว่าสมุทัยคืออะไรเป็นอย่างไรนี่เป็นฝ่ายตามสมมุติท่านให้ชื่อว่าเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วนี้ก็มีอยู่ภายในกายในใจของเรานี่ฝ่ายดีสำหรับจะแก้ฝ่ายชั่วคืออะไรนิโรธมรรคนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์เหตุที่จะดับสนิทแห่งทุกข์ได้เพราะอำนาจของมรรคมรรคท่านกล่าวไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่ท่านเรียกว่ามรรคคือทางแก้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้แก่แก้สมุทัยคือเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ทั้งมวลนี่ท่านเรียกว่ามรรคเครื่องแก้ทุกข์แก้สมุทัยเมื่อแก้สมุทัยแล้วทุกข์ก็ดับไปเองเป็นคำพูดที่ติดปากท่านเรียกว่าแก้ทุกข์ก็ได้แต่หลักฐานสำคัญคือแก้สมุทัยตัวผิดทุกข์ขึ้นมาเมื่อสรุปศีลอามรรคทั้ง8นั้นเข้าแล้วมี3คือศีลสมาธิปัญญาศีลคือความไม่ขนองทางกายทางวาจาซึ่งมีใจเป็นต้นเหตุแห่งความขนองระบายออกมาทางกายทางวาจาให้เป็นกิริยาที่ไม่น่าดูผิดจากหลักของคนผู้มีศีลถ้าเป็นพระก็ผิดจากหลักของพระเป็นผู้มีใจขนองแล้วบังคับบัญชาออกมาทางกายทางวาจาให้เป็นกิริยาที่ไม่น่าดูนี่คือคนที่ไม่มีศีลเป็นอย่างนี้แต่คนที่มีศีลแล้วจ
ิริยาของจิตก็ต้องเป็นไปโดยธรรมบังคับบัญชาสิ่งที่จะทำความขนองแก่จิตไม่ให้แสดงตัวออกมาทั้งทางจิตด้วยทั้งทางกายและทางวาจาด้วยนี่กลายเป็นผู้มีศีลขึ้นมานี่ก็เป็นธรรมเครื่องแก้ความขนองสมาธินี่ก็เคยได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วคืออะไรสมาธิจะแก้ทุกข์ได้อย่างไรความที่ใจมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนไม่มีหลับมีตื่นเดือดร้อนกันอยู่ตลอดเวลานี้คือจิตหาความสงบไม่ได้จิตตั้งหลักฐานลงเป็นปกติของตนไม่ได้กลายเป็นจิตที่มีความกระสับกระส่ายและสัมมาสายตลอดเวลานี่เรียกว่าจิตดิ้นรนเพราะทุกข์บีบคั้นคนที่มีจิตไม่มั่นคงมีจิตไม่สงบต้องแสดงความริ้นรนอย่างนี้ไม่ว่าคนทุกคนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดเอาประมาณไม่ได้นอกจากผู้มีจิตที่อบรมด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยวิธีดัดแปลงตามหลักแห่งธรรมท่านกล่าวไว้หลายประเภทที่จะนำมาบังคับบัญชาจิตใจให้ได้อาศัยอยู่กับธรรมบทนั้นๆเช่นอานาปานสติเป็นต้นนี่เป็นอุบายวิธีที่จะทำใจให้ได้รับความสงบใจที่มีความสงบเพราะอำนาจแห่งการอบรมด้วยธรรมกลายเป็นใจที่มีความสุขขึ้นมาตั้งตนได้ไม่ละสัมละสายไปตามที่เคยเป็นมานี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิมีความสงบประจำตนคนที่มีความสงบประจำตนอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีทุกข์มารบกวนวุ่นวายนี่เรื่องของสมาธิเป็นอุบายแก้ทุกข์คือความวุ่นวายได้อย่างนี้จากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาจะต้องเคลือบแฝงอยู่กับสมาธิตลอดไปไม่เพียงแต่จะแฝงอยู่กับสมาธิแม้จิตการงานทุกด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องแฝงอยู่แล้วการงานทั้งหลายจะเป็นไปด้วยความรอบคอบย่อมเป็นไปไม่นานแม้จะได้ผลก็ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเครือบแฝงอยู่ในหน้าที่การงานทุกๆประเภทเมื่อเป็นฉะนั้นสมาธิจะไม่มีปัญญาเครือบแฝงได้อย่างไรตามที่เคยกล่าวในหนังสือให้ชื่อว่าปัญญาอบรมสมาธิก็มีความหมายเช่นนี้เองคนไม่มีปัญญาแม้จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ไม่ได้จะทำสมาธิให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นมูลฐานและเพิ่มพูนความสงบเยือกเย็นขึ้นไปเป็นลำดับก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีความฉลาดรอบคอบในการบำเพ็ญให้เป็นสมาธิและในการรักษาสมาธิให้มีความมั่นคงตลอดถึงการจะบำเพ็ญสมาธิให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปย่อมจะเป็นไปไม่ได้เมื่อขาดปัญญาเป็นเครื่องรักษาแล้วฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นในหน้าที่การงานทุกๆด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่ว่าศีลไม่ว่าสมาธิต้องมีปัญญาเป็นเครื่องเคลือบแฝงเสมอเรื่องของสมาธิก็พูดตามลักษณะของใจที่มีความสงบมากน้อยท่านก็ให้ชื่อสมาธิเป็นขั้นๆตามขั้นแห่งความสงบของใจที่ปรากฏอยู่ภายในท่านผู้บำเพ็ญเรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันเมื่อมีปัญญาพยายามรักษาและตรวจตราดูเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิและเรื่องของสภาวะธรรมมีเบญจขันธ์เป็นต้นใช้ปัญญาท่องเที่ยวตรวจตราอยู่ตามสิ่งเหล่านี้มาให้จิต
เร่ร่อนออกไปข้างนอกเรื่องของปัญญากับเรื่องสภาวธรรมที่มีอยู่ภายในร่างกายของเหล่านี้ก็จะกลมกลืนกันกลายเป็นธรรมขึ้นมาคือมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบรู้ตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายถ้าจะพูดถึงเรื่องว่าทุกข์เราก็เห็นประจักษ์ใจโดยไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าทุกข์ที่ปรากฏอยู่ณบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้ได้เห็นอยู่ณบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้แจ้งชัดเรื่องของทุกข์นี้ก็ดีของพระพุทธเจ้ากับของเรานี้จะเหมือนกันไหมข้อนี้เราจะไม่จำเป็นเพราะอำนาจของปัญญาเป็นสิ่งที่จะแทงทะลุให้รู้ตามหลักความจริงด้วยกันและเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ายิ่งเราถือขันธ์ห้านี้เป็นที่ขุดที่ค้นของปัญญาก็ยิ่งจะเห็นความแยบคายของสภาวะเหล่านี้เป็นลำดับความกังวลเกี่ยวข้องความถือมั่นที่ให้ชื่อว่าอุปาทานอันเป็นตัวให้เกิดทุกข์ก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเป็นลำดับยิ่งมีการพิจารณาถึงความแยบคายจนพรากกันได้ในส่วนแห่งร่างกายกับจิตใจนี้เรื่องความกังวลหรืออุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ก็หมดไปโดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กองทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องความยึดมั่นถือกายนี้ก็หมดสิ้นไปโดยไม่ต้องไปแก้ไขหรือดับทุกข์เพราะสมุทัยตัวยึดมั่นถือมั่นได้ถอดถอนออกแล้วด้วยปัญญาการคลี่คลายตามหลักความจริงเมื่อเห็นจริงแล้วต้องถอดถอนตัวออกมานี่ท่านเรียกว่าปัญญาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นอุบายแก้ทุกข์ภายในหัวใจของเราออกได้เป็นขั้นๆอย่างนี้ไม่มีสิ่งใดจะสามารถรื้อถอนทุกข์ที่ฝังจมอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้เป็นลำดับจนถึงกับหมดทุกข์โดยสิ้นเชิงได้นอกจากหลักของศีลของสมาธิของปัญญาที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่ณบัดนี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ตำหนิคุณงามความดีประเภทอื่นๆที่เป็นฝ่ายกุศลคือทำเครื่องแก้ทุกข์ด้วยกันเพราะกุศลธรรมที่ท่านผู้บำเพ็ญทั้งหลายเหล่านั้นก็รวมเข้ามาสู่จุดอันเดียวคือศีลสมาธิปัญญานี้ด้วยกันในการกระทำคุณงามความดีทุกประเภทจึงไม่เป็นการผิดทางถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะเช่นเดียวกับต้นไม้ต้นเล็กๆเมื่อได้รับการบำรุงถูกทางและปุ๋ยที่ดีย่อมจะเติบโตขึ้นเต็มภูมิของต้นไม้ต้นนั้นๆลักษณะแห่งคุณงามความดีทุกๆประเภทเมื่อได้รับการบำรุงหรือบำเพ็ญเสมอแล้วก็จะกลายเป็นคุณงามความดีอันใหญ่โตขึ้นแล้วมารวมจุดที่หัวใจเช่นเดียวกันคำว่าศีลก็ถูกคุณงามความดีคำว่าสมาธิก็ดีคำว่าทานก็ดีหรือคำว่าปัญญาก็ดีก็รวมเข้าเป็นเรื่องของใจผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถบำเพ็ญตนให้พ้นไปได้เป็นลำดับเช่นเดียวกันนี่กล่าวถึงปัญญาขั้นทั่วๆไปและย้อนเข้ามาถึงปัญญาขั้นพิจารณาส่วนร่างกายเป็นปัญญาขั้นหนึ่งหรือประเภทหนึ่งปัญญาขั้นที่จะพิจารณาส่วนละเอียดของขันธ์คือเวทนาขันธ์จะเป็นสุขเป็นทุกข์ภายในกายภายในใจหรือจะเฉยๆภายในกายภายในใจปัญญาก็ทราบชัด
ว่าเป็นสภาพอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกายจากใจและดับไปเห็นตามความจริงทั้งเวทนาที่เกิดขึ้นและตั้งแฝงใจอยู่ตลอดดับไปแม้สัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเคลือบแฝงขึ้นมาจากใจเช่นเดียวกันและโปรดทราบเสมอว่าคำว่าเคลือบแฝงไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงเป็นสิ่งที่อาศัยเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เป็นของคงที่แต่อาศัยใจเป็นที่เกิดขึ้นใจที่ไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงสำคัญว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นตนเป็นของตนเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายหรือแปรสภาพไปตามหลักธรรมดาของเขาตนจึงมีความเดือดร้อนดีใจบ้างในเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏเป็นความถูกใจตนเองและเสียใจบ้างเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายไปหรือไม่เป็นไปตามใจหวังเรื่องของทุกข์ของสุขซึ่งคะเข้ากันอยู่กับภายในใจด้วยอำนาจแห่งความโง่เข้าครอบผู้มีความฉลาดสามารถพิจารณาแยกได้ทั้งกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณออกเป็นชิ้นชิ้นออกเป็นส่วนส่วนโดยทางปัญญาและยังสามารถแทงทะลุเข้าไปถึงรากฐานแห่งขันธ์ทั้งห้านี้คือใจที่คลาเคล้าอยู่กับอวิชชาอันเป็นส่วนละเอียดจนเห็นชัดตามเป็นจริงในสิ่งที่แฝงอยู่กับใจอันเป็นหลักธรรมชาตินั้นและทำลายลงได้ด้วยปัญญากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงพ้นจากภาวะแห่งความเป็นขันธ์ไม่ได้ถือขันธ์ว่ารูปเป็นตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนและตนเป็นอาการทั้งหลายเหล่านี้แม้ที่สุดจิตที่เป็นนิมุติหลุดพ้นออกมาจากกิเลสอาสวะก็ไม่ถือว่าจิตนี้เป็นตนเป็นของตนยอมเห็นตามสภาพแห่งความจริงทั้งเรื่องของขันธ์ทั้งเรื่องของจิตไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแม้ที่สุดคือจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นก็กลายเป็นความเห็นตามเป็นจริงไปด้วยกันนี่เรื่องของทุกข์จะไปเคลือบแฝงที่ไหนเมื่ออุบายคือศีลสมาธิปัญญาได้ช่วยกันทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสเป็นขั้นๆ ขึ้นไปจนหมดจากจิตใจโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะไปหานิพพานกันที่ไหนเมื่อทำใจให้บริสุทธิ์แล้วใจที่บริสุทธิ์นี้กับใจที่ของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์จะมีความแตกต่างกันที่ตรงไหนเพราะอริยสัจก็เป็นอริยสัจอันเดียวกันคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันเดียวกันการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้ง4นี้ด้วยปัญญาก็รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันแล้วคำว่านิโรธความดับทุกข์ก็ดีหรือนิพพานธรรมชาติที่พ้นจากภาวะทั้ง4คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้ก็ดีจะเป็นธรรมที่แปลกประหลาดต่างจากพระพุทธเจ้าและสาวกมาจากที่ไหนไม่มีอันใดที่จะแตกต่างกันและไม่อยู่ห่างไกลจากข้อปฏิบัติของผู้มีความสนใจใกล้ต่อการปฏิบัติอยู่ทุกเวลานี้เลยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงพยายามบำรุงพระของตนให้ดีการปลูกพระนี้ปลูกยากอย่างที่กล่าวมาแล้วการรักษาพระการบำรุงพระเป็นการทำได้ยากแต่ไม่เหนือความสามารถของผู้ใคร่ต่อการบำรุงพระเพื่อความเป็นพระที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในใจชีวิตของเรานี้อย่าให้เป็นหมันในเพศแห่งพรหมจรรย์จงให้มีคุณค่าไปด้วยข้อปฏิบัติตามที่อธิบายมาแล้วคำว่าพระในหลักธรรมชาติจะปรากฏขึ้นภายในใจของท่านผู้มีข้อปฏิบัติไม่ละความเพียร
และเวลานี้ก็ออกพรรษาซึ่งเป็นการเวลาที่เราทั้งหลายจะได้ออกแสวงหาวิเวกประกอบความภาคความเพียรจงสังเกตสถานที่และบุคคลที่จะควรให้การแนะนำสั่งสอนและสถานที่จะควรบำเพ็ญให้เป็นผู้มุ่งหน้าต่อธรรมเช่นนี้จะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับลำดับเมื่อทำตัวให้เป็นพระได้แล้วโดยสมบูรณ์พระเราจะไม่ขาดแคลนไปที่ไหนเป็นความสะดวกกายสบายใจจนถึงอายุไขไม่มีสิ่งใดจะมาก่อกวนจิตใจให้รับความลำบากเดือดร้อนอีกเช่นที่เคยเป็นมาดังนั้นในอวสานแห่งการแสดงธรรมนี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสะดวกในการบำเพ็ญจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่วหน้ากันเถิด

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาพระรัตนตรัยศึกษาพระธรรมน้อมนำมาเตือนใจตนเองและตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตนายกรัฐมนตรียกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
1: สหรัฐยิงขีปนาวุธสกัดกั้นเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติแกมเบียที่มุ่งหน้าไปยังอิหร่านลิเวอร์พูลประกาศปลดอาร์เนอร์สล็อตออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ทรงพระราชอุทิศไว้แล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยครั้นแล้วเสด็จพระราชดำเนินประทักษิณพระอุโบสถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าฝ่ายในท่วน3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระราชาคณะถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์สำนักพระราชวังวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาพระรัตนตรัยศึกษาพระธรรมน้อมนำมาเตือนใจตนเองและตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช